0: ล้วคืออาเซียนในเวทีสากลจะแตกรังหรือยัง
1: ครับ
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
1: ิ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณดิลบันคุณภูเบศและท่านผู้ฟังเจริญสุขันคร
0: ับ ค่ะมาต่อกันเลยนะจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ตอนนี้การทูตไทยต้องใช้คำว่ามีความกล้าหาญมากขึ้นแต่ต้องใช้คำนี
0: ้ค่ะกล้าหาญยังไงคะอาจารย
2: ์เพราะเรากล้าที่จะเชิญมินออนไลน
0: ์
2: ไปเยี่ยมประเทศไทย
0: ใช่ค่ะเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะอาจารย์ค่ะ
2: มีน้องแหละจะมาวันที่6วันที่7ที่จะถึงนี้นะครับมาเยือนประเทศไทย
0: อ๋อแต่ก่อนนั้นก็ประชุมกันแล้วใช่ไหมที่พี่เจนบอกวันที่12กรกฎาคมใช่ไหมอาจารย
2: ์อันนั้นเป็นอาเซียนบ้าง
0: อ๋อแต่อันนี้เฉพาะเลยที่เราจะเชิญมีออนไลน์จะมาเมืองไทยค่ะอาจารย
2: ์ก็ต้องถือว่ากล้าหาญครับ
0: ค่ะ
2: เพราะถ้าเป็นแบบเดิมประเทศไทยจะถูกถล่มเละเทะเลยจะถูกบอกว่าทำไมฝักใฝ่ประเด็จการทำไมไม่ส่งเสริมประชาธิปไตยทำไมต้องเชิญประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนฆ่าล้างเผ่าพันธ
0: ุ์
2: ให้เขามาเยือนทำไมอะไรพวกนี้นะเราก็จะถูกเล่นงานแล้วสื่อกระแสหลักที่จะเล่นงานเราก็ไม่มีใครนะฮะก็จะทั้งอเมริกาสหภาพยุโรปนะฮะก็จะลุมสกรรมประเทศไทยแล้วก็จะเคลื่อนขบวนใหญ่โตมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพิจารณาความสัมพันธ์ทางการค้าทางเศรษฐกิจการลงทุนไปกันสารพัดสารพี
0: ค่ะ
2: แต่สังเกตไหมล่ะว่าเที่ยวนี้ทำไมเงียบงัน
0: จริง
2: ครับแล้วโดนัลด์ทรัมป์จะใช้ความชอบธรรมตรงไหน มาว่าประเทศไทยจริงไหมครับ
0: จริงค่ะอาจารย์เพราะตัวเองนั่นแหละโอ้โหไปโจมตีอิหร่านก่อนอย่างเงี้ย
2: วันนี้ต้องใช้คำว่ามันไม่มีใครที่มีความชอบธรรมอีกแล้วนะครับในเรื่องของหลักการมนุษยชนนะครับ human rights เนี่ยมันเป็นทั้งโลกก็คือไม่มีใครมีครบถ้วน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มันมีอยู่5อย่างนะครับเวลาเขาพูดถึงสิทธิมนุษยชน
0: อ
2: ันแรกเขาเรียกว่า civil rights อันที่สองเขาเรียกว่า economic
0: rights
2: อันที่สามเขาเรียก political
0: rights
2: อันที่สี่เขาเรียก social rights และอันที่ห้าคือ culture rights
0: คลุมหมดเลยในทั้งหมดนะ
2: อันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าหลักของคำว่าสิทธิมนุษยชน
0: สิทธิมนุษยชน
2: ขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได ้
0: แต
2: ่
0: ทุกวันนี้มันขาดหมดค
2: ่
0: ะ
2: ก็ลองดูสิฮะถล่มระเบิดใส่กันทีนึง
0: ใช่ค่ะ
2: คืออะไรล่ะใช่ไหมครับสิทธิในความเป็นพลเมืองที่อยู่ได้ด้วยความสงบสุขปลอดภัยมันก็ไม่มีแล้วนะถล่มกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็ระเบิดลงตูมๆแล้วก็ออกมาแถลงข่าวอีกนะนะฮะบอกว่าฉันจะถล่มหนักกว่าเดิม
0: จริงค่ะโอ้ฟังดูแล้วสยองเลยค่ะ
2: มันหมดแล้วครับในหลักอันนี้ที่มันเป็นที่ยึดโยงของแต่คนนะฮะแล้วทีนี้ไอ้สิ่ง
0: เดี๋ยวก่อนนิดนึงอาจารย์ค่ะแล้วทำไมไอ้องค์การสิทธิมนุษยชนหรือว่าองค์การสหประชาชาติก็ดีทำไมมันเงียบจังคะอาจารย์ค่ะหรือว่าไม่มีน้ำยาม
2: ันไม่มีท่อน้ำเลี้ยงแล้ว
0: โอ้นี่เองท่อน้ำเลี้ยงค่ะเออสำคัญนะโนมันนี่ก็โนฮันนี่อาจารย์ค่ะ
2: ถ้าเดินทำสัตว์อะไรบ้างนะครับแต่เป็นไหมฮะในแบบที่แม้กระทั่งยูเซตก็แทบจะไม่อยู่แล้วนะฮะยูเซตก็ถูกปิดตัวไปแล้วนะครับแล้วเงินที่บำรุงให้กับชาติประชาชาตินะฮะโดยเฉลี่ยสหรัฐเนี่ยบำรุงให้ปีละ2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ย

0: ันนี้ก็ตัดไปแล้วคือวันนี้สิ่งที่สหรัฐทำก็คือว่ารีดภาษีจากคนอื่น
1: เออใช่อันนี้โอ้โหนี่แหละอืม
0: นะครับจากมหาอำนาจกลายเป็นมหาอะไรแล้ว
1: แหมไม่อยากจะใช้คำว่ามหาโจรเลยอาจารย์ค่ะ
0: เออผมไม่ได้พูดนะ
1: ก็บอกนี้นึงก็บอกไม่อยากจะใช้คำนั้นมหาอำนาจ
0: เห็นไหมครับแล้วก็ถล่มแล้วทีนี้มาไปชุดที่อาเซียนเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสงครามไม่มีกระทรวงกลาโหมแล้วนะคร
1: ับ ไม่มีเขาเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงสงครามไปแล้วเออ
0: ใช่ก็คือมีไว้เพื่อก่อสงครามอย่างเดียวนะฮะชัดเจนเลย
2: ตามชื่ออ
1: ันนี้เห็นชัดเลยอะค่ะโอ้
0: เอาไว้เพื่อก่อสงครามฮะมันก็เลยแล้วเวลาประชุมสิ่งแรกที่เป็นธงนำของสหรัฐตอนนี้นะครับก็คือไปกดดันให้ทุกประเทศต้องเพิ่มงบประมาณทำสงคราม
1: โอ้
0: เอามันอะไรแบบนี้เพื่อที่จะให้คนเอาอาวุธมาห้ามกัน
1: เพื่อจะได้ซื้ออาวุธจากสหรัฐอะไรอย่างนี้ด้วย
0: มันคือจริงๆไออาวุธพวกนี้มันตีเป็นตัวเงินมันไม่เท่าไหร่หรอกครับ
1: เม
0: ื่อเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจโลกนะคือเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นเยอะไอเงินจากสงครามจากไออาวุธสงครามพวกนี้มันเป็นองค์ประกอบเล็กๆแต่มันไปสร้างผลประโยชน์อย่างอื่นแทน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ไม่ออกเช่นหวังดีกับชาวเวเนซุเอลาที่ถูกระบอบเผด็จการครอบงำมาเป็นเวลานานก็เลยส่งกำลังหน่วยเฉพาะกิจพิเศษนี่นะครับไปเฉพาะกิจแล้วไม่พอนะอย่างพิเศษ
1: ค่ะ
0: ไปจับกลุ่มประธานาธิบดีเวเนซุเอลาในข้อหาอะไรสารพัด
1: ข้อหายาเสพติดตัวยงอย่างงู้นอย่างนี้
0: แล้วก็รางวัลที่ได้ตอบแทนคือยึดแหล่งน้ำมัน
1: เออนี่แหละ
0: เวเนซุเอลานี่มีปริมาณสำรองน้ำมันมากที่สุดในโลก
1: ใช่ค่ะอ
0: ันดับหนึ่งของโลกนะฮะ
2: เขานำเข้าเหรอครับอาจารย์หรือว่า
1: เขามีสำรองเขาผลิตเขาเป็นเขาเองเขามีผลิตน้ำมันสำรองเยอะเลย
0: เวเนซุเอลาเนี่ยมันมีอยู่ใต้ดินเยอะมากนะใต้ดินใต้ทะเลอยู่เยอะแล้วก็มาตอบโจทย์แบบเข้าใจง่ายที่สุดก็คือว่าในแต่ละวันนะครับอเมริกาใช้น้ำมันนะฮะ21ล้านบาร์เรล
1: โอ้โหฮ่าฮ่า
0: คุณครูเรียนเก่งเลข
2: นี้ไม่ครับอาจารย
1: ์รีบออกตัวไม่เลยโอ้โห
2: เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องคิดเลขก่อนนะครับอาจารย์
1: 21ล้านบาร์เรลต่อวันนะอาจารย์มันเยอะมากนะคะค่ะ
0: ลองคูณด้วย150ครับมันก็จะออกมาเป็นลิตร
1: ใช่ค่ะ
0: ครับก็บันหนึ่งเนี่ยลองนึกดูนะครับ21ล้านแต่ทีนี้อเมริกาเนี่ยจะต้องนะฮะจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อที่จะทำให้เพียงพอกับความต้องการ
1: ค่ะ
0: โดยเฉลี่ยต่อวันนี่คือ8ล้านบาร์เรล
2: ครับ
0: นั่นหมายความว่าอเมริกาเนี่ยมีศักยภาพอยู่13ล้านใช่ไหมครับ13ล้านบาร์เรลซึ่งในอดีตต้องซื้อจากตะวันออกกลางนั่นแหละครับที่ผูกกันไว้ในปิโตรดอลลาร์นั่นแหละครับผูกกันไว้เลยนะครับซาอุดิอาระเบียก็ส่งให้นะฮะแล้วตะวันออกกลางทั้งหลายที่มีน้ำมันก็ส่งไปให้เพื่อให้อเมริกามีเพียงพ
1: อ
0: แต่อยู่มาวันหนึ่งอเมริกาไปถล่มอิหร่านแล้วนะครับถามว่าอเมริกาถ้าอยู่ในสภาวะเดิมอเมริกาเดือดร้อนไหมเดือดร้อนแน่นอนเรื่องน้ำมันเพราะว่าไปก่อสงครามมันก็ต้องขนน้ำมันลำบากใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทุกวันนี้อเมริกาเนี่ยนั่งดูคนอื่นลำบากเพราะไปยึดแหล่งน้ำมันของเวเนซุเอลาแล้วไม่ต้องซื้อจากตะวันออกกลางแต่ไปบีบคอเอาจากเวเนซุเอลา
2: ก็เอามาใช้ฟรีได้เลยเหรอครับอาจารย์
0: ใ

0: เสียเงินนี่แหละครับแต่เงินดอลลาร์มันเป็นเงินของใครล่ะคุณผู้ชมเวเนซุเอลาอยากจะได้ดอลลาร์ก็ต้องส่งน้ำมันมา
1: ใช่ไหม
2: ครับครับ
0: เห็นไหมโดยที่อเมริกาไม่ต้องขายอะไรให้เวเนซุเอลาเลย นะฮะก็นั่นแหละครับคือความสำคัญก็เลยเอาตรงอื่นที่อื่นเนี่ยมันป่วนก็ได้นะแต่ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์กำลังนั่งมองว่าจีนเดือดร้อนแล้วรัสเซียเดือดร้อนแล้วอะไรเนี่ยนะครับประเทศที่ฉันไปบีบคอเอาภาษีเนี่ยเดือดร้อนกันทั่วโลกเลยอะไรพวกนี้นะ
1: ใช
0: ่ แล้วอย่างนี้มันเป็นผู้นำโลกไห
1: ม
0: มันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับ นั่นแหละครับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับต้องถือว่าอเมริกาณปัจจุบันนี้อยู่ในยุคเสื่อมมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไม่ได้เสื่อมธรรมดานะครับเสื่อมสามด้วยนะคือเสื่อมแบบสุดๆแล้วก็ถึงขนาดว่าคนอเมริกันเองนะครับผมยังประทับใจผู้ที่นิยมโดนัลด์ทรัมป์เดือดคนหนึ่งนะฮะออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่เธอเลือกโดนัลด์ทรัมป์ทั้งสามครั้งนี่ก่อนไหมฮะ
2: ครั้งแรก
0: โดนัลด์ทรัมป์ชนะฮิลลารีคลินตันครั้งที่สองแพ้โจไบเดนครั้งที่สามก็มาชนะกัมมาลา
1: ใช่ไหม
0: ครับก็นั่นแหละครับผู้หญิงคนนี้ที่ให้สัมภาษณ์เธอบอกว่าฉันไม่น่าเลือกมันทั้งสามครั้งเลยไอ้ขยะอวกาศ
1: โอ้โหใช้คำนี้เลยนะ
0: ก็เรียกไอ้ขยะอวกาศนะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะคนอเมริกันพูดนะครับแล้วก็เลือกโดนัลด์ทรัมป์ทั้งสามครั้งก็คิดดูนะครับว่าจะเจ็บแค้นขนาดไหนในชีวิตเพราะว่า
1: อันนี้สะท้อนได้เลยนะอันนี้สะท้อนความคิดเนี่ยได้เลยชัด
0: ได้เลยครับแล้วเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งเห็นคลิปอันหนึ่ง
1: ค่ะ
0: อันนี้คลิปที่อเมริกานะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งจอดรถอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับคือปั๊มน้ำมันที่อเมริกาเนี่ยต้องเติมเองนะครับต้องเติมเองเขาเรียกเซลล์เซอร์วิส
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าก่อนที่จะเติมเนี่ยทุกคนก็ต้องไปเติมเงินก่
1: อ
0: นนะครับหรือไม่งั้นก็ถ้าใครมีบัตรเครดิตก็จะต้องไปสแกนก่อนถึงจะเปิดหัวจ่ายได้นะครับแต่มีผู้หญิงคนนี้เธอออกมาจากประตูรถแล้วก็มายืนอยู่ด้านหน้าแล้วก็ค่อยๆเอาเงินเนี่ยมานับทั้งเหรียญทั้งอะไรสารพัดเนี่ยนะครับเธอใช้เวลานับเนี่ยหลายนาทีอยู่นะครับก็มีกล้องตัวหนึ่งที่แอบถ่ายอยู่ห่างไกลมากแล้วเธอก็มองไม่เห็นนะครับแต่ทีนี้มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่อีกคนละฝากของปั๊มของหัวใจนะครับนึกออกไหมมันมีหัวใจทั้งสองด้านใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เธอก็เข้าใจในบริบทของชีวิตแบบนี
1: ้
0: เธอก็เลยแอบเอาบัตรเครดิตเนี่ยมาสแกนให้แล้วก็เติมให้โดยที่ผู้หญิงคนนี้ยังนับตังค์อยู่เลย
1: เพื่อจะไม่ต้องใกล้คนอื่นต้องมารอเสียเวลาน
0: ะครับก็คือเธอเติมให้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งเติมให้แล้ว
1: ใจดีจังค่ะ
0: แล้วเธอนับเงินครบแล้วเธอกำลังจะไปที่หัวใจเธอก็ตกใจว่าเอ๊ะหัวใจมันมาเองได้ยังไงเธอก็เลยถึงบางอ้อเข้าใจแล้วก็ร้องไห้นะแบบนี่แหละฮะนี่คือชีวิตคนอเมริกันตอนนี้ไปเด็กสักครู่
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect

0: แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของ Good Morning ASEAN นะครับอาจารย์ต่อเลยครับ
3: ผู้หญิงคนนี้ยืนร้องไห้ประมาณ2นาที
4: โอ้โห ลันทดจริงๆค่ะ
3: แล้วก็เงยหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีมนุษย์ที่ใจดีงามอยู่บนโลกนี
4: ้
3: ไม่ได้มีเฉพาะคนแบบโดนัลด์ทรัมป
4: ์
3: อันนั้นมันใจอะไรก็ไม่รู
4: ้นั่นน่ะสิเอาแต่ตัวเองนะไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยนะอาจารย์คะดิฉันก็มีอันนี้ก็เป็นการยืนยันนะดิฉันก็มีนักศึกษาจากอเมริกาเขาก็มาเรียนอยู่ในคลาสที่ฉันสอนดิฉันก็เลยถามเขาอดไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างประเทศยูตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็ยังไงล่ะผู้นำยูเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เบือนหน้าทันทีแบบพูดให้เห็นชัดเลยว่าเอื้อมระอามากอะไรอย่างนี้ค่ะ
3: ถ้าสมฉายาขยะอวกาศจริงๆก็น่าจะขอความอนุเคราะห์จากอีลอนมัสก์หน่อยนะลำมิชชั่นต่อไปเอาตัวเรื่องทำ
4: เอาไปเลยนะแล้วไม่ต้องกลับมาเลยนะที่อาจารย์เคยบอก
3: ไปสำรวจกาแล็กซี่เลยนะครับไม่ต้องไปแค่ดวงจันทร์สำรวจแกแล็กซี่เลยครับก็แบบนั้นเลย
4: อาจารย์มีคนเขาบอกว่าอยากให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยป่วยตายไปเลยจริง
3: ๆทำไมมีแต่คนหวังดีนะ
4: ค่ะแต่ปีนี้แกก็จะเกือบ80แล้วนะอาจารย์79ย่าง80ค่ะ
3: คนเรา
4: ก็ยังดูแข็งแรงค
3: ่
4: ะ
3: ไม่หรอกครับก็มีหมออยู่ตลอดมีหมออยู่ข้างกายอยู่แล้วคนในวัยนี
4: ้ค่ะ
3: เดินขึ้นดูจากการเดินขึ้นบันทงบันไดได
4: ้ค่ะ
3: ไม่ค่อยจะช้า
4: ๆ
3: ในตรงนี้นะฮะแต่ทำแม่ตัวเองเนี่ยยังแข็งแรง
4: แข็งแรงยังฟิตเปรี้ยอยู
3: ่ถ้าไม่เชื่อลองบอกให้เขาเต้นล็อกแอนด์โรล
4: โอ้แต่บางทีก็เห็นนะเวลาอะไรเขาก็ทำท่าเหมือนเขาเต้นนะเขาชอบเต้นไงแต่ว่าเขาเต้นแบบช้าๆแบบเบาๆทำท่านะใส่มือสะบัดไปสะบัดมาอะไรอย่างเงี้ย
3: นั่นแหละฮะมันล็อกแต่แฮมเมอร์เนี่ยแหละแต่มันไม่โรลลิ่งนะคร
4: ับ มันไม่โรลเลยมันไม่ร็อกแอนด์โรล
3: แล้วทีนี้เราต้องกลับมาที่อาเซียนแล้ว
2: ครับ
3: แล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเทเรซ่าใช่ไหมฮะรัฐมนตรีเทเรซ่าโรสซาโรใช่ไหมฮะลาซาโรได้มันที่ต่างประเทศ
4: ของฟิลิปปินส์ค่ะ
3: ซึ่งเป็นท่านใช้คำว่าพวกเขาเป็นประธานอาเซียนในตอนนี้
4: ใช่ค่ะ
3: ก็ออกมาพูดเรื่องพม่าในยะที่มีเขาเรียกว่ามีการเปิดประตูมากขึ้นโดยบอกว่าโอกาสที่ผู้นำของพม่าจะได้มาร่วมการประชุมอาเซียนสัมมิตที่ฟิลิปปินส์ในปลายปีนี้นะครับจะมีมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่ที่การตอบสนองของพม่า
2: ครับ
3: ต่อฉันทามติของอาเซียนครับอันดับแรกก็คือหยุดยิงใช่ไหม
4: ค่ะ
3: คือหยุดยิงเนี่ยมันไปบอกกองทัพพม่าฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับแต่ถ้ากองทัพพม่าหยุดยิงแล้วกะเหรี่ยงกันยิงใช่ไหมPDF ที่กระจายไปทั่วเนี่ยนะฮะก็ยังจลยุทธ์แล้วก็โจมตีแล้วก็ยิงข้อนี้มันก็ไม่ได้ครับใช่ไหมครับข้อนี้หรือถ้าเปิดกว้างมากกว่านั้นก็คืออาจจะมีเงื่อนไขที่อย่าเพิ่งไปพูดถึงไอ้ข้อที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับพูดถึงหนึ่งแหละการให้ความช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมต่อผู้ที่ถูกกระทำหรือผู้ที่ตกเป็น

หรือได้รับผลกระทบจากการสู้รบกันนะฮะ อันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเคยทำแล้ว แต่มันก็ทำได้เป็นกระจุกเดียวนะครับมันไม่ได้กระจายโดยทั่วไปจริงๆถ้าอาเซียนจับมือกันทั้งหมดเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะกระจายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปัจจัย4นะครับ

0: ยิ่งพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่สีแดง
1: ครับ
0: สีแดงนี่หมายความว่าเป็นพื้นที่ที่มีการรบพุ่งกันอยู่ตลอดเวลาหรือว่ามีการพร้อมที่จะยิงกันได้ตลอดเวลาใช่ไหมฮะชีวิตมันก็ต้อง alert อยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน
1: ต้องเป็นตัวตลอด
0: ฉันต้องไปหลบอยู่ที่ไหนฉันต้องไปซ่อนยังไงอะไรสารพัดตัวนี้นะครับจริงๆมันก็ต้องมีการประกาศเซฟโซนอันดับแรกเลยถ้าหยุดยิงไม่ได้ก็ต้องประกาศเซฟโซนเซฟโซนในที่นี้หมายถึงอะไรฮะหมายถึงปลอดจากการยิง
1: ครับ
0: นะครับมันถึงจะเป็นที่ปลอดภัยสำหรับผู้คนได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบนะครับมันต้องพิจารณาสเตจอย่างนี้มากขึ้น อันถัดมาก็คือว่าเจรจาเจรจาเนี่ยในระหว่างที่ยังไม่หยุดยิง ก็คุยกันไปนะครับก็ส่งไอ้คนที่ถือปืนถ้าอยากยิงก็ยิงกันต
2: ่อ
0: นะฮะแต่มีเซฟโซนแล้วก็อย่าไปยิงในพื้นที่เซฟโซนนะครับแล้วเจรจากันต่อก็ต่างฝ่ายต่างส่งผู้แทนมานะครับเพราะว่าอาเซียนเนี่ยพร้อมที่จะเป็นตัวกลางได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย
2: ค่ะ
0: นะครับ เราเนี่ยได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งจากพม่าโดยตรงนะครับไม่อยากจะใช้คำว่ามากที่สุดแต่ว่าตลอดเวลาที่เขายิงกันนะฮะเอาอย่างนี้เลยเพราะว่ายิ่งถ้าอยู่ชายแดนเพราะว่าอะไรฮะพื้นที่ที่มันไม่เซฟโซนเนี่ยนะครับมันก็คือชายแดนที่ติดกับประเทศไทยนี่แหละยิ่งที่ไรก็หนีกันมาข้ามกันมานะครับแล้วเราก็ต้องเปิดศูนย์รองรับชั่วคราวเพื่อให้พวกเขาอยู่ในเซฟโซนนั้นนะฮะไอ้พวกนี้แหละฮะมันเป็นสิ่งเป็นปัจจัยที่จะต้องพิจารณาก็คือถ้าจะไปยึดติดอยู่กับไอ้ฉันทามติ5ข้อโดยที่ไม่มีการยืดหยุ่นมันไม่ไปถึงไหนล่ะครับมันก็จะยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเหมือนกับว่าข้อแรกทำไม่ได้แล้วอีก4ข้อก็ไม่ต้องพูดถึงจริงนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องพูดถึงว่ามันมี5ข้อนะอันไหนทำได้ก็ทำนะเราทำข้อ2ข้อ3แล้วนะนะฮะหาเซฟโซนให้เขาแล้วก็เจรจาให้พวกเขาอะไรพวกนี้นะครับแล้วพยายามไกล่เกลี่ยเดินทางไปหากลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วก็เห็นไหมฮะที่เราเปิดการเชิญผู้นำแต่ละกลุ่มมานั่งคุยกันแล้วก็รับประทานซีฟู้ดอร่อยที่เมืองไทยเนี่ยนะมันก็คือสเต็ปที่มีความสำคัญนะครับในการประกาศตัวตนของอาเซียนนะฮะแล้วต้องถือว่าไม่มีแรงเสียดทานจากอาเซียนด้วยกันในกรณีที่เกี่ยวกับพม่าในขณะนี้เพราะว่าอะไรเราได้เห็นแล้วครับเราได้เห็นแล้วว่าในโลกนี้เนี่ยการเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับร่วมกันแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่แกร่งจริงคุณจะไม่มีทางรอดในโลกยุคที่มันเป็นอยู่คือณตอนนี้นะครับมันกลายเป็นว่าเห็นไหมฮะอย่างยุโรปเนี่ยสารพัดสารเพปัญหาเลยนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ไม่ชอบสเปนนะครับไม่เพิ่มเงินเดือนมาด่าฉันเดืออะไรสารพัดเนี่ยนะฮะแต่ก็กลายเป็นเรื่องตัวบุคคลไปแล้วมันไม่เกี่ยวกับประเทศชาติกันแต่จับเอากิจการของประเทศชาติมาผูกกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองซึ่งเป็นผู้นำมันตลกตรงนี้แหละนะครับมันก็คือสะท้อนเลยนะครับว่ามันเป็นวุฒิภาวะที่ไม่ควรจะมาเป็นผู้นำมันควรจะไปเป็นอย่างอื่นนะฮะจริงๆโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเหมาะกับเวทีมวยปล้ำที่สุดนะฮะ
2: เขาก็เคยขึ้นเวทีมวยปล้ำ
0: ใช่เป็นโปรโมเตอร์ด้วยนะครับจริงๆไม่น่าจะเปลี่ยนอาชีพนะมันเหมาะที่สุดแล้วนะฮะอยากจะกระโดดจากขอบเวทีตรงไหนก็กระโดดคอหักตายก็เรื่องมันอะไรพวกนี้นะแล้วคนอเมริกาก็ไปบ้าเรื่องทั้งสองให้มาเป็นสองครั้งและทีนี้เห็นไหมครับ
2: ก็ตอนแรกเขาชู make American great again อะไรเงี้ยคนอเมริกันก็ชอบไปเสียอะไรเงี้ยเน
0: า
2: ะ
0: แล้วมัน great
2: แล้วมัน
1: คนละทิศทางเลย
0: มัน
2: กลับเสื่อมถอยลงไปฮะ
0: มัน ghost
2: ค่ะ
0: มันกลายเป็นพูดถึงปีศาจไปนะครับนี่แหละครับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้หรือแม้กระทั่งกรณีของอิหร่านเนี่ยเริ่มติดลมแล้วนะ ติดลมแต่ว่าคือจากที่เคยใช้พลังอำนาจแสนยานุภาพของกองทัพเนี่ยไปบีบก็กดดันคนอื่นได้ แต่กลับกลายเป็นว่ามาทำกับอิหร่านทำไมมันทำยากจัง นะครับเห็นไหมฮะตอนถล่มไอ้ถล่มลิเบียก็ไอ้

0: แคดาซีจะหนีไปอยู่ในข้อน้ำนู่นนะครับถล่มไอ
1: ้อิรักอีก
0: ซัดดัมก็ไปแอบอยู่ในรูแล้วก็ที่สำคัญสาเหตุที่จับไอ้ซัดดัมได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมในวันที่เมียกับลูกของซัดดัมหนีไปถึงเซฟโซนแล้วนะครับ CIA ของอเมริกาหลอกเฟิร์สเลดี้บอกว่าไม่โทรไปบอกท่านซัดดัมไหนเลยว่าครอบครัว
1: ปลอดภัยแล้ว
0: สบายแล้วขนเงินไปด้วย 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็โทรหาสามีสิครับ
1: นี่แหละจับสัญญาณได้เลย
0: โอ้ GPS บอกว่าอ๋ออยู่ในรูนี้นะครับเรียบร้อยนะฮะ
1: เสร็จแล้วเนี่ย
0: มีเงินเนี่ยไม่ได้ทำให้ฉลาดนะครับแต่ถ้ายิ่งถ้ามีเงินก้อนโตแล้วได้มาด้วยวิธีของการทุจริตคอร์รัปชันไปบีบเจ้าจากคนอื่นมันไม่งดงามหรอก
1: นะครับ
0: และหากก่อนจะแจกกันไปวันนี้ต้องบอกว่าผมทำนายไว้ล่วงหน้าเลยนะแล้วเวลาผมไม่ชอบทำนายนะแต่ถ้าทำนายแล้วมันจะแม่น ให้ทำนายไหมคุณสุเบศ
1: เอาเลยค่ะอาจารย์คะแล้วจะมาตอบตรงนี้เอาเลยค่ะฉันอยากฟัง
2: สักหนึ่งนาทีครับอาจารย
1: ์เอาเลยค่ะ
0: บอกได้เลยครับชีวิตโดนเลือดช้ำบ้านปลายชีวิตเนี่ยยิ่งกว่าตกนรก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไม่ได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าแน่นอน
1: แน่นอนเลยนะค่ะอาจารย์
0: ตกนรกนะฮะคือซาตานเนี่ยมาสูบเอาทีละนิดนะครับ
1: เอาละค่ะ
0: ไปอยู่ไอเวจีไหนไม่ดูนะ
1: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ให้ข้อคิดเห็นนะคะเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: ยินดีครับ
2: สวัสดีครับแล้วเราสองคนก็ลาคุณฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเจอกับคุณ Morning ASEAN ได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่เก้าทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะพบกันในวันหยุดวันเสาร์ที่25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569นะคะวันนี้ก็อยู่กับคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือค่ะมาประจำการรายงานให้ได้ทราบกันนะคะความเคลื่อนไหวของหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะพาดหัวในประเด็นไหนน่าสนใจก็เช่นเคยนะคะมีมารายงานให้ได้ทราบกันติดตามเราสองคนผ่านช่องทางนะคะตอนนี้โซเชียลมาแล้วค่ะทาง Facebook นะคะ MCOT News FM 100.5 นะคะส่งข้อความมาทักทายกันได้ตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนเลยนะครับหลังจากที่มีกลุ่มก่อความไม่สงบมาโจมตีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสส่งผลให้ฐานพรานพลีชีพไป5นายพี่น้องประชาชนเจ็บเกือบ10คนนั่นนะครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสครับมีคำสั่ง

0: ใช้อำนาจตามพรบกฎอัยการศึกยกระดับดูแลความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดครับตั้งเป้าล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงอย่างเด็ดขาดขณะที่เมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมน้ำตาคลอเลยครับช้ำใจโดนตำหนิว่าไม่รักลูกน้องลั่นทหารต้องไม่ตายฟรีครับรายละเอียดเรื่องนี้ครับหยิบยกมาจากเว็บไซต์ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยนะครับพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสครับสั่งใช้อำนาจตามพรบกฎอัยการศึกยกระดับดูแลความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดตั้งเป้าล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงอย่างเด็ดขาดโดยคำสั่งที่131/2569ครับจะเพิ่มอำนาจให้ทหารตั้งจุดตรวจบนเส้นทางสาธารณะตรวจค้นยานพาหนะตรวจค้นเคหสถานจับกุมและกักตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบได้ทันทีอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธเมื่อพบตัวผู้ก่อเหตุรุนแรงตามความจำเป็นให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนปฏิบัติตามฝ่ายทหารและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22 กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงทางนี้ครับก็เพื่อกระชับพื้นที่กดดันล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างสูงสุดส่วนความคืบหน้าคดียิงทหารพลานเสียชีวิตแหล่งข่าวจากความมั่นคงระดับสูงในพื้นที่บอกว่าคนร้ายกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มของนายมะซาฟีติโมนายอับดุลเลาะห์มะแซนายอิสมาแอเจแวและนายอาซีซันมะดาแอแกนนำระดับปฏิบัติการเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะอำเภอระแงะอำเภอศรีสาครและอำเภอรือเสาะครับขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสก็เปิดเผยบอกว่าได้เชิญตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายรถยนต์ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุมาสอบสวนแล้ว1 คนจากการสอบสวนก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชื่อมโยงถึงตัวผู้ก่อเหตุแล้วคาดว่าอีกไม่นานจะสามารถออกหมายจับคนร้ายกลุ่มนี้ได้นะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่และภาพประกอบเลยนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้ภาพประกอบเป็นภาพยกระดับเป็นภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเสริมกำลังร่วมกับทหารพรานชุดใหม่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยนมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทดแทน5 ทหารพรานที่ถูกถล่มเสียชีวิตพร้อมยกระดับบังคับใช้กฎอัยการศึกทั่วพื้นที่นราธิวาสเมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวตัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้บอกไว้ว่ายกระดับอัยการศึกทั่วนราล่าทีมฆ่าทหารพลานเพิ่มอำนาจค้นจับกุมตอบโต้บิ๊กตุลลั่นถูกลูกน้องไม่ตายฟรีเลขาสมช.ย้ำเจรจาคู่ใช้กฎหมายสั่งยกระดับใช้กฎอัยการศึกทั่วนราธิวาสไฟเขียวเจ้าหน้าที่มีอำนาจเด็ดขาดใช้อาวุธปิดเมืองตรวจค้นไล่ล่าจับกุมกลุ่มคนร้ายยิงถล่มฆ่า5 ทหารพรานตายสลดด่านตรวจบูเกซามีระแงะบาดเจ็บอีก6สั่งการฝ่ายพลเรือนร่วมปฏิบัติการบิ๊กปูผบทบบินลงพื้นที่กำชับแผนสกัดคนร้ายก่อเหตุเลขาสมชลั่นต้องพูดคุยเจรจาควบคู่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นถึงระดับไฟใต้ได้กรมน.แถลงประณามคนร้ายก่อเหตุชี้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงส่วนทบซัด BIN ใช้ AI ตัดต่อภาพรอยสักบิดเบือนบิ๊กดุลรัฐมนตรีกลาโหมเสียใจเจ็บปวดถูกกล่าวหาไม่รักลูกน้องปมห้ามไล่ล่าคนร้ายขอโทษพูดไม่หมดลั่นลูกน้องต้องไม่ตายฟรีครับ
1: ค่ะซึ่งในรายละเอียดที่บิ๊กดุลนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมที่ออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้กับสื่อมวลชนนะคะปมดราม่าในโซเชียลมีเดียค่ะประเด็นเรื่องของคำว่าไล่ล่ากรณีที่คนร้ายลอบยิงทหารพรานเสียชีวิต5 นายที่นราธิวาสนะคะซึ่งก็ไม่อยากให้ใช้คำนี้นะคะไม่การที่ว่าไม่ให้ใช้คำนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่รักลูกน้องนะคะเพราะว่าในฐานะที่ตอนนั้นเป็นทหารเป็นผู้พันเป็นผู้การไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับการที่ลูกน้องเสียชีวิตแล้วนะคะทุกวันนี้สีเขียวจัดหนังหัวตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนซึ่งแม้ว่าจะมีบทบาทรัฐมนตรีกลาโหมนะคะก็ยืนยันค่ะลูกน้องต้องไม่ตายฟรีการพูดเปรียบเทียบแบบนี้นะคะจับหนังหัวตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะสมมุติการเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะคะแต่ในฐานะที่ตัวเองนั้นบอกว่าเป็นทหารนะคะก็ยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะคะเป็นหนึ่งเดียวกับลูกน้องและเป็นหนึ่งเดียวกับกองทัพนะคะในฐานะที่มีบทบาทอีกบทบาทหนึ่งเป็นรัฐมนตรีถ้าจะไปพูดอะไรรุนแรงกว่านี้ก็อาจจะทำให้เรื่องของการยกระดับสถานการณ์เนี่ยเหมือนไปเติมน้ำมัน

0: มันเหมือนไปเติมเชื้อเพลิงดังนั้นเมื่อจำเป็นต้องพูดความในใจก็ต้องพูดแต่ไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่าที่มีการกล่าวหาว่าไม่รักลูกน้องเสียใจกับคำพูดที่ไม่ได้สื่อสารออกไปทั้งหมดยืนยันไม่ได้โมโหและไม่ได้มีความขัดแย้งกับเสนาธิการทหารบกสื่อสารกันก่อนที่เสนาธิการทหารบกจะลงพื้นที่ด้วยซ้ำนะคะก็ขอโทษที่การสื่อสารออกไปนะคะอาจจะสร้างความเข้าใจผิดนะคะยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นไม่ได้จะมีการเจตนาจะสร้างวาทกรรมหล่อสวยซึ่งสื่อมวลชนก็ถามตนในวันที่เกิดเหตุแล้วตนก็ตอบไปโดยไม่คิดว่าจะมีผลกระทบรุนแรงขนาดนี้เสียใจกับคำพูดของหลายคนนะคะที่เป็นทหารแล้วมาเล่นการเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปยืนยันว่าไม่ได้หลงไหลได้ปลื้มไม่ได้ยึดแต่งยึดตำแหน่งแห่งหนใดนะคะก็ยังเป็นคนเดิมในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะมีภาพนะคะพระราชทานนายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์วางหน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมะเกิดนะคะสังกัดกรมทหารพรานที่45หลังพลีชีพจากเหตุกลุ่มก่อความไม่สงบโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่บ้านเกิดค่ะที่วัดพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนพาดหัวข่าวนะคะในประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่เลยบิ๊กดุลแจงวุ่นปมร้อนห้ามไล่ล่าโจรใต้น้ำตาคลอโดนถล่มยับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาวีรบุรุษทหารพรานสองล้นกล้าวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาหน้าหีบศพนายทหารพรานเสียชีวิตจากเหตุปะทะที่จังหวัดนราธิวาสครอบครัวหลั่งน้ำตาอาลัยเสาหลักของบ้านจ่าสิบเอกธีรยุทธอาสาสมัครทหารพรานวิมล2วีรบุรุษพลีชีพเผยน้องสาวเคยบริจาคไตช่วยก่อนกลับไปรับใช้ชาติจนนาทีสุดท้ายด้านเลขาสมช.ชี้ดับไฟใต้ต้องพูดคุยควบคู่ใช้กฎหมายเข้มข้นบอกตอบโต้รุนแรงยิ่งวุ่นวายขึ้นเชื่อมีผู้เห็นต่างมากกว่าครึ่งพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับมาเลเซียสำคัญทำให้สงบได้บิ๊กดุลน้ำตาคลอปวดใจถูกกล่าวหาไม่รักลูกน้องย้ำทหารต้องไม่ตายฟรีแต่บทบาทหน้าที่ค้ำคอแจงไม่อยากใช้คำว่าไล่ล่าสถานะรัฐมนตรีต้องระวังคำพูดไม่เติมเชื้อไฟค่ะ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบว่าได้รับรายงานมาแล้วรัฐบาลยืนยันว่าแม้เราจะไม่ใช้คำว่าไล่ล่าแต่จะไม่ให้พี่น้องทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ของเราถูกลังแกถึงขั้นเสียชีวิตอย่างนี้เป็นอันขาดขอพูดเพียงเท่านี้พอเมื่อถามว่าในพื้นที่นราธิวาสประกาศใช้กฎอัยการศึกควบคุมพื้นที่เพื่อไล่ล่าจับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ทำในพื้นที่อยู่แล้วแต่สำหรับแนวทางของตนเรื่องนี้ต้องนำความเป็นธรรมกลับมาสู่ครอบครัวของผู้สูญเสียโดยไม่ขอลงในรายละเอียดและขอไม่ให้ถามแล้วว่าจะทำอย่างไรพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับหนูลั่นไม่ยอมให้ถูกรังแกนราธิวาสใช้อัยการศึกอนุทินขึงขังบอกไม่ให้พี่น้องทหารหรือเจ้าหน้าที่ถูกรังแกถึงขั้นเสียชีวิตเป็นอันขาดพร้อมทวงความยุติธรรมให้ครอบครัวบิ๊กดุลน้ำตาคลอยอมรับสื่อสารไม่ครบยันสีเขียวจับหนังหัวอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนผบ.ชุดเฉพาะกิจนราธิวาสออกประกาศใช้กฎอัยการศึกท่านจังหวัดหาตัวมือบึ้มครับ7:40 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของพ่อทิพย์นะครับโดยเมื่อวานนี้ทางบิ๊กรานได้นำทีมพิเศษกับฝ่ายปกครองครับบุกจับคดีนี้เพิ่มได้อีก4คนช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect

0: แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาดูประเด็นเรื่องของพ่อไทยทิพย์นะครับเมื่อวานนี้จับผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก4คนครับโดยตำรวจร่วมกับกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบุกทลายขบวนการพ่อไทยทิพย์หลังรับสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้กับเด็กต่างด้าวเกือบ 1,500 รายล่าสุดบุกค้นโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9แล้วก็บ้านพักย่านห้วยขวางจับผู้ต้องหาได้อีก4รายครับโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเข้าตรวจค้นโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9และบ้านพักย่านห้วยขวางพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายประกอบด้วยชาวไทย2คนครับทำหน้าที่เป็นพ่อทิพย์ก็ได้แก่นายมงคลหรือว่านายหมงและนายวรเมธหรือว่านายวอพร้อมแม่ชาวจีนและพ่อแท้ๆชาวจีนโดยพบพฤติการว่าจ้างหรือขอร้องให้ชายไทยที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆมาจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อให้เด็กชาวจีนได้รับสูติบัตรทะเบียนบ้านแล้วก็สิทธิ์สัญชาติไทยโดยผิดกฎหมายการจับกุมครั้งนี้ครับเป็นการขยายผลร่วมกับชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองหลังพบข้อมูลเด็กต้องสงสัยสูงถึง 1,483 รายเชื่อมโยงโรงพยาบาลต้องสงสัย8แห่งซึ่งจากการตรวจค้นบ้านพักของหญิงชาวจีนเจ้าตัวอ้างว่าไม่ได้ว่าจ้างไม่ได้จ้างวานแต่อยู่อาศัยในไทยมานานเกือบ20ปีและก็รักเมืองไทยจึงอยากให้ลูกได้สัญชาติไทยเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตโดยอ้างว่าให้เพื่อนสนิทชาวไทยช่วยรับรองให้เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการครับขณะที่อธิบดีกรมการปกครองนายลฤชาโคสาศิวิไลบอกว่าระบบตรวจพบความผิดปกติในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรอย่างชัดเจนพร้อมกำชับหากมีเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีถึงขั้นสูงสุดและให้ออกจากราชการโดยทันทีนะครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยล่ะครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพพลตำรวจสำราญนวลมารองผบ.ตร.สอบถามเบื้องต้นนายเจิ้นซานหูและนางสาวสีถังสามีภรรยาชาวจีนหลังนำกำลังบุกจับที่ทาวน์โฮม3ชั้นนะครับอยู่หมู่บ้านกลางเมืองรัชดาเมืองจ๋ายตรวจสอบพบว่าลูกสาว2คนของทั้งคู่ครับได้สูติบัตรคนไทยเนื่องจากนายพงคลเก่งแห่งเกตแห่งพ่อทิพย์รับสมอ้างเป็นพ่อแต่ว่าทั้งสองคนยังคงให้การปฏิเสธอยู่ครับพาดหัวข่าวตัวใหญ่ของไทยรัฐครับขยายผลจับผัวเมียคนจีนเครือข่ายพ่อไทยทิพย์สำราญนำปกครองสางลุย470โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศคาดโทษเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องบิ๊กรันนำทีมชุดพิเศษจับมือฝ่ายปกครองบุกจับพ่อทิพย์อีกคดีคุมตัวผู้ต้องหา2คนร่วมตรวจค้นทาวน์โฮมกลางกรุงรวบ2ผัวเมียชาวจีนขณะที่ลูกอีก2คนที่ได้สัญชาติไทยอยู่ในบ้านแม่ชาวจีนยันแค่ชอบเมืองไทยอยากให้ลูกได้สัญชาติไหว้วันคนไทยที่ทำงานบริษัทเดียวกันมาเซ็นรับรองลูกไม่ได้จ้างและไม่รู้ว่าผิดกฎหมายกำลังอีกชุดตรวจค้นโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังและสำนักงานเขตห้วยขวางหรือหลักฐานออกสูติบัตรย้อนหลังอธิบดีกรมการปกครองคาดโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศถ้าพบว่าเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดด้านรองอธิบดีสปส.ขยายผลตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนกว่า470แห่งทั่วประเทศว่ามีเด็กต่างชาติแจ้งเกิดสัญชาติไทยจำนวนเท่าไหร่ครับ
2: ค่ะขณะที่ทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งอายัดเอกสารเวชระเบียนที่เกี่ยวข้องขยายผลตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนกว่า470แห่งทั่วประเทศป้องกันไม่ให้เกิดการสวมสิทธิ์ในลักษณะนี้อีกสำหรับสรุปผลการปฏิบัติการตั้งแต่9ถึง24กรกฎาคมก็สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดรวม37คนด้วยกันค่ะรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการนี้เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศต่อไปในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์เป็นประเด็นรองนะคะก็เหมือนที่คุณรงค์บอกนะคะก็หลายสื่อก็มีภาพนะคะผลงานของพลตำรวจเอกสำราญนนท์มานะคะที่ตอนนี้นะคะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผบ.ตร.แล้วแต่ว่าณที่ไปตรวจยังเป็นรองผบ.ตร.อยู่ก็มีการเข้าไปนะคะดูการจับกุมผู้ต้องหาค่ะในพื้นที่เขตห้วยขวางค่ะถนนประชาอุทิศส่วนพาดหัวข่าวกวาดล้างพ่อทิพย์รวบยกแก๊ง4รายผัวเมียจีนอ้างอยู่ไทยอยากให้ลูกได้สัญชาติว่าที่ผบ.ตร.ใหม่ป้ายแดงฟิตจัดบิ๊กรานยกกำลังขุดรากถอนโคนขบวนการพ่อไทยทิพย์รวบ2คนไทยรับบทพ่อและผัวเมียชาวจีนพ่อแม่แท้ๆเด็กหลังขยายผลจากโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9พบเด็กต้องสงสัย3รายมีพฤติการเข้าข่ายทุจริต2รายขณะที่พ่อแม่ชาวจีนอ้างไม่ได้จ้างพ่อไทยทิพย์แต่ด้วยความ

0: ทำงานอยู่เมืองไทยมานานเกือบ20ปีรักเมืองไทยและชอบอยู่เมืองไทยเมื่อมีลูกอยากให้ได้สัญชาติไทยยืนยันว่าไม่รู้ว่าการทำแบบนี้ผิดกฎหมายและไม่ได้จ้างพ่อไทยทิพย์เพราะเห็นเป็นเพื่อนสนิทกันด้านพ่อไทยทิพย์อ้างรู้เท่าไม่ถึงการและเต็มใจช่วยไม่ได้ถูกหลอกค่ะ
1: ส่วนเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ก็ได้ข้อยุติแล้วนะครับว่าไม่คุ้มค่านะครับจ่อพับเก็บโครงการนี้โดยเมื่อวานนี้ครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับนำแถลงสรุปผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์ว่าได้ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนเวลา90วันครับโดยแบ่งคณะศึกษาออกเป็น3ชุดก็ได้แก่1ศึกษาความเป็นไปได้ในการในเชิงเศรษฐกิจและการลงทุน2ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและ3การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมผลสรุปจากคณะกรรมการชุดต่างๆสรุปว่าโครงการแลนด์บริดจ์มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับต่ำครับแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบภาระงบประมาณเสี่ยงค่อนข้างสูงทางเรื่องผลตอบแทนสิ่งแวดล้อมและยังมีความเห็นต่างในสังคมแต่เมื่อภาคเอกชนยังมีความต้องการในภาคใต้ทางออกทะเลฝั่งอันดามันซึ่งปัจจุบันมีท่าเรือระนองจึงมีการให้พิจารณาไปดำเนินการปรับปรุงเพื่อใช้ท่าเรือระนองให้เต็มศักยภาพรวมถึงพิจารณาเชื่อมโยงเรื่องทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปยังท่าเรือระนองและระบบการขนส่งทางรางหรือว่า Missing Link ที่สามารถใช้โอกาสเชื่อมโยงไปทางเหนือขึ้นไปจีนรวมถึงเชื่อมโยงไปยังท่าเรือฝั่งตะวันออกครับแล้วก็ยังมีข้อเสนอในเรื่องของการลงทุนขนาดใหญ่ควรเริ่มต้นพิจารณาจากยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศให้ชัดเจนก่อนที่หน่วยงานใดจะศึกษาโครงการต่างๆซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนโดยจะต้องดูในเชิงยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ให้นำบทเรียนการรับฟังความเห็นของประชาชนมาร่วมด้วยนะครับเมื่อถามว่าสรุปว่าเป็นการพับแผนโครงการแลนด์บริดจ์ใช่หรือไม่นายเอกนิติตอบว่าจะว่าอย่างนั้นก็ได้โดยหลังจากนี้จะรายงานสรุปเสนอต่อนายกและนายกก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมครม.ตามคำสั่งที่แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ต่อไปครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดเป็นพาดหัวกรอบรองนะครับแลนด์บริดจ์ล่มรัฐบาลถอยไม่คุ้มค่ากลวีฟาดยิ่งชีพยิ่งชั่วใส่ร้ายหัวสว.ก็รวมประเด็นเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยนี่นะครับรัฐบาลพับแผนแลนด์บริดจ์เอกนิตินำทีมแถลงใหญ่ชี้มีความเสี่ยงสูงไม่คุ้มลงทุนส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมรุนแรงหนูพาณิชย์เยี่ยมห้องทำงานตึกไทยคู่ฟ้าหนูก็คือนายกรัฐมนตรีพาณิชย์ก็คือนายเศรษฐาทวีสินครับเมื่อวานนี้ไปรับรางวัลที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายกก็เลยพาไปเยี่ยมตึกไทยคู่ฟ้าในรอบ2ปีบรรยากาศชื่นมื่นก่อนนำเศรษฐารับมอบรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติด้านการศึกษานายกประชุมหัวหน้าส่วนราชการนัดแรกยันรัฐบาลมีเสถียรภาพสั่งทุกกระทรวงบูรณาการการทำงานเพื่อประเทศไม่แบ่งพรรคภูมิใจไทยเพื่อไทยพระดอนยันภูมิใจไทยรวยฟ้องยิ่งชีพกลวีฟาดยอชอยิ่งชีพแล้วก็มีจุดๆๆคำพูดที่คุณพระดอนอธิบายออกไปเมื่อวานนี้นะครับว่าเป็นการใส่ร้ายเรื่องของการหัวสวครับ
0: แต่อีกเรื่องนึงน่าสนใจและยังต้องติดตามเรื่องบัตรคนจนนะคะเมื่อวานนี้มีการให้สัมภาษณ์ของนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกโดยให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบกรณีคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตมีมติแต่งตั้งเป็นประธานคณะอนุกรรมการดูแลเรื่องของการติดสินบนเชิงทุจริตในภาครัฐนะคะทั้งนี้ค่ะก็ได้พูดถึงนะคะประเด็นอื่นๆด้วยอะอย่างที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพูดถึงเรื่องการทุจริตที่เกิดขึ้นในภาครัฐโดยเฉพาะการอนุมัติการอนุญาตต่างๆซึ่งเป็นที่มาของนโยบายซูเปอร์ไลเซนส์รวมถึงการอนุมัติการอนุญาตที่เป็นแหล่งเดียวกันอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการนะคะทั้งนี้ค่ะก็มีการโยงมาพูดถึงกรณีกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ปรับเพิ่ม3เงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่สังคมสนใจนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเงื่อนไขตนจะสามารถยังได้รับสิทธิ์หรือไม่นะคะการปรับเพิ่ม3เงื่อนไขอาทิเกณฑ์ครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์และกลุ่มนักศึกษานอกระบบนะคะตรงนี้ก็บอกว่าเป็นการคงไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการอุทธรณ์จนถึงสิ้นเดือนกันยายนหากใครได้รับสิทธิ์ไหนก็ยังคงได้รับสิทธิ์นั้นต่อไปนั่นหมายความ

0: ความว่าสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะคนที่มีบัตรเดิมอยู่เนี่ยจะสามารถใช้ได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในส่วนกติกาใหม่เนี่ยเดี๋ยวก็รอเรื่องของการคัดกรองนะคะซึ่งกลุ่มที่คัดกรองใหม่มีถึง 80% ที่รับโครงการไทยช่วยไทย plus ก็คือ 60-40ส่วนยอดผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ตัวเลขนะคะมีกว่า9ล้านคนหากทบทวนใหม่จะมีจำนวนเท่าไหร่ตรงนี้นายพระดอนบอกว่ายังไม่รู้ตัวเลขจะต้องมารอผลการอุทธรณ์อีกครั้งสำหรับคนที่มีชื่อตกหล่นแต่ยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลตากับผู้ที่สมควรจะได้รับนะคะแล้วก็คนจนจริงก็จะต้องได้รับสิทธิ์ต่อไปส่วนคนสวมสิทธิ์แน่นอนนะคะมีสวมสิทธิ์มีบัญชีม้าตรงนี้ก็จะต้องถูกตรวจสอบในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะตะลึงวัยแรงงานขอบัตรคนจนคลังพบมีกว่าครึ่งขู่เช็คดินสวมสิทธิ์เจอย้อนหลังหนักรัฐบาลย้ำไม่ทิ้งคนเดือดร้อนพระดอนเผยขั้นตอนทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคงสิทธิ์เดิมให้ถึงสิ้นเดือนกันยายนเผยไม่มีการตั้งเป้าตัวเลขผู้ควรได้รับสิทธิ์ขึ้นอยู่กับผลการอุทธรณ์โต้เสียงวิจารณ์รัฐบาลมีการทบทวนใหม่เรื่อยๆชี้เป็นโอกาสรีวิวข้อมูลประเทศแก้ปัญหาระบบไม่อัปเดตคลังเตรียมไล่เช็คบินโทษพวกนำชื่อคนจนไปสวมสิทธิ์ทำบัญชีม้าลดหย่อนภาษีอึ้งเปิดข้อมูลคนรับบัตรคนจนเกือบครึ่งเป็นวัยแรงงานพร้อมย้ำคนตกหล่นแจ้งชื่อผู้ใหญ่บ้านได้ค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงนะครับช่วงหน้ายังมีความคืบหน้าคดีฟอร์เร็กและกรณีของสหรัฐอเมริกานะครับที่ขึ้นภาษีไทยรอบ2รอบนี้เจอไปเต็มๆ 12.5% เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับยังมีประเด็นเรื่องของความคืบหน้าคดีฟอเร็กครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ครับออกมาพูดถึงความคืบหน้ากรณีนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนส่งทนายยื่นเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกของกรมสอบสวนคดีพิเศษในคดีฟอร์เร็กนะครับก็ยอมรับว่าได้มีการยื่นเป็นหนังสือขอเลื่อนก็ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเพราะสาเหตุอะไรส่วนจะเป็นการประวิงเวลาหรือไม่นะครับก็ไม่ได้แจ้งเรื่องของกรอบเวลาแต่ว่าเป็นขั้นตอนของกฎหมายครับซึ่ง DSI ก็ต้องออกหมายเรียกอีกครั้งตามข้อกฎหมายโดยปกติก็สามารถเลื่อนได้2ครั้งสำหรับการตรวจสอบของ DSIพลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าตอนนี้ครับได้พบเส้นทางการเงินที่มีมากกว่า28ล้านบาทโดยเท่าที่ทราบมีเพิ่มขึ้นรวมถึงมีการพบเซิร์ฟเวอร์ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดในการทำธุรกรรมของบริษัท QRS ด้วยส่วนบริษัทดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับภาวุธหรือไม่ทาง DSI จะตรวจสอบแล้วก็แจ้งรายละเอียดมาให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองนะครับของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับเส้นเงินมัดภาวุธลุทพลมีหลักฐานเด็ดเจ้าตัวเลื่อนหมายเรียกหมายจับตาโซล่าบาดาลเศรษฐารับรางวัลเชิดชูช่วยแก้เด็กออกจากระบบกรวีโต้เดือดยิ่งชีพป้ายสีก้าวแกนนำภูมิใจไทยหัวสวก็รวมพาดหัวข่าวประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยครับ
0: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งค่ะเรื่องของภาษีนำเข้าสหรัฐนะคะในหน้ามติชนสหรัฐรีดภาษีนำเข้า60ประเทศไทยโดน 12.5% อ้างมาตรา301แรงงานภาคบังคับในขณะที่เดลีนิวส์นะคะพาดหัวบอกว่าไทยส่งออกไทยระส่ำสหรัฐรีดภาษี 12.5% จับตาครึ่งปีหลังอ่วมถกรับมือผลกระทบโลกระส่ำพิษทรัมป์ตั้งกำแพงภาษีใหม่ประเทศคู่ค้ารวมถึงไทยเจอโขก 12.5% อ้างล้มเหลวปราบปรามบังคับใช้แรงงานด้านศิลศักดิ์ขอโรบิโอช่วยไทยเจรจาวอนยืดหยุ่นให้มองภาพใหญ่โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงที่ไทยเป็นพันธมิตรพร้อมขอให้ช่วยผลักดันเจรจานี้ให้ได้ข้อยุติอย่าใช้เงื่อนไขเดียวกับประเทศอื่นขณะที่พาณิชย์เชื่อสินค้าไทยยังคงสามารถแข่งขันตลาดสหรัฐได้เหตุมีสินค้ากว่า 2,000 รายการได้ยกเว้นภาษีคาดกลุ่มสินค้าได้รับผลกระทบผลิตภัณฑ์ยางอาหารแปรรูปและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทค่ะ
1: เช่นเดียวกับข่าวสดที่พาดหัวประเด็นนี้ครับบอก

0: ว่าทรัมป์เริ่มแล้วรีดภาษีไทยรัฐบาลเร่งเจรจาสะเทือนส่งออกเริ่มแล้วภาษีนำเข้าสหรัฐมาตรา301ไทยโดน 12.5% มีผลทันทีร่วมกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามและฟิลิปปินส์ตอบโต้ประเทศที่ไร้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับนายกสั่งตรวจข้อผิดพลาดรอสุภจีแจงทันทีเดินทางกลับพาณิชย์ประเมินผลแนะผู้ส่งออกไทยรับแรงกระแทกเหตุสินค้าไทยเกือบทุกประเภทอยู่ในข่ายนักวิชาการหวั่นกระทบส่งออก1ล้านล้านตามต่อไปอีก1ประเด็นก็กำลังผลิตชิ้นส่วนเกินนะครับที่ศาลสูงสหรัฐกำลังจะตัดสินเราอ้อก็อาจจะได้รับผลกระทบไปอีกขั้นหนึ่งครับ
1: ค่ะในมติชนมีประเด็นกงสอบท้องถิ่นนะคะกงสอบท้องถิ่น TOR ถึงประกาศผลประกรณ์แฉพิรุธอื้อข้าราชการเอกชนเอี่ยวนับร้อยรัฐบาลลุยล้างธุรกิจเทา1สิงหาคมพรดอนชูซุปเปอร์ไลเซนส์ตัดวงจรจ่ายสวยราชการค่ะแล้วก็ขอมาที่ประเด็นนะคะเรื่องของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจสดๆร้อนๆเลยนะคะโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็สรุปได้ว่าเราเรียกผบตรได้เต็มปากแล้วใช่ไหมคะหรือว่าอย่าต้องรอเกษียณ
0: มีพระต้องรอเกษียณไหม
1: เกษียณกันยา30กันยาแล้วก็เริ่ม1ตุลาคม
0: ครับ
1: ถึงจะใช้คำนี้ได้
0: มีผล1ตุลาคม
1: แต่ยังไงก็ได้เป็นแน่
0: ๆครับก็อายุราชการเหลือ7ปีนะครับ
1: มากกว่าบิ๊กโจ๊กไหมตอนนู้นบิ๊กโจ๊ก
0: มากกว่ามากกว่านะครับก็ทำให้
1: เป็นคนอายุน้อยมากเลยนะที่ได้เป็นผบตร
0: ครับได้ทำงานที่เต็มที่นะครับในการดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะที่ได้พูดคุยผ่านรายการเข้ามาหลากหลายท่านเลยนะครับได้อ่านทุกข้อความแล้วนะครับสุดท้ายในคุณสุภชัยเข้ามาตั้งแต่ท่านแรกแล้วก็ปิดท้ายรายการด้วยนะครับขอบพระคุณฮะขอบพระคุณคุณคนฟังข่าวคุณอเกนคุณมานัทนะฮะคุณสอสุพันธ์คุณปราโมทด้วยครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมทำเนียบจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาท

0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา29กรกฎาคมนี้เมื่อช่วงเย็นวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจก่อนเดินทางกลับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าตรวจดูความเรียบร้อยและติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมสถานที่ทำเนียบรัฐบาลในการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันที่29กรกฎาคม2569พร้อมด้วยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยมีนายปกรณ์เกียรติวานิชวัฒนากุลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรายงานขณะที่นายกเปิดเผยว่าลงมาตรวจดูความเรียบร้อยเพราะใกล้งานวันที่29กรกฎาคมนี้พร้อมสอบถามคนงานที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณดังกล่าวฮังการีปิดสะพานหลังพบกระสุนสมัยสงครามโลกกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีปิดการสัญจรบนสะพานมาการ์เร็ตซึ่งเป็นสะพานสายหลักชั่วคราวหลังจากระดับน้ำแม่น้ำลดลงต่ำเผยให้เห็นกระสุนปืนใหญ่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ของกองทัพเยอรมันในตอนแรกเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวเป็นเพียงปลอกกระสุนหรือเป็นวัตถุระเบิดที่ยังไม่ทำงานจึงสั่งปิดสะพานมาการ์เร็ตเป็นเวลา30นาทีขณะที่เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าจัดการกับกระสุนปืนใหญ่ขนาด75มิลลิเมตรที่ฝังอยู่ก้นแม่น้ำดานูบทั้งนี้ระดับน้ำแม่น้ำดานูบลดลงต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและภัยแล้งส่งผลกระทบต่อภูมิภาคนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐประกาศยุติแลนด์บริดจ์ผลศึกษาชี้ไม่คุ้มค่าเสี่ยงสูงทั้งสิ่งแวดล้อมภาระงบนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์เปิดเผยว่าผลสรุปการศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเพื่อเชื่อมโยงอ่าวไทยอันดามันหรือแลนด์บริดจ์คณะกรรมการสามารถสรุปผลการศึกษาได้ก่อนครบกำหนด90วันตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีโดยผลการศึกษาพบว่าโครงการแลนด์บริดจ์มีความน่าจะเป็นในการดำเนินโครงการในระดับต่ำเนื่องจากเสี่ยงต่อภาระงบประมาณและมีความเสี่ยงรอบด้านคณะกรรมการจึงมีมติเห็นควรให้รวบรวมรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบยุติโครงการรูปแบบเดิมพร้อมยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีความเสียหายจากการลงทุนที่ดินหรือการก่อสร้างเนื่องจากยังไม่ได้เริ่มดำเนินการนอกจากนี้ยังพบว่ามีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมค่อนข้างสูงและจำเป็นต้องดูแลผลกระทบในภาพรวมเชิงยุทธศาสตร์ให้มากกว่านี้และเมื่อลงไปดูยังขาดการบูรณาการที่เป็นเอกภาพในเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ยังไม่ครบถ้วนคณะกรรมการจึงมีมติว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจที่ต่ำและเสี่ยงเรื่องผลกระทบค่อนข้างสูงและยังมี

0: ความเห็นต่างในสังคมแต่เมื่อภาคเอกชนยังมีความต้องการในภาคใต้ทางออกทะเลฝั่งอันดามันซึ่งปัจจุบันมีท่าเรือระนองโดยยังมีความต้องการใช้ท่าเรือดังกล่าวอยู่โดยจะมีการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงเพื่อใช้ท่าเรือระนองเป็นไปตามศักยภาพรวมถึงพิจารณาเชื่อมโยงทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปยังท่าเรือระนองและระบบขนส่งทางรางหรือ Missing Link ที่สามารถใช้โอกาสเชื่อมโยงไปทางเหนือขึ้นไปประเทศจีนรวมถึงเชื่อมโยงไปยังท่าเรือฝั่งตะวันออกทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ลับลวงพรางประจำเช้าวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ วันนี้เราเดินขึ้นมาพร้อมกัน
3: นะฮะ
4: เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่จัดรายการมาเลยเนาะ
3: เป็นเพราะพี่เด้งมาเขาเรียกอะไรนะมาสายกว่าที่เคยมา
4: ไม่คือวันนี้บุรุษตื่นสาย
3: เ
4: รารีบแบบมึงสุดฤทธิ
3: ์ส่วนเล็กเนี่ยก็มาเร็วกว่าเดิมประมาณ2นาทีก็เลยได้เจอกัน ไม่งั้นเนี่ยจะวิ่งกระหืดกระหอบเอ้าถ้าว่าไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องปกติของพวกเราแล้วพี่เด้งยกเว้นพี่เด้งเพราะพี่เด้งเนี่ยจะเผื่อเวลามาเยอะมากแต่พวกเราอ่ะพี่พอนั่นเสร็จเฮ้ยวิ่งเจอเวลาทักกันอ่ะต่อเวลาต่อรายการกันอ่ะวิ่งเจอกันแบบเฉียดผ่านเลยแบบรีบเข้ารายการอ่ะก็สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะทาง Facebook Live เราก็เจอกันนะฮะอ้าวเดี๋ยวนี้ทาง YouTube ทาง TikTok อะไรยังมีอยู่ไหม
4: หือ
3: TikTok
4: ไม่รู้เหมือนกันว่ามีไหมเขาบอกมีน้องเขาบอกว่ามีอยู
3: ่ยังมีอยู่เห็นกล้องนี้อ๋อใช้เป็นกล้องแทนไม่ได้ใช้เป็นจอโอเค
4: นี่ขอแจ้งข่าวใหญ่กับการถ่ายฟีดหน่อยได้ไหมไม่ได้เลยเนี่ยก็สรุปนิดเลยเพราะว่าเชื่อเลยนะว่าหลายๆคนต้องตามกับประเด็นข่าวนี้เรื่องของกลุ่มเด็กอิตาลีเนี่ยคือล่าสุดเนี่ยนะจากประสิทธิภาพนักขุดในบ้านเราเนี่ยนะคือรู้โปรแกรมของเด็กนักเรียนพวกนี้ทั้งหมดคือพวกเขาจะอยู่จนถึงวันที่4สิงหาคมรู้แม้กระทั่งโรงแรมที่พักก็จะมีคนไทยบางคนจะไปดักรออยู่ที่นั่นจนตอนนี้เขามีตั้งตำรวจอะตำรวจก็ไปคอยรักษาความปลอดภัยอยู่ที่โรงแรมนั้นน่ะก็เชื่อแน่ว่าก็คงทำให้บรรดาเด็กๆเนี่ยโอ้ก็คงรู้แล้วล่ะว่ากำลังเกิดผลกระทบอะไรกันขึ้นแล้วประเด็นเนี้ยตอนนี้เป็นข่าวในอิตาลีแล้วนะแล้วคนอิตาลีเองอะก็ออกมาโพสอะคือแสดงความรู้สึกแบบอับอายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเรื่องเนี่ยมันก็ไปถึงทางสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยก็มีการปิดคอมเมนต์แต่ว่าการปิดคอมเมนต์ไม่ได้ช่วยอะไรเลยคนก็ยังเข้าไปกดแสดงความรู้สึกโกรธก็ไปกดแสดงความรู้สึกโกรธแล้วก็มันจะมีเม้นอยู่บ้างอ่ะคือคุณปิดได้ไม่หมดอ่ะมันปิดได้ไม่หมดปุ๊บมันจะมีโพสต์ไอ้พวกแบบเก่าๆอะไรเงี้ยคนก็ยังเข้าไปเม้นไปไล่ดูดีคืออ่านแล้วก็ขำอ่ะคือความสามารถและความพยายามของคนไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็น

0: เออจริงๆและในขณะเดียวกันเรื่องนี้นะก็ไปคอมเมนต์ในโพสต์ของนายมนตรีอิตาลีด้วยคือเรื่องราวตอนนี้โอ้โหมันไปใหญ่โตขุดจนกระทั่งรู้นะว่าตอนนี้มีดาราคนหนึ่งซึ่งเป็นนางเอกอ่ะเขาเป็นลูกครึ่งไทยอิตาลีก็ออกมาแสดงความรู้สึกเหมือนกันว่าโอ้เขารู้สึกอายมากเลยแล้วก็บอกว่า
1: เ
0: ออพรีมหรือไงเนี่ย
1: เออชื่อพรีม
0: ใช่ใช่คือเธอก็บอกเลยบอกว่าเด็กพวกนี้เป็นกลุ่มเด็กในซิซิลี
1: สำเนียงอยู่พวกมาใต้จากมาจากทาง
0: ตอนใต้ซึ่งคนตอนใต้เนี่ยจะมีลักษณะนิสัยโวกเวกโวยวายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเฉพาะแต่ว่าก็จะเป็นกลุ่มคนอะประเภทหนึ่งของคนอิตาลีแล้วพรีมเขาจะมีการแจกแจงแยกแยะให้เห็นเลยว่าคนอิตาลีในแต่ละภูมิภาคเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้คนอิตาลีเองอะรู้ข่าวนี้กันไปทั่วแล้วอะแล้วก็ออกมาแสดงความรู้สึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้รออย่างเดียวนะคะว่ากลุ่มเด็กเหล่านี้จะออกมาขอโทษเมื่อไหร่คือเชื่อแน่ว่าเนี่ยคือมันเป็นการเรียนรู้เหมือนกันนะเด็กเหล่านี้เข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยเพราะนั้นงานนี้คือเขาก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและความเป็นไปของคนไทยแบบลึกซึ้งแล้วล่ะ
1: ใช่คือมุมนึงเราก็เข้าใจนะว่าโดยวัยอะนะโดยวัยของเด็กก็อาจจะแนวนี้แต่ว่าความคิดพื้นฐานอันนึงประโยคที่เขาบอกว่าฉันเอาเงินมาใช้ในประเทศคุณนะแบบเหมือนกับว่าแบบเป็นบุญคุณ
0: เป็นการดูถูก
1: ใช่แต่ว่าเราก็
0: ดูถูก
1: ใช่แต่เราก็เข้าใจแหละว่าคุณมาท่องเที่ยวอ่ะคุณก็มาช่วยเศรษฐกิจเราใช่แต่ว่ามันไม่ใช่บริบทของการที่เอามาพูดแบบในลักษณะนี้
0: นั่นคือความรู้สึกที่มันอยู่ในส่วนลึกไงของคนเหล่านี
1: ้
0: กับการดูถูกแล้วก็กดประเทศที่ต่ำกว่าอ
1: ัน
0: นั้นคือความรู้สึกในส่วนลึกซึ่งนี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาของความไม่พอใจและเด็กๆเหล่านี้ก็คงจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้บทเรียนกลับไปแหละว่าไอ้การกระทำแบบนี้สิ่งที่คุณจะได้ตอบกลับมาเนี่ยมันคืออะไรรอดูว่าเชื่อเหอะวันนี้ต้องขอโทษหนีไม่พ้นหรอกอ่ะมาเลื่อนใต้ของเราดีกว่านี่คุณติ๊กเขาไปอ่านมาบอกว่าอะไรเนี่ยในเพจร่วมด้วยช่วย3จังหวัดชายแดนภาคใต้โพสต์เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก็บอกว่าทหารกับตำรวจได้ทำความเข้าใจและตกลงกันว่าจะตั้งด่านพร้อมกัน7ด่านคือก่อนที่จะถึงด่านทหารที่ถูกโจมตีเนี่ยจะเป็นด่านดารุดของตำรวจก่
1: อ
0: นแต่ว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยตำรวจไม่ลงประจำการที่ด่านโดยที่ทหารไม่รู้ก็เลยเป็นเหตุให้ทหารพรานเนี่ยระวังเพียงเลนที่อยู่ใกล้ตัวไม่ได้ดูเลนฝั่งตรงกันข้ามเพราะเข้าใจว่าตำรวจเนี่ยจะลงประจำด่านที่อยู่ห่างไปประมาณ400เมตรตามปกติเนี่ยก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะอันนี้ลงเฉพาะในเพจร่วมด้วยช่วย3จังหวัดชายแดนใต้
1: ใช่ซึ่งเพจนี้เขาตามเรื่องนี้ตลอดแล้วเขาก็จะมีแบบเรื่องอินไซต์มาเล่าอยู่ตลอดแต่ว่าแต่ยังไงก็ตามอ่ะมันก็เราอ่ะไม่อาจไปวางใจได้หรอกคือจริงๆอ่ะเนอะคืออาจจะเป็นเพราะว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะพอมันไม่มีอะไรอ่ะพอเหตุการณ์เหมือนพอเกิดเหตุอ่ะมันก็อาจจะสตริกอยู่แค่ไม่เท่าไหร่แล้วพอมันไม่เกิดเหตุอ่ะมันก็กลับมาอาจจะเรียกว่าไม่ทันระวังใช่ไหมคือทุกคนน่ะยืนหันหน้าไปทางนู้นหมดเลยใช่ไหมไม่มีใครแบบหันมามองจริงๆเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเนี่ยมันก็จะเป็นการแจ้งเตือนว่าแม้เราจะยืนอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องมองรอบด้านด้วยเช่นกัน
0: แต่ว่าตอนนี้คือสถานการณ์ในจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็คุมเข้มและเพราะมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกใช่ไห
1: ม
0: ก็วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อจะควานหาและจับกลุ่มตัวกลุ่มก่อเหตุให้ได้แหละ
1: ใช่แม้ว่าจะเชื่อกันว่าไม่น่าจะอยู่ในพื้นที่แล้วก็ตามแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเซลล์ของพวกกลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยถ้าหนีเนี่ยเขาก็จะหนีเฉพาะผู้ที่ก่อเหต
0: ุ
1: แต่พวกที่เป็นแนวร่วมอ่ะอาจจะต้องอยู่เพื่อที่แบบคอยสังเกตคอยแจ้งข่าว
0: คอยรายงานข่าว
1: ใช่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะจับได้แค่แนวร่วมแต่แนวร่วมมันสามารถที่จะสาวไปถึงมันก็โอเคถ้าก็อย่างเสทบได้ประกาศแล้วไงว่าไปอยู่ประเทศไหนก็จะตามล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องอาศัยมาเลเซียด้วยแล้วก็มันก็จะเป็นความการวัดความจริงใจกับมาเลเซียที่มีกับเราด้วย
0: คือตอนนี้ในเมื่อเสนาธิการทหารบกเนี่ยได้ประกาศไว้แล้วว่าคือชีวิตคนเหล่านี้จะอยู่แบบไม่สุขอ่ะคือจะตามล่าจนสุดล่าฟ้าเขียวนี่นะเพราะนั้นเนี่ยงานนี้ถ้าทำไม่ได้เนี่ยเสียนะ
1: ใช่
0: เพราะนั้นคุณต้องทำให้ได้แล้วคุณจะต้องจับให้ได้แม้ว่าน้ำตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ก็ตาม คืองานนี้จะบอกเลยนะว่าน้ำตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเสียมากคือใครเข้าใจนะกับคำพูดของท่านนะแต่มันไม่ใช่เวลาไงมันไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาพูดแบบนี
1: ้คือมุมนึงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าพลโทอดุลจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์ ไม่ค่อยเก่งในคำนองว่าคื

0: ที่ผ่านมาบิ๊กดุลก็พยายามหลบการให้สัมภาษณ์นะเพราะว่ามีการตั้งทีมโฆษกอะไรแทนแต่พอเป็นรัฐมนตรีนานเข้าก็เริ่มคุ้นชินกับนักข่าวพอเจอนักข่าวปุ๊บก็คือเกรงใจหรือว่าอะไรอ่ะสัมภาษณ์อ่ะคือช่วงหลังอ่ะขอแล้วให้สัมภาษณ์ตลอดแต่ช่วงมาเป็นแรกๆอ่ะยังไม่ค่อยคุ้นกับนักข่าวก็เลยจะไม่ค่อยให้สัมภาษณ์แต่พอต่อมาก็เริ่มให้แล้ววันนั้นน่ะที่บิ๊กดุลให้สัมภาษณ์แบบนั้นน่ะพี่คือแกประชุมทั้งวันแล้วคณะก็เข้าพบวันนั้นประชุมสภากลาโหมเสร็จคุยวงเล็กกับผบ.ทบ.คุยอะไรเสร็จพอลงมานักข่าวรออยู่จะมืดแล้วนะพี่ 6:00 นกว่าแล้วพอเห็นว่าเฮ้ยพวกเรารอกันอยู่แกก็เลยให้พอมีน้องถามว่าเนี่ยเสทบ.บอกว่าต้องไล่ล่าแกบอกเฮ้ยอย่าไปใช้เลยคำว่าไล่ล่าคือแกพูดไม่จบไงคือพูดว่าคือกลายเป็นว่าไม่อยากให้เหมือนไปเบรกเสทบแต่จริงๆแล้วก็คงหมายถึงทั้งหมดแต่ว่าเวลาไอ้คนจริงๆอ่ะแกพูดที่แกมาอธิบายอ่ะนะบอกว่าไล่ล่าก็คือโจรไอ้คนที่ก่อเหตุอ่ะต้องไล่ล่าแต่คนที่ความเห็นต่างหรือประชาชนเนี่ยมันก็ต้องอีกแบบนึงคือแกพูดสั้นด้วยแหละ
1: ไม่แต่ว่าคือแกก็จะมาพูดในทำนองที่ว่าเออคืออย่าไปไล่ล่ากับคนไทยที่มีความเห็นต่างเนี่ยต้องพูดคุยกัน
0: ใช่
1: เพราะว่าเรามีคณะพูดคุยสันติสุขอยู่แล้ว
0: ใช่ซึ่งแกพูดสั้นไงถ้าแกบอกว่าไอ้คนทั่วไปอ่ะต้องคุยแต่โจรกลุ่มเนี้ยต้องไล่ล่าอย่างเงี้ย
1: ไม่แต่ว่าถ้าพูดถึงในแง่ของการเจรจามันก็ไม่ใช่เวลาอีกอ่ะที่คุณจะมาพูดในช่วงเวลานี
0: ้
1: ถามว่าความรู้สึกของคนน่ะเฮ้ยเขาฆ่าทหารตายไปตั้ง5คนคุณยังจะมาเจรจาอีกเหรอ
0: ก็นี่แหละมันก็เลยกลายเป็นบทเรียนที่แกบอกว่าแกก็ไม่คิดว่าโอ้โหจะรุนแรงขนาดนี้นะเพราะว่า
1: ความรู้สึกของคนมันไม่ได้เลยนะช่วงเวลานี้
0: ใช่เพราะว่าอะไรแบบพี่ทุกคนอะเวลาดูคลิปอะจริงๆเราไม่อยากคือไม่อยากดูเลยนะดูรอบแรกก็ไม่อยากดูแต่ต้องดูซ้ำเพื่อดูยุทธวิธีของฝั่งก่อเหตุแล้วแน่นอนคนไทยทุกคนดูแล้วย่อมรู้สึกเลยว่าเหมือนเราอะถ้าเราแบบลงไปช่วยได้แบบได้เราจะวิ่งไปยิงด้วยเลยประมาณนั้นแต่ว่ามันก็จะมีความรู้สึกพี่ว่าเล็กว่านะครั้งนี้มันเป็นครั้งที่น่าจะแรงที่สุดในแง่ของความรู้สึกประชาชนที่มีส่วนร่วมต่อเรื่องนี้นะตั้งแต่เคยมีเรื่องมานะก่อนหน้านี้มันเคยมีเหตุยิงจุดตรวจมารอบนึงแล้วแต่ภาพอะมันไม่เห็นถึงการมาข้างหลังการยิงข้างหลังอะไรแบบนี้คือแบบยิงแล้วก็ใช้วิธีของการเดิมๆอะใส่ฮิญาบผู้ชายมาใส่ฮิญาบแล้วก็แต่งตัวคล้ายเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: เพราะนั้นเนี่ยคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะคือต้องปรับเปลี่ยนอ
0: ่
1: ะคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่ออกมาพูดแล้วก็คือเข้าใจนะว่าต้องการแสดงความรู้สึกผิดอ่ะกับเหตุการณ์ที่ตัวเองได้พูดไปแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยคนมันจะไปเทียบกันทันทีกับพลเอกณัฐพลก่อนหน้านี้ซึ่งพลเอกณัฐพลก่อนหน้านี้โดนโจมตีหนักมากว่าไปอ่ะหนักกว่าทางพลโทอดุลอีกนะแต่พลเอกณัฐพลไม่เคยออกมาแสดงความรู้สึกแบบต่อหน้าสาธารณชน
0: อ
1: ่ะคืออาจจะบ่นกับคนใกล้ชิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยแสดงความรู้สึกต่อสาธารณชนในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคือคุณจะมาก้านก้อนสะอื้นแบบร้องห่มร้องไห้เพื่อ
0: น้ำตาคลอเฉยๆ
1: ก็นั่นแหละทำไปเพื่อแล้วเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไงแล้วในสถานการณ์แบบนี้คือมันไม่ใช่ไงเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยรัฐมนตรีมันทำให้หลายคนเชื่อเหอะว่ารู้สึกผิดหวังกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมากกับสถานการณ์ในช่วงแบบนี้
0: เชื่อว่านับจากนี้ไปเนี่ยแกคงจะให้สัมภาษณ์น้อยลงเห็นทีมงานเริ่มบอกแล้วว่าเฮ้ยต่อไปให้ทีมโฆษกพูดนะตัวท่านจะพูดน้อยลงคือบางครั้งอ่ะก็ต้องเข้าใจนะแบบคนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการให้สัมภาษณ
1: ์
0: หรือการออกสื่อเนาะบางทีพูดมันก็เนี่ยแหละมีข้อบกพร่องตรงน
1: ี้อ่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของประเด็นการเจรจา
0: ค่ะ
1: คือการเจรจาเนี่ยนะที่ตอนนี้ว่าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่พูดหรอกท่านนายกเองก็พูด
0: ใช
1: ่ว่าเนี่ยเราต้องเจรจาแต่เรากำลังตกอยู่ในกับดักของบรรดากลุ่มผู้ก่อเหตุเพราะตอนนี้เริ่มมีการพูดกันแล้วว่าไอ้การเจรจาเนี่ยดูเหมือนว่าตลอดเวลาที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยนะของบรรดากลุ่มผู้ก่อเหตุเหล่านี้ตอนนี้เขาพุ่งเป้าต้องการที่จะให้เกิดการเจรจาเกิดขึ้นโดยไปดูในเพจนะในเพจเปิดโปง BIN เนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าเรื่องนี้มันคือเก
0: ม
1: มันคือเกมของ BIN โดยให้ RKK เนี่ยสร้างสถานการณ์ก่อเหตุความรุนแรงใหม่ความรุนแรงขึ้นมาเนี่ยนะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ส่งไม้ต่อให้ปีกการเมือง BIN ออกมากดดันเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเร่งพูดคุยสันติสุขให้มันเร็วขึ้นซึ่งเหตุการณ์นี้มันได้ถูกวางแผนมาตั้ง

แต่ต้นเพื่อเร่งกระบวนการเจรจาให้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยไอ้การเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยคืออย่าลืมว่าก่อนหน้านี้นอกเหนือไปจากเหตุที่มันก่อแบบรายวันแล้วก็ถี่ๆ

0: เจรจากับเขาแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปสู่โต๊ะเจรจาหรอเพราะการเจรจานะอย่าลืมนะเราก็ต้องมานั่งย้อนดูกับการเจรจาต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเพราะว่าการเจรจาที่ผ่านมาเนี่ยเราเจรจาไปเพื่ออะไรคือใช่นะมันเป็นวิธีสากลน่ะที่เขาต้องทำกันเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ยังไงเราก็ต้องปฏิบัติแต่ถามว่าเป้าหมายอ่ะเราก็รู้อยู่ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาต้องการอะไรกลุ่ม BIN เขาต้องการอะไรเป้าหมายของเขาก็คือการแบ่งแยกดินแดนการปกครองตนเองแล้วไอ้การก่อเหตุต่างๆมันก็เป็นยุทธวิธีที่สำคัญยุทธศาสตร์ที่สำคัญของเขาที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นพอเราไปคุยปุ๊บเราก็เท่ากับการยอมรับในสถานะของโจรกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งกำลังได้รับการยอมรับและรับสถานะเพราะทางการไทยไปพูดคุยและตั้งโต๊ะเจรจาด้วยโดยนะนี่มันจะมีภาพออกมาเลยเป็นภาพที่ถูกเปิดโปงกันออกมาค่ะนี่เมื่อผู้อำนวยความสะดวกการพูดคุยสันติสุขเนี่ยของมาเลเซียพากลุ่ม BRN เนี่ยไปพบกับบริษัทล็อบบี้ยีสต์แล้วก็ไปคุยกับพวกนานาประเทศเขามีสอนชี้มาเลยนะอ่ะเนี่ยโมอะไรเนี่ยโมเหตลาบินบินบาซีอะไรเขาเนี่ยผู้มีความสะดวกของมาเลเซียค่ะแล้วก็จะมีพวกกลุ่ม BIN นะคือดอแลแมอูมาฝ่ายการศึกษา PR ของ BIN มีฮามัดมูลิสลาเต้ฝ่ายเยาวชน BIN มีนิมะตุลาเสรีโฆษก BIN มีอนัสอับดุลละมานผู้แทนพูดคุยฝ่าย BIN คือกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะไปคุยกันกับเนี่ยทางฝ่ายของผอ HDCเจมส์บีนอะไรเงี้ยแล้วก็มีล็อบบี้ยีสต์เนี่ยพาไปก็จะไปคุยกับพวกนานาประเทศนั่นเป็นการยกระดับให้กลุ่มคนเหล่านี้ไปโดยปริยายไ
1: งถึงบอกว่าปัจจุบันเนี่ยพี่เด้งคือในห่วง20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเมืองนำการทหารใช่ไหมการเจรจาใช้วิธีซอฟต์ไว้วิธีสร้างความเอาชนะด้วยใจด้วยอะไรทำความดีทุกอย่างทำความดีปุ๊บแต่มันกลายเป็นอะไรป่ะกลายเป็นการทำให้มีโอกาสกลุ่มพวกนี้มีโอกาสในการที่จะขยายแพร่พันธุ์แพร่ความคิดแล้วก็ยกระดับการจัดตั้งของตัวเอง
0: มันไปสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ขึ้นมาโดยปริยายไงมันยกระดับอะยกระดับ
1: คือมันยกระดับทั้งในแง่คือพวกนี้เขามีหัวฝ่ายการเมืองที่เขาก็จะเดินเกมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ในระดับในพื้นที่ระดับกลางระดับในพื้นที่เนี่ยมันยิ่งขยายเซลล์มากขึ้นแล้วมีการฝึกมีการคือเอาเป็นว่าตอนนี้เหมือนเขาจัดตั้งเป็นกองทัพเขาเลยแต่เขากระจายอยู่ในละหมู่บ้านในแต่ละตำบลคือกลายเป็นว่าที่ผ่านมาเราใช้การเมืองนำการทหารเป็นการปล่อยให้เขามีอิสระในการที่จะเติบโตแต่ถามว่าจริงๆอ่ะทหารก็อยากใช้การทหารนำการเมืองแต่โดยสังคมใช่โดยสังคมบริบทโลกแล้วมันทำไม่ได้มันก็เลยต้องเป็นเอาการเมืองนำการทหารปฏิบัติการทางทหารไอ้แบบนี้ก็ยังคงมีอยู่แต่น้อยมันน้อย
0: ไม่แล้วมันลำบากตรงที่ว่าไปมาเนี่ยเรากลับมีการเมืองอ่ะพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ย
1: หรือนักการเมืองบางคนด้วย
0: เข้าไปร่วมกับแนวร่วมเหล่านี้คือปัญหาที่มันยากแล้วมันลำบากมันซับซ้อนอยู่แล้วนะมันยิ่งซับซ้อนทับทวีเข้าไปอีกเนี่ย อันนี้มันคือปัญหาที่มันแก้ยากมากๆอ่ะคือแก้ยากอยู่แล้วอ่ะแต่กลับมีพรรคการเมืองอะไรเงี้ยลงไปเป็นแนวร่วมด้วยเนี่ยและนะถ้าเกิดว่าเราดูนะการเจรจาหรือว่าการพูดคุยกับกลุ่ม BIN ที่ผ่านมาเนี่ยนะคือไทยเนี่ยยอม BIN นะตลอดช่วงเวลาของการเจรจาคือ BIN เนี่ยเขาจะมีข้อเสนอ4ไม่3ลด4ยอม4ไม่คืออะไรคือไม่ปิดล้อมไม่จับกุมไม่ตรวจ DNA ไม่ติดประกาศหมายจับคือเรายอมพวกเขาเนี่ยเยอะมาก
1: ใช่แต่หมายจับก็เอาออกโอ้ย
0: ใช่
1: ยอมหลายอย่าง
0: และ3ลดคือล่ะลดลาดตระเวนลดพื้นที่พรกเห็นไหมพรมเนี่ยลดพื้นที่พรกไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วก็ลดจุดตรวจ4ยอมอีกค่ะคือยอมให้ BIN เนี่ยเปิดเผยตัวยอมให้เข้าเมืองยอมให้จัดเวทีประชุมซึ่งเราจะเห็นใช่ไหมมีเวทีประชุมเนี่ยจัดขึ้นอยู่บ่อยครั้งแล้วก็อีกข้อนึงก็คือปล่อยตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแต่ในส่วนการพูดคุยเงื่อนไขของฝ่ายไทยนะถามว่าฝ่าย BIN เขาทำอะไรบ้างไม
1: ่
0: คือไม่ก่อเหตุอย่างเงี้ยไม่ขนย้ายอาวุธปืนกับระเบิดไม่ยุยุปลุกปั่นไม่ทำผิดกฎหมายอาญาคือพวกนี้ทำทั้งหมด
1: ใช่

0: ือแล้วคนที่เจรจาเขาก็อ้างว่าอ๋อมันเป็นกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นไม่ใช่กลุ่มพวกเราแต่ในทางปฏิบัติแล้วคือคนที่เจรจาสั่งไม่ได้คุมฝ่ายทหารไม่ได้นั่นเอง
1: เนี่ยเพราะฉะนั้นไงคือคนที่ออกมาประกาศว่าคุณจะเจรจาเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเลขาสมช.ท่านนายกต้องตอบให้ได้ว่าเนี่ยไอ้เงื่อนไขต่างๆที่ผ่านมาตลอดโต๊ะเจรจาเนี่ยคือเราจะทำยังไงเพื่อที่จะสามารถเอาชนะเขาได้เนี่ยเอาแค่เงื่อนไขหนึ่งเขายังไม่ทำเลยอ่ะ
0: จริงพี่เนี่ยมานั่งคิดย้อนหลังนะโอเคเราเข้าใจว่าการพูดคุยที่เราไปเจรจามาหลายรัฐบาลหลายยุคเนี่ยคือเป็นการทำโดยสัญลักษณ์ให้เห็นว่าเรายึดสันติวิธี
1: แต่หลักธนาชาติเขาอะ
0: ใช่ทั้งที่เราก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวจริงหรือเคยเป็นอดีตตัวจริงแล้วแต่ไม่สามารถคุมการปฏิบัติของกลุ่มก่อเหตุได้กับอันที่3มานั่งคิดว่าโอ้โหเราใช้งบไปเท่าไหร่แล้วพี
1: ่
0: ต้องไปประชุมมาเลเซียค่าเดินทางค่าเครื่องบินค่าโรงแรมแล้วไอ้ค่าโรงแรมอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะเชื่อได้ว่าเราออกค่าโรงแรมไอ้ถามว่า BIN จะมาออกอ่ะมั้ยหรือมาเลเซียเขาจะออกเหรอไม่ใช่เราก็ต้องออกในส่วนของเราหรือเผลอๆคือเรา
1: ต้องออกให้มันด้วย
0: จะใช่จ่ายค่าโรงแรมค่าอาหารน่ะถ้าเราคิดแบบเนี้ยโอ้โหคือ
1: แล้วแถมไปโปรโมทให้มันอีก
0: ยกระดับ
1: คือไปโปรโมทให้โจรน่ะคือพูดง่ายๆคือว่าไปแล้วพวกนี้ไม่อยากจะพูดคำว่า VIN เลยก็พูดว่าพวกโจรน่ะแหละ
0: ใช่ซึ่งบางทีเขาอาจจะตั้งกลุ่มใหม่ซับกลุ่มย่อยอะไรขึ้นมาแล้วก็ได้แต่คืออันนี้ท่าทีจริงๆเรื่องนี้มันเปลี่ยนตอนที่เราชะลอการพูดคุยตั้งแต่ยุคที่บิ๊กอ้วนอ่ะคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมตอนนั้นเนี่ยก็มีแนวคิดเลยว่าจะหยุดการเจรจาไว้ก่อนแล้วปรับเปลี่ยนให้สมช.เนี่ยร่างแผนอะไรใหม่เลยแต่ห้วงนั้นน่ะการเมืองมันแรงแล้วมีปัญหาเรื่องกัมพูชาอะไรมาด้วยก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้มันก็เลยหยุดไปแล้วพอต่อมาเป็นรัฐบาลคุณอนุทิน1แล้วก็มารอบ2เนี่ยก็ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา2ปีก็ยังไม่มีการพูดคุยเลยแต่เขามีระดับเขาเรียกอะไรทีมประสานงานก็ยังคุยกันบ้างนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ดูว่ามันมีความจำเป็นที่เราจะต้องคุยกันไหมแต่อย่าลืมว่าพี่เด้งฝั่งเราเนี่ยตั้งไว้หมดเรียบร้อยแล้วหัวหน้าคณะพูดคุยท่าน
1: ผอ.นุ้ย
0: ใช่แล้วก็คณะผู้แทนพิเศษก็ตั้งแล้วคือเหมือนพร้อมแล้วอ่ะแต่เพียงแต่ว่าตอนแรกเนี่ยตอนที่นายกไปเยือนมาเลยแล้วก็ไปเจออันวาเนี่ยเขามีการนัดกันแล้วว่าการพูดคุยรอบแรกเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนซึ่งก็เดี๋ยวอาจจะต้องทบทวนว่าจะคุยกันจริงเหรอตราบใดที่เรายังยืนยันไม่ได้อะว่าไอ้คนที่เราคุยอะแม่งมันสั่งในพื้นที่ไม่ได้เลยแล้วก็อ้างว่ามันไม่ใช่
1: แล้วจะคุยไปเพื่ออะไรไง
0: จริงอันนี้ก็คือจริงๆอะส่วนตัวเล็กหนุนการพูดคุยนะขุดหนุนในเชิงอะไรป่ะก็ในเชิงสัญลักษณ์ที่เรารู้แต่ถ้าพูดเลยทหารในพื้นที่ภาคใต้ไม่เคยหวังผลกับการเจรจา
1: เอาคือเอาแค่ทหารนะถามว่าทหารเขาสนับสนุนไห
0: ม
1: เขาไม่เคยสนับสนุนหรอกแต่เขาจำเป็นต้องทำไง
0: ใช่แล้วจำเป็นต้องส่งตัวแทนไปร่วมแค่นั้น
1: เพราะนั้นเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วกัน
0: ได้แป๊บเดียวไปหนึ่งเบรกแล้วอ่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect

0: X แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
2: กลับมาช่วงที่2 8นาฬิกา33นาทีนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราก็เข้ามาทักทายแล้วก็มีส่วนร่วมแน่นอนนะเพราะว่าเรื่องชายแดนใต้เนี่ยพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกร่วมกัน
3: เราผ่านเหตุการณ์มาไม่รู้เหตุการณ์ตกกี่เหตุการณ์แล้วเนี่ยเนี่ยคุณ N9545 เขาบอกว่าเจรจาไปเนี่ยจะไปเจรจากับใครแล้วมันจะหยุดได้หรือเปล่าจริงๆนะมีความเห็นมากกว่านี้อีกนะอาจจะว่ากันเท่านี้แล้วกันนะคือตอนนี้คือทุกคนต้องมาตอบแล้วล่ะไอ้ที่พูดเรื่องการเจรจาไว้อะไล่มาตั้งแต่นายกเลขาสปช.แล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมอ่ะช่วยบอกหน่อยสิเจรจาเนี่ยจะไปเจรจากับใครและใช่ตัวจริงไหม
2: และ
3: จะแก้ปัญหาได้ไหม
2: ใช่และตกลงกันก็ไม่เคยได้เพราะเราเนี่ยฝั่งคณะพูดคุยสันติสุขเราเนี่ยผ่านมาไม่รู้กี่ยุคแล้วสิ่งหนึ่งที่พยายามจะทำคือเอาแค่กำหนดพื้นที่ปลอดภัยอ่ะเซฟโซนอ่ะเซฟตี้โซนอ่ะแค่แบบเอาของแค่3อำเภอเนี่ยก่อนมันยังทำไม่ได้เลย
3: ยิ่งกำหนด
2: โซนอ่ะ
3: ยิ่งเป็นจุดล่อเลย
2: ใช่มันยิ่งทำไม่ได้แล้วก็ยังเกิดเหตุอยู่แล้วเขาก็จะมาอ้างว่าอ๋อเป็นกลุ่มอื่นโยนไปกลุ่มอะไรพูโลบ้างกลมโยนไปกลุ่มนู้นกลุ่มนี้บ้างแต่จริงตัวเองไม่ใช่ตัวจริงนั่นไงเนี่ยถึงบอกว่าแล้วเราก็จะคุยอยู่ทำไมปัญหาก็ยังคุยกับพี่เด้งเลยก็คือมาเลเป็นผู้อำนวยความสะดวกแล้วเอาใครมาเอาใครมาให้คุยกับเราเป็นตัวจริงในอาจจะเป็นตัวจริงในสมัยก่อนซึ่งไม่มีบทบาทหน้าที่อำนาจใดแล้วแล้วก็เอามาหลอกกินข้าวเอาหลอกกินตังกินข้าวพวกเราอยู่เนี่ย
3: และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเจรจาที่ผ่านมาเนี่ยนะในขณะที่ทางกลุ่ม VIN เนี่ยเขาได้ประโยชน์แบบเต็มๆ 100% อ่ะอาจจะแบบ 80% เลยอ่ะของเราเนี่ยคือ 0% เพราะนั้นเนี่ยตั้งเป้าไว้สิว่าเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ในเมื่อ 0% น่ะตลอดการเจรจาที่ผ่านมามัน 0% หมดไม่ได้อะไรเลยเขาได้อย่างเดียวเต็มๆอ่ะ
2: เพราะว่าคือเป้าหมายของกลุ่ม VIN หรือว่ากลุ่มเหล่านี้คือต้องการปกครองตนเองหรือแบ่งแยกดินแดนซึ่งมันก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญของเราอยู่แล้วแล้วคณะพูดคุยก็ประกาศให้เขารู้อยู่แล้วว่าข้อนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไอการตั้งต้นน่ะมันก็รู้อยู่แล้วว่าในที่สุดมันก็ตกลงกันไม่ได้มันตกลงแค่ในรายละเอียดคือคณะพูดคุยเราเนี่ยขนาดก็ขอแค่ว่าช่วงรอมฎอน
3: อ
2: ่ะขอไม่ให้เกิดเหตุเลยได้ไหมในเมื่อคุณก็อ่านเรื่องศาสนากันเนี่ยก็คุมโอกาสเนี่ยรอมฎอนสันติสุขที่เราเคยได้ยินแต่ก็เกิดเหตุมาทุกครั้ง
3: เออ
2: เนี่ยแหละ
3: เนี่ยนะจริงๆนะมีรายงานออกมานะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครั้งนี้นะเขาระบุเลยว่าเป็นการก่อเหตุของใครคือนายมะซาฟีตีโ
2: ม
3: กับนายอับดุลเลาะมาแซเขาบอกว่า2คนเนี้ยเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่4อำเภอนะคะคือระแงะจะแนะศรีสาครแล้วก็รือสอซึ่งกลุ่มนี้นะเขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่มักจะมีพฤติกรรมก่อเหตุรุนแรงแล้วก็มีประวัติเชื่อมโยงกันกับคดีสำคัญในอดีตเนี่ยก็คือคดีกลาดยิงใส่สถานีตำรวจสภ.จะแนะที่อำเภอจะแนะเมื่อวันที่28พฤษภาคม68แล้วก็เป็นกลุ่มที่ยิงใส่ฐานปฏิบัติการทหารพลานที่4513ที่ระแงะเมื่อวันที่3มกราคม65กับอีกเหตุการณ์นึงคือยึดสถานีอนามัยเป็นฐานก่อนที่จะบุกถล่มฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลกาลีซาที่อำเภอระแงะเมื่อวันที่28ธันวาคมปี61วันนั้นเนี่ยคือกลุ่มพวกนี้นะคือกลุ่มที่ก่อเหตุมาวันนี้คือพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์เนี่ยผอ.การข่าวเนี่ยของสรพ.เก่าเนี่ยนะบอกเลยบอกว่าข่าวโจรใต้เนี่ยนะคือวิธีปราบเนี่ยก็บอกเลยว่าคือจะต้องจับหัวหน้าโจรค
2: ือ
3: จะมาจับตัวแบบพวกนี้ไม่ได้แล้วมันต้องจับหัวหน้าโจรเนี่ยบอกว่าถ้าอยากจะปราบโจรจริงๆต้องปราบเจ้าของโจรและข้าราชการชั่วบางคนที่รับสินบนเจ้าของโจรซะก่อนคือต้องยอมรับเลยนะว่าพวกข้าราชการที่ลงไปอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะพวกทวีคูณอะ
2: วันทวี
3: คูณ

0: ออพอลงไปปุ๊บคุณได้ประโยชน์ไงที่จะได้อัปเกรดอ่ะในการรับราชการ
1: อ
0: ่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของผลประโยชน์ในพื้นที่
1: อ
0: ีกเพราะนั้นเนี่ยคือเหมือนคนที่ไม่มีใจอ่ะที่จะทำงานอ่ะมันก็เป็นปัญหา
1: ใช่คืออันนี้มันก็ต้องยอมรับว่าพวกที่เป็นแบบหวังผลประโยชน์จากสถานการณ์เนี่ยมันก็มีคือในแง่ที่ว่าบางครั้งเนี่ยคือในเมื่อจำเป็นต้องลงไปอยู่แล้วก็ต้องแบบชดเชยสิฉันต้องเสียสละลงมาอยู่นี่ฉันก็ต้องอันไหนที่มันได้คืออันนี้สำหรับคนที่แบบคนไม่ดีนะที่เราพูดเนี่ยคือบางส่วนแบบนั้นจริงๆซึ่งเราก็ต้องจัดการตรงนี้แล้วก็ต้องจริงๆมันก็คือต้องปลูกจิตสำนึกด้วยนะ
0: แล้วบางคนก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะก็มาอยู่กรุงเทพ
1: ก็ที่เขาบอกว่าผีไงที่บอกว่ามีผี
0: แล้วก็เยอะอ่ะเนี่ยคือมันมีปัญหาหลายปัญหาโอ้โหที่มัน
1: ใช่คือพี่จิ้มอะไรไปก็เจอทุกเรื่องแต่ว่าต้นตอจริงๆของปัญหาเนี่ยมันก็เริ่มจากการเอาประวัติศาสตร์นะมาปลูกฝังแล้วก็มีลักษณะของการเขาเรียกว่าเหมือนคืออาจจะเป็นลักษณะพิเศษของคนในพื้นที่เขาด้วยที่เขาแบบปลูกเอาประวัติศาสตร์มาปลูกฝังแล้วก็มาปลูกใช่ไหมมาปลูกคือพี่ลองคิดดูเด็กเหมือนอย่างเราอ่ะเราเนี่ยมีประวัติศาสตร์สมัยเราเรียนมาเนี่ยเราโดนพม่าเนี่ยมาโจมตีมาเผาเมือง
0: นี่แหละ
1: ใช่ไหมจนเสียกรุงเนี่ย
0: จะบอกว่าพวกเนี้ยใช้เรื่องของรัฐปัตตานีที่เขาเรียกว่าปาตานีเนี่ยมาปลุกปั่นแต่ทีเนี้ยได้ปราสามสีเนี่ยเขาลงเอาไว้โอ้โหทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยคือคนเหล่านี้คิดว่าปัตตานีเนี่ยเป็นรัฐปกครองตัวเองแต่จริงๆแล้วในประวัติศาสตร์มันไม่ใช่ค่ะเพราะแน่ๆต่อไปนี้เนี่ยนะคือคุณต้องไปบอกกล่าวให้เด็กๆเนี่ยในพื้นที่ได้รับรู้ว่าปัตตานีมันเป็นเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ในอาณัติของกรุงเทพ
1: ใช่
0: ซึ่งอยู่ในอาณัติของนครศรีธรรมราชและในอาณัติของสงขลา
1: ใช่คือตอนคือกรมน.เนี่ยเขาได้มีการเผยแพร่ข้อมูลอันนี้มาเป็นปีนะเขาบอกว่าไอ้ปัตตานีมันไม่มีอยู่จริง มันเป็นการอุปโลกเอาชื่อเมืองนึงเนี่ยมาแล้วก็เอามายึดเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของลังกาสุกะคือที่เล่าเนี่ยพี่เด้งแค่จะเปรียบเทียบว่าอย่างเราอ่ะเราโดยความเป็นคนไทยของเราอ่ะเราถามว่าเราเรียนประวัติศาสตร์ไหมว่าเราเสียกรุงเราโดนพม่ามาเผาทองอะไรแต่ถามว่าเรามีคนที่มาคอยปลุกว่าเราต้องไปเอาทองคืนเราต้องตั้งกองกำลังแล้วเราต้องไปลุยทองคืนอย่างนั้นเราไม่มีไงเราคือประวัติศาสตร์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันก็เป็นเรื่องที่เรียนรู้กันไปแต่สำหรับชายแดนใต้มันไม่แบบนั้นเขาก็คิดว่าประวัติศาสตร์แบบนี้โดนทำแบบนี้พวกเราต้องตั้งเป็นกองกำลังแล้วก็ต้องสู้คือเขาเรียกว่าบริบทของเชื้อชาติมันไม่เหมือนกันด้วยพี่ใช่ไหมเนี่ยแหละ
0: คือความเป็นคนไทยไงเราจะมีจิตใจที่แบบ
1: เอาเป็นว่าก็เหมือนเมน่ะเหมือนกับเขมน่ะ
0: เออ
1: ให้มาอยู่ก็อยู่ไปอารัมก็อารัมไปอ่ะโอเควันนึงเราเอาคืน 18,000 กว่าไร่แล้วคิดดูนั่นแหละปล่อยมา 40-50 ปีอ
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยแต่ว่านะคือจะให้ท่านผู้ชมได้ไอ้คุณผู้ฟังได้รับรู้ด้วยนะว่าปัตตานีเนี่ยมันไม่ใช่แบบไม่ใช่รัฐเอกราชอ่ะแต่ว่าเป็นเมืองปัตตานีอ่ะที่ถูกประเทศไทยในยึดครองคือ BAN เนี่ยเขาพยายามเนี่ยจะเล่าประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่าเมืองปัตตานีเนี่ยเคยเป็นรัฐเอกราชก่อนจะถูกประเทศไทยเนี่ยเขามายึดครองแล้วก็ BAN เนี่ยกำลังต่อสู้เพื่อกอบกู้รัฐเดิมในกลับคืนมาอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูตามลำดับแล้วเนี่ยเมืองปัตตานีเนี่ยมันเคยมีอยู่จริงก็จริงเคยมีผู้ปกครองมีอำนาจบริหารภายในจริงแต่ว่าสถานะของเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนไปแบบตามแต่ละยุคอ่ะคือบางช่วงก็อยู่ในเครือข่ายอำนาจของนครศรีธรรมราชบางช่วงก็เป็นเมืองประเทศราชของกรุงเทพคือบางช่วงก็อยู่ภายใต้การกำกับของสงขลาโดยเขาก็จะไล่มาเลยนะว่าในช่วงต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยเมืองปัตตานีเนี่ยอยู่ในฐานะเมืองประเทศราชผู้ปกครองก็ได้รับการแต่งตั้งหลังแพ้สงครามและพอผู้ปกครองคนนั้นน่ะก่อการขึ้นมาติดต่ออำนาจต่างประเทศแล้วก็ยกกำลังโจมตีก็พ่ายแพ้กันไปแต่ว่า BIN เนี่ยมันเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นนะในคริสต์ศตวรรษที่20อ่ะซึ่งมันห่างจากเหตุการณ์เนี่ยเกือบ200ปีอ่ะแล้วการเคยมีเมืองปัตตานีเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ BIN เนี่ยกลายเป็นรัฐบาลเดิมหรือว่าราชสำนักเดิมหรือว่าผู้สืบทอดอธิปไตยโดยอัตโนมัติคือ BIN เนี่ยสามารถเสนอแนวคิดแล้วก็ข้อเรียกร้องทางการเมืองได้แต่การมาอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้สืบสิทธิ์จากเมืองปัตตานีในอดีตเนี่ยคือมันต้องมีหลักฐานมากกว่าการนำประวัติศาสตร์บางช่วงเนี่ยมาต่อกันเป็นเรื่องเล่าว่ารัฐเอกราชถูกประเทศไทยยึดครองโดยเฉพาะเมื่อเรื่องเหล่านั้นถูกนำมาใช้ในการ

0: การรองรับการต่อสู้ด้วยอาวุธแล้วก็ความรุนแรงของประชาชนน่ะเพราะนั้นเมืองประวัติศาสตร์นะคะคือเมืองปัตตานีเนี่ยมีอยู่จริงมีอยู่จริงในประวัติศาสตร์แต่มันไม่ได้มีสถานะเป็นรัฐเอกราชไงในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเมืองปัตตานีเนี่ยแพ้สงครามกับกองทัพสยามมีเรื่องของปืนใหญ่พญาตานีเนี่ยถูกนำเข้ามาในกรุงเทพ
1: อยู่ตรงกระทรวงกลาโหม
0: และเมืองปัตตานีก็ถูกจัดให้อยู่ในฐานะเมืองประเทศราชในระบบบรรณาการภายใต้การกำกับของนครศรีธรรมราชก่อนที่ผู้ปกครองเมืองเนี่ยจะก่อการแล้วก็พ่ายแพ้กันไปแล้วก็ถูกย้ายไปอยู่ภายใต้การกำกับของสงขลาเพราะนั้นเนี่ยไอการนำประวัติศาสตร์เนี่ยมาเล่าคือพวกเนี้ยเอาไปเล่าแค่แบบครึ่งเดียวไง
1: บิด
0: แล้วก็ตัดเรื่องของระบบประเทศแบบระบบประเทศสลาดอ่ะการส่งบรรณาการสงครามการนำอาวุธของฝ่ายแพ้ไปเป็นทรัพย์แบบจากสงครามการแต่งตั้งผู้ปกครองการก่อการและความพ่ายแพ้นี่คือคุณตัดออกไปจนเหลือแค่เพียงรัฐเอกราชถูกยึดครองนี่แหละแล้วก็เอาไปปั่นเอาไปปลุกกับพวกเด็กๆรุ่นใหม่
1: ใช่ซึ่งครึ่งก็ต้องยอมรับนะว่าย้อนกลับไปเป็นร้อยปีอ่ะการสู้รบมันก็คือสู้รบแล้วยึดครองดินแดนมันก็เป็นแบบนี้ทั่วโลกใช่ไหมแต่มันก็ต้องดูดีว่าเมื่อมาอยู่ในประเทศเราแล้วเนี่ยก็ปกครองดูแลอย่างดีใช่ไหมแต่ว่าก็มีการเนี่ยแหละปลุกเรื่องนี้แล้วก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าในคือมันมีเชื้อไงพี่เด้งคือในอดีตมันมีเชื้อแล้วก็มันก็มีแรงหนุนจากประเทศข้างบ้านด้วยใช่ไหมมันก็เลยทำให้ทุกวันนี้มันก็ยาวนานมาเนี่ย20กว่าปีแล้ว
0: ว่าไปเนี่ยอยากรู้เหมือนกันนะว่ารัฐบาลที่ผ่านมาหรือว่าหน่วยความมั่นคงเนี่ยเคยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกับมาเลเซียบ้างไหมแบบตรงๆอ่ะ
1: นั่นน่ะสิ
0: เนาะยังไม่เคยได้ฟังจากปากของผู้นำคนไหนเลยที่จะชี้แจงในประเด็นนี้ว่าเคยไปคุยกับทางมาเลบ้างไหมอ่ะ
1: เ
0: พราะมันเป็นปัญหาที่สั่งสมซึ่งเราก็รู้นะว่ามาจากมาเลนี่แหละ
1: คือเวลาคุยอ่ะก็จะคุยกันแบบการทูตไงไอ้นั่นก็ตอบแบบการทูตเดี๋ยวเราจะช่วยนะเราเอาแนวทางเอาเศรษฐกิจมานำเพื่อที่แบบอยู่ดีกินดีแล้วแนวคิดเรื่องนี้ก็จะลดน้อยลงไปซึ่งทฤษฎีนี้มันไม่ถูกหรอกแต่มันจะเป็นการคุยแบบอะไรการทูต
0: อ
1: ่ะคือมันต้องคุยแบบนอกรอบแล้วก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ประชาชนคนไทยเนี่ยเขากังขามาเลเซียมายาวนานเป็นชาติแล้วนะว่าคุณ
0: อ
1: ่ะไม่ได้ร่วมมืออย่างเต็มที่กับเราในการที่จะช่วยเราเลยซึ่งมันแตกต่างจากยุคที่บิ๊กจิ๋วเคยช่วยแบบเต็มๆอ่ะโจนจีนคอมมิวนิสต์คือจคม.เนี่ยเราเอาตัวจริงจีนปงจีนเปงเราตัวจริงมาคุยมาคุยเจรจาแล้วที่สุดก็จบจบก็คือทำให้มาเลเซียเขาสงบแต่วันนี้คุณไม่เคยมาทดแทนบุญคุณที่เรามีกับประเทศคุณทำให้ประเทศสงบเลยตรงกันข้ามทำให้ประเทศเรายิ่งเนี่ยมากี่ปีแล้วพี่แดง
0: คือว่าไปมันก็ถึงเวลาเหมือนกันเนาะที่เราจะต้องกดดันเขาบ้างแล้วล่ะ
1: ใช่
0: คือก่อนที่จะไปคุยกับ BIN น่ะ
1: คุยมาเลก่อน
0: คุยกับมาเลก่อน
1: เอาแบบเปิดอกคุยเลย
0: คือสนับสนุนเลยงานเนี้ยอะแต่คุยกับมาเลก่อนคือตราบใดที่มาเลนะยังไม่เข้าใจยังไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่น่าไหวหลังยังคงน่าไหวหลังหลอกอยู่แบบเนี้ยปัญหามันไม่จบหรอก
1: ใช่แล้วอะไรแบบพี่คำว่าอย่างปัตตานีเนี่ยคือตอนลงไปทำข่าวอยู่ชายแดนใต้นะเขาก็คือเขาห้ามเรียกปัตตานีนะให้เรียกปาตานีเวลาภาษาเขียนก็ให้มีตัวทีตัวเดียวคืออย่างนี้เลยเขาปลูกฝังกันถึงขั้นนั้นเลยนะคือห้ามเรียกปัตตานีให้เรียกปัตตานีอย่างเดียวคือเขา
0: อาจจะมีพรรคการเมืองบางพรรคนะที่เขามานั่งเรียน
1: แล้วก็เอาประวัติศาสตร์มาอ้างอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆอ่ะปัตตานีเป็นจังหวัดที่สวยนะแล้วก็
0: ใช่ที
1: ่
0: จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเป็นอะไรที่แบบสวยมากอาหารก็อร่อย
1: พี่แล้วอย่างวังยะลิงหรืออะไรคือเข้าใจคือการปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ของเขาด้วยแบบอะไรยังมีมันก็สวยงามคือจริงๆถ้าแบบบ้านเมืองสงบนะโอ้โหสถานที่ท่องเที่ยวเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆป่าก็อุดมสมบูรณ์เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ทะเลก็สวยแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีจุดท่องเที่ยวเยอะหอเขาเรียกว่าอะไรนะหอคัมภีร์โบราณหรืออะไรเงี้ยแต่อะไรวะอยู่ใต้เนี่ยเราต้องไปทำสกู๊ปพวกสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้แต่มันจะอะไรป่ะ
0: ต้องระวังตัวตลอดเวลาม
1: ันจะ
0: ไปก็แบบไม่รู้จะมีอะไรป่ะเนี่ย
1: มันจะเป็นการท่องเที่ยวที่ใจระทึกคือขับรถเข้าไปเนี่ยทางเปี่ยวมากกว่าจะถึงระหว่างทางถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะ
0: ไม่ต้องอะไร แค่คนในพื้นที่เองเขาก็ระแวดระวังตลอดเวลาคือเขาก็จะไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าเลย
1: จริง
0: เพราะนั้นไอ้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเอาแค่คนไทยด้วยกันเองอะที่แปลกหน้าเข้าไปในพื้นที่เนี่ย

0: คือเขาก็เหมือนเราเป็นตัวประหลาดแล้วอะ
1: ใช่แล้วอย่างนึงคือมันจะมีพวกแนวคิดเขาเรียกว่าแนวคิดพวกอนุรักษ์นิยมในส่วนของมาลายูเนี่ยบางทีเขาก็ไม่อยากให้คนต่างชาติต่างภาษาเนี่ยมาในพื้นที่เขา
0: โอ้โหแล้วเวลาเขามองนี่คือเขามองแรงนะคะ ไม่ได้มองธรรมดานะคะขอบอกนะกลัวมาก
1: ไม่แต่ภาพรวมต้องบอกว่าคนชายแดนใต้อ่ะน่ารักคือโอเคคนที่เขาไม่เอามีความคิดแบบนั้นอ่ะมันมีอยู่จริงแต่ว่าคนภาพรวมอ่ะน่ารักไปบางทีอ่ะสมัยก่อนตอนหลังพ้นปืนแล้วก็ลงคือเมื่อก่อนน่ะชายแดนใต้เราก็ลงตั้งแต่ทําข่าวแล้วก็ลงเป็นระยะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่พอช่วงที่แบบพ้นปืนแล้วเราลงไปอยู่อ่ะพี่เด้งคือเราก็มองทุกคนแบบหวาดระแวงไงคือคนนั้นแบบเราถามทางอย่างกลางคืนเนี่ยพี่เด้งเล่าให้ฟังนิดนึงคือเวลาเกิดเหตุระเบิดหรือเกิดเหตุอะไรอ่ะนักข่าวเราฟังวอปุ๊บเราก็เข้าไปกลางคืนใช่ไหมสมัยก่อนมันแรกๆมันยังไม่มีย
0: ังไม่มีสอน
1: ไม่มีลูกสองก็เข้าไปปุ๊บหาทางไม่เมื่อก่อน GPS ยังไม่มีไงก็มั่วขับไปเรื่อยโอ้โหมันก็น่ากลัวนะแล้วพออยู่ๆเฮ้ยเจอลุงคนนึงแบคนนึงใส่บวกกอปิยอแล้วก็ขับมอไซค์มาเฮ้ยเราจะยังไงดีวะก็ถามทางเสร็จเขาก็ชี้นู่นชี้เสร็จแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยมันงงอ่ะเขาบอกว่านี่เดี๋ยวเขาพาไปแล้วในระหว่างทางที่เขาขับมอไซค์ทำเราไปอ่ะโคตรเสียวเลยพี่คิดว่าเฮ้ยพาไปไหนวะแต่พอถึงโอ้ยขอบคุณแม่ขอบคุณมากคือในใจแอบด่าตัวเองว่าไปคิดแต่เขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจอหลายมันแต่ช่วงแรกๆมันก็หวาดระแวงไงแต่ว่าคนน่ารักเยอะ
0: คือมันเหมือนต่างมีกำแพงซึ่งกันและกัน
1: ใช่แล้วแบบแรกๆคือเราไปเราก็จะอยู่ที่นู่นเราก็ต้องไปศึกษานะว่าชีวิตเขายังไงตั้งแต่เด็กยันเกิดอ่ะเด็กมีมาเติบโตมาคลิปมาเสร็จอ่ะงานเลี้ยงงานแต่งงานอะไรเงี้ยอุ้ยน่ารักแบบคือคนใต้คนชายแดนใต้น่ารักจริงๆพูดนะไม่ใช่คือไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือมุสลิมนะแต่ว่าโอเคพวกที่เขาไม่น่ารักก็มีพวกที่เขายังมีแนวคิดแบบนั้นอยู่นะฮะ
0: และอีกเหตุการณ์หนึ่งนะที่ตอนนี้โซเชียลกำลังลงอยู่ก็คือเรื่องของเหตุการณ์เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะมีการมองกันว่ามีบุคคลคนหนึ่งเราไม่เอ่ยชื่อนะจริงๆในโซเชียลเขาลงชื่อแบบเอาไว้ชัดเจนเลยว่าเป็นใครบอกว่าบุคคลคนนี้ได้เดินทางไปที่จาการ์ตาและไปหารือลับกับกลุ่ม BIN และปรากฏว่าหลังจากที่เดินทางกลับมาเนี่ยเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าพอหลังจากที่เดินทางกลับมาทำไมถึงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบทีๆในพื้นที่และมันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันหรือเปล่า
1: ไปส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่า
0: ซึ่งถ้าจะว่ากันไปแล้วคือบุคคลคนนี้ก็ถูกแบบหยิบโยงในอยู่หลายครั้งนะตั้งแต่ตอนช่วงต้นๆเลยมั้งที่เกิดเหตุ
1: พี่ซึ่งเรามองอีกมุมนึงด้วยนะคือตอนเนี้ยอย่างที่เล็กบอกไง20กว่าปีจริงๆมันก็หลังจากนั้นอีกแหละเพราะว่าขบวนการนี้มันไม่เคยตายแต่ว่ามีการแกล้งตายไปอยู่ช่วงนึงแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่คือเล็กว่าตอนเนี้ยถ้าเขามีแผน7ขั้นน่ะตอนเนี้ยเล็กว่าเขาอยู่ขั้นที่5ขั้นที่6แล้วก็คือเขามีการเมืองมีฝ่ายการเมืองของเขา
0: เข้ามาสนับสนุนด้วยนะแล้วก็มีการเมืองของเราด้วย
1: แล้วอ
0: ัน
1: นึงเราต้องยอมรับอันนี้เป็นสิ่งที่หน่วยข่าวในพื้นที่บอกเลยคือตอนเนี้ยระดับท้องถิ่น
0: อ
1: ่ะเขาก็ได้แล้วประมาณนั้นแล้วก็ระดับแนวร่วมไม่ต้องพูดถึงน้องๆที่เขาเรียกว่าอะไรพวกกลุ่มเปอร์มูดอพวกเยาวชน
0: อ
1: ่ะก็คือเป็นของเขา
0: เป็นแนวร่วมหมด
1: แล้วพวกนี้ก็อีกหน่อยเขาก็จะอัพเวลก็คือจากที่เป็นแนวร่วมด้วยใจเสร็จโดนปลูกฝังโดนหล่อหลอมแล้วก็มีเหตุการณ์เช่นอาจจะมีเหตุการณ์ที่แบบคนของเขาโดนอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ยิ่งมีความแค้นพวกนี้ก็จะพัฒนาตัวเองจากแนวร่วมมาเริ่มฝึกเนี่ยมาฝึกเนี่ยเหมือนอย่างพี่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันมีเวกอัพคอลมาก่อนนะคือการเผารถที่สถานีนั่นแหละคือ
0: ที่สพอะไรที
1: ่นั่นแหละ
0: ที่นราธิวาสนี่แหละ
1: ใช่เพราะฉะนั้นมันก็มีลางบอกสิ่งบอกเหตุมาก่อนแหละแต่เพียงแต
0: ่มีการเตือนบอกหน่วยข่าวเนี่ยเขามีการเตือนอยู่แล้วว่าเนี่ยมีกลุ่มการเคลื่อนไหวเลยนะประมาณ 3-4 คนน่ะที่เข้ามาในพื้นที
1: ่
0: เพราะนั้นให้เตรียมการแบบรับเอาไว้ว่าอาจจะมีสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในเกิดขึ้นแต่ว่าด้วยความที่แบบคือคนในพื้นที่ก็คงได้รับไอ้ข้อเตรียมการแบบเนี้ยว่าจะมีเหตุเนี่ยอยู่บ่อยๆ
1: ใช่แล้วอย่างหนึ่งพี่ทหารตำรวจเราเวลาลงไปอยู่หรือว่าเป็นคนพื้นที่เองอ่ะมันก็จะมีพวกแนวร่วมอ่ะก็เหมือนคือที่บอกไงว่าความยากของการแก้ปัญหาภาคใต้

0: ได้เพราะเราไม่รู้ว่าคนนี้เป็นโจรคนนี้เป็นแนวร่วมมันไม่ได้มีป้าย BIN หรือกลุ่มบูโรแปะไว้บนหน้าผากเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตำรวจทหารเราลงไปก็อยากจะสร้างมิตรเขามาคุยด้วยมาคุยทุกวันเนี่ยแบร์อยู่ตรงนี้เมาะกะอยู่ตรงนี้อ่ะคุยไปคุยมาก็รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยฐานเนี้ยเดี๋ยวผมไม่อยู่นะผมได้พักพอดี
1: อ้
0: าวไอ้นี่ก็อยู่ไอ้นี่ก็ไม่อยู่คือบางทีอ่ะคนที่คุยอ่ะเขาอาจจะไม่ได้เป็นโจรหรือเป็นแนวร่วมหรอกแต่ลูกหลานอาจจะคุยเฮ้ยเนี่ยฐานนี้เดี๋ยวเขาลา3คนนะอะไรเงี้ยคือเขาก็เหมือนเขาก็มีหน่วยหาข่าวเขาไปในตัวด้วยเพราะนั้นการก่อเหตุถึงบอกไงว่าถ้าสมมุติมี8คนน่ะนะคืออันนี้ที่เรายืนอยู่ที่อยู่5คนเนี่ยพี่ใช่ไหมถ้ามีมากกว่านี้เนี่ยมันก็อาจจะมีการยิงต่อสู้ได้มากกว่านี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเขาก็ต้องวางแผนมาเช่นกันพี่เด้ง
1: อืม
0: ใช่
1: เพราะนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่มันเดินมาถึงวันนี
0: ้
1: ลำบากเนาะ
0: จริงคิดไป
1: มันลำบากมากๆเลยอะที่มันจะแก้ที่จะแก้ปัญหาเพราะว่าโหมันยากอ่ะ
0: พี่ต้องบอกนะว่าบางครั้งอ่ะเราอ่ะคือเล็กอ่ะคือรับผิดชอบเรื่องชายแดนใต้ตั้งนานแล้วเพราะเราก็ต้องลงไปอยู่แล้วก็ลงไปเป็นระยะมันมีความเครียดในตัวเราพี่พอ
1: นี่ไงที่มีข่าวออกมาเนี่ยอะไรนะรองอะไรนั่นอ่ะที่ยิงตัวเองตายอ่ะ
0: ใช่เมื่อคืนทหารทาน
1: อ่ะ
0: ผบ.ร้อยรองผบ.ร้อย
1: รองผบ.ร้อยใช่
0: คือความเครียดมันมีขนาดว่าเราเป็นนักข่าวเรายังคิดเลยว่าคือพอเราคิดปุ๊บเราจะคือลงไปอยู่นั่นน่ะจะไม่คิดล่วงหน้าเยอะพอคิดล่วงหน้าปุ๊บเราจะเครียดว่าเรารู้เลยมันมองไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์อ่ะเราก็เหมือนแบบทำหน้าที่ไปรายวันไงแต่พอเราคิดว่าโอ้โหเมื่อไหร่มันจะสงบเนี่ยคือเราจะเครียดทันทีเลยก็เหมือนเนี่ยพี่แล้วอย่างทหารเนี่ยอยู่ในพื้นที่แล้วเขาเป็นเป้ากันทุกคนทหารตำรวจอ่ะก็มีความเครียด
1: ว่าไปอ่ะตอนนี้นะด้วยสถานการณ์ที่มันยืดเยื้อยาวนานกันมาแบบโอ้โหเป็น100ปี200ปีอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเอาแค่ไม่ให้เกิดเหตุแล้วอยู่ร่วมกันได้แค่นั้นจบคืออย่าให้เกิดเหตุความรุนแรงอ
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยจนบางทีพี่เล็กแอบคิดนะว่าสมมุติเราไม่ได้ให้เขาแบ่งแยกดินแดนไม่ได้ให้เป็นเขตปกครองพิเศษแต่ให้เป็นเขตเหมือนกรุงเทพหรือพัทยาเลือกตั้งกันเองอันนี้กันเองเลยอ่ะดูซิว่าจะได้ไหมแต่พอมีแนวคิดแบบนี้ปุ๊บมันก็จะมีคนมาต่อต้านว่าเฮ้ยไม่ได้จะไปยอมทำไมคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่การแบ่งแยกดินแดนไม่ใช่เขตปกครองพิเศษให้เขาเลือกตั้งกันเองเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งทุกระดับอะบริหารอยู่กันเองแต่ทหารเรายังอยู่แค่นั้นเขาโอเคไห
1: ม
0: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศโอเคไหมว่าให้เขาเหมือนกทม.เหมือนพัทยา
1: อ
0: ย่างเงี้ยเรายอมได้แค่นี้แต่เรายอมอย่างอื่นไม่ได้แน่น
1: อ
0: นนี่แหละว่าอันนี้ยอมไหมซึ่งจำได้ว่าเคยมีแนวคิดนี้พูดออกมาแล้วตอนนั้นใครพูดนะก็โดนทัวลงเหมือนกันพี่แดง
1: ธนาธรเนี่ยพูด
0: คืออันนั้นมันแนวแบบคือมันเป็นหนทางเดียวเลยที่มันจะยอมได้แต่อันนั้นคือเชื่อได้ว่ามันจะเป็นทางสุดท้ายถ้ามันยืดเยื้อไปมากกว่านี้ยังไงเนี่ยทางทหารเขาก็ต้องสู้เต็มที่อยู่แล้ว
1: แต่ว่าคือถ้าออกมาในแนวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการ
0: ใช่
1: ยอม
0: ก็คือนะก็คือเป็นไปตามแผนของเขา
1: คือเขาก็เดินไปถึงแผนอ่ะเล็กบอกว่ามาถึงขั้นที่เท่าไหร่นะขั้นที่5
0: คิดว่าน่าจะ5เกือบจะ6แล
1: ้
0: ว
1: อันนี้ถ้าเกิดว่าไปเนี่ยมันก็คือขั้นที่6จะไป7
0: ไป7ใช่แต่ว่าเพื่อนะมันก็ต้องฟังความเห็นประชาชนด้วยหรอว่าอยากให้ลุยต่อไหมคือเชื่อได้ว่านะเวลาเนี้ยคนส่วนใหญ่อ่ะอยากให้ใช้ไม้แข็งใช่ไห
1: ม
0: แต่เราแต่มันความยากคือเราแยกไม่ออกอ่ะระหว่างโจรกับประชาชน
1: ไม่แล้วเรื่องเนี้ยมันนอกเหนือมันจะมีจากมีพรรคการเมืองลงไปมีเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันมีความละเอียดอ่อนมาก มีเรื่องของความต่างในแง่ของวัฒนธรรมมีเรื่องของชาวบ้านเองที่เขาก็กลัวคือเป็นเราอยู่ในพื้นที่เราก็กลัวเน
0: า
1: ะ
0: เขาก็ไม่กล้าลงมือกับเจ้าหน้าที่
1: เพราะว่าคือไปเข้าข้างทางเจ้าหน้าที่ก็โดนทางฝ่าย
0: ก็โดนไปสองเนี่ยก็มียิงรายวันเนี่ยมีเหตุตลอดเลยคือ
1: เราก็ต้องเข้าใจได้สำหรับในพื้นที่นะ
0: ใช่พี่แล้วอย่างเนี่ยอย่างเหตุที่เกิดเนี่ยคือมันก็สร้างผลหนึ่งผลนั้นหนึ่งที่มันเกิดคือสร้างความหวาดกลัวในคนที่เป็นหมู่ประชาชนที่จะไม่กล้าร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมคือยิ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการก่อเหตุแบบนี้มันเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนจะเรียกว่าประกาศศักย

0: ภาพของตัวเองเพื่อเรียกความเป็นผู้นำเพราะว่าอย่างที่พี่เด้งรายงานไปว่าคือระบบของกลุ่มก่อความไม่สงบในใต้เนี่ยเขาก็จะมีแบบนี้คือเขาจะมีคนคุมแต่ละพื้นที่เซลตั้งแต่เนี่ยเหมือนเซลล์ในหมู่บ้านอ่ะพี่เหมือนเราอยู่ในหมู่บ้านอ่ะเราก็จะเห็นว่าโอ้ไอเด็กคนนี้แม่งหัวโจกเว้ยมันจะเห็นอยู่คือพวกเนี้ยมันก็จะเล็งว่า
1: เขาส่องเลย
0: ใช่ส่องเลยแล้วก็คัด
1: มีเว
0: แล้วก็คัดเลยคัดแล้วก็เอาไปฝึกทั้งปลูกฝังความคิดทั้งก็ไปฝึกแล้วมันก็จะมีระดับเฮดคือมันจะเป็นเหมือนหมู่บ้านตำบลไอ้นี่คุมอำเภอคือมันจะเป็นแล้วถ้าเมื่อไหร่มันจะมีหวังการก่อเหตุเช่นหน่วยข่าวเขาแจ้งแล้วว่าเฮ้ยตรงนี้หละหลวมตรงนี้มีโอกาสที่จะก่อเหตุได้ปุ๊บไอ้ตัวเฮดระดับอำเภออ่ะมันก็จะมาอันนี้ถึงบอกว่าบางครั้งหน่วยข่าวเราจะแจ้งว่าเฮ้ยมีข่าวความเคลื่อนไหวของไอ้นี
1: ่
0: ซึ่งมันเป็นระดับคุมพื้นที่กว้างหน่อยมาก็แสดงว่ามันต้องมาเตรียมบัญชาการอะไรแล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะรู้ไหมว่าจะทำอะไรแค่นั้นเองแล้วสิ่งหนึ่งเราจะเห็นพี่เด้ง
1: ว่า
0: ปัญหาหนึ่งที่มันแก้ไม่ตกคือเวลาโจรเนี่ยมาขุดถนนหรือว่าวางระเบิดอ่ะจริงๆนะมันก็ไม่ไกลบ้านชาวบ้านเท่าไหร่นะแต่ไม่มีใครบอกเจ้าหน้าที
1: ่
0: เพราะเขาก็กลัว
1: อ่ะเราต้องพักฟังข่าวแล้ว
0: ค่ะ
1: อ่ะพักกันก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดถ่ายทอดสดลุ้นยูเนสโกพิจารณาวัดพระมหาธาตุขึ้นมรดกโลกนุจริวแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ร่วมชมบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48จากปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยวันนี้จะมีวาระการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นมรดกโลกในเวลาประมาณ15นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและอธิบดีกรมศิลปากรจะร่วมเดินทางมารอลุ้นและฉลองไปพร้อมๆกับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชดุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลยืนยันตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมดูแลครอบครัวเต็มที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียร้อยเอกสัญชัยรองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4511หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตในห้องพักตำรวจส่วนตัวณที่ตั้งหน่วยในพื้นที่บ้านสามเมาะตำบลบางงออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิด24กรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาสั่งการประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงยังไม่สามารถสรุปหาสาเหตุสถานการณ์ได้กองทัพบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่และยืนยันว่าจะให้การดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มกำลังทั้งในด้านสิทธิสวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมติดตามดูแลสภาพจิตใจและขวัญกำลังใจกำลังพลในหน่วยอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้สังคมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องบนพื้นฐานพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมญี่ปุ่นจัดเทศกาลกิองก

0: เกียวโตสู้แดดจัดผู้เข้าร่วมงานนับร้อยชีวิตร่วมกันลากเกี้ยวโบราณท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดทะลุ39องศาเซลเซียสในขบวนแห่เทศกาลกิองมัตสึริที่เมืองเกียวโตซึ่งเป็นประเพณีเป่าโรคภัยที่เผชิญความท้าทายจากอุณหภูมิที่พุ่งสูงความร้อนรุนแรงส่งผลให้ผู้ร่วมงานบางส่วนต้องถอนตัวกลางคันผู้จัดงานจึงต้องตั้งจุดแจกน้ำและจุดพักคลายร้อนตลอดเส้นทางเพื่อป้องกันภาวะโรคลมแดดวิกฤตอากาศร้อนจัดที่เกิดขึ้นทีสร้างความกังวลต่อการจัดงานในอนาคตหลังจากเคยต้องยกเลิกบางขบวนแห่มาแล้วเมื่อปี2561จนคาดการณ์ว่าในอนาคตอาจจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานจากเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนพฤษภาคมหรือกันยายนแทน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะปัตตานีแถลงจับเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ยึดยาบ้ากว่า 500,000 เม็ดซุกช่องลับหลังกระบะมูลค่า30ล้านบาทหากส่งถึงประเทศเพื่อนบ้านนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยพลตรีณรงค์ตันติสิทธิพรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 560,000 เม็ดการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากการขยายผลการจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองสามารถตรวจยึดยาบ้ารวม 590,000 เม็ดไอซ์200กิโลกรัมก่อนเร่งสืบสวนติดตามผู้ร่วมขบวนการจนกระทั่งชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีได้รับแจ้งจากสายลับว่านายฮาซันกำลังลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ภาคกลางส่งต่อเครือข่ายในจังหวัดนราธิวาสโดยใช้รถยนต์กระบะสีขาวจึงมีการเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวและวางแผนสกัดจับต่อมาสามารถสกัดจับรถต้องสงสัยได้ที่ด่านตรวจเกาะหม้อแกงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพบนายฮาซันเป็นผู้ขับขี่เพียงลำพังแม้การตรวจค้นเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่เมื่อนำรถมาตรวจสอบอย่างละเอียดและสอบสวนผู้ต้องหาจึงรับสารภาพก่อนเจ้าหน้าที่ตรวจพบยาบ้า 560,000 เม็ดซุกซ่อนอยู่ในช่องลับที่ดัดแปลงบริเวณหลังกระบะแคปของรถกระบะการสอบสวนนายฮาซันรับสารภาพว่าเคยลักลอบขนยาเสพติดมาแล้ว2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3โดยได้รับค่าจ้าง 200,000 บาทก่อนมาถูกสกัดจับได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
4: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหาร

0: ักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
2: กลับมานะชั่วโมงที่2 9นาฬิกา9นาทีนะเอาก่อนอื่นนะมานี่เลยนะเชิญชวนมาร่วมกันนะมาเรียกว่าอะไรอ่ะร่วมอบรมนะรุ่นใหม่เปิดแล้วนะ CEO of ASEAN รุ่นที่3ซึ่งเขาบอกว่าเป็นรุ่นที่อสมทเราจัดแล้วได้ผลดีมากนะแล้วเขาสร้างเป็นเครือข่ายนะรุ่น1กับรุ่น2รุ่น2มานี่ตอนนี้นะเปิดรับรุ่น3แล้วนะคะก็คือเป็นการเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนนะปัจจุบันอาเซียนเรามีติมอร์เลสเข้ามาเพิ่มนะเป็น11ประเทศแล้วนะฮะก็เรื่องของตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยนะการอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจแล้วก็นะเรื่องนี้เนี่ยนะก็จะได้อบรมได้พบกับกูรูด้านประเทศอาเซียนนะระดับมือหนึ่งของไทยเลยนะฮะพร้อมทั้งการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดมหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนนะครับนี่ต้องบอกนะว่าเห็นรายชื่อของกูรูที่จะมาพูดมาบรรยายในหลักสูตรนี้นะโหต้องบอกว่าคุ้มค่ามากนะคนแรกแน่นอนนะฮะอาจารย์อัดพิสารวานิชนะแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะอาจารย์ปิติสีแสงนามนะแล้วก็คุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะแล้วก็คนนี้เนี่ยเพิ่งไปฟังเขาบรรยายมานะดร.อามตั้งนิรันดร์คือพี่ต้องบอกว่าอายุน้อยแต่ว่าบรรยายได้เก่งแล้วก็มองเรื่องของมิติสหรัฐจีนได้ขาดมากนะอาจารย์ดร.อามตั้งนิรันดร์นะแล้วก็จะมีคุณกฤษรัตน์ก้อนเทียนนะแล้วก็คุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงนะที่ได้จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนนะการอบรมนี้นะจะเริ่มในห้วงของเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้นะก็สามารถสมัครได้นะในราคาพิเศษนะท่านละ 59,000 บาทนะรับจำนวนจำกัดนะฮะ 59,000 บาทนะฮะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649นะถ้าจดไม่ทันหรือสนใจก็คลิกเข้าไปในเพจของอสมท 100.5 ได้นะฮะ
3: จะบอกว่าพวกที่เรียนเนี่ยมากี่รุ่นแล้วเนี่ยรุ่นที่เท่าไหร่แล้ว
2: รุ่นที่
3: สามใช่ไหม
2: ก็สองรุ่นที่ผ่านมา
3: แน่นกันมากเลยอ่ะ
2: เขามีกิจกรรมที่แบบพบปะเจอแล้วก็มีการแนะนำต่อกันว่าอันนี้อันนี้ซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายที่อสมทเริ่มทำ
3: ไม่น
2: ่
3: าเช
2: ื่
3: อเลยเนาะเออคือแน่นจริงๆคือถ้ามีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับอสมทนะก็จะได้นี่แหละ
2: เออ
3: คือรุ่นอะไรทั้งหลายแหละเข้ามาเป็นกำลัง
2: เ
3: นี่ย
2: เป็นระบบการสร้างมวลชนใช้ได้นะเนี่ยแหมน้องอ้อมอ่ะ
3: เป็นกำลังที่สำคัญของอสมทไปโดยปริยายไปเลย
2: ใช่
3: มาค่ะมาเรามาเรื่องของหัวสวกันบ้าง
2: เรื่อง
3: หัวสว

0: ก็คือตอนนี้อ่ะเราก็คงจะเห็นอยู่นะว่าไปมาเนี่ยมันลามมาสู่เรื่องของการฟ้องร้องดำเนินคดีหลังจากที่ทางคุณยิ่งชีพเนี่ยออกมาแฉซึ่งถามว่าไอ้การแฉเนี่ยก้าวรายชื่อเนี่ยของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ไหมมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่จริงๆอ่ะรายละเอียดทั้งหมดมันอยู่ในอยู่ในสำนวนการฟ้องอ่ะของทาง DSI ตอนนี้หลายคนก็ตั้งคำถามนะว่าเฮ้ยแล้วมันหลุดมาได้ยังไงแต่ว่ามาถึงวันนี้เอาเรื่องของคดีก่อนเรื่องของคดีเนี่ยคือหลายคนกำลังมองนะไม่ต้องดูอะไรอ่ะอย่างคุณวัดติ่งสมิธนะอดีตผู้พิพากษาอุปโสในศาลฎีกาเนี่ยมองเลยนะว่าไอ้การฟ้องร้องดำเนินคดีครั้งนี้เนี่ยนะมันถือเป็นจุดตัดทางนิติศาสตร์กับการเมืองไทยจุดตัดที่ว่านี้นะอาจารย์จะอธิบายเนี่ยก็คือเรื่องเนี่ยมันกำลังจะก้าวเข้าสู่กระบวนการของศาลยุติธรรมแล้วจาก DSI กกต.ซึ่งมันก็ยังยืดเยื้อยังไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ทางกกต.บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนหน้
1: า
0: แต่ว่าเนี่ยเรื่องมันจะเข้าสู่ศาลยุติธรรมซึ่งมันจะเป็นคำพิพากษาที่มันสามารถใช้ต่อเนื่องในกระบวนการต่างๆได้ที่มันยึดโยงกันได้อะไรเงี้ยโดยทางอาจารย์อธิบายไว้อย่างนี้นะบอกว่าเมื่อมองผิวเผินเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็นแค่เพียงการปะทะกันใช่ป่ะระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายกับภาคประชาชนเนี่ยแล้วก็พรรคการเมืองแต่ถ้าหากว่ามองลึกลงไปเนี่ยคดีนี้มันอาจจะกลายเป็นหนึ่งในคดีที่สำคัญที่สุดคดีนึงเพราะอาจจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างกระบวนการตรวจสอบของกกต.และก็ DSI กับกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมคือคดีหมิ่นประมาทเนี่ยมันไม่ได้ตัดสินคดีหัวสวแต่ว่ามันจะตัดสินในแง่ของความสุจริตคือสิ่งแรกเนี่ยที่ต้องทำความเข้าใจก็คือถ้าว่ามีการฟ้องคดีหมิ่นประมาทจริงเนี่ยศาลยุติธรรมเนี่ยจะไม่ได้วินิจฉัยว่าใครกระทำความผิดฐานหัวเลือกสวไหมเพราะประเด็นนี้มันอยู่ในอำนาจของกระบวนการใช่ป่ะตามกฎหมายการได้มาซึ่งสวแล้วก็เป็นหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งกันไปแต่ว่าสิ่งที่ศาลยุติธรรมเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือการที่คุณยิ่งชีพเนี่ยเผยแพร่และยื่นข้อมูลเนี่ยมันเป็นการใส่ความโดยไม่มีมูลหรือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ในการตรวจสอบเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะโดยสุจริตเพราะนั้นคำถามเนี่ยมันจะทำให้ศาลเนี่ยจำเป็นต้องพิจารณาที่มาของข้อมูลและพยานหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องเนี่ยใช้อ้างอิงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าข้อมูลมาจากสำนวนกกต.และ DSI ข้อมูลเนี่ยเมื่อไอลอเนี่ยนำมาแถลงและยื่นต่อฝ่ายค้านปรากฏว่าเป็นข้อมูลที่อยู่ในสำนวนของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางคณะที่26ของกกต.ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของกกต.และสำนวนของ DSI ในคดีฟอกเงินเนี่ยหากข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้ใช่ป่ะแล้วมีการฟ้องคดีหมิ่นประมาทเกิดขึ้นจริงเนี่ยจำเลยก็ย่อมอาจยกข้อต่อสู้ว่าข้อความที่ตัวเองเนี่ยนำเสนอไม่ได้เกิดมาจากการกล่าวหาเลื่อนลอยแต่ว่ามันตั้งอยู่บนข้อมูลที่ได้มาจากกระบวนการสืบสวนสอบสวนและไต่สวนของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายเพราะนั้นถ้าหากว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยฟ้องคุณยิ่งชีพกับศาลยุติธรรมจริงเนี่ยในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยจำเลยก็ย่อมมีสิทธิ์ขอให้ศาลเนี่ยไต่สวนข้อเท็จจริงจากกกต.และ DSI มีอำนาจในการเรียกมาอยู่แล้วใช่ป่ะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในมาตรา 161/1 ได
1: ้
0: ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในมาตรา 161/1 เนี่ยก็คือให้อำนาจศาลเนี่ยยกฟ้องคดีราษฎรที่เป็นโจทหากปรากฏว่าการฟ้องนั้นเป็นไปโดยไม่สุจริตบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อการแกล้งเอาเปรียบหรือว่ามุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบและก็มาตรา 165/2 ก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยเนี่ยเสนอพยานและหลักฐานหักล้างได้ตั้งแต่วันไต่สวนมูลฟ้องเพราะนั้นเนี่ยบทสรุปวิเคราะห์ที่ทางคุณวัดตินสมิธเนี่ยได้สรุปเอาไว้ก็คือมันจะเป็นดุลยภาพใหม่ของกระบวนการยุติธรรมเลยคือไม่ว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะตัดสินใจฟ้องหรือไม่ก็ตามนะหรือว่าผลของคดีจะเป็นยังไงเนี่ยสิ่งที่สังคมเนี่ยควรจะคาดหวังก็คือกระบวนการยุติธรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเนี่ยนำพยานหลักฐานมาแสดงอย่างเต็มที่และให้ศาลเนี่ยเป็นผู้ชั่งน้ำหนักตามกฎหมายและท้ายที่สุดประเด็นสำคัญที่สุดเนี่ยอาจไม่ใช่ว่าใครเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะคดีแต่มันก็คือการที่สังคมไทยจะได้เห็นข้อเท็จจริงค่ะที่ผ่านการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมมากกว่าการแข่งขันกันด้วยการแถลงข่าวหากคดีหมิ่นประมาทเกิดขึ้นจริงคดีเนี้ยมันอาจจะกลายเป็นคดีสำคัญที่ทดสอบดุลยภาพระหว่างสิทธิ์ในชื่อเสียงเสรีภาพในการตรวจสอบและความโปร่งใสของกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและมันก็จะเป็นประเด็นที่มีความหมายต่อระบบกฎหมายและประชาธิปไตยไทยในระยะยาวนี่คือที่คุณวัดติ่งสมิธเนี่ยอดีตผู้พิพากษาเนี่ยได้ระบุเอาไว้แต่ที่สำคัญก็คือ มันจะเป็นบทสรุปในแ

0: เป็นการย้ำและยืนยันว่าไอ้ข้อมูลต่างๆที่คุณยิ่งชีพเนี่ยได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเนี่ยมันคือข้อมูลและข้อเท็จจริงและมันเมื่อศาลมีคำพิพากษาออกมาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มันจะเป็นตัวชี
1: ้
0: ต่อเนื่องไปในกระบวนการอื่นๆ
1: จริง
0: เพราะนั้นเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องอะไรที่มันมีผลสะเทือนต่อคดีนี้อย่างมากเลยเมื่อมีบทสรุปออกมาจากกระบวนการศาลยุติธรรมมันจะมีน้ำหนักมากอ่ะเอางี้ดีกว่าในแง่ของข้อมูล
1: อ๋อเข้าใจแล้วแต่ใช้คำดีนะจุดตัดระหว่าง
0: นะจุดตัดค่ะมันจะเป็นจุดตัดระหว่างทางนิติศาสตร์และการเมืองไทยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญไงในแง่ของประเด็นการโหวตสว.เนี่ยเพราะมันก็ส่งผลสะเทือนในแง่ของการเลือกตั้งใช่ไหม
1: ใช
0: ่แต่คือคุณยิ่งชีพเนี่ยกำลังไปดีๆเลยนะ
1: ยอชอยอช
0: อ
1: เขาเรียกยอชอใช่ไหม
0: แต่ว่าไม่ไหวนะ คุณกฤวีอ่ะเอาซะแรงเลยอ่ะแต่ทีเนี้ยที่น่าสนใจก็คือไปมาเนี่ยคือคนกำลังแบบไหลไปทางคุณยิ่งชีพนะแต่มาวันเนี้ยก็อยากจะถามว่าคุณยิ่งชีพคุณกำลังทำอะไรอ่ะคือตอนแรกเนี่ยจำได้มั้ยที่บอกว่าคุณยิ่งชีพบอกว่าจะตั้งให้คุณอนนท์นำพาเนี่ยเป็นทนายความและพอหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวไปถามก็พูดทำนองว่าคือพูดเล่นๆนึกขึ้นมาได้ก็พูดขึ้นมาแต่ปรากฏว่าคุณยิ่งชีพค่ะไปเขียนลงในเอกสารเรียบร้อยเลยนะเรื่องของการฟ้องร้องเนี่ยใส่ชื่อของคุณอนนท์นำพาค่ะใส่ชื่อของคุณอนนท์นำพาเลยได้บอกว่าเนี่ยหนังสือแต่งตั้งทนายเนี่ยขอแต่งตั้งให้ในอนนท์นำพาเป็นทนายความของข้าพเจ้าในคดีนี้และให้มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาใดๆไปในทางเนี่ยอะไรเนี่ยจำหน่ายสิทธิ์ของข้าพเจ้าได้แต่เฉพาะเพื่อการคัดค้านอำนาจของระบอบสีน้ำเงินและทวงคืนสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เลยงงว่าตกลงเนี่ยทำไมถึงจะให้คุณอนนท์นำพามันมีเหตุผลอะไรหรอเพราะว่าพอไปเปิดดูถามใน Google ใน AI เนี่ยว่าเอ้ยมันตั้งได้หรอเขาบอกเลยนะบอกว่าการตั้งทนายความที่กำลังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำให้มาทำหน้าที่ว่าความหรือดำเนินคดีแทนไม่สามารถทำได
1: ้
0: เขาก็จะขีดเน้นไว้เลยไม่สามารถทำได้ทนายความที่อยู่ในเรือนจำไม่สามารถออกมาศาลเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือว่าเป็นทนายความให้กับลูกความได้เพราะนั้นก็เลยยังงงว่าคุณยิ่งชีพกำลังเล่นอะไรเอาผู้ต้องหาในคดีมาตรา112เนี่ยมาเป็นทนายความเนี่ย
1: แล้วเขาจะมาช่วยได้ไงเขาจะมาช่วยว่าความจะมาช่วย
0: ก็เนี่ยก็ไม่ได้ไงเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยคือตามระเบียบไม่ได้ไงเพราะนั้นคุณยิ่งชีพกำลังเล่นอะไรไงคือจากตอนแรกอะที่คนกำลังไหลเทไปที่ตัวคุณยิ่งชีพว่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะมันจะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆที่ออกมาเพราะว่าคือหลายคนก็ยังไม่แน่ใจกับทาง DSI หรือว่ากับทางกกต.ใช่มั้ยว่ามันจะมีบทสรุปออกมายังไงแล้วจะมีบทสรุปเมื่อไหร่เพราะเรื่องนั้นมันก็ดูจะถูกยื้อเนิ่นนานกันออกไปแต่พอกระบวนการยุติธรรมปุ๊บเนี่ยอ่ะมันเริ่มเป็นความหวังของคนแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะเห็นภาพความชัดเจนของเรื่องคดีหัวสว.แล้วแต่เนี่ยคือคุณยิ่งชีพเนี่ยมาทําแบบเนี้ยก็เลยยังงงๆอยู่ว่าคุณกำลังเล่นอะไรอ่ะต้องการอะไรกับการนำเอาทนายความที่มีคดีมาตรา112เนี่ยมาทำคดีงง
1: ก็งงอยู่ดีนะ ยังนึกไม่ออก
0: ก็งงว่าคือเขาต้องการอะไรอ่ะคือกำลังต้องการอะไรเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูไปว่
1: า
0: เขากำลังเคลื่อนไหวอะไร
1: หรือว่าเขาแค่เชิงสัญลักษณ์ว่าฉันเป็นฝั่งนี้นะฉ
0: ัน เนี่ยก็ไม่รู้ไงว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงต้องไปถามเจ้าตัวแล้วล่ะว่าคือเจ้าตัวกำลังต้องการอะไรอ่ะ
1: หรือเขาต้องการสร้างแนวร่วม
0: แต่ว่าอ่ะนอกเหนือจากประเด็นนี้นะมีการมองกันอีกประเด็นหนึ่งกับความเคลื่อนไหวนี่แหละความเคลื่อนไหวของยิ่งชีพอ่ะคืออย่างที่บอกว่ากรณีของคุณยิ่งชีพเนี่ยนะไปเอาข้อมูลเนี่ยมาจากไหนใครให้ข้อมูลคุณยิ่งชีพแล้วคือให้เหมือนให้คุณยิ่งชีพเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวเลยล่ะในกรณีของคดีหัวสวที่เปิดออกมาเป็นฉากทั้ง9คนเนี่ยของพรรคภูมิใจไทยอ่ะและคนก็เริ่มมองไปที่พรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ออกมาเล่นเรื่องคดีหัวสว

เนี่ยตั้งแต่สมัยคุณภูมิธรรมสมัยพันตำรวจเอกทวีที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำกับดูแล DSI อยู่เนี่ยแล้วคุณภูมิธรรมเองก็เป็นรองนายกกำกับดูแล DSI อยู่เนี่ยก็เป็นคนที่คุมหลักฐานเนื้อหาทั้งหมดแล้วมันหลุดมาจากทางนี้หรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยเริ่มมีการมองว่าเอ๊ะไอ้ที่เห็นพรรคเพื่อไทยเงียบๆเนี่ยมันเงียบจริงไหม

0: หรือเปล่า
1: เมื่อวานคุณเศรษฐาก็เพิ่งไปรับรางวัลที่ทำเนียบนะเขาเดินชมทำเนียบกันชื่นมื่น
0: คุณเศรษฐาเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอก
1: น
0: ะ
1: เขา
0: อยู่นอกแล้วอยู่คนนอกแล้วเพราะนั้นเนี่ยคือไอ้ประเด็นความเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็น่าแปลกอ่ะมันน่าคิดเหมือนกันไงว่าคือคนเขาเริ่มตั้งคำถามกันออกมาแล้วเพราะมันเริ่มมีความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยกันออกมาคืออย่าลืมนะว่าตอนช่วงนั้นเลยตอนช่วงแรกๆเลยที่เขาตั้งข้อหาเนี่ยตั้งข้อหาคดีหัวสวเนี่ยเขามีการระบุผู้ที่เป็นเหมือนเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้จะมีทั้งหมด229คนเป็นสว. 138แล้วก็เป็นคนของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เครือข่ายอีก91คนรวมเป็น229คน
1: น
0: ่ะและในกรณีนี้มันมีการมองกันออกมาในประเด็นที่ตอนช่วงของการร่วมรัฐบาลน่ะจำได้มาว่าตอนแรกก็มีข่าวมาว่าเรื่องพรรคราษฎรจะเข้ามาร่วมรัฐบาลแต่ว่าไปมามันปุบปับมากเลยอยู่ดีพลิกเป็นพรรคเพื่อไทยเฉยเลยอ่ะซึ่งมันแบบเหมือนเป็นการพลิกแบบชั่วข้ามคืน
1: อ
0: ่ะมันก็มีอะไรแปลกๆอยู่เนาะแล้วก็มาถึงวันนี้ก็กำลังมีการมองกันว่าจากประเด็นปัญหาเนี่ยของพรรคภูมิใจไทยที่ตอนนี้เรตติ้งก็กำลังร่วงอยู่โดยเราเห็นได้จากนิด้าโพที่ก็ไปสำรวจคะแนนความนิยมเนี่ยของตัวท่านนายกเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยก็ลดลงนะเขาทำแบบไตรมาสเลยไตรมาสที่2เราเนี้ยคือจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ 29.40 ตอนไตรมาสแรกแล้วพอมาไตรมาสที่2เนี่ยก็ 21.68% ก็ลดลงจากไอ้ประเด็นปัญหาเนี่ยโอ้ยสารพัดเลยเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยที่มันถาโถมประดังประเดกันอยู่เนี่ยแล้วปรากฏว่าเขาก็เอาไปเทียบกับคุณเทงไม่ใช่คุณยศนันคุณเทงเนี่ยเขาอยู่ดับหนึ่งอยู่แล
1: ้
0: วแต่ว่าคุณยศนันเนี่ยมีเรตติ้งที่เพิ่มขึ้นค่ะจากไตรมาสแรกเนี่ยอยู่ที่ 8.08 แล้วก็เพิ่มขึ้นไตรมาส2เป็น
1: 11.64
0: เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยกำลังมีความเคลื่อนไหวซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามแล้วบอกโอ้พรรคเพื่อไทยตอนนี้ไม่ค่อยเป็นประเด็นนะเคลื่อนแบบเงียบคุณทักษิณก็เก็บตัวเงียบตอนนี้ไปอยู่เยอรมันเลยของเขาเนี่ยกับลูกสาวเนี่ยโพสต์อยู่ทุกวันเนี่ยตอนนี้ก็ปรากฏว่าเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยพรรคเพื่อไทยค่ะเพิ่งจะจัดงานอีเวนต์ใหญ่โชว์ผลงานในรอบ90วันใน5กระทรวงที่พรรคเพื่อไทยเขากำกับดูแลแล้วปรากฏว่าในงานนี้มีคุณยศชนันขึ้นไปกล่าวสปีชซึ่งก็เลยมีข่าวกันออกมาตอนนี้สื่อเริ่มเล่นประเด็นแล้วว่ากำลังมีความพยายามของพรรคเพื่อไทยเหมือนกับว่าฉันกำลังจะกลับมาแล้วฉันกำลังจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมและการกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมได้เนี่ยคือถ้าเกิดอย่างในกรณีเนี้ยทางคดีอ่ะเล่นงานพรรคภูมิใจไทยได้เนี่ยมันจะไปถึงยุบพรรคเลยนะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยนี่มันจะเป็นคดีกฎหมายพรรคการเมืองในมาตรา45เนี่ยเขาจะมีข้อห้ามเอาไว
1: ้
0: ข้อห้ามก็คือห้ามพรรคการเมืองหรือว่ากรรมการบริหารพรรคเนี่ยกระทำการหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำการก่อกวนคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือสิ้นธรรมอันดีของประชาชนซึ่งคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะอย่าง9คนเนี่ยอยู่ในกรรมการบริหารพรรคป่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามีรายชื่ออยู่ในกรรมการบริหารพรรคไหมแล้วก็มันมีห้ามกระทำการอันเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศคือตอนนี้เรื่องมันผูกโยงไปที่พรรคภูมิใจไทยไงคือโทษเนี่ยนะผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองที่ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลในสั่งเพิกถอนสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งและทีเนี้ยโทษกับพรรคเนี่ยถ้าว่าพรรคเนี่ยนะพรรคการเมืองเนี่ยกระทำผิดมันอาจนำไปสู่การยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองได
1: ้
0: คือถ้าเกิดว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถูกยุบเนี่ยโอ้โหพรรคเพื่อไทยต้องพูดเลยฉันจะกลับมาแล้วการต่อสู้เนี่ยที่ห้ำหั่นกันมากก็คือในพื้นที่ของภาคอีสาน
1: ใช่เนี่ยแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวเลือกตั้งซ่อมอุดร
0: อ
1: ่ะคือถ้าเพื่อไทยส่งด้วยนี่ก
0: ็
1: นะแต่ถ้าไม่
0: แต่มันก็เป็นพื้นที่เก่าของภูมิใจไทยเขาอยู่แล้วนี
1: ่ใช่แต่ว่าก่อนหน้านั้น
0: เราไม่รู้ว่าเบอร์สองเนี่ยคนที่ได้ลำดับสองคะแนนห่างต้องไปดูคะแนนว่าเบอร์สองเขาได้คะแนนห่างกันเท่าไหร่เงี้ยแล้วใครพักอะไร
1: ใช่แล้วตอนนี้ต้องยอมรับว่าไอ้เรื่องกระแสเรื่องกัมพูชามันก็เหมือนซาไปในแง่ของความนิยมของพรรคด้วยไงมันก็อาจจะ
0: แล้วมันเกิดกรณีนั้นด้วยไงเจ้าของปั๊มอ่ะเงินเยียวยายังไม่ได้เลยจนถึงตอนนี้เห็นเนี่ยมีชี้แจงออกมานี่ ชี้แจงอ่ะเห็น

0: นะมีคำชี้แจงไอ้เรื่องเงินเยียวยาเนี่ยล่าสุดอะมีออกมาเนี่ย
1: ก็เห็นบอกว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะอะไรอะเมื่อวานเห็นบอกว่ามันมีเรื่องของ
0: นี่ไง
1: แอปออฟกอดเรื่องไรออดเรื่องอะไรอ่ะเรื่องจะว่ามันเข้าข่ายกฎหมายการชดเชยไหมของภาค
0: นี่คุณรัชดา
1: ประกันใช่ไหม
0: คุณรัชดาเขาชี้แจงอยู่นี่เขาบอกว่ายืนยันว่าเร่งดูแลทุกด้านด้วยความห่วงใยจ่ายเงินช่วยเหลือทุกช่องทางตามหลักเกณฑ์แต่นี่มันเป็นปีแล้วนะ
1: ครบรอบปีเมื่อวาน
0: ครบรอบปีอ่ะเนี่ยโฆษกนะบอกว่ารัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างดีนายกเนี่ยได้ติดตามช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องกำชับให้ทุกหน่วยเนี่ยเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมซึ่งโอ้โหคือเข้าใจนะว่าระบบราชการเนี่ยมันจะจ่ายอะไรเนี่ยมันช้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาแต่นี่มันเป็นปีมันนานเกินเน
1: า
0: ะซึ่งตามรายงานเนี่ยโอ้โหนี่เงินสถานีบริการที่ได้รับความเสียหายเนี่ยมูลค่า 3.05 ล้านโดยได้รับเงินชดเชยจากทิพยประกันภัยล้านหนึ่งได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทปตท.เนี่ย 2.05 ล้านปัจจุบันเนี่ยสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วตั้งแต่วันที่5กันยาปี68ยังมีเรื่องของร้านสะดวกซื้ออีกเนี่ยไอ้พวกเงินอุ้ยนี่สารพัดเลยนะแล้วก็ผู้เสียชีวิตอีกแสดงว่ายังไม่ได้เลยเหรอเนี่ยเขาบอกว่ามันมาจากกองทุนหลายกองทุนที่ช่วยเหลือซึ่งจากการตรวจสอบกรณีความเสียหายของสถานีบริการเนี่ยพบว่าคำขอในส่วนนี้มันยังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยรวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทต้นสังกัดแล้วการพิจารณาก็เลยต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ในเรื่องการไม่จ่ายเงินชดเชยซ้ำในความเสียหายรายการเดียวกันเพื่อให้การใช้เงินของรัฐเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้ประสบภัยในทุกกรณีเพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็เข้าใจก็เห็นใจกับผู้ประสบเหตุทุกคนนะเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของตัวเลขแต่มันกระทบทั้งชีวิตครอบครัวและอาชีพนั่นหมายความว่าคือเขาคงได้ไปส่วนนึงแล้วแต่ไปจ่ายซ้ำซ้อนไม่ได้อ
1: ย่างนั้นก็ที่บอกว่าก็คือประกันภัยจ่ายแล้วปตท.จ่ายแล้วแต่ว่ามันก็ต้องแต่รัฐก็ต้องเยียวยาด้วยพี
0: ่มันก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้จ่ายยังจ่ายไม่ได้แต่ว่าดูยังไม่เคลียร์เนาะ มันยังไม่เคลียร
1: ์เราก็ไม่ได้ตามด้วยเนาะ
0: แต่มีน่าเชื่อเลยเนาะว่ามันจะยืดเยื้อได้ขนาดนี้เป็นปีอ่ะเดี๋ยวเราว่ากันต่อตามกันต่อนะคะในเบรกหน้ายังไม่จบค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: มาช่วงสุดท้ายนะ 9:33 นาทีอันนี้นะคุณสุวลีนะบอกว่าเรื่องของการชดเชยเนี่ยนะ

0: บอกว่ารถเนี่ยเคยโดนระเบิดที่ใต
1: ้
0: ก็คือประกันจ่ายแล้วรัฐจะไม่จ่ายแต่บ้านที่พังรัฐจ่ายให้ค่ะเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อก็คือถ้ามีประกันอ่ะก็คือรัฐจะไม่จ่ายก็คือมีภาคเอกชนรับผิดชอบแล้วเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนอันนี้นี่เห็นเขายกตัวอย่าง
1: อ๋อก็คือแสดงว่าทางปั๊มเนี่ยพวกภาคเอกชนนะที่โฆษกอธิบายมาไง
0: ก็คือ
1: เท่านั้นตอนนี้อะไรเนี่ย
0: แล้วประกันภัยจ่ายแล้ว
1: คือคุณก็ได้ไปแล้ว2 เด้งแล้วเนาะ3-4 ล้านแล้วอะไรเงี้ยแล้วคือจะเงินเยียวยาจากรัฐก็เลยไม่สามารถจะจ่ายได้อีก
0: จริงๆอ่ะแล้วสามารถจ่ายได้คือชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปในห่วงที่แบบ
1: ที่ไม่สามารถ
0: ไม่สามารถได้จริงๆอ่ะน่าจะสามารถตรงนั้นน่าจะชดเชยได้แต่ว่าต้องรอดู
1: โอ้ยเนาะมันเป็นระบบราชการเนาะถ้าไม่งั้นเป็นรายละเอียดอะเราก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้ระบบราชการเขาเป็นยังไงเรื่องจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยเดี๋ยวทางรัฐบาลเขารู้แล้วคือเดี๋ยวเขาก็ไปจัดการเอาเองอะ แต่ว่าเรื่องของคดีเรามาว่าเรื่องคดีหัวสวกันต่อนะคือตอนนี้กำลังมีการตั้งคำถามแล้วล่ะกับความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาตั้งคำถามเฉยๆนะว่าอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือเปล่าตอนนี้คือเหมือนทุกกระแสเนี่ยมันก็พุ่งตรงไปที่พรรคเพื่อไทยอ่ะเพื่อการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพรรคคือจะกลับมาได้เนี่ยแล้วมีคู่แข่งอย่างภูมิใจไทยนั่นก็ลำบากนะสำหรับพรรคเพื่อไทยอ่ะโดยเฉพาะกับในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ใหญ่พื้นที่หลักที่คุมส.ส.มากที่สุดในสภาคือถ้าเกิดว่าก็อย่างที่บอกว่าคือใครก็ตามที่สามารถเอาชนะในพื้นที่นี้ได้เนี่ยมันก็มีโอกาสสูงที่คุณจะเป็นพรรคการเมืองลำดับหนึ่งในสภา
0: อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะ
1: ว่าใช่การตั้งข้อสังเกตเฉยๆเราไม่ได้ไปว่าว่าคุณอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มมีการพุ่งตรงไงคือกระแสพุ่งตรงไปที่ตัวของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าไอ้ข้อมูลต่างๆนี่มันจะหลุดมาได้เนี่ยมันจะหลุดออกมาได้ยังไงไงแล้วก็ไปอยู่ในมือของคุณยิ่งชีพแบบ
0: หรือมีใครแบบมาแบบเหนือชั้นเพื่อให้สองพักนี้เกิดความหวาดระแวงกันก็เป็นไปได
1: ้และเดี๋ยวมันก็คงมีการเจรจาต่อรองกันอ่ะเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้ว
0: ก็อีกเท่าไหร่อีก2 เดือนก็เตรียมปรับครม.แล้วนะตุลาพฤศจิกา
1: เพราะมันก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นความแปลกของพรรคเพื่อไทยที่เงียบแบบผิดปกติโดยเฉพาะกับคุณทักษิณคือเงียบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่เคลื่อนไหวไง
0: เขาอาจจะพี่คือตกลงกันไว้ว่าอย่าเคลื่อนไหวอะไรมากนะคือก็เหมือนทอดระยะออกไปก่อนอาจจะปีนึง
1: อ
0: ะปีนึง
1: แต่ไอ้การไม่เคลื่อนไหวเนี่ยมันก็แบบน่ากลัวเหมือนกันนะ
0: เขาก็คงเคลื่อนไหวแบบภายในของเขาแต่เพียงแต่อาจจะไม่ได้ยังไปกระทบอะไรอย่างอื่นมาก
1: แต่ว่าปรับครม.เนี่ยมีแน่ไงพี่บอกว่าแยกกระทรวงเนี่ย
0: อ๋อใช่ใช่
1: ยังไงก็ต้องปรับ
0: กับกระทรวง
1: คือยังไงไอการปรับครม.เนี่ยเกิดขึ้นแน่ๆแต่ทีเนี้ยมันจะใช้โอกาสเนี้ยปรับใหญ่เลยหรือเปล่า
0: ก็ตอนนี้ก็กระแสเลยกระแสข่าวเลยว่าพรรคกล้าทำจะร่วมโดยที่ร้อยเอกธรรมนัสไม่รับตำแหน่ง
1: มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาเปล่าไม่รู
0: ้แล้วก็ให้รอดูเนี่ยว่าการเลือกตั้งซ่อมที่อุดรเนี่ยดูว่าพรรคไหนจะร่วมจะหลีกทางจะหลบอะไรกันหรือเปล่าน
1: ี่เรามานั่งนับนิ้วดูนะ
0: ว่า
1: แล้วมันตีอ่ะของพวกกลุ่มดูสิพวกกลุ่มเนี่ยลูกมันเกิดเก้าลูกเทพเนี่ย
0: ทำไม
1: เฮ้ยมี9 คนนะ
0: หรอ
1: ที่ได้เป็นรัฐมนตรีอ่ะ
0: รู้ว่าเยอะแต่ไม่เคยนับเท่าไหร
1: ่นั่งนับนิ้วดูเนี่ย9 คนไม่เชื่อก็ต้องเชื่
0: อ
1: โอ้โหคือเยอะมากอ่ะก็เมื่อวานสัมภาษณ์นี่ไงสัมภาษณ์คุณเอาดูสิเดี๋ยวนี้นะเป็น
0: ใครใครไหนไหนใบมาใบมายังไม่เห็น
1: เรามาตีช่วยเข้ามานะสิริพงษ
0: ์อ๋อต
1: ้
0: น
1: คุณสิริพงษ์บอกรู้ไหมว่ารัฐมนตรีอ่ะลูกเทพเนี่ยนะมี9 คนแกยังเหรอ
0: ไม่ได้นับเหมือนกัน
1: เก้าคน คิดดู9คนในอ่ะไม่นับ1อ่ะ9 35
0: นับซาบิดามั้ย
1: นับเออบอกว่าถ้าพูดถึงอะไรถามว่าเออเนี่ยก็ถามสิพรเหมือนกันว่านับซาบิดามั้ยคือจริงๆอ่ะเค้าก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแต่ก็ถือว่าเป็นลูกเทพนะ
0: เออแต่ว่าเค้าเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วด้วยใช่มั้ย
1: เออแต่ว่าอ่ะถ้านับเนี่ยก็คือ9อ่ะ

0: แอบอ่าน
1: เยอะมากถือว่าโห
0: เขาเรียกว่าเป็นการเตรียมพร้อมการผ่องถ่ายเจเนเรชันของพรรคภูมิใจไทยไงเอาเจเนเรชันนี้ขึ้นมาเลยเพื่อเดี๋ยวผ่องถ่ายยุคหน้า
1: แต่ว่าก็ไม่ได้แสดงบทบาทอะไรในแง่ของการทำหน้าที่เลยนะ
0: แต่อ
1: ัน
0: น
1: ึ
0: งนะต้องขอติงนะว่าจำได้ไหมนายกเคยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะวัด KPI ATI อะไรก็ตามต้องไม่มีรัฐมนตรีโลกลืมจากนั้นน่ะ 2-3 อาทิตย์แล้วอ่ะเราก็ไม่เห็นนะว่ามันจะมีใครคนไหนที่แบบ
1: นี่ก็พยายามอยู่
0: ใครอ่ะที่แบบดูแบบ
1: เพราะว่าวันเนี้ยที่เจอคุณศิริพงษ์ไงก็คุยกันบอกว่าเนี่ยวันๆเนี่ยเห็นออกทีวีทุกวันเลย
0: เ
1: พราะว่าก็จะมีแค่คุณพลดอนกับคุณสิริพงษ
0: ์
1: ที่สามารถจอกมาชี้แจงได้ในขณะที่คนอื่นเนี่ยก็เงียบฉี
0: ่
1: ตอนนี้น้ำตรีคนนั้นบอกกันบอกว่าพยายามอยู่หัดอยู่แล้วตอนนี้บอกก็จะบอกเลยนะบอกจะเอาใครไหม
0: ตอนนี้เริ่มเห็นคุณพลพี
1: ใช่
0: เริ่มแล้ว
1: แล้วก็มีใครนะที่คุม
0: ไอ้สอท
1: อคุมสอทอชื่ออะไรนะ
0: ฮะ
1: ที่คุมสอทออ่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอ่ะ
0: กำนันอะไรโกเพเหรอ
1: โกเพ
0: เขาก็อาจมุมนึงเขาก็เหมือนพยายามนะแต่ว่ามันก็ยังไม่เป็นที่จดจำเท่าไหร่อ่ะเนาะอย่างคุณพลพีเนี่ยเห็นอ่ะเดี๋ยวนี้แบบมีอะไรนะแบบพูดภาษาอังกฤษแบบเวลาลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มแบบให้สัมภาษณ์เพราะว่าเวลานายกอ่ะพอนายกเสร็จไม่ให้สัมภาษณ์โน่นพลพีจะให้พลพีพูดตลอด
1: ไม่น้องไหนลองโฆษกอ่ะใครนะน้องอะไรนะพลอยทะเลอ่ะ
0: น้อง
1: พลอยทะเลเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดานะ
0: ใช่
1: คือไปนั่งคุยประวัติกับเขาว่าวันก่อนเนี่ยไปออกรายการคือคนยอดดูไม่ค่อยเยอะหรอกนะแต่ชีวิตเขาเนี่ยต้องบอกว่าน้องนี่ไม่ธรรมดานะ
0: ใช่
1: คือตอนแรกนึกว่าครอบครัวเนี่ยเป็นนักการเมืองไม่เลย
0: แรกๆไม่ได้เป็นเลย
1: คือพ่อแม่นี่คือแบบเป็นนักธุรกิจอยู่ในพื้นที่แล้วคือชีวิตเธอเนี่ยพอลงปุ๊บเธอลงเลยการเมืองท้องถิ่นเป็นสอทอแล้วได้เลย
0: ใช
1: ่คือมันแปลกอ่ะคือปกติมันต้องมีพื้นฐานทางด้านการเมืองแต่นี่ไม่มีพื้นฐานเลย
0: ใช่ด้วยความที่ว่าน้องเขาเหมือนกับว่ามีเพื่อนมีอะไรอย่างงี้ด้วยรู้สึกว่าจะสนิท
1: คุณแม่มั้งก็คุณแม่อยู่กาชาดจังหวัด
0: แล้วก็รู้สึกว่าจะสนิทกับท่านพี่พัฒน์คุณพี่พัฒน์ด้วยหมายถึงว่าครอบครัวรู้จัก
1: ก็พี่พัฒน์ชวนให
0: ้ยายพัก
1: แล้วไม่ได้พี่พัฒน์อย่างเดียวคุณชาดาด้วยค่ะ
0: นั่นแหละ
1: คือแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเธอไม่ธรรมดา
0: ตาถึงอะว่าเรียกน้องเขาคือ น้องเขามีแวว
1: ใช่น้องมีแววต้องยอมรับเลยว่าน้องอะมีแวว
0: แล้วน้องเขาแมนแมนนะเขาแนวแมนแมนแล้วเขาก็แล้วคนภูเก็ตไงคนภูเก็ตคือเอาเป็นว่าเก่งอะเคยคุยกับ
1: คือมันต้องมีแววที่พวกเนี้ยมองออก
0: ใช่
1: คืออยู่ดีๆทำไมถึงไปขุดเอาน้องคนนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกับนะเป็นรองโฆษก
0: แล้วเขาเป็นนักกีฬาอะไรสักอย่างนะพี่นักกีฬา
1: เป็นนักกีฬาทีมชาติ
0: อะไรนะ
1: ว่ายน้ำหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้อะไรพวกนี้จำไม่ได้แล้วอ่ะ
0: เป็นนักกีฬา
1: เป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยแล้วเดี๋ยวก่อนเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วประสบอุบัติเหตุก็เลยเป็นที่มาของการเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนมาขับเครื่องบินนี่แหละมาเรียนได้ขับเครื่องบิน
0: ใช่ใช่ใช่เขาไปขับเขาไปเรียนขับเครื่องบินใช่ลืม
1: เนี่ยพวกกลุ่มเนี่ยเด็กรุ่นใหม่อ่ะในพรรคภูมิใจไทยอ่ะคืออ่ะเป็นกลุ่มหนึ่งที่กำลังถือว่ามีบทบาทสูงนะในพรรคแต่ในขณะเดียวกันคือคุณก็ยังไม่มีอะไรที่โดดเด่นเนาะคือโดดเด่นในแง่ว่ามีเขาเรียกอะไรอ่ะลูกชายครูใหญ่จะเรียกลูกชายเจ้าของพรรคก็นำทีมันก็น่ามีลูกชายเจ้าของพรรคอ่ะ
0: เจนกลุ่มยังเจนเขาอ่ะ
1: มันก็เลยทำให้โดดเด่นขึ้นมาเนี่ยมานั่งไล่ดูไงอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีใช่ไหมกลุ่มพวกแก๊งไอติ
0: ม
1: แก๊งไอติมที่มีบทบาททางการเมืองเนี่ยก็จะมีสมัยคุณยิ่งลักษณ
0: ์
1: แล้วก็มาแก๊งไอติมสมัยของพรรคประชาธิปัตย
0: ์แล้วก็มีแก๊งไอติมคุณยุคคุณอุ้งอิงเขาเรียกแก๊งไอติมไหม
1: ไม่มีด้วยหรอคุณอุ้งอิงแก๊งอะไรอ่ะแต่ว่าคุณสมัครเนี่ยมีคุณสมัครเนี่ยมีแก๊งออฟโฟ
0: ใช่
1: เนี่ยจะเป็นพวกกลุ่มที่แบบมีบทบาททางการเมืองพอเล่าให้ฟังมั้ยคุณสิพงษ์บอกขอขอบคุณมากเลยครับที่ให้กลุ่มผมเ
0: ข้าไม่เมื่อก่อนเป็นอะไรนะรู้สึกครูใหญ่เองอ่ะขอว่าไม่ให้เรียกว่าแก๊งลูกบังเกิด9ใช่มั้ยก็เลยกลายเป็นแก๊งลูกเทพ

0: คือเขาให้เรียกว่าแก๊งลูกเทพเสือตั้งชื่อว่าเป็นแก๊งลูกเทพแต่ก็บอกว่าไม่ใช่แก๊งลูกเทพ
1: อันนี้แก๊ง
0: ลูกบังเกิดเกล้า
1: แต่อย่าไปยุ่งกับเขาเยอะเลยครูใหญ่อ่ะ
0: ครูใหญ่ครูใหญ
1: ่เออไม่น่าเชื่อนะแบบถ้าแบบถือว่าเขาก็ประสบความสำเร็จนะในทางการเมืองคือไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกแต่ว่าก็นะถือว่าอยู่กำกับจนทำให
0: ้
1: พรรคภูมิใจไทยสามารถเป็นรัฐบาลได้ด้วยคือคุณอนุทินก็มีผลด้วยแหละแต่ว่าผนึกกำลังกันสองคน
0: แต่เอาให้ปีนี้ให้รอดก่อนเถอะ
1: เออแต่หนักจริ ง
0: หนักต้องยอมรับว่าหนักมันช่วงจังหวะเวลากับสถานการณ์โลกด้วยนะและอะไรต่อมีอะไรมันบีบคั้น
1: พี่แล้วตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าทำไมเหมือนรัฐบาลนี้เป็นมานานทั้งที่เป็นมาแค่4เดือน
0: เพราะว่าปัญหามันนะมันแล้วมันคือปัญหาที่เจอเนี่ยมันคือปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนี่พอพูดถึงปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยเตรียมจับตาดูได้เลยนะเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยคณะกรรมการชุดของคุณประกรณ์เนี่ยนะคะผลสอบเนี่ยพบความผิดปกตินะเขาบอกว่าไล่มาตั้งแต่ TOR เลยอ่ะจนมาถึงการจัดสอบแล้วก็การประกาศผลสอบอ่ะแล้วก็การบรรจุแต่งตั้งคือคุณประกรณ์บอกเลยนะบอกว่าคือเดิมอ่ะในการบรรจุแต่งตั้งเนี่ยขอบรรจุนะ 8,000 ตำแหน่งอ่ะแต่ว่าตอนบรรจุเนี่ยคือไม่รู้มันบวมมาได้ไงเป็นหมื่นอ่ะ
1: โอ้โห
0: เออเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่มันผิดปกติมากอ่ะถึงขนาดที่ว่าคือคุณประกรณ์เนี่ยนะเป็นประธานประชุมไปเนี่ยคือบ่นเลยอะเกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี
1: ้เออคือมันทั้งระบบนะพี่อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เออมันเป็นการทุจริตที่เลวร้ายมากอะเนี่ยคุยกับอาจารย์วิชามหาคุณเนี่ยแกบอกเลยนะว่าคือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันครั้งประวัติศาสตร์เลยอะคิดดูแกยกให้เป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยอะเพราะมันเป็นการโกงคน400,000กว่าคนอะมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วอะถ้าจะว่าไปแล้วอะเหมือนคุณประกรณ์กำลังจะบอกว่าขออภัยนะคือโกงกันแบบหน้าด้านๆอะต้องใช้คำนี้เลยนะ
1: ไม่แล้วส่วนตัวเล็กเชื่อว่ามันน่าจะทำมานานน่าจะเป็น10ปีเป็นนานแล้วอะไม่น่าจะใช่แค่2 3 4ปี
0: ก็เลยแบบเคยตัวแล้วก็คิดว่ามันจะไม่โดนคนจับได้เลยอย่างเงี้ยซึ่งในที่ประชุมนะเนี่ยบอกว่าคุณประกรณ์บอกเลยบอกในที่ประชุมไม่มีใครทนได้เลยคือประชุมไปนะผมก็ถอนหายใจไปคือทำกันแบบนี้ได้ยังไงอ
1: ่
0: ะถึงขนาดที่น้ำตรียุติธรรมเนี่ยแซวรองประกรณ์บอกว่าจะหมดลมแล้วเหรอถอนหายใจแบบคือถอนหายใจแล้วเกินอะไรอย่างเงี้ยคิดดูแล้วกันไอ้คำบรรยายที่แบบคุณประกรณ์พูดมาเนี่ยโหคือมันแบบแสดงว่ามันเลวร้ายแบบสุดๆเกินกว่าจะรับได
1: ้อ
0: ่ะแล้วมันคงเลวร้ายแบบคือโกงกันแบบต้องๆอ่ะเหมือนไม่กลัวใครแบบเหมือนฉันมีอำนาจก็ไม่มีใครจะจัดการฉันได้เลยแบบนั้นน่ะ
1: คือเห็นได้ข่าวว่าในกรมสอถอเนี่ยเดี๋ยวเขาจะล้างย้ายหมดเลยคือประมาณเรียกว่าคือบางทีข้าราชการระดับล่างหรืออะไรบางทีเขาก็หนึ่งเขาอาจจะไม่รู้สองเขาตามน้ำไปก็มีใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นตัวแบบบึ้มๆหน่อยแหละใช่ไหมแต่เห็นว่าจะล้างกันใหม่หมดเลย
0: คืองานนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันจบแค่อธิบดีนะตายคือไอ้พวกที่สอบเนี่ยคือตายเพราะยังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้ทุกคนฟันธงว่าต้องมีนักการเมืองอาจารย์วิชาเองก็ฟันธงเลยเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นการทุจริตคลั่งมโหฬารซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่นักการเมืองจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องคือแกเป็นกรรมการปปช.มาเก่าอ่ะทำงานด้านนี้มาไม่รู้นักต่อนักแล้วอ่ะมีเหลือจะมองไม่ออกคือทุกคนก็ฟันธงเหมือนกันหมดว่านักการเมืองต้องเข้ามาเอี่ยวงั้นมันจะทำได้ยังไงไม่มีทางหลอกลอดหูลอดตาไปขนาดนี้แล้วมันโหโกงกันแบบใหญ่แบบโมโหลานมากเนี่ยเห็นว่านะคุณประกรณ์เองเนี่ยนะจะได้สรุปรายงานเนี่ยทั้งหมดให้นายกได้ทราบในวันที่4สิงหาคมนี้นะคะซึ่งทางคณะกรรมการชุดนี้ชุดคุณประกรณ์เนี่ยก็เห็นบอกว่าตอนนี้พบว่าคนที่เข้ามามีเอี่ยวกับการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยคือหลักร้อยคนเตรียมสรุปเนี่ยใครเป็นใครก็วันที่4สิงหาเนี่ยวันที่4สิงหาวันไหนก็สัปดาห์ถัดไปอ่ะแล้วก็วันจันทร์นะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยเนี่ยก็บอกเอาไว้ว่าวันจันทร์เนี่ยจะชัดเจนค่ะว่าจะดำเนินการกับใครหรือไม่อย่างไรเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยรอติดตามกันดูว่าเออเนี่ยมันเริ่มจะมีความคืบหน้ากันออกมาแต่นะสงสัยเหลือเกินอ่ะดูมันจะได้แค่ประสิวประส้อยไงไม่มีแนวโน้มออกมาเลย

0: เพราะว่าจะได้แบบตัวใหญ่อะตัวเป้งอะไม่มีเลยเออลำบากอะถ้าเกิดว่าบ้านเรายังทำกันแบบนี้นะไม่มีทางแก้ปัญหาได้เลยอะ
1: ก็เดี๋ยวก็จะเงียบไปสักพักนึงระมัดระวังกันไปสักพักนึงแล้วเดี๋ยวก็วนกลับมาใหม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นนี่ถึงเรียกว่ามันก็เลยต้องล้างคือเปลี่ยนคนย้ายหมดเลย
0: เมื่อวันก่อนไปสัมภาษณ์พลเอกรังสีพลเอกรังสีแกบอกว่าเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยเชิญแกไปเชิญแกไปที่เมืองจีนแกบอกว่าเนี่ยแกก็ไปเที่ยวเมืองจีนมาเมืองลำลูกแกเล่าให้ฟัง
1: อ่
0: ะแกบอกว่าเพอผมไปที่เมืองจีนมาผมก็กลุ้มเลยนะหนักใจมาก
1: ทำไม
0: คิดถึงบ้านเราคือเอาแค่สหรัฐเนี่ยคือสหรัฐก็ตามจีนไม่ทันแล้วแล้วบ้านเราอ่ะคือมันจะไปยังไงเนี่ยค
1: ือ
0: เขาไปล้ำหน้าจนไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วอ่ะแล้วบ้านเราอ่ะเออก็นั่งก็อยู่แกบอกเออเนาะแล้วคืออยากรู้ตอนช่วงที่มันเปลี่ยนผ่าน
1: อ
0: ะจากหน้ามือเป็นหลังจากเขาเรียกว่าอะไรนะจากหลังมือเป็นหน้ามือ
1: จากหน้ามือเป็นหลังเท้าเหรอ
0: ไม่เมืองจีนไงจากหลังมือเป็นหน้าแต
1: ่
0: หน
1: ้ามือ
0: เออจากเมื่อก่อนที่จากเมื่อก่อนที่แบบ
1: หลังมือเป็นหน้ามือ
0: คือมันเปลี่ยนแบบไม่น่าเชื่อสำหรับเมืองจีนอะมันเปลี่ยนได้ยังไงไงคือพลเอกรังสีก็จะบอกว่าเขาจะคิดดูแล้วกันอะกว่าเขาจะมาถึงวันนี้เขาต้องจัดการพวกทุจริตคอร์รัปชันไปเท่าไหร
1: ่
0: จับคนเข้าคุกนะเป็นแสนเป็นล้านประหารคนมาเป็นแสนเป็นล้านอ่ะจับคนที่เอี่ยวนี้เราอะกล้าไหมล่ะ
1: แล้วคือพอเขาประหารปุ๊บเนี่ยมันก็สร้างความหวาดกลัวให้แล้วมันก็เป็นไม่ให้เป็นเยี่ยงเป็นอย่าง
0: แล้วไอ้พวกที่แบบจีนเทาจีนดำทั้งหลายแหล่ก็ละเหตุออกมานอกประเทศแล้วมาก่อการในบ้านเราเนี่ย
1: นี่แหละ
0: พอบ้านเราอ่ะก็ต้องยอมรับอ่ะนะว่าไอ้การทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันลามไปทั่วทุกหัวละแหงแล้วอ่ะแล้วคนไทยเองก็ยอมรับกับสิ่งนี้ด้วยถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา
1: เพราะว่าบ้านเราก็ค่านิยมก็คือว่าเรื่องเงินไงถ้ามีเงินมีรวยชีวิตสบายแล้วมันก็ทุกอย่างจะตามมาเกียรติยศชื่อเสียงการได้รับการยอมรับน
0: ี่
1: แหละ
0: คือเรื่องเงินเรื่องการอวดรวยเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบเนอะในขณะที่ดูสิกลับกันเลยนะที่เมืองจีน
1: อ
0: ่ะที่เขาห้ามทำละครแนวตั้งอ
1: ่
0: ะกับการอวดรวยอ
1: ่
0: ะเขาแบนเลยไม่ให้ทำที่ชีวิตอะไรนะจะแต่งงานกับพวกผู้ชายรวย
1: ๆ
0: หรือว่าทำมุ่งเน้นแต่เรื่องของความรวย
1: คือ
0: ไม่ใช่สิ่งที่คนจีนต้องการ
1: คือเขาต้องการจะปลูกฝังว่าทุกคนต้องทำงานต้องแบบมีความพยายามคิดเองไม่ใช่หวังเหมือนแบบมันจะมีอยู่ช่วงนึงเฮ้ยผู้หญิงอ่ะถ้าสวยๆก็เราหาสามีรวยจบไม่ต้องทำอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้
0: ไม่เหมือนกับดราม่าของเราในช่วงนี้ที่มันเป็นประเด็น
1: อะไ
0: รมั้ยที่ไปออกรายการทีวี
1: หาผู้ชาย
0: แต่ตอนนี้มียิ่งกว่าน้องคุณหนูแอลลี่แล้วนะค
1: ุ
0: ณหนูแอลลี่นี่เท่าไหร่นะ 500,000 ใช่ป่ะเดือนละ 500,000
1: อ
0: ันนี้ไปถึง10ล้านหรือเท่าไหร่อะไรยังไงก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยบ้านเราก็จะชอบดราม่าอะไรแบบไร้สาระแบบเนี้ยเนี่ยมันถึงได้เป็นแบบนี้ไง
1: จริง แล้วก็อยู่ดีก็มาเป็นข่าวเป็นกระแสเนาะก็ค
0: ื
1: ออะไรก็ไม่รู
0: ้ก็ถึงได้แบบตายพอนั่งฟังแบบคนอื่นซีผมแบบโอ้ละเหี่ยใจคือบ้านเราจะอีกนานแค่ไหนที่จะตามเขาทันเนี่ย
1: จีนแต่จีนเขาใช้เรื่องของเทคโนโลยีมาช่วยจริงๆอ่ะนะคือเขาคนประชากรเยอะไงคนเก่งก็แบบโหแบบเอ็กเซลเลนต์แบบนี่มากเลยก็ช่วยพัฒนาได้
0: ใช่คุณสราวุฒิบอกว่าแค่พลิกฝ่ามือจริงๆ
1: พลิกฝ่ามือ
0: พลิกฝ่ามือจริงๆคือเขาแบบพลิกฝ่ามือจากเมื่อก่อนอ่ะคือคุณลบภาพเก่าๆภาพเดิมๆของจีนไปได้เลยถ้าเกิดว่าคุณเดินทางไปที่จีนวันนี้
1: แล้วอยู่ในยุคของสีจิ้นผิงด้วยนะ
0: ใช่เพราะมีผู้นำที่เป็นสีจิ้นผิงอะ
1: ใช่แล้วสีจิ้นผิงนะเรียกว่าลักษณะเด่นเขาอย่างหนึ่งนะคือหน้าตาเขาเหมือนใจดีนะหน
0: ้
1: าตาเขายิ้มยิ้มอะแต
0: ่
1: ว่าความเด็ดขาด
0: เนี่ยเราก็หวังว่าเราจะมีนะคนที่แบบ
1: คือแบบประหารคนโกงทุจริตอย่างเงี้ยค
0: ือ
1: ต้องโหดนะ
0: ใช่
1: บ้านเราเนี่ย
0: ก็เหมือนสิงคโปร์เห็นป่ะคือสิงคโปร์เขาเองเขาก็กฎหมายแบบเอาจริงเอาจัง
1: ใช่
0: เนี่ยบ้านเราจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้ไหมอะ
1: แต่บ้านเราก็เริ่มเห็นมากขึ้นตรงที่ว่าอะไรป่ะคือคนที่โกงอ่ะก็คือถูกลงโทษเป็นคือแต่มันจะเป็นลงโทษในแง่ของการติดคุกการอะไรแบบนี้ไงใช่ไหมมันก็เริ่มมีเยอะนะจากเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหยากมากที่จะจับใครเรื่องทุจริตแต่ปัจจุบันเรื่องเทคโนโลยีมันเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็เรื่องสังคมด้วย
0: หน่วยอ่ะนี่
1: อ่ะ
0: คุณ X2X เขาบอกว่า

0: พี่เด้งคะผู้ใหญ่บอกว่าตั้งแต่สมัยก่อนคุณทักษิณมาแล้วแต่มันเน้นหนักมากเมื่อคุณทักษิณเป็นใหญ่พยายามเน้นอะไรเนี่ยคนบริโภคมากๆอวดร่ำอวดรวยกับรัฐบาลสมัยนั้นแล้วก็มีอะไรเนี่ยคุณแววดาวบอกราชการบ้านเราบูชาคนมีเงินแต่ไม่รู้แหล่งที่มา
1: เ
0: ดี๋ยวนี้เนาะใช่
1: จริงพี่แต่เรียกว่าค่านิยมบ้านเราอ่ะมันเริ่มเปลี่ยนไปนิดเดียวนะโอเคแบบเชิดชูคนมีเงินแต
0: ่กำลังเริ่มมอง
1: จะเริ่มมองว่ารวยมายังไง
0: ใช่มองที่มาของเงินแล้วว่ามันผิดปกติอย่างบางคนเนี่ยอยู่ดีเฮ้ยรวยเป็นพันล้านไอ้คนที่เขาทำอะไรอ่ะแล้วพอมันดูแปลกๆนะอะไรเงี้ย
1: แต่เดี๋ยวนี้พวกขายของออนไลน์นี่รวยเร็วมากนะพี่เนาะโอ้โหจนมานั่งคิดเลยว่าเฮ้ยพี่เด้งเราไปขายของออนไลน์บ้างเหรอทำไมหูเนี่ยทำไมรวยกันเป็น10ล้าน20ล้านอะไรวะคือขนาดเคยลองไลฟ์สดนะแต่นานแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบไลฟ์สดไลฟ์สดTikTok GT เนี่ย TikTok เนี่ย1ชั่วโมงกับน้องที่ทำเนียบได้4บาท
0: นี่คืองงนี่วันก่อนนี่ดูในโซเชียลมีลูกคนนึงน่ะเขาถ่ายคลิปให้ดูว่าแม่เขาว่าได้เงินเนี่ยจากการไลฟ์สดได้มา 5,000 กว่าบาทก็เลยงงคืออยากให้เขาอธิบายให้ละเอียดจังเลยว่าเขาได้มายังไง
1: ได้จากสติ๊กเกอร์อันนี้ป่ะคนให้ดอกไม้ให้เพชร
0: นี่ก็ไม่รู้ไงคือไม่รู้ว่าได้มาจาก Facebook ได้มาจาก TikTok ได้มาจากอะไร
1: ต้องดูว่าในแพลตฟอร์มไหนถ้าแพลตฟอร์ม TikTok เนี่ยก็จะเป็นพวกอะไรให้เพชรให้ปลาอะไรเงี้ยคือเล็กก็ไม่สันทัดเรื่องนี้เพราะว่าไม่เป็นคนไม่ไลฟ์สด
0: นี่ก็เลยแบบอยากรู้ว่าอยากให้น้องเขาอธิบายให้มันละเอียดมากกว่านี้ว่าแม่เนี่ยให้แม่เนี่ยได้มาจากอะไรอะไรเงี้ยจากอะไรแล้วทำไมถึงได้มา 5,000 กว่าบาทเขาบอกว่าเขาอะยังไม่ได้เลยเงินยังมาไม่ถึงแต่ว่าของแม่เนี่ยได้แล้วแล้วเขาก็แบบจ่ายแม่ไปก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเงินมาค่อย
1: มันมีเรื่องแบบ engagement อะไรด้วยนะดิคือต้องตอบต้องเนี่ยเหมือนอย่างเพจเล็กอะพี่เด้งคือเล็กเป็นคนที่ไม่ตอบเม้นไม่ไลฟ์สดอะไรทั้งสิ้นโพสข่าวแล้วจบยกเว้นบางคอมเมนต์มันขึ้นมาตอบได้ก็ตอบเพราะฉะนั้นคือมันต้องมีเนี่ยมีคนแนะนำบอกว่าพี่เล็กต้องไลฟ์ต้องอะไรบ้างเราบอกหูมันเอาเวลาที่ไหนเป็นไลฟ์ไม่มีเวลาแล้วทำข่าวนู่นนี่นั่นทั้งวันอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับเพราะการไลฟ์มันคือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมไงพี่ก็เลยอาจจะได้มีรายได
0: ้คุณนินคีทีก็บอกว่าต้องเปลี่ยนตัวระดับผู้บริหารสอทอทั้งหมดค่ะอาจจะดีขึ้นดูท่าแล้วมันไม่ใช่แค่สอทอสิ
1: มันอาจจะช่วยอยู่แต่ว่าเบื้องต้นน่ะที่ได้ข่าวมาว่าปลัดอันสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวเขาตอนนี้เขากำลังจะทยอยย้ายล้างในสอทอหมดเลยนะเดี๋ยวจะเอาเขาก็จะไปดึงคนในมหาดไทยที่แบบอยู่ทั่วประเทศอ่ะพี่ที่แบบภาพลักษณ์ดีแล้วก็ประวัติโอเคมาแล้วจะคือตอนนี้เขาต้องเริ่มสร้างความมั่นใจในเรื่องเอาภาพลักษณ์ก่อนพี่เด่นใช่ไหมมันก็ต้องเอาคนที่แบบได้รับการยอมรับมา
0: คือมันลามแบบเหมือนในกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดอ่ะ
1: ใช่
0: ภาพเนี่ย
1: ใช่
0: เพราะครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกไงก่อนหน้านี้ก็จำได้ใช่ไหมที่เคยเกิดอ่ะเรื่องทุจริตไอ้สอบในอำเภออ่ะและอธิบดีกรมการปกครองโดนติดคุกไปอ่ะแล้วไอ้ที่จับไม่ได้อีกล่ะที่เคยโกงๆกันมาล่ะพอเขาบอกคือหลายคนก็เชื่อเลยอ่ะว่ามันครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยแล้วก็ไม่ได้ครั้งเดียวด้วยนี่คุณคริสนะคุณคริสคิงออฟพานโดนเขาบอกว่าที่หมู่บ้านเนี่ยมีคนเป็นวิศวกรที่อบจในต่างจังหวัดแต่ว่าที่บ้านเขาเนี่ยหรูหรามากเลยทั้งที่มีแค่50ตารางวามีรถ4คันระดับรถยุโรปทั้งนั้นไม่นับบิ๊กไบค์แล้วก็รถกอล์ฟไม่รู้ว่าเอาเงินมาจากไหนมาซื้อบ้านเดี่ยวจอดรถล้นออกมาเกือบเต็มซอย
1: ก็เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีนี่ไงเหมือนแบบเซ็นยอมออกนัดเรื่องนั่นเรื่องนี้แล้วเสร็จคือถ้ามันไม่เกิดเรื่องอ่ะก็ไม่เป็นไรไงใช่ไหมเช่นตึกถล่มอะไรเงี้ยมันก็มีนะพวกเซ็นอนุมัติแบบวิศวะอะไรอย่างเงี้ยต้องถามคนในแวดวงวิศวะ
0: ค
1: ุ
0: ณจิวก็หัวล้อเล็กอะได้4บาทอะ
1: ไม่ตอนนั้นอันนี้นานแล้ว 2-3 ปีแล้วพอดีไอ้น้องที่มันทำ TikTok นะบอกพี่ไหนลองสิเราก็ลองเสร็จเราก็เล่าคือชั่วโมงนึงอ่ะคือได้พอเปิดดูมันขึ้นเท่าไหร่อ่ะ4บาทอ่ะไม่ถึงดอลลาร์หามาแล้วก็บอกพี่ไม่ได้ต้องแบบให้เขาให้อะไรนะให้ดอกไม้ให้เพชรให้ปลาอะไรเงี้ยเราบอกว่าเราทำไม่เป็นหรอกแล้วเราก็ไม่ได้แบบหวังไอ้แบบนี้ไงเราก็ทำตามหน้าที่ของเราในการให้ข้อมูล
0: ปะ
1: หมดเวลาแล้วโอ้เนี่ยยังไม่ได้อัพเรื่องเขมรเลยแต่ไม่เป็นไร

0: ไว้เราอัพกันจันทร์ถึงศุกร์อยู่แล้วนะเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเมื่อวานนี้เขาก็คาดการณ์กันว่าช่วงจะมีเกิดเหตุอะไรไหมแต่จริงๆอ่ะที่ฝั่งเขมรเขาลือกันคือไอ้วันที่หยุดยิงรอบแรกคือ28กรกฎาคมนะเดี๋ยวไว้รอดูแต่คิดว่าตอนนี้ยังคงไม่มีอะไรหรอกยิ่งท่าทีของจีนเนี่ยเป็นบวกมากขึ้นนะเดี๋ยวไว้รอดูวันจันทร์นี้นะทูตจีนจะแบบเปิดอกแถลงข่าวหลายเรื่องนะดูนะว่าเขาจะมีการพูดอะไรมากหรือเปล่าด้วยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องยุทธปกรณ์ซึ่งเขาก็มีการชี้แจงทั้งกับนายกสีจิ้นผิงเนี่ยคุยกับนายกมาแล้วแล้วเมื่อวานนี้รัฐมนตรีกลาโหมจีนก็ชี้แจงกับพลโทวดุลแล้วด้วยว่าเป็นดีลเก่าแล้วก็เอาของอุ้ยเก่าๆมาให้ทั้งนั้นน่ะเขาไม่ได้เอาของแบบดีๆมาแล้วก็ไม่ได้ให้เอามารบกับไทยนะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวไว้รอติดตามกันในสัปดาห์หน้านะอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะขออภัยด้วยที่วันนี้ไม่มีเวลาได้อ่านเท่าไหร่นะอ่ะแล้วก็เจอกันในวันเสาร์หน้าแล้วก็ในชั่วโมงข่าว Exclusive 4โมงเย็นถึง5โมงเย็นเจอกันเล็กกับเด้งนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง

ข่าวต้นชั่วโมงขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปตท.ยืนยันจัดหาน้ำมันไม่ขาดแคลนแต่เตือนราคาพุ่งนายจตุรงค์วรวิทย์สุรวัฒนารองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศปมจ.ปตท.โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าสถานการณ์พลังงานโรคเริ่มกลับมาตึงตัวอีกครั้งมีแนวโน้มอาจรุนแรงกว่ารอบแรกขณะนี้กลุ่มฮูตีเริ่มคุกคามการเดินเรือบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดฟซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งน้ำมันจากทะเลแดงส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียที่เดิมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุสโดยส่งออกผ่านท่าเรือยานบูบนทะเลแดงก่อนเดินทางไปยังประเทศไทยซึ่งเส้นทางดังกล่าวขณะนี้ได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งนี้ให้ความมั่นใจว่ายังสามารถบริหารความเสี่ยงดูแลความมั่นคงด้านพลังงานได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลคือค่าพรีเมียมของน้ำมันดิบส่วนเพิ่มเหนือราคาตลาดที่ผู้ขายอ้างอิงเช่นราคาอิงดูไบปรับตัวสูงขึ้นกว่า400%ใกล้เคียงกับช่วงวิกฤตสงครามเดือนมีนาคมที่ผ่านมาย่อมส่งผลต่อต้นทุนพลังงานในภาพรวมในช่วงเวลานี้การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันปัจจุบันโรงกลั่นในประเทศไทยยังไม่ได้เดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตเนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันในประเทศลดลงตามฤดูกาลช่วงหน้าฝนและการส่งออกผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้กลับมาดำเนินการเต็มที่ฝากผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนด้วยเพื่อให้โรงกลั่นเดินเต็มกระบวนการผลิตสามารถช่วยปรับ GDP ทำให้เม็ดเงินเข้ามาในประเทศจากการส่งออกและยังคงต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเอกอัครราชทูตจีนชี้การเยือนจีนของนายกอนุทินประสบความสำเร็จย้ำการทูตดนตรีช่วยกระชับมิตรภาพไทยจีนนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สัมภาษณ์โทรศัพท์กับนายอูจื้ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยถึงผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่าง 16-20 กรกฎาคมที่ผ่านมารวมทั้งกรณีนายกรัฐมนตรีขับร้องเพลงเทียนหมีมี่แปลว่าหวานชื่นของเติ้งรุ่ยจินในงานเลี้ยงอาหารกลางวันโดยหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเป็นเจ้าภาพซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อและประชาชนทั้งสองประเทศโดยอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่าความสัมพันธ์ไทยจีนปัจจุบันมีความแน่นแฟ้นทุกระดับตั้งแต่ระดับพระราชวงศ์ระดับรัฐบาลไปจนถึงประชาชนอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่าการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีอนุทินครั้งนี้เป็นการเยือนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งโดยนายกรัฐมนตรีพบหารือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนพร้อมทั้งเดินทางเยือนนครเซี่ยงไฮ้

0: นครเฉียงตูพบผู้ประกอบการชั้นนำของจีนหลายรายซึ่งต่างแสดงความเชื่อมั่นพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกับประเทศไทยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามข้อตกลง15ฉบับออกแถลงการร่วมสะท้อนถึงฉันทามติในการยกระดับความร่วมมือไทยจีนอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยยังกล่าวว่าภารกิจสำคัญหลังจากนี้คือการร่วมผลักดันฉันทามติผู้นำทั้งสองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์ความร่วมมือและความรู้สึกหวานชื่นดังเทียนหมีมี่อย่างแท้จริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เสียงเพียวมียา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะชาวตันหยงมัดร่วมละบาดฮายัดขอพรให้เกิดสันติสุขจากความรุนแรงที่จุดตรวจบูเกะซามีนายธีรศักดิ์สังฆโชตนายอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพันตำรวจเอกสุภชัตน์ณพัทลุงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรระแงะร่วมกันละหมาดฮายัดขอพรให้เกิดสันติสุขในพื้นที่หลังเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มคนร้ายก่อเหตุยิงกลุ่มจุดตรวจบูเกซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารพรานกรมทหารพรานที่45เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายหนึ่งในนั้นมีเด็กอายุปีบาดเจ็บโดยมีประชาชนร่วมมากกว่า200คนเนื่องจากเป็นเหตุการณ์รุนแรงและสูญเสียมากที่สุดครั้งหนึ่งในพื้นที่อำเภอระแงะพันตำรวจเอกสุภชัตน์พัทลุงผู้กำกับการสภ.ระแงะบอกว่าระหว่างนี้ยังต้องปิดพื้นที่บริเวณจุดตรวจบูเกซามีไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยตามคำสั่งแม่ทัพภาค4ซึ่งยังต้องมีมาตรการทางยุทธวิธีในการติดตามตัวคนร้ายและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนควบคุมตัวผู้ต้องหาแก๊ง5บาทอันธพาลลำปางได้ครบ11คนแล้วเตรียมส่งฟ้องศาลวันนี้7คนที่เหลือส่งฟ้องวันจันทร์รัตนาธนคำรายงานค่ะ
3: พันตำรวจเอกกฤษฎาพันเกษมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางได้เปิดเผยว่าหลังจากที่ทางตำรวจลำปางได้เปิดปฏิบัติการบุกบ้านอันธพาลเมืองลำปางเพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายประชาชนซึ่งมีชื่อว่าแก๊ง5บาทรวม11คนในพื้นที่สพเมืองลำปางและสพเจริญลังนครเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาต่อมาวันที่23กรกฎาคมสพเจริญลังนครสามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุในคดีได้ครบทั้ง8คนมี1คนเป็นเยาวชนขณะที่พื้นที่สพเมืองลำปางมีผู้ต้องหาเพิ่มอีก3คนอยู่ระหว่างติดตามตัวนั้นล่าสุดในวันนี้พันตำรวจเอกกฤษดาพันเกษมได้เปิดเผยว่าทางสพเจริญลังได้มีการส่งตัวผู้ต้องหา7คนซึ่งไม่ใช่เยาวชน1คนส่งฟ้องศาลแขวงลำปางไปแล้วเมื่อวานนี้และศาลสั่งปรับคนละ 20,000 บาทโดยไม่มีโทษจำคุกส่วนเยาวชนจะมีการส่งฟ้องศาลเยาวชนและครอบครัวในวันจันทร์นี้ขณะที่สพเมืองลำปางได้ติดตามตัวสมาชิกแก๊ง5บาทที่เหลืออีก3คนได้ครบแล้วและจะส่งผู้ต้องหาใน2คดีแรกจากทั้งหมด6คดีซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนเรียบร้อยแล้วโดยจะเริ่มส่งฟ้องศาลจังหวัดในวันจันทร์นี้ส่วนคดีที่เหลือจะเร่งสรุปสำนวนและส่งฟ้องศาลตามลำดับต่อไป

0: สนาธนกรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
4: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะน้องบอยขอต้อนรับเข้าสู่ 100.5 คืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตค่ะช่วงคนในข่าวนะคะเจอกันค่ะ1บุตร1บอยนะคะบุษยาอุ้ยเจริญแล้วก็คุณสมศักดิ์อยู่ประภัทรค่ะน้องบอย
6: ครับสวัสดีคุณลูกบอลสวัสดีพี่อ้อนะครับ
5: นี่คุณฟังทักเข้ามาคุณสุประชัยคุณจำปีคุณรัตดาทักเข้ามาตั้งแต่หัววัน
6: เป็นแฟนรายการตัวยง
5: อยู่กันทั้งวันอยู่กันยาวไปยาวไปนะคะคุณฟังบอยโอ้โหหลายเรื่องเลยนะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายเรื่องเลยนะที่พี่ไปจีนมายังไม่ได้มีเวลาจะได้เล่าแต่ว่าเอาเรื่องนี้ก่อนเพราะว่ามันเพิ่งเกิดเหตุหมาดๆอ่ะ
6: ครับ
5: แล้วมันเหตุการณ์นี่มันน่าตกใจที่ตายจริงๆมันก็มันก็เคยมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันก็เกิดอยู่บ้างแต่มันยังไม่ได้เงียบสักทีเดียว
6: ตั้งแต่วันพุธคืนวันพุธใช่ไหม
5: ใช่แล้วแต่ว่าถึงขั้นแบบยิงขนาดนี้
6: ครับ
5: แล้วก็โยน
6: ใบ
5: บอมแล้วมีเด็กแล้วก็ทหารพรานเนี่ยเสียชีวิต5นาย
6: ครับ
5: ซึ่งเป็นเหตุที่ต้องบอกว่าอุกอาจจริงๆนะคะเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันกับผู้ที่เคยทำงานในพื้นที่นี
6: ้
5: ว
6: ่
5: าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องกุมารจีนที่ยังไม่จบนะบอย
6: มีภาคต่อ
5: มีภาคต่อ
6: ครับ
5: เออแล้วก็ใจตรงกันนะพี่ก็คุยเพราะกรรมธิการสาธารณสุขเขาตามเรื่องนี้แล้วก็พี่ไปจีนเนี่ยพี่ก็ใช่ค่ะคุณสกลทีภัทยกุลแล้วพี่อ่ะก็ไปที่ไปจีนอะไรเงี้ยก
6: ็
5: คุยแต่ว่าคนจีนเขาเข้าใจนะเขาเข้าใจว่าคือถ้าอะไรที่ไม่ดีอ่ะเขาก็อยากให้ปราบใช่เพราะว่าเขาเองก็อยากให้มันสุจริตเพราะก็บอกว่าแต่นักลงทุนดีๆก็เยอะนะ
6: ถ้
5: านายกไปเที่ยวนี้เนี่ย
6: ใ
5: ช่แล้วนายกไปเที่ยวนี้นะที่ไปจีนนะโอ้ต้องให้เครดิตจริงนะ
6: นายกพูดคำว่าอะไรนะเหนียวอะไรนะอะไรโยโย่นะเหมียวโย่ไม่แน่ใจ

0: ที่เขาแถลงไปเรื่องเป็นราวว่านายกพูดต้อง4ครั้งนะอะไรอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวจะนี่ท่านรับสารแล้วแต่ว
0: ่านอกจากคุยกับคุณสกลทีก็จะเติมเต็มในส่วนของตำรวจนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อวานนี้เรื่องของกลุ่มมารจีนเนี่ยทางตำรวจโดยท่านสำราญนวลมาท่านว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่ก็นำทีมไปค้นโรงพยาบาลตอนนี้ขยายผลไป8โรงแล้วนะ
1: เ
0: ดิมเราคุยกันก่อน5ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ขยับไป8
1: แล้วก็เป็นข้อมูลที่ทางกรรมธิการเนี่ยเขาก
0: ็มี
1: ข้อ
0: มู
1: ลตรงน
0: ี้
1: ได้มา
0: ไ
1: งแล้วเขาก็เลยเนี่ยเดี๋ยวจะได้
0: ความจริงได้สลับกันนะเอาตำรวจมาแล้วก็ไปคุยกับคุณสกลที่เพราะว่าฟังจากคุณสกลที่ให้สัมภาษณ์วันก่อนเหมือนกับว่าตำรวจที่เข้าประชุมกับกรรมธิการบางทีบางท่านยังไม่รู้เลยว่าประมาณไหนรู้แค่เรื่องของตัวเองตรงเนี้ย
1: เนี่ยสิเดี๋ยวเขาเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ต้องเชิญอีกแหละคิดว่านะ
0: น่าจะยาวๆเรื่องนี้เพราะว่ามีโรงพยาบาลแต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยวันนั้นพี่อ้อป่ะผมไม่แน่ใจ
1: อยู่กับบอยนั่นแหละ
0: เซ็นใบไว้เลยอ่ะใช
1: ่ใช่ค่ะคุณหมอเซ็นไว้เลยด้วยนะคะเดี๋ยวกำลังติดต่อเมื่อกี้โทรไปท่านรับอยู่นะคะท่านพลเอกเกรียงไกรศรีรักค่ะรองประธานวุฒิสภาอดีตแม่ทัพภาคที่4ด้วยนี่ก็โทรกลับมาอยู่นะคะ
0: เดี๋ยวให้พี่อ้อคุยกันแหล่งข่าวนิดนึงนะคุณผู้ฟังรายการสดถ้าอาจจะเข้าใจว่าเบอร์ไม่คุ้นเคย
1: ไม่ติดใช่ไหมเอาเบอร์นี้เลยนะถ้างั้นเอาโทรตอนนี้โทรได้เลยโอเคโทรได้เลยค่ะพอดีท่านตั้งไว้อย่างนี้ค่ะเบอร์ไหนไม่เมมท่าน
0: ตัดทิ้ง
1: ไม่ติดมันจะเป็นสัญญาณแบบ
0: ดี
1: ท่านแก้ให้อยู่ท่านแก้ให้อยู่เพราะว่าท่านพบเบอร์จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ย
0: ม
1: าแล้วนะคะท่านรองประธานวุฒิสภาแล้วก็เป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4จริงๆก็คนอยู่ในพื้นที่อ่ะคนบ้านเราม าแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ท่านพลเอกเกรียงไกร
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะท่านเกรียงไกรถามเลยอ่ะเพราะว่าท่านอยู่ตรงนั้นมานานเนี่ยเคยแรงขนาดนี้ไหมคะ
2: โอ้ช่วงที่ผมอยู่ไม่มีความรุนแรงถึงขนาดนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้องๆทหารพรานทั้ง5รายด้วยกันนะครับ
0: ครับ
2: ที่ต้องสูญเสียกำลังพลไปในครั้งนี้นะครับ
1: ค่ะลูกน้องเก่าท่านด้วยไหมครับท่านคุณเคย
2: ครับลูกน้องเก่าด้วยโดยเฉพาะจ่าสมเกิดนะครับผมเรียกว่าสมเกิดนะครับเดี๋ยวคงต้องไปร่วมพิธีงานเขาครับ
1: ค่ะเกิดอะไรขึ้นหลายคนก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าหรือว่าเป็นเพราะว่าหลายคนบางคนก็มองว่าเอ๊ะมันก็มีแหละเหตุอย่างนี้แล้วก็นาราธิวาสเนี่ยมักจะเป็นเป้าท่านถ้าท่านมองในมุมนี้มันเกิดอะไรขึ้นคะ
2: คืออย่างนี้นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าในคอนเซ็ปต์ของผู้ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยตามที่เราได้รับทราบมาแล้วก็เราก็สำนึกกันอยู่ตลอดนะครับว่าเป้าหมายชัดโอกาสมีเนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่ถ้าเป้าหมายมันชัดโอกาสมีทางหนีพร้อมเขาก็จะปฏิบัติการทันทีในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้มาในวันที่เกิดเหตุเพียงวันเดียวเขาต้องเคสซิ่ง
0: ครับ
2: เขาต้องมาดูกำหนดเป้าหมายเขาดูหลายรอบหลายครั้งด้วยกัน
0: ต้องล็อกเป้า
2: ครับเห็นช่องว่างเห็นความหละหลวมนะครับอาจจะเกิดจากในส่วนหนึ่งของงานการข่าวที่พวกเราเองเนี่ยอาจจะมีการที่จะค่อนข้างจะไป
1: คนน้อยหรอหรือว่าไม่ลึกหรือว่าอะไรคะ
2: คนไม่น้อยหรอกคืออาจจะมีการต่อต้านงานด้านการข่าวต่อต้านการข่าวกันเองในลักษณะอย่างนั้นให้ผมคิดนะครับ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเวลาเราแจ้งข่าวไปเนี่ยหน่วยปฏิบัติส่วนใหญ่แล้วก็ระมัดระวังตื่นตัวกันเป็นอย่างดีแต่ถ้าแจ้งบ่อยๆแจ้งถี่ๆเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอมันเห็นไม่เกิดเนี่ยไม่ใช่ว่าข่าวไม่แม่นนะครับ
0: ข่
2: าวแม่นแต่ว่าเราระมัดระวังเมื่อเราระมัดระวังเนี่ยมันก็ไม่เกิดเหตุหรอกครับเพราะว่าเป้าหมายชัดโอกาสเขาไม่มีทางหนีเขาไม่พร้อมเขาก็ไม่ทำน
1: ะ
2: ครับแต่นี่ดูแล้วเป้าหมายชัดเขาเคสซิ่งเขาเฝ้าติดตามมาผมว่าหลายครั้งทีเดียวแล้วก็เพราะเมื่อเป้าหมายชัดโอกาสเขามีนะครับโอกาสเขามีเขาก็ต้องกระทำแล้วก็ทางหนีเขาดูแล้วทางหนีพร้อมจะเห็นไหมครับว่า20กว่ากิโลที่เขานำพารถหนีไปเนี่ยแล้วไปเผารถทิ้งเนี่ยมันปลอดโปร่งมาก
1: ยี่สิบกว่ากิโลนะจริงไปกิโลนึงมันน่าจะตามได้ทันแล้วเน
2: า
1: ะ
2: เขาเคสซิ่งกันหลายรอบแล้วครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เขาแน่ใจว่าองค์ประกอบเขาครบคือป้าหมายชัดโอกาสมีทางหนีพร้
1: อม
2: เขาก็ต้องปฏิบัติผมว่าเราเหมือนที่เรารู้เราทราบกันว่าช่วงหลังเนี่ยสถานการณ์ด้านการข่าวของเราเองเนี่ยมันไม่ดีเลยนะครับ
1: อันนี้ก็ต้องปรับเนาะอันนี้เราพูดใน

0: านะที่เรามุมที่เราเคยทำงานถูกไหมคะท่าน
1: มันต้องปรับข่าวต้องไม่ปฏิเสธข่าวที่ได้มาข่าวทุกข่าวที่ได้มาเราต้องมาวิเคราะห์เราต้องมานั่งทบทวนแก้หนาผมก็ทราบนะครับว่าก่อนหน้าเกิดเหตุเนี่ยหน่วยเองก็ได้รับข่าวมาเหมือนกันนะครับว่าทั้งข่าวบุคคลแล้วก็ข่าวทางเครื่องมือนะครับในการรับรู้รับทราบนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่นะครับแล้วก็เขาก็คือถ้าเกิดมีการต่อต้านข่าวในส่วนของหน่วยปฏิบัติเนี่ยม
0: ัน
1: ก็ทำให้เกิดความหละหลวมขึ้นมาได้ตรงนี
0: ้ค่ะท่านคะคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่คุ้นชินพื้นที่เป็นไปได้ไหมคะเพราะว่าคนก็อันนี้ก็เดี๋ยวหาว่าเรากลับมาเรื่องเดิมเนาะว่าท่านแม่ทัพไม่ได้คนแต่ว่ามีคนบอกว่าท่านเคยไปอยู่จริงแหละแต่อยู่แป๊บเดียวอาจจะไม่คุ้นชินตรงนี้เกี่ยวไหมอันนี้ถามเพราะว่า
1: ผมก็มองลักษณะอย่างนั้นนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่คนที่อยู่ในพื้นที่ย่อมทราบดีนะครับเพราะว่าผู้ใต้บัญชาหน่วยปฏิบัติกรมทหารพราน45เองหรือกรมอื่นๆก็แล้วกันหน่วยอื่นๆก็ที่อยู่ในพื้นที่นะเขาอยู่กันมานานนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงผู้บัญชาเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งที่มันอาจจะมองว่าทำให้ที่ผมบอกว่าอาจจะมีการต่อต้านการข่าวด้วยกันเองนะครับเวลาเขารายงานข่าวมาว่าจะมีเหตุเกิดเนี่ยพอมันบ่อยๆทีๆเข้าเนี่ยพอมันไม่เกิดเพราะเราแอคชั่นเข้าใจไหมครับ
0: ค่ะ
1: เราแอคชั่นหน่วยพอได้รับงานรายงานข่าวว่าจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้เราก็แอคชั่นต่อต้านนะครับเราอันเลิศ
0: ค่ะ
1: อันเลิศมันช่องทางหนีโอกาสไม่มีเขาก็ไม่ปฏิบัติครับเขาก็ไม่กล้าที่จะปฏิบัติ
0: ค่ะ
1: ถ้าเรามีองค์ประกอบที่ไม่สามารถที่จะทำให้ครบ3ประการที่เขา
0: อันนี้เหมือนเขาลองของไหมคะหรือว่ายังไง
1: ไม่ลองของหรอกครับ
0: เอาจริง
1: เมื่อไหร่พร้อม เมื่อไหร่องค์ประกอบพร้อมเนี่ยเขาก็ทำทันทีอยู่แล้วนะครับทำทันทีอยู่แล้วที่สำคัญผมมองว่าเรื่องของการข่าวเนี่ยเราอย่ามองข้ามอย่าแอนตี้ข่าวของกำลังพลในหน่วยของแหล่งข่าวที่เรามีอยู่ข่าวทุกข่าวมีประโยชน์นะครับบางข่าวเนี่ยผมทราบมาบางข่าวเราได้มาแล้วเรามักจะปล่อยปละละเลยเรามองเห็นว่าเอ๊ะได้บ่อยแล้วข่าวเคลื่อนไหวบ่อยแล้วข่าวเคลื่อนไหวบ่อยแล้ว
0: ไม่มีอะไรหรอกมันก็
1: ไม่มีอะไรหรอกเพราะที่ไม่มีเนี่ยเพราะเราแอคชั่นเราการเลิศเราเตรียมตัวเราเตรียมการเราป้องกันเราระวังนะครับมาถึงไม่เกิดแต่พอเราแอนตี้ข่าวขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยแจ้งมาบ่อยไม่เห็นเกิดเลยไม่เห็นเกิดเลยแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าจะมีข่าวเช่นนี้เกิดขึ้นนะครับ
2: จากกรณ
1: ีทำให้เกิดพวกนี้แหละครับ
2: ครับจากกรณีนี้จุดอ่อนเราน่าจะอยู่ตรงไหนฮะท่านครับ
1: ผมว่ามันหลายอย่างด้วยกันนะครับผมก็มองเห็นจุดอ่อนก็คือเรื่องของการระมัดระวังการแจ้งเตือนเมื่อได้รับภาพข่าวมาเนี่ยครับแล้วก็พอบ่อยๆเข้าเราทำให้เราไปอะไรอ่ะไปดูถ
2: ู
1: กดูหมิ่นข่าวข่าวชะล่าใจเราไม่หยิบข่าวนั้นมาเป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานนะครับ
2: อย่าถ้าพูดถึงการข่าวอย่างกรณีนี้การข่าวก่อนที่จะเกิดเหตุว่าไงครับท่าน
1: ผมทราบมานะครับว่าม
0: ี
1: การแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนพบความผิดปกติอยู่นะครับ
2: มันมีมูลเหตุอะไรไหมครับถึงว่าต้องลงมือปฏิบัติการวันนี้มือโอเคมันเหมือนกับล็อกวันไว้แล้วก็มาสเกลหน้าดูกันล่วงหน้าจนถึงวันนั้นมันเป็นไปตามที่ฝ่ายก่อการเขาบอกว่ามันสมควรที่จะก่อเหตุ
1: ไม่ครับที่ผมนำเรียนนะครับที่ไหนก็แล้วแต่นะครับไม่เฉพาะที่นี่ที่เกิดเหตุนะครับที่ไหนก็แล้วแต่ในพื้นที่ถ้าเข้าองค์ประกอบว่าเป้าหมายชัดโอกาสดีทางนี้พร้อมฝ่ายปฏิบัติการเขาก็จะปฏิบัติทันทีนะครับ
2: แต่ว่าจ้องตลอดเวลา
1: เขาจ้องอยู่ครับโดยที่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ครับเพราะคนในพื้นที่เราที่ผมบอกว่าต้องแยกแยะมวลชนของเราให้ออกนะครับ มวลชนภูมิประเทศทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราต้องแยกแยะคนนะครับว่าเป็นกลุ่มคนก้าวหน้ากลุ่มคนเป็นกลางกลุ่มคนล้าหลังและกลุ่มคนที่เป็นปฏิกิริยาต่อรัฐนะครับ
0: อ
1: ันนี้เราต้องแยกแยะให้ได้แล้วเราจะต้องทำไงครับที่ผมบอกส่งเสริมก้าวหน้าช่วงชิงเป็นกลางนะครับดึงล้าหลังมาแล้วก็กำจัดจำกัดพวกปฏิกิริยาพวกก่อเหตุนะครับเราจะจำกัดเขายังจะจำกัดไม่ให้เข้าในพื้นที่เราจะจำกัดเขาโดยการบังคับใช้

0: กฎหมายนะครับในลักษณะอย่างนี้ครับ
1: ค่ะเห็นบอกว่าเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวในพื้นที่มันแปลว่าอะไรคะท่านแปลว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ไม่ได้เป็นจากข้างนอกไม่ได้เป็นหรือยังไงคะ
0: เขาก็คงเป็นกลุ่มอยู่ในพื้นที่อะไรครับ
1: มีมันกลุ่มพวกนี้เนี่ยสมัยยุคท่านเนี่ยมีไหมแล้วมันมีใบสั่งมายังไง
0: ก็มีการเคลื่อนไหว

0: เรื่องของด้านการข่าวนะครับการข่าวเชิงรุกเรามีข่าวเรานอกเหนือจากแหล่งข่าวบุคคลเรามีการพิสูจน์ข่าวโดยการใช้เครื่องมือนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เข้าจัดชุดติดตามนะครับเราต้องปฏิบัติการเชิงรุกนะครับแล้วจะเห็นว่าในสมัยปี63 64ในสมัยนั้นเนี่ยเราจะมีการกดดันด้วยการปิดล้อมตรวจค้นเราบังคับใช้กฎหมายเมื่อมีภาพข่าวที่ปรากฏชัดเจนนะครับเราก็มีเปิดหลายยุทธการด้วยกันนะครับที่ทำให้ เกิดความชะงักในเรื่องของกระบวนการที่ต่อสู้กับรัฐอยู่นะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เราในช่วงที่ผมอยู่เนี่ยผมว่าผมกดดันแล้วบังคับใช้กฎหมายได้มากพอสมควรสถานการณ์ในช่วงนั้นเนี่ยไปดู63 64 65เนี่ยค่อนข้างจะเบาบางลงมากครับ
1: ค่ะยุทธการการดุดันของท่านแม่ทัพเนี่ยมันช่วยได้ไหมคะเพราะว่าดูจริงท่านก็ประกาศค่อนข้างชัดอะว่าจัดการเด็ดขาดมันวิธีการอย่างนี
0: ้คือทุกผู้นำนะครับผ
1: ู้
0: บังคับบัญชาทุกระดับนะครับก็ต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก
1: ็
0: ต้องมีกระบวนการนะครับถามว่าไล่ล่าเราจะไปไล่ล่าใครมันต้องเริ่มจากงานด้านการข่าวนะครับเพราะว่าบุคคลในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนทั้งกลุ่มทั้งพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปและผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เห็นต่างจากรัฐนะครับทุกคนถือสัญชาติไทยมีบัตรประชาชนคนไทยหมดครับแต่พฤติกรรมที่มาแตกต่างกันเราสามารถที่จะแยกแยะพฤติกรรมของแต่ละคนคนนี้เป็นแนวร่วมคนนี้ดูต้นทางคนนี้เป็นฝ่ายปฏิบัติการเราไปหาข่าวเรามีข่าวสารที่จะไปดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มคนเหล่านี้ได้อย่างไรที่พักพิงอยู่ตรงไหนใครให้ที่พักพิงเราทราบได้อย่างถ้าเราทราบนะครับก็จบแล้วครับเราสามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายได้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับ
1: ค่ะก็แสดงว่าอย่างนี้ในงานมวลชนงานกอรมน.ยังก็ต้องจำเป็นนะเพราะว่าพอตอนที่มันเกิดเหตุก่อนหน้านี้ที่ยิงส.ส.เนี่ยอย่างท่านวนอยังถึงกับว่ามีไว้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คืองานมวลชนมันจำเป็นมันเป็นสิ่งที่จำเป็นงานมวลชนหรืองานกิจการพลเรือนมันจะนำมาซึ่งงานการข่าวที่แม่นยำ ถ้าเรามีมวลชนดีนะครับถ้าเราทำงานกิจการมวลชนดีเนี่ยกิจการพลเรือนเราก้าวหน้าเนี่ยครับแน่นอนที่สุดนะครับพี่น้องประชาชนการแจ้งเบาะแสแหล่งข่าวที่ได้มาจะแม่นยำเราจะแม่นยำมากนะคร
1: ับ
0: งานการข่าวที่ดี
1: แต่กอรมน.ก็ยังอยู่แล้วยังมีเหตุอยู่เงี้ยท่าน
0: ก็ต้องอยู่ที่ว่าการสร้างความเข้าใจให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัตินะครับให้ได้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วได้อย่าละทิ้งข่าวสารอย่าละทิ้งข่าวแต่ละข่าวที่ได้มานะก็ต้องเอามาประกอบต้องเอามาประมวลภาพนะครับวิเคราะห์ข่าวและนำไปสู่การปฏิบัติไม่ว่าจะปฏิบัติเชิงรุกหรือเชิงรับก็แล้วแต่นะครับเราต้องไม่ละเลยเพิกเฉยต่อข่าวที่เราได้มา
1: ค่ะตอนนี้เหมือนรูปแบบมันเปลี่ยนไปไหมคะหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้ดูมันแรงแต่ว่ามันเหมือนแบบเป้าแบบพุ่งเป้าไปเลยสมัยก่อนเนี่ยมันเหมือนทีแต่มันเหมือนกับหรือมันไม่เป็นข่าวก็ไม่รู
0: ้ไม่ผมว่ามันก็เป็นอย่างนี้ครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรา
1: ครบองค์ประกอบอย่างที่ท่านเกรียงบอกใช่ไหมคะ
0: เมื่อไรที่เราเปิดช่องว่างนะครับของการปฏิบัติมีช่องว่างห่างขึ้นมีงานด้านการข่าวที่ค่อนข้างจะเลือนลางนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราไปแอนตี้ข่าวไปต่อต้านข่าวของเราเองครับไปต่อต้านข่าวบุคคลของเราที่มีการประมวลภาพข่าวมาแล้วเราไปต่อต้านเองเนี่ยมันจะทำให้เกิดช่องว่างขึ้นมาเกิดความประมาทเกิดการอะไรเป็นช่องว่างครับแต่ว่าประมาทก็ไม่ได้เรากำลังพลที่อยู่หน้าแนวนะครับเขาต้องระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับ
1: ไม่มีใครอยากเจ็บอยากตาย
0: ไม่แต่ว่ามันมีช่องว่างขึ้นมาไม่ใช่ว่าจะประมาทนะครับแต่ว่ามันเกิดช่องว่างขึ้นว่าเอ๊ะไอ้ข่าวที่เราได้มาเนี่ยมันได้มาบ่อยเหลือเกินข่าวแบบนี
2: ้
0: เราอันเลิศแล้วมันก็ไม่เห็นเกิดสักทีนึงแต่ที่มันไม่เกิดเราได้มา
1: แล้วเราอันเลิศ
0: เราเพราะเราอันเลิศเพราะเมื่อเราอันเลิศเนี่ยไอ้ฝ่ายตรงข้ามที่เขามาจ้องจับกระทำเนี่ยเขาก็ไม่มีโอกาส
1: ค่ะ
0: แล้วก็หรือว่าไม่มีช่องทางที่จะหนีมาทำแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ทำถ้าเขาต้องเทสซิ่งเขาต้องอะไรอ่ะเราเรียกว่าเขาต้องเฝ้าตรวจเขาต้องดูอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะในช่องว่างตรงไหนที่เกิดขึ้นถ้าครบ3องค์ประกอบแล้วเขาดำเนินการทันทีนะครับอันนี้ดูสิก็ยี่

0: ่ากิโลที่เขา
1: เนี่ยอันเนี้ยมันต้องสังเกตเลยนะมันหนีไปได้20กว่ากิโลแล้วไปเผาคือมันมีเวลาเผาด้วยนะมันไม่ได้ว่าม
0: ีเวลานะครับเตรียมการ
1: นั่นน่ะสิ
0: เขาเตรียมการนะครับ
1: ต้องอย่างนี้เนี่ยนอกจากนาราธิวาสแล้วเนี่ยพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มที่เขาจะต้องโจมตีเราเนี่ยค่ะตอนนี้ที่ต้องระวังเท่าที่ท่านมองเนี่ยอย่างสมัยก่อนก็หลายจังหวัดนะ5จังหวัดด้วยซ้ำแต่ตอนนี้เหมือนนราธิวาสก็จะโดนหนัก
0: ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับนราธิวาสอาจจะอยู่ใกล้ชิดกับเขตแดน
1: บาง
0: ท
1: ี
0: คนก็ทำเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการที่ทำแล้วก็หาหนทางในการที่จะไปพักตัวไปหลบหนีหลบซ่อนอยู่นะครับตามชายขอบนะครับหรือว่าบางทีในส่วนเขตป่าเขาซึ่งในขณะนี้ก็ในเขตป่าเขาก็หลายเขตอยู่นะครับในสิ่งที่กลุ่มก่อเหตุเหล่านี้เคลื่อนไหวอยู่นะครับ
1: ค่ะปัญหาคนสองสัญชาติมันหมดไปยังคะว่าทำแล้วก็หนีไปฝั่งนู้นอะไรอย่างเงี้ย
0: มันไม่สองสัญชาติสามสัญชาติหรอกครับมันสัญชาติเดียวเนี่ยแต่มันก็ข้ามกันไปได้อยู่ครับ
1: อ๋อก็เลย
0: ไปมากันได้อยู่ครับ
1: ค่ะทีนี้ถ้ามองเนี่ยมันต้องนอกจากด้านการข่าวแล้วเราต้องปรับด้านไหนคะในมุมที่ท่านทำงานมาแล้วท่านก็เห็นตอนนี้เหมือนท่านออกถอยออกมาแล้วมองเพราะว่าท่านก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ยังคงลงพื้นที่นะคุณผู้ฟังท่านพลเอกเกรียงไกรถึงแม้ท่านจะเกษียณแล้วแต่ท่านก็ยังทำงานด้านนี้คือเป็นรองประธานวุฒิสภาก็ยังไปสวพบประชาชนไปอะไรอยู่ตรงนี้ค่ะ
0: เมื่อวานผมก็ยังเพิ่งกลับมาจากสงขลานะครับกลับมาจากก
1: ็
0: ไปพบพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อที่จะรับเรื่องราวต่างๆและรับฟังเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องปัญหาที่ดินทำกินนะครับที่ไปแต่ก็เข้าไปในพื้นที่บังเอิญว่ามันเป็นวันที่ครบรอบ4ปีที่ผมประสบอุบัติเหตุผมก็ไปดูมวลชนที่เขาให้ความช่วยเหลือที่เขายกผมออกจากเฮลิคอปเตอร์นะคร
1: ับ
0: แล้วก็ที่โรงพยาบาลที่รักษาพยาบาลผมก็ไปตอบแทนเขาครับรำลึกถึงเขาแล้วก็ขับไปในพื้นที่รับฟังประเด็นปัญหาต่างๆนะครับเราก็ได้รับรู้รับทราบมาแต่ก็ไม่ก้าวล่วงเข้าไปในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
1: ค่ะหมายถึงที่ประชาชนเขาสะท้อนมานี่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องไหนครับปัญหาในพื้นที
0: ่หมายถึงที่ท่านไปเจอที่สงขลาค่ะเป็นปัญหาที่ดินทำกินนะครับปัญหาเรื่องน้ำนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในสงขลา
1: ค่ะวันที่แล้วน้ำท่วมหรือน้ำขาดก็ตอนนี
0: ้ทั้งน้ำท่วมน้ำขาดนะครับทั้งน้ำท่วมน้ำขาดนะครับแล้วก็เรื่องของพืชผลทางการเกษตรนะครับ
1: ค่ะให้ท่านฝากถึงพี่น้องให้กำลังใจดีกว่านะพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนใต
0: ้ก็ให้กำลังใจกันนะครับทุกภาคส่วนนะครับทั้งพี่น้องประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่เราทราบดีว่าท่านเหน็ดเหนื่อยกันมากพอสมควรทีเดียวนะครับท่านก็เสียสละแล้วก็ท่านยืนหยัดเพื่อที่จะปกป้องพื้นแผ่นดินที่บรรพบุรุษได้สืบทอดมาให้นะครับท่านทำหน้าที่ของท่านดีที่สุดแล้วแล้วก็ยังขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของน้องๆทั้ง5ท่านนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปร่วมงานของสมเกิดเข้าเมืองกันนะครับที่สุราษฎร์ที่พนมนะครับไปอยู่ใกล้บ้านอยู่นะครับ
1: อ๋อเพราะท่านอยู่สุราษฎร์
0: แล้วก็เป็นลูกน้องที่คุ้นเคยกันดีนะคร
2: ับขออนุญาตถามนิดนึงพี่อ๋อเมื่อเช้ามีพี่ท่านนึงแชร์มาว่าเหมือนกับมีการรับบริจาคเขาสงสัยว่าจริงมั้ยแล้วปกติเราทำกันอย่างนี้มั้ยฮะเพราะว่า
0: เราบริจาคเรื่อง
2: เหมือนกับว่าสมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวอะไรให้กับทหารกล้าทั้ง5ท่านเนี่ยครับ
0: อ๋อครับนั่นเป็นส่วนของภาคส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับ
2: จริงใช่ไหมฮะอันนี้จริง
0: ครับมีน้ำใจนะครับที่เท่าที่ผมทราบเมื่อคืนที่ผมกลับมาที่สุราษฎร์ผมทราบว่าเมื่อน้องเขามาเคลื่อนย้ายมาที่วัดที่พนมเนี่ยก็ทราบว่ามีพี่น้องประชาชนมารอรับกันอย่างล้นหลามเลยนะครับแล้วก็ถึงแม้กระทั่งเข้าไปถึงทราบว่าน้องขึ้นถึงไปที่วัดนี่ก็ประมาณเกือบ 3-4 ทุ่มแล้วก็แล้วครับ
2: เพราะว่าคือแค่กลัวมิจฉาชีพจะมาแสวงหาประโยชน์เนื่องจากเขาบอกว่าเหมือนกับโอนตรงให้กับพ่อแม่เลยแล้วก็แปะเบอร์บัญชีมาด้วย
0: ซึ่งผมยัง
1: ไม่แน่ใจใช่ไหม
0: เรื่องของปกติเลยในเรื่องพวกนี้ก็มีคนที่จะยื่นความประสงค์อยู่เยอะทีเดียวนะครับแต่ก็อย่างว่าที่บอกเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพก็ชอบหากินกับความสูญเสียของน้องๆที่มันเกิดขึ้นอยู่กันเยอะทีเดียวครับ
1: เดี๋ยวต้องเดี๋ยวเช็คให้อีกทีดีกว่านะ
2: เพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็น

0: แต่เราก็อยาก
1: ถ้าเพราะบางคนเขาก็อยาก
0: ถ้าจริงเนี่ยก็จะร่วมได้เลย
1: ร่วมได้อะไรอย่างนี้เน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าเขาแปะเบอร์บัญชีมาให้เรียบร้อยเลยฮะท่าน
2: ครับครับ
1: ได้ขอบพระคุณมากค่ะท่านเกรียงไกร
2: ขอบคุณมากขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับค่ะพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์ค่ะรองประธานวุฒิสภาแล้วก็เป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4ที่ท่านเคยหอตกปี65ไงที่เป็นข่าวคราวน้องบอยจำได้ใช่ไหมเราก็ยังแซวเลยบอกว่าตอนเป็นแม่ทัพภาค4ก็ดังแล้วนะพอหอตกดังกว่าเพราะว่าท่านรอดไงเราก็คุยแบบเป็นครบแล้วท่านก็เป็นคนอารมณ์ดีนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามแหละเพราะว่าสิ่งที่คนในพื้นที่เขาพูดกันแล้วเมื่อกี้ก็ถามท่านแต่ว่าก็ท่านแม่พอดีเรื่องของเรื่องคือท่านแม่ทัพภาคที่4คนปัจจุบันไม่ใช่คนในพื้นที
0: ่
1: เคยไปอยู่แหละแต่ว่าอยู่ไม่นานอยู่แป๊บนึงอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าระหว่างทางที่อยู่ท่านอาจจะคุ้นหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ว่าก็ตอนนี้ท่านก็ทำงานอยู่ตรงนั้นนะเนาะแล้วก็ทีมงานก็ท่านก็จะเอาทีมงานท่านมาด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยหลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวไหมแต่ว่าแต่ท่านก็เป็นคนเด็ดขาดแล้วก็อยู่ตรงนั้นก็อาจจะท่านผบ.เชื่อมือก็ทำงานอยู่นะคะอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามนะคะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าตามกันต่อนะคะกุมารจีนค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
1: สิบนาฬิกา37นาทีค่ะเดี๋ยวต่อสายเลยแล้วกันเพราะว่าอยากรู้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนาะเราเคยคุยกันกับทางตำรวจแล้วก็จริงๆนำไปสู่การจับกลุ่มเพิ่มเติมแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าก็ของน้องบอยจะมีแขกอีกท่านหนึ่งมาพูดคุยให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าในซีของทางสภาผู้แทนราษฎรนะคะทางคณะกรรมการสาธารณสุขของสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยคุณสกลทีพัทยกุลนะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการเนี่ยก็ต้องสนใจเรื่องนี้แหละเพราะว่าเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวมากก็ทางสภาเนี่ยเขาก็จะมีหลายมุมก็ต้องเชิญคนเกี่ยวข้องมามีใครเกี่ยวข้องบ้างนะคะเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันเพราะว่าข้อมูลที่ได้มาก็ไม่ธรรมดาค่ะตอนนี้คุณสกลทีพ
0: ั
1: ทยกุลนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยแล้วก็เป็นประธานกรรมการการสาธารณสุขค่ะสวัสดีค่ะคุณสกลทีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณอ้อคุณบอยท่านผู้ฟังครับสกลทีครับ
0: ค่
1: ะเป็นไงข้อมูลที่ได้มาวันนั้นเชิญใครมาบ้างจะได้รู้ว่ามันหลากมุมขนาดไหน
2: ได้ครับวันนั้นก็เชิญกรมการปกครองนะครับก็ที่ดูแลในอำเภอทั่วประเทศนะครับแล้วก็เชิญสำนักปกครองและทะเบียนของกทมที่ดูแลเรื่องทะเบียนกรุงเทพนะครับแล้วก็มีทางตำรวจนครบาล นะครับแล้วก็สำนักกรมสนับสนุนบริการทางสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข แล้วก็มีกระทรวงการต่างประเทศครับผมก็เป็น

0: 5หน่วยงานแล้วก็มีภาคประชาชนที่เราเชิญมาทั้งหมดก็ให้เขามาเล่าคร่าวๆถึงสถานการณ์ที่ผ่านมาให้ฟังฮะก็มีเรื่องน่าสนใจหลายอย่างครับผมวันนั้น
1: แล้วตำรวจเชิญใครมาฮะ
0: ครับก็คือที่มาครับผมที่มาที่ไปมันก็คือสืบจากที่
2: เดี๋ยวพอสนิดนึงพอดีน้องบอยถามว่าตำรวจเชิญใครมาว่าน้องบอยเขาอยู่สายตำรวจเขาอยากรู้
0: ทางนครบาลผมจำชื่อไม่ได้น่าจะเป็นผู้กำกับ
1: โอ้แต่ผู้กับใช่ไหม
0: ตำรวจนครบาลประมาณนี้นะครับผม
2: ค่ะเล่าต่อค่ะโทษที
0: ทีนี้พอมาปั๊บเนี่ยก็เลยให้ทางตำรวจเขาเล่านะครับเขาบอกว่าจุดที่มาที่ไปเนี่ยก็คือเมื่อเดือนเมษาเนี่ยทางตำรวจเขาตามแก๊งสแกมเมอร์อยู่นะครับชื่อนายเฉินอะไรสักอย่างคนจีนครับผมทีนี้พอไปตามปั๊บเนี่ยเขาก็ไปดูรายละเอียดดูอะไรต่างๆพอดีก็ไปพบว่ามันก็มีความเกี่ยวโยงกับผู้หญิงคนจีนที่แล้วก็มีชาวไทยที่แบบไปรับเป็นพ่อของผู้หญิงหลายคนนะครับผมแต่ทีนี้เขาก็เลยสืบสวนต่อก็เลยไปพบว่าก็พบว่ามีหลายโรงพยาบาลที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้คล้ายๆกันนะครับจนเดือนเมษายนเนี่ยก็นำไปสู่การออกหมายจับ35หมายนะครับก็เป็นพ่อทิพย์คนไทย14คนเป็นแม่จีน14คนแล้วก็เป็นผู้ร่วมกระบวนการทั้งจีนและไทยนะครับประมาณ35หมายแล้วก็พอมากรกฎาคมที่ผ่านมาสักประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ขยายผลร่วมกับ DSI ฮะก็ออกมาอีก40หมายนะครับผมจนกระทั่งเมื่อวานถ้าตามข่าวกันช่วงเช้าก็มีการจับกลุ่มเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นการจับตามหมายของทั้ง2วันที่ได้มีการขอทางศาลไปครับผม
1: อ
0: ันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไป
2: ค่ะ
0: ทีนี้พอเขาค้นพบเนี่ยเขาก็ขยายผลกับทางกระทรวงสาธารณสุขในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ดูแลเรื่องของโรงพยาบาลเอกชนก็มีการตรวจกันแล้วก็มีการขอข้อมูลกันกับทางกรุงเทพมหานครทีนี้ที่ผมถามเขาว่าในส่วนนี้เนี่ยมันจะรั่วได้ยังไงเขาบอกว่าปกติเวลาเด็กที่เกิดมาครับผมทางโรงพยาบาลก็จะออกใบรับรองบุตรให้ใช่ไหมฮะแล้วก็ทางผู้ปกครองก็จะนำไปจดทะเบียนขอสุทธิบัตรที่เขตท
2: ี
0: นี้ถ้าไม่มีอะไรสงสัยเนี่ยเขตก็ออกให้เลยนะครับแต่ว่าในทะเบียนเนี่ยก็มีอำนาจในการ เรียกคนมาซักได้แต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแพ็กเกจของทางโรงพยาบาลที่เขาเป็นแพ็กเกจที่คลอด
2: รวมถึงการขอนั้นเลย
0: เหมือนกับการขอใบสุทธิบัตรให้ด้วยเลย
2: ข้
0: อ
2: นี้เนี่ย
0: ทางใช่ครับคือผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันรั่วทางไหนหรือรั่วทางใดทางหนึ่งหรือ2ทางเพราะว่าในกระบวนการนี้เนี่ยถ้ามันจะรั่วเนี่ยมันก็คงรั่วจากทางโรงพยาบาลหรือมันก็ทางเขตที่รู้เห็นกันอันนี้เราก็ยังไม่ทราบเพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนอยู่นะครับของทางตำรวจก็เบื้องต้นเนี่ยก็พบว่ามีโรงพยาบาลเอกชน8แห่งในกรุงเทพที่มีลักษณะแบบนี้ขึ้นนะครับแต่ก็
2: เป็นแพ็กเกจอย่างนี้เลยใช่ไหมคะหมายถึงว่าเข้าข่ายทำแบบนี้จริงๆหรือว่าแค่สงสัยฮะ
0: กำลังสืบกันอยู่ครับที่ตอนนี้ทางเจ้าที่ก็ยังไม่ได้ฟันธงว่าใครผิดใครถูกนะครับแต่ว่าอยู่ในกระบวนการแต่ว่ามันมีลักษณะแบบนี้ซึ่งเมื่อวานภาคประชาชนที่มาเนี่ยเขาก็เอาขึ้นจอให้ผมดูว่ามันมี QR โค้ดอันหนึ่งถ้าเกิดเราเข้าไปแอดไลน์ปั๊บเนี่ยแล้วเข้าไปทักเนี่ยก็จะมีการขายแพ็กเกจอะไรแบบเนี้ยซึ่งเมื่อยังจนกระทั่งถึงเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาก็ยังเข้าได้อยู
2: ่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ก็ยังเข้าได้อยู่อันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปแต่ทีนี้พอเมื่อวานเนี่ยครับมันก็มีตัวเลขจากทางสำนักปกครองทะเบียนของทางกรุงเทพที่เขาเอามาเปิดเผยคือเขาก็มีการตั้งกรรมการสอบกันข้างในท่านผู้ว่าท่านก็ตั้งกรรมการสอบใช่ไหมฮะทีนี้มันก็เขาย้อนหลังไป10ปีเนี่ยเขาพบว่าการจากการเข้าไปดูเนี่ยมันเช็คแล้วว่าเป็นพ่อทิพย์ทั้งหมด32รายตอนนี้ที่เจอนะครับผมแล้วก็มีความเสี่ยงที่กำลังอยู่ในช่วงการตรวจสอบอยู่อีก45รายนะครับผมแล้วก็อยู่ในข่ายต้องสงสัยที่จะต้องตรวจต่ออีก556ซึ่งก็ประมาณ600กว่าคนแล้วในช่วง10ปีหลังเฉพาะในกรุงเทพนะครับผม
2: 10ปีหลัง
0: ใช่ครับทีนี้ผมก็เลยถามทางกรมการปกครองว่าแล้วทั่วประเทศเขามีการตรวจกันไหมทีนี้ทางกรมการปกครองเขาก็บอกว่าทางผู้บังคับบัญชาเนี่ยเขาให้ทำการตรวจย้อนหลังไป15ปีซึ่งอยู่ในกระบวนการซึ่งผมบอกว่าโอเคถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอเอกสารด้วยซึ่งผมก็เลยทำหนังสือขอเอกสารไปทั้งกรมการปกครองแล้วก็ของกทม.ทั้งหมดที่ตรวจพบมาเพื่อที่เราจะได้ช่วยดูคู่ขนานไปอีกทีหนึ่งครับประมาณนั้นแต่ทีนี้เมื่อวานนี้ทางตำรวจที่มาเขาก็งงว่าเอ๊ะมัน8ที่เลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาแกล้งปิดหรือเปล่านะเพื่อให้มันเป็นความลับแต่ว่า
1: เขาอาจจะเป็นตำรวจท้องที่คุณสกลทีเขาเลยรู้ได้จุดของเขาเท่านั้นอ
0: าจจะรู้แค่นั้นแต่เขารู้แค่แห่งเดียว
1: ที่ของเขา
0: ใช่แต่ว่าพอเปิดมา8แห่งคือเขาก็งงๆแล้วก็เมื่อวานกระทรวงต่างประเทศก็ตกใจเพราะว่า

0: ขาไม่เคยเห็นตัวเลขเหล่านี้เลยนะครับคือพอดีบังเอิญผมเชิญเขามาด้วยก็เลยเอาเขามาอยู่ในลูปด้วยเพราะหลังมันจะมีมิติที่ว่าต้องไปตรวจดีว่าไอ้เด็กที่เกิดจากพ่อทิพย์เหล่านี้เนี่ยเขาทำหนังสือเดินทางไหมแล้วก็ใช้หนังสือเดินทางไหมคือตอนนี้ผมยังไม่มั่นใจว่าอันเนี้ยมันเป็นกระบวนการที่สวมสิทธิ์เพื่ออยากได้สิทธิ์สัญชาติไทยเท่านั้นหรือว่ามันเป็นเรื่องการค้ามนุษย์ด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ต้องตรวจต่อไปแต่ว่าอันนี้มันจะมีความซับซ้อนอีกนิดนึงครับคุณน้องบอยเพราะว่าอันนี้ที่เราตรวจเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นกรณีที่เป็นพ่อทิพย์กับแม่ทางสายเลือดจริงๆเท่านั้นมันจะมีมิตินึงที่เป็นอุ้มบุญอีกนะฮะ
1: อุ้มบุญอีก
0: ซึ่งก็ต้องตรวจลึกเข้าไปอีกเพราะว่าอันนี้คือมันก็ต้องมันจะซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับผมแต่ว่าเท่าที่ทางกระทรวงสาธารณสุขไอ้สปสเนี่ยเขามาชี้แจงเขาเปิดมาว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีคนที่ขออนุญาตอุ้มบุญแบบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยประมาณ1,035รายทั้งหมดซึ่งเป็นพ่อแม่ไทยคู่เลยประมาณ 80% แล้วก็เป็นฝั่งหนึ่งเป็นต่างด้าว 20% แต่ว่าอันนี้คือที่ถูกกฎหมายนะครับ
1: ผ
0: มซึ่งอันนี้เราต้องไปดูอีกว่าที่เราต้องมาแยกปุ๊บเนี่ยว่าพ่อทิพย์อันนี้เนี่ยเป็นพ่อทิพย์และแม่จริงๆหรือพ่อทิพย์แม่อุ้มบุญอีกซึ่งอันนี้มันก็จะมีความซับซ้อนซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นกระบวนการแล้วแหละมันคงไม่ใช่เป็นการทำแบบเด็กๆอะไรเงี้ยนอกนะฮะแต่นี้เราก็มีความกังวลเพราะผมไม่แน่ใจว่าทางตำรวจเนี่ยท่านจะทำจนสุดทางไหมเพราะว่าที่เท่าที่เห็นเนี่ยมันก็เหมือนจับปรับเพราะว่าโทษอันนี้เนี่ยมันไม่ได้โทษหนักอะไรมากมายมันเป็นโทษเหมือนกับแจ้งเท็จอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหม
1: โอ้โหเหรอคะ
2: แจ้งเ
0: ท็จได้ครับ
1: แต่มันก็คือแจ้งเอกสารราชการเท็จก็มันก็เป็นอาญาไหม
0: ใช่เป็นอาญาแต่ว่าโทษมันน้อยมากครับโทษมันเบามากท
1: ี
0: นี้ก็ต้องดูคือผมเนี่ยต้องการเพราะว่าผมจะเอาชื่อทั้งหมดมาเดี๋ยวผมอาจจะส่งให้กับกรรมธิการฟอกเงินของสภานะครับให้เขาไปดูต่อว่ามันมีความเชื่อมโยงยังไงบ้างไหมเพื่อที่อยากจะให้มันขุดไปถึงกระบวนการไอ้คุณอ้อนบอยคือไม่อยากให้จบแค่กับแบบพ่อแม่จีนไทยส่งกับสอนสัญชาติแค่นี้มันไม่จบไงมันก็มาอีกเรื่อยๆนี่หรอไห
1: ม
0: คือมันจะเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สัปดาห์ที่แล้วที่ผมประชุมเรื่องกัญชาครับผมเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงว่าไอ้กัญชาเนี่ยในช่วง3ปีหลังเนี่ยมันมีใช้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางในการส่งออกนะครับผม3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งออกจากเมืองไทยไปแล้วเนี่ยทั้งที่จับที่ท่าของเราเองหรือจับที่ปลายทางเนี่ย56ตัน
2: ครับ
0: ซึ่งเยอะมากแต่อันนี้เนี่ยโทษเวลาจับเนี่ยศุลกากรเขาก็ปรับจบจ่ายแล้วก็ปล่อยไปก็คือไม่ได้มีการสาวต่อดูเส้นเงินว่าเป็นกระบวนการไหมอันนี้ก็เช่นเดียวกันซึ่งผมก็ได้ขอรายละเอียดของทางศุลกากรกับทางตำรวจแล้วคุณจับใครบ้างบริษัทอะไรเพื่อที่ผมจะส่งให้เขาทางปปงเนี่ยเขาไปดูเส้นเงินต่อเพราะว่าเราก็อยากจะให้เขาขุดลากเลยไม่อยากให้แบบจับเป็นเคสไปแล้วก็มาใหม่ครับผมประมาณนั้นครับ
2: เอ๊ะคุณสกลทีผมสงสัยในส่วนของพ่อแม่เราเห็นเยอะเนาะแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลก็ลามไปถึง8แห่งแล้วแต่ในส่วนกทมเนี่ยเขาให้ไหมว่าเวลาจดทะเบียนสมมติโรงพยาบาลมันอยู่คนละพื้นที่ถูกไหมแล้วก็จดกับเขตของโรงพยาบาลในพื้นที่นั้นหรือว่าข้ามไปจดของสำนักงานเขตกทมที่เป็นจุดปัญหาจุดแรก
0: ครับผมเขาจดในนั้นครับสมมติถ้าโรงพยาบาลอยู่ในเขตธนบุรีเนี่ยก็จะจดที่สำนักงานเขตธนบุรีครับ
2: ก็คือแยกเขตถูกไหม
0: ใช่ครับใช่คร
2: ับ แสดงว่าเจ้าที่เขต
0: รู้เลยว่าเจ้าเขตก็จะรู้คือสมมติว่าเรื่องที่ผมสงสัยนะคือเรายังไม่ได้ฟันธงแต่ว่าคือในกรณีนี้เนี่ยมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้เห็นแน่นอนนะครับผม
1: ค
0: ือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากโรงพยาบาลเป็นหลักเพราะโรงพยาบาลมุดผมเอาอะสมมติลูกของคุณสกลทีกับนางกอไก่เนี่ยมาจดเขาก็จดให้เลยคือถ้าโรงพยาบาลถือมายังไงเขตก็จดให้อย่างนั้นถ้าเขตไม่สงสัยทีนี้โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตรวจหรอกเวลาเราไปเนื่องจากเวลาเราไปคลอดที่โรงพยาบาลเขาก็ไม่ได้เช็คหรอกว่าเราเป็นพ่อแม่จริงหรือเปล่า
1: อะไรมันยังเคยมีเคสยกผิดอะไรกันเลย
0: แต่ว่าหลังจากที่วันนั้นที่คุยกันนะต้องบอกตอนนี้มหาดไทยเนี่ยเขามีคำสั่งลงมาแล้วข้อปฏิบัติว่าถ้าสงสัยเนี่ยนายทะเบียนสามารถเรียกขอให้เขาตรวจ DNA ได้เลยซึ่งผมว่าการตรวจ DNA เนี่ยมันจะแก้แต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาตรงที่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายสูงเพราะว่าบางครั้งต้องไม่ลืมว่าไอ้ต่างด้าวที่เกิดเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เป็นทุนเทาที่รวยเท่านั้นมันเป็นพวกคนแรงงานด้วยที่มาเกิดเหมือนกันเพราะว่าการตรวจเนี่ยมันก็หัวละหมื่นกว่าบาทนะครับผมประมาณบวกลบ
1: ใครต้องเป็นคนจ่ายอ่ะ
0: อันนี้ตัวคนตรวจต้องจ่ายแต่ว่าของมหาดไทยเขามีงบด้วยนะเขาบอกตัวนี้ส่วนนี้เขามีงบแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าตามหลักเนี่ยทางพ่อแม่เนี่ยต้องเป็นคนตรวจกับทางโรงพยาบาลเพื่อมาส่งครับผม
2: ได้ถามสปส.ไหมครับว่าเอ๊ะทางโรงพยาบาลเซ็นเอกสารเอาไว้ได้เลยก่อนคลอดเนี่ยปกติไหมฮะ
1: เพราะว่าม
2: ันเด็กๆอ่ะมันก
1: ็คุยกับตำรวจมันก่อน
2: ไว้เลย
0: ครับซึ่งผมว่ามันผิดปกติไงตอนนี้แต่เขายังไม่ฟันธงออกมาว่าโรงพยาบาลเกี่ยวไหมแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังรอเพราะวันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าข่าวชื่อโรงพยาบาลทั้ง

0: แผนเนี่ยหลุดมาแล้วนักข่าวรู้หมดครับแต่ว่าพอผมถามในห้องประชุมเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไม่กล้าให้ผมเขาไม่กล้าเปิดออกมาผมก็ยังงงว่า
1: เขาไม่ให้เหรอคะ
0: เขาให้ผมทำเป็นหนังสือขอซึ่งผมก็ทำตามระเบียบเดี๋ยวผมก็จะรอดูว่าจะส่งให้ผมไหมในขณะที่สื่อมวลชนเปิดหมดแล้วโรงพยาบาลอะไรทุกคน
2: พอตอนไปค้นแจ้งนักข่าวเลยพอไปค้นโรงพยาบาลแจ้งนักข่าว
1: ไม่เพราะว่าเราคือคนที่จะทำพวกนี้เขาก็รู้จริงๆพี่สงสัยนิดนึงค่ะคุณสกลทีว่าเท่าที่ถามเนี่ยเรารู้ไหมว่าเราย้อนไปเนี่ยเคสที่มันแบบว่าไกลสุดอ่ะ
2: เด็กโตเท่าไหร่แล้ว
1: เด็กโตเท่าไหร่มันทำให้เรารู้นะว่ามันมีมานานแล้วอ่ะ
0: อ๋อคือถ้าย้อนไป10ปีเนี่ยผมว่าอย่างน้อยเด็กก็ต้องมี
2: 10ขวบ
0: ที่เขาย้อนแค่10นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ย้อน
1: มันมีย้อนมากกว่านี้ไหมที่พี่อยากทราบอ่ะ
0: ผมว่ามีอยู่แล้วฮะเพราะว่าอย่างนี้เราคิดดูง่ายว่าผมว่าในอนาคตเราอาจจะมีนายกเป็นต่างด้าวหรือที่เราไม่รู้ก็ได้ถูกไหมเพราะว่าพอมาสวมสิทธิสัญชาติไทยแล้วเขาก็มาใช้ชีวิตเป็นเหมือนพลเมืองไทยทุกประการโดยที่เราไม่ทราบผมคิดว่าเรื่องนี้มันมีมานานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะมีไม่เยอะมากแต่ว่าพอช่วงหลังพอมีการมีทุนเทาเข้ามาแล้วก็คนที่มีเงินจากประเทศอื่นที่เขาอยู่ประเทศเขาไม่ได้เขาก็อยากจะมาใช้มาเป็นพลเมืองเราอาจจะทำให้ลูกเขาเพื่อจะถือที่ดินในอนาคตอะไรเงี้ยเป็นไปได
1: ้ด้วยสวัสดิการ
0: ใช่มันหลายอย่างแล้วก็ไม่มีมิตินึงคือเรื่องของการค้ามนุษย์คือผมไม่แน่ใจว่าในกรณีที่อุ้มบุญปั๊บคือมันไม่ใช่พ่อแม่ในสายเลือดปุ๊บเด็กปุ๊บเสร็จเอามีพาสปอร์ตเอาออกไปเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะไปขายในประเทศที่สามอีกต่างหากก็เป็นไปได้ครับ
2: ฟิลิปปินส์เคยมีกรณีตัวอย่างนะพี่อ้อแบบนี้เลยแล้วก็เป็นเด็กที่เกิดมาในประเทศแต่ว่าเชื้อชาติไม่ใช่สุดท้ายโตมาเป็นระดับนายกในพื้นที่เลยแบบเป็นนักการเมืองระดับใหญ่ถึงมารู้ทีหลัง
0: ใช่ครับคือ
2: ฟิลิปปินส์เคยมีตัวอย่าง
0: ประเทศไทยอาจจะมีก็ได้ในอนาคตเราไม่ทราบแต่ผมเลยคิดว่าเราควรจะตรวจสอบแล้วก็ลุยครับเพราะว่าตอนนี้มันไปทุกแหล่งนะครับผมมันในขนาดวงการสาธารณสุขยังเข้ามาได้ขนาดนี
1: ้
0: แล้วก็คือไม่นับว่าเรื่องความมั่นคงนะครับเรื่องที่มากินสิทธิของการเป็นพลเมืองไทยในเรื่องการรักษาพยาบาลอันนี้ก็เป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งครับผม
2: พอโตไปไม่ต้องใช้นอมินีแล้วไงเพราะว่าเด็กคุณนี่เป็นได้สัญชาติไทยแต่แรก
1: ไม่
2: จำเป็นต้องใช้นอมินี
0: สามารถถือได้เลยครับ
1: ใช่โอนได้เลยห้าขวบโอน
2: คือถ้าเป็นสแกมเมอร์จริงคือมันมองการระยะยาว
0: อายุนะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่เขาอยู่ในประเทศธรรมดาเขาเลยหอบเงินมาใช้กับประเทศเราที่การบังคับใช้กฎหมายมันอ่อนแอแบบนี้ครับผม
1: แต่งงว่าถ้าจับไม่ได้ถ้าไม่มีเคสที่จับสแกมเมอร์นี้ได้เนี่ยมันจะยังไงแสดงว่าที่มันผ่านมาตั้งกี่
0: ใช่ครับมันผ่านมาเป็น10ปีแล้วก็คือผมก็ถามเขาว่าอ้าวทำไมถึงมีแต่โรงพยาบาลเอกชนเขาบอกว่าอ๋ออาจจะเป็นไปได้โรงพยาบาลรัฐอาจจะมีเหมือนกันแต่เรายังไม่ตรวจ
2: ว่า มันมีเหมือนก็มีสังกัดในนี้สักโรงพยาบาลนึงนะเห็นรายชื่ออยู่ก็แวบ
1: ก็แสดงว่าโรงพยาบาลรัฐก็อาจจะกันจะด้วยเหรอคะเนี่ย
2: คือไม่ตรวจสอบนะตอนพอทิพย์มา
0: ครับผมแต่ว่าข้อสังเกตคือมันจะอยู่ในแหล่งที่มีชาวจีนเยอะสังเกตจะโรงพยาบาลพระรามแถวพระราม9เงี้ยตอนนั้นจะยอดจะเยอะหน่อยแต่ผมยังไม่เห็นตัวเลขนะครับว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยกี่คนแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยหลายโรงพยาบาลเนี่ยคือไม่ใช่แค่เคส2เคสคือมีเคสเยอะมากครับผม
2: ใช่
1: อันนี้เหรออ
0: ันนี้ต้องรอตัวเลขให้ทางตำรวจครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าตำรวจเนี่ยท่านจะลุยไปถึงจุดไหนแต่ยังไงทางผมเนี่ยผมจะเอาข้อมูลมาส่งให้ทางกรรมการปปง.ก็ลุยต่อแน่นอนครับ
2: ก็อย่างนี้เดี๋ยวช่วงสุดท้ายถามตำรวจคุณสกลทีเท่าจะมีจังหวะก็ลองฟังดูท่านธีรชัยชำนาญหมอ
1: ช่วงสุดท้าย
0: ถ้าถามจะดีแต่ว่าอันนี้ก็ดีกันนึงคือในกระทรวงต่างประเทศคือตอนแรกเนี่ยเหมือนเขาแพ็คกันนะครับมีกรมการปกครองกทม.ตำรวจสาธารณสุขแต่ว่ากระทรวงต่างประเทศไม่เคยรู้เรื่องเลยแต่บังเอิญที่ผมเชิญเข้ามาพอดีเขาเลยโอตกใจกับข้อมูลซึ่งเขาบอกโอเคถ้าผมได้ข้อมูลปั๊บเนี่ยคนไหนนิดทิพย์แน่ๆเนี่ยให้ส่งให้เขาด้วยซึ่งเขาก็จะได้ไปเพิกถอนพาสปอร์ตไปตรวจดูว่ามีการใช้อะไรไหมยังไงใช่มันต้องทุกมิติฮะเนี่ย
2: ตำรวจบอกว่าล่าสุดก็มีพ่อแม่บางคนมาขอสละสัญชาติและเด็กๆที่ได้สัญชาติไทย
0: ได้ใช
2: ่ไ
0: หมว่าอันนี้มันควรไม่ควรจบแค่นี้ฮะอย่างที่บอกคือว่าไม่ควรจับปรับจบมันควรจะต้องขุดให้ถึงกระบวนการเพราะผมเรียนคุณออกคุณอ้อคุณบอยว่า
2: คิด
0: แต่ว่ากระบวนการนี้มันจะทำแค่คนไม่กี่คนมันต้องเป็นกระบวนการใหญ่พอสมควรใช่แล้วทำมานานแล้วก็คิดดูว่าก็ทำทีนึงผมว่าหัวหนึ่งมัน 3-4 แสนเลยนะมันไม่ใช่เงินน้อยๆนะครับเพราะนั้นในวงการนี้ที่เงินที่หมุนเวียนอยู่เนี่ยมันเยอะมากครับ
2: ก็มันมี QR code อย่างจะถามคุณสกลทีว่าเวลาสแกนตอนที่คุณสกลทีสแกนมันเจออะไรในนั้นบ้างใน QR code มันแนะนำอะไรบ้าง
0: ให้เข้าไปแอดเดี๋ยวผมจะส่งให้พี่อ้อแล้วก
1: ันได้เลย
0: เข้าไปสแกนดูแล้วกันจะเบลอๆหน่อยเพราะผมถ่ายมาจากจอนะครับ
1: แต่ว่าสแกนแต่ตอนนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วมั้ยแพ็คเกจนี้ต้องยกเลิกแล้วค่ะนะ
2: ใน
1: นาทีนี
2: ้ตอนนี้คุณสกลทีพี่อ้อสแกนตอนนี้เลย
0: พฤหัสผมยังแอดไปอยู่เลยจะ

0: เดี๋ยวผมส่งให้
1: จ้ามลองส่งมาเนาะ
0: พี่อ้อทางไลน์เลยเดี๋ยวลองแอด
2: เราลองให้พี่อ้อแอดดูแล้วตอนคุณสกลทีสแกนเข้าไปมันเจออะไรในนั้นบ้าง
0: มันเป็นให้เข้าไปเหมือนกับเพิ่มเพื่อนแล้วก็เข้าไปนั่งไปคุยกับเขาครับผม
2: ในกลุ่มไลน์เป็นไลน์กลุ่มเหรอ
0: ในเป็นไลน์กลุ่มใช่ครับผม
2: หมายถึงว่าแล้วก็รับจะทำกุมารจีอะไรแบบนี้ให้ในนั้นเหรอ
0: รับแอดเลยครับผมเนี่ย
1: หมายถึงว่าเป็นกลุ่มหรือเป็นแล้วเขาตอบเร็วไหมคะเขาตอบเร็วไหมคะคุณสกลที
0: ผมยังไม่ทันทักไปนะแต่ว่าไอตัวคนของประชาชนที่เขาเอาตัวนี้มาให้ผมเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยเขาทักไปแล้วถ้าเกิดคุณอ้อเห็นในไลน์ที่ผมส่งไปเนี่ยต้องแหวกนิดนึงมันจะเป็นQR codeอยู่ตรงกลางเล็กๆข้างล่าง
2: โอ้พี่สกลทีหมายความว่ามันก็เหมือนกับว่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็ติดต่อกับช่องทางนี้แหละถูกไหม
0: คุยครับ
2: เป็นสังคมของเขาเลย
0: อันนี้จะเป็นเรื่องของอุ้มบุญนะครับผมก็ประมาณ 4-5 แสนบาท
2: เป็นแพ็กเกจของเขา
0: อุ้มบุญพร้อมโรงพยาบาลแจ้งเกิดทุกอย่างครบอยู่ในนั้นหมด
2: โอ้โหวันสต็อปเซอร์วิสเลย
0: ใช่เป็นแบบเป็นฟูลเซอร์วิสเลย
2: ครับใช่มันก็ผิดกฎหมายชัดเจนนะเพราะว่าอุ้มบุญเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดเยอะแยะแต่ว่าคุณมารับแบบโอเพ่นอย่างนี้แสดงว่าใครมาจะอุ้มเนี่ยก็ได้หมดเนาะ
0: ใช่ครับ
2: ถ้ามีเงิน
1: จริงๆตามกฎหมายมันได้หรอ
0: น่าจะเถื่อนนะเพราะว่าอย่างกระทรวงสาธารณสุขบอกเมื่อวานเนี่ยไอ้อุ้มบุญที่ถูกกฎหมายจริงที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตนะมีแค่ประมาณ 1,035 เคสเองมันไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันของจริงเนี่ยเยอะกว่านี้เยอะแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นคลินิกที่ผมคุยกับคนที่เขารู้นะแล้วก็ตัวคนภาคประชาชนที่เข้ามาหาผมวันพฤหัสเนี่ยที่เข้ามาเขาอยากจะยื่นพรบ.อุ้มบุญให้ผมเพราะเขาบอกว่าตอนนี้มิติมันไม่ได้มีแค่พ่อผู้ชายแม่ผู้หญิงและมันกลายเป็นอุ้มบุญหลายเพศซึ่งมันจะมีความลึกลับซับซ้อนเขาซึ่งเขาก็ให้กรรมธิการเนี่ยมาดูเพื่อศึกษาแล้วก็แก้ในส่วนนี้ด้วยครับ
1: ค่ะนี่กำลังจะถามนี่คุณมารุธถามว่ากฎหมายอ่อนแอหรือว่าผู้ถือกฎหมายอ่อนโยนครับ
2: ใช้คำน่ารัก
0: ผมว่าผสมกันคือบ้านเราคือต่อให้กฎหมายเข้มแข็งก็อ่อนโยนได
1: ้โอ้นั่นสิอย่าง
2: น
1: ี
2: ้เมื่อมีเงินเข้ามาได้อ่อนโยน
1: ฝากความหวังไว้ได้ไหมคะว่าในส่วนของส.ส.เองจะมีการเสนอแก้
0: ครับคืออย่างของผมเนี่ยฮะคณะกรรมการสาธารณสุขของสภาผู้แทนเนี่ยผมตั้งอนุกรรมการ2อนุนะครับอันนึงคือดูเรื่องกฎหมายสาธารณสุขโดยเฉพาะซึ่งผมนั่งเป็นประธานเองอันนี้ก็จะเอาพวกทำกฎหมายกัญชากฎหมายสปสช.แล้วจะเอาเรื่องนี้เข้าไปด้วยนะครับผมก็คิดว่าแต่คงต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันมีหลายกฎหมายที่มันต่อเข้ามาครับผม
1: ฝากความหวังไว้หน่อยนะเพราะว่าอยากรู้แล้วมันอย่างที่บอกอย่าจบแค่นี
2: ้
1: ต่อด้วยกรรมธิการ
2: เดี๋ยวจะตาม
1: ทางตำรวจทาง
0: กรมการปกครองด้วยคุณที่ตำรวจเนี่ยจะทำให้สุดทางเพราะผมดูก็เขาก็กำลังเข้มงวดอยู่แต่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นการแค่จับเป็นลายๆปรับแล้วก็ส่งกลับประเทศถอนสัญชาติแค่นั้นไหมคือผมอยากให้ลงไปลึกจนกระทั่งหาต้นตอกระบวนการให้ได้เหมือนเรื่องไอ้กัญชาที่ใช้ไทยเป็นศูนย์กลางครับอันนั้นผมก็ตั้งความหวังเพราะว่าคิดดูว่ามันส่งออกจากเมืองไทยในช่วง3ปีตั้งเกือบ60ตันน่ะแล้วมันเสียชื่อเพราะกัญชาเนี่ยมุดอยู่ในเมืองไทยนะครับมันกิโลละหมื่นใช่ไหมครับไปถึงปลายทางที่เป็นที่นิยมที่อังกฤษเนี่ยมันจะกลายเป็นหมื่นปอนด์เลยมัน40เท่าอ่ะซึ่งมันก็น่ากลัวครับผม
1: ค่ะชัดเจนแต่ว่าตอนนี้นี่เที่ยวไปรับฝากซีซัวเขาก็ไม่กล้าถือแต่ถ้าพวกที่ไปนี่ต้องตั้งใจหิ้วเลยนะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวผมต้องไปคุยกับกระทรวงสาธารณสุขหน่อยว่าโอ้โหข้อมูลนี้ผมขอไม่ให้แต่ว่าเขารู้กันทั้งประเทศแล้วตอนนี
2: ้รอบหน้าประชุมเมื่อไหร่อีกคุณสกลที
0: ครับ
2: รอบหน้าสกุลมาประชุมเมื่อไหร่อีกครับกรรมธิการ
0: ที่ผมรอเอกสารครับเพราะว่าปกติเวลาผมขอหนังสือไปเนี่ยผมจะให้ประสานว่าให้ส่งให้ภายในไม่เกิน14วันคือถ้าเกินนั้นเนี่ยผมจะเรียกทางหน่วยงานมาชี้แจงด้วยว่าทำไมถึงไม่ส่งเนี่ยก็คงอย่างเร็วสุดก็ต้องมีสัก2อาทิตย์ที่ผมรอเอกสารจากเขา
2: ครับรอบหน้าก็เชิญบิ๊กตำรวจไป
1: ถ้า
2: จะได้คำตอบที่ดีกว่า
0: พยายาม
1: เชิญบิ๊กแหละเขาไม่ไปเขาส่งน้องไป
0: ถึงผบ.เดี๋ยวเขาส่งหนุ่มน้อยมา
2: ก็ต้องให้เหตุผลว่าคนที่มาไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกพื้นที่เนื่องจากคดีเกิดขึ้นหลายโรงพยาบาลแล้วแต่ละสอนอก็ต่างกันมาก
1: เฉพาะสอนอเอง
0: อาจจะต้องดุเหมือนประธานบางคนเราจะได้มากันเป็นผู้ใหญ
1: ่อะไรอย่างนี้
2: ต้องทุบโต๊ะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวไว้มีข้อมูลอะไรเด็ดๆต้องขอแล้วเนาะขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณสกลทีภัทยกุลซึ่งเป็นประธานกรรมการสาธารณสุขแล้วก็ของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เคยเป็นรองผู้ว่าไงลืมไปแล้วลืมถามนะว่ากทมแหละตัวที
2: ่ในพื้นที่
1: เคยพื้นที่กทมด้วยนะ
2: ว่าแต่เดี๋ยวช่วงหน้าขั้นไปดูเรื่องของบรรยากาศการเลือกผบ.ตร.คนใหม่สักนิดนึงแล้ว
1: พักอารมณ์
2: เบสสุดท้ายกลับมาหากุมารจีนใหม่
1: ใช่เพราะว่าเราก็ยังอยากรู้กันอยู่เนาะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพาณิชย์ดันธุรกิจเวลเนสต่อยอดสมุนไพรไทยสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรม Urban Era Run 2026ณสวนลุมพินีว่ากระแสการดูแลสุขภาพหรือ wellness กำลังเป็นเมกะเทรนด์สำคัญของโลกและประเทศไทยได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมสุขภาพซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1.4 ล้านล้านบาทต่อปีขณะที่ธุรกิจสมุนไพรไทยมูลค่า 45,882 ล้านบาทตามข้อมูลปี 2568จึงเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับสมุนไพรไทยสู่สินค้าการบริการมูลค่าสูงสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกระทรวงพาณิชย์มุ่งผลักดันสมุนไพรไทยเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสุขภาพโดยเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งการออกกำลังกายอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบริการด้านเวลเนสเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทยตอบสนองความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอภิสิทธิ์ชี้รัฐบาลต้องเร่งเจรจาหลังสหรัฐเก็บภาษีไทย 12.5% สูงกว่าเพื่อนบ้านบอกเข้าใจทรัมป์คาดเดายากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยในอัตรา 12.5% ขณะที่มาเลเซียกัมพูชาและอินโดนีเซียถูกเก็บอัตราต่ำเพียง 10% เท่านั้นมองว่าเกิดจากการเจรจาล่าช้าหรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าเรื่องนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าอยากให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการเจรจากรอบต่างๆเพื่อลดภาระเรื่องซึ่งเข้าใจว่าไม่ได้ง่ายกับการเจรจาในรายละเอียดทุกเรื่องแต่รัฐบาลต้องเร่งเรื่องนี้และทราบดีว่ารัฐบาลพยายามหาทางสรุปการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ไทย EU เพื่อเป็นทางเลือกและคงต้องพูดกันตรงๆว่าผู้นำสหรัฐกับแนวนโยบายสหรัฐในปัจจุบันคาดการได้ยากมากว่าจะใช้กฎหมายใดเมื่อไหร่ด้วยอัตราเท่าไหร่ดังนั้นเมื่อเกิดขึ้นต้องเร่งหาทางเจรจาแต่ในภาพรวมตนอยากให้นโยบายด้านการต่างประเทศของไทยได้จับมือกับบรรดาประเทศที่มีกำลังและอยากให้ระเบียบโลกได้รับการเคารพจากทุกฝ่ายรวมถึงฝ่ายมหาอำนาจด้วยซึ่งเรายังไม่เห็นบทบาทตรงนี้ที่ชัดเจนมากนักแจ้งเหตุปั๊มบ้านผือไม่ได้เงินเยียวยาจากรัฐนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลชี้แจงกรณีเจ้าของปั๊มน้ำมันปตท.บ้านผือจังหวัดศรีสะเกษยื่นร้องเรียนรัฐสภาวานนี้เรื่องเงินเยียวยาจากเหตุจรวด BM-21 ตกใส่จากการโจมตีของกัมพูชาปีที่แล้วจากการตรวจสอบปั๊มน้ำมันเสียหายมูลค่าประมาณ 3,500,000 บาทและพบว่ายังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัย1ล้านบาทและจากปตท.อีก2ล้าน 500,000 บาทและจากการพิจารณาต้องคำนึงหลักเกณฑ์เรื่องการไม่จ่ายเงินชดเชยซ้ำ

0: ในความเสียหายรายเดียวกันเพื่อให้การใช้เงินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้ประสบภัยทุกกรณี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะกทม.ร่วมกับ V-Park ขับเคลื่อนโครงการพื้นที่สาธารณะสีเขียวเชื่อมสวนดาดฟ้าพื้นที่เอกชนตอบโจทย์เมืองสุขภาวะนายพรหมพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหารือแนวทางขับเคลื่อนพื้นที่สาธารณะสีเขียวในกรุงเทพมหานครร่วมกับกลุ่ม V-Park ที่ประชุมได้ร่วมหารือ4ประเด็นหลักในการยกระดับและเพิ่มพื้นที่สาธารณะสีเขียวคุณภาพได้แก่การพัฒนาโครงข่ายสีเขียวจัดทำแผนแม่บทโครงข่ายสีเขียวและกำหนดมาตรฐานการพัฒนาพร้อมเร่งขับเคลื่อนโครงการนำร่องเชื่อมโยงสวนสาธารณะเส้นทางเดินเท้าทางจักรยานโรงเรียนชุมชนและพื้นที่ริมคลองให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้สะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้นการส่งเสริมพื้นที่สาธารณะบนที่ดินเอกชนการส่งเสริมสวนบนอาคารและดาดฟ้าขยายผลการจัดทำสวนดาดฟ้าฟาร์มผักบนอาคารและสวนลอยฟ้าซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวเพื่อช่วยลดความร้อนและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืนและการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวสุขภาวะดำเนินการภายใต้แนวคิด Bangkok Living GBD มุ่งสร้างเมืองน่าอยู่ด้วยการเพิ่มพื้นที่พักผ่อนพัฒนาโครงข่ายการเดินและระบบขนส่งสาธารณะตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่รองรับการใช้งานของประชาชนทุกกลุ่มการหารือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะรูปแบบใหม่ของกทม.ที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่น

0: ข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟังก้าวทันข่าวครบเข้มกระชับฟังก้าวทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
2: สิบเอ็ดนาฬิกาเก้านาทีนะครับยังอยู่กับคนในข่าวอยู่กับบอบอยแล้วก็พี่อ้อบุษยานะคะ
3: สองบอบอถึงบอย
2: ครับโอ้มีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาทาง TikTok เพียบเลย
3: รอบอยทักทายบอย
2: ขายของใช่มั้ย
3: นิดนึง
2: มีของต้องขายคุณผู้ฟังฮะ
3: เรียกว่าของผู้มีอุปการะคุณของเรา
2: ถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำเลยนะครับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822นะครับตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่นี่คือหม้อเนี่ยประสงค์5ใน1ที่ทั้งนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวนะครับพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดไฟแล้วก็ลดเวลาไปได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีคุณฟังครับคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือเพียงตึงโอ้โหเท่าไหร่ 1,390 บาทเท่านั้นคุณฟังนี่อ่านผิดอ่านตกใจเลยนะจ่ายแค่พันต้นๆได้มาหุงข้าวแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้คุณฟังสนใจโทรเลยครับ 02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก
3: M-Cot
2: ค่ะเอาละครับช่วงนี้ต่อสายท่านพลตำรวจเอกวินัยทองสองนะครับหนึ่งในกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิเดี๋ยวให้ท่านเล่าบรรยากาศในวันเลือกผบ.ตร.คนที่16กันหน่อย
3: เอกฉันท์นะบอย
2: เอกฉันท์มา12-0ไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่ไม่รู้ว่ามีการพิปงพิปรายในห้องประชุมกันบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีใครค้านก่อนแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจยกมือให้หรือเปล่าเดี๋ยวถามนิดนึงนะฮะ
3: ต่อสายเลยค่ะเพราะว่าอยากจะรู้
2: ใช่ย้อนนิดนึงคือเมื่อวันพุธที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นประธานกตร.ก็
3: เรียกประชุมกตร.ใช่ไม่เป็นประธานเองเลย
2: วาระสำคัญทั้งหมดมีประมาณ5วาระแต่วาระสำคัญคือวาระที่4คือการพิจารณาเห็นชอบเลือกผบ.ตร.ท่านใหม่ต่อจากท่านกิตติรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนและสุดท้ายมติก็ท่านนี่ไม่ต้องเล่าและท่านวินัยเล่าดีกว่าให้พี่วินัยเล่าให้ฟังสวัสดีครับพี่วินัยครับ
3: สวัสดีค่ะท่านวินัยครับ
4: สวัสดีครับคุณบอยคุณอ้อครับ
2: พี่การเลือกกตร.ขออภัยการเลือกผบ.ตร.ปีนี้ดูมันเรียบร้อยดีซะทุกอย่างเลยแต่จริงๆแล้วในห้องประชุมเป็นยังไงบ้างพี่
3: มันแวบเดียวเองนะเอกฉันท์ด้วยเคยมีมาก่อนไหมก่อน
4: เคยมีครับคืออย่างนี้ฮะคือต้องเรียนนี้ว่าปีนี้เนี่ยเรามีคนที่คุณสมบัติครบที่จะคัดดิเดตเนี่ยมีอยู่4ท่าน
2: คร
4: ับ นะฮะคือท่านนิรันดรท่านทัชชัยท่านสำราญแล้วก็ท่านอิทธิพลเนี่ยนะคือทั้ง4คนเนี่ยในที่ประชุมเนี่ยก็ยอมรับว่าทั้ง4คนเนี่ยกว่าจะผ่านขึ้นมาถึงขนาดนี้ก็มีแต่คุณงามความดีแล้วก็ส่วนเรื่องที่เขาเรียกอะไรที่เสียหายก็ทุกคนไม่มีก็มีการตรวจสอบว่ามีเรื่องร้องเรียนมีอะไรก็ไม่มีนะเพราะนั้นทุกคนเนี่ย ได้รับการพิจารณาเนี่ยมีการกล่าวว่าคนนี้เหมาะอย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยก็คุยกันถึงเรื่องความดีความรู้ความสามารถ
2: คืออภิปรายกันถูกไหมฮะ
4: อภิปรายครับครับทั้ง4คนเลยก็เอาประวัติมาดูว่าทั้ง4คนเนี่ยมีประวัติการรับรายการมาจากหน่วยไหนอะไรอย่างไรที่จะเหมาะสมกับ

0: ตำแหน่งผบ.ตร.ที่จะเป็นผู้นำขององค์กรเนี่ยนะครับครับ
1: พอได้ดูกันแล้วยังไงต
0: ่อคือท่านนายกนี่ท่านยังพูดเลยถ้าท่านสามารถแต่งตั้งได้ท่านจะแต่งตั้งทั้ง4คนเลยฮะอันนี้ประเด็นคือมันต้องเลือกคนเดียว
1: ท่านนายกต้องหวานกันนะ
2: หวานเจี๊ยบไม่ใช่หวานธรรมดาหวานเจี๊ยบ
0: ใช่ใช
1: ่
0: คือมันต้องเลือกคนเดียวแล้วก็ท่านก็คือกฎหมายให้อำนาจท่านนายกเนี่ยเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกแล้วก็นำรายชื่อมาเสนอในที่ประชุมกตร.ให้รับรองนะหรือไม่รับรองอย่างไรอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
0: นะครับ
1: ช่วงที่พิจารณาคุณสมบัตินี้ใช้เวลานานไหมเพราะว่าผมจำคำท่านอดีตผบ.ตร.สันสรุตานนท์ท่านตอนนั้นเป็นกตร.ที่นายกที่ทำเนียบนอกแต่ก่อนประชุมที่ทำเนียบท
2: ่
1: านสันเหมือนกับว่าพอเลือกปุ๊บก็เดินกลับมาให้สัมภาษณ์นักข่าวว่านาทีเดียวเลยของท่านเนี่ยลงมติแล้วนาทีเดียว
0: โอ้โหนี่เป็นชั่วโมงครับเพราะว่า
1: ที่นานมาก2ชั่วโมงกว่า
0: คือเพราะว่าการเราได้ให้ทั้งเลขาในที่ประชุมเนี่ยเอาประวัติการรับราชการเอาอะไรต่างๆเนี่ยของทุกท่านเนี่ยคือเราได้พิจารณาทุกคนนะ
1: ครับ
0: ว่าทุกคนมีภูมิหลังมีความถนัด
1: ม
0: ีประสบการณ์อะไรมาอย่างไรเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยก่อนที่ท่านนายกท่านบอกถ้าคือทุกคนดีหมดนะท่านบอกถ้าตั้ง4คนได้ท่านจะตั้ง4คนเลยนะแต่สุดท้ายก็ต้อง
1: เลือกคนนึง
2: นะครับอยากเก็บเธอไว้ทั้ง4คน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เหตุผลถึงคนที่ท่านเลือกเนี่ยว่ามีความรู้ความสามารถอย่างไรนะครับแล้วก็มาให้คณะกรรมการได้พิจารณานะครับ
1: พี่วินัยหลักคิดของท่านนายกที่หยิบคนเนี้ยขึ้นมาเนี่ยหยิบท่านสันลานขึ้นมาท่านนายกดูจะอะไรเป็นหลัก
0: คือผมดูท่านให้ความสำคัญกับประวัติที่ท่านสำราญนะเป็นผู้กับโรงพักนะครับเป็นผู้การในการคุมกำลังเป็นผู้จัดการตำรวจนครบาลซึ่งผ่านงานเขาเรียกอะไรผ่านงานเราต้องยอมรับว่ากองการตำรวจนครบาลเนี่ยเป็นกองการที่งานหนักที่สุดของทุกกองบัญชาการนะแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะนำหน่วยนำอะไรมาได้ด้วยดีนะครับครับ
1: ท่านจึงหยิบชื่อนี้ขึ้นมาถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ขอความเห็นชอบ
0: ซึ่งที่ประชุมก็เห็นด้วยนะครับว่าท่านสำราญเนี่ยก็เหมาะสมเหมือนกับเขาเรียกอะไรพูดไลน์แมนออนเดอะไลน์จ็อบออนเดอะไลน์ไทม์อะไรอย่างเงี้ยคือภาวะอย่างเนี้ยมันเหมาะเพราะว่าท่านสำราญก็คือผมยังอภิปรายในที่ประชุมเลยว่าการจะปฏิรูปตำรวจเนี่ย1คือท่านนายก2ท่านผบ.ตร.แล้วต้องมีเวลานะเพราะนั้นคือก็ด้วยเหตุผลนี้ครับทางคณะกรรมการกตร.ก็ลงมติเห็นชอบเอกฉันท์เลยครับ
1: ก่อนที่จะลงมติจนเป็นเอกฉันท์เนี่ยพี่มีบางท่านแบบอภิปรายไปว่าเอ๊ะมันน่าจะคนนั้นดีกว่าไหมแต่สุดท้ายเปลี่ยนจันทร์มายุ
2: ให้อะไรอย่างเงี้ยมี
0: การพูดถึงรุ่นพี่รุ่นน้องอายุราชการอะไรต่างๆเนี่ยมีครับก็ต่างคนต่างก็อภิปรายแสดงความคิดเห็นไงนะครับครับครับมีครับมี
1: อ๋อหลายท่านไหมฮะที่อาจจะมองว่าคนอื่นน่าจะเหมาะกว่า
0: ไม่คือที่จะเสนอคนอื่นเนี่ยไม่มีนะครับเพียงแต่ว่ามีการพูดถึงระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เหลือมีการพูดถึงรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรพวกนี้เพราะว่าท่านสำราญท่านก็เป็นรุ่นน้องของท่านทั้งสองท่าน
1: แล้วเรื่องอายุงาน7ปีครับท่านในมุมบวกเขาอภิปรายยังไงในมุมลบอภิปรายยังไงฮะในวันนั้น
0: ประเด็นของท่านสำราญเนี่ยมีเสียอย่างเดียวคือท่านยังเหลืออายุเยอะ
1: ไปอี
2: ก7ปี
0: คืออายุราชการเนี่ยมันก็ทำให้แบบคล้ายๆคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะหมดโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ในมุมบวกไอ้นี่มุมลบคือนานแต่มุมบวกเนี่ยท่านก็มีเวลาที่จะมาแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยท่านก็มีเวลาที่จะดำเนินการเนี่ยนะเพราะนั้นตรงนี้มันก็มีทั้งสองมุมอ่ะนะ
1: พี่วินัยถามนิดนึงเขาก็แซวๆกันจริงๆแล้วท่านนายกก็มีตั๋วมาในใจตั้งแต่ก่อนแล้วล่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ฟังดูเพื่อให้มันเป็นเหมือนพิธีการให้มันถูกต้องไปตามขั้นตอนของกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยมันเล่าตรงนี้
0: คืออย่างเงี้ยกฎหมายเนี่ยกำหนดเลยว่าตัวท่านต้องเป็นคนพิจารณา
2: ค่ะ
0: เนี่ยนะเพราะนั้น

0: คือท่านจะมีอยู่ในใจเรื่อยๆผมก็ไม่กล้าไปถามท่านต้องขออนุญาตตอบตรงๆนะคร
1: ับ
0: คือท่านต้องมีแล้วก็ที่ท่านเลือกท่านก็แสดงเหตุผลนะครับซึ่งทางคณะกรรมการก็เห็นชอบนะครับ
2: จุดไหนที่ดูแล้วรู้สึกว่าท่านสำราญนี่โดดเด่นกว่าคนอื่นจนแบบว่าอันเอกฉันท์ขนาดนี
0: ้ยังมีเวลาที่จะมาช่วยกันแก้ไขแล้วก็สองคือท่านผ่านงานที่สำคัญมานะครับครับ
1: พี่วินัยถามนิดนึงในอดีตมีกรณีเรื่องของอาวุโสน้อยมาเป็นผบ.แล้วก็เป็นปัญหาอย่างที่เราทราบกันไม่ต้องยกตัวอย่างนะพี่เนาะใครก็รู้ในอันนี้มีการหยิบยกมาพูดไหมว่าเอาอาวุโสน้อยมาอีกแล้ว
0: ก็คุยกันแบบว่าก็คุยกันมีแต่ว่ามันเป็นเรื่องรายละเอียดในที่ประชุมอ่ะนะครับผมไม่อยากจะเอามาพูด
1: เ
0: รามาพูดในหลักการกว้างๆได้นะครับ
2: แต่ท่านในมุมท่านมองณวันนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยการทำงานหลังจากนี้มันจะ
0: คือ
2: ลาบร
0: ื่
2: นไหมคะ
0: ผมเชื่อว่าลาบรื่นนะคือหลังจากที่เราลงมติเลือกกันไปแล้วเนี่ยเราคณะกรรมการกตล.หลายท่านก็ให้ความเขาเรียกอะไรให้ความห่วงใยอ่ะก็บอกให้ท่านผบ.แล้วก็รองธนาและรองแจงเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นรุ่นพี่เนี่ยให้ไปทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นตัวกลางในการประสานทั้งพี่น้องๆเนี่ย
1: เจ้าใจครับ
0: เจ้าใจว่าคืออย่างนี้คือแต่ผมเชื่อในสปิริตของน้องๆเนี่ยนะครับว่าคือแบบการมีหลายคนพูดแม้กระทั่งว่าให้ไปทำให้พี่ทั้งสองเนี่ยเหมือนเป็นผบ.ตร.ก็คือฝากท่านสำราญไป
1: จะมอบงานให้ทำหรือจะให้เกียรติทางไหนอย่างไร
0: ให้เกียรติเลยให้เกียรติหรืออะไรต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยท่านนายกบอกให้เหมือนเขาเป็นผบ.
1: คือไปใช้งานเขาอะ
0: ใช้งานนั่นแหละก็คือเราก็ไม่ใช่ว่าไอ้นี่เราก็ห่วงใยนะครับห่วงใยว่าน้องๆที่ไม่ได้รับการเลือกแต่งตั้งเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็กลัวจะเสียกำลังใจหรืออะไรแต่ว่าก็ยังบอกนะว่ามันมีตำแหน่งเดียวอะเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเข้าใจอะ
1: ครับพี่แล้วเท่าที่พอผ่านวันเลือกมาแล้วเท่าที่สดับตรับฟังผมเห็นใน Facebook บางท่านที่เป็นรุ่นเดียวกับท่านนิรันดรก็โพสต์ให้กำลังใจกันนู่นนี่นั่น
0: ใช่ใช่
1: เท่าที่พี่
0: ธรรมดาครับอันนี้ธรรมดาเพราะว่าคนรับรายการมาก็ต้องหวังจะขึ้นไปสูงสุด
1: น
0: ะแต่คราวนี้ว่ามันมีตำแหน่งเดียวอะอย่างนี้อย่างที่บอกเลย
2: แต่รุ่นน้องที
0: ่ตั้ง4คนเลย
1: พี่แต่ว่าผมถามคำเดียวแล้วทำไมจะเลือกใครเป็นผบ.ทำไมคนไทยทั้งเกือบทั้งประเทศก็เดาถูกก็ต้องเป็นคนนี้
0: ผมก็ได้ข่าวมาตั้งนานแล้วที่บอกนอนมาเลยเนี่ยนะคร
1: ับ แล้วพอคนก็บอกแล้วว่าคนต่อไป17จะเป็นใครทำไมคนไทยเขารู้กันขนาดนั้นแบบนี
0: ้ผมว่าการข่าวดี
2: น่าจะส่งไปอยู่ใต้เมื่อไหร่พวกนี้ในการข่าวเนี่ย
0: ไปสืบหน่อยการข่าวดี
1: ซึ่งการข่าวดีแบบนี้มันไม่ผิดปกติใช่ไหมพี่
0: ไม่ละครับไม่ละครับเพราะว่าก็คือคณะกรรมการก็เห็นชอบเป็นเอกฉันท์นะครับคร
1: ับ แล้วตัดสินใจถามว่าแล้วเช่าที่สลับตรับฟังเนี่ยมีความเคลื่อนไหวอะไรไหมเพราะว่าจะมีไปขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายคุ้มครองหน่อยไหมอะไรอย่างนี้มีไหม
0: คือขณะนี้ยังไม่มีข่าวนะเพราะว่าผมเชื่อว่าทั้งท่านผบ.ท่านกิติรัตน์เนี่ยนะท่านพี่ๆน้องๆทั้งหลายผมว่าคงไปจับเข่าคุยกันแล้วว่ามันยังไงเพราะมันเลือกได้คนเดียวอ่ะ
1: แล้วจริงๆแต่ละท่านคงน่าจะรู้คนไทยทั้งประเทศยังเกือบจะรู้ทั้งหมดแล้วอ่ะทำไมสองท่านที่อาวุโสกว่าจะไม่รู้ถูกไหมพี่เนาะ
0: ครับครับ
1: พี่ถามหน่อยในที่ประชุมได้หยิบยกผลงานท่านสำราญชิ้นไหนขึ้นมาที่เป็นชิ้นโบแดงแล้วเห็นว่าเนี่ยเขาก็เคยมีผลงานชิ้นนี้นั้นแล้วมันได้เลยเนี่ยมีหยิบยกขึ้นมาพูดเป็นกรณีแม่
0: คือทั้ง3คนเนี่ยได้รับผิดชอบงานแล้วก็ทุกคนมีผลงานหมดนะคือทุกคนในความรับผิดชอบที่ได้ตามศูนย์ต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าอย่างเงี้ยลองหวานเนี่ย
1: ครับ
0: ดูเรื่องค้ามนุษย
1: ์
0: เดิมก็ดูเรื่อง
1: ไซเบอร
0: ์พนันไซเบอร์อะไรต่างๆทุกคนก็ทำงานแล้วมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เพราะนั้นทุกคนเนี่ยถามว่าถ้าพูดถึงเรื่องงานเนี่ยก็ทุกคนก็มีผลงานหมดทั้ง3คนเนี่ยนะครับแต่ว่า

0: เขาเรียกอะไรเหมือนกับการพิจารณาเลือกอ่ะ
1: ก็ต้องดีที่สุด
0: มันจำเป็นต้องเลือกคนเดียว
1: ใช่คนแบบไหนถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับครับ
1: พี่วินัยแต่ว่าถ้าสมเอาโดยปกติถ้าท่านสำราญครองตำแหน่งยันเกษียณนี่เท่ากับทำลายสถิติ5ปีท่านผบ.จักรทิพย์เลยนะ
0: แม้แต่ตัวท่านตำราญท่านบอกท่านอยู่ไม่ถึงหรอก
1: จริงมากทำไมถึงว่าท่านรู้ตัวหรอ
0: ท่านก็พูดท่านบอกพี่

0: 67ปีใครจะไปอยู่ถึง
1: แต่พอบอกแป๊ะท่านทำมาแล้วนะ5ปีอย่างราบรื่น
0: ก็ยาวนานที่สุด
1: ใช่ก็ลบล้างสถิติในอดีตทุกคนบางท่านเป็นปีหนึ่งหรือไม่ถึง
2: ไม่แป๊ะนานสุดเน
0: า
2: ะตอนนั้นก็มีฮือฮา
1: แล้วอย่างท่านสำราญท่านก็เปรยมาแต่ครั้งแรกเลยหรือว่าคงอยู่ไม่ถึงแต่ว่าในใจท่านอาจมีแผนเนาะ
0: ก็อาจจะคือบางทีนะคือการอย่างผมเนี่ยเป็นนายกสมาคมตำรวจ6ปีเนี่ย
1: ครับ
0: คือพอปีที่7เนี่ยผมว่าเฮ้ยผมไม่เหมือนกับไม่มีแรงจูงใจละ
1: ทำหมดแพชชั่นแล้วเน
0: า
1: ะ
0: คือเราทำมาหลาย
1: มาย่ำอยู่กับที่ย่ำอยู่กับที่ไป
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เอ๊ะพี่วินัยบอยถามนิดนึงสิไม่มีโอกาสได้ถามพี่เอกว่าจะไลน์ไปถามพี่เอกกับพี่วินัยมาเป็นกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิในวาระเดียวกันเลยป่ะตั้งแต่ครั้งแรก
0: ใช่ใช่ใช่ก็ถูกเรื่องมาด้วยกัน
1: อ่ะแล้วทำไมพี่เอกหมดวาระไปก่อนล่ะพี
0: ่คืออย่างเงี้ยกฎหมายบอกว่า1วาระ4ปีแล้วก็ห้ามเกิน70
2: อายุอายุพี่เอก
1: บังคับด้วยอายุ
2: อายุอายุ
0: พี่เอกครบ70ไป
2: ท่านวินัยท่านวินัยหนุ่มกว่า
0: ผมครบผมไปครบปีหน้าซึ่งหมดวาระพอดีผมเนี่ยอยู่
2: ก็พอดีก็อยู่ครบ
0: อยู่ครบ4ปีครับ
1: โอ้ถึงว่าผมก็งงนะว่าเอ๊ะเอ้ามาด้วยกันทำไมพี่เอกไปก่อนเพราะสไตล์พี่เอกมันน่าจะวางมือไว
0: คือแบบคาดว่าอายุครบ70อ่ะ
1: โอ้แสดงว่าพี่วินัยยังมีโอ้เท่ากับเลือกผบ.คนได้คนนี้คนเดียวแล้วแหละเพราะว่าถ้าท่านอยู
0: ่ปีผมหมดวาระเนี่ยมีนาปี70
1: ผมถามพี่วินัยสุดท้ายตัวพี่เองเนี่ยก่อนจะเข้าห้องประชุมเนี่ยมีในใจมาเนี่ยว่าฉันเนี่ยเล็งคนนี้ไว้เดี๋ยวดูที่นายกเสนอตรงกับฉันไว้ถ้าตรงแล้วโอเคเลยพี่มีในใจมาแต่จากบ้าน
0: คืออย่างนี้นะอันเนี้ยผมเนี่ยมีความคิดเหมือนท่านนายกเลยคือทั้ง4คนเนี่ยเป็นไม่หมดคือความรู้ความสามารถการวางตัวอะไรเนี่ยนะเป็นไม่หมดแต่ตอนนี้ว่ามันต้องเลือกไงแล้วท่านนายกท่านเลือกมาเนี่ยเราก็เห็นชอบอะส่วนตัวผมก็ยกเห็นชอบไ
1: ปขอแถมมีคำถามตรงที่เพิ่งนึกออกเอ๊ะตั้งแต่ผบ.ไล่มาหลายๆท่านเนี่ยแต่ละท่านเคยสัมผัสงานกับท่านอยู่ในสำนักงานท่านผบ.สรรสักหลายคนไหมพี่ตั้งแต่พี่ออสสมยศได้ไหม
0: ใช่
1: พี่ออสสมยศเป็นอะไรพี่พอจะนึกออกไหมพี่วินัยตอนนั้นพี่วินัยตำแหน่งอะไร
0: ผมจำไม่ได้นะว่าพี่ออสจะไปอยู
1: ่แต่อยู่เหมือนอยู่พี่ทรงๆนี่แหละ
0: ผมยังเอ๊ะจำไม่ได้นะ
1: แล้วพี่แป๊ะ
0: จะอยู่อ
1: ่
0: ะ
1: พี่แป๊ะพี่แป๊ะจากทิพย์
0: พี่แป๊ะก็ถ
1: ึ
0: งแม้ไม่ได้อยู่แต่ว่าก็
1: ใกล้ชิด
0: ท่านก็ใกล้ชิดเนี่ย
1: แล้วพี่ปั๊ดนะฮะพี่ปั๊ดอยู่เนาะ
0: ไม่แน่ใจนะผมจำไม่ได้บอยไปหา
1: เพราะว่า
0: ถามผู้รู้ดิที่ไม่รู้
1: เพราะว่าทำไมรู้ว่าผมเจอท่านสันสรุตานนท์ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วแต่ปีนั้นไม่รู้ตั้งใครแกบอกนี่แหละคนนี้แหละโอ้เด็กสำนักงานผมทั้งนั้นแหละที่เป็นผบ.นี่แกพูดอย่างนี้ท่านสันสรุตแล้วท่านยังแข็งแรงนะผมเจอท่านเมื่อสักระยะหนึ่งแล้ว
2: ท่านอายุเยอะแล้วนะ
0: ท่านแข็งแรงคร
1: ับท่านน่ารักเสมอด้วยท่านกับนักข่าวเนี่ยสมมติถ้าท่านออกสมยุคท่านผบ.สรรเนี่ยขอย้อนนิดนะพี่วินัยเหมือนคนแก่เลยถ้าจะทำข่าวง่ายเพราะผบ.สรรเนี่ยท่านจะพูดทุกเรื่อง
2: พูดตลอด
1: มีไมค์ยื่นปั๊บท่านก็ตอบได้
2: ตอบขนาดมาการเมืองแล้วยังตอบเลย
1: ช่วงนั้น
2: มาเนียบสภา
1: ที่เอาซากไก่ไปทิ้งตามข้างทางท่านยังตอบเลยตอนนั้นมีไข้หวัดอะไรสักอย่างหวัดไก่หวัดนก
2: ไข้หวัดนก
1: ท่านยังตอบเลยนะแล้วก็เป็นยุคที่ทำข่าวง่ายแล้วท่านจะเอนจอยกับนักข่าวเดินสมมติยุคบอยก็แหละพอสัมภาษณ์เสร็จอ่ะโอบไหล่เดินไปส่งท่านหน้าลิฟท์ท่านก็โอบไหล่อ้าวโอเคนะน่ารักมากผบ.สรรเนี่ยบอกเลย
0: ครับ
1: นั่นแหละฮะก
2: ็นั่นแหละอย่างนั้น
1: อยากได้ผบ.หลับบ้านกับนักข่าว
2: อันนี้พูดลอยถึงได้สำราญหรือเปล่าเพราะว่าช่วงหลังๆพอนั่งเป็นผบ.นะคือหลายท่านที่เรารู้จักคุ้นเคยอ่ะก็จะไม่อยาก
1: เข้ารายการเนี่ยพอเป็นผบ.จะไม่เข้ารายการบอย
2: ก็บอยซักอะไรอย่างนี้เปล่า
1: แล้วก็คนที่เป็นผบ.เนี่ยตอนนี้ยังเป็นรองเป็นผู้ช่วยพี่วินัยก็ยังรับโทรศัพท์บอย
0: ใช่
1: พอเป็นผบ.ปุ๊บเหมือนเมมเชื่อไว้แล้วแบบ
2: ไม่เขาพีภารกิจเสร็จพอเป็นผบ.บอยอะไรอย่างนี้ได้
1: พี่แต่ละสบายดีนะพี่นะ
0: สบายดีครับสบายมีแข็งแรงไม่เป็นไร
1: แล้วนอกจากบทบาทเป็นนายกสมาคมตำรวจแล้วก็เนี่ยกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเนี่ยยังทำอะไรอยู่ด้วยพี่ตอนนี้ขออภัยฮะนานๆคุยกันทีนะคุณผู้ฟังนะถามไทยกัน
0: ผมก็ยังมาเป็นที่ปรึกษาอยู่หลายๆ

0: เที่ยนะครับก็มีงานแล้วก็โอ้ตอนนี้ผมยังบ่นเลยบอกเอ๊ะทำไมเรามามีงานจุกตอนแก
1: ว่าแต่พี่วินัยตอนเป็นตำรวจก็โดดเด่นอยู่นะ
0: ครับครับ
1: วินัยทองขอ
2: มางานจุกดีกว่างานเข้าค่ะท่านวินัย
0: ครับครับครับ
2: โอเค
1: ขอบพระคุณ
2: ครับ
0: ครับครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ท่านพลตำรวจเอกวินัยทองสองหนึ่งในกรรมผู้ทรงคุณวุฒินะครับ
2: ก็ชัดเจนนะบอยว่าก็เอกฉันท์นะ
1: ก็ชัดเจนด้วยพี่วินัยเลือกใคร
2: ก็ต้องชัดสิเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเอกฉันท์น่ะมันไม่มีเรื่องคนอื่นอยู่แล้ว
1: ไ
2: ง
1: ไม่อภิปรายกันบางทีถึงจะเอกฉันท์แต่ว่าก่อนที่จะมาเอกฉันท์มันต้องอภิปรายว่า
2: คนนั้นดีกว่าคนนั้นอะไรอย่าง น
1: ี้
2: หรืออาจจะมีแบบค้านบ้างอะไรอย่างนี้นะมีสักเสียงนึงก็ไม่มีเลยก็
1: เคย
2: ว่าทุกคน
1: ค้านเมื่อยุคก่อนหน้าพี่เอกเคยค้านแต่ก็ไม่สำเร็จแต่รอบนี้เหมือนม้วนเดียวจบเลยนะบางทีไอ้รอบนั้นเหมือนต้องนัดใหม่นะมันเลื่อนเลยนะ
2: โอ้ยมียุคสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกไงต้องตั้งรักษาการจน
1: คุณประทีปใช่ไหมท่านผบ.ประทีปไง
2: ใช่รักษาการยาวเลย
1: คือตำแหน่งนี้มันอาถรรพ์นะแต่ว่าท่านแป๊ะจากทิพย์ก็ได้ทำลายอาถรรพ์นั้นไปแล้วผมก็เหลือเชื่อมากเดี๋ยวดูสำราญถ้าสำราญดูโซเหมือนกับก็คงไม่ตั้งใจอยู่ครบ
2: จากทิพย์เนี่ยก็เอาตรงๆว่าเป็นคนที่หนึ่งเก่งเน
1: า
2: ะทำงานด
1: ้
2: วยมือบุญแล้วก็เป็นคนที่ทำงานพี่เห็นมาตั้งแต่ตามนักการเมืองตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำงานคือแบบแล้วท่านก็ไปได้ทุกพักอ่ะ
1: ใช่ไหม
2: ไปได้มันก็เลย
1: ตอนนี้ไปเป็นนายกสมาคมกรีธาอยู่นะต่อจากท่านบิ๊กป้อมนะ
2: อย่างพี่ออสอีกคนนึงเราก็เห็นคือพี่ออสนี่เห็นตั้งแต่อยู่กับท่านมนตรีอ่ะ
1: ใช
2: ่คิดดูกี่ปีแล้วว่าท่านมนตรีจนท่านมนตรีเสียไปนานแล้ว
1: ท่านนี้คนที่ผมนึกถึงเสมอคือท่านอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่เป็นที่ปรึกษาผู้ว่ากทมปัจจุบันเนี่ยนั่นก็เห็นตั้งแต่อยู่สำนักงานใครแล้วก็เป็นอยู่ทางหลวงครับผมไปทำงานใหม่ๆอ่ะท่านยังหนุ่มๆผมไปทำตอนนี้ท่านก็อาวุโสไปแล้วตามสเต็ป
2: บ่อยก็เลยบอกว่าบ่อยก็ไม่เด็กแล้วนะ
1: เราก็พร้อม
2: จะพักกันครู่หนึ่งพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าค่ะคุณฟังต้องคุยกันต่อเรื่องของกุมารจีน
1: ครับ
2: เนาะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าวกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงคนในข่าว
1: 11:33 นะครับจนสุดท้ายเวลาเดินไวมากๆนะเอ๊ะไม่มีอะไรมานำเสนอใช่ไหมแจ็คกี
2: ้หมดแล้วนะต่อสายเลยดีกว่าเพราะว่าอยากรู้เนื่องจากว่าเขาเพิ่งไปเรียกว่าไปทลายรังเหรอเพราะว่า
1: ท่านนี้นะฟานาสกุลก็รู้ชำนาญหมอเรื่องโรงพยาบาลไว้ใจได้
2: พลตำรวจตรีธีรชัยธนานหมอนะคะท่านรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจซึ่งก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะ
1: ใช่
2: ยกทีม
1: มหาดไทยแล้วมหาดไทยปปงปปท
2: คือ
1: ตำรวจสาธารณสุขอะไรเงี้ยเขารวมจับมือเป็นหนึ่ง
2: เขาจับมือเป็นหนึ่งเลยอ่ะไม่ได้ไปทำคนเดียว
1: มาอย่างที่คุณสกลทีบอกนั่นแหละฮะเพราะว่ามันมีมิติของคนต่างชาติ

0: ข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งเมื่อวานล่าสุดก็ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบเอกสารในโรงพยาบาลแถวๆช่อง9เลยเนี่ยแถวๆช่อง9นี่เลยแต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่โรงพยาบาลที่คุณคิดนะคุณผู้ฟัง
1: เออ
0: แต่มันมีใกล้ๆกันเนี่ยหลายโรงพยาบาล
1: มีหลายโรงพยาบาลอยู่
0: นั่นแหละฮะ
1: ก็เอาล่ะไม่เป็นไรแต่ว่าไปฟังตำรวจแหละที่เขาคุยนะเราจะได้รายละเอียด
0: มาไหมมาไหมอ่ะยังไม่รับเหรอหรือติดภารกิจเออก็มีโอกาสได้คุยกับพี่หมอนอกรอบท่านได้ขอเวลาแป๊บนึงคุยกับพี่หมอท่านพลตรีธีรชัยชำนาญหมอนอกรอบท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ขยายผลจากสัปดาห์ที่แล้ว5โรงพยาบาลตอนนี้ขยับมาเป็น8โรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลบางโรงพยาบาลก็เป็นโรงพยาบาลที่มีสังกัดเออเท่าที่ดูจาก
1: สังกัดอะไรกระทรวงสาธารณสุขอย่างนี้เหรอ
0: ตรงนี้เลย
1: ต้องเลยถ้างั้นอ่ะ
0: ใช่
1: งั้นต่อใจถึงลำตี
0: ว่าแต
1: ่ว่ายังไง
0: คุณสกลทีบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเด็กเนี่ยเหมือนก็ขยับเป็น 1,500 คนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าย้อนความกลับไปกรณีที่มาทลายขบวนการนี้เนี่ยมันมาจากกรณีที่ตำรวจปอทของสอบสวนกลางเนี่ยเขาไปจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ชื่อว่านายเฉินคุณผู้ฟังแล้วก็ไปค้นบ้านนายเฉินเอาปรากฏว่าไปเจอเมียนายเฉินที่เป็นคนจีนแล้วก็ตัวนายเฉินแต่ลูกเป็นคนไทยพี่อ้อเออคุณผู้ฟังนี่คือต้นเรื่องคือตอนนั้นก็ทำเรื่องของคดีสแกมเมอร์ไปแต่ว่าตำรวจก็ไม่ได้ปล่อยกรณีว่าแล้วเด็กลูกคนจีนผัวก็จีนเมียก็จีนทำไมเด็กมีสัญชาติไทยได้นั่นแหละฮะก็หยิบยกตรงนั้นขึ้นมาเป็นตุ๊กตาต้นเรื่องแล้วก็สืบสวนขยายผลกันมาจนมาสู่เนี่ยปฏิบัติการทลายกุมารจีนนะครับแล้วก็ไปค้นโรงพยาบาลมีเจ้าที่เขตซึ่งจะถามคุณสกลทีเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมจะกทมเนี่ยท่านว่าเพิ่งให้ออกคนเดียวแต่ว่ามันมีหลายเขตนะอ่ะตอนนี้พี่หมอมาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณบอยครับ
0: เรื่องนี้ผมเชื่อว่าถามไม่ผิดคนเพราะฟังจากนามสกุลก็ชำนาญหมอ ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวบอยท่านขำเลยบอย
0: มาก็ช่วงนี้เขาชอบเอานามสกุลมาเป็นประเด็นแบบว่าติดปากกันนอนมา
1: เหมือน
0: ท่
1: านสำราญเหรอ
0: นี่แสดงว่าเขาเลือกคนไงให้เหมาะกับงานดูจากนามสกุล
2: คนเล
0: ือกมาก
2: คร
0: ับ
2: ท่าน
0: ขำอ่ะไลฟ์ฟังหน่อยพี่หมออัปเดตก่อนปูพื้นนิดนึงแล้วอัปเดตให้ฟังหน่อยปัจจุบันถึงไหนเดี๋ยวค่อยซักกันต่อพี
2: ่ก็ตอนนี้เราดำเนินการไปโรงพยาบาลแรกที่ฝั่งทนใช่ไหมครับต่อมาเมื่อวานก็มีปฏิบัติการที่ย่านโรงพยาบาลย่านพลังเก้าแล้วก็สำนักงานเขตห้วยขวางครับ
0: อ๋อเท่ากับเจ้าที่เขตเนี่ยไม่ใช่แค่เขตฝั่งทนแล้วมาถึงห้วยขวางแล้วถูกไหมพี่
2: ใช่ครับตอนนี้มันกระจายไปเราขยายผลกับกรมการปกครองแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับก็พบข้อมูลอีกหลายที่ครับ
0: เอาตัวเลขกลมๆก่อนตอนนี้ในส่วนของผู้ต้องหาเนี่ยทั้งพ่อแม่จีแล้วก็พ่อทิพย์แล้วก็เด็กกุมารจีนเนี่ยทั้งหมดกี่ท่านแล้วฮะ
2: ตัวเลขก็ประมาณ40นะฮะก็ที่ออกหมายจับแล้วก็ดำเนินการถ้านับเป็นจำนวนเด็กก็เอาเด็กเป็นตัวตั้งนะฮะเพราะว่าแต่ละคดีก็ใช้เด็กเป็นตัวตั้งแล้วก็มีพ่อทิพย์พ่อแม่ต่างชาติแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ประมาณ25
0: นี่คือ25รายที่เป็นคดีถูกไหมพี่
2: ครับผม
0: แล้วที่สงสัย
2: การต่อไป
0: ที่สงสัยบอกเป็นพันๆเลยไหมพี
2: ่ตัวเลขก็น่าตกใจอยู่นะครับตอนนี้เราตรวจสอบตัวเลขที่พ่อเป็นคนไทยแม่เป็นต่างชาตินะครับเฉพาะแปดโรงพยาบาล1,483คน
0: โอ้โห
2: ที่เราจะต้องตรวจสอบทั้งหมดครับ
0: พ่อไทยแม่ต่างชาติเนี่ยนะแม่ต่างชาตินี่เป็นชาติเดียวกันหมดเลยไหมฮะ
2: แม่ต่างชาติตอนนี้เราโฟกัสที่ชาติเดียวอยู่ครับ
0: อ๋อพี่ใน1,400กว่าคนมีพ่อที่เป็นคนไทยคือไปจดรับรองบุตรที่ไขว้ไปไขว้มามากกว่าบุตร1คนไหมฮะ
2: ใช่ครับบางคนก็ไปรับรองบุตรให้กับครัวก็ครอบครัวก็คือแม่คนละแม่กันบางคนก็หลายคนนะครับแล้วก็ในครัวหนึ่งก็อาจจะมีพ่อทิพย์นะฮะหลายคนยังมีลูกกับแม่คนนี้3คนแต่ปรากฏว่าพ่อเนี่ยอาจจะมี2คนหรือ3คนอย่างเงี้ย
0: นั่นเป็นอย่างนั้นไปอีกโอ้แต่ว่าใช้บริการ
2: แล้วผมก็เรียนข้อมูลอีกนิดนึงนะตามที่ท่านรองสำราญได้แถลงไปเมื่อวานนะครับก็มีข้อมูลอีกชุดนึง

0: ก็คือโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะครับในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ย474แห่ง
1: ค่ะอ
0: ยู่ในกรุงเทพมหานคร161แห่งอยู่ต่างจังหวัด313แห่ง
2: ครับ
0: ตอนนี้เราเพิ่งเอาข้อมูลมาดูแค่8แห่งนะครับ
1: อ๋อหมายถึงว่าเรายังไม่ได้ดูทั้งหมดที่8แห่งนี้เจอ
0: 168
1: เดี๋ยวนะ8แห่งก็เจอ8แห่งเลยเหรอคะท่าน
0: ก็ต้องสงสัยหมดนะครับ
2: ที่ผมถามนึงที่เราขยายผลไปจากไปถึงโรงพยาบาลได้มันนับหนึ่งจากตัวเด็กถูกไหม
0: จากการดำเนินการที่ฝั่งธนบุรีสำนักงานเขตธนบุรีเราก
1: ็
0: เข
1: ้
0: าไปก็พบว่าที่บ้านเนี่ยมีพี่น้องซึ่งเกิดที่โรงพยาบาลอื่นอันนี้ก็เป็นข้อมูลโรงพยาบาลที่งอกขึ้นมา
2: เด็กคนนี้เกิดที่ไหนก็ตามไปที่โรงพยาบาลนั้นถูกไหมพี่
0: ครับแล้วในทะเบียนบ้านหรือว่าในบ้านก็อาจจะพบเครือญาติซึ่งก็ทำเหมือนกันพบเด็กเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะแต่พ่อเดียวกันหมดเลยเหรอคะ
0: อาจจะเครือญาติกันเช่นพี่น้องอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: ค่ะ
2: ก็ไฟไปไฟมา
0: ทำให้เราได้ข้อมูลโรงพยาบาลมาเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่ทางประชาชนแจ้งเบาะแสมาหรือว่าพลเมืองดีแจ้งเบาะแสมาเราก็พบเพิ่มอีกครับ
2: ผมถามพี่แบบนี้เลยในเมื่ออ่ะตอนนี้มัน20กว่าที่เป็นคดีจากตัวเด็กนับจากเด็กแล้วก็ยังมีเด็กที่ต้องใส่อีกเป็น 1,400 กว่าคนใน 1,400 กว่าคนนี้กินไปอีกกี่โรงพยาบาลฮะที่ต้องสงสัยเหมือนกันเนี่ย
0: 1,483 นี่คือ8โรงพยาบาล
2: อ๋อแค่8โรงพยาบาลตรงจุดนี้เท่านั้นด้วย
1: โอ้นี่ตกน่าตกใจมั้ยคะท่าน
0: แต่ทั้งหมดอ่ะเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเป็นหลักนะฮะก็161โรงพยาบาลเอกชนครับ
2: มี161โรงพยาบาลเอกชนตอนนี้เจอไปแล้ว8ที่เอาเด็กเป็นตัวตั้งว่าเด็กคนเนี้ยที่พ่อไทยแล้วสงสัยว่าจะเป็นกุมารทิพย์เนี่ยว่าเกิดในโรงพยาบาลไหนถูกไหมพี
0: ่ใช่ครับ
2: ก็ยังเท่ากับเด็กประมาณ 1,400-1,500 เนี่ย 1,000 ใน8พัวพันอยู่กับ8โรงพยาบาลนี้เท่านั้น
0: ใช่ครับ
2: อุ้ยตรงนี้ถ้าเกิดไปตรวจสมมติไปเข้าบ้านเด็กสักคนใดคนหนึ่งไปเจอลูกหลายคนเนี่ยเกิดแบบนี้ไปแต่ที่โรงพยาบาลอื่นๆนี่มันก็ไปต่อเรื่อยๆนะพี่เนาะ
0: คือผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเยอะแค่ไหนแต่เราก็ต้องทำงานควบคู่กับกรมการปกครองชุดโดป้าไนท์นะครับแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเราจะต้องเอาตัวเลขที่แท้จริงออกมาให้ได้นะครับผมมองว่าโรงพยาบาลเอกชน161แห่งในกรุงเทพน่าจะมีการกระทำผิดลักษณะอย่างนี้เกือบทุกที
2: ่
1: ฮะขนลุกเดี๋ยวนะ
0: และต่างจังหวัดนะฮะต่างจังหวัดก็มีข้อมูลข่าวสารว่ามีเหมือนกันตรงนี้ตรงนี้มันจะเยอะมากซึ่งมันเป็นอันตรายต่อความมั่นคงมาก
2: เพราะว่าตอนนี้พันเด็กอัตรีกลมๆเด็ก 1,508
1: โรงพยาบาลเองนะ
2: แล้วยังสงสัยอีก160โรงพยาบาลอีก150กว่าโรงพยาบาลว่าจะมีอีกเด็กจะปาไปเท่าไหร
1: ่อันนี้คือเราจะไล่ตรวจสำหรับต่างพ่อแม่ที่เป็นต่างด้าวใช่ไหมคะ
0: คือผมเรียนว่าเรื่องนี้ปล่อยผ่านไม่ได้เลย
1: ค่ะ
0: เราต้องตรวจสอบทั้งหมดครับ
1: ค่ะย้อนหลังกี่ปีคะ
0: ผมเจอเด็กอายุสูงสุดที่เจอในการสืบสวนนะ
1: ค่ะ
0: 13ขวบ
1: โอ้
2: แสดงว่าตั้งตุ๊กตาแค่ย้อนหลัง10ปีน้อยไปแล้วนะพี่เน
1: า
2: ะ
1: โอ้แสดงว่ามันน้อยไปเพราะ13นี้อย่าลืมนะว่าก
2: ว่าจะ13ปีที่แล้วมีการทำมาแล้ว
1: ทำมาแล้ว
2: แล้วตอนนี้เด็กอายุ13เนี่ยเท่ากับประถม5ประถม4แล้วไหม
1: ป.6แล้ว
2: หรือว่าป.6
1: แล้ว
2: คิดดูสิ
0: ผมเจอบางคนอายุ20กว่านะเคสก่อนหน้านี้ไม่ใช่เรื่องนี้นะ
1: แต่
0: เป็นแค่พฤติกรรมใช้เหมือนกันใช้พ่อทิพย์แม่ทิพย์ด้วย
1: โอ้แล้วก็แสดงว่าเรื่องอย่างนี้มันมีมานานไม่น้อยกว่า20ปีถูกไหมท่านถ้าอย่างนั้น
0: ใช่ครับแต่ว่าที่มาฮอตฮิตก็ที่แบบทำง่ายสะดวกไปที่โรงพยาบาลเนี่ยก็น่าจะไม่ต่ำกว่า13ปีแล้วครับ
2: อ่ะครับผมถามนิดนึงมาตรการกับโรงพยาบาลกรณีที่จะรับรองบุตรตอนนี้ทำอะไรเพิ่มเติมคือเหมือนกับเพื่อให้มันยุติการเกิดทิพย์

0: แบบนี้ขึ้นมาอีกอะพี่เอาเฉพาะหน้ากับโรงพยาบาลครับอะไรไหมบ้าง
1: คือถ้ามองในรูปวงในรูปแบบของวงจรนะครับมันเริ่มต้นที่โรงพยาบาลครับซึ่งอยู่ในการกำกับควบคุมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตอนนี้เราทำงานร่วมกันแล้วนะครับในการตรวจเวชระเบียนอะไรต่างๆแล้วโรงพยาบาลเนี่ยผมถามว่าเด็กที่มาฝากครรภ์ที่มาคลอดเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยผมว่าไม่รู้เลยเหร
0: อ
1: ว่าพ่อที่แท้จริงเนี่ยเป็นคนไทยหรือเป็นคนที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์อยู่ปากซอยหรือว่ายังไง
0: เป็น
1: หรือเป็นคนต่างชาติ
0: มีบัตรสวัสดิการคนจนไหม
1: ตรงนี้ต้องควบคุมใช่ไหมฮะจะปล่อยปละละเลยให้ใครมาแจ้งแล้วก็ทำเอกสารรับรองส่งไปที่สำนักงานเขตผมว่าตรงนี้ต้องกำกับควบคุมนะครับก
0: ็
1: ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็เข้ามาดูแล้วครับท
0: ่
1: านโดยเฉพาะท่านอธิบดีก็ลงมาเองท่านรองอธิบดีก็ลงมาดูนะครับต้องกำกับให้ละเอียดรอบคอบขึ้น
0: คือต่อไป
1: นี่คือจุดเริ่มต้นต่อมาที่สำนักงานเขตนี่ที่ธนบุรีนี่รู้กันนะครับแต่ที่ห้วยขวางเนี่ยเราก็กำลังหาหลักฐานอยู่ไอ้ตรงเนี้ยนะก็จะเป็นช่องว่างที่หรือเหมือนเป็นช่องทางแล้วทำให้คนต่างชาติเหล่านี้ปากต่อปากบ้างหรือว่ามีเอเจนต์บ้างก็พากันมาทำมันถึงลุกลามจำนวนมากถึงขนาดนี
0: ้
1: แล้วคนในเอเชียด้วยกันเนี่ยพอมาอยู่เมืองไทยก็กลมกลืน
0: มันกลืนไปหมด
1: มันกลมกลืนครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขทั้งระบบทั้งระบบการผมว่าระบบมันอ่อนด้อยครับที่ผ่านมานะแต่ตอนนี้เข้มงวดแล้วข้าราชการที่รับแจ้งก็เป็นคนอนุมัติเองอย่างเงี้ยนะระดับ C3 ถ้าเทียบกับตำรวจทหารก็ระดับชั้นประทวน
0: คืออนุมัติได้เลยรับรองได้เลย
1: รับแจ้งเองอนุมัติเองเป็นเจ้าพนักงานทะเบียนเองนะรับแจ้งเกิดเองนะไม่มีการกันกองไม่มีการกำกับ
0: มันง่ายไป
1: ตรวจสอบนะครับแล้วไม่มีเหตุที่ต้องสงสัยก็ไม่ได้ดำเนินการนะครับก็มันก็เกิดขึ้นอย่างนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับถ้าคนต่างเหล่านี้เป็นมิจฉาชีพนะครับหรือเขามาใช้สิทธิประโยชน์ของการเป็นคนไทยนะครับมีสิทธิเลือกตั้งนะต่อไปเป็นนักการเมืองนะมาถ้าไปเป็นข้าราชการทหารตำรวจนะเช่นถ้าพ่อที่เป็นทหารหรือเป็นตำรวจลูกก็สามารถไปเป็นทหารตำรวจได
0: ้
1: นะครับหรือไปเป็นข้าราชการหรือแม้แต่ถือครองทรัพย์สินก็อันตรายทั้งหมดแล้วครับ
0: พี่หมอแสดงว่าต่อไปถ้าหญิงจีนหญิงต่างชาติคลอดบุตรแต่ว่าบิดาเป็นคนไทยคงต้องตรวจละเอียดยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพถูกไหม
1: น่าจะเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเพราะว่ามีมาตรการนะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเนี่ยผมว่ายากละไม่มีละเพราะมีมหาไทยแล้วก็เจ้าพนักงานทะเบียนทั้งหมดเข้มงวดกดขันแล้วนะครับส่วนที่เราดำเนินการอยู่นี่คือดำเนินการเก็บกวาดย้อนหลังพี่บอยว่ามันจะเสร็จไหมเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเสร็จ
0: ก็
1: แต่มันเยอะแค่ไหน
0: นั่นสิมันจะไปต่อถึงไหน
1: มันไม่มันเยอะมากครับมันเยอะมากไปขุดยิ่งเจอครับมันเราตำรวจก็ทำงานหนักไหนจะต้องใช้นิติวิทยาศาสตร์ไหนจะต้องใช้สรรพกำลังทั้งสืบสวนทั้งสอบสวนจำนวนมากครับแต่ว่าเราก็จะต้องกำลังประสานงานกับทั้งมหาไทยทั้งกรุงเทพมหานครในการวางแผนทำเรื่องนี้โดยที่หลักการคือปล่อยผ่านไม่ได้แม้แต่คนเดียวจะปล่อยให้เขาหลุดออกไปนะครับไปเป็นลอยอยู่ไม่ได้อย่างน้อยต้องถอนสัญชาติให้ได้ทั้งหมด
0: เพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกหลานไทยแท้นี่ผมใช้ขีดเส้นว่าไทยแท้ในอนาคตจะเป็นอย่างไรถ้าลูกหลานกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้โตขึ้นมา
1: เขาค่อนข้างมีฐานะนะครับคนกลุ่มนี้เขามีโอกาสดีกว่าคนไทย

0: ก็ทำมาหากินเก่งค้าขายเก่งนะครับแล้วอาจจะมีทุนรอนต่างๆมาโอกาสในการที่จะขึ้นไประดับสูงของสังคมไม่ว่าจะเป็นทางภาคเอกชนหรือราชการหรือนักการเมืองก็เป็นไปได้หมด
1: ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าพอเป็นครอบครัวแบบนี้เขาปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแบบไหนซึ่งการศึกษาไม่ต้องห่วงเขาเขามีศักยภาพไปแน่ถูกไหมฮะแต่ว่าเขามาอยู่ในแผ่นดินไทยเราไม่รู้ว่าเขาปลูกฝังความรักในแผ่นดินนี้เหมือนเราลูกหลานคนไทยแท้ๆไหมเพราะเราก็ไม่รู้อะไรอนาคตจะเกิดอะไรถูกไหมพี่หมอ
0: ตรงนี้เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจของพี่บอยครับ
1: เพราะว่าม
0: ันก็เป็นเรื่องอันตรายนะครับเรื่องนี้เรื่องสำคัญที่จะต้องช่วยกันดำเนินการนะครับ
1: เพราะว่าง่ายๆมันอยู่ในภายใต้ว่าเงื่อนไขเดียวคือเขาได้สิทธิ์เหมือนคนไทยเลย
0: ครับแล้วเราจะไปตีความว่าเราก็เชื้อสายจีนเหมือนกันเอ้ยมันคนละยุคคนละสมัย
1: เรามาแบบไหน
0: สมัยก่อนมาจากเสือผืนหมอนใบมาแล้วก็เขาก็รับเป็นต่างดาวแล้วก็รับเป็นคนไทยตรงนี้ไม่เป็นไรใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ปัจจุบันไม่ได
1: ้
0: ครับเพราะว่ารุ่นปู่รุ่นย่าเราที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยก็กลายเป็นคนไทยกันโดยสมบูรณ์แบบหมดแล้ว
1: ยุคนั้นไม่มีสแกมเมอร์ไงพี
0: ่
1: มันเทียบไม่ได้ไงถูกไหมพี่หมอพูดถูกเลยใช่ยุคนั้นไม่มีสแกมเมอร์ถ้ามีสแกมเมอร์ในยุคนั้นมันก็คงไม่มาถึงเราก็คงอาจจะถูกไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ว่ายุคนี้มีเรื่องของสแกมเมอร์ไง
0: มีสแกมเมอร์แทรกอยู่
1: เพราะว่าจุดเริ่มต้นของการขยายผลมันก็มาจากไปจับตัวพ่อสแกมเมอร์แล้วลูกเป็นแม่ของแม่ก็เป็นคนต่างด้าวต่างชาติแต่ลูกได้สิทธิ์ที่คนไทยนี่มันก็มาจากตรงนั้นถูกไหมพี
0: ่ถูกต้องครับ
1: มาจากนายเฉินคิดดูสิถ้าลูกนายเฉินกี่คนนะพี่หมอที่จับวันนั้นที่ไป
0: สองคนครับ
1: ถ้าลูกนายเฉินสองคนที่จับโตขึ้นมาเป็นคนไทยอ่ะคืออะไรอ่ะใช่ไหม
0: น่ากล
1: ั
0: ว
1: นี่เราเห็นภาพกันแบบนี้นะพี่อ้อมาทางสายนะพี่หมอพี่อ้อตะกี้อยู่มาทางสายด้วย
2: ครับพี่อ้อเชิญครับนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่คุยกับหลายฝ่ายเขาก็พูดเรื่องของข้อกฎหมายว่ามันอ่อนไปแค่แจ้งเอกสารเท็จอะค่ะมันก็เลยทำให้คน
1: การดำเนินคดีการตั้งข้อหาข้อหาอะไรบ้างพี่
0: ในเรื่องการดำเนินคดีก็จะเป็นพ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร์เป็นหลักนะครับคือการจดแจ้งข้อความมันเป็นเท็จให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ได้สัญชาติไทยเป็นอยู่ในทะเบียนราษฎร
1: ์มันเบาไปไหมพี่พี่อ้ออาจจะถาม
2: ไปไหมคือแค่ถอนก็จับไป
0: โทษ5ปี
1: ไม่มีข้อหาอื่นดำเนินการได้เลยพี่หมอถ้ามันเป็นกระบวนการ
0: ปอยาอะไรประกอบนะฮะแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานแต่ถ้ามีการขยายผลไปเชื่อมถึงเจ้าพนักงานด้วยเช่นที่สำนักงานเขตธนบุรีเนี่ยก็จะมีการดำเนินคดีในข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบ
1: พี่หมอแล้วเรื่องเส้นเงินน่ะมีไหมว่าบางคือก่อนหน้านี้มีกรณีที่ทำสัตว์เปลี่ยนสัญชาติทำพาสปอร์ตใหม่แล้วเส้นเงินของการเปลี่ยนสัญชาติทำพาสปอร์ตใหม่มาจากแกสแกมเมอร์เส้นเงินของเด็กเหล่านี้ในการจ่ายสินบนในการอำนวยความสะดวกให้เกิดเป็นเด็กไทยเนี่ยมีเส้นเงินมาจากบัญชีม้าหรือสแกมเมอร์ไหมพี
0: ่ตอนนี้เรายังไม่พบนะฮะแล้วก็เรียนอีกการนึงว่าที่เราดำเนินคดีไปหลายคนเนี่ยนะครับเรายังไม่พบข้อบ่งชี้ว่าเป็นสแกมเมอร์เราพบเป็นคนต่างชาติที่มาทำมาหากินสุจริตนะฮะเราผมเรียกว่าสุจริตชนแล้วกันนะครับแต่ว่าเรา
2: อยากได้สัญชาติอยากสะดวกใช่
0: ไ
2: ห
0: มแต่ทางรัฐเนี่ยทางรัฐ
1: แล้วลูกในเฉินเนี่ยในเฉินเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าจดทะเบียน
0: ตัวนั้นคือหนึ่งในสแกมเมอร์แต่ว่าที่เราจับต่อมาเนี่ยเรายัง
1: ไม่ใช่เราจับสแกมเมอร์ถูกไหม
0: มันแสดงให้เห็นว่าอะไรรู้ไหมฮะทำกันทั่ว
1: ทำทั่วหัวระแหง
0: เอาปากแนะนำกันไปว่าทำแบบนี้ก็ทำได้ก็พากันทำกันไปหมดเลยแล้วมันเท่าไหร่
2: ในวงการน่าจะรู้กันเนาะว่าทำที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยในพวกเขาอะ
0: คือตอนนี้มันจะบอกว่าในวงการทำที่ไหนผมมองว่ามันทำกันไปได้เกือบทุกโรงพยาบาลเลยนะ
2: โอ้โหเหมือนจะลอง
0: เหมือนเป็นการแข่งขันกันระหว่างโรงพยาบาล
1: สร้างยอดเหรอ
0: โดยที่ได้รับผลประโยชน์จากการให้บริการแต่ ตรงนี้เสริมก็มองไม่เห็นหรือว่าอะไรต่างๆทุกโรงพยาบาลนะมีคนที่พูดภาษาจีนได
2: ้เป็นโรงพยาบาลอื่นทำแบบนี้แล้วได้ลูกค้าเยอะเลยอาจจะมาทำแสดงว่าพูดอย่างนี้แปลว่าโรงพยาบาลรู้เห็นเป็นใจนะคะถ้าอย่างนั้นท่าน
0: ผมมองว่าโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการใต้โต๊ะหรืออะไรต่างๆแต่ว่าผลประโยชน์โดยอ้อมเนี่ยก็คือได้ลูกค้าทุกโรงพยาบาลมีล่ามคนจีนคอยเป็นคอนแทคเพอร์เซลให้บริการนะฮะเป็นการแข่งขันกัน
1: โรงพยาบาลอยู่ในห่วงโซ่ตรงนี้ด้วยพี่หมอล่าสุดเนี่ยนอกจากจับเจ้าที่เขตจับพ่อทิพย์แม่ทิพย์แล้วมีจับคนในโรงพยาบาลอะไรบ้างหรือยังฮะ
0: มีครับมีที่ฝั่งทนเรามีจับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเหมือนล่ามของโรงพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเวชระเบียนด้วยเราคอยมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้คนจีนโดยตรงที่โรงพยาบาลจ้างไว้
1: แต่ในใจที่ถามเมื่อกี้เนี่ยมีจับ
2: ผิดหรือว่าเขายังไงคะท่านรอง
0: อะไรนะครับ
2: ก็ล่ามคนนั้นเขาไปแปลข้อความผิดบิดเบือนเลยหรือว่าเขาเจตนา
0: เจตนาทำครับเจตนาทำให้เลยให้อำนวยความสะดวกให้เลยจะเอาเอกสารใครมาหรืออะไรต่างๆก็เอามาเลย
1: แต่ที่
2: พวกนี้เป็นนายหน้าว่างั้น
0: ก็ได้น่าจะได้ผลประโยชน์นะฮะ
2: ค่ะ
1: ที่ถามเนี่ยพี่หมออยากรู้มีจับหมอจับพยาบาลหรือยังเจ้าที่โรงพยาบาลรู้แล้วจะถึงไหมประเด็นคือจะถึงไหม
0: อ๋อไอ้นี้ก็ต้องสอบสวนต่อนะครับพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบก็ต้องสอบสวนต่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องไหมอะไรยังไง
1: พี่ครับปกติสปสหรือกระทรวงสาธารณสุขเขาจะมีประวัติหมอประวัติเจ้าหน้าที่ที่เป็นระดับเนี่ยว่าเคยมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยมันมีคนที่ทำผิดซ้ำๆไหมในเคสอื่นๆมาก่อนหน้าเนี่ยจะหมอจะพยาบาลอะไรเนี่ย
0: คือคุณหมอเนี่ยก็มีหน้าที่ผ่าคลอดใช่ไหมฮะส่วนการทำเอกสารเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ทำแต่บังเอิญว่าหมอต้องลงลายมือชื่อในเอกสารนั้นด้วย
1: อาจจะติดร่างแห่ไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเพราะ
0: ว่านี้ต้องสอบสวนว่ามีส่วนรู้เห็นหรือว่ายังไงหรือไม่แต่ว่าผมว่าคุณหมอไม่ได้มาเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้หรอกนะครับแต่ว่ามีชื่ออยู่ในหนังสือรับรองการเกิด
1: ผมถามหน่อยเด็กที่เป็นพ่อทิพย์แม่ทิพย์แบบเนี้ยกับเด็กที่มาคลอดปกติอ่ะทางโรงพยาบาลคิดราคาเดียวกันไหมพี่
0: ราคาเด
1: ีย
0: วก
1: ัน
0: นะคร
1: ับ อ๋อเหรอโอเคงั้นพอเข้าใจได้แต่ถ้าบอกลงมาบอกว่าถ้าเด็กแบบนี้คิดราคาพิเศษแสดงว่าแอบรู้อยู่ในใจแล้วสิว่าไม่ปกติอ๋อแต่ที่คิดลงราคาเดียวกันก็พอฟังได้
0: แต่อาจจะมีอ่างเปาให้หรือว่าอาจจะดูแลให้ค่านู่นค่านี่กัน
1: นอกรอบ
0: รอบนอก
1: โอ้พี่แล้วที่ผ่านมาเข้าโรงพยาบาลให้ความร่วมมือดีไหม
0: ก็ที่ไปฝั่งทนก็ไปพร้อมหมายค้นนะครับ
1: แล้วเมื่อวานที่ไปแถวพระรามเก้าล่ะพี
0: ่เมื่อวานไปที่พระรามเก้าไปพร้อมสปสนะครับ
1: ให้ความร่วมมือดีไหม
0: ก็พอไปพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายก็ดูให้ความร่วมมือดีครับ
1: แล้วเจอเอกสารที่เซ็นทิ้งไว้แบบโรงพยาบาลฝั่งธนบุรีไหมพี่
0: ยังไม่เจอครับยังไม่เจอข้อบ่งชี้ขนาดนั้นครับ
1: คงเก็บกันหมดแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะ ใช่ไหม
2: ประกาศแล้วเรื่องเส้นเงินนะคะมีเส้นเงินผิดสังเกตไหมคะ
0: ยังไม่
2: หรือเรายังไม่ได้ตรวจไปถึงตรงนั้นสำหรับสำหรับคนที่เกี่ยวข้องอะคะ
0: ยังไม่เจอเส้นเงินที่ผิดสังเกตครับถ้าเจอเราก็ดำเนินการแน่นอนครับ
1: พี่นะตอนนี้มีคนมาขอสละสัญชาติแล้วกี่คนฮะที่ไปอยู่ในกลุ่ม
0: ตอนนี้ที่มาพบ9คน9ครอบครัวแล้วกัน
1: 9ครอบครัวเด็ก9คนมั้ยฮะ
0: เด็กมากกว่านั้น
1: โอ้โหแล้วขอสละสัญชาติเลย
0: ครับให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ก็ยินยอมสละสัญชาติ
1: แล้วเรายอมแค่นี้มั้ยเรายอมแค่นี้มั้ยหรือว่าเราเอาผิดเอาก
2: ฎแค่นั้นมั้ยคะ
0: ต้องดำเนินคดีครับ
1: ดำเนินคดี
0: ต้องดำเนินคดีครับเรียนอย่างนี้ว่าการดำเนินการเนี่ยมีสองมิติก็คือด้านการปกครองก็คือเรื่องสัญชาติทางกรมการปกครองหรือว่าสำนักทะเบียนท้องถิ่นเช่นสำนักงานเขตเนี่ย จะต้องเพิกถอนสัญชาติให้ได้

0: พี่หมอขออภัยหมดเวลาเดี๋ยวฝั่งหน้าต่อเลยไหมพี่หมออุ้ยโล่งใจหมดเวลาสักทีได้พี่อ้อมหมดเวลาแล้วนะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้ววันนี้ขอบคุณท่านพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอนะครับรองผู้บัญชาการสพท.ตำรวจนะฮะลาแล้วเจอกันใหม่สองตอนแล้วจุดห้าตอนบ่ายสวัสดีครับ
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว

0: ชาวตั้นหยงมัดร่วมละหมาดขอพรให้เกิดสันติสุขจากเหตุรุนแรงที่จุดตรวจบูเกซามีส่วนการติดตามคนร้ายคืบหน้าไปมากเจ้าหน้าที่คาดจะออกหมายจับได้เร็วๆนี้ตำรวจคุมตัว4ผู้ต้องหาคดีขบวนการพ่อไททิพย์ฝากขังศาลอาญาหลังร่วมกันสมสิทธิ์แจ้งเกิดให้เด็กชาวต่างชาติรัฐบาลแจ้งสหรัฐปรับภาษีสินค้าไทยเพิ่มสุทธิ 2.5%เป็นระดับเดียวกับประเทศคู่แข่งหลักของไทยย้ำสินค้าส่งออกกว่า 2,000 รายการได้รับยกเว้นแห่ชื่นชมสูติแพทย์ชาวจีนลุยน้ำท่วมมุ่งหน้าโรงพยาบาลเพื่อทำคลอดฉุกเฉินส่วนที่อินเดียเร่งอพยพชาวบ้านหนีน้ำท่วมทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่25กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเช้าที่ผ่านมาครับชาวตันยงมัดร่วมละหมาดขอพรให้เกิดสันติสุขจากเหตุรุนแรงที่จุดตรวจบูเกซาส่วนการติดตามคนร้ายก็คืบหน้าไปมากแล้วครับที่วงเวียนลองกองเทศบาลตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสประชาชนและส่วนราชการนำโดยนายธีรศักดิ์สังคโชตนายอำเภอระแงะร่วมกันละหมาดฮายัดขอพรให้เกิดสันติสุขในพื้นที่หลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มจุดตรวจบูเกซามีเมื่อ22กรกฎาคมส่งผลให้ฐานพลานกลุ่มฐานพลานที่45เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนมีประชาชนเข้าร่วมกว่า200คนครับโดยเหตุการณ์นี้รุนแรงแล้วก็มีการสูญเสียมากที่สุดครั้งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอระแงะพันตำรวจเอกสุภชัดณพัทลุงผู้กำกับการสภ.ระแงะบอกว่าระหว่างนี้ครับยังต้องปิดพื้นที่บริเวณจุดตรวจบูเกซามีไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยและจะให้เจ้าหน้าที่3ฝ่ายคือทหารตำรวจฝ่ายปกครองร่วมทำงานกันลักษณะตั้งด่านป๊อปอัพเพื่อตรวจค้นตามจุดย่อยส่วนจุดที่ตั้งในชุมชนยังต้องมีอยู่ตามมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ชุมชนส่วนการติดตามตัวคนร้ายครับผู้กำกับการสภ.ระแงะบอกว่ามีความคืบหน้าไปมากคาดว่าจะออกหมายจับเร็วๆนี้ทั้งเรื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุการตรวจสอบอาวุธปืนและปลอกกระสุนปืนรวมถึงการตรวจ DNA ด้วยขณะที่เมื่อวานนี้พลเอกธนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรครับได้ลงพื้นที่ประชุมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหารตำรวจเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมมอบนโยบายเน้นย้ำขอให้ทุกหน่วยเร่งรัดการปฏิบัติภารกิจตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายหากพบปัญหาหรือว่าข้อขัดข้องในการดำเนินงานให้รายงานผู้บังคับบัญชาทุกระดับโดยทันทีกำชับให้ทุกหน่วยดำเนินการทบทวนหลังปฏิบัติมือจากการฝึกแล้วก็การปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพื่อนำบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขผู้ปกครองและก็อุดช่องว่างส่วนที่อำเภอเทบาเขตรอยต่อกับอำเภอสะบ้าย้อยเมื่อตอน 5:30 นเกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกหัวลากเฉพาะส่วนหัวครับของนายสมมาตรพุ่มแก้วซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านควนหลันตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุก็อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบหรือว่ามาจากเรื่องส่วนตัวขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งตำรวจทหารกำลังอยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเร่งหาเบาะแสผู้ก่อเหตุครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะนายอภิสิทธิ์นะคะเวชชาชีวะยังพูดถึงการเสนอแนวทางรัฐบาลหลังเหตุการณ์ไม่สงบ

0: ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เริ่มกลับมาปะทุอีกนะคะบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สูญเสียเจ้าหน้าที่ซึ่งความจริงการเตือนมีตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ลอบยิงส.ส.ว่ามีความพยายามจะทำให้ความรุนแรงกลับกลายมาเป็นเรื่องปกติอีกครั้งรัฐบาลมีการตั้งคณะพูดคุยชุดใหม่แต่การพูดคุยต้องไม่ใช่การยอมรับและปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่หรือยอมรับพฤติกรรมดังกล่าวต้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดของรัฐบาลนะคะโดยขอรัฐบาลอย่าคิดว่ามีความรุนแรงแล้วต้องใช้ความรุนแรงเพียงเดียวไม่มีการพูดคุยหรือถ้ามีการพูดคุยแปลว่าเกิดการปล่อยปละละเลยไม่มีมาตรการด้านความมั่นคงซึ่งในการดูแลความปลอดภัยหรือว่าการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ตรงนี้ต้องควบคู่กันไปหาจุดสมดุลให้ได้ส่วนการที่รัฐบาลมีการตั้งคณะพูดคุยมาแล้วมองว่าเป็นการผลักภาระให้กับคณะพูดคุยคณะทำงานเพียงฝ่ายเดียวหรือไม่นายอภิสิทธิ์บอกว่าทราบมาว่าคณะพูดคุยมีความพยายามจะทำงานแต่อีกฝ่ายก็พยายามจะส่งสัญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ควรเกิดขึ้นดังนั้นความชัดเจนจะต้องมีทั้งในการพูดคุยแล้วก็การใช้มาตรการทางกฎหมายค่ะอีกเรื่องนึงที่พูดถึงคือ DHAI Passport นะคะบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอยู่2เรื่องหนึ่งในสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะอยากให้รัฐบาลชี้แจงโครงการ THAI Passport นะคะซึ่งนางการดีเหลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำงานในคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันดิจิทัลไทยในคณะกรรมาธิการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าปัญหา2ด้านคือเรื่องความคุ้มค่าประสิทธิภาพและความเหมาะสมโครงการการใช้เงินภาครัฐอีกด้านหนึ่งกระบวนการจะซื้อจัดจ้างอาจจะมีปัญหามีการแข่งขันเพียงพอหรือไม่ที่ผ่านมารัฐบาลเหมือนจะไปคุยกับกรรมาธิการแต่ยังไม่เดินหน้าโครงการนี้ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะไปยื่นถึงรัฐมนตรีกระทรวงดีอีค่ะให้ทราบว่ามีปัญหา2ด้านนี้อยากให้มีการแก้ไขทั้งกระบวนการทบทวนหรือว่ายกเลิกอะไรก็ตามทางนี้เบื้องต้นได้มีการประสานไปยังรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์บอกว่าเช่นเดียวกันกับเรื่องเขากระดงที่มีการดำเนินการล่าช้าตามแนวทางคำวินิจฉัยของศาลเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์จะไปยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีมหาดไทยเช่นกันไม่แน่ใจว่าจะถึงเจ้าตัวหรือไม่แต่ภายใน 1-2 วันนี้จะถึงกระทรวงมหาดไทยแน่นอนและเราจะถือว่ารัฐมนตรีจะรับทราบอย่างเป็นทางการต่อแนวคิดว่าจะทำอะไรต่อไปค่ะ
1: นายอภิสิทธิ์ยังกล่าวขอบคุณรัฐบาลหลังจากยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์แต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเดิมแล้วก็เชื่อมโยงระบบรางหรือว่า missing link แทนนะครับโดยมองว่ารัฐบาลได้ยึดถือข้อเท็จจริงและหลักการที่ถูกต้องมาวิเคราะห์ตัวโครงการและตัดสินใจหยุดโครงการนี้ตรงกับสิ่งที่เราได้พยายามนำเสนอมาโดยตลอดครับแล้วก็คิดว่าเมื่อยุติโครงการแล้วการพัฒนาภาคใต้จะต้องดำเนินการต่อในสิ่งที่เราเสนอโครงการเชื่อมใต้เชื่อมโลก Southern Connect เป็นสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดอยากให้ทำนะครับจึงอยากรัฐบาลที่มีความตั้งใจอยู่แล้วในการเชื่อมโยงพื้นที่โดยอยากให้คิดทั้งระบบรางถนนท่าเรือคำนึงถึงการเปิดพื้นที่ให้กับคนใต้ในการที่จะสามารถส่งออกสินค้าที่มีอยู่เพื่อเชื่อมกับโลกและก็เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งหมดดังนั้นขออย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าจะนับหนึ่งโครงการนั้นโครงการนี้แต่ให้ดูภาพรวมตรงนี้เพื่อที่จะตัดสินใจในการลงให้เป็นระบบแล้วก็เกิดประโยชน์ให้กับคนใต้มากที่สุดครับซึ่งพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนตรงนี้ครับ12:07 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
0: Thank you. ติดตามข่าวกันต่อนะคะรองโฆษกรัฐบาลแจงสหรัฐปรับภาษีสินค้าไทยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มี

0: ข่าวค่ะเรื่องการตัดภาษีเพิ่มเป็น 12.5% นะคะตอนนี้มีรายละเอียดค่ะว่านางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกพูดถึงกรณีที่สหรัฐประกาศปรับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าตามมาตรา301รัฐบาลอยากจะชี้แจงดังนี้ค่ะซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าใจตรงกันนะคะว่าอัตราภาษีมีผลตั้งแต่24 กรกฎาคม 2569เป็นการปรับจากฐานเดิมนะคะร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 หรือนั่นก็คือเพิ่มขึ้นสุทธิ 2.5% ไม่ใช่การเรียกเก็บภาษีเพิ่มใหม่นะคะเป็นการเพิ่มใหม่ร้อยละ 12.5 ทั้งจำนวนย้ำว่าอัตราดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มประเทศผู้แข่งสำคัญของไทยหลายประเทศไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันสินค้าของไทยในตลาดสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกยังบอกด้วยว่าการติดตามข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าสินค้าส่งออกไทยนะคะมากกว่า 2,000 รายการได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีดังกล่าวครอบคลุมสินค้าสำคัญมากมายหลากหลายอย่างวงจรรวมของยางธรรมชาติแป้งมันสำปะหลังในรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ทั้งนั้นผลกระทบต่อผู้ประกอบการแต่ละรายอาจแตกต่างกันไปตามพิกัดศุลกากรประเภทสินค้าห่วงโซ่อุปทานและเงื่อนไขการนำเข้าของสหรัฐจึงไม่ควรตีความว่าสินค้าไทยทุกประเทศจะไม่ได้รับผลกระทบค่ะรัฐบาลก็เข้าใจนะคะความกังวลของผู้ส่งออกโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมแต่ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายสินค้าไม่ตื่นตระหนกจากตัวเลขเพียงพาดหัวอย่างเดียวมาตรการครั้งนี้เป็นการเพิ่มอัตราภาษีสุทธิย้ำอีกครั้งว่าภาษีสุทธิ 2.5% จากฐานเดิมเท่านั้นไม่ใช่การเรียกเก็บเพิ่มใหม่ร้อยละ12ทั้งจำนวนขณะเดียวกันสินค้าไทยกว่า 2,000 รายการก็ได้รับการยกเว้นจากมาตรการดังกล่าวด้วยนะคะทำให้จะต้องมาดูรายละเอียดลึกๆตรงนี้นะคะทั้งนี้ประเทศคู่แข่งหลักของไทยนั้นมีหลายประเทศอย่างเช่นจีนเวียดนามฟิลิปปินส์ก็ถูกเรียกเก็บในอัตรานี้นะคะ 12.5% เช่นกันจึงไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญอีกทั้งยังมีสินค้าไทยอีกครึ่งหนึ่งมูลค่าส่งออกไปสหรัฐไม่ได้ถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มซึ่งรัฐบาลจะใช้ข้อมูลนี้แหละค่ะแยกตามกลุ่มสินค้าและระดับผลกระทบเพื่อจะเป็นมาตรการช่วยเหลือให้ตรงเป้าหมายแล้วก็ใช้มาตรการรูปแบบเดียวกันกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มนะคะแล้วยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ารัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างดำเนินเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนซึ่งเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันปกป้องผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทยในระยะยาวควบคู่กับการประเมินผลกระทบแล้วก็เตรียมหาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมในกลุ่มสินค้าแต่ละกลุ่มต่อไปค่ะ
1: มีเรื่องของพ่อทิพย์นะครับตำรวจคุมตัว4ผู้ต้องหาในคดีขบวนการพ่อไทยทิพย์ฝากขังศาลอาญาหลังร่วมกันสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้กับเด็กชาวต่างชาติขณะที่แนวทางสืบสวนพบ1ในพ่อไทยทิพย์ปฏิเสธข้อหาอ้างมีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนจริงพบรู้จักครอบครัวหญิงชาวจีนจากญาติรับเป็นพ่อไทยทิพย์ให้2ครอบครัวครับพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางควบคุมตัวผู้ต้องหา4รายก็ประกอบด้วยชายไทย2คนก็คือนายมงคลและก็นายวรเมธซึ่งเป็นพ่อไทยทิพย์และพ่อแม่ชาวจีนอีก2คนก็คือนางสาวซีและนายหูไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวโดยระหว่างคุมตัวนะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถาม1ในผู้ต้องหาที่เป็นพ่อไทยทิพย์ว่ารู้จักชาวจีนได้อย่างไรเป็นพ่อของเด็กชาวจีนจริงหรือไม่ได้ค่าจ้างจดทะเบียนเป็นพ่อหรือไม่แต่ว่าเจ้าตัวไม่ตอบคำถามใดๆส่วนผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง2รายได้ก้มหน้าตลอดระหว่างควบคุมตัวขึ้นรถโดยที่ไม่ได้ตอบคำถามใดๆเช่นกันครับทางนี้มีรายงานจากคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดทำคดีบอกว่าผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง2รายให้การรับสารภาพรวมถึงนายบงคลพ่อไทยทิพย์ก็ให้การรับสารภาพเช่นกันส่วนนายวรเมธหนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นพ่อไทยทิพย์ยังคงให้การปฏิเสธครับอ้างว่าตัวเองมีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนจริงและอ้างว่ามีลูกที่เกิดมาเป็นลูกของตนเองแต่แนวทางการสืบสวนและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนจากผลการตรวจ DNA ว่านายวรเมธไม่ใช่พ่อของเด็กชาวจีนเพราะ DNA ไม่ตรงกันโดยแนวทางการสืบสวนพบว่านายวรเมธครับมารู้จักครอบครัวชาวจีนและมารับรองเป็นพ่อเด็กชาวจีนจากญาติของนายวรเมธที่เป็นภรรยาของคนจีนญาติคนนี้ครับจึงได้ติดต่อประสานมาที่นายวรเมธเพื่อให้มารับรองจดทะเบียนเป็นพ่อคนไทยให้และข้อมูลยังพบอีกนะครับว่านายวรเมธรับรองเป็นพ่อให้กับเด็กชาวจีน2ครอบครัวโดยครอบครัวแรกก็คือนางสาวซีและนายหู

0: กพ่อแม่ชาวจีนที่ถูกจับกุมส่วนอีกครอบครัวชาวจีนได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วอีกทั้งประวัติของนายวรเมธยังพบว่ามีประวัติคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลายคดีครับส่วนการแจ้งเกิดของนางสาวซีและนายหูพ่อแม่ชาวจีนนั้นมีการแจ้งเกิดจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพระราม9แล้วก็ได้ไปแจ้งเกิดที่สำนักงานเขตห้วยขวางซึ่งจะต้องขยายผลและก็ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ครับ
1: ค่ะมาที่กรณีร้อนแรงนะคะในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้พูดกันนะคะมีการกระทำพูดถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มวัยรุ่นอิตาลีค่ะที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS นะคะจากกรณีที่มีคลิปเผยแพร่ออกมาเป็นกลุ่มวัยรุ่นนักท่องเที่ยวค่ะมีทั้งพูดจาเสียงดังบนขบวนรถแสดงกิริยาท่าทางแล้วก็มีการตอบโต้กับหญิงไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปนะคะอย่างไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าไม่พอใจที่ถูกหญิงไทยตักเตือนเรื่องการพูดคุยกันเสียงดังทำให้คลิปดังกล่าวถูกแชร์ไปเป็นไวรัลข้ามคืนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในไทยโซเชียลลามไปถึงต่างประเทศด้วยจากนั้นเกิดกระแสกดดันอย่างหนักจนคนไทยที่ได้ดูคลิปหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติหรือแม้แต่ชาวอิตาลีเองที่ใช้ชีวิตในไทยหลายคนก็ออกมาขอโทษนะคะไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มนี้นะคะล่าสุดค่ะเพจหนึ่งคือเพจ Landy Rubber Lab เปิดเผยคลิปชายลูกครึ่งไทยคนหนึ่งเข้าไปพูดคุยตักเตือนกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุกลุ่มนี้นะคะซึ่งก็มีตัวแทนกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีที่อยู่บนขบวนรถไฟฟ้า BTS ค่ะออกมากล่าวขอโทษแทนเพื่อนพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมยืนยันว่าไม่ต้องการดูไม่ได้ทำไปเพื่อดูหมิ่นวัฒนธรรมคนไทยนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะคะทางสถานทูตอิตาลีค่ะประจำประเทศไทยออกแถลงการนะคะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีที่เป็นเยาวชนกลุ่มดังกล่าวที่มาอย่างประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นทางสถานเอกอัครราชทูตนะคะก็ขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนชาวไทยแล้วก็การที่ได้รับความไม่สบายใจข้อกังวลใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะยืนยันว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเยาวชนมิได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมแล้วก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นตัวแทนของค่านิยมการเคารพซึ่งกันและกันมิตรภาพความสุภาพอ่อนน้อมอันถือเป็นรากฐานความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิตาลีค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลออกมาชี้แจงเจ้าของปั๊มน้ำมันที่กันทรลักษณ์ถูกจรวด BM21 ตกใส่เหตุปะทะไทยกัมพูชาไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยโดยวันนี้ครับนางสาวรัชนาธดาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีตามที่เจ้าของสถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนที่รัฐสภาเมื่อวานเพื่อติดตามการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุจรวด BM21 ตกใส่สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven จากการกระทำของกัมพูชาเมื่อ24กรกฎาคม2568นั้นรัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างดีโดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องและกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ครับเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันปตท.และร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ภายในสถานีบริการได้รับความเสียหายรวมถึงมีประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บภาครัฐหน่วยงานท้องถิ่นภาคเอกชนจึงได้ร่วมกันเร่งให้ความช่วยเหลือทันทีหลังเกิดเหตุรายงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปการช่วยเหลือดังนี้ครับสถานีบริการน้ำมันได้รับการมีเสียหายนะครับ 3,50,000 บาทโดยได้รับเงินชดเชยจากบริษัท

0: ทิพยประกันภัยจำนวน1ล้านบาทและได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทปตท. 2.05 ล้านบาทปัจจุบันสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วตั้งแต่5กันยายน68ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ได้รับความเสียหายอยู่นะครับมีมูลค่า14ล้านโดยได้รับการช่วยเหลือจากบริษัท CPO จำกัด9ล้านบาทแล้วก็กลับมาเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่1พฤศจิกายน68ผู้เสียชีวิต7รายได้รับการช่วยเหลือจากครบถ้วนแล้วนะครับรวมเป็นเงิน58ล้านบาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ12รายได้รับการช่วยเหลือทุกคนรวมเป็นเงินประมาณ 4.6 ล้านบาทโดยได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่รายละ 100,000 ถึง 800,000 บาทตามระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บและสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมาจากหลายแหล่งงบประมาณครับก็ได้แก่เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานประกันสังคมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรวมถึงงบกลางตามมติครม. 5 สิงหาคม 68ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจนช่วยเหลือในส่วนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นนะครับทุกคำขอจะต้องผ่านการตรวจสอบและพิจารณาของคณะกรรมการตามระเบียบของกองทุนโดยหากความเสียหายเข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ผู้ประสบภัยจะได้รับเงินช่วยเหลือครับแต่ว่าจากการตรวจสอบกรณีความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันพบว่าคำขอในส่วนดังกล่าวยังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยรวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทต้นสังกัดแล้วการพิจารณาจึงต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์เรื่องการไม่จ่ายเงินชดเชยซ้ำในความเสียหายรายการเดียวกันเพื่อให้การใช้เงินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรมต่อผู้ประสบภัยทุกกรณีช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: กกต.พาสื่อสัญจรเลือกตั้งนายกอบจ.101ค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรพาไปดูเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101จุดแรกไปที่หอประชุมอำเภอธวัชบุรีสังเกตการรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งก่อนถึงวันเลือกตั้งคือวันพรุ่งนี้มีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101นะคะรวมไปถึงนางวิภาพันวิภาสังคทิตผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด101ร่วมสังเกตการผู้ว่า101บอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญที่เราจะต้องมาเลือกนายกอบจ.ซึ่งผู้มีสิทธิ์นะคะในจังหวัดราวๆ 1,600,000 คนตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ 60% สั่งการทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยส่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนกกต.กำชับปฏิบัติตามกฎหมายกรณีที่ต้องตัดสินใจหรือต้องใช้ดุลพินิจหากไม่มั่นใจให้สอบถามกกต.โดยตรงส่วนการวางแผนรับมือสภาพอากาศไม่ประมาทจัดสถานที่เลือกตั้งในอาคารไม่มีอะไรน่าห่วงเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกคนดีมาบริหารอบจ.ด้านผอ.กกต.101บอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่ประจำการหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความเรียบร้อยบริเวณหน่วยเลือกตั้งทั้งจังหวัด 22,000 คนค่ะ
1: ตำรวจตามรวบตัวแก๊งวัยรุ่นป่วนเมืองแก๊ง5บาทได้ครบแล้วนะครับขณะที่ชุดแรกส่งฟ้องศาล7คนศาลสั่งปรับคนละ 20,000 บาทและจ่อส่งฟ้องอีก6คดีที่เหลือครับจากกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดลำปางรวมตัวกันตั้งแก๊งโดยเรียกกลุ่มตัวเองว่าแก๊ง5บาทเทคนิคและตลาดล่างโดยจะตระเวนก่อเหตุความรุนแรงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างหนักในพื้นที่สภ.เมืองลำปางและก็สภ.เขลังนครจนเป็นเหตุให้พลตำรวจตรีภูมิปัญญาณวตระกูลพิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเรียกประชุมเร่งด่วนตำรวจในพื้นที่ครับเพื่อสั่งกวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นอันธพาลซี่ที่กำลังสร้างความเดือดร้อนตามที่นำเสนอข่าวนะครับเมื่อ23กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เขลังนครสามารถติดตามตัวแก๊งวัยรุ่น5บาทได้ครบแล้ว8คนโดย7คนเนี่ยอายุ 18-20 ปีส่วนอีก1คนอายุเพียง16ปีเท่านั้นครับทั้ง8คนรับสารภาพล่าสุดวันนี้พันตำรวจเอกกฤษดาพันเกษมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเปิดเผยบอกว่าสภ.เมืองลำปางได้ติดตามตัวสมาชิกแก๊ง5บาทซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยใช้อาวุธที่เหลืออีก3คนได้ครบแล้วก็ประกอบด้วยในเอิร์ธอายุ22ปีเกี่ยวข้องกับคดีทำร้ายร่างกายที่แยกปั๊มหลอดในคเยาวชนอายุ16ปีเกี่ยวข้องคดีทำร้ายร่างกายที่แยกบุญถึงในรินอายุ18ปีเกี่ยวข้องในคดีทำร้ายร่างกายหน้าหอพักวนิดาโดยผู้ต้องหา7คนซึ่งไม่ใช่เยาวชน

ชนทางสภ.เขลังนครครับส่งฟ้องศาลแขวงลำปางเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นศาลสั่งปรับคนละ 20,000 บาทไม่มีโทษจำคุกส่วนเยาวชนจะส่งฟ้องศาลเยาวชนในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมต่อไป

0: 21กรกฎาคมนะคะขณะที่ผู้เสียหายเดินทางกลับบ้านลำพังระหว่างเข้าซอยก็มีชาย2คนยืนอยู่ริมกำแพงทางเข้าด้วยความกลัวหญิงรายนี้จึงรีบเดินหนีเพราะสังหรณ์ใจจะเกิดเรื่องไม่ดีแน่นอนจนกระทั่งชาย2คนวิ่งไล่ตามเธอก็หนีแบบไม่คิดชีวิตเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าบ้านพักในซอยตรอกสุราแขวงชนะสงครามเขตพระนครหลังเกิดเหตุผู้เสียหายโพสต์เรื่องราวใน Instagram จนญาติมาเห็นโพสต์ชวนคนในชุมชนติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุในช่วงเย็นวันที่23 กรกฎาคมจนคุมตัวผู้ต้องหา2คนได้มาทราบว่าเป็นชาวกัมพูชาค่ะชื่อนายบืออายุ22ปีและนายทัศน์อายุ24ปีเป็นลูกจ้างร้านอาหารในพื้นที่มีหนังสือเดินทางใบอนุญาตทำงานถูกต้องชาวบ้านก็เลยรุมสั่งสอนค่ะรุมสั่งสอนจนน่วมเลยนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างถูกรุมและคุมตัวผู้ต้องหาไปและพยายามที่จะยกมือไหว้ขอโทษเมื่อวานนี้ตำรวจสน.ชนะสงครามคุมตัวไปสอบปากคำรอฝากขังพร้อมตั้งข้อหาร่วมกันบุกรุกเคหสถานเวลากลางคืนแล้วก็กระทำการให้ผู้อื่นตกใจกลัวล่าสุดมาวันนี้ตำรวจนำตัวทั้งสองคนขึ้นรถนำส่งฝากต่อศาลอาญารัชดาพิเศษผู้ต้องหาทั้งสองกล่าวขอโทษผู้เสียหายยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายผู้เสียหายไม่ได้จับมือเลยทั้งบอกว่าเห็นฝ่ายหญิงตกใจก็เลยเดินตามไปจะขอโทษแต่เมื่อถูกต่อว่าก็เลยเดินกลับมาซึ่งค่อนข้างย้อนแย้งกับภาพในวงจรปิดนะคะที่ผู้ต้องหาไม่ได้เดินแต่เป็นการวิ่งตามผู้เสียหายค่ะในส่วนคดีตำรวจก็ส่งตัวผู้ต้องหาฝากขังตามขั้นตอนกฎหมายไม่ได้คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวส่วนข้อเท็จจริงตามที่ผู้ต้องหาให้สัมภาษณ์จะเป็นประเด็นเข้าสู่การพิจารณากระบวนการยุติธรรมต่อไปทั้งนี้ผู้เสียหายได้เปิดใจเล่าว่าเธอเนี่ยอาศัยอยู่ตรงนี้มากว่า30ปีแล้ววันเกิดเหตุไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็ระหว่างกลับบ้านนะคะก็มืดแล้วทางเข้าบ้านเป็นซอยเล็กๆค่ะไปเจอผู้ต้องหา2คนยืนอยู่ริมกำแพงคุยกันตอนแรกเข้าใจว่าเป็นคนรู้จักแต่เมื่อเดินเข้าไปจึงรู้ว่าไม่ใช่ก็เลยรีบเดินผ่านจับกระเป๋าตัวเองนะคะรีบเดินตัวรีบเข้าไปในบ้านทันทีค่ะทั้งนี้ผู้ต้องหาก็พูดขึ้นนะคะชวนเธอไปกินเบียร์นะคะเธอปฏิเสธไปก่อนหันกลับไปมองอีกไม่กี่วินาทีต่อมาค่ะผู้ต้องหากลับวิ่งเข้ามาหาเธอก็เลยวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตนะคะไปถึงประตูบ้านรีบเปิดล็อกแล้วก็ปิดประตูหนีทันทีค่ะก็ในภาพวงจรปิดนะคะมีเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองพยายามที่จะวิ่งตามแล้วก็สอดมือเข้าทางลูกกรงประตูเธอตกใจร้องกรีดแล้วก็ตะโกนขู่จะแจ้งตำรวจจากนั้นตัวเองก็มีการนำคลิปมาโพสต์นะคะเรื่องราวเกิดขึ้นจนตำรวจตามตัวได้ค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับแพทย์ผู้ทุ่มเทท่านหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนครับได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางหลังมีภาพของเขาเข็นจักรยานฝ่ากระแสน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวเพื่อไปทำงานที่โรงพยาบาลท่ามกลางวิกฤตฝนตกหนักเป็นประวัติการในช่วงไต้ฝุ่นบาวีพัดเข้าพื้นที่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองเซินหยางมณฑลเหลียวหนิงขณะเผชิญอิทธิพลของพายุบาวีส่งผลให้เกิดฝนตกหนักที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติทางอุตุนิยมวิทยาในปี1951หรือว่าเมื่อ75ปีก่อนเมื่อช่วงต้นเดือนนี้นี่เองนะครับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทำให้ท้องถนนจมอยู่ใต้น้ำรถยนต์หลายคันถูกจอดทิ้งไว้แต่กลับถูกปรากฏภาพผู้ชายคนหนึ่งเข็นจักรยานคู่ใจฝ่ากระแสน้ำท่วมสูงถึงเอวซึ่งเขาผู้นั้นก็คือชูเจินหาวสูติแพทย์ประจำโรงพยาบาลเซิงจิงมหาวิทยาลัยแพทย์จีนในเมืองเซินหยางคลิปวิดีโอของเขาครับเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์พลเมืองชาวเน็ตสงสัยว่าเหตุใดเขาจึงต้องเสี่ยงเดินทางในสภาพอากาศเลวร้ายขนาดนี้เมื่อรู้คำตอบว่ามีนัดผ่าตัดทำคลอดเคสซับซ้อนในวันนั้นยิ่งพากันชื่นชมในความทุ่มเทของสูติท่านนี้ครับโดยในแพทย์ชูบอกว่าวันนั้นต้องไปทำงานให้ได้เพราะอีกฝั่งของถนนมีคนกำลังรออยู่การคลอดลูกเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ในฐานะสูติแพทย์มีแต่ต้องเดินหน้าต่อแม้จะต้องเจอกับความยากลำบากใดๆก็ตามครับ
0: ค่ะส่วนที่อินเดียน้ำท่วมที่กุชราชเจ้าหน้าที่เร่งอพยพประชาชนรวมถึงเด็กๆออกจากพื้นที่ประสบภัยกุชราชนี่นะคะเป็นรัฐทางตะวันตกของอินเดียเจออิทธิพลมรสุมทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างบ้านเรือนถนนหลายสายจมใต้น้ำกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดียรายงานเมืองหลายแห่งรวมถึงอเมดาบัดแล้วก็นับชารีวัดปริมาณน้ำฝนสะสมนะคะ24ชั่วโมงสูงกว่า30เซนติเมตรหรือ12นิ้วโดยที่เมืองนับซารีทีมกู้ภัยใช้เรือยางสัญจรผ่านในจุดที่ถูกน้ำท่วมเพื่อช่วยประชาชนขณะที่ชาวบ้านเมืองสุรัตต้องเดินลุยน้ำท่วมขังสูงระดับเข่าแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
4: สวัสดีครับคุณฟังครับกลับมาพบกับรายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับวันนี้เสาร์ที่25กรกฎาคม269นะครับรายการรู้ทันสื่อก็เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างนะครับวิทยุสมท. FM 100.5กับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับก็จะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะครับกับการรู้เท่าทันสื่อนะครับหยิบนะครับเรื่องการทำงานของสื่อมานำเสนอกันรวมทั้งเนื้อหาดีๆนะครับจากแหล่งต่างๆนะครับนำมาเสนอกันนะครับก็วันนี้ก็เช่นกันนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับกับเวทีเสวนาเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเวทีเสวนาที่จัดขึ้นไปวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับคือเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.นะครับเสวนาเรื่องเมื่อความจริงถูกท้าทายภาครัฐจะสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างไรนะครับงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมสยามแอดสยามนะครับโรงแรมสยามแอดสยามดีไซน์โฮเทลกรุงเทพนะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการรับมือข่าวปลอมนะครับบทบาทของภาครัฐแล้วก็สื่อนะรวมถึงแนวทางสร้างความเชื่อมั่นของสังคมทันยุค AI นะครับวิทยากรนะบนเวทีก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกพลเทียนถาวรนะครับอาจารย์เอกพลก็คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมีคุณกนกพรประสิทธิ์ผลหรือว่าคุณต่ายนะครับผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัลของไทย PBS นะครับแล้วก็คุณต่ายเธอยังเป็นหัวหน้าทีมไทย PBS Verify นะครับมีดร.วัชรติยาวัชโรบลนะครับคนนี้เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการนะกรมประชาสัมพันธ์นะครับร่วมเป็นวิทยากรนะแล้วก็ดำเนินการนะครับดำเนินรายการโดยคุณการกรนะครับคุณการกรรักธรรมนะจาก UNDP Thailandนะครับคือประมาณว่าเมื่อ AI กลายเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในทุกมิติของสังคมนะครับหนึ่งในโจทย์ที่สำคัญของภาครัฐ

0: ดาสื่อมวลชนก็คืออะไรครับคือการกำหนดทิศทางการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบนะก็คือ social responsibility นะครับ responsibility นี่แหละนะครับรวมถึงบทบาทในการสร้างระบบนิเวศนะครับหรือ ecosystem ของข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือท่ามกลางความท้าทายของการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับหรือว่า fact checking นะก็นะครับคือในยุคที่ AI นะครับยุคนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่า AI สามารถสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเท็จอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้ AI ตรวจสอบ AI ด้วยกันอย่างไรนะครับนี่น่าสนใจมากนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมๆกันครับ
1: ท่านแรกนะคะขอเรียนเชิญท่านแรกก่อนเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกพลเทียนถาวรค่ะจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะท่านที่2นะคะคุณกนกพรประสิทธิ์ผลค่ะผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัลไทย PBS ค่ะเรียนเชิญค่ะท่านที่3นะคะดร.วัชรติยาวัชโรบลค่ะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกองเทคโนโลยีดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและท่านสุดท้ายนะคะผู้ดำเนินรายการนะคะสุดสวยค่ะคุณการกรลักษ์ธรรมค่ะ Head of Strategic Communications and Engagement UNDP Thailand ค่ะเรียนเชิญค่ะ
2: ค่ะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะแล้วก็สวัสดีวิทยากรทุกท่านอีกครั้งด้วยนะคะผู้ร่วมเสวนากับเรานะคะวันนี้ค่ะเราอยู่ในหัวข้อที่ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่เนาะของโลกเลยไม่ใช่แค่โจทย์ใหญ่ของประเทศไทยนะคะเราอยู่กันในหัวข้อ Fact Checking กับการสร้างความเชื่อมั่นของภาครัฐภัยความเสี่ยงและแนวทางรับมือในยุค AI นะคะ Fact นะคะหรือว่าข้อเท็จจริงถือว่าเป็นพื้นฐานในการสร้างความไว้วางใจแต่ว่าปัจจุบันค่ะเส้นแบ่งระหว่างข้อเท็จข้อจริงมันเลือนลางเหลือเกินนะคะมันก็เลยย่อมกระทบกับการสร้างความเชื่อมั่นไม่แค่จากโดยภาครัฐเท่านั้นนะคะภาคส่วนทุกภาคส่วนในประเทศถือว่าเจอโจทย์ใหญ่เหมือนกันทั้งหมดนะคะซึ่งในการสร้าง public trust ค่ะไม่สามารถที่จะทำได้โดยบทบาทใครบทบาทเดียวนะคะเราอย่างที่อาจารย์วิไลวัฒน์ได้บอกเลยเราต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่นำไปสู่ระบบนิเวศที่สามารถที่จะทำให้เส้นแบ่งนะคะระหว่างข้อเท็จข้อจริงเนี่ยมันชัดขึ้นกลับมาชัดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันนะคะก็อยู่กับตัวแทนนะคะจากหลากหลายภาคส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนวิชาการนะคะไม่ว่าจะเป็นจากภาคส่วนสื่อสารมวลชนเองแล้วก็ภาครัฐนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้เล่นสำคัญนะคะในการสร้าง public trust ด้วยกันนะคะ AI นะคะถือว่าเป็น agenda ที่มาเป็น agenda ของโลกเลยนะคะนอกจาก climate change ที่ทุกคนได้ยินกันนะคะนอกเหนือจากเรื่องอื่นๆความเหลื่อมล้ำต่างๆ AI มาเป็น agendaของโลกนะคะดิฉันนะคะในฐานะที่มาจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNDP นะคะเมื่อปีที่แล้วค่ะโครงการพัฒนาสหประชาติออกรายงานเล่มหนึ่งมานะคะเป็นรายงานเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ปกติแล้วการพัฒนามนุษย์ทุกปีเราก็จะมีอเจนดาเปลี่ยนไปแต่ปีที่แล้วAI ถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักนะคะแล้วเราใช้หัวข้อแล้วก็ดึงอาร์กิวเมนต์ข้อโต้แย้งออกมาว่าเรื่องของ AI สุดท้ายแล้วเป็น a matter of choice นะคะเป็นทางเลือกเป็นการตัดสินใจของพวกเราทุกคนทุกเจเนอเรชันทุกวันนี้ว่าเราจะกำหนดความเป็นไปของ AI อย่างไรนะคะและเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะคะ UN นะคะสหประชาชาติก็มีการก่อตั้ง Independent International Scientific Panel on AI ขึ้นมาเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งในคณะกรรมการนี้นะคะประกอบไปด้วยตัวแทนจากหลายภาคส่วนมากซึ่งในนั้นมีนักข่าวด้วยนะคะก็คือคุณมาเรียเรซ่าซึ่งเป็นนักข่าวชาวฟิลิปปินส์นะคะได้รางวัลโนเบลพีซไพรส์แกก็พูดเลยนะคะว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะสร้างเส้นระหว่างความข้อเท็จจริงกับข้อมูลปลอมได้มันจะนำไปสู่หายนะมากนะคะแล้วก็กระทบกับ public trust ในทุกภาคส่วนนะคะดังนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาหารือกันกับทั้ง3ท่านนะคะว่าแล้วเราเองในบทบาทภาครัฐแล้วก็ต้องทำงานกับทั้งสื่อบทบาทสื่อสารมวลชนเองนะคะภาควิชาการเราจะมาร่วมสร้าง ecosystem หรือระบบนิเวศนี้ได้อย่างไรกันดีนะคะวันนี้เอ็มทวนอีกครั้งนะคะเอ็มก็อยู่กับนะคะอาจารย์เอกพลนะคะจากคณะวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะอยู่กับคุณกนกพรหรือว่าพี่ต่ายนะคะผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัลไทย PBS นะคะแล้วก็ดร.วัชรติยานะคะนักวิชาการจากกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะขออนุญาตเริ่มจากคำถามแรกนะคะว่าอยากให้ทุกท่านที่มาจากตัวแทนคนละภาคส่วนนิยามว่า fact checking ในยุค AI ด้วยประโยคเดียวเลยนะคะเราจะนิยามว่าอย่างไรดีขอเริ่มจากอาจารย์ออฟเลยค่ะค่ะ
3: fact checking ในยุค AI นะครับสำหรับผมมันก็ยังเป็นการตรวจสอบแหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมูลและก็ข้อเท็จจริงแค่ว่าตัวเครื่องมือมันสามารถเป็นได้ทั้งเครื่องมือของผู้ตรวจสอบและผู้ปลอมแปลงบิดเบือนครับ
2: ค่ะสมมติ AI อยู่ในมือใครใครจะใช้ยังไง

0: เป็น a matter of choice จริงๆนะคะขอมาที่พี่ต่ายบ้างค่ะถ้าเรานิยามในฐานะคนที่เราอยู่กับการ verify ข่าวปลอมมาหลายปีแล้ว
1: นี่กำลังเสิร์ชใน AI ว่าประโยคเดียวอ่ะเขาจะให้คำตอบว่าอะไร
0: ขอ AI เพื่อสนับสนุนเราช่วยคิดหน่อย
1: ยังไม่คม
0: ค่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่า fact checking ในยุค AI เหรอคะพี่ว่ามันเป็นเหมือนทั้งอัศวินที่มาช่วยเรา AI ไม่ได้มีด้านเดียวเนาะมันมีทั้ง2ด้านและเดี๋ยวไปเราจะรู้เลยค่ะว่ามันก็เข้ามาช่วยเราในการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยและมันก็เป็นเหมือนถ้าตรงกันข้ามอะค่ะก็คือเป็นเหมือนอาวุธที่จะมาทิ่มแทงทำให้เราเกิดข่าวปลอมเยอะขึ้นด้วยเหมือนกันคือมันมีทั้งโปรและคอนจะบอกว่า fact checking ในยุค AI นี่คืออะไรคำนิยามมันคงไม่ได้สามารถแต่กำลังจะบอกว่ามันก็เป็นทั้งเหรียญ2ด้าน
0: ค่ะ
1: หรือเรียกว่ามันเป็นทั้งดาบ2ค
0: ม
1: ที่พวกเราคงต้องอยู่กับมันไปตลอดค่ะ
0: ค่ะ
1: คือเทคโนโลยีแต่มันจะพูดคำหนึ่งว่านี่ยาวเกิน1ประโยคแล้วเนาะจะพูดคำหนึ่งว่าเราไม่สามารถหยุดเทคโนโลยีได
0: ้
1: อันนี้ต้องaware ไว้เลยแต่จบสายเทคมาด้วย
0: ค่ะ
1: ไม่มีทางที่เราจะหยุดเทคโนโลยีได้ต่อไปแล้วค่ะไม่ว่าจะมีใครมายื่นว่าขอให้ stop AI โอ AI ลงมันเทคโนโลยีมันไปเร็วมากแล้วค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้แล้วเราเพียงแค่รู้ว่าจะ AI มันจะมากระทบอะไรเราก็จะอยู่กับมันยังไง
0: ค่ะ
1: แต่กำลังจะบอกว่าสำหรับเรื่อง AI ใน part fact check เป็นทั้ง2 อย่าง
0: เหมือนที่อาจารย์วิไลวันพูดเลยนะคะว่าเราจะวางบทบาทเพื่อนสนิทเราคนนี้อย่างไรดีนะคะมาที่ดร.วชิรติยากันบ้างค่ะโดยเฉพาะจากภาครัฐเองด้วยเนี่ยคิดว่ามันกระทบกับการสร้างความไว้วางใจจากกับภาครัฐยังไงบ้างคะ
2: คิดว่ามันไม่ใช่แค่ภาครัฐคือทุกภาคส่วนถ้าเราเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันประชาชนโดนหลอกลวงทุกวันแล้วก็ยอดสถิตินั้นไม่เคยทำให้เรารู้สึกว่าไว้วางใจว่าโอเคมันจะไม่เกิดขึ้นอีกคือมันเป็นอย่างสองด้านอย่างที่พี่เขาบอกค่ะว่ามันมีทั้งบวกและลบว่า AI จะถ้าเราใช้ในด้านที่ดีมันก็สามารถที่จะส่งเสริมทำให้งานเราลดลงได้แต่ถ้าเราใช้ในแง่ที่แบบว่าไม่ดีมันก็จะทำให้เกิดความเดือดร้อนไม่ใช่แค่เราคนในครอบครัวเราแล้วก็คนอื่นในสังคมอีกเยอะค่ะ
0: ขอบคุณค่ะซึ่ง AI ทำให้เราทำงานเร็วขึ้นก็จริงนะคะสร้าง productivity แต่ก็มาพร้อมกับโจทย์ที่ใหญ่มากนะคะอย่างที่ดร.วชิรดาพูดเลยนะคะว่า AI เนี่ยโดยเฉพาะการมาของ deepfake เนี่ยก็ทำให้ข่าวปลอมต่างๆดูสมจริงมากขึ้นย้อนไปเมื่อสักประมาณแค่ปี2ปีที่แล้วเราดูภาพจาก AI เนี่ยเรายังรู้สึกเห็นด้วยตาว่าอุ๊ยอันเนี้ย AI เจนแน่นอนแต่ปัจจุบันมันเนียนขึ้นเรื่อยๆนะคะเราอยากจะถามอาจารย์ออฟค่ะว่าวันนี้เนี่ยความจริงในโจทย์แบบนี้เนี่ยมันเปลี่ยนความหมายไปอย่างไรบ้างและคิดว่าภาครัฐเองที่วันนี้อยู่กับพวกเราจากหลายหน่วยงานเลยนะคะจะต้องปรับแนวคิดการสื่อสารอย่างไรคะ
3: โอเคครับถ้าเกิดพูดถึงความจริงว่ามันเปลี่ยนไปยังไงนะครับอันนี้ผมว่าเบื้องต้นเลยผมว่าความจริงมันไม่ได้เปลี่ยนครับความจริงมันยังเหมือนเดิมแค่ว่าเงื่อนไขในการตรวจสอบความจริงมันเปลี่ยนครับเรื่องของคอนเซปต์ของความจริงนะครับอาจจะเป็นคอนเซปต์แบบกว้างๆเนาะผมว่าสิ่งที่เราอาจจะใช้ในการยึดโยงในการตรวจสอบเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าแฟกต์หรือว่าข้อเท็จจริงมากกว่านะครับอย่างไรก็ตามไอ้ที่บอกว่าเงื่อนไขมันเปลี่ยนไปเนี่ยเงื่อนไขมันเปลี่ยนแบบชัดเจนมากๆในอดีตเนี่ยพวกภาพที่มีภาพเคลื่อนไหวเสียงคลิปวิดีโอมันสามารถเป็นหลักฐานที่จะเอามาใช้ยืนยันได้ค่อนข้างมีน้ำหนักแต่ทุกวันนี้ด้วยตัวมันเองภาพเสียงคลิปมันแทบจะไม่สามารถยืนยันได้ด้วยตัวเองอีกต่อไปมันต้องมีการถามต่อไปว่าเอ๊ะภาพจากไหนใครเป็นคนถ่ายนะแล้วมันอัปเดตแค่ไหนมีการดัดแปลงหรือเปล่าอันนี้เงื่อนไขในการตรวจสอบมันเปลี่ยนไปเยอะมากครับแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงในมุมของภาครัฐนะครับผมคิดว่าอย่างนึงก็คือโจทย์ของทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ว่าเราต้องตรวจสอบให้มันถูกต้องตามข้อเท็จจริงผมคิดว่าอันนั้นจำเป็นแต่ไม่เพียงพอครับความถูกต้องจำเป็นแต่ไม่เพียงพอสิ่งที่จำเป็นยิ่งกว่านั้นก็คือเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือผมว่าการที่จะไปขอให้ประชาชนเขาเชื่อถือเราเนี่ยมันยากครับเหมือนกับสมมติว่ามีแฟนนะครับเราจะเฮ้ยเชื่อเถอะเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรเชื่อเถอะแค่ขอให้เชื่อมันไม่พอครับเราต้องมีกระบวนการเราต้องมีระบบเพื่อที่จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือด้วยที่จะช่วยให้เขาเชื่อเราได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นการเปิดเผยความโปร่งใสหรือว่าการให้มีภาคส่วนอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมนะครับอันนี้

0: ก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือของเรามันมาง่ายขึ้นและมันก่อให้เกิดขึ้นจริงๆกับประชาชนครับ
1: ขอบคุณค่ะความน่าเชื่อถือเหมือนที่อาจารย์ออกพูดเลยนะคะถ้ายกตัวอย่างกาแฟเนี่ยเหมือนเราต้องลงทุนเนาะถ้าเกิดว่าครั้งหนึ่งที่เราทำลายความน่าเชื่อถือของเราแล้วเนี่ยการกู้กลับมาใช้เวลานะคะมาที่พี่ต่ายกันบ้างค่ะเราอยู่กับข่าวปลอมเยอะมากปัจจุบันนะคะข่าวปลอมเนี่ยเดินทางไวมากกว่าเราจะใช้เวลากระบวนการในการดีบังเองเนี่ยบางทีมันเป็นหลักสัปดาห์เลยพี่ต่ายคิดว่าการหากสื่อสารช้ากว่าข่าวปลอมปัจจุบันเนี่ยผลเสียหายที่เกิดขึ้นมันคืออะไรบ้างคะเราคิดว่าเราจะก้าวข้ามหรือว่าสามารถจะคิดล่วงหน้าไปเพื่อป้องกันความเร็วของข่าวปลอมได้อย่างไรได้บ้างคะพี่ต่าย
2: คือมันในprivacy verify เนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมาข่าวปลอมมีมันนานมากแล้วตั้งแต่โหนานมากอะไม่รู้ว่ามันจะกี่ปีแต่ว่านั้นพอดีนั่งคุยกันเรื่องภาพยนตร์6ตุลาเขาบอกว่ามันมีข่าวปลอมภาพปลอมตั้งแต่สมัย6ตุลานู่นนะคะตั้งแต่เราแบบคือข่าวปลอมมันมีมานานมากแต่ว่ามันมีปัจจัยที่กระเพื่อมซึ่งเราเห็นอยู่โซเชียลมีเดียตัวนึงแหละจิตวิทยาคนสถานการณ์ของออเดียนซ์ที่ไม่ได้รับสารวันเวละเดี๋ยวนี้คือทุกคนรับสารจากตัวเองได้หมดตัดสินใจอะไรจะเลือกไม่เลือกคือบริบทสังคมตัวเนี้ยเป็นแรงขับแรงกระตุ้นอย่างแรงเลยค่ะรวมถึงเอาเข้าจริงมันก็จะมีหลายปัจจัยที่ทำให้ข่าวปลอมอ่ะมันถูกกระเพื่อมเร็วขึ้นบางทีก็อาจจะด้วยมือเราเองนี่แหละ
1: ค่ะ
2: นะคะได้ด้วยนิสัยของเราเองนี่แหละค่ะคำถามก็คือว่าจากที่เราคำถามคืออะไรนะ
1: คือข่าวปลอมเนี่ยมันจะถ้าเราสื่อสารช้ากว่าข่าวปลอมเนี่ยคิดว่าความเสียหายที่เราเห็นมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้าง
2: ซึ่งปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นเลยค่ะหลายครั้งที่เราข่าวจริงไปก่อนใช่ไหมถ้าเป็นหนังสือพิมพ์เขาจะเรียกนะข่าวร้ายลงฟรี
1: ค่ะ
2: ข่าวดีเสียตังค
1: ์
2: ทุกคนได้ยินประโยคนี้มันก็ยังเป็นอย่างนั้นละค่ะข่าวร้ายลงฟรีแล้วก็เพิ่มเร็วมากนะคะข่าวดีเสียเงินต้องมาขอซื้อแอดหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะคะในลักษณะของการคือข่าวปลอมเนี่ยก่อนที่มันจะเช็คอะมันต้องเจอก่อนใช่ไหมคะแล้วด้วยยุคนี้การไปอยู่บนโลกโซเชียลมีเดียมันก็เลยทำให้กระเพื่อมได้เร็วคุณส่งต่อกันเร็วอ่ะแน่นอนทีนี้วิธีการกว่าจะมาดีบังนะคะแล้วดีบังเนี่ยไม่ใช่แค่เอาตัวอย่างไทยพีเอสโซลิฟายที่จันแดงแนะนำอะค่ะทุกท่านที่เข้าไทยพีเอสโซลิฟายเนี่ยนะคะถ้าลองไปอ่านหนึ่งข่าวท่านจะเห็นเลยว่าด้านล่างเนี่ยมันจะต้องมากกว่า1ซอร์ส1วิธีการใช้เครื่องมือเสร็จแล้วสัมภาษณ์เพิ่มสัมภาษณ์เพิ่มเสร็จแล้วไปดูฟุตของ reference เว็บไซต์อื่นหรืออะไรก็ได้ที่ต้องมากกว่า1 verification method นะคะซึ่งมันจะต้องมีวิธีการนี้วิธีการต่างๆเนี่ยพอได้มาแล้วจริงๆเราเห็นเรารู้แล้วว่าปลอมแต่เราจะมานั่งไล่เรียงอธิบายเนี่ยนะคะยาวมากค่ะแล้วก็เยอะมากมีวิดีโอชิ้นนึงที่หน่ายเพิ่งส่งให้น้องไปเนาะจันแดงก็คือเห็นจากนักข่าวเนี่ยค่ะที่แชร์นะคะเห็นจากนักข่าววิชาชีพนี่แหละที่แชร์เป็นวิดีโอที่เด็กเขาเรียกนะไรเดอร์ช่วยชีวิตเด็กที่จะโดนรถสาธารณะทับแล้วเขาก็แล้วคนก็คอมเมนต์เนี่ยเป็นพันน่ะแชร์เป็นพันนะคะแล้วก็ทุกคนก็คอมเมนต์ว่าโอ้บุญต้องขอบคุณน้องไรเดอร์คนนี้นะคะเนี่ยคนไทยมีน้ำจิตน้ำใจโน่นนี่นั่นนะคะแต่พอดูปุ๊บเนี่ยจริงแต่ดูบ่อยอ่ะมันก็เลยรู้สึกแล้วแหละว่ามันมีพฤติกรรมเชิงวิทยาศาสตร์หลายอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อาทิเช่นมีเสียงรถเอี๊ยดแต่ว่ารถคันตามมาเนี่ยก็ขับปกติหรือแม้กระทั่งท่าทางในการที่ไปโอบรัดเด็กเข้ามาอะไรอันนี้ไม่ได้ใช้เครื่องมือนะยังไม่เครื่องมือใช้สายตาแล้วก็อาจจะประสบการณ์หรืออาจจะความเป็นจริงในวิดีโอตัวนั้นเนี่ยมันจะมีเสียงดังเอี๊ยดเหมือนรถเบรกมากเพราะว่าเด็กกำลังจะถูกเหยียบแต่ว่าคันหลังๆมอเตอร์ไซค์ขับปกติมากอันนี้เป็นความเอ๊ะความสังเกตซึ่งเราว่าไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แต่ละคนมีอาจจะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันถามว่าเรื่องนั้นมันส่งผลกระทบอะไรกับเราไหมถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นข่าวจริงอาจจะไม่ได้กระเทือนปากท้องหรือเงินทองเราแต่ต้องยอมรับว่าเราจะเริ่มคุ้นชินกับการที่ AI มันเจนแล้วก็หลอกแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าก็มันก็คือเรื่องจริงเรื่องจริงต่อเรื่องข่าวปลอมที่มันไม่ได้กระทบไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความมันจะไม่มีผลเสียหายแต่มันคือความคุ้นชินที่ผิดความคุ้นชินและการยอมรับได้ที่ผิดค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกนะคะไม่แน่เราก็อาจจะถูกแชร์ไปประเด็นที่สองก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์ของคนที่แชร์มันอาจจะมีเรื่องของไวรัล ยอดติดตามหรืออาจจะไปถึงขั้นได้รับค่าโฆษณาได้รับคอยได้รับอะไรก็ว่าไปพวกนี้

0: ค่ะก็จะเป็น impact อันนึงที่สำคัญมากๆส่วนกระบวนการที่ไปได้ช้าตอนนี้ใช้หลายวิธีมากเลยค่ะใช้หลายวิธีมากและถ้าเทียบแล้วเนี่ยยอดที่เป็นการ verification post เนี่ยไปน้อยกว่ายอดข่าวปลอมแทบจะทั้งนั้นเลย
1: ค่ะ
0: วิธีการทำอย่างไรบ้างโอเคการ verify เนี่ยมันก็จะต้องมีสปีดเนาะอะไรที่ verify ต้องเร็วก็คือต้องเร็วแล้วก็ค่อยๆเติม information ถัดมาค่ะสำคัญมากเลยคือต้องรีบกระจาย source ตัวเนี้ยให้ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นหน้าจอทีวีเอาไปเล่นต่ออย่างเช่นช่วงเลือกตั้งอะค่ะเราจะมีสล็อตหน้าจอทีวีไว้เลยว่าตรวจสอบข่าวเลือกตั้ง
1: อ
0: ันนี้เหมือนจองพื้นที่ไว้เลยเพื่อที่จะเป็นการหนึ่งคือรู้ว่าเรากำลังทำหน้าที่แฟกช์เช็คกิ้งในช่วงสถานการณ์การเมืองถ้าเรารู้ว่ามันเริ่มมีปริมาณเพราะว่าถ้าเราแฟกช์เช็คในออนไลน์นะคะมันเป็นอัลกอริทึมอะมันมองไม่เห็นวิธีการที่คุณจะต้องทำให้มันเกิดการกระเพื่อมอะมันอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวเรา
1: ค่ะ
0: มันก็จะกลายเป็นลักษณะของการไปดิสติบิวชันอย่างที่ต่างๆไปแพลตฟอร์มต่างๆหรือแม้กระทั่งพยายามสแตมป์รวมให้มันเป็นแพ็กเกจหลายๆแบบอันนี้ก็เป็นวิธีการสื่อสารละกันมันเป็นแทคติกของการสื่อสาร
1: อาศัยแพลตฟอร์มอื่นๆช่วยด้วยนะคะพี่ต่ายมีข่าวประเภทไหนไหมคะที่พี่ต่ายเห็นแพทเทิร์นว่าใช้เวลาดีบังนานมาก
0: จริงๆทุกข่าวอ่ะแต่จะบอกว่าถ้าเป็นข่าวปลอมด้วย AI เนี่ยดีบังง่ายมากนะคะAI เนี่ยทำได้เร็วมีปริมาณถูกปลอมเยอะขึ้นแต่ก็ดีบังได้เร็วเพราะมันมาจากแมชชีน
1: ค่ะ
0: และมันก็ถูกพรูฟด้วยแมชชีนมันจะมีสเกลบอกเลยแต่มันวิธีเดียวไม่ได้มันก็ต้องไปหาซอร์สอื่นใช่ไหม
1: คะ
0: แต่ข่าวที่ค่อนข้างจะนานไม่ได้เรียกว่านานแต่คือลังเลก็คือประเภทแบบที่ไม่ขาวและไม่ดำอ่ะไม่ถูกและไม่ผิดไม่ถูกและไม่ผิดคือมันมีความเชื่อมันมีเรื่องของประสบการณ์เก่าหรือแม้กระทั่งหมวดการเมืองอ่ะตอนช่วงที่ทำการเมืองนี่ก็เหมือนกันค่ะการเมืองเนี่ยก็เป็นอันนึงที่มีฝักมีฝ่ายมีคนรักสีนี้แล้วก็มีคนเกลียดสีนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่เราดีบังอะไรไปปุ๊บเนี่ยต่อให้เป็นเรื่องที่พูดผิดจริงๆมันไม่ใช่เรื่องนี้จริงๆความเข้าใจของคนที่รักสีนั้นก
1: ็
0: จะออกมาบอกว่าคุณกำลังโจมตีเขาส่วนคนที่คนที่ไม่ชอบสีนั้นแต่ถ้าเกิดคนที่มองว่าเราไบแอสก็จะมองว่าทำไมเนี่ยมาแก้ต่างให้แต่สีนี
1: ้
0: ประมาณนี้คืออันนี้เป็นเรื่องการตรวจสอบอย่างเดียวว่าถูกหรือผิดอาจจะไม่ได้ยากเท่าการพยายามทำความเข้าใจ
1: ค่ะ
0: perception ของคนที่มาอ่านข่าวปลอมเราเพราะว่าข่าวปลอมในบางหมวดอย่างเช่นข่าวปลอม AI ข่าวปลอมพวกภัยพิบัติอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยมันมีขาวมีดำชัดเจนแต่ข่าวปลอมที่เป็นลักษณะของมีคอนเท็กซ์อื่นผสม มีจริตความชอบไม่ชอบของมนุษย์เข้ามาปนมีความเชื่ออย่างเช่นจริงๆเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะเรื่องสุขภาพเรื่องการแพทย์เพราะความเชื่อว่าวิธีรักษานี้มันไม่ถูกมันไม่ได้ไม่ถูกเสมอไปวิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปความเชื่อว่ายาตัวนี้ผลวิจัยแบบนี้เป็นแบบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นในสมัยก่อน มันการเวลามันผ่านไปแล้วก็วงการแพทย์มันก็มีศาสตร์หลายแบบถูกไหมคะเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องนึงที่มีข้อถกเถียงเยอะอันนี้ก็เป็นความยากอีกอันน
1: ึ
0: ง
1: แสดงว่าเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของคนหรือไม่ก็เป็นเนื้อหาที่มันมีการเดินทางของมันเนาะพี่ต่าย
0: มีความ
1: อย่าง
0: มีหลักฐานหรือมีผลสำรวจหลายอย่างอะค
1: ่ะ
0: แพทย์ท่านนั้นอาจจะบอกแบบนี้เราสัมภาษณ์แล้วเราก็สแตมป
1: ์
0: แต่แท้จริงแล้วจริงๆอาจจะมีอิสระอีกบางอย่างคัดค้านกัน
1: มี second opinion มี third opinion เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วถ้าเกิดปัจจุณวันนี้ค่ะคนที่มาฟังเรานะที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นตัวแทนจากภาครัฐมีข่าวปลอมประเภทไหนที่พี่ต่ายมองว่าน่ากังวลที่สุดในหมวกของภาครัฐบ้างหรือว่ามีเคสที่เราอยากจะแชร์ให้ฟังไหมคะ
0: ถ้าภาครัฐเนี่ยถ้าเป็นคอนเทนต์ในช่วงแต่แบ่งเป็น2 อย่างละกันช่วงสถานการณ์ก่อนสถานการณ์หมายความว่าช่วงนี้เลือกตั้งภาครัฐก็ต้องโฟกัสกับช่วงนี้กำลังออกนโยบายภาครัฐสวัสดิการอะไรที่ประชาชนมีผลกระทบหมดก็ต้องโฟกัสกับเรื่องนี
1: ้ค่ะ
0: ถ้าช่วงนี้เป็นเรื่องภัยพิบัติเป็นสถานการณ์ปะทะไทยกัมพูชาอันนี้คือประเภทข่าวปลอมที่มักจะเกิดขึ้นตาม
1: อ
0: ินเทรสของคนและสถานการณ์ซึ่งก็ต้องโถมโฟกัสไม่ใช่ว่าเขากำลังสนใจเรื่องนี้คุณไปพยายามทำข่าวปลอมแฟกช์เช็คเรื่องอื่นกับประเภทที่2ก็คือไม่มีสถานการณ์แต่ว่าภาครัฐต้องให้ความสนใจอยู่แล้ว

0: คงเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ภาพลักษณ์นโยบายของคุณบุคลากรนักการเมืองหรือว่าการถ่ายทอดการสื่อสารactivity ต่างๆภาครัฐก็มักจะมีแคมเปญเฉพาะของตัวเองหรือว่ามีกิจกรรมหรือมีเขาเรียกอะไรนะผู้บริหารหรือการออกแอดหรือแคมเปญต่างๆ
1: ค่ะ
0: อาทิเช่นอย่างเช่นใครจะไปรู้ว่าแบบอย่างซีเกมภาพที่ออกมาแบบเนี้ยนะคะหรือว่าแคมเปญต่างๆที่ออกเดี๋ยวนี้มันซับซ้อนมากขึ้นค่ะมันไม่ตรงไปตรงมาเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนคนที่ทำเราภาครัฐบางทีก็ถ้าใช้เอเจนซี่อย่างเงี้ยค่ะบางครั้งมันต้องคิดสำหรับคนที่เห็นด้วยกึ่งนึงและคนไม่เห็นด้วยจะรู้สึกยังไงกับงานชิ้นนี
1: ้ค่ะ
0: มันต้องคิดซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่าพอเวลาเราเป็นงานของภาครัฐหรือว่าเป็นงานที่มีผลกระทบอ่ะเพราะเขาจะเชื่อว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่เพราะภาครัฐเนี่ยคือเขาเรียกอะไรนะใช้งบประมาณสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยมันจะต้องตอบรับกับความพึงพอใจของทุกคน
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น พอเวลาที่ข่าวปลอมหรือว่าการออกอะไรสักอย่างนึงมันจะต้องคิดซับซ้อนมากขึ้นคิดเผื่อไว้มากขึ้นมันก็เลยมีกลไกการตลาดบางอย่างที่เวลาเราจะปล่อยแคมเปญอะไรอ่ะได้อินเคยดิ้งคำว่าซีดดิ้งอะไรไหมคะซีดดิ้งหรือการเซตติ้งใช้อินฟูในการดรอเมสเซจให้ลีดก่อนเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์นั้น
1: มัน
0: มีกลไกซับซ้อนหลายอย่างไม่ได้บอกว่าเราจะบิดหรือหลอกหรือซ่อนความจริงนะคะแต่ไต่คิดว่าบางเรื่องอาจจะต้องมีกลยุทธ์การวางมากขึ้น
1: นะคะยิ่งที่มาของอัลกอริทึมด้วยแล้วก็จริงๆอย่างที่หลายๆท่านก็ได้แชร์เรื่องความต่างระหว่างดีบังกิ้งกับพรีบังกิ้งจริงๆหน่วยงานภาครัฐที่อยู่กับเราวันนี้เนี่ยก็มาจากหลายหน่วยงานมีโฟกัสแอเรียที่แตกต่างกันมันอาจจะมีเทรนข้อมูลบางอย่างที่ตอบสนองหรือว่าตอบโจทย์กับแต่ละหน่วยงานของท่านที่ท่านอาจจะสามารถมองไปเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เลยว่ามันมีเทรนอะไรที่เราอาจจะสามารถพิบังได้ในหน่วยงานของเราเราอาจจะเป็นหน่วยงานด้านสุขภาพเราอาจจะเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องสังคมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทุนมนุษย์เราสามารถที่จะมองเทรนเหล่านี้และอาจจะสามารถพิบังไปได้เลยให้ข้อมูลไปได้เลยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างที่ทุกคนบอกเลยว่าดีบังข่าวหรือว่าการตรวจสอบข่าวปลอมแล้วมาบอกว่าสแตมป์ว่าเนี่ยเฟกนิวบางครั้งมันใช้เวลาในขณะที่ข่าวปลอมนี่มันแพร่กระจายเหมือนไวรัสไปในหลายแพลตฟอร์มแล้วเราก็เลยจะมาที่คำถามกับดร.วชระตุยานะคะว่าปัจจุบันนี้ข่าวปลอมเองเนี่ยก็คือถูกสร้างสรรค์ด้วย AI ถูกเจนด้วย AI แต่เราก็สามารถใช้ AI ในการตรวจจับหรือว่าสแกนได้อีกทีหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: นี่ก็เป็นช่วงแรกนะครับทิ้งท้ายกันไว้ตรงที่บอกว่าการสร้างดีเฟกต์ด้วย AI นะครับเมื่อ AI สร้างดีเฟกต์ได้เราก็สามารถใช้ AI ให้ตรวจจับได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันนะครับว่าจะต้องทำแบบไหนนะครับถึงใช้ AI จับโกหก AI ด้วยกันเองนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกตำรวจชี้นักท่องเที่ยวชูนิ้วกลางใส่คนไทยบน BTS ผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดได้ย้ำต่างชาติทำผิดในไทยต้องรับโทษตามกฎหมายกรณีคลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวอิตาลีกลุ่มหนึ่งส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS พร้อมแสดงพฤติกรรมชูนิ้วกลางใส่คนไทยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ถึงความไม่เหมาะสมของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจนเกิดคำถามว่าผู้เสียหายสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้หรือไม่นั้นล่าสุดพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าหากผู้เสียหายเห็นว่าการกระทำหรือการแสดงออกของบุคคลดังกล่าวเข้าข่ายดูหมิ่นเหยียดหยามหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สามารถเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายไทยได้เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติหากกระทำผิดในประเทศไทยย่อมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและรับโทษเช่นเดียวกันส่วนกรณีการส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะหากการกระทำเข้าข่ายสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือฝ่าฝืนระเบียบผู้ให้บริการอาจมีความผิดตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยคลิปวิดีโอและภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินคดีได้ขณะที่ตัวแทนกลุ่มอิตาลีที่เป็นข่าวดังอัดคลิปขอโทษคนไทยและจะเดินทางกลับประเทศโดยเร็วสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเผยแพร่คลิปวิดีโอตัวแทนกลุ่มชาวอิตาลีที่ตกเป็นกระแสไวรัลจากการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS อัดคลิปแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกล่าวขอโทษคนไทยทุกคนโดยหนึ่งในตัวแทนกล่าวว่าหลังเกิดเหตุการณ์และทราบว่าตกเป็นข่าวดังในไทยอยากออกมาขอโทษตั้งแต่เมื่อวานแต่ด้วยความรู้สึกกังวลและกลัวจึงได้เลื่อนการออกมาขอโทษเป็นวันนี้แทนแต่ทำให้รู้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างยิ่งพร้อมยืนยันว่าไม่สนับสนุนพฤติกรรมเหล่านี้และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมของโรงเรียนจะเดินทางกลับอิตาลีโดยเร็วที่สุดนายกสั่งเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนเงื่อนไขโครงการบัตรสวัสดิการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569กำชับกระทรวงคลังเร่งดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9,300,000คนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าความตั้งใจรัฐบาลในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิ์คนจนตัวจริงได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพสร้างความมั่นคงในชีวิตสำหรับกลุ่มเป้าหมายโครงการคือผู้มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.มีการสำรวจและขึ้นบัญชีไว้โดยหลักสำคัญในการช่วยเหลือส่งตรงถึงมือขณะที่การยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ที่ต้องการมากที่สุดสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

0: และยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะสืบภาค3จับไอซ์กลางกรุง298กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนภาค3ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เหล่าเสือโก้กร่วมกันทำการจับกุมนายสราวุธอายุ32ปีคนขับรถลำเลียงยาเสพติดนายพิษณุอายุ29ปีคนขับรถนำสำรวจเส้นทางพร้อมไอซ์7กระสอบน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมรถยนต์2คันโดยได้ข้อมูลว่ามีการลำเลียงยาเสพติดไอซ์น้ำหนักกว่า298กิโลกรัมมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเพื่อนำไปซุกซ่อนย่านพัฒนาการก่อนจะกระจายส่งต่อกับลูกค้าและจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงจึงวางแผนติดตามเป้าหมายจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางสถานที่จับกุมที่ริมถนนพัฒนาการซอย10แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพต่อเนื่องถนนภายในซอยพัฒนาการซอย8แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงชิลีเริ่มช่วยคนงานเหมืองชิลีเริ่มปฏิบัติการช่วยชีวิตคนงานเหมืองอย่างน้อย39คนที่ติดค้างภายในโครงการเหมืองปาสกัวลามาของบริษัทบาริกชิลีในแคว้นอาตากามาหลังเกิดพายุหิมะตกหนักปิดล้อมเส้นทางสัญจรกลางภูเขานานนับสัปดาห์ท่ามกลางอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆโดยบริษัทยืนยันว่าคนงานทุกคนยังปลอดภัยดีอยู่ภายในอาคารที่มีระบบป้องกันความเย็นพร้อมเสบียงอาหารและน้ำดื่มอย่างเพียงพอพายุหิมะครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว13คนสูญหาย18คนมีประชาชนมากกว่า15,000 คนในแคว้นอาตากามาและโกกิมโบต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
0: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.netวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม Mcot News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6

0: 3773
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
2: เอาละครับกลับมารู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติในช่วงที่2นะครับวันนี้ผมหยิบไฮไลท์จากเวทีเสวนานะครับเรื่องเมื่อความจริงถูกท้าทายภาครัฐจะสร้างความเชื่อมั่นอย่างไรนะครับงานเสวนาที่ว่านี้ก็จัดขึ้นที่โรงแรมสยามแอสสยามนะครับกรุงเทพนะครับจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.นะครับจัดไปเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับช่วงที่2นี้เราจะไปเริ่มต้นกันนะครับที่ดร.วัชรติยาวัชโรบลนะครับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการของกรมประชาสัมพันธ์นะครับไปดูกันนะครับว่าเราจะใช้ AI จับโกหก AI ด้วยกันได้อย่างไรไปครับ
3: ค่ะใช่ค่ะเราสามารถใช้ AI ในการตรวจจับได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสไลด์ที่5ให้หน่อยค่ะขออนุญาตเปิดสไลด์ที่5ให้หน่อยนะคะไปที่4ก่อนก็ได้ค่ะสไลด์ที่4ก็อันนี้ขอยืมไทยพีบีเอสนะคะ ก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่เราเห็นกันทุกวันนะคะเป็นข่าวก็หลอกกดลิงก์ปลอมอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ deepfake อะไรพวกเนี้ยค่ะมันค่อนข้างตรวจจับยากเนาะก็คือมันเคยมีงานวิจัยจากประเทศออสเตรเลียค่ะเขาได้สอบถามคนประมาณ100คนก็กลายเป็นว่าเขาบอกว่า89คนเนี่ยมั่นใจมากว่าสามารถที่จะตรวจ deepfake ได้แต่กลายเป็นว่าพอทดสอบจริงๆได้เพียงแค่ 42% นะคะในการที่เรามั่นใจว่ามนุษย์สามารถทำได้และเราก็ยังมั่นใจอีกว่า AI เนี่ยสามารถทำได้ใช่ไหมคะในการช่วยตรวจสอบแต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นที่ทำได้เพราะว่าในการสร้างพวก deepfake เนี่ยเราขอแบ่งเป็นพวกเราจะใช้เป็นรูปภาพเป็นวิดีโอแล้วก็เป็นเสียงที่โดนโคลนเนี่ยลักษณะการสร้างเนี่ยพอไม่เหมือนกันแล้ว AI อัลกอริทึมที่ต้องมาตรวจจับเนี่ยพอถ้ามันไม่ได้เรียนรู้มาในระบบหรือว่าแบบเนี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะตรวจจับได้ในหลายๆครั้งเนี่ยพี่ที่เป็นด้านสื่อเนี่ยเขาบอกว่าพี่ไปใช้ตัวฟรีในเว็บไซต์ในการตรวจ deepfake ที่เขาบอกแต่กลายเป็นว่าทำไมมันถึงตรวจไม่ได้อะไรประมาณนี้มันก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะเนื่องจากว่าความซับซ้อนของในแต่ละการสร้างเนี่ยมันไม่เหมือนกันในการตรวจจับเนี่ยเราต้องใช้องค์ประกอบข้อมูลเยอะมากนะคะในการที่จะตรวจเนี่ยอย่างเช่นอัลกอริทึมหรือว่าโมเดล AI ในการตรวจจับเนี่ยอาจจะเพอร์ฟอร์มได้ดีในลักษณะที่เป็นชาวยุโรปแต่พอเป็นดีเฟกที่เป็นลักษณะคนเอเชียอัลกอริทึมนั้นอาจจะมีประสิทธิภาพที่ลดลงก็มีงานวิจัยประมาณนี้เช่นเดียวกันก็เลยบอกว่ามันค่อนข้างซับซ้อนก็เลยบอกไม่สามารถใช้วิธีเดียวได้มันก็อาจจะต้องใช้ฮิวแมนฟีดแบ็กไปด้วยแล้วก็ใช้เครื่องมือไปด้วยค่ะก็อย่างที่เราเจอค่ะก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะตรวจด้วยมือแล้วก็เคยได้เวิร์กช็อปกับในหลายๆองค์กรเขาก็แต่ว่าจากสถิติสำนักงานสถิติเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยต้องการให้แก้ไขมากที่สุดเลยนะคือเรื่องข่าวปลอมเป็นท็อป 2% นะคะจากที่เขาได้สำรวจมาทั่วประเทศแล้วกลายเป็นว่าข้อมูลที่เขามีอะค่ะที่กระทรวง DE เนี่ยเขาก็บอกมาตอนปี2565ว่าเขาต้องกลั่นกรองประมาณเกือบ100ล้านเมสเซ
4: จซึ่งเยอะมาก
3: เยอะมากค่ะ
4: แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
3: เกือบ 4-5 ปีที่แล้วแล้วคิดว่าตอนนี้ ChatGPT บูมมันจะไปมากขนาดไหนก
4: ็
3: คือแบบ1นาทีเนี่ยสามารถ generate ทั้ง fake image ทั้ง deep fake ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็นึกถึงจุดๆนี้ขึ้นมาก็คือว่ามันไม่มีระบบที่เป็นภาษาไทย AFP เคยทำนะคะแต่ระบบทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษแม้แต่ทั้ง Google Checking Tool เนี่ยถ้าเราไปเสิร์ชเนี่ยมันจะถ้าเป็นข่าวภาษาไทยมันจะเสิร์ชไม่ได
4: ้
3: ทางกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็นุกละกันแทนตัวนุกแล้วก็ได้สร้างระบบที่เป็นตรวจข่าวปลอมขึ้นมาค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะไม่ว่าจะเป็น image หรือว่า text นะคะหรือว่าสกรีนช็อตเนี่ยหรือว่าเป็น SMS หลอกลวงแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เดี๋ยวขออนุญาตโฆษณานิดนึง
4: ได้เลยค่ะ
3: ก็ระบบนี้ค่ะ Fake News Deep Verify เป็นระบบตรวจข่าวปลอมแบบ real time ค่ะก็ได้รับรางวัล Hackathon ระดับโลกจาก 1,700 ทีมค่ะแล้วก็ได้จาก80ประเทศค่ะเราก็ได้ที่1ในการตรวจข่าวปลอมในงาน WSIS Forum ที่กรุงเจนีวานะคะอันนี้ก็เพิ่งได้รางวัลมาสดๆใหม่ๆเลยก็เราจะสามารถอัปโหลดไฟล์ได้เป็นรูปภาพที่วิเคราะห์เป็นสกรีนช็อตค่ะมันสามารถตรวจสอบได้ว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นข่าวปลอมเท่าไหร่แต่จริงๆเราจะมี disclaimer ไว้ด้วยว่าอย่าเพิ่งเชื่อระบบเรา 100% เพราะว่ายังไง AI มันก็คือไม่ 100% แต่สิ่งที่เราทำได้ค่ะก็คือเราสามารถที่จะแก้ไขข้อความที่ผิดได้แล้วก็มีการอ้าง citation เหมือนที่พี่เขาบอกว่าเราต้องมีการตรวจหลาย citation เรามีมากกว่า1 citation

0: พื่อให้ตรวจค่ะแล้วก็ในอนาคตค่ะถ้าสมมติว่าหน่วยงานมาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งต่อไปด้วยว่าให้เขาไปแก้ข่าวด้วยตัวเองได้ก็คือเป็นส่งอีเมลต่อเดี๋ยวขออีกสไลด์นึงนะคะจะเป็นสไลด์สุดท้ายสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น SMS หลอกลวงเราทดสอบโดยใช้400ข้อความทั้งหมดนะคะที่ส่งมาก็จากข้อมูลจากสกมช.จาก400ข้อความระบบของเราตรวจเป็นข่าวปลอมแล้วก็ข่าวบิดเบือนหมดเลยแล้วไม่เคยแฟกว่าเป็นข่าวจริงเลยจาก400ข้อความที่ทดสอบค่ะก็คือมันค่อนข้างที่จะแบบว่ามีความเสี่ยงสูงคือเราแฟกให้ประชาชนได้รับรู้ให้ผู้ใช้งานระบบได้รับรู้ค่ะแล้วก็ขอสไลด์สุดท้ายค่ะสไลด์ที่เป็นวิดีโออันนี้เป็นวิดีโอก่อนหน้านี้ค่ะอันนี้ได้มีการใช้จริงด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นDriving License ฝัดก็คือใบขับขี่ค่ะก็ชาวต่างชาติใช่ไหมคะที่มาทำเขาก็บอกว่าต้องจ่าย 1,500 บาทนะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รับใบขับขี่เลยแต่กลายเป็นว่ามันเป็น flooding อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะช่วยเซฟภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นข่าวแล้วเราก็มีการอ้างอิงด้วยค่ะว่าเราเอาซอสมาจากไหนประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เครื่องมือนี้ปัจจุบันนี้พี่ๆภาครัฐสามารถใช้ได้หรือยังคะ
0: ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นเดโมค่ะก็คือเดี๋ยวพอถ้าสมมติเราได้ funding มาเงี้ยเราอยากจะพัฒนาต่อไปหรือแม้แต่องค์กรที่ใช้ตรวจสอบข่าวปลอมนะคะอยากจะแบบว่านำไปใช้ต่อแล้วก็อยากจะยินดีค่ะที่จะช่วยเหลือค่ะใช่ค่ะ
1: เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจมากเนาะชอบตรงที่ว่าเมื่อกี้พอเราใส่ข้อมูลขึ้นไปเนี่ยมีการสเกลให้คะแนนด้วยแล้วก็เหมือนมีการบอกด้วยเหมือนกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงเราก็ยังต้องใช้ judgment หรือว่าการตัดสินใจการตรวจสอบข้อมูลจากมนุษย์นี่แหละแต่ว่าอันเนี้ยเป็นการช่วยสกรีนเบื้องต้นว่ามันน่าจะสเกลประมาณไหนนะคะแล้วก็ชอบที่มี call to action ด้วยคือสามารถกดเพื่อไปแจ้งด้วยนะว่าอันนี้ข้อมูลปลอมหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องทำอย่างไรนะคะแล้วจากที่เราได้ลองทดลองใช้มันใช้เวลาเร็วขึ้นอย่างไรบ้างคะพอเราใช้ AI ในการช่วยสแกน
0: คือในบางสื่อเวลาเขาตรวจข่าวอย่างเช่นข่าวต่างประเทศนะคะมันจะเป็นปัญหาเยอะมากเพราะว่าบางทีไม่ได้มี Google Search Engine เขาก็ต้องไปหาจาก Search Engine ที่อื่นหรือว่าอาจจะเป็นวิดีโอจากต่างประเทศอย่างเงี้ยบางข่าวใช้เวลาเกือบ 7-8 ชั่วโมงในการตรวจแค่ข่าวเดียวถ้ามันแบบแต่ว่าระบบเราเนี่ยก็คือถ้าเป็นเรื่องเทคหรือว่าเป็นอินโฟกราฟิกที่เป็นเท
1: ค
0: อ่ะมันจะใช้เวลาไม่เกิน1นาที1นาทีก็คือจะรวมข้อมูลทั้งหมดที่เป็นไปได้อยู่ในหน้าเว็บเดียวค่ะเพื่อให้เข้าถึงได้เราไม่ต้องไปเสียเวลาคลิกแบบ20เว็บไซต์แต่เราจะรวมลิงก์ไว้ทุกลิงก์ที่เกี่ยวกับข่าวเนี้ยค่ะให้หมดเลยสามารถ access ได้จากตรงนี้ค่ะ
1: อันนี้จะตรงกับที่อาจารย์วิไลวันพูดตอนเช้าเลยนะคะว่าเราจะใช้ AI เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราจะทำงานให้เร็วขึ้นหรือมี productivity ขึ้นอย่างไรเท่านั้นแต่คือเราใช้ AI ให้งานเรามีคุณภาพมากขึ้นซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างของการที่ได้ทั้ง productivity นะคะคือตรวจสอบข่าวปลอมเร็วขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้เราทำงานมีคุณภาพขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยเราใช้ AI ไม่ใช่แค่ในเรื่องของการหาข้อมูลโดยทั่วไปปัจจุบันเราใช้เป็น search engine ก็คือมีอะไรก็คือเซิร์ชเลยถามเลยนะคะข้อมูลต่างๆเมื่อก่อนเวลาเราอยากจะให้ข้อมูลของหน่วยงานเราเนี่ยขึ้นอยู่ในเซิร์ชเอนจินใครเซิร์ชปุ๊บเจอเราก็จะมีวิธีการทำงานอีกรูปแบบนึงนะคะปัจจุบันพอมีมาของ AI เนี่ยเราจะสามารถในตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยเขาจะสามารถให้ข้อมูลของเขาเนี่ยอยู่ในเซิร์ชเอนจินหรือคนถาม AI แล้วข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงนะคะมัน AI ปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันมีวิธีการอย่างไรให้ทำให้ปรากฏขึ้นมากขึ้นไหมคะ
0: ก็อย่างแรกมันต้องเริ่มมาจาก SEO นะคะก็คือถ้าใครทำ SEO ก็จะรู้ว่าการที่จะให้ปรากฏบนเว็บไซต์สูงที่สุดอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะมีการทำ SEO แต่ว่านี้ก็จะเปลี่ยนเป็น AIO แหละก็จะเป็น AI Optimization แล้วค่ะก็คือการที่ไปดึงข้อมูลมาโดยใช้ AI ส่วน AI สิ่งที่เขาชอบข้อมูลที่กระชับค่ะเวลาที่แบบว่าถามว่าคืออะไรเขาก็ไปดึงข้อมูลของเรามาถ้าเรามีเป็นส่วนข้อมูลที่กระชับแล้วก็อย่างที่สองก็คือเรื่องเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์เราจะต้องแบบมีแพทเทิร์นในการวางเลเยอร์แล้วเราจะได้ขึ้นไปอยู่ออนท็อปของ AI ก็คือบางทีเนี่ยในเว็บราชการบางที่การสร้างยังไม่ถูกต้องตามหลักเลเยอร์ที่ Google Acceptเพราะส่วนใหญ่เขาจะใช้ Google อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ดึงไปเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อย่างที่3ก็คือต้องมีตัวตนที่ชัดเจนค่ะเพราะ Google เนี่ยเขาจะมีระบบรายงานว่าถ้าเป็นเว็บปลอมหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็จะมีระบบรายงานหลังบ้านเขาก็จะไม่เอาเว็บของเราขึ้นไปอยู่ข้างบน
1: ค่ะ
0: เหมือนเซิร์ชแล้วก็เจอเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไปไม่ได้มันก็คือการสร้างตัวตนให้ชัดแบบว่ามีเว็บหน่วยงานที่ชัดเจนแล้วก็มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องค่ะประมาณนี้เขาก็จะรักการแบบว่าอัลก
1: อ
0: ริทึมแบบนี
1: ้
0: ใช่ค่ะ
1: มีพี่ๆคนไหนในนี้ใช้ AIO แล้วบ้างไหมคะแสดงว่าจะค่ะ
0: จริงๆเริ่มได้นะคะก็คือไปที่หน้า Google ค่ะทุกคนไปที่หน้า Google ได้เลยค่ะ

0: ลองทำตามดูนะคะแล้วกดไปที่ AI mode ค่ะ Google นะคะแล้วก็จะมีเซิร์ชเว็บไซต์เซิร์ชคำว่าอะไรก็ได้ค่ะใน Google นะคะ
1: มันคือ AI overview อะค่ะก
0: ็
1: คือเป็นปุ่ม
2: ใช่ AI overview เพื่อให้ได้ลองทำตามได
3: ้เสริมเนาะว่าจริงๆคำว่า trusted มันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้ขนาด Google เนี่ยสกอร์คะแนน Google อย่างที่บอกค่ะเขาจะให้สกอร์คะแนนขึ้นมาอยู่เนี่ยไม่ใช่เป็นเว็บที่อยู่นานหรือว่าเป็นเว็บที่มีปริมาณคอนเทนต์เยอะๆ trusted ก็มีความสำคัญโดยเฉพาะพวกเราในนี้เลยค่ะ
2: ค่ะ
3: นี่คือ benefit ที่ดีเพราะข้อมูลจากเว็บของพวกเราเนี่ยคือเว็บที่เป็น official แล้วและได้สิ่งเนี้ยมาตั้งแต่แบบ born to be แล้วการเป็น trusted เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องข้อมูลอย่างเดียวมันส่งผลถึงแพลตฟอร์ม Google ยังแยกระหว่างสมมติว่าเนี้ยต่ายเป็นบุคคลเดียวจดโดเมนเนมเนาะกนกพร .me อย่างเงี้ยนะมันอาจจะไม่สู้ Thai PBS หรือ NBT อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความเป็น trusted score ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่อยู่ข้างในก็เหมือนกันถ้าคุณโดนรีพอร์ตคอนเทนต์เยอะๆใช่ไหมคะหรือว่าลิงก์ตายเยอะๆเนี่ยเอ๊ะมันจะเริ่มสงสัยแล้วบอร์ดจะเริ่มคลอสงสัยแล้วว่าเว็บคุณก็เหมือนคนมิจฉาชีพคนหนึ่งอะที
2: ่
3: คอนเทนต์ก็ไม่ค่อยอัพแล้วก็อัพเป็นวิธีเดิมคนเข้ามาก็ไม่ตอบคือคล้ายๆกันเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่อง trusted เนี่ยมันจะถูกพรูฟด้วยกลไกหลักการประมาณแบบนี
2: ้ซีต้องใช้อาศัยระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นทั้งแพลตฟอร์มข้อมูลการกำกับดูแลต่างๆนะคะพี่ต่ายแล้วในมุมของอาจารย์ออฟนะคะคิดว่าการที่เราจะสร้าง public trust เนี่ยมันอาศัยอะไรบ้างคะอาจารย
4: ์ครับเดี๋ยวอาจจะเสริมในประเด็นเรื่องของ AIO ด้วยผมว่าอันนี้อย่างหนึ่งคือยุคนี้ไม่ใช่แค่ของภาครัฐนะครับของทุกภาคส่วนอย่างของผม อยู่ในวงการสื่อเนี่ยก็ทุกที่ก็พยายามจะใช้ AIO ด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะได้เข้าไปได้คอนเทนต์ไปติดอยู่ในอันดับของ AI เวลาเขาวาดข้อมูลนะครับแต่ว่าอันนี้อย่างนึงก็คือขั้นแรกถ้าเกิดให้แนะนำเพิ่มจากตรงนี้ครับก็คือทำให้ข้อมูลมันเข้าถึงได้ก่อนครับเพราะว่าอันนี้เข้าใจว่าหน่วยงานของภาครัฐบางอันข้อมูลกว่าจะเข้าถึงได้อาจจะต้องมีการล็อกอินหรือว่าของอย่างสำนักข่าวบางที่เขาอาจจะมีการใช้ติดตั้งตัวบล็อกเกอร์ที่ไม่ให้ AI เข้าไปถึงข้อมูลนะครับแต่ถ้าเกิดของเราเป็นหน่วยงาน official ของภาครัฐเราต้องเช็คให้ดีว่า AI มันเข้าถึงได้ไหมเอาข้อมูลจากของเราได้หรือเปล่าอย่างแรกต้องให้เขาเข้าถึงได้ก่อนครับแล้วก็อันนี้เห็นด้วยกับทั้งคุณนุกแล้วก็พี่ต่ายครับก็คือเรื่องของ AI จะเข้าไปเก็บข้อมูลเนี่ยมันต้องมีสตรัคเจอร์ของตัวเว็บไซต์โครงสร้างของตัวคอนเทนต์ของเราให้มันดึงข้อมูลได้ง่ายนะครับแต่อย่างไรก็ตามอันนี้ผมอาจจะขอเสริมอีกมุมหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นยุคที่แล้วเป็น SEO หรือว่ายุคนี้เป็น AIO ข้อมูลของเราต้องผลิตข้อมูลเพื่อมนุษย์ก่อนครับ AI เนี่ยอาจจะต้องไว้มีความสำคัญแต่ว่าต้องไว้ที่หลังมนุษย์ครับเราต้องให้มนุษย์อ่านเข้าใจแล้วก็เชื่อถือข้อมูลของเราก่อนแล้วก็สามารถให้เขาเข้าถึงเอาข้อมูลเอาไปใช้ได้ง่ายอันนี้ผมว่าเป็นจุดประสงค์หลักแล้วก็ถ้าเกิดตรงนี้ดีอันดับของตัวเว็บไซต์หรือว่าตัวของคอนเทนต์ของเรามันก็จะเพิ่ม trust เพิ่ม rating ของ AI แต่ละตัวไปด้วยในตัวเช่นกันครับ
3: หลักสูตร SEO นี่ต้องอีก3ชั่วโมงค่ะเทคคอร์สได้นะคะ
2: ค่ะ
3: เทคคอร์สได้
2: ต้องทำงานด้วยกันเพิ่มอีกมากขึ้นนะคะเพราะจริงๆการที่เราทำให้ข้อมูลภาครัฐเข้าถึงได้เนี่ยมันนำไปสู่เวลาเราเจอกับมิสหรือดิสอินฟอร์เมชันอะไรเรามีฐานข้อมูลที่จะมาดีบังเนาะพี่ต่าย
3: เ
2: คยม
3: ี
2: เคสค่ะ
3: แต่จะบอกว่าในเว็บไซต์ของทุกท่านลองไปดูเหมือนที่อาจารย์แดงพูดค่ะคุณมีคอลเลกชันโพลิซีหรือยัง AI โพลิซีหรือยัง
2: ค่ะ
3: สไลด์ได้ไหมคะแต่มีสี
2: ่ได้เลยค่ะ
3: คือวิธีการทำให้ trusted มันเกิดอันนี้เอามุมที่ไม่เป็นคอนเทนต์นะคะจะบอกว่ายุคตอนนี้คือเนื่องจากว่าสไลด์แต่ก็จะมีแบบว่าข้อมูลโดดข้ามไปข้ามมาอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวจะเลือกว่าโยงกับเรื่อง AI แล้วกันนะ
2: ค่ะ
3: ขออนุญาตขึ้นสไลด์นิดนึงนะคะตั้งแต่หน้าแรกเลยก็ได้ค่ะหน้าแรกนี่จริงๆเราพูดถึงไปแล้วคือเรื่อง impact ของตัว AI ที่มันมากระเพื่อมนะคะถ้าตัวเลขจดไม่ทันเดี๋ยวค่อยไปขอ PDF จากทีมงานแล้วกันนะคือตัว AI เนี่ยมันจะมากระเพื่อมทำให้เราเกิดข่าวลวงข่าวปลอมเยอะขึ้นอ่ะอันนี้เรารู้แล้วแต่ตัวเลขเป็นเท่าไหร่เนี่ยลองไปเซอร์เวย์มีหลายเซอร์เวย์เยอะมากเลยค่ะทั่วโลกเนี่ยว่ามันจะเพิ่มสูงขึ้นมาเท่าไหร่รู้สึกจะเป็น Canva นะคะ Canva
2: ดีไปค่ะ
3: Next เลยค่ะก็ตัวเลขพวกเนี้ยไปลองทำแดชบอร์ด

มาให้ดูอะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ย AI มันก็มากระเพื่อมมันก็เป็น in number ปกตินี่แหละแค่อยากจะมาแรปให้รู้ว่าโหในทุก5นาทีเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดการโจมตี deepfake ได้ทั่วโลกหรือแม้กระทั่งมันมีเว็บไซต์ที่ถูกข่าวถูกสร้างด้วย AI เนี่ย มันเพิ่มขึ้นมหาศาลคือ AI มันนำมาซึ่งอะไรอีกหลายๆอย่างในเชิงปริมาณอันนี้ก็เป็นตัวเลขมา number เอามาให้นะคะสไลด์ถัดไปเนี่ย

0: ันนึงเหมือนกันที่ไม่ใช่ข่าวปลอมนะจะบอกว่า AI ที่มันถูกปล่อยคอนเทนต์เข้ามาจนกระทั่งมาถึง AI สล็อตที่ทำนะคะด้วยช่วงน้ำท่วมใต้สไลด์นี้ก็คือเป็นภาพหนึ่งที่เอาไปโชว์ที่ต่างประเทศเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องพูดเรื่องของการรายงานข่าวกับยุค AI เนี่ย AI สล็อปเนี่ยดูแล้วเหมือนสนุกสนานฝรั่งหัวเราะมากแต่เชื่อไหมว่ายอดแชร์ยอดอะไรที่มันมีปริมาณมหาศาลเป็นพันเป็นหมื่นมันคือตัวกวนอัลกอริทึมในฟีดข่าวหรือความเดือดร้อนของประชาชนมันถูกบิดลีชถูกลงอันนี้ก็คือว่าเป็นภัยอันนึงเหมือนกันมันทำให้ข้อมูลข่าวสารเกิดการไบแอสเงี้ยมันมีผลกระทบตามมานะคะถัดมาค่ะเป็นสองนัยยะที่อยากจะบอกว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดว่าข่าวลวงข่าวปลอมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีสัญญาจากคำศัพท์แห่งปีซึ่งจริงๆ AI เกิดขึ้นมาแค่ปี65ใช่ไหม65ตอนที่ Chat GPT มาคำว่าปีถัดไปเนี่ย Word of the Year ก็กลายเป็น Hallucinate แล้วนะคะปีถัดมาคำศัพท์แห่งปีเป็น AI Slop อย่างเงี้ยคือมันสะท้อนถึงอะไรมันสะท้อนถึงว่าไม่ได้มีคำศัพท์ในเชิงบวกเลย มีแต่คำศัพท์ที่ Aware หรือว่า Alert
1: ต้องระวัง
0: ใช่ต้องระวังเพราะฉะนั้นเพราะเขารู้แล้วว่าทุกอย่างเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นนะมันเป็นได้ทั้งขาวและดำขาวเนี่ยไม่ต้องบอกอะค่ะทุกคนก็ไม่ต้องระวัง
1: แต่ด้านดำรุนแรง
0: แต่ด้านดำนี่คือมันรุนแรงใช่ไหมคะทีนี้ถัดมาค่ะอันนี้เป็นอันนึงที่แต่บอกว่าวงจรของการที่จะทำให้มันเกิดความไว้วางใจอะค่ะมันทำได้หลายอย่างเนาะอาจจะยกตัวอย่างเพราะว่าจริงๆไทยพีบีเอสกับองค์กรภาครัฐของทุกท่านคล้ายๆกันค่ะเรามีเว็บไซต์องค์กรใช่ไหมเว็บไซต์องค์กรเรามีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงานนู่นนี่นั่นแต่เชื่อไหมคะว่า Google หรือแม้กระทั่งคนที่เข้าไปใช้เว็บไซต์สามารถดูได้เลยว่าเว็บไซต์คุณน่ะมีความน่าเชื่อถือและโปร่งใสแค่ไหนจากอินโฟเมชันที่คุณใส่จากเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยลงเราก็ลงแค่บอร์ดบริหารเป็นใครใช่ไหมคะมีข่าวสัมพันธ์อะไรม
1: ี
0: บอร์ดหรือว่าถ้าสังเกตสำนักข่าวต่างประเทศลงแม้กระทั่งบรรณาธิการ
1: ใช
0: ่ไหมคะบรรณาธิการเว็บไซต์ข่าวทุกข่าวต้องลงว่าใครคือบก.หรือผู้เขียนน
1: ั่
0: นก็คือความโปร่งใสทำไมเว็บไซต์ไทยถึงไม่ลงคนเขียนใช่ไหมคะการลงคนเขียนเนี่ยมันคือการแสดงความรับผิดชอบแบบหนึ่งนะคะการที่ในเว็บไซต์องค์กรสามารถบอกได้ว่าคุณได้ทุนการผลิตนี้มาจากใคร
1: ค่ะ
0: หรือการที่คุณใส่ภาพ AI เข้าไปแล้วคุณบอกว่าภาพนี้เจเนเรตมาจาก Chat GPT หรือว่าเจเนเรตจากโซล่าเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ด้วย Human กี่เปอร์เซ็นต์ก
1: ็
0: คือการแสดงความโปร่งใสพวกนี้ค่ะ Google รู้หมดและ Google จะอ่านได้หมดเลยซึ่งมันก็คือการแสดง trusted และความโปร่งใสทีนี้แต่จะบอกว่าการที่เราจะทำให้เขามองเห็นว่าเราน่าเชื่อถือน่าไว้วางใจความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญมากความโปร่งใสไม่ใช่ฉันต้องมาดีแคลร์ทรัพย์สินปปช.อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคืออย่างในพาร์ทอันนั้นเป็นส่วน
1: อันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
0: เป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่แต่หมายความว่าอย่างคอลเลกชันโพลิซีที่อาจารย์แดงพูดถึงอะค่ะเวลาที่เราเขียนข่าวปุ๊บเรามักจะมีอีดิทนะบางทีเนี้ยแต่เข้าไปอีดิทเปลี่ยนภาพของท่านอนุทินภาพนี้เป็นอีกภาพหนึ่งแต่ต้องมีด้านล่างเขียนแล้วว่ามีคอลเลกชันมีการแก้ไขเมื่อวันที่เท่านี้เปลี่ยนจากภาพนี้เป็นภาพนี
1: ้ค่ะ
0: หรือมีการแก้คำจากคำนี้เป็นคำนี้คนที่อ่านเนี่ยจะได้รู้ว่าอ๋อฟุตปรินท์ของมันคืออะไรแต่ถ้าเป็นคำสะกดเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรไม่มีนัยย
1: ะ
0: เช่นเราพิมพ์ตกสระอะไปแล้วเราไปเติมโอเคไม่มีนัยยะกับคอนเท็กซ์ของข่าวพวกนี้ค่ะเราเรียกกันว่า collection policy และ collection policy พวกนี้มันต้องไปถูกประกาศอยู่ในเว็บไซต์คุณว่าเรามีนโยบายอะไรเราจะเขียน collection หรืออะไรเราจะไม่เขียนและเราก็จะมีสเกลบอร์ดด้วยนะว่าตลอด100ข่าวต่อวันเนี่ยมันมีการ collection ไปกี่เปอร์เซ็นต์คอลเลกชันในระดับแดงเขียวเหลืองพวกนี้ค่ะมันเป็นสเกลของการพยายามสร้างให้คือคนยอมรับได้กับข้อผิดพลาดแต่อย่าซุกซ่อนคือถ้าคุณดีแคลร์มาเนี่ยมันจะแสดงถึงความโปร่งใสใช่ไหมคะถัดมาก็คืออธิบายได้ต้องอธิบายได้ว่าคุณมีกระบวนการทำงานยังไงเหมือนแฟกเช็คอะค่ะมันสแตมป์แค่ปลอมจริงมันก็ไม่เพียงพอเราต้องอธิบายได้ว่าเราไปใช้เครื่องมือ Hive Modulator ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฟรีนะคะและมีข้อจำกัดอะไรเราสัมภาษณ์นักมนุษยวิทยาท่านนี้เพราะอะไรท่านมีโปรไฟล์อะไรต้องลิงก์ดูได้ว่าท่านมีโปรไฟล์อะไร
1: แจกแจงที่มาที่ไปเหตุผล
0: ใช่เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจและรู้เหมือนเรานะต้องอธิบายได้อันที่3เนี่ยเป็นสิ่งนึงที่ภาครัฐที่

0: ภาคอื่นๆและประชาชนต้องการจากภาครัฐมากคือ Open Data
1: ค่ะ
0: การที่เว็บไซต์ไหนมีข้อมูลแล้วพยายามจะเซอร์วิสเป็น Open Data นี่คือส่วนที่ declare ความเป็นเซอร์วิสที่ดีมากอะ
1: ่
0: ะเหมือนประมาณว่าอย่างไทย PBS ตอนเนี้ยอย่างข่าวปลอมตอนเนี้ยเราเริ่มมีการเขาก็ทำวิจัยทำผลสำรวจเอามาสร้างเป็นเซกชัน Open Data ให้บริการประชาชนเลยค่ะแล้วก็ Cleansing Data ให้ดีตรงนั้นนะจะเป็นเซอร์วิสที่ดีมากเพราะว่าเราไม่รู้แล้วค่ะว่าบางทีอาจารย์มหาวิทยาลัยนักเรียนนักศึกษาหรือนักวิจัยอยากจะใช้ข้อมูลของคุณและเขาเรฟเฟอเรนซ์คุณและเมื่อไหร่ที่เขาเรฟเฟอเรนซ์เว็บคุณได้สกอร์คุณได้คะแนนนะคะคุณได้คะแนนที่หน้าความน่าเชื่อถือที่ Google มองแล้วว่ามันมีลิงก์มาจากข้างนอก
1: ค่ะ
0: ถ้าไทย PBS เนี่ยได้ใช้ data จากกรมทรัพยากรทางธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: เป็น data 2ฝ่ายนี้เราจะให้เครดิตใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: มันจะมีแบ็คลิงก์กลับไปที่คุณแน่นอนสกอร์มันก็จะเกิดที่คุณเช่นกันรวมถึง trusted source เหมือนประมาณว่าเราควรจะต้องเป็นผู้ที่สร้าง first primary source อะค่ะไม่ใช่ว่าเราไปเอามาจากเพจจ่าเจี๊ยบนะคะเพจหรือเพจเจี๊ยบเรียบด่วนเอามาจากTikTok ของอินฟูท่านนี้
1: อาจจะเป็นทอดที่10ที่11แล้ว
0: จะเป็นทอดที ่แต่เราควรจะสัมภาษณ์เอง
1: อืม
0: ใช่ไหมคะเขียนบทความเอง
1: ค่ะ
0: หรือลงถ่ายเองนี่คือ primary source
1: ค่ะ
0: ควรจะต้องมี primary source ของตัวเองด้วยไม่ใช่เป็นเหมือน portal ที่ดึงของคนอื่นมาหมดแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ทำให
1: ้
0: เข้ามาแล้วรู้สึกว่าคอนเทนต์ของคุณเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถืออ
1: ืม
0: อันนี้เป็น howแบบเป็นอาจจะติ่งเอาไว้ให้ประมาณนี้ค่ะ
2: เสียงสุดท้ายก็คือเสียงของคุณการกรอนรักธรรมนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับจาก UNDP Thailand นะครับแต่ว่าก่อนที่จะนะครับคุณการกรอนนะครับจะพูดเนี่ยก็คือแต่ก็วิทยากรเวทีก็คือคุณกนกพรประสิทธิ์ผลผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัลของไทย PBS นะครับแล้วก็หัวหน้าทีมไทย PBS Verify นะครับอ่ะก็คงไม่ต้องสรุปนะครับช่วงนี้เราไปพักกันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติในช่วงที่3กันต่อครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
2: เอาละครับกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับนี่ผมหยิบไฮไลท์จากเวทีเสวนาเรื่องเมื่อความจริงถูกท้าทายภาครัฐจะสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างไรนะครับงานนี้ก็จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.นะครับจัดไปเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านนี้เองนะครับก็จัดขึ้นที่ณโรงแรมสยามแอดสยามกรุงเทพนะครับก็ช่วงนี้นะครับเราจะไปเริ่มกันนะครับที่คุณการกรรักธรรมจาก UNDP Thailand ในฐานะผู้ดำเนินรายการนะครับซึ่งคุณการกรนะครับเธอก็จะส่งไมค์ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกพลเทียนถาวรนะครับจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปติดตามครับ
1: จริงๆพอพี่ไต่เล่าให้ฟัง

0: คิดว่าทุกๆแอคชั่นที่ภาครัฐทำได้เนี่ยมันเหมือนกับร่วมสร้างบ้านไปด้วยกันนะคะสร้างอีโคซิสเต็มนี้ถ้าเราตราบใดที่ข้อมูลภายในหน่วยงานของเราเนี่ยเราสามารถทำให้เข้าถึงได้มากที่สุดเราสามารถมีที่มาที่ไปแจกแจงมันเหมือนเราช่วยกันเติมว่านี่คือข้อเท็จจริงนะเราเกิดอะไรขึ้นมาเรามีระบบนิเวศข้อมูลที่มันพร้อมที่จะสามารถดีบังได้ทันทีนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำผ่านองค์กรต่างๆเนี่ยมันเป็นการสร้างระบบนิเวศข้อมูลไปด้วยกันนะคะซึ่งอย่างนึงค่ะที่เราเห็นแพทเทิร์นของการที่คนจะจัมเราได้กระโดดไปเชื่อข่าวปลอมเลยเนี่ยมันคือข้อมูลที่ถูกกระตุ้นหรือถูกเล่นกับอารมณ์ของคนความรู้สึกนะคะจันออฟคิดว่าปัจจุบันเนี่ยความท้าทายที่คนมักจะใช้อารมณ์เป็นตัวนำในการเสพข้อมูลเนี่ยอาจารย์ออฟมองว่าแล้วอย่างภาครัฐเองค่ะเขาเต็มไปด้วยข้อมูลสถิติมากมายนโยบายต่างๆเขาสามารถที่จะทำอย่างไรให้ข้อมูลเหล่านี้มันพอจะต่อสู้กับข้อมูลที่ใช้อารมณ์นำบ้างคะอาจารย
1: ์ได้เลยครับอย่างแรกเดี๋ยวอาจจะขอต่อจากของพี่ต่ายนิดนึงครับประเด็นพอดีผมทำงานเกี่ยวกับ data tourism นะครับก็จะใช้ข้อมูลของภาครัฐบ้างอันจริงแล้วของเว็บไซต์หรือว่าของหน่วยงานภาครัฐแหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยข้อมูลผมว่าดีมากนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยอยู่แล้วด้วยอย่างไรก็ตามรู้สึกว่ามันยังไม่อยู่ในรูปแบบที่เอาไปใช้ง่ายอย่างบางอันเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลค่ามลพิษอะไรเงี้ยครับในแต่ละเว็บไซต์เหมือนจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทำให้เป็นการให้คนอื่นเขาดึงไปใช้แบบง่ายเป็นแบบ data set เป็นตารางหรือว่าเป็นข้อมูลที่ดึงข้อมูลไปได้เลยบางทีเหมือนกับเป็นการอัปเดตเป็นอินโฟกราฟิกรายวันซึ่งมันดีครับมันสวยแต่ว่ามันอาจจะใช้ยากอันนี้ในเชิงของ Open Data น
0: ะ
1: ครับก็คือข้อมูลที่มีอยู่แล้วอาจจะทำให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้ง่ายขึ้นครับคราวนี้กลับมาตอบว่าถ้าเกิดเราจะสู้กับไอ้ข้อมูลที่บางครั้งมันมีเรื่องของอารมณ์มีสีสันเยอะๆคนเขาชอบอยู่แล้วครับอย่างไรก็ตามที่จะบอกว่าข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงคนมันจืดชืดเอาจริงๆแล้วผมว่าไม่จำเป็นเสมอไปนะครับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอาจจะไม่ต้องจืดชืดก็ได้แค่ว่าเราให้สีสันมันอย่าไปกรบไอ้ตัวที่เป็นข้อเท็จจริงครับเราสามารถปรับวิธีการเล่าเรื่องได้เราสามารถปรับรูปแบบการเล่าเรื่องได้แค่ขอให้ข้อเท็จจริงมันยังเป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้อันนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของการเล่าเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริงเพื่อจะสู้กับเรื่องที่เป็นสีสันนะครับผมว่าอย่างนึงมันจะมีประเด็นที่อาจจะต้องตัดสินใจเรื่องของความเร็วกับความถูกต้องใช่ไหมครับอันนี้ผมว่าสำหรับผมนะครับผมว่าเราไม่ต้องเลือกครับความจริงกับความถูกต้องอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเลือกแต่ว่าแค่ต้องแยกระหว่างว่าความจริงกับความถูกต้องแบบที่ฟันธงอันนี้อาจจะแยกได้เราอาจจะให้ข้อมูลได้ครับให้ข้อมูลอย่างรวดเร็วว่าณตอนนี้เรารู้อะไรและบอกด้วยว่าเรายังไม่รู้อะไรแล้วเราจะเอาข้อมูลที่อัปเดตมาบอกเมื่อไหร่อันนี้เรารีบบอกได้ครับซึ่งการบอกอย่างรวดเร็วอันนี้ผมว่าเป็นหนึ่งในทางออกที่เราจะต่อสู้กับข้อมูลที่บิดเบือนเพราะว่าอย่างในเคสสถานการณ์ที่ภาวะฉุกเฉินเกิดภัยพิบัติขึ้นคนอยากรู้เรื่องราวต่างๆมากเลยบางทีเมื่อคนอยากรู้เยอะแล้วมันยังไม่มีใครมาบอกมันก็เกิดข่าวลือเกิดข่าวลวงเกิดข้อมูลบิดเบือนขึ้นมาเยอะครับแต่ถ้าเกิดหน่วยงานภาครัฐสามารถบอกข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทันทีว่าณตอนนี้เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเรารู้อะไรแล้วบ้างหรือว่าเรายังไม่รู้อะไรบ้างและเราจะเอาข้อมูลที่อัปเดตมาบอกให้คุณได้เมื่อไหร่อย่างเช่นบอกไปเลยว่าภายในอีก3ชั่วโมงนะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข้อมูลที่มันเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอะไรที่บอกว่าจริงเราจะบอกว่าจริงอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้เราจะบอกทันทีแต่อะไรที่ยืนยันไม่ได้ก็บอกไปตามตรงครับอันนี้ผมว่ามันสร้างความน่าเชื่อถือได
0: ้
1: ผมว่าความเชื่อถือของประชาชนนะครับสิ่งที่มันจะนำมาสู่ความเชื่อถือได้ที่สำคัญที่สุดสำหรับผมก็คือความจริงใจครับรู้อะไรก็บอกไม่รู้อะไรก็บอกครับ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์ออฟจริงๆนึกถึงคำว่าความจริงใจจริงๆนะคะโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตด้วยเนาะว่าเรารู้อะไรไม่รู้อะไรอย่างน้อยเนี่ยประชาชนได้รู้ว่าอุ๊ยเขาไปเจอข้อมูลที่มันภาครัฐบอกว่าไอ้นี่ยังไม่รู้นะยังไม่อัปเดตเขายังได้รู้ว่าเฮ้ยไปบอกเพื่อนได้ว่าไม่จริงภาครัฐบอกว่านี่ยังไม่ได้อัปเดตนะคิดว่าความจริงใจสำคัญมากนะคะแล้ววันนี้ค่ะสมมติว่าพี่ๆทุกคนที่มาจากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาอยู่กับพวกเราในวันนี้ถ้ามันมีคีย์เทคเอาเวย์หรือว่าหนึ่งอย่าง ที่เขากลับ

0: ไปที่หน่วยงานเขาแล้วในปีนี้เขาจะทำได้สักหนึ่งอย่างที่เขาเริ่มทำเพื่อจะสร้างความไว้วางใจของภาครัฐเนี่ยแต่ละท่านคิดว่าเขาสามารถทำอะไรกันบ้างได้คะเริ่มจากคุณลุกก่อนเลยก็ได้ค่ะ
1: คิดว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคิดว่าถ้าทำได้เลยใช่ไหมคะก็อยากใช้คำว่า think ahead ก็คือว่าคิดว่าประชาชนรอความจริงอยู่และบางครั้งเขารอไม่ได้แล้วเขาก็เลือกที่จะแชร์ข่าวปลอมก็อยากให้ภาครัฐทำงานเชิงรุกค่ะเหมือนกับถ้าเกิดเหตุการณ์สถานการณ์อะไรขึ้นอยากให้อ่านเกมว่าต่อไปเนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการอะที่เขาอยากจะรู้
0: ค
1: ืออะไรแล้วเราถ้าสมมติว่ามันก็จริงที่เราต้องจริงใจแต่ว่าเมื่อความเร็วมันช้าเนี่ยข่าวปลอมมันจะไปเร็วกว่าเราแน่นอนฉะนั้นเนี่ยก็คืออยากให้ take action แล้วก็ทำงานเชิงลุกโดยการคิดก่อนว่าโอเคถ้าคอนเทนต์นี้มาเราจะไปยังไงต่อไปคิดว่าเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อยากให้ verify before you shareคือเหมือนอยากให้ตรวจสอบก่อนตรวจสอบข่าวก่อนว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับหน่วยงานเราที่เรารับผิดชอบอยู
0: ่
1: อยากให้ take action เหมือนเราเป็นโฮสต์อะเราควรเป็นที่แรกที่บอกเขาได้ถ้ามันเกี่ยวกับกรมเรากระทรวงเราอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันคิดว่าเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ภาครัฐอะเผยโฉมใหม
0: ่
1: ก็คือเป็น trustworthy ด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่ทำงานฉับไวเพื่อประชาชนด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะเมื่อไหร่ที่ภาครัฐเองสมมตินะคะในเคสกรณีที่แชร์ข่าวปลอมเองเนี่ยคนรับสารก็เริ่มไม่เชื่อแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้อาจารย์วิไลวันก็บอกเองว่าบางข่าวบางอันนักข่าวยังแชร์เองซึ่งเป็นข่าวปลอมมันก็กระทบความไว้วางใจสูงเหมือนกันแล้วก็อย่างที่คุณนุกบอกเลยมันอาจจะสมมติในยามวิกฤตถ้าเกิดหน่วยงานเรารับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยเรารู้ดีที่สุดอยู่แล้วในเรื่องนี้เราอาจจะมองเห็นล่วงหน้าเลยว่าอุ๊ยมันน่าจะมีความเข้าใจผิดเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นเราอาจจะสามารถชี้แจงหรือว่าเผยแพร่ข้อมูลได้ก่อนล่วงหน้าโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาปกปั่นสร้างข่าวปลอมนะคะแล้วถ้าพี่ตายล่ะคะ
2: ถ้าพูดถึงก็จริงๆคล้ายกับนุกเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะมา verifyให้ทุกสิ่งอย่างได้หมดทำไม่ไหวค่ะมันทำไม่ไหวจริงๆ
3: คนละทำไม่ไหวจริงๆ
2: นี่บ่นไหมไม่นะมันทำไม่ไหวค่ะเรื่องมันเยอะมากจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนด้วยแต่จริงๆมันมีเคสหลายตัวมากเลยค่ะที่แบบบางทีก็อยากจะถามเอ๊หน่วยงานที่เขาเป็นเจ้าของคอนเทนต์นี้เขา verify ไหมแต่ว่าไม่อยากเปิดจอสลับไปสลับมานะ
0: คะ
2: แต่ว่ามันมีอย่างเช่นแบบว่าอย่างภาพนโยบายของนโยบายภาครัฐอย่างเงี้ยค่ะที่ออกมาแล้วปรากฏว่าประชาชนแชร์ผิดสมมุติว่าเป็นเรื่องของสวัสดิการรัฐต่างๆเนี่ย
0: ค่ะ
2: คนที่อยู่ในหน่วยงานคือคนที่รู้ดีที่สุดเลยแล้วมันไวรัลไปมากเลยค่ะแต่ว่าเราต้องตามไล่เช็คเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่ามันไปไกลโดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่น่ากลัวมากที่สุดคือ LINE มันเป็นแพลตฟอร์มวงปิด
0: จริงค่ะ
2: ซึ่งเนาะมันจะล้วงเข้าไปใน LINE แพลตฟอร์มแล้วก็ไปบอกไม่ได้เลยค่ะมันยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำตามประกบคือของเก่าคงต้องวิ่งไปแต่ว่ามันจะต้องทำของที่ verification เนี่ยปล่อยออกมาคำถามก็คือว่าเรื่องราวต่างๆที่ตอนเนี้ยมันมีทั้งปลอมแบบ 100% มีทั้งบิดเบือนนะคะมีหลายๆอย่างสร้างความเข้าใจผิดมันมีหลายมีนิ่งนะคะ
0: ค่ะ
2: อันแรกเลยที่ถ้าเกิดถามว่าอยากจะอะไรคือโฟกัสกับสิ่งที่มันเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับหน่วยงานเราเพราะว่าวันนี้เราเป็นเวที fact check เนาะจริงๆมีหลายอย่างที่กลับไปแล้วคุณต้องทำแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยอยากจะให้โฟกัสกับเรื่องของภาพลักษณ์สิ่งที่มันจะเกิดขึ้น
0: ค่ะ
2: คือตัวอย่างที่แต่อยากจะโชว์ตอนแรกเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าอย่างไทย PBS เองเนี่ยหนึ่งคือระวังข้างในไม่ให้ตัวเองเป็นผู้ที่ปล่อยก่อนซึ่งมีโอกาสพลาดได
0: ้ค่ะ
2: เพราะมนุษย์คือคนทำงานมีโอกาสพลาดได้และก็มีหลายอย่างเลยค่ะออก policy ออกจริยธรรมมีกลไกกำกับ
0: ค่ะ
2: เขาเริ่มมี second eye ตลอดอะไรแล้วก็แบ่งว่าอะไรคือข่าวที่มีความละเอียดอ่อนที่ต้องมีการตรวจมากกว่า3คนคือพวกนี้มันเป็นกลไกในการทำงานเพื่อไม่ให้ถูกสร้างเป็นผู้ที่สร้างข่าวปลอมเสียเองจริงๆคนหน่วยงานองค์กรอย่าง Thai Based Verify เนี่ยตอนที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะความวิบากเขาเรียกอะไรไม่ใช่วิบากกรรมเขาเรียกว่าความกดดันคือถ้าผิดเสียเองเนี่ยสาหัสมากกว่าหลายเท่าม
0: ันเจ็บปะ
2: มันเจ็บมันเจ็บมากกว่าหลายเท่าคือไปตรวจคนอื่นบางทีก็จะบอกไปตรวจตัวเองก่อนไหมอย่างเงี้ยค่ะตัวตัวเองก่อนไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นมาตรฐานที่ต้องยกขึ้นเหนือไปถัดมาก็คือถามว่าพอป้องกันข้างในเสร็จแล้วเราละเลยข้างนอกไม่ได้

0: เห็นคลิปของผู้ประกาศมากมายไหมคะที่ปลอมขายยาสมุนไพรไม่มีขายรองเท้าบูทอะไรเนี่ยค่ะที่ใช้ผู้ประกาศข่าวจะบอกว่าเราไม่สนใจก็ไม่ได้เพราะนั่นคือภาพลักษณ์องค์กรเราใช้เสียงผู้บริหารเราไปใช้เสียงทำไมเขาถึงต้องทำแบบนั้นมีวัตถุประสงค์ปลายทางหลายอย่างมากอันนั้นก็ต้อง verify ก็ต้องตามแก้ในสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์เราเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นหน้าที่หนึ่งเหมือนกันว่าถ้าหน่วยงานของคุณมีข้อมูลที่มันเอ๊ะแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ถ้าเกิดตรวจสอบเองได้ตรวจสอบอาจจะสร้างเซกชันคอลัมน์ของตัวเองก็ได้นะคะหรือมียูนิตทีมก็ได้ถ้าไม่ถึงขั้นยูนิตทีมก็ทำคอลัมน์แล้วก็กระจายหรือส่งมาให้หน่วยงานที่เป็นเหมือนคุณเป็นเขาเรียกอะไรเป็นซอสส่งมาให้กับหน่วยงานโคแฟกชัวก่อนแชร์หรือว่าไทยพีเอสโซลิฟายเงี้ยตรวจสอบแล้วก็ทำให้ก็ได้พวกนี้ค่ะมันจะช่วยสกัดข่าวแล้วก็เอาข้อจริงแล้วเนี่ยท้ายที่สุดในหน่วยงานภาครัฐคนยังคงต้องการความ trusted อยู่เสมอเพียงแต่ว่าเอาข้อจริงแล้วคุณเองมันไม่ได้ถูกสร้างจากใครมันคิดก็ต้อง inside out ออกไปเหมือนกัน
1: จริงค่ะ
0: แล้วก็ส่วนที่ลืมไม่ได้เลยนะคะคือพนักงานข้างในเวลาเราทำอะไรก็ตามแต่ค่ะสิ่งหนึ่งคือ PR ไม่ใช่หน่วยงานเดียวที่จะทำภาพลักษณ์องค์กรอีกต่อไปแล้ว
1: จริงค่ะ
0: ค่ะตั้งแต่รปภ.เข้ามาเลยค่ะภาพลักษณ์องค์กรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแบรนดิ้งทุกอย่างพนักงานรีสกิลอัพสกิลเรื่องแฟกเช็คไม่ได้แฟกเช็คกับเฉพาะข่าวรีสกิลเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งไม่ได้ทำแค่ PR นะคะบุคลากรในองค์กรของคุณทุกยูนิตมันจะต้องเป็น
1: คือร่วมสร้าง
0: กรีดเลือดมา
1: ทำไปวางใจไปด้วยกันนะคะ
0: ต้องมีสร้าง trusted เหล่านี้ขึ้นมาแบรนดิ้งหลายๆอย่างจะถูกสร้างได้เนี่ยเอาเข้าจริงมันไม่ใช่แค่ยูนิตใดยูนิตแล้วในโลกออนไลน์ตอนนี
1: ้
0: แต่ยกตัวอย่างวันนั้นไปแล้วประทับใจ CIB ก็คือตำรวจไซเบอร์ใช่ไหมคะคือก้าวเข้าไปปุ๊บเนี่ยทุกคนจะใส่เสื้อเดียวกันโลโก้เดียวกันหมดเลยอาจจะเป็นเสื้อยืดบ้างเสื้อโปโลบ้างแต่ทุกคนจะมีโลโก้เดียวกันแล้วก็คุยกันเขาบอกว่าคุณด่านรู้ไหมคะวันนี้มาจากเป็น10หน่วยงานเลยนะเป็น10หน่วยงานย่อยภายใต้เขาแต่นโยบายผู้ใหญ่คือโลโก้เดียวทุกคนเข้ามาจะต้องอัตลักษณ์เดียว มันเหมือนเป็นการสร้างความเขาเรียกมันเป็นเทคนิคของการสร้างแบรนด์แต่จะบอกว่าแบรนด์ที่แข็งแรงบางทีมันก็ขับเคลื่อนจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แล้วค่ะออกไป
1: ค่ะ
0: แล้วก็ความไว้วางใจมันจะถูกสร้างไม่ใช่แค่การทำคอนเทนต์การตรวจสอบข่าวปลอมนั่นคือส่วนหนึ่งจริงๆตัวบุคคลทุกอย่างที่เป็นแบรนดิ้งอะค่ะคือ trusted ทั้งนั้นเลย
1: พอการสร้างความไว้วางใจมองว่าเหมือนเป็น accountability เนาะคือความรับผิดรับชอบของทุกคนจริงๆไม่ใช่แค่ผู้บริหารไม่ใช่แค่หน่วยงานที่ทำด้านภาพลักษณ์องค์กรแต่ทุกๆ action ของคนในองค์กรเนี่ยนำไปสู่ consequence นำไปสู่ผลบางอย่างซึ่งแสดงว่าทุกคนมี accountabilityในงานตัวเอง
0: คิดว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานตอนนี้ที่เป็นออฟฟิเชียลน่าจะมีนะคะอย่างไทยพีบีเอสยกตัวอย่างก็คือกลุ่มเราจะมีโซเชียลไกด์ไลน์อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะมอนิเตอร์เราก็จะมีทีมอนิเตอร์หนึ่งคือบุคคลที่เป็นอัตลักษณ์บุคคลอัตลักษณ์ขององค์กรคืออะไรผู้บริหารพิธีกรผู้ดำเนินรายการแม้กระทั่งเป็นเอาท์ซอร์สนะคะผู้ประกาศข่าว
1: เขาใส่หมวกไทยพีบีเอสอยู่ด้วย
0: ใช่ค่ะคนเหล่านี้จะถูกยกเทียร์ขึ้นไปเป็นคนที่เราไม่ได้ไปนั่งเฝ้าฟีดเขานะคะขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนที่เราต้องใช้โซเชียลลิสติ้งในการดูนะคะพนักงานก็มีค
1: ่ะ
0: ก็ต้องมอนิเตอร์ริงเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นภาพลักษณ์อันนี้ก็คือเป็นโซเชียลมีเดียไกด์ไลน์ที่องค์กรต้องมีแล้วมันก็จะสร้าง trusted ตั้งแต่คือมองเข้าไปแล้วก็ต้องเป็นเมสเสจที่น่าเชื่อถือได้กับตัวบุคคลได้เหมือนกัน
1: พอต่อให้เป็นแพลตฟอร์มส่วนตัวของเราแต่ว่าหมวกหนึ่งที่เราใส่อยู่ด้วยคือเป็นเจ้าหน้าที่ในองค์กรต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วอาจารย์ออฟล่ะคะ
2: ครับเห็นด้วยกับทั้งคุณนุกแล้วก็พี่ต่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเอาสิ่งเดียวจริงๆถ้าเกิดจะต้องทำสิ่งเดียวสำหรับผมนะครับคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเริ่มได้เลยตั้งแต่วันนี้ก็คือการวางระบบในหน่วยงานย่อยของตัวเองครับอันนี้ผมเข้าใจว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะมาจากหลายๆหน่วยงานนะครับผมว่าอาจจะเริ่มจากการคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดใน 2-3 วันนี้มันจะมีข่าวปลอมข่าวบิดเบือนหรือว่าข้อมูลที่ผิดปกติเกิดขึ้นในขอบเขตของหน่วยงานของเราจะจัดการงานมันยังไงถ้าเกิดเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับสาธารณสุขอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดถ้าเกิดเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับการกรมขนส่งก็ได้อ่ะใบขับขี่ปลอม อย่างเงี้ยครับมีการแบ

0: จ้างทำใบขับขี่ปลอมเราจะจัดการกันมันยังไงอันนี้อาจจะเริ่มมองให้มันสิ่งที่เป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นกับเรามันเกิดขึ้นอะไรได้บ้างแล้วลองถามย้อนกลับมาว่าเรารับมือกับมันได้หรือยังถ้ายังควรมีระบบยังไงอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่เราเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ครับถ้าเกิดสิ่งเดียวผมคิดว่าเราควรจะต้องมีระบบและลองซักซ้อมระบบนั้นครับ
1: แต่เสริมนิดนึง
2: ได้เลยค่ะ
1: อาจารย์อีกพูดคือเอ้ยก็ถ้าเกิดหน่วยงานบอกว่าเอ้ยก็ใบขับขี่ปลอมก็ฉันยังไม่เจอเคสเลยอ่ะฉันต้องรอเจอเคสก่อนไหมฉันถึงจะทำหน้าที่นั้นเมื่อกี้ที่อาจารย์แดงพูดไปมันมีพรีบังกับดีบังดีบังเนี่ยคือการเจอข่าวปลอมแล้วเราเข้าไปใช้เครื่องมือนะคะหรืออะไรอันนี้คือต้องเจอเคสก่อนแล้วค่อยไปทำแต่ถ้าคุณไม่เจอเคสคุณสามารถทำพรีบังได้พรีบังก็คือคุณก็คิดว่ามันน่าจะมีโอกาสแหละที่เนียนไม่ปลอมทำโนฮาวขึ้นมาเลยนี่ก็คือการแฟกเช็คในภาพพรีบังและสร้างความน่าเชื่อถือและคนจะเข้าใจว่าคนจะรับรู้เลยว่าอ๋อถ้ามันเจอแบบนี้จริงๆตรงเนี้ยคือที่ที่ตรวจสอบได้ไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์เพราะว่าบางทีอ่ะสิ่งที่มันเป็นข่าวปลอมที่อยู่ในบล็อกชอบมีคำถามหนึ่งค่ะชอบมีคนเวลาไปเวทีเรื่องข่าวปลอมคนชอบมาถามว่าคำถามที่หนึ่งคือเขาจะชอบถามว่าหนึ่งจัดตั้งหน่วยงานทำข่าวปลอมต้องเตรียมตัวอะไรบ้างกับคำถามที่สองคือเขาบอกว่าข่าวปลอมที่คุณตรวจน่ะคุณไปหาเจอมาจากไหนแต่พุ่งตรงว่าฝีตายอ่ะไม่เคยเจอเพราะฝีตายไม่เคยไปคลิกเพจต่างๆเหล่านั้นอัล
2: กอริทึมเรา
1: ทีมงานเราก็บางทีก็ไม่เจ
2: อ
1: แต่บางทีเราต้องสร้างอวตารตัวตนเข้าไปอยู่ใน
2: วังวน
1: ของพวกนี้สองจากผู้บริหารสามเปิดประชาสัมพันธ์เลยอินบ็อกซ์แชทต่างๆส่งเข้ามาได
2: ้
1: การรับแบบนี้มันก็จะเริ่ม
2: ทีบขึ้น
1: ใช่
2: ตัวเชิงรุก
1: อันนี้อาจจะบอกว่าไม่ต้องรอเจอเคสทำเคสขึ้นมาเองแล้วก็พรีบังก็ไปอีกวิธีหนึ่ง
2: ค่ะเห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่แน่ใจมีผู้เข้าร่วมท่านไหนอยากจะมีคำถามหรือแชร์กับผู้เสวนาในวันนี้บ้างไหมคะแต่คิดว่าวันนี้นะคะ
1: มีใครหน่วยงานไหนที่ทำช่วยกระตุ้น
2: ค่ะมีไหมคะหน่วยงานไหนที่เจอข่าวปลอมค่ะค่ะมีหน่วยงานไหนอยากแชร์ประสบการณ์ตรงไหมคะค่ะไม่ได้แล้วค่ะชี้แจงค่ะชี้แจงก่อนเกิดเลยด้วยซ้ำนะคะหรือว่ามีหน่วยงานไหนที่คิดว่าตัวเองอยู่ในประเด็นที่มักเป็นกระแสที่เสี่ยงต่อการเจอข่าวปลอมตลอดเวลาบ้างไหมคะ
1: หรือแม้แต่ความเข้าใจผิดก็ได้นะคะไม่ใช่เรื่องปลอม
2: ใช่
1: เป็นความเข้าใจผิด
2: คนเดิมค่ะมีไหมคะ
1: ไม่เราแลกเปลี่ยนกันค่ะจะได้เราใกล้ชิดกันตรงนี้เลยนะคะไลฟ
3: ์ขออนุญาตแชร์แล้วกันครับ
2: ได้เลยค่ะ
3: ด้วยความที่เป็นธนาคารเราเจอทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแอคเคาท์ปลอมบัญชีปลอมบัญชีม้าเว็บพนันทั้งที
1: ่รวมอยู่ตรงนี้ทุกอย่าง
3: ด้วยความที่จริงๆเราเป็นธนาคารรัฐแต่เรามีพันธกิจโดยเฉพาะก็คือส่งเสริมผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้าลงทุนต่างประเทศลงทุนในประเทศพัฒนาประเทศเราไม่มีไฟเราไม่มี personal finance แน่นอนลูกค้าเราส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคลนะครับแต่มันก็แปลกมากเลยที่อยู่ดีโลโก้เรามันก็จะไปอยู่บนเว็บพนันเว็บพนันรวมถึงบัญชีม้าหลายแหล่ที่ก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วฮิตมากไม่ว่าจะเป็นเปิดกรุ๊ปไลน์แล้วก็ทำเป็น account โอนมา Exim Bank เลขที่บัญชีนี้เช็คไงก็ไม่ใช่บัญชีเราอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่มี personal finance เราก็ทำโดยการหลักๆเลยนะครับก็มีทั้งที่อาจารย์บอกครับทั้ง P กับทั้ง P ทั้งโพสแหละพูดตรงๆเกิดก่อนเกิดเคสหลังเกิดเคสบางทีก็เอารูปผู้บริหารระดับสูงเรา MD เราไปอยู่ไปตั้งเป็นกรุ๊ปด้วยนะฮะแล้วก็มีจอยชื่อครบหน้าครบเหมือนกันเราก็จะใช้วิธีโดยการหลักๆเลยครับก็โซเชียลมีเดียมันก็ไวสุดไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook TikTokพูดตรงๆนะฮะเราก็บอกเลยว่าเราอะไม่ได้มี personal finance ฉะนั้นเนี่ยถ้าใครบอกให้คุณโอนเงินไปที่บัญชี Exim Bank แล้วไปเลขที่บัญชีอันนั้นคือปลอม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: หลักๆเพราะว่ามันเป็นนิติบุคคลฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วที่เป็นบุคคลธรรมดาอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเราก็เจออีกโลโก้เราไปอยู่บนเว็บพนันซึ่งเราก็รู้แหละว่ามันปลอมอยู่แล้วไม่มีการโอนเงินผ่านธนาคารเราอยู่แล้วอันนี้ก็ใช้วิธีพรีครับก็ทำอาร์ตเวิร์กเลยชี้แจงเลยว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะถ้าใครบอกให้คุณไปเล่นเว็บพนันเรื่องของคุณเนอะเราคงห้ามไม่ได้ครับ

0: แต่ถ้าเกิดมีคุณไปจอยเว็บพนันแล้วเขาบอกว่าให้คุณโอนเงินเพื่อจะไปเล่นอะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวข้องกับธนาคารฉะนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งพีแล้วก็โพสต์นะพูดตรงๆมันก็จะเจอเคสอย่างเงี้ยด้วยความที่เป็นธนาคารนะครับมันหนีไม่ได้อยู่แล้ว
1: แล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมคะ
0: ถ้าถามว่า
1: หรือมีซีซั่นของมันไหมคะ
0: ถ้าถามว่าในปัจจุบันน้อยกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว 2-3 ปีที่แล้วที่บัญชีม้าฮิตๆน่ะผมว่าโดนทุกธนาคารก็แข่งกันเลยครับทุกสีก็มีหมดนะฮะสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าสีเขียวขึ้นวนกันเนี่ยหน้าฟีดอ่ะปกติเวลาเราอยู่เราก็ต้องดูพาร์ทเนอร์เราเนาะเราไม่ได้บอกคู่แข่งเรานะฮะแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์สถาบันการเงินเหมือนเราอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นหมดเลยครับอาจจะก็ขึ้นแบงค์นั้นขึ้นแล้วอ่ะของเรามายังก็เตรียมตัวตั้งรับทำไว้เลยครับพอมีปุ๊บเราก็พร้อมเลยประมาณนี้น้องๆที่เป็นกราฟิกเขาก็จะมีอาร์ตเวิร์กพร้อมรอเปลี่ยนข้อความอย่างเดียว
1: เป็นเทมเพลตไว้เลย
0: ใช่ครับ
1: เทคแอคชั่นอย่างรวดเร็ว
0: ใช่ครับ
1: ใช่ๆก็เหมือนว่าเป็นเขาเรียกนะพิสูจน์แล้วตรวจสอบแล้วจริงๆถ้าเกิดข้อมูลพวกนี้ค่ะจริงๆส่งสื่อก็จะเป็นกระบอกช่วยกระจายที
0: แต่มันก็จะมีเคสหนึ่งนะครับอันนี้แชร์ในมุมบางมุมแล้วกันครับบางครั้งอ่ะเอาพูดตรงๆเราก็เจอข่าวปลอมในบางเรื่องแต่มันเจอกับแค่กระแสเดียว
1: ค่ะ
0: บางครั้งเราก็ต้องมาโปรแอนด์คอนเราก็ใช้อย่างที่อาจารย์บอกครับโซเชียลลิสติ้งแล้วก็ซีดดิ้ง
1: ม
0: าเสดเนี่ยบางทีเราก็ใช้ของเราก็มีครับเราก็ใช้ในมุมว่าถ้ามันเกิดแค่กระแสเดียวแล้วมันยังไม่อิมแพคโดยตรงกับตัวองค์กรบางครั้งเราปล่อยนะครับเพราะว่าเรามองว่าบางครั้งการที่เราออกไปแก้ข่าวกับคนคนเดียวที่พูดมันกลายเป็นว่าเราเป็นคนปล่อยเรื่องออกไปในสาธารณะ
1: ใช่หนักกว่าเดิม
0: หนักกว่าเดิมบางทีมันก็ต้องมาโปรแอนด์คอนกันว่าเคสเนี้ยมันแรงกระทบองค์กรหรือยังอะไรประมาณนั้นครับ
2: ประเด็นนี้น่าสนใจมากทางสำนักข่าวที่ทำเรื่อง Verify นะนะคะก็บอกเหมือนกันว่าเขามีกฎเหล็กอันนึงเวลาที่เราเห็นข้อมูลเท็จเห็นข่าวปลอมเขาจะไม่เล่นทุกกันเขาจะต้อง Verify แล้วก็ชั่งน้ำหนักก่อนว่าimpact มันจะขนาดไหนเพราะถ้าเกิดไปเล่นทุกอันก็จะตกอยู่ในเคสนี้ค่ะว่ากลายเป็นช่วยกระจายข่าวปลอมดังนั้นถ้าเกิดรู้แล้วว่ามันปลอมแต่มันไม่ได้นิดหน่อยปล่อยมันไปดังนั้นต้องใช่ใช่ค่ะ
1: อันนี้เรียกว่ามีประสบการณ์เขาเรียกว่ามันจะเป็นไม่ใช่ต้องเพราะว่าคนตามเราเยอะกว่าใช่ไหมคะมันจะมีอันนึงที่ถ้าใน Verify ด้านล่างค่ะมันจะเขียนวิเคราะห์เอาไว้เลยว่าเรื่องนี้มัน impact ไปถึงแค่ไหนเช่นยอดแชร์ไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะได้เป็นตัวคัดด้วยว่าต้อง impact ระดับไหนถึงจะทำแล้ววิธี take action ก็จะไม่เหมือนกันถ้าเกิด impact ระดับไปกระทบแบรนด์สูงวิธีการที่จะทำสร้างความน่าเชื่อถือกลับมามันก็จะมีวิธีอื่น
3: ๆ
1: ตามมามากกว่าแค่ fact check
3: ค่ะแล้วตั้งแต่พี่ทำมาเนี่ยจำนวนเคสน้อยลงบ้างไหมคะหรือว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมคะ
0: เอาจริงมันก็ตามเหมือนที่อาจารย์บอกครับ มันก็มาตามซีซั่นมาตามเทรนด
3: ์
0: มันมาตามนี้แหละครับเราก็เตรียมตัวไว้ได้เลยถ้าถามว่าช่วงที่มันฮิตฮอตตอนนั้นที่โดนทุกธนาคารอย่างเงี้ยคนก็อินบ็อกซ์มาบอกเราเนี่ยแหละครับหลักๆเราก็ต้องเก็บเคสเนอะด้วยความที่เราเป็น two way communication อย่างเงี้ยฮะบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนอาจารย์บอกเลยฮะเราไปตามไม่หมดหรอกแต่เพียงแต่ว่าคนที่เขารู้ว่าตัวตนของเราอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยเขาก็จะตามมา
3: ค่ะ
0: มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่มันจะเกิดแอคเคาท์ปลอมเยอะมากเราไม่ได้บอกแค่ว่าเราธนาคารเราไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะเราถึงขั้นทำอาร์ตเวิร์คเพื่อบอกเลยนะว่าให้วิธีเช็คเลยนะว่า
3: อ
0: ันเนี้ยคือแอคเคาท์จริง
3: ค่ะ
0: ถ้าไลน์ก็ต้องไปดูเนาะว่ามี Verify มีเครื่องหมาย Verify แล้ว TikTok ก็ Verify แล้ว Facebook Verify แล้วเราต้องบอกหมดเลยอะครับว่าสุดท้ายก่อนคุณจะเชื่อค
3: ุ
0: ณ
3: เ
0: ช
3: ื่
0: อ
3: Verify ก่อน1 2 3
0: ครับ
3: ค่ะ
0: มันก็มีหลายเวที่เราจะสื่อสารเนาะเพียงแต่ว่าเราจะหยิบเวไหนมาสื่อสารในช่วงเวลาไหนมากกว่าครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

ขณะนี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองทูตจีนเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

0: ไทยจีนชู AI ห่วงโซ่อุตสาหกรรมลงทุนร่วมนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่า Networking Reception ภายใต้ Thailand China Corporation Expo 2026เมื่อวันที่24กรกฎาคมว่างานดังกล่าวเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจหอการค้าและสมาคมการค้าของไทยและจีนเพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนายจางกล่าวว่าความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนกำลังเดินหน้าเข้าสู่ระยะใหม่ภายหลังการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศได้บรรลุฉันทามติในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านโดยจีนพร้อมผลักดันโครงการรถไฟไทยจีนเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟจีนลาวไทยรวมถึงขยายความร่วมมือในสาขาใหม่เช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดขณะที่ไทยยืนยันการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงและโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องฝรั่งคลั่งที่ก่อเหตุไล่ฟันชาวบ้านและฟันตำรวจขณะเข้าระงับเหตุเสียชีวิตแล้วด้านโฆษกตำรวจระบุคนร้ายฟันตำรวจก่อนจึงต้องใช้กระสุนจริงพันตำรวจเอกพิสิทธิ์มีวิริยกุลผู้กำกับการสน.คลองตันเปิดเผยความคืบหน้ากรณีตำรวจใช้ปืนยิงชายชาวต่างชาติที่กำลังคุ้มคลั่งเอามีดไล่ฟันชาวบ้านภายในซอยพัฒนาการ43เขตสวนหลวงเมื่อวานนี้ว่าล่าสุดได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลตำรวจว่านายบาอาดัมอายุ34ปีสัญชาติฝรั่งเศสเสียชีวิตแล้วระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจหลังถูกยิงเข้าที่หน้าขา2นัดและหน้าท้อง1นัดโดยได้ส่งร่างไปยังนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชันสูตรศพตามขั้นตอนและติดต่อภรรยาคนไทยให้มารับตัวแล้วโดยเบื้องต้นภรรยาไม่ได้ติดใจการเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่และยอมรับว่าสามีคุ้มคลั่งจริงส่วนดาบตำรวจจารุตแย้มสวนผู้บังคับหมู่ปราบปรามซึ่งเป็นหนึ่งในตำรวจที่เข้าไประงับเหตุและถูกมีดฟันบริเวณขาขวาเบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตำรวจสน.คลองตันได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีชายคุ้มคลั่งถือมีดจะทำร้ายชาวบ้านและมีเรื่องต่อยกับคนในซอยโดยระหว่างระงับเหตุตำรวจใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่แล้วแต่หยุดชายคนดังกล่าวไม่ได้ก่อนชายรายดังกล่าวใช้มีดจู่โจมฟันตำรวจได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายตำรวจจึงยิงสวนกลับเพื่อป้องกันตัวพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจเข้าควบคุมเหตุการณ์ตามยุทธวิธีแต่ผู้ก่อเหตุยังคุ้มคลั่งจึงต้องยกระดับการปฏิบัติการด้วยการใช้กำลังระงับเหตุด้วยกระสุนจริงซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ก่อเหตุในส่วนของตำรวจจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญชวนทุกภาคส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นถึง5สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังจึงสนับสนุนการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่1ซึ่งสำนักงานกพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง5สิงหาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการให้มีความเหมาะสมรอบด้านและสอดคล้องกับการบริหารกำลังคนภาครัฐในระยะยาวขณะนี้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วกว่าหมื่นคนสะท้อนความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการกำหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านมาตรการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและยังไม่มีผลบังคับใช้ทางนี้รัฐบาลเชิญชวนข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญจนถึงวันที่5สิงหาคมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: ื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับกฟผ.จัดงาน74พรรษาสายรักจากแม่สู่ลูกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณเขื่อนวชิราลงกรณ์พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569 74พรรษาสายรักจากแม่สู่ลูกระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569ณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นภายใต้ชื่อ74พรรษาสายรักจากแม่สู่ลูกถ่ายทอดผ่านสัญลักษณ์กระสวยแห่งการสืบสารด้วยแนวคิดจากสายใยแห่งความรักความผูกพันและพระเมตตาที่ส่งต่อจากแม่สู่ลูกถักต่อเป็นพระราชปณิธานส่งต่อสู่การสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยผู้นำเกาหลีใต้ประชุม AI ประธานาธิบดีอีแจมายองของเกาหลีใต้เป็นประธานการประชุมสุดยอดปัญญาประดิษฐ์ที่นครซานฟรานซิสโกของสหรัฐโดยร่วมหารือกับผู้บริหารระดับสูงจาก NVIDIA OpenAI Anthropic และ Broadcom รวมถึงยักษ์ใหญ่เกาหลีใต้อย่าง Samsung และ SK Group พร้อมประกาศปฏิญญาซานฟรานซิสโกด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อผลักดันประเทศขึ้นเป็นมหาอำนาจและห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีระดับโลกภายในงานผู้นำเกาหลีใต้แยกพบปะกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเหล่านี้เพื่อกระชับความร่วมมือโดยมีผู้บริหารนักลงทุนและนักวิจัยเข้าร่วมกว่า150คนมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรทางเทคโนโลยีระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐอย่างยั่งยืนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองนะครับ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
4: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น.Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: 14:10 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะก็วันนี้วันเสาร์ค่ะ25 กรกฎาคม 2569เช่นเคยค่ะ2ชั่วโมงเต็มวันนี้นะคะอยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีนะคะทักทายคุณติ้งหน่วยทักทายคุณผู้ฟังด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านบ่ายวันนี้อากาศร้อนเลยนะครับคุณเก
0: ๋
1: อุณหภูมิประมาณ34-35องศาแต่เหมือน40องศายังไงอย่างนั้นผมขี่มอไซค์มาเมื่อสักครู่นี้เหงื่อแตกพลักเลยครับก็วันนี้เองแม้ช่วงบ่ายอากาศจะร้อนแต่ว่าช่วงเย็นต้องระวังฝนนะครับกทม.วันนี้จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยก็ห่วงนี้ก็มีฝนตกลงมาก็เป็นห่วงที่ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของการรับมือนะกับห่วงของภาวะที่เรียกว่าเป็นช่วงของฝนที่ตกหนักบางแห่งแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที
0: ่
1: แถวแถวภาคตะวันออกด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขากันด้วยนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมีหลายเรื่องให้ติดตามนะคะแล้วก็อยากให้คนไทยได้ชวนร่วมลุ้นไปด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยในส่วนของทางด้านนะคะยูเนสโกเห็นว่าเขาจะมีวาระในเรื่องของการพิจารณาพระบรมธาตุเจดีย์ขึ้นเป็นมรดกโลกวันนี้ด้วยนะคะเห็นทางจังหวัดเองเนี่ยก็บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะอย่างวันนี้เนี่ยบรรยากาศที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคุณผู้ฟังโอ้โหการเตรียมตัวที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะมีการเตรียมพื้นที่สำหรับการที่จะร่วมฉลองนะในพระบรมธาตุเจดีย์เข้าสู่การเป็นมรดกโลกด้วยค่ะโดยช่วงเช้าเนี่ยเขาก็มีจัดนะคะพิธีอุปสมบทภายในพระวิหารหลวงแล้วก็ส่วนภายนอกเนี่ยก็จะมีประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยโอ้โหเข้ามาเดินเที่ยวชมภายในวัดแสดงความดีใจในการจะเข้าสู่เป็นมรดกโลกด้วยนะคะคือหมายความว่าพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเนี่ยจะเป็นหนึ่งในหมุดหมายสถานที่สำคัญระดับโลกเลยนะในฐานะมรดกโลกเลยแล้วก็เป็นพื้นที่สำคัญที่ต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเข้มงวดในมิติต่างๆด้วยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยการประชุมคณะกรรมการยูเนสโกนะคะที่ปูซานที่เกาหลีใต้ค่ะเขามีการแจ้งด่วนมาที่ฝ่ายไทยเลยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งมีทางคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีทางคุณสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยแล้วก็คณะด้วยนะคะก็มีการแจ้งมาว่ามีการเลื่อนวาระการพิจารณาพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชนะคะคือไปมาคือเลื่อนให้เร็วขึ้นนะคะมาเป
1: ็
0: นเวลา15:00 นของวันนี้นะคะแต่เดิมเนี่ยวาระเนี่ยจะอยู่วันที่26 กรกฎาคมนะคะอ่ะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะคะแล้วก็ร่วมฉลองกันด้วยนะคะ
1: ก็เรียกว่าเป็นพระบรมธาตุที่มีความสำคัญนะครับในฐานะปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ประดิษฐานของพระอัฐิของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นความเชื่อของชาวพุทธก็ถือว่าเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองก็เรียกว่าเป็นศูนย์รวมศรัทธาสูงสุดของชาวใต้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับสถานที่ดังกล่าวและก็จากการไปศึกษาก็พบว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาเป็นพันปีเลยโดยเฉพาะเจดีย์ที่เป็นเจดีย์รูปทรงระฆังคว่ำทรงลังกาอันนี้ก็ถือว่าสะท้อนถึงอัจฉริยะสถาปัตยกรรมในยุคสมัยนั้นเลยทีเดียวครับก็เรียกว่างดงามสมคุณค่าควรจะรับการพิจารณาเป็นมรดกโลกครับก็บ่าย 3 โมงวันนี้ลุ้นไปพร้อมๆกันนะว่ายูเนสโกจะประกาศให้ชาวนครศรีธรรมราชได้ชื่นอกชื่นใจไปพร้อมกันหรือเปล่าครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็รอฟังข่าวดีด้วยนะคะแล้วก็ร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะนับถอยหลังกันนะคะส่วนใครตามเรื่องของเหตุการณ์นักท่องเที่ยวอิตาลีนะคะที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใส่คนไทยนะคะที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถไฟฟ้า BTS เนี่ยวันนี้มีหลายมุมมองเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยทางสถานทูตของอิตาลีเนี่ยก็มีการออกเป็นหนังสือนะคะออกมาขอโทษคนไทยแล้วด้วยนะคะขนาดเดียวกันเนี่ยมีคนถามว่าเอ๊ะกรณีเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะที่ทำใส่คนไทยแบบนี้เนี่ยสามารถจะเอาผิดได้หรือเปล่าวันนี้มีทางโฆษกตำรวจนะคะออกมาให้ข้อมูลสำหรับเรื่องนี้ด้วยค่ะ
1: ครับก็เรียกว่าอันนี้เองเป็นกรณีดราม่าจากเยาวชนชาวอิตาลีที่มาทัศนศึกษาแล้วก็ส่งเสียงดังรบกวนผู้โดยสารบนรถไฟฟ้า BTS สถานีสีลมนะครับแล้วก็เป็นการปะทะคารมกันระหว่างผู้โดยสารชาวไทยที่ถ่ายคลิปไปแล้วก็ตักเตือนนักท่องเที่ยวไป

0: แต่ว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นพูดจาเหยียดหยามพูดจาดูหมิ่นนะครับก็ทางการอิตาลีก็มีการออกแถลงการขออภัยอย่างสูงต่อชาวไทยแล้วนะครับและก็ประณามพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของเยาวชนกลุ่มนี้อย่างถึงที่สุดและก็ยืนยันว่าคนอิตาลีเนี่ยไม่ใช่คนที่เสียงดังวายแบบนี้อย่าเหมารวมทั้งหมดนะครับเพราะว่าชาวอิตาลียังคงชื่นชมในวัฒนธรรมความสุภาพและก็การให้เกียรติผู้อื่นในสังคมไทยก็หลังจากนั้นได้เห็นตัวแทนของกลุ่มเยาวชนทั้ง4คนครับอัดคลิปวิดีโอแสดงความเสียใจยกมือไหว้และก็พูดคำว่าสวัสดีขอโทษคนไทยรวมถึงวัฒนธรรมไทยอย่างเป็นทางการเลยนะครับและก็ยอมรับว่าคนที่พูดหนึ่งในกลุ่มนั้นน่ะที่บอกว่าเรามาประเทศคุณเนี่ยเอาเงินมาให้น
1: ะ
0: ขนเงินมาให้นะครับซึ่ง
1: อันนี้เป็นประโยคสำคัญเลยนะ
0: ใช่ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเจ็บใจไม่น้อยนะครับเพราะว่าหนึ่งในกลุ่มนั้นก็ยอมรับว่าเงินไม่สามารถซื้อความเคารพนับถือได้และรู้สึกเสียใจที่ล่วงเกินคนไทยก็คงจะหมายถึงคนที่พูดว่าเรามาประเทศยูเนี่ยเอาเงินมาให้ยูนะก็อันนี้เองครับเป็นคำชี้แจงล่าสุดจากเยาวชนที่ตอนนี้เห็นว่าจะถูกส่งตัวกลับประเทศอิตาลีโดยเร็วที่สุดเลยครับเก
1: ๋เดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันนะคะเพราะว่ามีหลายแง่มุมจริงๆนะคะสำหรับเรื่องของการคุยเรื่องนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเยาวชนที่ออกมาขอโทษด้วยที่บอกว่าเป็นตัวแทนของวัยรุ่นของอิตาลีนะคะก็ออกมาขอโทษหลายคนเลยทีเดียวค่ะสำหรับมุมมองสำหรับประเด็นนี้เดี๋ยวกลับมาคุยกันแต่ว่าเรื่องแรกนะคะขอหยิบยกประเด็นเรื่องของภาษีสหรัฐมาคุยหน่อยนะคะเ
0: พรา
1: ะว
0: ่าทรัมป์คัมแบ็คใช่ไหมคุณเก
1: ๋เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็ทางทรัมป์ก็ต้องบอกว่าใช้มาตรการนะคะภายใต้มาตรา301แล้วก็มีการเรียกเก็บภาษีเนี่ยในประเทศถึง60ประเทศบางประเทศก็ได้ 10% นะคะบางประเทศเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่ม 12.5% แล้วไทย
0: หนึ่งในนั้นเลยครับคุณเก๋
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมเราถึงเจ็บหนักกว่าเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและก็กัมพูชาใช่ไหมเขาไม่โดนนะประเทศไทยครับตอนนี้ถือว่าเจอแจ็คพอตกำแพงภาษีนำเข้าถึง 12.5% อ่วมสุดในภูมิภาคครับก็เรียกว่ามีคำถามตัวโตๆว่าทำไมไทยเราถึงเจ็บหนักกว่าเพื่อนบ้านและทีมเศรษฐกิจของเราเดินเกมพลาดชักช้าหรือเปล่าเรื่องนี้เองก็มีดราม่าสนั่นวงการครับคุณเก๋เพราะว่ากระทรวงการคลังก็ออกมาบอกแบบชิวๆว่าจะเย็นๆนะ GDP ปีหน้ายังโตได้อีก 2.5%ภาษี 12.5% ของทรัมป์ตามมาตรา301ยังไม่กระทบการส่งออกของไทยครับคุณเก๋
1: ค่ะเดี๋ยวไปวิเคราะห์กันนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะว่าในมุมมองนะคะให้นักวิชาการประเมินหน่อยนะคะว่ามีผลกระทบมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันจะมีเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องเร่งทำอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่ามีหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรตินะคะกับทางรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะคะอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์นะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดี
0: ครับ
2: สวัสดีครับคุณหนุ่ยครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะให้อาจารย์ประเมินหน่อยได้ไหมคะสำหรับภาษีในครั้งนี้ค่ะถ้าอาจารย์ประเมินเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันจะมีมากน้อยขนาดไหนอย่างไรคะ
2: อ๋อครับก็เป็นปฏิบัติการของทรัมป์ที่เรียกว่าเล่นไม่เลิก
0: คร
1: ับ ค่ะ
2: นะครับที่เล่นไม่เลิกเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อไม่สามารถเก็บภาษีไอ้ reciprocal tariff นะฮะที่เขาเริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษาของปีที่แล้วนะฮ
1: ะ
2: แล้วในสุดศาลสูงก็ตัดสินว่าไม่สามารถเก็บได้ตอนนั้นเราโดนไป 19%
0: ใช่ครับ
2: นะฮะฉะนั้นเมื่อเก็บไม่ได้เป็นไงครับทรัมป์ก็มามุก2ก็คือหันไปหากฎหมายที่มีชื่อว่า Trade Act ปี1974ในมาตรา122นะฮ
1: ะ
2: ว่าสหรัฐอเมริกายังสามารถเก็บภาษีจากทั่วโลกได้ในอัตรา 10% แต่ว่าไม่เกิน150วันหรือว่าประมาณ5เดือนซึ่งมันได้สิ้นสุดไปนะครับเมื่อเที่ยงคืนของเมื่อคืนนี
1: ้
2: ฉะนั้นเมื่อเป็นยี่ป้าปีครับทรัมป์ก็ต้องการที่จะเก็บภาษีต
1: ่
2: อเมื่อต้องการเก็บภาษีต่อก็เลยงัดเอามาตรา301ของกฎหมายฉบับเดียวกันนี่แหละนะฮะมาเล่นงานประเทศต่างๆประมาณทั้ง60ประเทศด้วยกันซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วย
1: ค่ะ
2: นะว่าคุณใช้ forced labor คุณใช้แรงงานที่ไปขู่เข็นเอาเปรียบกำลังแรงงานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกำลังแรงงานที่ผลิตในประเทศของคุณเองหรือว่าที่ผลิตจากสินค้าวัตถุดิบต่างๆที่คุณนำเข้ามา
1: ค่ะ
2: นะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะอันนั้นคือข้อหาของผู้แทนยัน

0: นะเรียกว่ายูเอทีอาร
1: ์
0: นะครับแล้วก็จะเห็นเลยว่าสิ่งแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยนะฮะถ้าเราลองมาตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นเลยว่านี่คือการเปิดเผยถึงบุคลิกของทรัมป์ที่เด่นชัดในหลายๆเรื่อง
2: ครับ
0: ประการแรกคืออะไรครับคือทรัมป์ชอบกินฟาสต์ฟู้ด
2: โอ้
0: ชอบกินแฮมเบอร์เกอร์ถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกัน
2: ครับ
0: เพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้การใช้คำว่าฟอร์ดเลเบอร์เนี่ยมันเล่นงานทั้ง60ประเทศเนี่ยฉะนั้นจริงๆไม่น่าแปลกใจว่าทำไมประเทศต่างๆที่เข้าเห็นว่าเข้าเองเนี่ยอยู่ในด่านหน้าของการปกป้องสิทธิมนุษยชนปกป้องกำลังแรงงาน
2: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์ก็ดีออสเตรเลียก็ดีแล้วก็ประเทศต่างๆอีกเยอะแยะมากมายก็ออกมาด่าหน้ากันเลยบอกว่าไอ้คุณมาเล่นงานด้วยกฎหมายข้อนี้นะครับนะคือนอกจากทำให้เขาต้องเสียภาษีเพิ่มมากขึ้นเช่นในอัตรา 12.5% หรือบางชาติก็โดน 10% นี่นะ
2: ครับ
0: แล้วคุณยังไปฉีกหน้าเขาอีกฉีกหน้าก็คืออะไรก็คือคุณไปกล่าวหาว่าเขาใช้แรงงานบังคับไงฮะ
1: ใช่ใช่
0: นะครับดังนั้นมันเสียหายหลายมิติไม่ใช่มิติเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องภาษีอย่างเดียว
2: คร
0: ับ ยังมิติในแง่ของการทูตหรือว่าชื่อเสียงหรือว่ากิจภูมิทางสากลของตัวเองด้วย
2: ใช่ครับ
0: ตอนนี้มันก็เลยบ่มเพาะความไม่พอใจไปอย่างกว้างขวางเลยนะฮะ
1: หลายประเทศไม่พอใจใช่ไหมคะอาจารย์
0: นะครับอย่างมากมายเลยนะเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้จะถูกต่อต้านอย่างหนักนะฮะแล้วก็ตอนนี้ที่ต่อต้านมันมากกว่าใน2เรื่องที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เรื่องแรกนะครับก็คือไอ้ภาษีต่างตอบแทนที่เขาใช้มาตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพราะตอนนั้นเนี่ยมันใช้กับประเทศต่างๆแล้วเนี่ยมันมีอัตราภาษีที่ลดหลั่นกันไปไงฮะบางชาติโดนน้อยบางชาติโดนมากไอ้ชาติโดนน้อยๆก็ค่อนข้างจากเงียบๆอย่างสิงคโปร์เนี่ยงวดนี้ออกมาโวยวายหนักเลยนะงวดที่แล้วเขาโดนแค่ 10%
2: ครับ
0: ชาติอื่นๆโดนยันญี่ปุ่นโดน 15% EU โดน 15% นะครับแล้วก็ไทยโดน 19% บางชาติสูงกว่า 20% นะเป็นไงครับแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยโดนแค่ 10%
2: ใช่
0: เพราะอะไรครับเพราะสิงคโปร์นี่ขาดดูกันช้าแก่อเมริกาต่อเนื่องกันมาไม่รู้สมัยแต่ไหนแต่ไรแล้ว
2: ครับ
0: นะครับเขาไม่ได้เกินดูกันช้าแก่อเมริกาเลยนะฮะแต่งวดนี้เขาโดนไป 12.5% เท่าไหร่เขาก็เลยออกมาโวยวายอย่างหนักเลยนะครับนะว่าเอ๊ะทำไมคุณไปเล่นใหญ่เขาอย่างนั้นทั้งที่เขาต่างหากที่ขาดดีเงินช้าแก่คุณนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากคุณไม่เก็บคุณไม่เก็บภาษีเขาเพิ่มแล้วคุณจะต้องชดเชยให้เขาที่ทำไปเพราะคุณเกินดีเงินช้าแก่เขาไง
2: ครับ
0: เพราะว่าอเมริกาไปเล่นงานชาติต่างๆทั่วโลกก็ไปกล่าวหาแล้วว่าชาติต่างๆทั่วโลกเนี่ยเกินดีเงินช้ากับตัวเองมากที่ทำให้อเมริกาเนี่ยขาดดีเงินช้าถึงปีละ 1.2 ล้านเหรียญเช่นปีที่แล้วนะว่าตัวเองไม่ได้รับความชอบธรรมนะ
2: แล้วทำไมกัมพูชาถึงได้รับการจัดเก็บน้อยกว่าไทยแล้วครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับไทยจีนเวียดนามสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้กับเราเลยครับอาจารย์ครับ
0: อันนี้ก็คง ต้องไปไล่เรียงดูนะครับว่ามีไอ้ทรัมป์มีความในใจยังไง
2: นั่นน่ะสิครับ
0: แต่มันเกิดจากการที่เขามาจะพยายามเป็นเท่ามารีราชนะฮะตอนที่ประชุมกันที่กัวลาลัมเปอร์นะฮะประชุมอาเซียนซัมมิตนะฮ
1: ะ
0: ปีที่แล้วเนี่ยคุณหนุ่ยคุณเก๋คุณจำได้ว่าเขามาแล้วก็ต้องการให้ไทยจับมือกับกัมพูชาไงฮะ
2: ใช่ใช่
0: ฮะแล้วอุตสาห์เซ็นเซอร์อะไรต่างกันแล้วในสุดแล้วเป็นไงครับจนป่านนี้ทุกอย่างมันก็ยังไม่ลงตัวใช่ไหมครับนะมันก็เลยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าว่าอาจจะเป็นเรื่องอื่นด้วยนะครับนะ
2: หรือว่าเรื่องที่ท่านอนุทินไปร้องเทียนหมีมี่อันนี้ไม่เกี่ยวหรือเปล่าครับ
0: เรื่องเทียนหมีมี่เหรอครับ
2: ครับอาจารย์ว่ามีส่วนไหมหรือไม่เกี่ยว
0: อาจจะเกี่ยวทางอ้อม
2: โอ้ทางอ้อมนะครับ
0: เพราะอะไรครับเพราะว่าผมบอกได้เลยว่าไอ้การเก็บภาษีแล้วรอบใหม่เนี่ยนอกจากซ้ำต้องการแก้เกมนะฮะทั้งต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าตัวเองไม่ได้เป็นฝ่ายแพ้ในเกมภาษีนี
2: ้
0: นะไม่ได้ด้วยเลขคนใช้ก็เอาด้วยคนได้นะครับนะอย่างที่ทำอยู่ขณะนี้นะครับนะแต่ว่าไอ้ข้อหาการใช้แรงงานบังคับเนี่ยนะแม้ว่าบางชาติเนี่ยไม่ได้มีการใช้แรงงานบังคับโดยตรงนะฮ
1: ะ
0: ไม่น่าจะโดนข้อหานี
1: ้
0: แต่เขาก็กล่าวหาคุณเนี่ยว่าคุณไปนำเข้าสินค้าบางอย่างมาจากจีนและจีนนั้นมีการอาจจะมีการใช้แรงงานบังคับเช่นแถวซินเจียงแถวอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมฮ
1: ะ
0: อย่างที่จีนมักจะถูกกล่าวหามาตลอดใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นกล่าวได้เลยว่าไอ้กฎหมายฉบับนี้เป้าหมายหลักๆประการหนึ่งก็คืออะไรครับก็คือการวางสนุกจีนนะฮะก็คือทำให้จีนเนี่ยมีอุปสรรคในการส่งออกไปสู่ชาติต่างๆที่จีนค้าขายด้วยทั่วโลกเนี่ยมากน
1: ะ
0: เพราะในช่วงที่ผ่านมาถ้าคุณเจ๋คุณหนุ่ยคุณคงจำได้นะฮะว่าการค้าระหว่างจีนกับอเมริกามันลดถอย

0: อ่อนไปอย่างมากนะปีที่แล้วติดลบไปตัวเลข2หลักเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าจีนเนี่ยกลับไปขยายการค้ากับทั่วโลกนะอย่าง6เดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยจีนส่งออกไปทั่วโลกเนี่ยขยายตัวต้อง 17% กว่า
2: ค่ะค่ะ
0: และนำเข้าจากทั่วโลกเนี่ยก็เพิ่มถึง 26% แต่ว่าไปค้ากับอเมริกาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยก็คือไม่ได้กระเตื้องตัวขึ้นเลย
2: ค่ะ
0: นะฉะนั้นเมื่อไปยึดเองครับอเมริกาก็มองว่าเอ๊ะเนี่ย

0: ได้ทั้งที่ลดทอนการค้าขายอเมริกาเพราะอะไรครับเพราะว่าจีนย้ายฐานการผลิตไปสู่ประเทศเหล่านั้นหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: หรือว่าอะไรครับหรือว่ามีการส่งออกเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆส่งออกสินค้าวัตถุดิบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆไปสู่ประเทศเหล่านั้นหรือเปล่าแล้วก็ไอชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้หรือว่าสินค้าออกของจีนที่ส่งออกไปสู่ประเทศเหล่านั้นเนี่ยเจอข้อหาการใช้แรงบังคับหรือเปล่า
1: อาจารย
0: ์เห็นไหมฮะ
1: ค่ะค่ะ
0: เพราะไอ้ตัวแปรตัวนี้น่าจะเป็นมีน้ำหนักมามากกว่าเพื่อนนะครับ
1: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับมาดูในส่วนของไทยเนี่ยค่ะถ้าประเมินในส่วนของไทยนะคะมันจะมีอุตสาหกรรมอะไรที่จะต้องจับตามองแล้วมันจะมีผลกระทบยังไงกับไทยไหมคะไทยจะเสียเปรียบคู่แข่งหรือไม่อย่างไรคะที่มีภาษีอยู่ที่ 12.5% เนี่ยค่ะ
0: อ๋อครับผมว่าความเสียเปรียบได้เปรียบมันคงไม่ได้แตกต่างไปจากไอ้กฎหมายในช่วงที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: แล้ววันนี้อาจจะดีขึ้นนิดหน่อยด้วยซ้ำไป
1: อ๋อค่ะ
0: นะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าชาติที่โดน 12.5% มันไม่ได้มีเฉพาะไทยไงแต่ว่าในอาเซียนเนี่ยแล้วคู่แข่งสำคัญที่สุดของเราก็คือเวียดนามก็เจออาจจะเดียวกันฟิลิปปินส
1: ์
0: ใช่ไหมครับแล้วก็สิงคโปร์ด้วย
2: ใช่ครับ
0: นะแค่นั้นไม่พอครับชาติที่เป็นคู่ค้าของเรานะครับมากๆและเข้ามาลงทุนในไทยมากๆเนี่ยเช่นจีนก็ดีญี่ปุ่นก็ดีเกาหลีใต้ก็ดีโดน 12% 12.5% กันทั่วหน้าเลยนะซึ่งมันเป็นงี้ปั๊บมันคงไม่กระทบต่อซัพพลายเชนมากเพราะว่ามันไม่สร้างความได้เปรียบเสียเปรียบกันในแง่พอว่ากฎหมายฉบับที่แล้วเนี่ยนะครับจีนเนี่ยโดนเข้าไปสุดเพราะอะไรครับเพราะจีนเนี่ยโดนเข้าไปโหบางช่วงเนี่ยเป็น 100% เลยใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ต่อมาแม้ว่าจะลดลงมาก็ยังส่งถึง
2: 30%
0: ฉะนั้นมันก็เลยทำให้จีนเองเนี่ยเป็นไงครับเข้าเลยจำเป็นต้องไปอาศัยต้องไปค้าขายกับชาติอื่นเพิ่มมากขึ้นนะครับจำเป็นต้องไปลงทุนในชาติต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเป็นไงครับพอชาติต่างๆเหล่านั้นค้าขายกับจีนเพิ่มมากขึ้นหรือว่ารองรับการลงทุนจากจีนเพิ่มมากขึ้นก็ส่งออกไปที่อเมริกาเพิ่มมากขึ้นใหญ
1: ่
0: ฉะนั้นคุณเจ๋คุณหนุ่ยอยากได้แปลกใจว่าทำไมการค้าของเรากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันพุ่งทะยานเลยตั้งแต่ที่เราเจอไอ้ภาษีตอบโต้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
2: คร
0: ับ และแทนที่จะหดตัวเหมือนที่อเมริกาค้ากับจีนนะฮ
1: ะ
0: ของเราเนี่ยกลับแผลขยายตัวเป็นตัวเลข2หลักและ2หลักในระดับสูงด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเพราะว่ามันมีความลักลั่นของอัตราภาษีอย่างที่ผมกล่าวถึงนี่ไงแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วตอนนี้ทั้งจีนทั้งไทยเจอแน่ตาเดียวกันญี่ปุ่นก็เจอตาเดียวกันเกาหลีคือชาติหลักๆที่เข้ามาลงทุนในอีเทอร์ซีบอร์ดเราเนี่ยใน EEC ของเราเนี่ยเจอเหมือนกันเลยทั่วหน้ากันเลยนะครับ
1: แล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้านี้ด้วยไหมคะอาจารย์ที่มีข้อมูลว่าทางสหรัฐเองเนี่ยเขาก็ยกเว้นสินค้าไทยกว่า 2,120 รายการด้วย
0: อันนี้จะผมว่าเขาคงไม่ได้ยกเว้นเฉพาะเราอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะอะไรครับมันจะมีสินค้าอยู่หลายกลุ่ม
1: ค่ะ
0: ที่เขาไม่เก็บภาษีนะฮ
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าเก็บแล้วมันจะกระทบต่อสหรัฐอเมริกาตัวอย่างเช่นอะไรครับกลุ่มพลังงานกลุ่ม LNG กลุ่มแก๊สธรรมชาติกลุ่มปุ๋ยนะครับกลุ่มพวกยาเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับหรือแม้แต่กลุ่มอาหารนะกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่มันคงเข้าข่ายอยู่ในเป็นทันรายการที่อเมริกาเขาลดให้เราแต่เขาไม่ได้ลดให้เราชาติเดียวไงเขาลดทั่วไปหมดแหละเพราะสินค้าเหล่านี้ถ้าเผื่อว่าทรัมป์กับทีมงานไปเก็บภาษีแล้วเนี่ยผู้ที่แบกรับภาระก็คือผู้นำเข้าในสหรัฐอเมริกาและผู้นำเข้าในสหรัฐอเมริกามันก็จะผลักภาระไปให้แก่ผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาไงฐานคะแนนเสียของอเมริกาก็สั่นของทรัมป์ก็สั่นคลอนได้ใช่ไห
1: ม
0: ของรีพับลิกันก็สั่นคลอนได้ใช่ไหมครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่ฉะนั้นมันไม่ได้เฉพาะในกลุ่มที่ผมกล่าวถึงนะอย่างไทยเราก็อาจจะได้บางส่วนที่เป็นอะไรครับเป็นพวกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับนะพวกเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายนี่นะฮะพวกอะไรที่เกี่ยวกับไอทีเนี่ยเพราะไอสินค้าเหล่านี้มันไม่ใช่สินค้าที่ผู้ประกอบการหรือว่านักลงทุนไทยเป็นผู้ลงทุนในตรงไงจำนวนมากเนี่ยมันมาจากสหรัฐอเมริกาหรือว่ามาจากชาติที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาที่มาลงทุนในไทยใช่ไหมครับแล้วก็ส่งออกไปที่อเมริกาฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณไปเก็บภาษีกลุ่มเนี่ยมันก็เหมือนกับหยิกและเจ็บเนื้อใช่ไหมครับก็คือไปเก็บภาษีจากพวกเดียวกันเองนะแล้วบางบริษัทมันก็อาจจะมีอะไรครับเป็นฐานเงินเป็นถุงเงินให้แก่พรรคของรัฐบาลด้วยนะครับอยู่เบื้องหลังนี่นะครับมันก็อาจจะมีการเจรจากันมีการพูดคุยกันใช่ไหมฮะฉะนั้นมันก็จะมีสินค้ากลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งก็มีจำนวนมากพอสมควรนะฮะที่ไม่เข้าข่ายในการใช้ไอ้ภาษีอัตราใหม่ก็คือ 10% กับ 12.5%
1: ค่ะอาจารย์แต่ว่านักลงทุนเองเนี่ยอย่างผู้ประกอบการเขาเป็นห่วงประเด็นสำคัญอีกหนึ่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกำลังการผลิตส่วนเกินเนี่ยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนกับสหรัฐเขา

0: อยู่ระหว่างในการกำหนดรายละเอียดใช่ไหมคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะกำหนดรายละเอียดเนี่ยออกมาเป็นในลักษณะไหนมันอาจจะนำไปสู่ในเรื่องของมาตรการในการเก็บภาษีเพิ่มเติมตรงนี้อาจารย์มองยังไงอะคะ
1: เพราะว่าไอ้กำลังการผลิตส่วนเกินมันก็อาจจะเป็นพูดถึงว่าเราเองเนี่ยมีการไปดั้มตลาดชาวบ้านเขาน
0: ะ
1: หรือว่ารับสินค้าราคาถูกจากประเทศคู่ค้าบางชาติแล้วเราก็มาดั้มตลาดเขาเนี่ยนะครับน
0: ะ
1: ครับอันนี้ก็อาจจะถูกกล่าวหาได
0: ้น่าห่วงไหมคะประเด็นนี้
1: ก็น่าห่วงในระดับหนึ่งแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่น่าห่วงคืออะไรครับ
0: ค่ะ
1: คือเราติดบัญชีดำว่าด้วยการปลูกปั่นค่าเงินด้วยไงก็หาว่าประเทศไทยเนี่ยทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนตัวเกินจริงตอนนี้มันก็จะกำลังจะวิ่งไปหา3.5 บาทแล้วใช่ไหมครับน
0: ะ
1: การที่ค่าเงินของเราอ่อนตัวเกินจริงมันก็สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ส่งออกไงทำให้สินค้าออกที่เราส่งออกไปที่อเมริกาเนี่ยมันก็จะมีราคาถูกลงใช่ไหมครับเพราะว่าอเมริกาเดิมใช้เงิน3.8 บาทมาซื้อของเราได้$1ใช่ไหมครับนะใช้$1มาซื้อของเราได้3.8 บาทแต่ตอนนี้มันใช้$1เท่าเดิมมันซื้อของได้ตั้งเกือบ35 บาทอ่ะใช่ไหมครับของเราถูกลงเนี่ยฉะนั้นแล้วกระทรวงการคลังเขาก็ยังมีหน่วยงานตรวจสอบสองเรื่องนี
0: ้
1: แต่เขายังไม่ได้กล่าวหาว่าเราปลูกปั่นค่าเงินโดยตรงนะฮ
0: ะ
1: แต่เขาขึ้นบัญชีดำเราว่าเราเอง
0: อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
1: อยู่ในข่ายฉะนั้นไอ้เรื่องเนี่ยผมว่าน่าเป็นห่วงไม่น้อยไปกว่าไอ้เรื่องกรณีของไอ้กำลังการผิดส่วนเกินนะฮะนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันถ้ามันโดนเล่นงานในข้อหานี้แล้วเนี่ยเพราะว่ามันจะเห็นได้ชัดไงว่าหน่วยงานที่ดูแลนโยบายการเงินเนี่ยมีการเข้าไปดูแลค่าเงินบาทยังไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เช่นไปเทคนะครับไปทำให้บาทเนี่ยอ่อนค่าลงด้วยวิธีการไหนก็ตามแม้แต่การดำรงอัตราดอกเบี้ยในประเทศต่ำๆนี่นะฮะนะครับแบบที่มีการดำเนินการอยู่เนี่ยเขาก็กล่าวหาไงว่าอัตราดอกเบี้ยมันต่ำมากมันก็เลยทำให้เงินไหลออกมากใช่ไหมครับเพราะเงินบาทมันไหลออกมากมันก็ต้องไปไล่ซื้อดอลลาร์มีการเทขายเงินบาทเงินบาทมันก็อ่อนค่าลงนะฉะนั้นเขาจะกล่าวหาว่าเราว่าเรามีการไปดำเนินการในการใช้นโยบายการเงินซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยไปทำให้ค่าเงินอ่อนค่าเกินจริงหรือเปล่าฉะนั้นไอ้ข้อเนี่ยเป็นอีกข้อหนึ่งที่เราต้องระวังนะครับเพราะเราจะเจอเข้าไป2 เด้งไงฮะเด้งแรกก็คือผ่านเรื่องการค้าโดยตรงเช่นกำลังการผิดล้นเกินอย่างที่คุณเจ๋ตั้งข้อสังเกตมาสักครู่เนี่ยแล้วยังอาจจะมาเจอปัญหาเรื่องการเงินด้วยเรื่องการเงินด้วยนะครับ
0: สองโจทย์ใหญ่นะอาจารย์ฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการในการแก้ไขรวมไปถึงการเจรจาอุทธรณ์หรือว่าจะต้องยกระดับกับสิ่งที่กำลังกังวลกันอยู่ณขณะนี้2-3 ข้อนะคะอาจารย์ต้องทำยังไงดีคะอาจารย์
1: ผมว่าข้อแรกเลยก็คือว่าเราต้องสร้างพลังรวมหมู่ของอาเซียนให้เข้มแข็ง
0: ค่ะ
1: มันจะมีวิธีเพราะตอนนี้อาเซียนมันแตกกับสารท่านเซนมากมันขัดแย้งกันไปทั่วไปหมดใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: นะครับฉะนั้นถ้าคุณไม่มีพลังรวมหมู่นี้คุณจะไปต่อรองกับใครได้ใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามีการร่วมมือกันอย่างจริงจังเพราะอะไรครับเพราะอาเซียนมันเป็นแหล่งยกมันเป็นแหล่งรองรับการย้ายฐานการผิดไง
2: ครับ
1: ไม่ว่าเป็นการย้ายฐานการผิดจากจีนก็ดีจากญี่ปุ่นจากเกาหลีจากไต้หวันเนี่ยมาอาเซียนกันทั้งนั้นอ่ะนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อไปนี้แล้วถ้าคุณยังขัดแย้งกันเองทะเลาะกันเองนะครับต่อสู้ฟาดฟันกันเองนะแน่นอนพลังอำนาจทางอำนาจทางการต่อรองของคุณเนี่ยนะครับมันจะไม่อ่อนแอเฉพาะเรื่องการเมืองเรื่องความมั่นคงอย่างเดียวมันจะอ่อนแอมากในเรื่องของเศรษฐกิจด้วย
2: โอ้ครับ
1: นะครับแล้วตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเขาใช้วิธีการแบ่งแยกระบบปกครองก็คือเขาไปเก็บภาษีบางชาติเนี่ยน้อยกว่าคุณใหญ
0: ่
1: เพื่อแสดงให้เห็นนะว่าคุณเองเนี่ยเป็นไงครับเหมือนกับคุณถูกลงโทษใหญ่ๆอ่ะถึงแม้ว่าชาติอื่นก็โดน 12.5% ด้วยก็เช่นกันใช่ไหมครับ
0: นะ
1: ครับฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นรุ่นแล้วแต่เป็นเรื่องที่เป็นต้องไปขบคิดด้วยกันทั้งสิ้นว่าเราจะแก้เกมยังไง
2: ใช่เราควรจะวิ่งไปจับมือกับใครก่อนดีครับอาจารย์เพราะว่าอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยอาจจะพอต้านไหวหรืออาจจะต้องดึงมหาอำนาจขั้วไหนมาเป็นแบ็กอัพอีกหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
1: ผมว่าเราต้องบริหารมหาอำนาจทุกชาติเนี่ยให้ลงตัวให้ได้จุดสมดุลสมดุลเราต้องเล็งเห็นเลยว่าตอนนี้นโยบายการทูตของเราเนี่ยเราเป็นฝ่ายตั้งรับหรือเราเป็นฝ่ายรุก
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะอันนี้ตอนต้องไปเมื่อเทียบกับประเทศที่ดูเป็นหนึ่งว่าเป็นคู่ขัดแย้งทางด้านความมั่นคงกับเราเราต้องไปเปรียบเทียบให้ดูเลยว่านโยบายการทูตของเขากับของเราเนี่ยแต่ครับของใครมีความเข้มแข็งกว่าใครเป็นฝ่ายรุกมากกว่าหรือว่าใครเป็นฝ่ายต้องเป็นฝ่ายตั้งรับ
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้นี่เป็นเรื่องแรกที่ต้องไปไขควน
0: อาจารย์อย่างประเด็นเรื่องของแรงงานบังคับเนี่ยเราจะใช้โอกาสนี้ในการยกระดับยังไงดีคะอาจารย
1: ์ผมว่ามันก็คือของเราเองมันไม่ใช่ชาติเดียวที่โดนเรื่องนี
0: ้

0: และข้อต่อมาเนี่ยผมเชื่อมันไม่ใช่เรื่องหลักหรอก
1: นะข้อหาข้ออ้างอย่างนี้
0: แต่ว
1: ่
0: าถามว่ามันมีไหมมันก็คงจะมีอยู่ล่
1: ะ
0: เพราะว่าเราใช้ทั้งแรงงานไทยและแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยไงเราดูเนี่ยแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเรากี่ล้านคนที่มันทำงานอยู่ในบ้านเราถึงแม้บางชาติต้องกลับบ้านไปก็ตามนี่นะฮะนะครับใช่ไหมฮะฉะนั้นไอ้นี่ก็ต้องไปไขควนว่าเออเรื่องของมาตรฐานแรงงานของเราเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยลองถ้าเขาใช้มาตรการเดียวกันนี้ไปเล่นงานทั่วโลก60ประเทศซึ่งก็คือเป็นชาติทั้งหมดที่ค้าขายกับอเมริกาก็อเมริกามันเล่นงานแค่60ประเทศเพราะอะไรครับเพราะใช้อื่นมันค้าขายอเมริกาน้อยมากไอ้60ประเทศเนี่ยคือ9ผมว่า90กว่าประเทศเกินร่วม 100% น่ะที่ค้าขายอเมริกานะครับเขาจึงเล่นงานเฉพาะไอ้60ประเทศนี
1: ้
0: ด้วยเหตุผลด้วยข้อหาเดียวกันซึ่งผมก็เชื่อนะว่าจะต้องถูกฟ้องร้องอย่างหนักรัฐบาลทรัมป์นี่นะฮะนะครับเพราะว่าเขาถูกฟ้องร้องมาตลอดตั้งแต่ไอ้ฉบับแรกแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่แล้วไอ้เก็บแม้แต่ไอ้150วันที่เพิ่งจะหมดไปเมื่อคืนเนี่ยผู้นำเข้ากับผู้บริโภคในอเมริกาก็กำลังเตรียมฟ้องร้องอยู่นะฮะว่าไอ้150วันเนี่ยและนี่เองเหมือนเลยทำให้ทรัมป์ก็ยิ่งเบ่งครับต้องแก้เกมเลยครับต้องหาภาษีจากส่วนอื่นมาชดเชยกับที่ตัวเองไปเก็บมา160,000 กว่าล้านเหรียญแล้วกูต้องคืนไง
1: กำลังจะถาม
0: กำลังไม่ได้แค่บางส่วนนะ
1: กำลังจะถามอาจารย์แสดงว่าถ้าหากมาตรการใหม่เผชิญเรื่องของการฟ้องร้องอีกก็อาจจะไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะในอนาคตทำก็อาจจะหาแผนอื่นๆตามมาอีกเพื่อที่จะเก็บภาษีเป็นอเมริกันเฟิร์สอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
0: ์แน่นอนเลยนะครับ ไม่ด้วยไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยคนไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องเอาด้วยคาถา นะอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ไม่มีทางเลือกลาเพราะทรัมป์ไม่มีทางยอมแพ้ง่าย
1: ๆ
0: แล้วไม่ต้องรู้ว่าเราดูในสงครามมาที่ลบกับอิหร่านอยู่ตอนนี้เห็นไหม
1: ค่ะ
0: มันเหตุผลเดียวกันเลยคือทรัมป์เสียหน้าไม่ได้เสียฟอร์มไม่ได้ในฐานะที่เป็นผู้นำของชาติมหาอำนาจอันดับหนึ่งและด้วยพฤติกรรมนิสัยส่วนตัวของทรัมป์เองด้วย
1: แสดงว่าสงครามภาษีก็ไม่น่าจะมีวันจบนะถ้าฟังแบบนี้อาจารย์เปลี่ยนเกมไปเรื่อย
0: แต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยมันไม่กระทบเราโดยตรงเท่าเป็นหลักไงผมว่าผู้ที่ถูกกระทบอย่างมากที่และจะต้องฟ้องคล้ำต่อก็คือ1ผู้นำเข้า
1: ค่ะ
0: 2ก็คือผู้บริโภคผมว่าครั้งนี้จะฟ้องหนักเลย
2: ครับ
0: และน่าจะถูกฟ้องได้ง่ายมากขึ้นเพราะไอ้ข้อกล่าวหาว่าคุณไปใช้แรงงานบังคับเนี่ยบางชาติเขาไม่ได้ใช้ไงฉะนั้นไอ้ผู้นำเข้าเช่นชาติที่มันนำเข้าจากชาติพัฒนาแล้วด้วยกันไปนำเข้าจากออสเตรเลียจากนิวซีแลนด์เขาบอกไอ้ชาติเหล่านี้มันไม่ได้ใช้แล้วคุณมาเก็บมาเก็บชั้น 12.5% ได้ยังไง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ก็เรียกเลยว่าเรียกว่าทรัมป์ก็จะต้องกลายเป็นอะไรเป็นชมรมกระสุนตกมากยิ่งขึ้น
1: ค่ะอาจารย์ขออีกนิดนึงนะคะอย่างล่าสุดเองเนี่ยทางรัฐมนตรีคลังค่ะคุณเอกนิติก็ออกมาบอกว่าประเด็นสำคัญที่สุดในเวลานี้เนี่ยเราจะต้องเร่งเจรจากับสหรัฐให้เร็วที่สุดในประเด็นเรื่องของ IPEF เนี่ยค่ะเพื่อที่จะลดแต้มต่อคู่แข่งเนี่ยค่ะเพราะว่าบางประเทศเนี่ยเหมือนเขาเจรจาจบไปแล้วเขาก็ได้ภาษีที่ 10% แต่ว่าของเราอ่ะอยู่ระหว่างการผลักดันให้ได้ข้อยุติตรงนี้ถ้าเจรจาสำเร็จมันจะเป็นแต้มต่อยังไงไหมคะอาจารย
0: ์มันก็เป็นเรื่องหนึ่งแหละแต่ว่าผมว่าอีกเจตนาลมหนึ่งของทรัมป์ที่ต้องการมากคือเลยครับเขาเองเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดในการเจรจาภาษีรอบแรกคือรอบตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็คือครับก็คือเข้ามาเปิดประเทศคุณได้ไงเขาสามารถส่งสินค้ามาขายบ้านคุณเนี่ยนะในอัตราภาษี 0% น่ะเก
1: ือ
0: บทั้งนั้นเลยรวมทั้งไทยด้วยใช่ไหมครับของเราเนี่ยเราต้องเปิดให้สินค้ามีการนำเข้ามาเนี่ย90%กว่าที่ไม่เก็บภาษีเลยคือเก็บอัตราภาษีที่ 10% นะ
1: ฮะ
0: แล้วขณะเดียวกันคุณยังต้องให้ครับเข้ามาลงทุนด้วยนะลงทุนด้วยสิทธิพิเศษต่างๆเยอะแยะมากมายอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งไปขอเรื่องอะไรต่างๆจากกระทรวงการคลังหรือว่าจาก BOI จากอะไรทั้งหลายนี่นะฮ
1: ะ
0: นะครับแล้วอะไรครับแล้วเขายังให้คุณต้องไปซื้อสินค้าจากเขาด้วยไง mm-hmm. เช่นคุณจะต้องไปซื้อ LNG จากเขาปีนึงกี่ล้านตันนะครับ
2: mm-hmm.
0: แล้วคุณจะต้องไปซื้อ Boeing เขาไปซื้อสินค้าเกษตรเขา
2: mm-hmm.
0: ไปซื้อข้าวโพดถั่วเหลืองเขา
1: mm-hmm.
0: ไปซื้อเนื้อหมูเขาไปซื้อไอ้ปศุสัตว์ต่างๆนะครับฉะนั้นเมื่อคุณรับปากเขาแล้วเนี่ยคุณจะบิดผิวไม่ได้ไงไอ้นี่ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะหมายถึงว่าประเทศต่างๆที่ไปเจรจากับทรัมป์ทั่วหน้ากันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยและผมว่าอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักข้อหนึ่งเลยว่าทำไมเขาจึงเล่นยายคุณด้วยมาตรา301ต่อเพราะเขาต้องการที่คุณไปเจรจากับเขาไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วิ่งไปเจรจาตอนนี้ก็วิ่งกลัวไปทั่วทั้งโลกเลยไหมครับนะไอ้ยุทธยามันมีหน้าที่ข้อขันข้อกาลาลูกเดียวใช่ไหมครับนะมันก็วิ่งกลัวไปกันไปทั่วโลกอย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้จะได้แล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราต้องมองเกมให้มันออก

0: ว่าการที่เราต้องวิ่งกุลีกุจอไปเจรจากับเขาอย่างเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับนะแล้วชาติอื่นก็ทำแบบเดียวกับเราหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้ต้องดูให้ดีเลยผมคิดว่าไอ้ชาติเดียวโดนแล้วจะไปขอเจรจาขออะไรต่างๆแล้วเอาไอ้นู่นเอานี่ไปแลกกับเขาเนี่ยมันผมว่ามันไม่น่าจะได้ผลมากมายเลยหรอกเพราะเราไม่ใช่คู่ค้าหลักอันดับต้นๆของอเมริกาไง
2: ครับ
0: มันมีคู่ค้าหลักมากกว่านั้นเยอะแล้วต้องดูเลยว่าเออแล้วที่อื่นเนี่ยมันเขาเจรจากันยังไงและเราจะสามารถสร้างพลังรวมหมู่ร่วมไปกับเขาได้ในขณะเดียวกันไห
1: ม
0: แล้วเมื่อเนี่ยผมคิดว่าการร่วมมือกันเนี่ยจะมีพลังมากเป็นพิเศษเพราะไอ้ข้อกล่าวหาเนี่ยมันไม่ชอบทำไง
1: ค
0: ุณจะมากล่าวหาฟอนเลเบอร์กับทุกชาติ60ชาตินี่ทั้งโลกได้ยังไงใช่ไหมครับน
1: ะอาจารย์สุดท้ายค่ะมาตรการในการช่วยเหลือภาคธุรกิจแล้วก็การรับมือของภาคธุรกิจจะต้องรับมือยังไงบ้างไหมคะสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
0: ผมเชื่อเราตั้งรับมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็คงไปถึงขนาดจะต้องไปผมว่ามาตรการใหม่มันไม่ได้รุนแรงมากไปกว่าของเดิมนะ
1: ค่ะ
0: เพราะของเดิมอย่างเราเจอก็ไป 19% ใหญ
1: ่
0: นะแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็ต้องมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อเสียก็คือนะครับคือต่อไปนี้มันจะไม่มีอัตราลักลั่นของภาษีที่ทำให้เราได้เปรียบในการรองรับการลงทุนหรือว่าสามารถซื้อหาวัตถุดิบจากต่างประเทศราคาถูกๆแล้วผิดแล้วเพิ่งส่งออกไปอเมริกาต่อไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันนี้ผมว่ามันจะลดทอนลงไปเยอะเลยนะครับนะ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะมาช่วยถอดรหัสให้ด้วยแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ประเมินในส่วนของไทยด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ยินดีครับครับ
2: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ครับก็ใช้เห็นว่าตอนนี้ก็ยังไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากเท่าไหร
1: ่
2: ก็ต้องรีบเร่งไปเกาะกลุ่มจับมือกับพันธมิตรในอาเซียนที่จะมีพลังพอนะที่จะคุยต่อรองได้ครับคุณเก
1: ๋นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเดี๋ยวรอฟังคุณสุภจีเหมือนกันนะว่าจะมาสรุปรายงานฉบับเต็มนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็ได้ฝากการบ้านไปว่าเราเองก็จะต้องอุบไตเหมือนกันไม่ให้เขารู้นะนะคะว่าเราอะไรยังไงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการเจรจาเรื่องของภาษีก็ต้องไม่เสียเปรียบด้วยค่ะก่อนที่จะไปพักนะคะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องครัวนะคะที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างนะคะแนะนำเลยค่ะเป็นหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822นะคะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวมีนะคะเป็นหม้ออเนกประสงค์ค่ะทำได้หลายเมนูนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูแล้วก็มาแบบว่าความจุแบบบิ๊กเบิ้มเลยนะคะให้ไปถึง5ลิตรคือเวลาทำเนี่ยทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยแล้วก็ช่วยประหยัดพลังงานค่าไฟด้วยเพราะว่ามันเป็นพลังความร้อนจากไอ้น้ำนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันยาว1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะลดนะคะย้ำนะคะว่าลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยค่ะโทรด่วนเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Con นะคะ
2: เดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาสนทนาธรรมกับพระพระยอมกันครับ
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-COT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-COT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yenchannelawards.mcot.net

0: /vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เอาละค่ะ 14:46 นะคะอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะกับติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋ค่ะ
4: ก็ทักทายคุณผู้ฟังนะครับทั้งช่องทางไลน์แล้วก็ทางเพจของเราด้วยนะครับทางไลน์นี่มีพี่สุดสวัสดิ์ครับก็ถามเข้ามาว่าตัวเลขที่ไทยได้ดุลการค้าจากอเมริกาสูงเป็นเพราะว่าไทยเรายอมให้จีนส่งสินค้าไปอเมริกาในนามประเทศไทยหรือเปล่าก็ฟังจากจานนี้ก็พอจะเห็นภาพอยู่พอสมควรนะคุณเก๋นะก็อาจารย์ก็ได้วิเคราะห์ในส่วนนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณพี่โจมิเตอร์ด้วยนะครับส่งข้อความมาบอกว่าถ้าจะไม่ผิดวัดมหาธาตุนครศรีเราก็ลุ้นมาทุกปีเลยนะครับเมื่อปี2ปีที่แล้วเราก็ลุ้นเหมือนกันก็ยังไม่ได้เป็นมรดกโลกสักทีเที่ยวนี้ก็ขอให้สำเร็จด้วยเถอะก็ลุ้นไปพร้อมๆกันกับชาวนครศรีธรรมราชนะครับคุณเก๋ครับ
3: ใช่ค่ะ
4: และช่วงนี้ครับต้องบอกว่าเวียนมาบรรจบอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวสำคัญของวันพระพุทธศาสนาของเราก็เรียกว่าเวียนมาบรรจบครับกับอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษาแล้วครับคุณเก๋ครับก็วันนี้เองจะมาเข้าใจหลักธรรมของวันสำคัญทั้ง2วันนี้ครับกับพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับ
3: นมัสการค่ะ
5: เจริญพรจ้ะ
3: ค่ะหลวงพ่อสัปดาห์หน้านะคะมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาถึง2วันด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นวันอาสาฬหบูชานะคะแล้วก็วันเข้าพรรษาด้วยนะคะหลวงพ่ออยากจะฝากหรืออยากจะมีหลักธรรมคำสอนอะไรเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเหมือนคนไทยเรียกว่าเป็นวันพระใหญ่ด้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อ
5: ใช่เอาทีนี้ชาวพุทธเราเลยนะพอเข้าพรรษาส่วนใหญ่ตั้งแต่ดั้งเดิมมาเขาก็ตั้งใจที่จะลดละเลิกงดเข้าพรรษาให้เป็นพรรษาที่สร้างระเบียบวินัยวัฒนธรรมจารีตประเพณีเอาพรรษาพัฒนาระเบียบวินัยจารีตประเพณีวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นใครที่จะอธิษฐานอะไรเตรียมไว้เลย
4: ครับ
5: ว่าปีนี้อยากลดอะไรอยากละอะไรอยากเลิกอะไรหรือจะเพิ่มเติมอะไรให้ชีวิตอยากจะบอก3อย่างนะ1พยายามพัฒนาระเบียบวินัยชีวิตให้ดีจารีตประเพณีวัฒนธรรมเขามีมายังไงขอให้เก่งครับขอให้ทำได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อไม่กี่วันไปบรรยายกับเด็กอนุบาลโรงเรียนหนึ่งแม่เด็กนักเรียนเป็นพันคนน
3: ะ
5: มีอยู่20คนได้ครูบอกเอายกมือไหว้พระด้วยลูกใส่บาตรแล้วยกมือไหว้พระด้วยลูกเด็กมากระชากมือครูดึงมือว่าชักมือกลับบอกไม่ไหวไกวไม่เป็น
3: ค่ะ
5: กว่าจะพัฒนากันได้คงอีกนาน
3: ต้องค่อยๆสอนนะคะ
5: ใช่แต่บางคนง่ายได้พอมาถึงไม่ต้องบอกเขาทำเขาเองเขาคล่องตัวเขาเองเขามีระเบียบวินัยวัฒนธรรมการรีตประเพณีเขาเองเนี่ยอย่างเนี้ยต้องพยายามหน่อยใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็พยายามฝึกไปทำไปสอนไปให้ลูกเขาคล่องตัวในการมีจารีตประเพณีวัฒนธรรม
4: ครับ
5: สองพัฒนาจิตใจ
3: ค่ะ
5: การเข้าพรรษาเนี่ยถ้าเราอธิษฐานใจเพื่อจะทำอะไรแล้วเราทำจริงทำจังเนี่ยเท่ากับเราพัฒนาจิตใจของเราให้เข้มแข็งมั่นคงไม่อ่อนแอท้อแท้ใจสอบเปราะบางไม่เป็นคนใจดำอมหิตราดิโหดร้ายก่อนจะนอนก็ไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาก็จะทำให้เราใจเย็นใจดีใจงามใจเมตตาใจกรุณาก็จะเกิดขึ้นกับเราเป็นการพัฒนาจิตใจข้อ3สำคัญมาก
3: ครับ
5: พัฒนาปัญญาบางคนเขาเนี่ยเป็นคนสมัยก่อนๆเข้าพรรษาทุกวันพระคนจะเดินทางเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมคนไปบ้านไม่ไกลเกินไปเขาก็จะเดินเข้ามาฟังเทศฟังธรรมสมัยนั้น

0: จึงมีจุดใต้นำทางต่อมาใต้มันพัฒนามาเป็นเทียนต่อมาพัฒนาเป็นหลอดอีออนปีนี้เริ่มพัฒนาสูงขึ้นมาใช้โซลาร์เซลล์วัดก็เลยสบายทีนี
1: ้เปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ใช่เอาโซลาร์เซลล์ปักทางวัดทางเข้าวัดคนเดินมาก็สบายงูเงี้ยวเขี้ยวขอตะขาบอะไรก็ไม่ขบกัด
1: อัน
0: น
1: ี้
0: เป
1: ็
0: นความฉลาดใช่เป็นความฉลาดเป็นการพัฒนาชีวิตที่งดงามยังไงยังไงพรรษานี้ขอให้สามพัฒนาเนี่ยยอดเยี่ยมเข้มแข็งมั่นคง
1: ค
0: ือเป็นคนที่จัดระเบียบวินัยชีวิตจารีตประเพณีไม่ปกคล่องสองทำจิตใจให้มั่นคงอยู่กับความดีงามสามทำปัญญาให้เฉลียวฉลาดรู้เท่ารู้ทันรู้แก้รู้กันไม่ทำให้เป็นคนที่เรียกถูกเขาด่าถูกเขาว่าป
1: ั
0: ญญาสามปัญญาสี่อะไรก็อย่าได้มีนะในพรรษานี
1: ้
0: ฟังเทศฟังธรรมตลอดพรรษาฝึกฝนระเบียบวินัยตลอดพรรษาพรรษานี้ขอเป็นจิตใจที่ดีงามอยู่กับศีลธรรมตลอดไปเจริญพรจ้ะ
2: สาธุสาธุสาธุครับ
1: ก็ถือว่าสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งเริ่มสนใจในการปฏิบัติธรรมก็อาจจะใช้ช่วงเวลานี้ในการเริ่มต้นใช่ไหมคะหลวงพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่หลวงพ่อค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะหลวงพ่อ
0: เอาพรรษาเป็นปฐมมาเลิกแห่งการตั้งใจทำความดีเติมนิสัยที่ดีสร้างนิสัยที่ดีให้ชีวิตเป็นคนมีนิสัยดีงามตลอดไป
1: ซึ่งจริงๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆไม่ต้องที่วัดก็ได้ใช่ไหมคะเอาหลักธรรมมาปรับใช้ที่บ้านที่ทำงานหรือทุกที่ที่เราสามารถจะปฏิบัติได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อมีข้อแนะนำไหมคะ
0: พอลืมตาขึ้นมาล้างหน้าล้างตาเสร็จล้างหน้านี่ก็เป็นเหมือนกับระเบียบวินัยอย่างนึงใครตื่นมาไม่ล้างหน้าขี้ตาเคยขาดก็เรียกว่าเป็นคนขี้เกียจนั้นต้องล้างหน้าล้างตาแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานวันนี้จะทำอะไรงานมีหน้าที่อะไรทำที่ไหนเวลาเท่าไหร่ไปให้ตรงเวลา
1: อ
0: ย่าไปช้าไปสายไปล่าจนคนอื่นเขาไปทำตั้งนานตัวเองเพิ่งไปเนี่ยมันทำให้คนทั้งบริษัททั้งองค์กรจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าเราเท่าไหร
1: ่ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าอย่างเรื่องของวันเข้าพรรษาเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของพระสงฆ์เท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วในส่วนของคารวะก็มีส่วนร่วมได้ใช่ไหมคะหลวงพ
0: ่
1: อ
0: ใช่จ้ะพระสงฆ์เขาเรียกอธิษฐานพรรษา
1: ค่ะ
0: มีคำสองคำอาวาเสคือหมายอยู่ในอาวาส
2: คร
0: ับ แล้วบางองค์เนี่ยอธิษฐานเช่นครับวิหาเล
1: ค่ะ
0: มัสมีวิหาเลหมายถึงว่าอยู่เฉพาะในวิหารไม่ออกไปไหนนอกจากไปถามไปส้วมแล้วก็ต้องรีบกลับเข้าวิหารอธิษฐานใจอยู่ในวิหารอย่างนี้เขาเรียกเข้าพรรษาในวิหารของตัวเองเช่นครับว่าคนทั่วไป
1: ค่ะกิจกรรมที่วัดค่ะหลวงพ่ออาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษานะคะหลวงพ่อเชิญชวนได้เลยค่ะจะได้ไปร่วมทำบุญกันนะคะ
0: เช้า8โมงทำบุญใส่บาตรแต่ส่วนอาตมาจะไปนั่งหน้าวัดเอาบาตรไปนั่งวัดหน้าวัดประมาณ6โมงเช้า
2: ครับ
0: 6โมงเช้าจะไปนั่งเอาของแจกเอากระท้อนแจกเอาผลไม้แจกไปแจกที่หน้าวัดส้มองส้มโอกล้วยอ้อยที่หน้าวัดเสร็จแล้วก็เข้ามาที่วัดชาวบ้านก็จะมาใส่บาตรทำบุญกันเสร็จแล้วก็มีบรรยายธรรมเทศสอนธรรมไปตามหน้าที่ของพระให้ชาวบ้านได้รู้ว่าพรรษานี้ต้องทำอะไรบ้างสอนเสร็จก็พระก็ฉันเสร็จให้พรเสร็จก็ชาวบ้านก็กลับบ้านเย็นก็มาเวียนเทียนเย็นก็มาเวียนแต่บางคนนะบางคนไม่อาจจะมาเย็นไม่ได้ทางวัดก็จัดไว้แต่เช้าเลย
2: ครับ
0: แล้วพอเวียนเทียนที่วัดแปลกอย่างใช้ดอกไม้แทนธูปเทียนใช้ต้นไม้แทนธูปเทียนเวียนเทียนเสร็จเอาไปปลูกที่บ้านสวยงามเลย
1: จริงเหรอคะหลวงพ่อ
0: ที่ทำมาหลายปีแล้ว
1: อ๋อเป็นต้นอะไรอะคะ
0: จะมีดาวเรืองบ้างมี
1: บานไม่รู้โรยบ้าง
0: บานไม่รู้โรยบ้างแล้วก็อะไร
2: ครับ
0: หลายอย่าง
1: ค่ะค่ะค่ะ

0: สุดท้ายนะคะหลวงพ่ออยากใช้อยากให้หลวงพ่อฝากข้อคิดนะคะไหนๆก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยจะได้ช่วยกันร่วมทำความดีพัฒนาจิตใจร่วมสร้างสรรค์สังคมนะคะให้มีการทำความดีแล้วก็เป็นคนดีกันค่ะอาจารย
1: ์ต้องทำตามที่เขาทำขึ้นมาอย่าไปทำนอกฤทธิ์นอกรอยเข้าพรรษาเขางดเหล้าเข้าพรรษากันนี่เป็นเรื่องใหญ
2: ่
1: สมัยก่อนนี้ลิเกละครเนี่ยนะเขาจะซักผ้าช่วงเข้าพรรษาเครื่องแต่งตัวเนี่ยเพราะพรรษาไม่มีงานคนไม่ไปเที่ยวกลางคืนสมัยนั้นจึงไม่มีไอ้ผับเบียร์เบอร์อะไรไฟไหม
2: ้
1: เพราะเขาไม่เที่ยวกลางคืนไฟไหม้ในพรรษาไม่มีสม
0: ั
1: ยนั้นนะเพราะว่าเขาไม่ไปเที่ยวกลางคืนเพราะว่ามันเป็นอบายมุข
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพรรษานี้ขอให้ออกจากอบายมุขให้ได
0: ้
1: ดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนพาลเป็นมิตรขี้เกียจทำงาน6อย่างนี้เป็นทางของความเสื่อม อย่าได้เดินทางนี้เด็ดขาดเจริญพร
2: สาธุสาธุครับกราบนมัสการลาเลยนะครับนี่คือพระราชธรรมมนิเทศครับหรือพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วก็ให้หลักธรรมรับวันอรสาหะและวันเข้าพรรษาไปในคราวเดียวกันเลยนะครับก็จะได้หลักธรรมอันดีมาปฏิบัติตัวแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของคนที่อยากจะลดละเลิกอบายมุขนะครับคุณเก๋ครับ
0: ใช่ค่ะก็วันเข้าพรรษานะคะก็ตลอด3เดือนเนี่ยบางคนก็ตั้งใจเลยนะว่าเอ๊คิดว่า3เดือนนี้เนี่ยเราจะทำความดีหรือลดละเลิกอะไรดีบางคนก็บอกว่าอ่ะเลิกดื่มเหล้าดีกว่าสัก3เดือนลองดูนะคะหรือว่าอาจจะเลิกสูบบุหรี่หรือตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างนะคะก็อาจจะใช้จุดเริ่มต้นของวันพระใหญ่นี่แหละในการทำความดีแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันด้วยนะคะ
2: ก็เรียกว่าสัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์แห่งการท่องเที่ยวปฏิบัติธรรมเลยนะครับสำหรับหลายๆครอบครัวหลายๆคนก็วางแผนเที่ยวกันแล้วก็ตั้งแต่28 29 30เลยใช่ไหมคุณเก
0: ๋
2: ที่จะเป็นวันหยุดยาวๆสำหรับบรรดาข้าราชการคนทำงานในภาคส่วนต่างๆนะครับก็เรียกว่าเป็นห่วงเวลาสำคัญครับกับสัปดาห์หน้านี้สุดท้ายนี้ครับก่อนจะปิดเบรกช่วงนี้ครับประชาสัมพันธ์สำหรับใครที่สนใจสำหรับหลักสูตร CEO of อาเซียนรุ่นที่3เมื่อสักครู่นี้มีท่านผู้ฟังคุณป้อมป้อมนะครับคุณป้อมถามเข้ามาว่าหลักสูตรนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรครับก็เรียกว่าเป็นหลักสูตรเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยจะได้มาอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองและก็ภาคธุรกิจด้วยนะครับกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมาวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจทั้งสหรัฐและก็จีนครับยกตัวอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร. อัดพิสารวานิชครับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร. ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตครับดร. อาร์มตั้งนิรันดร์และก็คุณกิตชรัตก้อนเทียนก็เรียกว่าเป็นสุดยอดกูรูของเราเลยขาดไม่ได้ก็คือคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาครับก็เรียกว่าจะมาพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนครับเริ่มอบรมกันตั้งแต่กันยายนถึงธันวาคมที่จะถึงนี้ครับสมัครด่วนครับตั้งแต่วันนี้เลยครับที่0944803076 0944803034และ0943966649ครับ3หมายเลขเลยนี้นะครับรีบโทรมาสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะคะกับแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ
2: ครับ
3: ขณะที่เวลา 15:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งที่9ของไทยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมหลังที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48มีมติเห็นชอบภายใต้เกณฑ์ข้อที่2และ6ส่งผลให้ประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกเพิ่มเป็นแห่งที่9เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และนับเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้คณะกรรมการ

0: มรดกโลกพิจารณาว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลจากการเป็นหลักฐานสำคัญของการแลกเปลี่ยนอิทธิพลด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีและวิถีความเชื่อที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงความขอบคุณคณะกรรมการมรดกโลกศูนย์มรดกโลกองค์กรที่ปรึกษาและประเทศรัฐภาคีที่ให้การสนับสนุนการเสนอชื่อของประเทศไทยความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและสะท้อนความร่วมมือทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันแหล่งมรดกโลกแห่งนี้จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเอกนิติพร้อมคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการให้คนที่ถูกหลอกเป็นกรรมการถือหุ้นบริษัทนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูงประจำปี2569ถึงการลงทะเบียนและคัดกรองผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลครั้งแรกในรอบกว่า5ปีเพื่อให้ความช่วยเหลือการเข้าถึงของผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติจริงโดยสามารถคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่เข้าสู่ระบบได้2,300,000 คนสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์แต่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นายเอกนิติย้ำว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่เกิดจากฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทั้งข้อมูลการถือครองทรัพย์สินและข้อมูลด้านอื่นๆนอกจากนี้การคัดกรองครั้งใหม่ยังทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งทราบว่าถูกนำชื่อไปใช้เป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทโดยไม่รู้ตัวและสามารถดำเนินการแก้ไขได้หากพิสูจน์ได้ว่าถูกหลอกจะต้องช่วยเหลือและคืนสิทธิ์ให้นายเอกนิติกล่าวว่าการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ยังทำให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลที่สะท้อนสถานการณ์ผู้มีรายได้น้อยชัดเจนมากขึ้นโดยพบว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์กว่า9ล้านคนเป็นประชาชนวัยทำงานอายุ 20-60 ปีมากกว่า5ล้านคนซึ่งรัฐบาลจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้กำหนดมาตรการสร้างงานส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดการพึ่งพาสวัสดิการของรัฐในระยะยาวต่อไปทรัมป์ร่วมงานเลี้ยงผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวโดยกล่าวถึงสถานการณ์อิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนด้วยมุกตลกสลับการเน็บแนมและสวมหมวกสีแดงที่มีข้อความทรัมป์2028พร้อมพูดติดตลกว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่4แม้จะเริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองแต่สุนทรพจน์ที่ยาวนานกว่า1ชั่วโมงของทรัมป์กลับเน้นไปที่การโจมตีคู่แข่งทางการเมืองและประเด็นหาเสียงเดิมๆนอกจากนี้ทรัมป์ยังเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลจะเดินทางมาเยือนสหรัฐสัปดาห์หน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับหวังอี้พบหารือรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียในคีร์กีสถานนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนและกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนพบปะหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนอกรอบการประชุมรัฐ

มนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในคีร์กีสถานในหวังกล่าวว่าปีนี้เป็นวาระครบรอบ25ปีการลงนามสนธิสัญญาการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและความร่วมมือฉันมิตรจีนรัสเซียรวมถึงครบรอบ25ปีการก่อตั้งองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้สนธิสัญญาดังกล่าวเป็นแนวทางให้ทั้งสองประเทศสร้างแบบอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใหญ่ในรูปแบบใหม่ในหวังเปิดเผยว่าจีนและรัสเซียควรเสริมสร้างการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันทำรงไว้ซึ่งผลลัพธ์ของสงครามโลกครั้งที่สองและไม่ยอมให้ญี่ปุ่นกลับมาสะสมกำลังทางทหารอีกด้านในลาฟลอฟกล่าวว่าการทูตระดับผู้นำประเทศถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของความสัมพันธ์รัสเซียจีนการเยือนจีนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่ประสบความสำเร็จในปีนี้รวมถึงการพบปะหารือระหว่างผู้นำสองประเทศมากกว่า50ครั้งที่ผ่านมาได้ช่วยยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีสู่ระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในลาฟลอฟกล่าวได้ว่ารัสเซียยังคงเฝ้าระวังการเร่งเสริมกำลังทางทหารของญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดและคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อความพยายามของญี่ปุ่นในการแสวงหาขีดความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ก็15:10 นครับชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันเสาร์วันนี
2: ้
1: ทักทายคุณผู้ฟังทางหน้าเพจของเรากันบ้างดีกว่านะครับทักทายพี่จิรศักดิ์บุญสนิทครับบอกว่าติดตามน้องเก๋ตลอดติดตามมาจากอุบลเลยใช่ไหมครับพี่จิรศักดิ์ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับทักทายพี่อิสระชนครับพี่อิสระชนบอกว่าไม่ต้องรอถึงเย็นแล้วมั้งครับตอนนี้เขียวปีมาแล้วที่นนทบุรี
2: ฟ
1: ้าครึ้มมาเลยครับพี่อเกณฑ์เจริญพรก็ยังรับชมจากพะเยาเช่นเดิมนะครับยินดีเจ็ดนะครับพี่อเกณฑ์นะครับขอบคุณพี่สุภชัยจันนิดนะครับพี่เสือนอนไม่หลับส่งสติ๊กเกอร์มาให้กำลังใจเราสองคนโดยเฉพาะพี่สุรเดชคำภูผาก็บอกว่าวัดมหาธาตุเนี่ยใช่วัดเดียวกับมีไอ้ไข่หรือเปล่าใช่ไหมไอ้ไข่วัดเจดีย์ไงที่เขาชอบไปขอพรไปขอตัวเลขสวยๆกันนะครับก็ตอนนี้เองเห็นว่าชาวนครศรีธรรมราชเฮกันทั้งจังหวัดแล้วใช่ไหมล่ะครับคุณเก๋
2: ค่ะน่าจะใช
1: ่หลังจากที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดมหาธาตุเป็นมรดกโลกโอ้โหก็เรียกว่าอันนี้จะเป็นข่าวใหญ่อีกหนึ่งข่าวสำหรับวันนี้นะครับ
2: คือใช้เวลาในการผลักดันขึ้นทะเบียนครั้งนี้คุณผู้ฟัง10ปีเลยนะ
1: โอ้โห
2: เพราะว่าอย่างล่าสุดเองเนี่ยอย่างที่บอกไปที่ว่าเราร่วมลุ้นกันไม่ต้องลุ้นแล้วนะคะเพราะว่ายูเนสโกเนี่ยเขาประกาศเรียบร้อยแล้วขึ้นทะเบียนนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะก็ที่ประชุมเนี่ยมีมติรับรองไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะส่งผลให้ทางประเทศไทยเนี่ยมีมรดกโลกทางวัฒนธรรม6แห่งด้วยกันแล้วก็มรดกโลกรวม9แห่งอันนี้เนี่ยคือรวมทั้งทางวัฒนธรรมแล้วก็ทางธรรมชาติด้วยส่วนวัดพระมหาธาตุเนี่ยจะเป็นมรดกโลกแห่งแรกเลยนะคุณผู้ฟังที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยคือรายละเอียดเนี่ยเขาประชุมกันที่เกาหลีที่นครปูซานเนี่ยละค่ะแล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48วาระสำคัญก็คือพิจารณาการเสนอขึ้นทะเบียนของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะตัวแทนของเราที่เข้าร่วมรายงานไปแล้วว่ามีคุณสุชาติชมกลิ่นแล้วก็มีคุณสบิดาไทยเศษด้วยนะคะแล้วก็คุณสุชาติก็บอกเลยนะคือบอกเลยว่ารัฐบาลเนี่ยต้องขอบคุณคณะกรรมการมรดกโลกที่เห็นชอบการขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็ความสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยใช้เวลาผลักดันกันมาเป็น10ปีเลยนะคะในการที่จะขอขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เนี่ยฉะนั้นเองรู้สึกภาคภูมิใจที่วัดพระมหาธาตุได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาระดับภูมิภาคตั้งแต่ราวศตวรรษที่8เลยนะคะแล้วก็การขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ค่ะจะส่งผลให้การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมการกระตุ้นการท่องเที่ยวการสร้างรายได้ในชุมชนรวมไปถึงเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยค่ะโอ้โหก็ต้องดีใจด้วยนะคะก็ถือว่าทางยูเนสโกเองเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลนะคะบอกว่าคือพระวัดพระมหาธาตุของเราอ่ะค่อนข้างมีคุณค่าม
1: ี
2: ความโดดเด่นอันเป็นสากลนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของภูมิภาคเลยคือสะท้อนนะคะสะท้อนไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานของความเชื่อนะคะหลายศาสนาไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์ฮินดูพุทธมหายานพุทธเถรวาทด้วยแล้วก็ยังเป็นหลักฐานการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเอเชียใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะแล้วก็มีอิทธิพลต่อเรื่องของศิลปกรรมสถาปัตย์ปัตยกรรมแล้วก็ประเพณีในหลายประเภทด้วยกันค่ะโอ้นี่ก็เรียกได้ว่าผ่านเกณฑ์เรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วค่ะอย่างที่บอกไปว่าน่าทึ่งมากๆเพราะว่าเราใช้เวลาในครั้งนี้เนี่ยในการผลักดันมา เป็น10ปีเลยนะคะ
1: ครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนี่คือวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวนครศรีธรรมราชกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
2: ค
1: นละวัดกับไอ้ไข่อันนั้นอยู่วัดเจดีนะครับคุณพี
2: ่
1: ขออนุญาตแก้ข่าวสักนิดนึงไอ้ไข่ที่เขาไปขอพรอยู่ที่อำเภอสิชนโน่นเลยนะครับก็คนละวัดกันนะครับแต่นี่คือวัดที่เรียกว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็นักท่องเที่ยวนิยมพากันไปสักการะมีประเพณีห่มผ้าเจดีย์พระมหาธาตุกันด้วยก็เรียกว่าเป็นประเพณีงดงามที่ตอนนี้เองไทยเราก็พยายามจะชูเรื่องของสถาปัตยกรรมแล้วก็ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเนี่ยนะครับให้เป็นจุดที่รวบรวมไปด้วยนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาชมมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยเราครับก็อยู่ทางใต้นู่นเลยน
2: ะ
1: พูดถึงเรื่องทางใต้ก็ช่วงนี้เองก็มีประเด็นร้อนที่ต้องตามต่อครับคุณเก๋กับสถานการณ์ร้อนใน3จังหวัดชายแดนใต้แน่นอนครับว่าตอนนี้ก็มีแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาทั้งการเจรจาและตาต่อตาฟันต่อฟันด้วยการไล่ล่าก็อันนี้เองครับเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่า

0: ทุเดือดในส่วนของปลายด้ามขวานของเราในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสครับที่เรียกว่าปะทุเดือด2วันติดเลยนะคุณเก๋ก็เริ่มตั้งแต่21กรกฎาคมเหตุคนร้ายเรียกว่าซุกคาบอมถล่มสภ.ตันหยงก็เป็นสภ.ตันหยงหลังเก่านะครับก็เรียกว่าอยู่ใกล้ๆปากทางเข้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศก็เคราะห์ดีไม่มีใครเจ็บแต่ว่าถัดมาเพียงวันเดียว22กรกฎาคมกลุ่มคนร้ายชุดดำพร้อมอาวุธครบมือก็ขับกระบะเย้ยกฎหมายเข้าไปกราดยิงปาไปบอมใส่จุดตรวจบูเกสซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสก็เหตุการณ์นี้ทำให้มีทหารพลานพลีชีพไปถึง5นายแล้วก็มีชาวบ้านรับบาดเจ็บอีกหลายคนเลยนะครับความอุกอาจครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าทำเอาฝ่ายความมั่นคงของเราเสียงแข็งขึ้นมาทันทีนะคุณเก๋หรืออาจจะเสียงแตกหรือเปล่าก็อย่างที่ทราบแล้วครับด้านหนึ่งสายบูอย่างเสทบเสปูด้วงในฐานะเลขากรมน.ก็ประกาศกล้าวถึงเวลาตามล่าไม่ว่าใครประเทศไหนให้พักพิงเราจะเป็นผู้ล่าบ้างก็ทำให้ตอนนี้มีการยกระดับกฎอัยการศึกมีการให้กลไกเจ้าหน้าที่ทำงานเรียกว่าใช้อาวุธได้ทันทีถ้าเกิดพบภัยความมั่นคงที่เรียกว่าคุกคามกับเรานะครับแต่ว่าในระดับบิ๊กอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแม่ทัพภาค4เลขาสมช.ก็บอกว่าอย่าเพิ่งใช้คำว่าไล่ล่าใช่ไหมคุณเก๋เราต้องเน้นเจรจาบังคับใช้กฎหมายใช้สันติวิธีนะครับมุมมองนี้เองครับในส่วนของวุฒิสภาเองก็มีความเห็นออกมาเช่นเดียวกันนะครับก็ออกมาสนับสนุนเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยโดยเฉพาะการประกาศกฎอัยการศึกแต่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้กฎหมายตัวนี้เหมือนกันนะครับแนวทางการดับไฟใต้จะเป็นอย่างไรจะใช้แนวทางไหนเจรจาไล่ล่าดีไปวิเคราะห์กับท่านชัยยงมณีรุ่งสกุลครับสว.สงขลาในฐานะโฆษกคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงแห่งรัฐวุฒิสภาครับสวัสดีครับท่านชัยยงครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับผมชัยยงมณีรุ่งสกุลครับอยู่ในสายแล้วครับ
1: คุณชัยยงคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตอนนี้มันเริ่มเห็นเรื่องของแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะมีการถูกพูดถึงพร้อมๆกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวทางความมั่นคงในเชิงรุกนะคะมีการปรับยุทธวิธีมีการยกระดับมากขึ้นนะคะแต่อีกมุมนึงก็ยังมีการพูดคุยว่าในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันก็ต้องควบคู่ไปกับการพูดคุยสันติภาพด้วยนะคะตรงนี้คุณชัยยงมองมุมมองสองแนวทางนี้อย่างไรบ้างคะ
2: ครับคือผมพูดถึงสถานการณ์ในพื้นที่ก่อนนะครับวันนี้ครับสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยครับมันไม่ใช่สถานการณ์ของการก่อความไม่สงบครับท่านผู้ดำเนินรายการมันเป็นสถานการณ์การก่อการร้ายครับนะครับหรือใครคิดว่าครับการที่ครับคนร้ายครับอุกอาจนะครับมีกองกำลังติดอาวุธมีการฝึกยุทธทักวิธีอย่างนี้ครับสามารถที่จะมาทำร้ายเจ้าหน้าที่ในจุดตรวจนะครับเสียชีวิตทีละ5คน10คนนะครับเป็นการก่อความไม่สงบไม่ใช่ครับแต่วันนี้ครับสถานการณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้คือการก่อการร้ายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรายังไม่ยอมรับความจริงแล้วยังใช้กฎหมายการก่อความไม่สงบมาใช้ในการที่จะดำเนินการการแก้ปัญหาครับเราก็จะแก้ปัญหาไม่ได้นะครับวันนี้นะครับเราต้องมีเครื่องมือนะครับคือกฎหมายใหม่ที่เรียกว่ากฎหมายนะครับของความมั่นคงหรือกฎหมายการก่อการร้ายแต่เราไปปรับชื่อให้มันดูแล้วมันซอฟต์ๆเสียนะครับเพื่อมาใช้ในการแก้ปัญหานะครับกับในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยครับเพราะว่าวันนี้ครับขบวนการ BIN นะครับคืออาชญากรรมข้ามชาติครับเพราะเรายังไม่มีหลักฐานยังไม่มีพยานในการที่จะไปแจ้งข้อหาว่า BIN นะครับคือขบวนการก่อการร้ายหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังกับการทั้งหมดใน22ปีครับ
3: ครับ
2: เราแต่ชื่อว่ากองกำลังติดอาวุธของ BIN แต่เราไม่สามารถที่จะระบุเลยครับว่า BIN นะครับประกอบด้วยใครเป็นประธานใครเป็นเลขาใครเป็นผบ.กองกำลังติดอาวุธนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปแจ้งความเอาผิดว่า BIN คือผู้อยู่เบื้องหลังของขบวนการที่ทำให้เกิดความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับนะ
3: คร
2: ับเพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งเวลา

0: เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาครับเราต้องใช้กฎหมายพิเศษครับท่านผู้ดำเนินรายการอย
1: ่
0: างการใช้กฎอัยการศึกก็ถือว่าเป็นการประกาศใช้กฎหมายพิเศษโดยฝ่ายทหารนะครับซึ่งจริงๆแล้วครับเราเคยใช้แล้วหลายครั้งครับเหตุการณ์การฆ่าหมู่อย่างนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นครับเคยเกิดขึ้นนะครับมีการจับเจ้าหน้าที่ของชุดปราบปรามน้ำมันเถื่อนยิงทิ้ง5คนก็เคยเกิดมาแล้วครับม
1: ี
0: การยิงชลบทีเดียวคืนเดียว12คนนะครับในอำเภอเมืองจังหวัดยะลาก็เกิดมาแล้วครับนะครับเราก็ใช้กฎอัยการศึกหลายครั้งแล้วนะครับในการที่ปล้นร้านทองที่สวยโกลกครับเราก็ประกาศใช้กฎอัยการศึกมาแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าทั้งการใช้กฎอัยการศึกและการปิดเมืองของชก.นราธิวาสนะครับมันทำให้เหตุการณ์สงบได้แค่1สัปดาห์หรือไม่กี่วันนะครับหลังจากนั้นครับสถานการณ์ก็กลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่ผมบอกว่าผมเห็นด้วยในการใช้ยาแรงนะครับแต่ต้องให้ระมัดระวังครับอย่าทำให้ประชาชนในพื้นที่ครับได้รับผลกระทบกับการประกาศใช้กฎอัยการศึกมากเกินไปเพราะผมเชื่อจากแหล่งข่าวของผมเชื่อจากประสบการณ์ที่ผมอยู่ที่นั่นตั้งแต่อายุ18ปีจนถึงปัจจุบันนะครับว่าสุดท้ายแล้วครับการประกาศกฎอัยการศึกครั้งนี้ครับเราก็ยังไม่สามารถที่จะว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการจับกุมคนร้ายทั้ง13คนมาลงโทษได้ครับสิ่งที่เราควบคุมตัวมาได้4คนจาก2คดีคือคดีการทำคาร์บอมที่สภ.ตันหยงและคดีครับการยิงเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจนะครับที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะครับเราจับได้เฉพาะปลาซิวปลาส้อยครับ
2: ค
0: ือบุคคลที่ดูต้องทางคือบุคคลที่เป็นสายข่าวนะครับซึ่งเรียกว่าแนวร่วมในพื้นที่
1: คร
0: ับ แต่กลุ่มคนร้ายครับหายไปหมดแล้วนะครับเราต้องรอจังหวะจนกว่าเขาจะเปิดเผยตัวหรือกลับมาที่บ้านภรรยานะครับถึงจะสามารถดำเนินการปิดล้อมและจับกลุ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่นะครับทางเลขาธิการนะครับกองทัพบกและก็ท่านก็เป็นเลขาธิการกรมน.
1: คร
0: ับประกาศใช้ยาแรงในการที่จะล่าสุดล่าฟ้าเขียวครับผมถือว่าเป็นวาทกรรมในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจพลเรือนและประชาชนในพื้นที่ครับแต่ยุทธวิธีในการที่จะทำให้เกิดความสำเร็จนะครับยังยากครับยากตรงไหนครับเมื่อเราไม่มีมวลชนเราก็ไม่มีงานการข่าวครับท่านผู้ดำเนินรายการเมื่อไม่มีงานการข่าวครับการไล่ล่าเนี่ยครับก็มืดบอดนะครับเพราะว่าประชาชนนะครับไม่ได้อยู่ฝ่ายเขาหรอกครับแต่ประชาชนนะครับวางตัวเป็นผู้ที่อยู่เฉยๆนะครับไม่ได้อยู่ฝ่ายเรานะครับแต่รู้ว่าสิทธิพลของฝ่ายเขาเขาเนี่ยครับมีปืนบังคับประชาชนอยู่ในหมู่บ้านเข้มแข็งทุกหมู่บ้านนะครับเพราะนั้นนะครับการไล่ล่าอย่างเดียวโดยที่ไม่ไปทำลายเครือข่ายที่เขาวางไว้ในหมู่บ้านเข้มแข็งนะครับไม่สามารถที่จะเอาชนะกองกำลังติดอาวุธที่มีอยู่ไม่มากของ DIA ได้ครับส
1: ่
0: วนการพูดคุยนะครับมันเป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะสามารถยุติปัญหาในระยะยาวครับแต่ไม่ใช่ระยะสั้นเพราะหนึ่งนะครับขบวนการที่เราไปพูดคุยครับไม่มีอำนาจในการที่จะสั่งการให้มีการยุติการก่อความรุนแรงในพื้นที่ครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพูดคุยไปก็คือหาทางออกนะครับในการที่จะทำให้มีทางออกหรือไม่ในอนาคตครับแต่ท่านผู้ดำเนินรายการครับเราไปพูดคุยกับฝ่ายที่เป็นศัตรูเราในขณะที่เขาเข้มแข็งเขามีกลยุทธ์เขาเหนือกว่าเราเพราะใน22ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปีนี้ครับเป็นปีที่เขาสร้างความสูญเสียให้กับเรามากที่สุดครับการไปพูดคุยกับฝ่ายตรงกันข้ามในขณะที่เขาได้เปรียบครับไปคิดดูว่าเราจะชนะหรือจะแพ้ครับ
2: อย่างนี้แนวทางที่เหมาะสมที่คุณชัยยงมองว่าแนวทางที่เหมาะสมมันจะต้องยังไงหรอคะมีข้อเสนอแนะไหมคะ
0: แนวทางที่เหมาะสมที่สุดครับ1ครับ DRN อยู่ได้เพราะมวลชนในพื้นที่ครับ DRN มีแหล่งบ่มเพาะในการสร้างคนเพิ่มขึ้นมาในทุกๆปีทุกๆเดือน

0: นะครับ
1: ครับ
0: BRN นะครับมีครับในหมู่บ้านครับ BRN จะมีแนวร่วมเขาอยู่6ฝ่ายทุกหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านจัดตั้งครับตราบใดถ้าเราไม่ไปค้นหานะครับเครือข่ายเหล่านี้และทำลายทิ้งนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาชนะ BRN ครับวันนี้ครับกรมนภาค4ส่วนหน้าครับมุ่งไปในเรื่องของการรักษาความสงบนะครับ

0: ไปทั้งหมดครับ
1: ครับ
0: เพราะเรามัวแต่เอากำลังทั้งหมดนะครับมาเดินลาดตระเวนมาตั้งจุดตรวจมาปกป้องเพื่อที่จะบอกว่ารักษาความปลอดภัยบนถนนรักษาความปลอดภัยครูรักษาความปลอดภัยถ้าที่สุขสงในการรับบิณฑบาตนะครับแล้วก็ต้องไปเฝ้าสถานที่ราชการต่างๆเพื่อไม่ให้ BIN ก่อการร้ายเราขาดการทำงานทางการเมืองนะครับเราขาดการทำงานเชิงรุกในเรื่องมวลชนและสิ่งที่เราทำไม่ได้เลยครับเรายังไม่สามารถทำลายเครือข่ายของ BIN ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แม้แต่เรื่องเดียวครับผมยกตัวอย่างครับให้เห็นภาพชัดๆนะครับในการปะทะกันในการตอบโต้ในการยิงกันหลายครั้งครับคนของ BIN ก็บาดเจ็บนะครับแต่22ปีที่ผ่านมาท่านเชื่อไหมครับคนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับของขบวนการติดอาวุธ BIN นะครับไปรักษาตัวอยู่ที่ไหนเราไม่เคยรู้ครับเราไม่เคยไปจับกุมได้แม้แต่คนเดียวนะครับนี่คือเรื่องง่ายนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าเราเนี่ยครับเสียเปรียบเราไม่มียุทธวิธีนะครับในการทำลายเครือข่ายที่เขาวางไว้ในพื้นที่ครับถ้าเครือข่ายเขายังเข้มแข็งนะครับเราไม่มีโอกาสที่จะทำให้เขาอ่อนแอลงวิธีการที่ผมเสนอมาตลอดครับเจ้าหน้าที่รัฐครับต้องทำลายเครือข่ายทุกเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของขบวนการเยาวชนเครือข่ายของขบวนการบ่มเพาะเครือข่ายของขบวนการเก็บเงินสนับสนุนเครือข่ายของศาสนาเครือข่ายของการประชาสัมพันธ์และเครือข่ายการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ในการสนับสนุนการก่อการร้ายครับทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ครับอยู่ในหมู่บ้านจัดตั้ง 80% ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเราต้องพูดเรื่องจริงครับถึงจะแก้ปัญหาได้ครับ
2: อย่างเรื่องของกฎหมายเนี่ยค่ะที่ถ้าหากคุณชัยยงบอกว่าถ้าหากเรานิยามคำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่มันเป็นก่อการร้ายแล้วเราอาจจะต้องมีเรื่องของการยกระดับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอาจจะไม่ใช่แค่กฎอัยการศึกแต่ว่าอาจจะเป็นกฎหมายที่เข้มข้นขึ้นและมากขึ้นเนี่ยค่ะแล้วมันจะต้องดำเนินการยังไงหรอคะคุณชัยยงกระบวนการ
0: เราออกกฎหมายไว้แล้วครับในสมัยของบิ๊กตู่นะครับกฎหมายเนี่ยครับผ่านการขัดเกลาจากกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้วครับ แต่รัฐบาลชุดบิ๊กตู่ก็ไม่กล้าเอาเข้าสภานะครับแล้ววันนี้กฎหมายนี้ครับสามารถหยิบมาใช้เพื่อนำเสนอได้ครับในขณะที่ในพื้นที่ครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้ง NGO และทั้งกลุ่มสิทธิมนุษยชนนะครับออกมาพูดตลอดเวลาว่าไม่ต้องการกฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมายอาญาก็คือวันนี้ครับกฎหมายอาญาเราบังคับใช้กับการก่อการร้ายไม่ได้ครับเราใช้กฎหมายอยู่3ตัวครับ1ครับกฎอัยการศึกนี่สูงสุดที่สุดครับ เป็นการตรวจค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายจับตรวจได้ตลอดเวลาใช้อาวุธได้ตั้งด่านตรวจได้สั่งการให้กับหน่วยทุกหน่วยทำตามที่ทหารต้องการได้2กฎหมายที่เราใช้ในการปิดล้อมตรวจค้นหลังจากถ้าเราไม่ใช้กฎอัยการศึกนะครับก็คือพ.ร.บ.ฉุกเฉินกับพ.ร.บ.ความมั่นคงครับเรามีกฎหมาย3ตัวนี้ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษซึ่ง NGO และประชาNGO และ BIN นะครับปลุกระดมชาวบ้านอยู่ตลอดเวลาว่าให้เรายกเลิกกฎหมาย3ฉบับนี้เพราะหลายประเทศเขาไม่ใช้แล้วครับแต่เรายกเลิกไม่ได้ครับท่านผู้ดำเนินรายการนี่คือเครื่องมือของเจ้าหน้าที่รัฐในการที่จะควบคุมสถานการณ์และในการที่จะแก้ปัญหาความไม่สงบครับถ้าเราไม่ใช้กฎหมายนี้ครับเท่ากับเรายกดินแดนให้กับขบวนการ BIN ไปนานแล้วครับเพราะนั้นนะครับเมื่อกฎหมายนี้ครับมันถูกต่อต้านจากมวลชนถูกต่อต้านจากนักสิทธิมนุษยชนและ NGO ครับเราก็ต้องทำกฎหมายอาญาฉบับใหม่ให้เกิดขึ้นไม่ใช่กฎหมายพิเศษครับแต่เป็นกฎหมายอาญาที่บังคับใช้ทั้งประเทศไม่ได้บังคับใช้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเพราะมันสามารถที่จะไปใช้กับกลุ่มสแกนเมอร์สามารถที่จะไปดำเนินการกับไปคุกคามในรูปแบบใหม่อะครับ ที่เข้ามายึดครองที่ดินเข้ามาตั้งโนมินีต่างๆในการทำลายเศรษฐกิจของเราฉบับนี้อะครับกฎหมายนี้ครับมันครอบคลุมและใช้ได้ทั้งประเทศแล้วก็จะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งครับในการที่จะตรวจสอบดูแลการบังคับใช้กฎหมายนี้ในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับวันนี้ทหารต้องการครับ ตำรวจต้องการนะครับ

0: ต้องการกฎหมายนี้นะครับแต่ไม่มีใครกล้าพูดดังๆครับเพราะพูดทุกครั้งนะครับก็จะมีกระแสความต่อต้านนะครับมาจากกลุ่ม NGO และกลุ่มของสำนักสิทธิมนุษยชนรวมทั้งส.ส.ที่เห็นต่างในพื้นที่ครับ
1: แต่ว่าแนวทางที่แข็งกร้าวขึ้นมาแบบนี้จะยิ่งกระพือความรุนแรงในพื้นที่หรือเปล่าครับท่านชยง
0: ถ้าเราใช้ไม่เป็นก็มีโอกาสนะครับเพราะนั้นที่ผมเป็นห่วงนะครับหนึ่งครับกฎอัยการศึกครับประกาศเมื่อไหร่ก็ใช้ได้นะครับพรบ.ฉุกเฉินเราก็ใช้ได้แต่วิธีการในการใช้ต่างหากครับที่สำคัญนะครับวิธีการในการใช้ต่างหากว่าคุณจะใช้ยังไงให้มันซอฟลงนะครับอย่างผมเคยพูดบ่อยๆครับว่าสถานการณ์ที่ดูเลวร้ายลงนะครับบางเรื่องเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐนะครับทำเรื่องให้ใหญ่โตเกินไปเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพนะครับท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: เช่นคุณไปปิดล้อมตรวจค้นเพื่อจับผู้ต้องสงสัย1คนในบ้าน1หลังนะครับคุณมีความจำเป็นแค่ไหนที่จะเอากำลังไป10คันรถนะครับและอาวุธครบมือในเมื่อการข่าวเขาก็บอกแล้วว่าไอ้คนที่คุณจะไปจับกุมอะครับมันไม่มีอาวุธนะครับมันหนีมาหลบซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี
1: ้
0: นะครับหรือมันเป็นคนในบ้านหลังนี้แหละแต่มันเนี่ยไม่รู้ว่าเรามีหมายจับนะครับทำไมไม่เอาตำรวจไปแค่ 4-5 คนทำไมไม่เอากำลังของฝ่ายปกครองซึ่งมันจะดูแลซอฟกว่านะครับเพราะนั้นนะครับบางเรื่องอะครับเราทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่นะครับเหมือนกับเนี่ยครับเรารู้อยู่แล้วครับผมเชื่อครับแม่ทัพภาคสี่ก็รู้ผบ.ฉบ.นราธิวาสก็รู
1: ้
0: ทุกคนก็รู้ครับว่าไอ้13คนนี้ครับที่อยู่ในรถกระบะนะครับรวมทั้งมอเตอร์ไซค์2คันนะครับในสัปดาห์นี้หรือในเดือนนี้เราจับไม่ได้ครับเพราะว่าเขาหนีไปกบดานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราประกาศกฎอัยการศึกแล้วเราบอกว่าเราจะจับทุกคนที่ให้การสนับสนุนนะครับตรงนี้ครับต้องระวังนะครับหนึ่งนะครับกลุ่มคนที่ให้การสนับสนุนนะครับคุณต้องแยกให้ได้ว่าเขาสนับสนุนเพราะความกลัวเขาสนับสนุนเพราะเขาไม่มีทางออกเขาอาจจะไม่ใช่แนวร่วมที่มีความคิดในการแบ่งแยกดินแดนครับแต่เขาจำเป็นที่จะต้องมีชีวิตมีวิถีชีวิตในการทำมาหากินในพื้นที่ครับเพราะนั้นนะครับเมื่อเราคุ้มครองความปลอดภัยเขาไม่ได้ผมพูดตลอดนะครับว่าถ้าเดือนหนึ่งมี30วันนะครับโจรมันอยู่กับชาวบ้าน29วันและอยู่กับเราแค่1วันนะครับไม่มีทางที่ชาวบ้านจะเป็นคนของเรานะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับการใช้กระบวนการสืบเนี่ยครับให้มันมีเป้าหมายให้ชัดครับไม่ใช่ว่าไปตรวจค้นแบบสุ่ม4สุ่ม5นะครับแล้วก็ไปจับทุกคนที่ต้องสงสัยนะครับระวังครับคนที่ต้องสงสัยอะครับเมื่อจับไปแล้วหลังจากไปสอบสวนแล้วไปใช้กฎหมายพิเศษควบคุมเขาแล้ว7วัน15วันหรือ1เดือนแล้วปล่อยกลับโดยไม่มีหลักฐานในการเอาผิดครับนั่นก็คือการที่ทำให้ฝ่ายตรงกันข้ามมาโจมตีว่าเราจับแพ้นะครับกลายเป็นสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนนะครับต้องเข้าใจวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ครับว
1: ่
0: าคนที่นับถือศาสนาเขาเนี่ยไม่เหมือนกับเราอย่างถ้าเรานะครับถ้าสมมติว่าท่านผู้ดำเนินรายการผมโจรไปฆ่าคนตายแล้ววิ่งเข้าบ้านผมนะครับสิ่งที่เราทำคืออะไรครับเราวิ่งหนีแล้วไปแจ้งตำรวจใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่สำหรับเขาอะครับทุกคนที่นับถือศาสนาเดียวกันคือพี่น้องกันเขาจะช่วยเหลือในการให้หลบซ่อนและก็พาหลบหนีครับนะต้องเข้าใจเขาเพราะถ้าไม่เข้าใจบริบทเราจะไม่รู้เลยว่าทำไมสงครามตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะปาเลสไตน์ทำไมคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงเดินขบวนสนับสนุนปาเลสไตน์ครับทั้งที่เขาไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยพี่น้องเขาก็ไม่ได้อยู่ในปาเลสไตน
1: ์
0: นะครับคนปาเลสไตน์ก็ไม่ได้อยู่ใน3จังหวัดแต่ทำไมเขาถึงมีปฏิกิริยามาเดินขบวนสนับสนุนปาเลสไตน์ก็เพราะว่าเขานับถือศาสนาเดียวกันและเขามีบัญญัติว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งโลกครับถ้าเจ็บปวดก็เจ็บปวดด้วยกันถ้าสูญเสียก็สูญเสียด้วยกันถ้ามีความสุขก็มีความสุขด้วยกันเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจนะครับในการมาทำหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับจับได้นะครับแต่ให้เข้าใจว่าบางคนเขาเป็นแนวร่วมจำยอมบางคนนะครับเขาปฏิบัติมาอย่างนั้นตามวิถีชีวิตวิถีศาสนาของเขานะครับนะอย่าทำให้กลายเป็นเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวจากการที่เราสูญเสียไปแล้ว5ศพนะครับกลายเป็นว่าเราจะต้องสูญเสีย

0: อีกต่อๆไปโดยเฉพาะสูญเสียมวลชนครับตรงนี้สำคัญมากครับวันนี้มวลชนก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วครับการใช้ยาแรงและก็เกิดไปปฏิบัติแบบลูกแก่อำนาจเพราะเราคงจะไม่สามารถไปควบคุมกำลังทุกคนให้คิดแบบเราอะนะครับตรงนี้ต้องระวังครับท่านผู้ดำเนินรายการครับ
1: ครับก็มาอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีการพูดถึงกันมากก็คือการทำหน้าที่ของกอรมน.ที่ตอนนี้มีการวิจารณ์ว่าใช้งบประมาณสูงภารกิจซ้ำซ้อนครับในมุมมองของท่านชัยยงเองมองว่ากอรมน.ยังสำคัญยังคงต้องอยู่และต้องมีการรื้อตัดแต่งพันธุกรรมใหม่อะไรหรือไม่หรืออย่างครับณเวลานี้
0: ผมอยู่ในกรมนมานานพอสมควรครับแล้วก็ผมอยู่ในสปตมาถึง28ปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่ผมทำงานอยู่ในสองขาทั้งขาความมั่นคงและขาการพัฒนาทำให้ผมเห็นอะไรต่ออะไรเยอะครับเพราะนั้นถามผมว่าวันนี้ครับยุบกรมนดีไหมนะครับดีครับแต่ยุบไม่ได้นะครับเมื่อยุบไม่ได้ต้องหาทางออกครับอะไรก็ตามถ้าเราเห็นว่าเราไปต่อสู้เราไปเสนอแนะแล้วมันทำไม่ได้จริงอย่าไปเสนอครับวันนี้นะครับหลายคนที่เห็นว่ากรมนครับทำงานซับซ้อนใช่งานกรมนครับโดยเฉพาะกรมนจังหวัดเองครับก็ซับซ้อนกับทุกหน่วยงานทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับกรมนในยุคที่3นะครับยุคแรกคือยุคสงครามเย็นนะครับยุคที่2คือหลังจากจบจากสงครามเย็นแล้วและยุคที่3คือยุคปัจจุบันครับก็ละครในยุคนี้ครับคุณจะต้องกลับมาปรับปรุงโครงสร้างใหม่ทั้งหมดครับนะอะไรที่ไปทำงานซับซ้อนกับหน่วยงานที่เขาทำอยู่แล้วและเขาทำได้ดีกว่าครับอย่าทำนะครับยังมีงานอื่นๆที่รอให้กรมนทำอยู่อีกเยอะนะครับอย่างเช่นนะครับวันนี้ครับในประเทศเราครับมีภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่มีเจ้าภาพนะครับอย่างเช่นกรณีครับการบุกรุกที่ดินหาดทรายสายน้ำต่างๆที่เราเห็นเป็นข่าวอยู่ในภูเก็ตในพังงาในสมุยครับตรงนี้ครับเป็นงานที่กรมนต้องไปทำเพราะกรมนมีอำนาจที่เหนือกว่าหน่วยงานอื่นครับนะครับแล้วส่วนไอ้ที่ไปซ้ำซ้อนกับเขาเนี่ยครับอย่าไปทำเลยนะครับอย่างเช่นงานการเมืองถ้าทำไม่ดีกว่าก็อย่าไปทำงานเยาวชนอย่าไปทำงานสตรีอย่าไปทำงานปราบยาเสพติดนะครับไปสนับสนุนเขาแต่เขามีหน่วยงานเจ้าภาพอยู่แล้วเราอย่าไปทำนะครับการปราบปรามของผิดกฎหมายเช่นสินค้านี้ภาษีน้ำมันเถื่อนนะครับมันเป็นเรื่องที่เขามีเจ้าภาพอยู่แล้วนะครับอย่าไปแย่งเขาทำจนกลายเป็นว่ากรมน.ไปแสวงหาประโยชน์จากตรงนี้หรือไม่นะครับแล้วในส่วนที่ต้องปรับปรุงนะครับคือกำลังพลครับเพราะว่าเราเนี่ยครับถูกกล่าวหากรมน.ถูกกล่าวหามาโดยตลอดครับว่ากำลังพลของกรมน.ครับเป็นกำลังพลที่บางครั้งมีแต่ชื่อแต่ตัวไม่ออกมานะครับสองครับกำลังพลนะครับ 80% นะครับยืมมาจากหน่วยงานอื่นหน่วยงานพลเรือนนี่แหละครับยืมจากพัฒนาชุมชนยืมจากครูยืมจากตำรวจยืมจากทุกหน่วยงานที่อยากจะไปอยู่ในกรมนครับเพราะการไปเป็นกำลังพลของกรมนครับมันได้สิทธิพิเศษนะครับมันได้เบี้ยเลี้ยงส่วนต่างนะครับนอกจากรับเงินเดือนในต้นสังกัดแล้วก็จะได้ส่วนนี้ไปและปรากฏว่าส่วนใหญ่ครับคนที่ไปช่วยราชการที่กรมนครับก็ทำงานแบบรูทีนนะครับผมไม่อยากพูดให้มันหนักกว่านี้นะครับทำงานแบบรูทีนครับไม่ได้ทำให้งานของกรมนดีขึ้นและในขณะเดียวกันงานประจำของตัวเองก็ไม่ทำนะครับตรงนี้ครับไปปรับปรุงนะครับส่วนในเรื่องของงบประมาณนะครับต้องทำความเข้าใจกับประชาชนเป็นเรื่องชี้แจงได้ครับว่าสมมติงบประมาณที่ได้ไป 5,000 กว่าล้านของปีนี้ครับคุณไปทำอะไรบ้างเป็นเงินเดือนเท่าไหร่ค่าตอบแทนเท่าไหร่ทำโครงการอะไรเท่าไหร่เรื่องนี้ชี้แจงได้ครับนะผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่ากรมน.เนี่ยครับจะชี้แจงหรือไม่นะครับแล้วก็จะให้ประชาชนเข้าใจกรมน.ไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างไรแต่เชื่อผมนะครับกรมนยังไม่ถูกยุบนะครับยังยุบเขาไม่ได้เมื่อยุบเขาไม่ได้ก็ต้องทำให้เขาเนี่ยครับเป็นหน่วยงานที่มีประโยชน์ให้มากกว่านี้เท่านั้นเองครับ
1: ครับก็เรียกว่าโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นของชาวบ้านในพื้นที่นะครับ ว่าจะต้องดึงมวลชนกลับมาเป็นแนวร่วมของเรายังไงไม่ให้ตกไปอยู่กับฝั่งผู้ก่อเหตุอันนี้ก็เป็นสิ่งที่

0: กรมน.ก็จะต้องเร่งทำด้วยใช่ไหมครับท่านชัยยง
1: ใช่ครับโดยเฉพาะกรมน.จะต้องเอากรมการปกครองกลับมานะครับมอบภารกิจให้เขาไม่มีใครที่จะเข้าถึงประชาชนได้มากกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและกำนันผู้ใหญ่บ้านก็คือลูกน้องของนายอำเภอครับที่อำเภอครับมันมีทั้งปลัดความมั่นคงมีทั้งปลัดป้องกันมีทั้งปลัดส่งเสริมอาชีพนะครับมันมีหน่วยงานที่สามารถที่จะเข้าถึงประชาชนได้ดีกว่าทหารมากมายครับแล้วก็ถ้าคนเหล่านี้ครับโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านและผอ.ส.ครับมาเป็นคนที่ช่วยเหลือราชการจริงๆนะครับเชื่อผมเถอะครับในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านรู้หมดครับว่าใครคือแนวร่วมกี่คนใครคือทำหน้าที่อะไรไหนคือสมาชิกดีไอเอ็นครับผู้ใหญ่บ้านรู้หมดแต่ต้องถามว่าทำไมผู้ใหญ่บ้านถึงไม่ให้ความร่วมมือนะครับและเราจะทำอย่างไรที่จะเอากำลังของผู้ใหญ่บ้านให้ร่วมมือกับเรานะครับตรงนี้เราคิดหรือเปล่าเราคิดว่าวันนี้ครับมีคนเสนอนะครับเสนอไปที่นายกอนุทินว่าจะให้ทำกระทรวงมหาดไทยส่วนหน้านะครับนะให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะดึงสรรพกำลังของฝ่ายปกครองตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอต่างๆนะครับมาทำหน้าที่ในการที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องดูครับว่ามหาดไทยส่วนหน้าครับตั้งขึ้นมาเนี่ยครับต้องดูวัตถุประสงค์และดูรายละเอียดของการทำหน้าที่ด้วยครับอย่าให้ตั้งขึ้นมาเหมือนกับหลายๆหน่วยงานเช่นกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าซึ่งไม่สามารถที่จะมาแก้ปัญหาการศึกษาได้เลยครับถ้าตั้งต้องดูให้ดีครับก็ฝากถึงนายกอนุทินด้วยครับเรื่องนี้ครับ
0: ครับผมโอ้โหวันนี้เรียกว่าครบถ้วนชัดเจนเห็นภาพทีเดียวครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับกับแนวทางกรรมาธิการการทหารเองก็ติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะมีผลักดันข้อเสนอแนวนี้ไปยังรัฐบาลด้วยใช่ไหมครับท่านชัยยง
1: ครับผมเนี่ยครับมีการนำเสนอไปสู่รัฐบาลทั้งในการร่างออกข่าวทั้งในการที่จะไปตั้งกระทู้ถามนะครับ
0: ก็เดี๋ยวรอติดตามเปิดประชุมสมัยหน้านะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านชัยยงไปอย่างสูงเลยนะครับ
2: ขอบพระคุณมากค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ครับสวัสดีครับ
1: รายการทั้ง2ท่านครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณชัยยงมณีรุ่งสกุลครับโฆษกกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงแห่งรัฐวุฒิสภาก็เรียกว่าเป็นทั้งอดีตสื่อมวลชนคนคลุกคลีอยู่ในพื้นที่3ชายแดนใต้มาอย่างยาวนานก็เลยพูดซะทุกคนเห็นภาพท่านผู้ฟังของเราหลายท่านบอกว่าท่านรู้ลึกรู้จริงพี่สิริบูรณ์พี่จิวจอนมาบอกว่าท่านพูดเห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะ
2: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2560
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: สิบห้านาฬิกา46นาทีครับสุดท้ายแล้วครับสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในวันแดดส่องสว่างสว่างกระจ่างใสไม่ห่างไกลแชร์เล่าข่าวเด็ดดีติ๋งหนุ่ยคุยกับเก๋เฮท่วนทีสิ่งที่มีเสาร์อาทิตย์จิตแจ่มใสขอบพระคุณพี่เทียนท่าฉลอง

0: อมแต่งกลอนให้เราเป็นประจำนะครับก็ขอให้เป็นวันที่สดใสของทุกท่านในวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้ด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะบางคนนี้หยุดยาวแบบว่าหลายวันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นข่าวที่ขนส่งหมอชิดอะค่ะ
0: แล้วครับ
1: คนแน่นมากเลยนะคะเอาไปดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิรูปกำลังคนภาครัฐนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นโดยเฉพาะเรื่องของโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดโอ้โหก็เรียกได้ว่ากำลังเป็นช่วงแบบว่าช่วงสำคัญเลยนะสำหรับเรื่องของการผลักดันมาตรการนี้นะคะซึ่งทางคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ฝ่ายกฎหมายค่ะออกมาพูดถึงความคืบหน้าการเดินหน้าปฏิรูประบบราชการนะคะบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนสิงหาคมนี้ค่ะจะเป็นช่วงสำคัญนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยณเวลานี้เลยนะคุณผู้ฟังเขากำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการ early นะในส่วนของทางราชการก็คือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการเสนอให้ครม.นะคะเพื่อที่จะพิจารณาหลักการแล้วก็ประเด็นสาระสำคัญเนี่ยก็คือควบคุมอัตรากำลังของข้าราชการทั้งระบบเลยนะแล้วคุณปกรณ์บอกว่าก็มีนะคะมีโอกาสว่าการยุบอัตรากำลังที่ว่างจากการเกษียณเพื่อที่จะมีการปรับโครงสร้างราชการให้มีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยรัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าลดจำนวนข้าราชการจากประมาณ3ล้านคนจะเหลือสักประมาณ2ล้านคนในระยะยาว
0: ครับ
1: นะคะโดยใช้วิธีทยอยนะยุบตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณแล้วเปิดโครงการสมัครใจออกจากราชการย้ำนะคะว่าไม่ใช่เป็นการปลดข้าราชการนะแล้วก็บอกว่าถ้าหากลดจำนวนบุคลากรได้สำเร็จเนี่ยภายใต้งบประมาณเดิมเนี่ยมันก็จะสามารถปรับเพิ่มเงินเดือนแล้วก็ไปปรับเพิ่มสวัสดิการของราชการที่ยังอยู่ในระบบได้เพื่อที่จะดึงดูดคนที่เก่งกว่าเข้าสู่ภาครัฐนะคะซึ่งณเวลานี้นะคะเขากำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่ค่ะเป็นเวลา15วันนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจริงๆเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่วันที่22แล้วแหละแล้วก็จะไปสิ้นสุดนะคะวันที่5สิงหาคมโดยในช่วง3วันแรกเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นเนี่ยตอนนี้เป็นหลักหมื่นคนแล้วนะคะก็เรียกได้ว่ากำลังได้รับความสนใจจากข้าราชการและสังคมเป็นอย่างมากเลยสำหรับประเด็นนี้คือหลังจากที่เปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วคุณปกรณ์บอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดเนี่ยไปนะคะเป็นข้อเสนอไปวิเคราะห์เป็นข้อคิดเห็นแล้วไปสรุปเป็นหลักการก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะรับทราบแล้วก็ใช้ประกอบการในการกำหนดนโยบายด้วยโดยอีกวาระสำคัญที่รัฐบาลจะเสนอครม.นะคะก็คือต้นเดือนสิงหาคมเนี่ย อาจจะมีการเสนอเรื่องของแผนควบคุมอัตรากำลังการควบคุมอัตรากำลังข้าราชการทั้งระบบเลยครอบคลุมข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าตัวเลขปัจจุบันเนี่ยรวมกันประมาณสัก3ล้านกว่าคนหลักการไม่เพิ่มจำนวนจากระดับปัจจุบันควบคุมภาระงบประมาณปรับโครงสร้างกำลังคนให้เหมาะสมแล้วก็จะมีการเสนอเรื่องของการยุบอัตราตำแหน่งที่ว่างลงหลังการเกษียณด้วยแทนการเปิดรับคนใหม่ในทุกตำแหน่งนะคะโดยสำนักงานกพร.เนี่ยกำลังตรวจสอบว่าตำแหน่งใดจำเป็นตำแหน่งใดสามารถยุบได้คุณปกรณ์พยายามจะย้ำว่าตำแหน่งสำคัญเนี่ยจะยังคงอยู่นะแต่ถ้าหลายตำแหน่งมันไม่จำเป็นอีกต่อไปอันนี้ก็อาจจะมีการยุบนะคะเป้าหมายระยะยาวลดจำนวนข้าราชการนะคะก็คือประมาณสัก3ล้านจะเหลือประมาณสัก2ล้าน คือจะไม่ได้เป็นการลดทันทีนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่เป็นการลดทันทีไม่ได้ปลดคนจำนวนมากแต่ใช้วิธีทยอยลดตามธรรมชาติก็คืออย่างที่เรากำลังคุยกันแล้วเขาก็กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นเนี่ยก็คือเกษียณหรือ early retire นะคะแล้วก็จะไม่เปิดอัตราทดแทนด้วยเหตุผลเนี่ยคือบอกว่าถ้าสามารถลดจำนวนบุคลากรได้เนี่ยภายใต้งบประมาณเดิมเนี่ยคือรัฐบาลก็จะเอาไปเพิ่มเป็นเงินเดือนให้ให้กับข้าราชการที่เหลือนอกจากจะเพิ่มเงินเดือนให้ก็เอาไปเพิ่มเป็นสวัสดิการโดยไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเหมือนเป็นการดึงดูดคนเก่งๆอ่ะเข้าสู่ระบบราชการด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนะคะ คือถ้าเปรียบกับทางภาคเอกชนเนี่ยจะเห็นภาพว่าเหมือนหลายบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลกตอนนี้เขาก็กำลังลดขนาดองค์กรอยู่ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าปรับโครงสร้างองค์กร
1: ปรับโครงสร้างองค์กรแล้วก็หันไปใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานเพิ่มประสิทธิภาพแบบนี้ค่ะฉะนั้นเองเนี่ยก็เห็นควรว่าภาครัฐเองก็ควรจะต้องปรับตัวไปในแนวทางลักษณะแบบนี
0: ้
1: เหม
0: ือ
1: นกันแต่จะใช้วิธีแบบค่อยเป็นค่อยไปนะอย่างที่บอกไปไม่ได้ลดทันทีไม่ได้ปลดเป็น

0: คนจำนวนมากนะคะแล้วก็ต้องไปดูว่าตำแหน่งไหนสำคัญก็ยังอยู่แต่ตำแหน่งไหนที่ไม่สำคัญไม่จำเป็นแล้วเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องหยุดด้วยนะคะ
1: ก็ตอนนี้กพ.กำลังเปิดรับฟังความเห็นนะครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับก
0: ็
1: คือกลุ่มผู้สมัครใจก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะได้รับเงินจูงใจสูงสุด8ถึง12เท่าของเงินเดือนควบคู่กับเงินบำเหน็จบำนาญปกติอีกนะครับซึ่งคนที่เข้าเกณฑ์ก็จะคือข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปหรืออายุราชการตั้งแต่25ปีขึ้นไปไม่รวมเวลาทวีคูณนะครับก็จะเข้าหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของโครงการearly retire หรือว่าเกษียณอายุก่อนกำหนดส่วนกลุ่มที่2เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่อายุ40ถึง49ปีนะครับและมีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปท่านก็สามารถมา early retire รับเงินก้อนจูงใจ8ถึง12เท่าของเงินเดือนครับก็ตอนนี้เองก็เรียกว่าเป็นการรับฟังความเห็นแล้วก็ให้เห็นว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับก็เป็น1คือต้องเป็นความสมัครใจของตัวข้าราชการเองด้วยที่จะเข้าเงื่อนไขนี้2หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องยุบเลิกตำแหน่งนั้นทันทีเพื่อลดกำลังพลครับและผู้เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวห้ามกลับเข้ารับราชการอีกแล้วหรือจะไปเป็นพนักงานประจำในหน่วยงานรัฐทุกประเภทอีกเนี่ยก็ไม่ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ได้สิทธิ์และก็เข้าโครงการนี้ครับคุณเก๋ครับ
0: ซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะว่าทางรัฐบาลเขากำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นเรื่องของมาตรการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญ นะคะครั้งที่1ระยะเวลาเริ่ม22กรกฎาคมแล้วก็จะไปสิ้นสุด5สิงหาเปิดให้ทั้งข้าราชการผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยมีคนเข้าไปนะคะแสดงความคิดเห็นเป็นหมื่นๆคนเลยทีเดียวแต่ทีนี้เนี่ยหลักการแล้วก็มันก็มีในเรื่องของในช่วงของการเปิดรับฟังความคิดเห็นแบบนี้เนี่ย มันจะมีการแบ่งกลุ่มแล้วก็จะมีเรื่องของคำถามอะไรต่างๆที่น่าสนใจเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: อย่างที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยตอนนี้อย่างสาระสำคัญของการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เนี่ยอย่างเช่นการเสนอทางเลือกกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการ2กลุ่มตอนนี้เขาก็จะถามว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าจะเข้าโครงการ Early Retire เนี่ยอายุจะอยู่ควรจะอยู่ช่วงที่เท่าไหร
1: ่
0: อย่างเช่นจะเป็นไปได้ไหมว่าเป็นข้าราชการอายุ50ปีขึ้นไป
1: ครับ
0: หรือเป็นข้าราชการที่ช่วงอายุ40ถึง49ปีอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ครับรวมถึงแนวความแนวคิดในการคำนวณเงินก้อนพิเศษด้วย
0: อ
1: ันนี้หลายคนก็สนใจนะครับก็มีการยกตัวอย่างนะอย่างเช่นข้าราชการเงินเดือน 40,000 ถ้าเข้าร่วมโครงการและเข้าเกณฑ์ได้รับเงินชดเชยถึง12เท่าเนี่ยคุณก็จะได้เงินก้อนพิเศษประมาณ 480,000อันนี้ไม่รวมบำเหน็จบำนาญที่จะได้รับรายเดือนตามปกติอีกนะครับก็อันนี้คือเป็นคร่าวๆนะครับสำหรับแนวคิดวิธีคำนวณเงินก้อนพิเศษอันนี้ก็รอฟังความเห็นกันอยู่เหมือนกันครับคุณเก๋ครับ
0: ก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเขาเปิดให้รับฟังความคิดเห็นอยู่ณขนาดนี้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: เรียกได้ว่าเดี๋ยวคงจะได้มีการสรุปออกมาด้วยนะคะ
1: ก็
0: เป็นเว็บไซต์ของระบบกลางทางกฎหมายนะคุณผู้ฟังลองเข้าไปดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการปฏิรูปข้าราชการนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะมีการถามถึงกำหนดผู้เข้าร่วมโครงการถ้าสมมติว่าเป้าหมายในการ early retire เนี่ยมันควรจะต้องเป็นเกณฑ์ไหนอย่างไรอย
1: ่
0: างที่ในคำถามเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะอย่างกลุ่มที่1เนี่ยเป็นข้าราชการอายุ50ปีขึ้นไปหรืออายุราชการ25ปีขึ้นไปและเหลืออายุราชการอย่างน้อย2ปีหรือกลุ่มที่2จะเป็นข้าราชการอายุ40ถึง49ปีและอายุราชการ10ปีขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแนวคิดที่ถามความคิดเห็น
1: ต้องเลยครับ
0: เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ทั้งประชาชนข้าราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีการสรุปเรื่องของรายละเอียดแล้วก็หลักการออกมาหลังจากที่เปิดรับฟังความคิดเห็นไปนะคะ
1: ก็มีเวลาถึงวันที่5สิงหาคม2569นี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็เรียกว่าหลายคนก็จะได้เห็นว่าพอมาเข้าโครงการนี้แล้วเนี่ยจะดีอย่างไรสำหรับตัวคนที่จะร่วมส่วนใหญ่หลายคนก็จะดูเรื่องของสิทธิสวัสดิการอะไรต่างๆจะยังคงอยู่ไห
0: ม
1: เหมือนกับการเกษียณอายุราชการตามปกติหรือเปล่าก็ล่าสุดแนวทางที่มีการรับฟังความเห็นกันอยู่เนี่ย

0: ก็ยังคงให้สิทธิ์สวัสดิการเหมือนเดิมนะครับสิทธิคงเดิมก็คือข้าราชการที่เลือกรับเงินแบบบำนาญรายเดือนก็ยังคงได้รับสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางต่อไปตลอดชีพและก็คุ้มครองไปถึงคนในครอบครัวที่เป็นสายตรงก็คือคู่สมรสบิดามารดาและบุตรใช่ไหมล่ะครับและก็สิทธิ์เบิกค่าเล่าเรียนให้กับลูกก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับยังคงเบิกได้ต่อเนื่องนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดมีการผ่าตัดโครงสร้างข้าราชการไทยใหม่แล้วจะมีอะไรที่เรียกว่าคนเก่าหรือว่าคนที่อยากจะจูงใจเข้าร่วมนั้นจะได้รับบ้างครับ
1: ค่ะปิดท้ายด้วยกิจกรรมดีๆนะคะเป็นกิจกรรมนะคะของคลื่นนะคะ Med 107ค่ะจัดทริปสุด Exclusive นะคะเป็นมูเตออนทัวร์ค่ะชวนสายมูสายเที่ยวบินตรงลงจีนนะคะจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนะคะก็จะนำโดยพี่เกศธัญมัยแม่หมอมนขาวนะคะการันตีเลยค่ะเพราะว่าสวยงามทุกที่ไม่ว่าจะเป็นพาไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขา4ดารุณีนะคะนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ค่ะท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์นะคะแล้วก็ต่อด้วยการผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าพื้นป่าเขียวขจีที่อุทยานเขานางฟ้าเรียกได้ว่าเป็นดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนเลยค่ะหลังจากนั้นพาไปเสริมสิริมงคลนะคะที่วัดลั่วฮั่นอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งแล้วก็ตามรอยเส้นทางสายบุญที่วัดต้าฉือด้วยที่เฉิงตูนะคะก็เรียกได้ว่านะคะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์ที่สำคัญทริปนี้นะคะดูแลอบอุ่นตลอดเดินทาง6วัน5คืนนะคะแล้วก็เดินทาง 24-29 ตุลาคมนี้ราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะโทรไปสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะ0814986322 0814986322นะคะจองด่วนก่อนที่นั่งจะเต็มค่ะ
0: ปิดท้ายด้วยข่าวดราม่าที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติจากนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีนะคุณเก
1: ๋
0: ล่าสุดโฆษกตร.บอกว่าการชูนิ้วกลางเหยียดเชื้อชาติเนี่ยเข้าข่ายดูหมิ่นซึ่งหน้านะสามารถฟ้องร้องได้เลยนะเออและก็เตือนการล่าแม่มดกลุ่มนักเรียนของคนไทยด้วยเผาๆหน่อยนะครับอย่าตามไปถึงโรงแรมที่พักเขาเลยครับโฆษกตร.ท่านไตรรงผิวพันธ์เป็นห่วงครับเดี๋ยวจะถูกดำเนินคดีกลับได้นะไปไล่ล่าเขาแหละคุณเก๋ใช่ปะ
1: ส่วนวันนี้เราสองคนนะคะลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะที่เวลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรมนภาค4ส่วนหน้าออกหมายจับ2รายเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามอีก2รายเหตุลอบระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์หน้าสภ.ตันหยงจังหวัดนราธิวาสจากเหตุการณ์ผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้ระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์ก่อเหตุบริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าส่งผลให้จ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตันหยงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุแล้ว2รายคือนายอัสมินขอสงวนนามสกุลซึ่งเดิมเจ้าตัวมีหมายจับคดีความมั่นคงอยู่แล้ว2หมายและนายอับดุลราฮูลขอสงวนนามสกุลซึ่งมีหมายจับคดีความมั่นคง2หมายและได้ดำเนินการเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามจำนวน2รายคือนายอาริยะขอสงวนนามสกุลเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามโดยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือจังหวัดนราธิวาสและนายฮาสฟรีซีขอสงวนนามสกุลเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามโดยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่46จังหวัดนราธิวาสเพื่อดำเนินการกรรมวิธีซักถามตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปทันทีเจ้าหน้าที่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและขยายผลสืบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัย

0: ยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเอกนิติชูลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจับตาเงินเฟ้อขาดทุนบัญชีเดินสะพัดนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูงหรือพสสประจำปี2569จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจในหัวข้อศักยภาพของเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นเครื่องยนต์หลักทำให้เมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัวประเทศไทยได้รับผลกระทบตามไปด้วยในช่วง7 เดือนที่ผ่านมารัฐบาลมุ่งให้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจทั้งการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐโดยเริ่มเห็นผลชัดเจนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ต้องติดตาม2 เรื่องคืออัตราเงินเฟ้อและการขาดทุนบัญชีเดินสะพัดโดยเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นจากติดลบในไตรมาสแรกอยู่ที่ 2.7% ในไตรมาส2จากราคาพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งอาจกระทบค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนขณะที่ช่วง2 เดือนที่ผ่านมาไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดกว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 600,000 ล้านบาทสะท้อนว่าประเทศมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับจึงต้องรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับการขยายตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการค้าโลกตำรวจเก็บหลักฐานห้อง ICU ทารก5วันดับจังหวัดอ่างทองพ่อและแม่ของทารกวัย5วันที่เสียชีวิตในห้อง ICU เด็กโรงพยาบาลอ่างทองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สามโก้และพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบและชี้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดทั้งจุดจอดโต๊ะจุดจอดรถโต๊ะจีนและกล้องวงจรปิดภายในอาคารซึ่งพ่อแม่ยังคงติดใจสาเหตุการเสียชีวิตและประเด็นเรื่องกล้องวงจรปิดภายในห้อง ICU เด็กยังมีความขัดแย้งกับคำชี้แจงของทางโรงพยาบาลโดยยืนยันหนักแน่นว่าไม่ต้องการเรียกร้องเงินหรือค่าชดเชยใดๆแต่ทำไปเพื่อเคสของลูกเป็นกรณีสุดท้ายและไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดกับครอบครัวอื่นอีกขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานวัตถุและหลักฐานจากกล้องวงจรปิดพร้อมเตรียมออกหมายเรียกเจ้าของกิจการโต๊ะจีนและผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับชาวนครศรีธรรมราชส่งเสียงเฮลั่นวัดพระมหาธาตุหลังยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนุชจรีแรกรุ่นรายงานครับ
10: ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชต่างส่งเสียงโห่ร้องกันลั่นวัดหลังจากคณะกรรมการยูเนสโกได้ออกประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมโดยชาวบ้านที่มาปักหลักร่วมลุ้นกันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลา 15:02 น.ต่างก็ใช้โรงโห่ร้องกันอย่างยินดีได้มีการไล่รำมโนราเพื่อบูชาพระธาตุมีการแจกหัวนโมให้กับประชาชนที่มาร่วมยินดีโดยพรุ่งนี้จะมีการเฉลิมฉลองที่พระธาตุขึ้นมรดกโลกโดยจะมีการทำบุญตักบาตรพระกว่า100 รูปในช่วงเช้าและจะมีการรำมโนราบูชาพระธาตุกว่า500 ชีวิตนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าทันทีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีมีมติรับรองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

0: ทางวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรซึ่งรอลุ้นผลการประชุมอยู่ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยการลั่นคล้องเป็นสัญลักษณ์จากนั้นได้กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวไทยยินดีกับชาวนครศรีธรรมราชเป็นความพยายามร่วมกันแต่เมื่อได้แล้วยังต้องพยายามทำต่อให้ดีขึ้นต่อไปยังมีการบ้านที่ต้องทำต่อการได้ขึ้นเป็นมรดกโลกจะทำให้วัดพระศรีมหาธาตุเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสร้างเศรษฐกิจให้จังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Updateความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
5: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ

0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง M-Pod News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Pod News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5
2: 16:12 นะครับอยู่กับสน. 100.5 อยู่กับบอยสมศักดิ์อยู่กับพันแล้วก็น้องออมธวัลย์กรนะคะสวัสดีครับคุณปองครับสวัสดีน้องออม
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีพี่บอยค่ะ
2: ครับ
3: ออมธวัลย์กรนะคะ
2: มารายงานตัว
3: ค่ะ
2: นะฮะเอาเป็นไงบ้างน้องออมสบายดีไหมรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
3: สบายดีพี่บอย
2: วันก่อนเขาตั้งผบ.กันไปเขามาเปล่า
3: ไป
2: ไปดูบรรยากาศเนาะ
3: ไปดูบรรยากาศเขาตั้งผบ.มาโอ้ก็เขาเรียกอะไร
2: พี่ว่าไม่ค่อยตื่นเต้นปีนี้มันไม่เหมือนปีก่อนบิ๊กต่ายอะไรเงี้ยมันจะตื่นเต้นหน่อย
3: หรออ๋อคือก่อนบิ๊กต่ายใช่ไหมตอนนั้นที่ท่านพลตำรวจต่อศักดิ
2: ์
3: ใช่ไหม
2: ยุคนั้นน่าจะตื่นเต้นหน่อยมันจะมีอะไร
3: เอาจริงๆยุคนี้เหมือนจะไม่ตื่นเต้นนะดิฉันไปสังเกตการอยู่บริเวณที่สำนักงานแห่งชาติวันน
2: ั้
3: นเดี๋ยวไปเล่าช่วงที่4ดีกว่าแต่อย่างนี้คุณผู้ฟังวันนี้นะเราพิเศษเรามีผบ.ใหม่ก็เมื่อวานนี้ก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่1 ตุลาคม 2569ไม่ตอนนี้ยังเป็นท่านกิตรัตน์พันเพชรอยู่นะ
2: ยังเป็นคนเดิม
3: ยังเป็นท่านผบ.ตร.ตายบิ๊กตายอยู่แต่หลังจากที่ท่านบิ๊กตายเกษียณอายุราชการ30 กันยายนก็จะเป็นท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเอาอย่างนี้คุณผู้ฟังรายการเราก็ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับตำรวจอะไรมาเยอะแยะอยากจะฝากอะไรอะจะฝากท่านผบ.ตร.คนปัจจุบันก็ได้นะหรือจะบอกว่าท่านคนใหม่ท่านจะเป็น7 ปี 7 ปีที่เขาบอกว่าน่าจะทำอะไรได้ยาวและต่อเนื่องเนี่ยฝากหน่อยอยากเห็นตำรวจเป็นอย่างไรในยุคของท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาส่งข้อความมาได้แล้วช่วงที่4เราจะมาคุยหลายๆเรื่องทั้งเรื่องการแต่งตั้งท่านแล้วก็เรื่องทำความรู้จักท่านผบ.ตร.ท่านนี้มากขึ้น
2: นั่นแหละฮะก็ท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาจะอยู่ท่านยาวๆไป7 ปีคุณผู้ฟังชื่อนี้
3: ใช่หมายความว่า
2: แต่ว่าเมื่อเช้าคุยกับท่านวินัยท่านวินัยบอกว่าตัวท่านเองก็เปรยปารภเองว่าอยู่ไม่ถึงหรอกพี่ท่านก็เอ่ยของท่านเองท่านวินัยบอกว่าท่านผบ.ใหม่ท่านก็บอกรู้ตัวว่าอยู่ไม่ถึงหรอกพี่
3: อ๋อท่านพูดอย่างนี้เลยหรอ
2: ใช่
3: โ
2: อ้นั่นแหละครับเพราะว่า7 ปีก็ยาวนาน
3: แต
2: ่ก็ผมว่าต้องให้ท่านแสดงฝีมือปี2ปีแรกก็รู้แล้วแหละว่าจะมาทรงไหนถูกไหม
3: ก็ปีแรกก็ต้องเป็นช่วงที่ปรับตัวหน่อยเพราะว่า
2: ต้องปรับอีกเหรอท่านวันกร
3: มันก็ต้อง
2: ไม่คุ้นเคยอีกเหรอกับวงการตำรวจอยู่ทั้งชีวิตเนี่ย
3: ตำแหน่งเปลี่ยนไป บริบทเปลี่ยนไปเดี๋ยวช่วงที่4เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะกันแบบเจาะลึกเลย
2: แต่ช่วงแรกต่อสายดีกว่าครับท่านนี้ข้อมูลเยอะด้วยพูดช้าเวลาน้อยไม่ได
3: ้
2: ท่านพันตำรวจโทศิรภพบัวทองนะฮะรองผู้กับสืบสวนสอบสวนสพปากคลองรังสิตเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เมื่อสัปดาห์ก่อนถือว่าระบาดหนักมากทางอีสานนี่2วันแจ้งความ16รายนักศึกษาทั้งสิ้นทางรังสิตปทุมธานีก็ไม่น้อยหน้านะน้องออมคุณผู้ฟังฮ
3: ะ
2: วันเดียว4รายเช่นกันแล้วก็มีพฤติกรรมแปลกๆคือมีท่านหนึ่งเหมือนกับว่าสงสัยว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกแล้วก็ถูกหลอกจริงๆพอเพื่อนไปตามที่ห้องไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์มันเห็นว่าเอ้ามีเพื่อนผู้หญิงเข้ามาในห้องมันก็เอาน้องคนนั้นน่ะเข้าร่างแหไปด้วยเสียเงินเสียทองเหมือนกัน
3: คือหมายถึงว่าแทนที่จะไปช่วยกันกลับโดนไปด้วยอย่างเงี้ยหรอ
2: โดนขู่โดนหลอกไปด้วย
3: ที่ปักคลองรังสิตเป็นอย่างไรถามท่านรองผู้กับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ท่านผู้กับเชิญเลยฮะช่วงนี้กลับมาระบาดหนักเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเรียกค่าไทย
4: ครับผม
2: เชิญฮะ
4: ครับก็ขออนุญาตครับในส่วนของสภ.ปากคลองรังสิตนะครับเหตุเนี้ยมันเกิดเมื่อช่วงวันที่14เนี่ยมีญาติของผู้เสียหายนะครับก็คือน้องเนี่ยเป็นนักศึกษาปี2ครับมหาลัยเอกชนในพื้นที่ของผมนะฮะได้มีญาติเลยครับมาเป็นลูกพี่ลูกน้องที่เรียนอยู่ม.เดียวกันแต่อยู่ชั้นปี4เข้ามาแจ้งว่าตัวเหยื่อเนี่ยครับน้องเนี่ยถูกคนร้ายลักพาตัวอุ้มเรียกค่าถ่ายนะครับจากนั้นเราก็มีหลักฐานคือเป็นคลิปนะครับที่ขอให้เราดู
2: ครับ
4: ครับซึ่งตำรวจเราตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเราก็มองว่าไม่ว่าจะเป็นการผูกผ้านะครับผ้าเช็ดตัวที่เท้าเอ่ยที่แขนเลยเนี่ยมันไม่สอดคล้องความเป็นจริงก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงเราซึ่งน้องน่าจะก่อเหตุด้วยตัวเองอะนะครับจากนั้นเราจึงการประสานไป

0: ยังผู้ปกครองของน้องที่อยู่ทางต่างจังหวัดนะครับว่าให้หยุดโอนเงินนะว่าตอนนี้เขามีการโอนเงินไปประมาณ
1: 450,000
0: นะเอาไปที่ตัวน้องนะครับ
2: ครับ
0: ครับจากนั้นเจ้าที่ตำรวจเราไปตรวจสอบที่พักนะครับโดยประสานกับทางมหาลัยที่หน้าที่พักของน้องนะครับก็ไปดูพอไปดูที่พักของน้องกับกายว่าไม่มีใครอยู่ห้องนะครับแต่เราเข้าไปค้นที่ห้องพักกันนะกับกายว่าเราไปเจอเอกสารเป็นกระดาษ A4 2ใบเป็นการเขียนสคริปต
2: ์
0: สคริปต์บทเกี่ยวเรื่องของการได้ทุนไปเรียนต่างประเทศนะครับโดยเขียนเนี่ยก็เชื่อได้ว่าเขียนโดยมือน้องเองนะครับส่วนในห้องพักเนี่ยไม่มีร่องรอยการรื้อค้นเรียนต่างนานะครับก็ไม่มีร่องรอยต่อสู้นะครับแล้วก็สันนิษฐานได้ชัดเจนว่าเคสเนี่ยน่าจะเป็นการเรียกเขาถ่ายทิปแล้ว
2: เหมือนที่เป็นข่าวก่อนหน้านี
0: ้ใช่ครับเคยเกิดมาแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วก็มีในช่วงเปิดเทอมเนี่ยประมาณนี้ครับคราวนี้นะครับเนื่องด้วยกลางคืนที่ช่วงเราไปเนี่ยไปกลางคืนของวันที่14เนี่ยมันยังไม่สามารถตรวจสอบกล้องจอปิดได
2: ้
0: เพราะว่าทางหอพักหรือต่างอะไรต่างๆนานเนี่ยไม่มีเจ้าที่เราจึงรอตอนเช้าครับของวันที่15นะครับเจ้าที่ชุดสืบสวนของสพ.ของอังสิตนะครับทีมงานกำลังเข้าไปตรวจสอบกล้องจอปิดนะครับที่หอพักที่นอนพักอยู
2: ่
0: ปรากฏว่าพบว่าน้องเนี่ยครับมีการขับรถจักรยานยนต์ส่วนตัวตัวเองเนี่ยออกไปในวันที่13นะครับก็คือประมาณสัก11โมงเช้า
2: ก่อนที่จะแจ้งความ1วันถูกไหมฮะ
0: ก็คือใช่ก่อนแจ้งความ1วันครับตัวน้องขับออกไปคนเดียวนะครับมอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวไม่มีใครมาประกบหน้าประกบหลังหรือซ้อนท้ายไปนะครับอันนี้ก็เชื่อได้ว่าแล้วชัดเจนว่าน้องน่าจะไม่ได้มีอันตรายแก่ชีวิตนะครับแต่เป็นเรื่องของการหลอกลวงอย่างเดียวนะครับ
2: ภาพมันยิ่งซ้ำเติมข้อมูลที่ตำรวจมีอยู่ด้วย
0: ถูกต้องครับ
2: ครับ
0: นะครับคราวนี้เราก็ได้กล้องจอปิดนะครับโดยใช้ทางเทคนิคตรวจสอบไปเรื่อยๆครับจนไปพบว่าห่างประมาณ1กิโลเมตรเนี่ยนะครับน้องไปเปิดห้องพักรายวันอยู
2: ่
0: ที่1นะครับเราจึงเข้าไปตรวจสอบที่นั่นปรากฏว่าเราเข้าไปตรวจสอบที่หอพักดังกล่าวแล้วพบว่าน้องมาเปิดจริงในช่วงบ่ายของวันที่13นะครับเปิดนะครับแต่น้องไม่อยู่อยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
2: หมายความว่าแจ้งความ14 13ขับออกไปจากหอเนี่ยแสดงว่าตอนบ่ายก็ไปเปิดห้องถูกไหมฮะ
0: ถูกต้องครับ
2: เชิญครับต่อครับ
0: เสร็จแล้วเนี่ยนะครับว่าเราพบนะเราก็ไปตรวจสอบมาดูที่ห้องดังกล่าวเนี่ยกับกายว่าดูจากการใช้ไฟของห้องเนี่ยมิเตอร์ไฟเนี่ยหยุดหมดตั้งแต่ตอน2ทุ่มไอ้ตอนประมาณทุ่มหนึ่งโดยประมาณก็เชื่อว่าน้องอยู่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงโดยไม่เกินนี่ครับ
2: แต่
0: ก
2: ็บ่ายไป 2-3 ทุ่ม
0: แต่เราไปดูเช็คที่หน้าเคาน์เตอร์กับกายว่าวันที่15ที่เราไปไล่กล้องกันเนี่ยน้องมาเช็คเขาออกไปตอน 6:40
1: ตอนเช้า
2: คือวันถัดมา
0: เช้าเมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: วันที่15ที่เราไปตามกันนะครับ
1: ค
0: ่ะจากนั้นเราก็ไล่กล้องต่อนะห่างไปประมาณ800เมตรก็ไปพบหอพักอีกขอโทษครับเป็นรีสอร์ทอยู่ที่หนึ่งรายวันนะ
1: ค่ะ
2: เท่าไหร่ทุ่มนะเท่าไหร่ทุ่มนะ
0: ใช่ครับก็ไม่ห่างกันเลยครับจากหอน้องอ
2: ่
0: ะระยะทางครับว่าไปถึงเนี่ยเราก็ไปเจอที่หอพักดังกล่าวไปเจอรถจักรยานยนต์ของน้องก็เชื่อได้ว่าน้องน่าอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับเราจึงประสานไปที่ทางเคาน์เตอร์นะครับของตัวรีสอร์ท
2: คร
0: ับพอประสานที่เคาน์เตอร์ก็ทราบว่าน้องพักห้องไหนนะครับแล้วก็ดูเวลาที่มันเปิดน้องก็มาเปิดในช่วงวันที่13เหมือนกันแต่จะ
2: เ
0: ป็นช่วงหัวค่ำลงเวลาไว้ประมาณทุ่มหนึ่งโดยประมาณ
2: โอ้ครับ
0: เท่ากับว่าน้องเนี่ยคนเดียวเปิด2ที
2: ่
0: นะครับภายในวันเดียวกันเนี่ย
2: บ่าย13อยู่ห้องนึงพอเย็นๆค่ำๆไปอยู่ที่นึง
0: ถูกต้องครับ แต่คือไอ้ห้องที่เปิดตอนแรกเนี่ยพูดง่ายเหมือนเปิดหลอกไว้ตัวเองไม่อยู่ครับมาอยู่ที่ห้องนี้แทนจากนั้นนะครับเราจึงเข้าไปตรวจสอบครับโดยเราประสานกับเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทนะครับด้วยรีสอร์ทแห่งนี้นะครับมันก็มีข้อดีว่ามันไม่มีล็อกในครับจะมีแค่ล็อกนอกเดียวใช้ลูกบิดและล็อกเพียงเดียวใช้เราสามารถใช้กุญแจไขเขาได้เลย
2: ครับ
0: ต้องบอกก่อนถ้าเราไปแสดงตัวไปเคาะแบบเปิดเผยเนี่ยครับเด็กจะกลัวหรือเหยื่อจะกลัวเพราะเหยื่อส่วนใหญ่จะโดนคนร้ายหลอกลวงว่าไอ้กล
2: ุ่
0: มที่เขาโดนกลุ่มที่เขาโดนหลอกลวงเนี่ยมันมีเครือข่ายตำรวจชั่วตำรวจเลวอยู
1: ่
0: ในพื้นที่ทหารเลวอะไรเงี้ยครับเราจะเป็นต้องเข้าไปให้น้องไม่รู้เป็นตำรวจนะว่าเราเปิดประตูเราก็เอาแจกเข้าไปไขก็ปรากฏตามคลิปที่มีการเสนอไปครับเราไขห้องเข้าไปปุ๊บก็ไปเจอตัวน้องเป้าหมายที่เราตามนะครับหนึ่งคนอยู่บนเตียงนอนน้องก็ยังตกใจอยู่ไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราก็แสดงตัวเป็นตำรวจน้องก็ยังไม่เชื่อแต่ในระหว่างที่เราตรวจสอบในห้องพักดังกล่าวกับกลายเป็นว่าเราไปเจอเหยื่ออีกคนนึงเป็นน้องผู้ชายอีกคนนึงมีสองเหมือนกัน
2: รู้จักกันไหมรู้จักกันไหมสองคนนี้
0: สองคนนี้เรียนอยู่ที่เดียวกันบอกนะปีสองเหมือนกันแต่ไม่รู้จักกัน
2: อ๋อแต่ถูกหลอกให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ครับเรื่องราวเนี่ยเดี๋ยวต้องสอบถามน้องตอนที่เราสอบถามจะเป็นการอธิบายอย่าง
2: ค
0: ือตอนนี้ครับเราเจอตัวน้องเราก็สงสัยตอนแรกเราก็ไม่รู้น้องไม่ใครแต่ดูจากที่เราพบน้องคนที่สองอ่ะอยู่ข้างเตียงกับกายพันน้องนั่งอยู่ก็มีผ้าเป็นผ้าขนหนูพันที่เท้าแล้วก็พันที่มือ
2: เท่ากับว่ามีเด็กถูกหลอกพร้อมๆกันสองคน
0: ถูกต้องครับ
2: ครับครับ
0: นะครับโดยนะครับเราเข้าไปแก้นะครับแก้พวกผ้าที่มัดไว้นะครับแล้วก็สอบถามน้องว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นใครมายังไงนะครับน้องก็ไม่ยอมบอกก็บอกว่าเป็นความลับ จะเปิดเผยไม่ได้
2: ใส่ชุดตำรวจไปไหมพี่วันนั้นพี่ศิรภพใส่ชุดตำรวจไปไหม
0: ผมไม่ใส่ครับเป็นชุดนอกแบบจะมีโลโก้ของตำรวจอยู่แล้วครับแล้วมีเสื้อที่แสดงตัวเป็นเจ้าที่ตำรวจอยู่ในส่วนของฝ่ายสืบสวนนะครับ
2: แต่ไม่มีใครใส่เครื่องแบบสีกากีอะไรอย่างนั้นไปถูกไหม
0: ไม่มีไม่มีเพราะสืบสวนให้ว่าเราเดินแล้วมันก็เหมือนง่ายว่าไปก็ไปต่อยาวเลยเจอก็เจอเลยนะครับเราก็มีการแสดงบัตรตำรวจให้น้องดูว่าเราเป็นตำรวจจริงนะนะครับมีการพูดคุยให้เข้าใจนะจนใช้เวลาประมาณ3นาทีโดยประมาณเนี่ยน้องเริ่มรู้ว่าตัวเองตกเป็นเหยื
2: ่อ
0: โดนหลอก
2: พอจะได้สติเนาะคุย3นาทีไม่น้อยนะนานนะ
0: นานครับเด็กไม่เชื
2: ่อ
0: น้องไม่เชื่อเราเป็นตำรวจจริงน้องยังเชื่อว่าเราจะเป็นตำรวจที่มาทำร้ายเขา
2: ที่คอลเซ็นเตอร์ใส่หูไว้ว่าเป็นตำรวจเลวอย่างนั้นถูกไหมฮะ
0: ถูกต้องครับกล่อมมาจนแบบน้องเชื่อสนิทใจแล้วนะครับครับหลังจากเมื่อรู้นะครับเราก็ตรวจสอบนะครับตรวจสอบจากข้อมูลจากน้องนะครับว่าตัวน้องเนี่ยครับถูกหลอกอย่างไรวิธีการเป็นอย่างไรครับจึงได้เรื่องราวของการหลอกมานะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยน้องคนแรกที่เราไปช่วยเป้าหมายเนี่ยวันที่11นะครับเขาโดนหลอกแต่เช้าที่11โดยประมาณนะช่วงเช้า
2: คร
0: ับโดยอ้างว่าเป็นเจ้าที่ของเครือข่ายโทรศัพท์ค่ายหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โทรมาหาเขาแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมีชื่อไปเปิดซิมอยู่ประมาณสัก30ซิมโดยประมาณนะครับ38ซิม
2: มุกเดิมเลยเน
0: า
2: ะ
0: มุกเดิมครับ
1: แต่นี่
0: เกิดขึ้นมา
1: อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ค่ายโทรศัพท์ก่อนค่ะ
0: ครับก็จะเหมือนเดิมครับครั้งที่แล้วก็เหมือนกันที่ผมเคยเขาช่วยครับเมื่อปีที่แล้วนะครับ
2: ไงต่อพี่38ซ
0: ิ
2: ม
0: จากนั้นนะครับแล้วก็อ้างว่าไอ้ซิมที่ไปเปิดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องการฟอกเงินครับมีความเสียหายหลายล้านบาท
2: ครับ
0: สรุปคร่าวๆนะจากนั้นก็มีการส่งหมายหนึ่งหมายสองหมายสองหมายสาม
2: ก็คือ
0: ส
2: ่งไป
0: ปปง
2: ปปง
0: เจ้าที่ปปงบ้างแล้วก็ต่อไปที่เจ้าที่ของ
2: ตำรวจ
0: ปปช.
2: อีก
0: ครับ
2: โอ้โห
0: เสร็จแล้วก็ช่วงระหว่างนั้นก็มีการส่งเอกสารให้น้องดูว่ามีเอกสารเกี่ยวข้องยาเสพติดจริงนะเป็นเอกสารของปปง ออกมาว่าน้องดังนี้งั้นไอ้ก็ว่าไปจนมาจบหมายหมายสุดท้ายคือจะเป็นเจ้าที่ตำรวจสภ.เมืองเลย
1: คร
0: ับอันนี้ก็จะมีการเปิดกล้องให้น้องดูหน้าแป๊บนึงแต่หลังจากนั้นก็ปิดกล้องโดยตลอดตอนนี้น้องเริ่มเชื่อแล้วนะครับเชื่อเสร็จแล้วคนร้ายก็ออกอุบายว่าถ้าอยากให้คดีนี้จบเนี่ยไม่อยากให้มันเดือดร้อนไปถึงคนอื่นหรือตัวเองต้องติดคุกหรือหมดอนาคตเนี่ยต้องเอาเงินมาเคลียร
1: ์
0: เคลียร์จบซึ่งตัวน้องไม่มีอยู่แล้วนะว่าตัวน้องไม่มีนะครับคนร้ายก็ออกอุบายว่าเดี๋ยวเอาอย่างนี้ถ้าไม่มีเนี่ยเพราะคดีเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเราคนเดียวจะเกี่ยวกับพ่อแม่ด้วยซึ่งช่วงนั้นก็มีการหลอกถามข้อมูลของตัวเหยื่อไปเรียบร้อยพ่อแม่ทำงานอะไรที่ไหนยังไงนะครับก็มีการเอาหมายปลอมๆออกมาอีกให้น้องดูว่าเนี่ยเกี่ยวข้องพ่อแม่ด้วยนะถ้าตัวเราไม่ยอมไม่จบอะไรเงี้ยครับจนออกอุบายว่าให้น้องเนี่ยไปหลอกพ่อแม่โดยว่าตัวเองได้ทุนจากมหาลัยให้ไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลาประมาณ2อาทิตย
1: ์
0: ได้ทุนเนี่ยมหาลัยออกให้ฟรีเลยแต่ตัวน้องเนี่ยต้องทำสเตทเมนต์ต้องมีเงินกองในบัญชีประมาณ 4-5 แสนนะครับโดยระหว่างที่คุยกันเนี่ยทางคนร้ายก็บอกให้น้องจดสคริปต์บทคำพูดว่าต
2: ้
0: องบอกถูกต้องถามอย่างนี้จะตอบยังไงตอบอย่างนี้ต้องไปต่อยังไงครับแล้วจากนั้นก็มีการมอบเอกสารปลอมให้น้องคือเป็นเอกสารของมหาลัยซึ่งเป็นการปลอมขึ้นมาล้วนๆครับ
2: เพื่อให้ส่งให้ผู้ปกครองดูถูกไหมฮะ
0: ถูกต้อง
1: ซึ่งน้องก็รู้ว่าวิชาชีพช่วยกันปลอมเพื่อจะไปหลอกแม่ถูกต้องไหมให้พ้นคดี
0: ถูกต้องครับหลังจากนั้นน้องก็จะเป็นคนโทรไปบอกของเองทำท่าน่ะดีใจว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยได้โควต้าด่วนนะเป็นโควต้าสุดท้ายนะหมายให้จบภายในพรุ่งนี้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่งเอกสารให้ดูเนี่ยได้จริงนะโดยที่เงินเนี่ยเอาโอนมาให้หน่อยโอนมาเพื่อแสงสเตทเมนต์ต้องไปต่างประเทศเดี๋ยวอีกประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ก็ได้เงินคืนพ่อแม่ทุกคนก็คือต้องบอกประมาณน้องใช่ดีใจ
1: น้องได้ทุน
0: ถูกต้องครับน้องทุกคนที่มาเรียนที่นี่นะครับส่วนใหญ่ครอบครัวจะค่อนข้างมีฐานะในคำนี้นะครับก็ปานกลางหรืออาจจะพอมีอย่างเงี้ยนะ
2: พร้อมโอน
0: ตอนนี้ถูกต้องตัวน้องที่อยู่แต่ก่อนเนี่ยเขาอยู่ในครอบครัวที่เขาไม่เคยเกิดเรื่
2: อง
0: เขาไม่เคยไปขอหรือหลอกเอาเงินพ่อแม่มานะครับพ่อแม่ทุกคนก็จะเชื่อ
1: เป็นเด็กดี
0: ถูกต้องครับว่าลูกพวกนี้ทุกคนก็เชื่อถึงบอกแก๊งเนี้ยนะครับแก๊งคนร้ายคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันไม่ได้หลอกพ่อแม่แต่มันหลอกน้องโดยใช้น้องเนี่ยไปหลอกตัวผู้ปกครองแทนนะครับขั้นตอนก็เป็นประมาณนี้หลังจากไม่ได้เงินไปส่วนหนึ่งแล้ว450,000แล้วในคนแรกนะครับที่เราเข้าไปช่วยเนี่ยคนร้ายก็เริ่มสักพักเนี่ยพ่อแม่จะเริ่มรู้ตัวเริ่มเอ๊ะว่าเฮ้ยมันใช่ไม่ใช่มีการโทรสอบถามหาอะไรต่างๆนะจนคนร้ายก็ออกอุบายสุดท้ายบอกเอางี้นะครับถ้าอยากให้การที่มันจบให้ตัวน้องนี่เพราะรอดพ้นคดีขออีก50,000สุดท้ายโดยให้น้องทำอย่างนี้คือมีการทำคลิปขึ้นมานะครับให้น้องตั้งกล้องบันทึกคลิปแล้วก็เอามัดมือมัดเท้าทำเสียงร้องโวยวายว่าโดน จะทำร้ายประมาณนี้ส่งไปให้ผู้ปกครองส่งไปให้คนร้ายคนร้ายก็เชื่อมไลน์ไปหาผู้ปกครองแล้วส่งคลิปให้ดูว่าตอนนี้ลูกคุณถูกเราจับอยู่นะต้องเอาเงินมาเท่านี้เท่านั้นครับก็เป็นขั้นตอนที่ผู้ปกครองเนี่ย

0: รู้ตัวก็ประสานตำรวจก็เป็นที่มาของการเข้าไปช่วยเหลือ
1: นี่คือเรื่องหลัง
0: ครับแต่ส่วนอีกคนหนึ่งที่เราไปเจอโดยบังเอิญเร
1: ีย
0: กนี้ว่าบังเอิญที่ไปเจออีกคนหนึ่งครับในห้องนะครับที่เป็นเหยื่อน้องอีกคนนึงน้องโดนเหมือนกันแต่โดนวันที่12ห่างมาวันนึง
1: ถัดกันมาครับ
0: ถัดกันมาวันนึงหรือน้องเนี่ยโดนสุดท้ายก็โดนเหมือนกันเปรียบเลยแผนพฤติกรรมเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ตัวน้องเนี่ยก็มีการโอนเงินไป450,000แล้ว

0: โดยก็คือคนที่เราไปตามเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ไปรับน้องคนนี้ออกมาจากหอพัก
1: เอาเหยื่อต่อเหยื่อไปรับกัน
0: ใช่แล้วเอามาขังไว้ห้องเดียวกันเดี๋ยวฉะนั้นก็เปิดกล้องไปกล้องมันวีโอคอลไว้ห้ามวาง
1: คร
0: ับนี่ก็เป็นจุดทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมอาจจะฝากนิดนึงนะครับนิดนึงว่าในส่วนของตัวเด็กนะครับจะมีคนถามเยอะว่าทำไมถึงเชื่อ
1: เป็นนักศึกษานะ
0: มหาอะไรใช่ครับเรียนดีนะเรียนโตนะอะไรอย่างเงี้ยนะใช่คือต้องบอกก่อนว่าน้องเนี่ยคือเหยื่อนะครับน้องนี่ไม่ใช่ผู้ร่วมกระทำผิดบางคนในโลกที่อาจจะไปตำหนิติเตียนน้องครับมันคือความตั้งใจของเขาเขาเป็นตัวเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นมาตัวน้องที่น้องทำเนี่ยเพราะอะไรเพราะความรักครอบครัวกลัวว่าพ่อแม่เดือดร้อนไปด้วยขอจบที่ตัวเองดีกว่าหาเงินมาเคลียร์มาจบมันถึงเป็นเรื่องราวแบบนี
1: ้
0: กับสองคือน้องเนี่ยครับต้องเข้าใจน้องเรียนม.6มาอยู่ครอบครัวโดยตลอดวันหนึ่งเข้ามหาลัยน้องต้องมาอยู่หอพักหรือไม่อยู่หอพักเดียวคนเดียวถูกต้องน้องขาดเรื่องหนึ่งคือประสบการณ์ที่ผมสอบถามตัวน้องๆมาคือน้องไม่รู้ว่ากระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นแบบไหนน้องเข้าใจว่าเฮ้ยเขาสามารถโทรมาสอบถามโทรมาสอบปากคำได้
1: มันเป็นปกติที่เขาทำกัน
0: ใช่น้องเนี่ยผมถามทุกคนไม่เคยขึ้นโรงพักไม่เคยหรือจะไปอำเภอคนเดียวที่แบบไปติดต่อ
2: ไม่เคยติดต่อราชการว่างั้นเลย
0: ถูกต้องครับนี่คือส่วนหนึ่งกับสองเรากับสามเราไปถามน้องว่ารู้จักไหมแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่มีไหมเขาบอกรู
2: ้
0: มีแต่เขาไม่รู้ว่าเขาไม่คิดว่าตัวเองจะโดนเขาคิดเขามั่นใจ
1: คือคิดว่าตัวเองอยู่ห่าง
0: ใช่เขามองว่านู่นนี่น่าจะถึงเวลาจริงด้วยบทบาทของสองพวกแก๊งคอนเทนเตอร์ที่สวมตัวละครเนี่ยมันทำให้ความน่าจะถือเกิดขึ้นกับสองกระบวนการที่เราไม่เคยประสบเองอะประสบการณ์ในการที่จะไปติดต่อเจ้าที่รัฐไม่มีก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ก็เลยฝากไว้ให้รู้ว่าในเรื่องของตัวเหยื่อนะครับก็ขอให้เข้าใจว่าน้องเนี่ยเป็นเหยื่อจริงๆนะครับ
1: แต่ละท่านนี่โดนหลอกเท่าไหร่ฮะเห็นตะกี้แสน450,000คือคนที่2ที่รออยู่ในห้องแล้วตัวน้อง
0: ค
1: นละ
0: 2คน2คนครับราคาเดียวกันเลย 450,000 ครับทั้งคู่ครับคือส่วนคนที่2ที่ผมไปช่วยได้ในห้องที่เจอเดียวบังเอิญนะฮะเราโทรไปหาพ่อแม่พ่อแม่ยังตกใจพ่อแม่ยังไม่รู้เรื่องเลย
1: ค่ะแสดงว่าน้องคนที่2นี่ถล่มหรือทั้งที่เกิดเหตุหลัง1วันถูกมั้ย
0: ถูกต้องครับ
2: ค่ะคนที่2นี่ก็โดนมุกเดียวกันถูกต้องมั้ยแบบเดียวกันเลย
0: เรื่องราวเดียวทุกอย่างนะครับแต่แค่เปลี่ยนที่ว่าจากที่น้องคนแรกไปออสเตรเลียน้องที่2เนี่ยจะไปอเมริกา
1: เอ๊ะพี่ศิริภพเห็นบอกว่าพอเคส2เคสนี้มันแดงขึ้นมามีการช่วยเหลือออกมาได้แล้วทางสถาบันคือทางครูบาอาจารย์ก็มีการแชร์ในกลุ่มผู้ปกครองถูกไหมฮะ
0: อ๋อครับโดยเรื่องราวต่างๆตอนที่เราทำงานเนี่ยตอนที่เจ้าที่ตำรวจงานแล้วก็มีการประสานอาจารย์โดยตลอดนะครับเพื่อให้อาจารย์รู้ว่าตอนนี้เป็นแบบนี้นะสุดท้ายจนช่วยเหลือได้แล้วนะเราก็ให้ทางมหาลัยเนี่ยมหาลัยก็ร่วมมือดีมากคือในการประชาสัมพันธ์เข้าไปกลุ่มไลน์ผู้ปกครองกลุ่มไลน์นักศึกษาต่างๆต้องเข้าใจว่ามหาลัยที่นี่ครับนักศึกษาเป็นหมื่นคนนะครับมันจะมีหลายกลุ่มหลายย่อยหลายอาจารย์เนี่ยที่อยู่เป็นคณะหรือเป็นห้องซอยครับก็มีการกระจายข้อมูลนี้ออกไปว่ามีการเด็กโดนแบบนี้นะใครเกิดขึ้นแล้วให้แจ้งเบาะแสกลายเป็นว่าวันเดียวกันนะในวันที่ผมช่วยเหลือเนี่ยประมาณ5โมงเย็นครับก็มีอาจารย์ของมหาลัยโทรกลับมาอีกบอกว่าท่านรองขออนุญาตนะครับน่าจะมีเด็กโดนอีกแล้วอีกคนหนึ่งแล้วนะเป็นเด็กปีหนึ่งนะครับเด็กผู้หญิงเมื่อเช้าเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายสองคนนะครับแต่ตอนเรียนเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงลักษณะเหมือนกับว่า1เพื่อนติดต่อไม่ได
1: ้
0: 2มีการขอยืมเงินนะครับ3โทรไปหาผู้ปกครองไปว่าผู้ปกครองเนี่ยมีการโอนเงินเข้ามาครับเราก็เลยประสานกับทางอาจารย์จึงทราบที่พักของน้องครับเราเองก็เลยไปตรวจสอบที่ดังกล่าวว่าไปตรวจสอบกับกายว่าจุดที่น้องพักเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของครับเกี่ยวติดต่อระหว่างของพื้นที่จุฬาด้วย
1: สพประตูน้ำจุฬา
0: ถูกต้องครับผมจึงได้ประสานฝ่ายสืบสวนจุฬามาร่วมตรวจสอบกับเราเพราะในพื้นที่น่าจะเป็นของอีกโรงพักหนึ่งแต่เราทำงานร่วมกันนะครับเมื่อไปถึงครับเราก็ไปเจอห้องน้องพักอยู่ที่หนึ่งนะครับน้องอยู่ในห้องนะครับแต่เราไปให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเคาะขอแทนเรานิติบุคคลมาเคาะแจ้งว่าเกิดเหตุไฟมุงไฟไหม้แล้วว่าไป
1: หลอกไป
0: หลอกไปว่าเปิดประตูปุ๊บเจอเราชาร์จตัวได้แต่ตัวคุยอยู่แป๊บหนึ่งนะครับเวลามาสัก 2-3 นาทีมาแล้วน้องเข้าใจก็ร้องไห้เลย
1: คนนี้โดนไปเท่าไหร่ฮะ
0: 100,000 บาทครับ
1: เพิ่งเริ่มต้นหลอกเหมือนกันเลยมั้ยมุกเดียวกันเลยมั้ย
0: มุกเดียวกันมุกเดียวกันเลยลักษณะเดียวกันแต่ยังไม่ถึงขั้นตอนที่เรียกลักพาตัวเรียกค่าถ่าย
1: แล้วยังไงต่ออ่ะพอถึงตัวน้อง
0: ในตัวน้องคนนี้ที่โดนเนี่ยจะไปโดนวันที่ถ้าผมจำไม่ผิดคือวันที่13น้องคนนี้นะโดน13
1: คือวันเดียวกับของน้องผู้ชายคนแรก
0: แม่น้องผู้ชายคนแรกโดนเนี่ย11คนที่2โดน12คนผู้หญิงนี่โดน13จะเป็นช่วงวันจันทร์ง่ายๆนะคร
1: ับ ครับ
0: คือน้องขั้นตอนแค่ว่าโดนไปแสนนึงแต่ระหว่างวันนั้นน่ะวันที่13เนี่ยระหว่างที่น้องหายไปไม่ไปเรียนเนี่ยเพื่อนสงสัยเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทเรียนห้องเดียวกันครับปี1เหมือนกันผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยก็เลยมาตามน้องที่ห้องเพราะเขาเหมือนก็เป็นแบบเพื่อนกันอ่ะ
1: มาตามที่หอไปอะไรหรือเปล่าไม่ไปเรียน
0: เปล่าเพราะห้องเข้าไปก็ไปเจอน้องแล้วก็เห็นว่าน้องเนี่ยมีการวีดีโอคอลคุยอยู่ คนร้ายจับ

0: จังหวะได้แทนที่คนร้ายจะตื่นหรือวางสายไปไม่คนร้ายหลอกต่อเลย
1: ทำอะไร
0: เหยื่อคนที่เราเจอไอ้สองเคยอ้างว่าน้องเนี่ยเกี่ยวข้องกับไม่มีการโอนเงินระหว่างเหยื่อคนแรกเนี่ยกับเหยื่อคนที่สองเคยโอนเงินให้กันไหมเคยเติมเงินไหม
2: หลอกขาย
0: น
2: ้องมึงนี่นั่นโอ
0: ้ปุ๊บสักพักหายไปมาแล้วสิบยี่สิบนาทีก็มีเอกสารออกมาเนี่ยเนี่ยเส้นเงินเลย
1: เจอแล้ว
0: ปลอมมาเจอแล้วเกี่ยวข้อง
2: ถ้
0: าการเป็นว่าให้น้องคนที่สองเนี่ยแอดไลน์ของคนร้ายเข้าไปใหม
1: ่
0: แล้วให้ไปตัวเองเก็บกักตัวในห้องตัวเองก่อน
2: แยกกันเลยทีนี
0: ้แยกกัน
2: กลายเป็นอยู่ในภาวะเดียวกันเลย
1: คือได้เหยื่อเพิ่มตั้งงั้น
0: ถูกต้องครับคนร้ายไม่ได้กลัวว่าจะนู่นนี่นั่นเลยคนร้ายเลือกที่จะหลอกต่อเลย
1: สู้มือมากนะคือจริงคือจริงปกติถ้าเกิดมีคนนอกมาคนร้ายจะเอ้ยมีคนเห็นแล้ว
2: หูว่างเหอไป
1: เลยคือเห็นว่าเป็นเด็กไงเป็นเหยื่อที่อ่อนไหวก็เลยแบบ
0: เป็นเด็กแล้วยังอ่อนอยู่นะยังมองว่ากล่อมได้ขู่ได้นะครับ
1: เผื่อได้ไงแล้วได้จริง
2: แล้วน้องคนที่ได้โดนไปเท่าไหร่ครับคนที่4
0: โดนไป 500,000 ครับคนที่คนสุดท้าย
2: มากกว่าคนที่ผู้เหยื่อเพื่อผู้หญิงที่ไปช่วยเลยนะ
0: ใช่ครับก็คือตัวน้องอ่ะที่โดนหลอกเสร็จก็กลายเป็นว่าตัวน้องโดนหลอกเสร็จแทนที่น้องจะอยู่ห้องเราไปตามที่ห้องน้องที่เป็นห้องที่ว่าช่วยเหลือเหยื่อที่3ได้น
1: ะ
0: น้องก็รู้จักห้องว่าไปตามจริงไม่เจ
2: อ
0: สุดท้ายเราก็ต้องใช้วิธีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดกับทางเทคนิคนะครับแล้วก็อีกอย่างคือเคสของน้องคนที่4เนี่ยเราก็มันเริ่มมืดแล้วก็เลยโทรผมไม่ตัดใจโทรไปหาผู้ปกครองเขา
2: คร
0: ับนะเราโทรไปบอกว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่ยศนี้ตำแหน่งนี้ครับเป็นตำรวจอย่างนี้นะครับไม่เชื่อผมเองผู้ปกครอง
1: ไม่เชื่อตำรวจจริง
0: ผมไม่แก้งคอนเซ็ปต์แล้ว
1: ค่ะ
0: เราก็จะจับจุดว่าหนึ่งอย่างนี้ผมถามพี่นิดนึงว่าพี่ลูกสาวลูกพี่ลูกสาวพี่ได้ทุนไหมเขาก็เริ่มเงียบพี่ทำอะไรให้โอนเงินมาเพื่อทำสเตทเมนต์ไหมบอกใช่โอนไป 500,000 เขาถึงบอกอ่ะผมบอกพี่ก่อนเนี่ยอันนี้แสดงว่าพี่โดนหลอกจริงเขาถึงเริ่มเชื่อเราว่าเราเป็นตำรวจจริงและลูกเขาโดนหลอกนะครับจังหวะนั้นเราก็ให้เขาโทรพยายามโทรหาลูกนะครับก็ยังติดต่อไม่ค่อยได้ลูกรับมั่งไม่รับมั่งตัดสายทิ้งมั่งนะครับตรงจังหวะเดียวกันทีมสืบสวนอีกชุดนึงก็ไปไล่กล้องจนไปเจอน้องไปพักอยู่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
2: อ๋อเจอพอดี
0: เจอพอดีครับก็เข้าไปช่วยเหลือน้องได้น้องก็เหมือนเดิมครับไม่เชื่อเรานะครับก็ยังมองนู่นนี่นั่นว่าเราไม่ใช่ตำรวจหรือกลัวเป็นตำรวจพวกที่เป็นกลุ่ม
1: ตามที่เขาบอกว่าเป็นตำรวจที่มาคอยรีดถ่ายอะไรเงี้ยว่าไป
0: ถูกต้องครับใช่ครับ
1: พวกนั้นก็ต้องใส่ข้อมูลแบบนี้ให
2: ้พี่สิริพบแต่ว่าตัวน้องคนที่4เนี่ยมันเป็นการตกกระไดพลอยโจรถูกไหมจากน้องคนที่3แล้วน้องคนที่3เวลาช่วยน้องคนที่3พอมีสติกับมันน้องคนที่3บอกอย่างไรว่าทำไมรู้สงสัยว่าเพื่อนคนนี้โดนน้องเล่าว่าไงอะคนที่3เนี่ย
0: ก็เขาได้ยินหมดตอนที่คนร้ายคุยตอนแรกตอนที่เหยื่อเข้ามาในห้องเขาเหยื่อคนที่4เข้ามาหาเขาในห้องจังหวะคุยนะครับคนร้ายเห็นเพราะคนร้ายเปิดกล้องตลอดจะเห็นว่ามีเพื่อนเข้ามา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนร้ายก็มีการคุยจากในหน้าจ
1: อ
0: ผ่านให้เหยื่อที่4เต้าเลยอ่ะ
1: คือคนที่3
2: คือคนที่มีสติที่สุดคือคนที่4เข้ามากลับกลายเป็นหลงเชื่อไปอีกคนนึงเพราะว่าโดนกล่อมซะจนเชื่อไปเลย
1: ค่ะ
0: คือตัวเองไม่รู้หรอกว่าเพื่อนเกิดอะไรขึ้นแค่ว่าเห็นเพื่อนไม่ไปเรียนอยู่มา
1: ค่ะ
0: ครับ
1: คือตอนนั้นก็ยังไม่รู้ไม่ยังไม่คิดถึงการโดนหลอกโดนสแกมเมอร์นะแต่พอไปโจรบอกว่านี่ไงชื่อนี่ใช่ไหมเส้นเงินมีหลักฐานตอนที่ลองเล่าหลักฐานนี่ไงเส้นเงินคุณโดนคุณก็โดนด้วย
0: ครับ
1: โจรหัวไว
2: เท่ากับกรณีนี้จุดอ่อนที่โจรเอามาล่อลวงน้องๆเนี่ยมาจากเรื่องอะไรแล้วข้อมูลเหล่านี้หลุดไปได้อย่างไรฮะน้องๆเนี่ย
0: คือผมขออนุญาตครับในเรื่องของจุดอ่อนหรือว่าข้อที่ทำให้น้องกลัวคือง่ายๆน้องเกิดง่ายๆเลยคือเรื่องของต้องเข้าใจน้องเนี่ยอยู่ในระบบที่ว่าอยู่กับผู้ปกครองอยู่กับ
2: ครอบครัวไม่รอดก่อนอยู่ในระบบ
0: แต่วันหนึ่งเข้ามาสู่สังคมที่เปิดแบบจะทำอะไรก็ได้จะไปไหนก็ได้มั่นใจตัวเองสองว่าถึงเวลาจริงไม่รู้ว่ากระบวนการทำงานของเจ้าที่รัฐหรือเจ้าที่ตำรวจเป็นอย่างไร
2: ว่าจะไม่ทำแบบนี้ไม่รู้เลย
0: ไม่รู้สามมันก็คือกลัวติดคุกกลัวต้องเสียอนาคตกลัวพ่อแม่จะเสียใจจนสุดท้ายสุดก็คือว่าเอาลากครอบครัวเกี่ยวข้องกลัวพ่อแม่จะเดือดร้อนติดคุกไปด้วย
2: ก็จะรับไว้เอง
0: ใช่รับไปเองครับใช่
1: คือใช้ความกลัวความไม่รู้กับความกลัวของเด็กนี่แหละ
2: แล้วข้อมูลอยู่ได้ไงฮะข้อมูลน้องๆไปสู่มือโจร
1: เบอร์
0: น้องขออนุญาตครับในส่วนของข้อมูลหลุดเนี่ยครับเราคงจะไปกล่าวโทษให้มันหลุดจากมหาลัยต้นสังกัดตัวอย่างนี้นั่นได้ไหมนะตรงนี้ก็ไปทางการตรวจสอบต่อไปแต่เบื้องต้นครับในลิงก์หรือในเว็บของมหาลัยต่างๆจะมีการประกาศชื่อน้องมั่งประกาศคนได้สิทธิ์ไปเรียนโน่นเรียนนี่หรือประกาศคนสอบติดบ้างมันจะมีเรื่องเปิดเผยไปกับสองคือที่เอาตรวจสอบร่วมกับทางมหาลัยคือเรื่องของเจ้าหน้าที
2: ่
0: แต่ว่ามีการทำข้อมูลหลุดรั่วไหลในส่วนเจ้าที่ส่วนไหนหรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนการตรวจสอบนะครับเพราะว่าข้อมูลบางอย่างมันกลายเป็นชื่อน้องรู้เรียนรู้เบอร์ทั้งหมดนะครับก็คงฝากไว้ประมาณเรื่องข้อมูลแต่ตอนนี้คือทั้งหลายพี่เริ่มตื่นตัวหมดแล้วครับ
2: พี่
0: ระวังเรื่องพวกนี
2: ้พี่เท่ากับว่าในพื้นที่ของพี่เนี่ยสถาบันเดียวกันเนี่ยกี่คนแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็โดนมาแล้วนี่ตอนนี้สี่ล่าสุดเนี่ยคือสี่ตรงนี้ก่อนหน้านี้กี่คน
0: คือถามว่าก่อนหน้านี้สถิติโดนมาเกือบทุกปี

0: ครับแต่มันจะโดนมากโดนน้อยหรือจังหวะเป็นกระแสตอนไหนเฉลี่ยคือผมใช้คำว่าค่าเฉลี่ยมีเกือบทุกปีแต่ก็ไม่ได้เยอะถึงขนาดโดนเป็นร้อยไม่ใช่อาจจะมี5คน6คนนะครับที่โดนแบบนี้ซึ่งมาตรการที่เราทำรองรับเรื่องนี้คือเรามีการร่วมกับทางอาจารย์มหาลัยแล้วก็เจ้าที่ตำรวจเราแล้วก็ฝ่ายของ ACSC เอ่ยหรือจะเป็นสืบสวนภาคหนึ่งหรือจะเป็นของสืบจังหวัดนะครับมีการเข้าไปจัดประชาสัมพันธ์กับสองคือการจัดคลิปวิดีโอตอนนี้เราใช้มาตรการคือเอาให้อาจารย์เนี่ยฉายคลิปวิดีโอก่อนเรียนทุกคาบคลิปวิดีโอสั้นๆให้น้องรู้ครับประมาณ1นาทีเนี่ยให้น้องเข้าใจว่าตอนนี้มันมีแบบนี้นะและที่ปฏิบัติต้องมุ่งเป้าที่เราสองนะครับคือการเพิ่มความรู้ในหลายกลุ่มผู้ปกครองทุกวันนี้เริ่มทางอาจารย์ก็เริ่มมีการเอาเบอร์ผมนะครับเอารายละเอียดผมมาส่งไปหลายกลุ่มผู้ปกครองมีอะไรให้โทรมาสอบถามตรงๆได้เลยเพราะบางครั้งเนี่ยอาจารย์ก็จะเก่งในเรื่องของวิชาการนะแต่อย่างที่บอกตำรวจก็จะเก่งในเรื่องของงานคดีนะครับเราเองทุกวันนี้ก็เริ่มลุกไปแบบนั้นคือตอนนี้ไม่ใช่ป้องกันแค่เด็กต้องป้องกันอย่างผู้ปกครองด้วยถ้าเมื่อไหร่ที่บอกได้ทุนได้ทางการอัพสเตปเมนต์ลูกคุณได้อันนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องขออนุญาตยึดกวาดความถูกต้องเลยว่าลูกเพิ่งเรียนได้เดือนเดียวจะได้ทุนมันก็แปลกๆนะครับ
1: เกินไปนะ
2: แต่พ่อแม่มั่นใจลูกฉันเก่ง
0: ถูกต้องครับทุกคน
1: พ่อแม่ใช่ไห
2: มทุกคนมันภูมิใจไงมันข่าวดีอ่ะ
0: ถูกครับ
1: ซึ่งระหว่างที่เราคุยเราก็ไม่รู้นะว่ายังมีเด็กคนไหนที่อยู่ในภาวะนี้อีกหรือเปล่า
0: คือตอนนี้ครับเราทำงานเชิงลุกมากขึ้นตำรวจกับทางมหาลัยนะครับเริ่มมีการบุกเข้าไปยานหนึ่งก็คือเรียกผู้ประกอบการหอพักรอบๆมหาลัยเนี่ยเข้ามาพูดคุยนะครับมีการเพิ่มความรู้ให้เข้าใจว่าเด็กเมื่อไหร่ที่แบบเริ่มหายไปเริ่มกักตัวเริ่มไม่ออกมาหรือเมื่อเดินลงมาผ่านเจ้าที่พอมีการวีโอคอลตลอดเวลาเลยกลับมาก็วีโอคอลออกไปก็วีโอคอลเนี่ยอันนี้ให้รู้ไว้ว่าเริ่มมีจุดสังเกตให้โทรแจ้งตำรวจหรือโทรแจ้งอาจารย์ได้ทันทีทุกหอพักเราก็จะพยายามประชาสัมพันธ์แล้วมีการเรียกเข้ามาหมดแล้ว
1: เพราะสเต็ปหนึ่งถ้าฟังดูคือเด็กมิจฉาชีพจะเอาเงินจากบัญชีเด็กก่อนที่เด็กสามารถดำเนินการได้ทันทีเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนจากนั้นก็เพิ่มเลเวลความน่ากลัวเข้าไปคือไปเอาจากผู้ปกครองโดยการอ้างทุนถูกไหมแล้วก็เลเวลสุดท้ายเหมือนกับว่าทำทีเหมือนถูกจับเรียกค่าไถ่เพื่อให้ผู้ปกครองมาเสียเงินไถ่ตัว
0: ใช่อันนี้เป็นวัดดวงนะเพราะงานเนี้ยงานแบบเนี้ยผู้ปกครองทุกคนก็จะแจ้งตำรวจบางคนไม่แจ้งก็โอนก่อนก็แล้วแต่นะครับแต่ในเบื้องต้นคือมันเป็นมุกสุดท้ายเรียกค่าถ่ายทิปเนี่ยครับ
1: แต่ว่าทั้ง4คนนี้อ้างตำรวจสายสภ.เมืองเลยหมดเลยไหมฮะ
0: 2คนแรกจะอ้างสภ.เมืองเลย2คนสุดท้ายเนี่ยจะอ้างสภ.ขอนแก่น
1: ให้มันดูไกลๆนะทางอีสานนะ
0: ครับก็คือเขาหลอกคือเรื่องราวที่ผูกมาก็บอกว่าน้องเคยไปเกี่ยวข้องทางโน้นไหมทางเหนือทางอีสานไหมซึ่งข้อมูลเขารู้แล้วน้องอยู่แถวนี
1: ้
0: เรียนที่นี่มันไม่เคยเดินทางไปแล้วแล้วจะให้น้องไปสอบประคำหรืออะไรเลยเนี่ยมันก็ทำเหมือนเสียเวลาไกลนะครับก็เหมือนสอบประคำด่วนเลยจะทำให้อำนวยความสะดวกประชาชนมากลายเป็นแบบน้องไม่รู้ขั้นตอนของการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยครับจริงๆเป็นสำคัญ
1: พี่ศิริพงษ์แต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะกรณีข้อมูลหลุดทำไมสถาบันการศึกษาอื่นๆเนี่ย ก็ไม่ได้หลุดแต่ที่เนี่ยหลายเคสก็เกิดจากสถาบันนี้ถูกไหมฮะอาทัยอีสานก็มีแต่ว่านั่นก็คือที่เดียวกัน16คน2วันนั่นคือแหล่งเดียวกันซึ่งก็ไม่ได้หลุดทุกสถาบันไม่รู้ว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับข้อมูลของน้องที่เรียนที่นี่แล้วทำให้มิจฉาชีพมันเข้าถึงแล้วก็เอามาหลอกได้เพราะว่าที่อื่นเขาก็โพสเหมือนกันใครได้รางวัลนึกออกไหม
0: ครับคือต้องบอกว่าขั้นตอนตอนนี้ครับทางมหาลัยตรวจสอบอย่างเข้มข้นอยู่นะครับมีการเอาฝ่ายเทคนิคต่างๆเข้าไปตรวจสอบในระบบหรือว่ามีก็หลายช่องทาง
1: โดนแฮกไหมโ
0: อ้ถูกต้องครับแต่ตอนนี้ยังไม่พบแต่ก็ต้องดูว่าถ้ามันไม่พบในระบบอาจจะเป็นบุคคลหรือไม
1: ่
0: ก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีตอนที่ยังสรุปแบบนั้นชัดเจนไม่ได้ครับ
1: พี่สืบพี่สืบพบรายการเราส่วนใหญ่ผู้ฟังก็เป็นพ่อแม่ถ้าในมุมของพ่อแม่ถ้าฟังอยู่ณตอนนี้นะพี่จุดสังเกตลูกต้องสังเกตอย่างไรถ้าคิดว่าลูกน่าจะโดนคอลเซ็นเตอร์หลอกเนี่ยฮะเชิญ
0: ครับหนึ่งก็คือเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีเรื่องเซอร์ไพรส์เข้ามาว่าลูกเนี่ยได้ทุนเลยหรือได้โบนัสได้เงินอะไรต่างๆนะหรือได้รางวัลการเรียนต่างๆให้สอบถามมหาลัยก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนแล้วมหาลัยต่างๆนะครับทุกที่นะครับจะไม่ให้ใครโอนเงินลอยๆมาต้องติดต่อที่ฝ่ายการเงินวิชาการเลยก่อนให้เรียบร้อยต้องมีการเซ็นรับรองจากผู้ปกครองก่อนไม่ใช่อยู่ดีจะโอนเงินเข้ามาเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับนะครับสองก็คือฝากผู้ปกครองสังเกตตัวน้องเมื่อไหร่ที่น้องเริ่มที่จะติดต่อยากนะติดต่อยากโทรไปกว่าจะรับ 4-5 สายเนี่ยไม่ใช่ละนะกับสองคือติดต่อไปขอวิดีโอคอลกับน้องน้องไม่ยอมวิดีโอคอล
1: อ
0: ันนี้จะเป็นจุดที่เราสังเกตได้ชัดเจนและง่ายกว่าครับ
1: ที่สำคัญหนึ่งเซอร์ไพรส์นะไม่ได้มีง่ายๆถ้ามันมีต้องแปลกแล้วมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องกับเซอร์ไพรส์นั้นเนี่ยก็ให้ระวังตัวไว้เลย
0: ครับ
1: เอาละพี่รู้เรื่องเดี๋ยวช่วงหน้านะพี่ถ้าพี่มีจังหวะขับรถอยู่หรืออะไรอยู่ลองฟังดูช่วงหน้าจะมีน้องศึกษาน้องนักศึกษาจากทางภาคอีสานโดยแบบนี้เลยเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเพื่อไปอุทาหรณ์ถ้าพี่มีโอกาสฟังก็ลองฟังข้อมูลน้องอีกด้านนึงดู ขอบพระคุณครับพี่ศิรภพครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ท่านรองผู้

0: กับสืบสวนนะสภ.ปากคลองรังสิตท่านน่ารักนะเหมือนแบบเชิงรุกอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: คือเข้าไปถึงโรงมหาลัยแล้วบอกว่าเอาเบอร์ผมไปเลยผู้ปกครองอยู่ในไลน์กลุ่มผู้ปกครอง
1: เพราะว่าท่านมีลูกเรียนปีสองใช่ไหมลูกเรียนปีสองเหมือนกัน
0: เอ็นดูเอ็นดูน้องๆค่ะ
1: คุณผู้ฟังพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับน้องนักศึกษาท่านหนึ่งก็เปิดใจเสียสละที่จะบอกเล่าเรื่องของตัวเองเพื่อไปอุทาหรณ์เตือนใจคนอื่นไม่ตกไปเหยื่อเหมือนน้องเขาพักสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับคู่นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
1: 16:44 นะฮะคุณผู้ฟังฮะก่อนจะคุยกับผู้เสียหายอีกท่านหนึ่งที่เป็นน้องนักศึกษาผมมีสิ่งดีมานำเสนอนะฮะ
0: ยังไง
1: ขอนี่เลยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1882เป็นเครื่องครัวซื้อชิ้นเดียวจบทำได้ทุกอย่างนะครับตัวนี้ไม่ดีมีดีแค่หุงข้าวนะครับนี่คือหม้อหุงข้าวเนี่ยผสม5 ใน 1ทั้งนึ่งต้มตุ๋นทำสตูในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจ5 ลิตรน้องออมทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดไฟและเวลาก็คือมันช่วยลดเวลาลงไปครึ่งนึงเลยวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวนาน1 ปีเต็มทุกวันนี้ไม่มีอีกแล้วครับจากราคาปกติ2,990 บาทลดแรงเหลือแค่1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่หลักพันต้นๆได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้นะคุณผู้ฟังครับสนใจโทรเลยน้องออมฮะ02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งรับประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cot ครับสนใจไปน้องออมซื้อติดคอนโดไว้ครับตู้เนื้อหม้อหนึ่ง
0: อเนกประสงค์คือชอบตรงที่อันหนึ่งปลอดภัยปลอดภัยด้วยแล้วก็ราคาก็จับต้องได
1: ้ใช่ช่วงนี้ขออนุญาตต่อสายนะเนาะสายมาแล้วน้องเอมาแล้วน้องเอน
0: ้
1: องเอสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: น้องเอนี่ FM 100.5 พี่บอยกับพี่ออมนะไม่ใช่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ออกตัวไว้ก่อนให้ชัดเจน
0: คร
1: ับ น้องเอ
0: เล่าประสบการณ์ที่เราเจอมาให
1: ้ฟังนิดนึง
0: เอาตั้งแต่ต้นเลยนะให้พี่บอยมันเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
6: ครับตอนเริ่มแรกทางมิจฉาชีพโทรมาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือเครือข่ายหนึ่งครับแล้วก็พูดบอกกับผมว่ามีคนนำข้อมูลส่วนตัวของผมไปลงทะเบียนเบอร์ที่ไม่ถูกต้องแล้วก็มีการส่งข้อความชักชวนการเล่นการพนันประมาณนี้ครับทางมิจฉาชีพก็ถามต่อว่าอยากจะแจ้งความไหมถ้าแจ้งความเดี๋ยวจะโอนสายไปให้ทางสภ.เมืองเลย
1: เมืองเลยด้วย
0: ค
6: ่
0: ะ
6: ให้สับแล้วทีนี้ก็เขาก็โอนสายไปให้ทางสภ.เมืองเลยเสร็จแล้วก็ได้มีการให้แอดไลน์เพื่อคุยกันผ่านทางช่องไลน์ครับ
0: ค่ะที่แอดไลน์นี่อ้างว่าเป็นตำรวจแล้วถูกต้องไหม
6: ใช่ครับ
0: ค่ะอันนี้คือเราอยู่สาย2แล้วค่ะเป็นตำรวจแล้วคุยไลน์ว่าไงมั้งคะ
6: ใช่ครับพอหลังจากแอดไลน์เสร็จแล้วเขาก็บังคับให้ผมส่งข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อจริงเบอร์โทรแล้วก็ส่งรูปบัตรประชาชนไปให้เขาครับ
0: ครับ
6: แล้วก็มีการ

0: การมิจฉาชีพก็ได้ส่งเป็นเหมือนบัตรข้าราชการตำรวจเพื่ออ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจจริงประมาณนี้ครับ
1: เอามาให้ดูด้วย
0: แล้วก็มีการส่งหมายจับว่ามีผมเนี่ยได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีการฟอกเงินระหว่างประเทศมาแบบให้ผมดูเป็นการหลงเชื่อประมาณนี้ครับ
1: ซึ่งตอนนั้นเราก็เชื่อ
2: คือจาก
1: แค่
2: เอาเบอร์ไปใช้ทำส่งข้อความนี่ใหญ่กว่าเดิมละเป็นฟอกเงินละถูกต้องไหม
0: ใช่ครับ
2: แล้วยังไงต่อครับ
0: แล้วเขาก็มีการส่งรูปผู้ร้ายที่ถูกกักขังมาให้ผมดูแล้วก็เพื่อแบบเป็นการให้ผมลงเชื่อด้วยครับ
1: แล้วก็รับตีว่าขบวนการของที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยน้องเอเกี่ยวข้องเนี่ยเขามีการจับกลุ่มแล้วเนาะอะไรอย่างนั้นถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับเขาอ้างมาให้ผมเชื่อประมาณนั้นครับ
1: แล้วไงต่อครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเขาก็พูดขึ้นมาว่าเห็นผมกับผู้หญิง2คนได้มีการแอบลักลอบเข้าไปขายสมุดบัญชีประมาณ 50,000 บาทครับแล้วก็ได้มีการหลังจากขายสมุดบัญชีเสร็จแล้วก็ได้มีการเดินทางไปเปิดรีสอร์ทกับผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายคนนึงได้แอบติดตั้งกล้องไว้ในห้องแล้วก็เพื่อแบบดูว่าผมมีความสัมพันธ์กับเพื่อนประมาณนี้ครับ
1: ซึ่งตรงนี้พี่ถามก่อนแล้วมันจริงไหมไอ้ที่เขาพูดแบบนี้แล้วเราทำแบบไหนเราไปเปิดรีสอร์ทมีเกิดขึ้นจริงไหม
0: ไม่เกิดขึ้นจริงครับไม่เคยไปทำอะไรแบบนี้แน่นอนคร
1: ับ แล้วน้องเอไม่เอะหรือว่าแล้วสิ่งเหล่านี้คุณมาพูดแบบนี้ซึ่งมันเราไม่ทำอย่างนี้เราไม่ได้เอะบ้างหรือตอนนั้นว่าเฮ้ยมันอะไรเราไม่ได้ทำแบบที่คุณเล่านะ
0: ตอนนั้นสติมันหลุดมันนึกไม่ออกมันไม่เอะอะไรเลยครับ
2: คดีถาโถมมากตอนนั้น
1: เขาพูดอะไรมาแล้วก็คล้อยตามไปหมดถูกไหมทั้งที่มันไม่ได้ข้อเท็จจริงเลย
0: ใช่ครับ
1: อันไงต่อฮะอย่างนั้น
0: พอหลังจากเขาพูดขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็ถามผมว่ายืนยันไหมว่าเราไม่ได้เข้าไปขายสมุดบัญชีไม่ได้เข้าไปเปิดรีสอร์ทถ้าอยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเราไม่ได้เป็นคนผิดจริงอยากจะให้โอนเงินมาตรวจสอบประมาณนี้ครับส่วนเงินที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดไปตรวจสอบ
2: ครับ
0: เขาก็บังคับให้ผมโอนไปหมดเลยครับ
2: ตอนนั้นเอะใจบ้างไหมช่วงที่เขาบอกว่าเขาเริ่มบอกว่าให้โอนเงินนาทีนั้ นเรารู้สึกไงเราคิดอะไร
0: ไม่เอะใจอะไรเลยครับมันสติมันแตกไปแล้วครับ
2: คือตอนนั้นเหมือนเราไม่รู้ละเราอยากจะรอดพ้นจากทุกข้อหาที่เขาบอกว่าเราผิดอะไรเงี้ยถูกต้องไหม
0: ใช่ครับ
2: โอน
1: ตั้งแต่ที่เขาโอนมาจนถึงนาทีที่โอนก้อนแรกอะกี่ชั่วโมงฮะตรงนั้นมิจฉาชีพมันใช้เวลาปฏิบัติการเท่าไหร่
0: โอนเริ่มแรกเขาบังคับให้โอนตอนเที่ยงครับโอนส่วนช่วงที่สองน่าจะ16:00 PMครับก็เวลาห่างกันอยู่ครับ
1: แล้วตอนที่เขาโทรครั้งแรกของตอนกี่โมงครับที่โทรมาวันที่โอนเงินนะฮะที่มิจฉาชีพเริ่มติดต่อเราเข้ามาน้องเอ
0: ถ้าโทรไลน์โทรวันที่7:11:30ครับเขาโทรมา
1: วันที่7เราไปโอนเงินวันไหนฮะ
0: โอนเงินวันที่7ตอน
1: เที่ยง3 ชั่วโมงชั่วโมงเดียวเองเนาะ
2: หมายความว่าสายแรกที่โทรมานะสายแรกคือเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ค่ายหนึ่งจนโอนไปที่ตำรวจตรงนั้นใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงที่เขาพยายามบอกว่าเราผิดอย่างนั้นเอามาขู่เราทั้งตอนแรกจับเอาซิมไปถูกใช้เบอร์ไปเปิด
1: มันก็พยายามปิดเกมให้เร็วนะเองนะ
2: 1 ชั่วโมงโอนไปก้อนแรกเราโอนไปเท่าไหร่ลูก
0: 18,511.43 บาทครับ
2: หมดบัญชี
0: ผมทั้งหมดคร
2: ับ หมดบัญชีเลยว่างั้นถูกต้องไหม
1: ก้อนแรกเก็บครับ
0: ใช่ครับหมดบัญชีเลยครับ
1: จากนั้นยังไงต่อ
2: ยังไงต่อก้อนแรกโอนไปแล้ว
0: พอหลังจากนั้นเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าผมใช้อยู่กี่บัญชีประมาณนี้ครับผมก็เลยบอกไปว่าผมใช้อยู่3 บัญชีอีก2 บัญชีเป็นเงินเก็บเอาไว้แบบกู้เรียนเอาไว้จ่ายค่าเทอมประมาณนี้ครับ
2: ครับผม
1: เขาก็บังคับไ
0: หมฮะใช่ครับเขาก็บังคับให้ผมไปโอนมาเพื่อแบบตรวจสอบอีกรอบครับ
2: ค่ะ
0: บังคับให้ผมแบบไปดำเนินการที่ธนาคารเพราะว่าตอนนั้นผมไม่มีสมุดบัญชีไม่มีบัตร ATM ครับเขาก็เลยนำปั๊บให้ผมไปโอนครับ
1: แล้วตอนเราไปแบงค์เจ้าที่สงสัยอะไรไหมหรือว่าเราต้องวิดีโอคอลกับมิจฉาชีพอยู่ตลอดไหมนะตอนนี้ที่เราไปธนาคาร
0: มิจฉาชีพเขาบังคับให้ผมค้างสายไว้ตลอดครับแต่ว่าตอนโอนเงินกับทางเจ้าหน้าที่ทางธนาคารไม่ได้เอา iPad ไม่ได้เอาเพิ่มมือสื่อสารเข้าไปด้วยครับ
1: คือไม่มีพิรุธ
2: กับเราก็ค้างสายเราไว้ในรถไว้ในอะไรก็ว่าไปถูกต้องไหมแต่ห้ามวางมิจฉาชีพห้ามวางเลย
0: ใช่ครับแล้วก็บังคับห้ามวางด้วยถ้าแบบจะทำอะไรก็ต้องบอกด้วยประมาณนี้ครับถ้าเสร็จแล้วก็ต้องบอกด้วยคร
1: ับพอรอบนี้พอไปดำเนินการธุรกรรมกับแบงก์เสร็จก็โอนก้อนที่2จากอีก2 บัญชีไปถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับยอดรวมกัน30,000

0: 2ครับ
1: 32,000อันนี้มีทุนที่กู้จากกยศ.เพื่อจ่ายค่าเทอมรวมอยู่ด้วยแล้ว
0: ใช่ครับ
1: จากนั้นยังไงต่อ
0: พอหลังจากนั้นก็เขาบังคับให้ผมไปหาห้องพักรายวันอยู่ครับ
1: ทำยังไงทีนี้เราไป
0: แล้วก็ให้ผมเปิดห้องแล้วเขาก็จะวิดีโอคอลดูพฤติกรรมของผมในคืนนั้นนะครับว่าแบบได้ทำอะไรที่ผิดแปลกไปไหมประมาณนี้ได้มีการได้แอบบอกเพื่อนบอกผู้ปกครองประมาณนี้ไหมหรือเปล่าประมาณนี้ครับจะดูพฤติกรรมของผม
1: แล้วไงพอผ่านคืนนั้นมาได้ถูกไหมฮะนั่นคือกลางวันเนี่ยโอนไปแล้ว2รอบพอผ่านคืนนั้นมาได้ยังไงต่อ
0: พอก่อนจะนอนวันที่7ใช่ไหมครับที่ว่าเขาบังคับให้ผมหาห้องรายวันอยู
1: ่
0: เขาก็บอกขึ้นมาว่าพรุ่งนี้อยากให้เตรียมเงินไว้ประมาณ 50,000 ถึง 100,000 บาทเพื่อแบบเป็นการตรวจสอบเพิ่มเติมประมาณเนี้ยครับ
1: แล้วทำยังไงล่ะคราวนี้ไอ้เงินที่จะหาก้อนเนี้ยฮะ
0: ถ้าเงินก้อนนี้ใช่ไหมครับทางมิจฉาชีพก็บังคับให้ผมไปโกหกคุณพ่อคุณแม่ครับแบบเขาก็หาเรื่องมาให้ผมโกหกก็เป็นแบบเรื่องการได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศสมานเนี่ยครับ
1: ทุนการศึกษาอีกแล้วถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ประเทศไหนครับของน้องนี่มันหลอกให้ไปบอกไปประเทศไหน
0: ให้ไปจีนนะครับ
2: ไปเรียนจีน
1: เราก็บอกผู้ปกครองไปได้เงินมาไหมจากคุณพ่อคุณแม่
0: ได้เงินครับได้มา 50,000 ครับผู้ปกครองโอนให้คร
1: ับ ก็โอนวันที่8ถูกไหมทีนี
0: ้ได้ครับโอนวันที่8ตอน 11:50 ครับ
2: ค่ะ
1: มันก็ทอดเวลา
2: ระหว่างนั้นเนี่ยเราไม่ได้วางสายเลยใช่ไหมเขาให้เราเปิดจอเปิดกล้องไว้ตลอดนี้เลยหรอ
0: ใช่ครับแบบมันก็มีบางครั้งที่สายหลุดไปแล้วทางมิจฉาชีพก็ติดต่อเข้ามาครับ
1: พอวันที่8โอนไปอีกแล้วยังไงต่อครับ
0: พอโอนเสร็จแล้วตกมาถึงประมาณช่วงบ่าย2ถึงบ่าย3นะครับผมก็ได้ทักได้ติดต่อเข้าไปที่มิจฉาชีพอีกครั้งเพื่อว่ามีการดำเนินถึงขั้นตอนไหนแล้วดำเนิน
2: เรื่อง
0: ติดใช่ครับว่าดำเนินเสร็จหรือยังต้องทำยังไงต่อประมาณนี้ครับตอนนั้นผมก็กังวล
1: เพราะเงินเราไปอยู่เขาหลายตังค์แล้วนี
0: ่ใช่ครับพอหลังจากนั้นเขาก็ไม่ค่อยได้ตอบกลับมาอยู่เขาก็ติดต่อกลับมาว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังติดต่อยังตรวจสอบไม่ได้เพราะว่าเงินมันน้อยเกินไปอยากให้หามาเพิ่มอีกประมาณ 50,000 หรือ 20,000 30,000 ก็ได้ประมาณนี้ครับเขาบังคับให้ผมหามาเพิ่ม
2: แล้วทำยังไ
0: งแล้วทีนี้เขาก็บังคับให้ผมไปหาแบบขอจากใครก็ได้ที่สามารถช่วยเหลือผมได้ประมาณนี้ครับผมก็ทักไปหาคุณแม
1: ่
0: เหม
1: ือ
0: นเด
1: ิ
0: มทำไม่ได้ทักไปหาใครครับพ่อหลังจากนั้นคุณแม่ก็ได้โอนมาให้ยอดสุดท้ายเป็นยอด 15,000 บาทครับ
2: ครับแม่โอนมาให้แม่นี่ 50,000 แล้วนะก้อนนึงนี่เป็นรวมเป็น 65,000 ละใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
2: เพรา
0: ะว่าหลังจากที่แม่โอนมาเสร็จแล้วทางมิจฉาชีพก็ติดต่อเข้ามาอีกครั้งว่าสามารถหาเงินมาได้ไหมผมก็เลยว่าหามาได้แล้วครับก้อนสุดท้าย 15,000 บาทแล้วทางมิจฉาชีพก็บังคับให้ผมโอนไปเพื่อตรวจสอบอีกรอบ
2: ครับ
1: บัญชีที่โอนเนี่ย3ครั้งแล้วเนี่ยบัญชีเดียวกันมั้ย
0: คนละบัญชีเลยครับทั้ง4ครั้งเลยครับ
2: เป็นบัญชีบุคคลหรือเป็นบริษัทหรือเป็นอะไรคะชื่อคนหรือไงครับ
0: เป็นชื่อคนทั้งหมดเลยครับถ้าเป็นนายเป็นนางสาวแบบนี้เลยครับ
1: พอโอนก้อน3คือ15,000ไปแล้วถูกไหมแล้วยังไงต่อ
0: ครับพอหลังจากโอนยอดก้อนสุดท้ายแล้วผมก็พยายามติดต่อไป 2-3 ครั้งติดต่อซ้ำๆก็ไม่มีการตอบกลับมาครับผมก็ทักซ้ำไป2วันวันที่9กับวันที่10ครับก็ทักถามว่าต้องดำเนินการอะไรเพิ่มไห
1: ม
0: ก็ตอนนี้ตรวจสอบถึงขั้นตอนไหนแล้วประมาณนี้ครับผมก็ทักซ้ำ
1: ๆ
0: พอหลังจากนั้นไม่มีการตอบกลับผมก็เริ่มเอะใจ
2: ค
0: ิดว่าน่าจะโดนหลอกโอนเงินแน่นอนประมาณนี้ครับ
1: ก็เลยว่าก้อนสุดท้ายคือ 15,000 ที่คุณแม่โอนมาให้แล้วก็หลังจากนั้นมิจฉาชีพก็ขาดการติดต่อไปถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับผม
1: โอ้โหแล้วก็ตอนเราก็พูดมาเอ๊ะแล้วก็เหมือนกับว่าเริ่มมีสติกลับมาถูกไหม
0: ใช่ครับดีว่าดึงสติกลับมาได้ว่าน่าจะโดนแก๊งมิจฉาชีพหลอกโอนเงินแน่ครับ
2: น้องครับระหว่างนั้นเนี่ยเราออกจากรีสอร์ทไอ้นั้นหรือยังจากห้องเช่านั้นหรือยังหรือว่าพอเราโอนเอาวันที่8ที่ให้เราไปที่ห้องเช่าเนาะให้นอนในห้องเช่าอยู่จนถึงวันไหนคะอยู่ในห้องเช่าถึงวันไหน
0: อยู่ถึงวันที่9ครับแล้วก็ออกมาเลยครับ
1: ถือเก็บตัวอยู่ถึงวันที่9 7 8 9ถูกไหมฮะ
2: ค่ะ
1: 3วันแล้วก็ไปแจ้งความถูกไหม
0: ใช่ครับพอมารู้ตัววันที่11ตอนเที่ยงคืนครึ่งก็ได้โทรไปแจ้งความกับทางธนาคารแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารฟังครับแล้ว

0: างธนาคารก็ได้โอนสายไปให้อ่ะเจ้าหน้าที่1441ครับ
1: ของตำรวจ
0: IOC
1: ครับ
2: ครับพี่ถามน้องหน่อยจากใจว่าอย่างกรณีเราเนี่ยเท่ากับว่าเราเสียรู้จากอะไรจากความกลัวจากความที่ไม่เคยมีข้อมูลเรื่องนี้มาก่อนหรือว่าเราพลาดท่าจากตรงไหนเพื่อให้คนฟังได้รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องถ้ามาอย่างนี้มุกนี้มันไม่ได้แล้วนะ
0: ที่ผมพลาดก็น่าจะเป็นเรื่องการควบคุมสติแล้วก็แหล่งข่าวแหล่งข้อมูลอาจจะผมก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องวิชาชีพมากเท่าไหร่ครับ
2: เ
0: ห
2: มือ
0: นแบบว่าเห็นข่าวอยู่แต่ว่าก็แวะดูแค่แป๊บๆครับไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้อ่านลึกประมาณนี้
2: ว่ามันไกลตัวถูกไหมไม่คิดว่ามันจะมาถึงตัวเราได้ในวันหนึ่งถูกไหม
0: ใช่ครับปกติก็เห็นข่าวอาจจะโดนแบบผู้สูงอายุประมาณนี้ครับ
1: แต่คำว่าหลอกเรียกค่าไถ่เราไม่เคยรู้เลยถูกต้องไหม
0: ไม่เคยรู้เลยครับ
2: ของน้องเนี่ยถือว่ายังไม่พัฒนาสู่การเรียกค่าไถ่นะเพราะว่ามันตัดการติดต่อไปเองเพราะว่าพอได้เงินก้อนสุดท้าย15,000เนี่ย
1: ยังไม่ต้องจับให้จับมัดอะไรยังใช่ไหมแค
0: ่ยังครับ
2: แต่เห็นบอกว่าข้อมูลที่มันเอามาขู่เราเนี่ยมันทำให้เราเชื่อด้วยเพราะว่าข้อมูลมันตรงเป๊ะกับของเราจริงๆหมดเลยถูกไหม
0: ใช่ครับเขามีการแบบทวนเลขแบบประชาชนของผมมาถูกทั้ง13หลักเลยครับผมก็เลยเอะใจเชื่อไปแล้วครับ
2: เออนะเพราะว่าด้วยความที่ทางนู้นก็มีข้อมูลแม่นเหลือเกิน
1: ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐจะรู้ข้อมูลได้ยังไงถูกต้องไหม
0: ใช่ครับ
2: เอาเพื่อนๆเรามีใครโดนอย่างเราบ้างไหมครับ
0: ถ้าเป็นเพื่อนๆก็น่าจะแบบเพื่อนในมหาลัยที่เราไม่ได้รู้จักกันไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยคุยกันครับ
2: ครับเอาละน้องเอวันนี้พี่ขอบคุณมากนะที่ยอมที่จะมาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้คนอื่นๆได้ไปอุทาหรณ์แล้วก็มีภูมิคุ้มกันในตัวเองในเรื่องคดีของน้องเอพี่ขอให้ทุกอย่างราบรื่นแล้วก็เป็นกำลังใจให้อ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าไงน้องเอนะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
2: เอาใจช่วยเอาใจช่วยพี่กับพี่ออมเอาใจช่วยเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็เป็นกำลังใจให้น้องเอนะครับ
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: ครับผมขอบพระคุณมากเลยครับวันนี
0: ้ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะน้องก็มาเล่าให้เป็นเรียกว่าเป็นความรู้เป็นบทเรียนว่าของนี้มันมีจริงๆแล้วมันก็มุกเดิมๆยังใช้ได้อยู
2: ่นั่นแหละ
1: ค่ะ
2: พักกันสักครู่ครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสุชาติและสาบิดาเป็นปลื้มวัดพระมหาธาตุนครศรีขึ้นแท่นมรดกโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่1และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่3และประธานคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นปลื้มที่ผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกได้ลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์คุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องในระดับสากลนางสาวสบิดาระบุว่าสืบเนื่องจากความสำเร็จในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืนต่อไปไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเสียชีวิตเพิ่มเป็นซาวด์เอนจิเนียร์วงทศกัณฐ์เสียชีวิตรายที่36Facebook วงทศกัณฐ์แจ้งข่าวการสูญเสียเบนซ์หรือนายพานุวัฒน์ทิพมณีอายุ32ปีซาวด์เอนจิเนียร์ของวงที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวก่อนหน้านี้มีการย้ายนายพานุวัฒน์ไปรักษาต่อที่จังหวัดลพบุรีโดยนายพานุวัฒน์ถูกไฟไหม้ 60% แต่มีอาการไตวายร่วมด้วยทางนี้นายพานุวัฒน์เป็นผู้เสียชีวิตรายที่36จากเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้บังคับการตำรวจ

0: ผู้ทอนจังหวัดปทุมธานีสั่งเด้งผู้กำกับสภ.คลองหลวงหลังมีคลิปเสียงเรียกรับเงินสถานบริการแลกกับการเปิดเกินเวลาและจัดแสดงคอนเสิร์ตพิมพ์รพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานครับ
1: จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวผู้ประกอบการสถานบริการประเภทโรงเบียร์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีร้องเรียนพร้อมเปิดเผยคลิปเสียงอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้กำกับการเรียกรับเงินสวยจำนวน 51,000 บาทแลกกับการอนุญาตให้เปิดสถานบริการถึงเวลา 2:00 น.นอกจากนี้ยังมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก 100,000 บาทในช่วงที่มีการจัดคอนเสิร์ตระหว่างวันที่8ถึง11พฤษภาคมโดยอ้างว่าต้องนำไปจัดสรรให้หน่วยงานอื่นและแอบอ้างถึงผู้บังคับบัญชาซึ่งเมื่อผู้ประกอบการไม่ยินยอมจ่ายเงินก็ถูกตำรวจเข้ากวดขันอย่างหนักจนต้องปิดกิจการชั่วคราวต่อมาตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้รับหลักฐานเป็นคลิปเสียงสนทนาความยาวกว่า5นาทีซึ่งมีเสียงคล้ายพันตำรวจเอกอธิเมศชัยยสรันวิทย์ผู้กำกับการสภ.คลองหลวงความคืบหน้าล่าสุดพลตำรวจตรีพีรพลโชติกาเสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้ลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีสั่งการให้พันตำรวจเอกอธิเมศชัยยสรันวิทย์ผู้กำกับการสภ.คลองหลวงไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีโดยขาดจากต้นสังกัดเดิมเพื่อให้การดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกันนี้ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้พันตำรวจเอกวิษณุรักษ์พรมเมธรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีมารักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กำกับการสภ.คลองหลวงโดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพิมพ์รพัฒน์เทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับธนพรซัดไอติมและเป๋าไอรอย้อนแย้งไล่ถล่มคดีหัวสบทั้งที่เคยจัดทีมเช่าสถานที่รวมผู้สมัครนายธนพรศรียากุลนักวิชาการและนักวิเคราะห์การเมืองวิจารณ์การเคลื่อนไหวของนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนและนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอรอกรณีตรวจสอบข้อกล่าวหาหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาว่ามีลักษณะเลือกหยิบข้อเท็จจริงบางส่วนมาใช้โจมตีฝ่ายการเมืองตรงข้ามทั้งที่ในช่วงการเลือกสว.ปี 2567กลุ่มการเมืองหลายฝ่ายรวมถึงเครือข่ายสีส้มต่างก็มีความพยายามจัดทีมผู้สมัครและบริหารคะแนนอย่างเป็นระบบเช่นเดียวกันสิ่งที่นายพฤทธิ์และนายยิ่งชีพรวมทั้งพรรคประชาชนต้องตอบสังคมคือเหตุใดพฤติกรรมการรวมกลุ่มของฝ่ายตนจึงถูกอธิบายว่าเป็นการสร้างความรู้จักและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้สมัครแต่เมื่อเป็นการรวมกลุ่มของฝ่ายตรงข้ามกับถูกตีตราว่าเป็นระบบการหัวทั้งหมดการตรวจสอบคดีหัวสว.จึงต้องแยกให้ออกระหว่างการรวมกลุ่มหรือการแนะนำตัวซึ่งกติกาเปิดโอกาสให้ทำได้กับการใช้เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อแลกกับคะแนนเสียงซึ่งเป็นคนละเรื่องกันอย่างสิ้นเชิงเครื่องบินทะเลลงจอดฉุกเฉินใกล้เกาะเนรัตวอชิงตันเกิดเหตุเครื่องบินทะเลรุ่นเดอะฮาวิลแลนด์ DS43ออเตอร์ของสายการบินเคนมอร์แอร์พร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม11คนได้ลงจอดฉุกเฉินใกล้กับเกาะซูเซียในหมู่เกาะซานฮวนรัฐพอชิงตันของสหรัฐก่อนจะเกิดเพลิงลุกไหม้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหน่วยกู้ภัยสามารถช่วยเหลือทุกคนได้อย่างปลอดภัยโดยมีผู้โดยสารบาดเจ็บ4คนเครื่องบินลำดังกล่าวเดินทางออกจากเทเลสาบยูเนียนในเมืองซีแอตเทิลก่อนประสบอุบัติเหตุลงจอดฉุกเฉินบริเวณหมู่เกาะซานฮวนซึ่งอยู่ใกล้กับแคนาดาโดยที่ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยใน

0: พรุ่งนี้ณโรงจันทองแล้วกันครับ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5
3: 17:09 นค่ะอยู่กับสน. 100.5 นะคะยังอยู่กับพี่ออมพี่บอยและออมนะคะเอ๊ะกำลังอะไรเนี่ยไปละจูน
4: ใหม่
3: จ
4: ูนใหม่คิดหลายเรื่อง
3: คิดหลายเรื่องคิดหลายเรื่องอันนี้อ่านข่าวมาฟังอัปเดตนิดนึงนะคะเคสของโรงเบียร์นะณลาดพร้าวนะคะที่เกิดไฟไหม้นะเมื่อโอ้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะ12เนาะ12กรกฎาคมตอนนี้วันที่13ล่าสุดนะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายนะก็เป็นรายที่36ก็คือเป็นกลุ่มที่อาการสาหัสแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะโดยเพจ Facebook ของวงเทศกาลนะได้โพสต์แจ้งข่าวการสูญเสียนะบอกว่านายพานุวัฒน์ทิพมณีหรือเบนซ์นะเป็นช่างซาวด์ผู้ดูแลระบบเสียงของร้านเอาเป็นช่างซาวของร้านโรงเบียร์เนี่ยเสียชีวิตนะคะอ่ะเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณเบนด้วยนะคะคือคุณเบนนี่ไปรักษาเหมือนน่าจะกลับไปรักษาที่บ้านนะที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
4: ครับ
3: ก็คือว่าจากที่กรุงเทพเนี่ยก็คือว่าส่งตัวไปรักษาก็เสียชีวิตนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
4: ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
3: ค่ะ
4: เอาส่งคุณฟังหลายท่านทักทายเข้ามานะสวัสดีคุณป้ามณีรัตน์นะครับพี่เจเจคุณลุงเทียนท่าชะลอพี่ปนวิทย์พี่จิวะจรมาพี่โจมิเตอร์พี่ออดท่าก้าพี่สุภชัยที่ดินสวัสดีนะครับ
3: ค่ะนะหลายท่านก็ทักทายกันเข้ามาใน Facebook นะคะเข้ามาใน MCOT New FM 100.5 นะคะถ้าเข้ามาช่วงนี้ก็กำลังเจอไลฟ์ที่เรา2คนกำลังจะเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ได้นะมาแสดงความคิดเห็นได้โดยเฉพาะว่าเอ๊อยากจะฝากอะไรกับท่านผบ.ตร.ท่านใหม่คือบางคนบอกว่าไม่ฝากละฝากกับตำรวจฝากทุกยุค
4: ครับ
3: เอาละ7ปีอ่ะ7ปีเราอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมั้ยอ่ะเขาก็ว่าอย่างนั้นในเหตุผลที่เลือกผบ.ที่ท่านดูมีความสามารถแล้วก็เอาตำแหน่งนานเนี่ยก็ว่าเอาละ7ปีจะได้ทำงานยาวๆต่อเนื่องเราก็อยากเห็นอะไรที่การเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปต่อสายนะคะท่านพลตำรวจตรีเชิงรนริมพดีนะคะท
4: ่
3: านเป็นโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมแล้วอ่ะคือจะมาพูดเรื่องอะไรเตือนภัยสายมู
4: ครับ
3: อ่ะระวังตกหลุมฟอกเงินเทาคือเรื่องนี้เห็นท่านนะโพสใน Facebook ของท่านนะท่านจะมีใน Facebook ของท่านนี่จะโพสอะไรน่าสนใจโพสให้คิดตลอดแล้วเราก็ต้องคิดตามแล้วก็เป็นเรื่องเป็นความรู้ก็อยากให้ท่านมาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับบอยสวัสดีออมท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ค่ะท่านเชิงร้นคะบอกว่าเตือนภัยสายมูยังไงเรื่องมันเป็นยังไงคะบอกว่าอาจจะกลายเป็นเหยื่อของการ
4: หรือประสบการณ์ตรงด้วยตัวเอง
3: หรือท่านโดนมีใครมาพยายามเสนอซื้อของขลังเหยื่อท่านไหม
5: ก็เป็นการเล่านะฮะแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็พูดคุยกับบรรดา แพวกแฟนเพจอะไรต่างๆนะครับเนื่องจากว่าทำงานเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เกี่ยวข้องช่วงนี้ก็มาก็จะ

0: มีพวกทุนต่างชาติเท่าต่างๆอะไรเนี่ยเราไม่มีประสบการณ์แล้วก็ได้ยินได้ฟังจากพรรคพวกบ้างอะไรบ้างอันนี้ก
1: ็
0: เลยเอามาเรียบเรียงเป็นข้อมูลนะเล่าให้ฟังเพื่อเตือนภัยว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของพวกซอฟต์พาวเวอร์นะฮะหรือของขลังของมงคลที่เกี่ยวข้องในบ้านเราเนี่ยซึ่งทางชาติเขาสนใจมันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของทุนเทาได้บ้างเหมือนกันนะครับก็เขียนไว้เป็นความรู้ครับ
2: เดี๋ยวนะเอาก่อนถ้าสมมติว่าของขลังวัตถุมงคลเอามีวัตถุมงคลแล้วบังเอิญไปโดนทุนเทาเนี่ยมาเช่ามาซื้อออมจะเวลาเขาสอบเขาไล่มาออมโดนหางเลขด้วยไหม
0: อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอย่างนี้ครับ
2: วิธีการ
0: ต้องยอมรับว่าในกลุ่มต่างชาติเนี่ยก็ไม่อยากระบุประเทศนะครับเป
1: ็
0: นกลุ่มต่างชาติในแถบเอเชียเราเนี่ยนะซึ่งวัฒนธรรมเนี่ยแล้วก็ความเชื่อในเรื่องของโชคลางของขังเนี่ยมันก็มีความคล้ายคลึงกันจุดนึงเนี่ยพวกแหล่งสุมงคลพวกของขลังแล้วก็ของมงคลต่างๆอย่างที่รู้กันเนี่ยก็อาจจะเป็นที่นิยมของคนต่างชาติที่เขาถือโอกาสมาเที่ยวบ้านเราแล้วก็มาเช่ามาซื้อมาหาอะไรเงี้ยแบบนี้ก็มีนะฮะแบบนี้ก็มีซึ่งเขาก็มีความศรัทธาอันนี้เขาเรียกว่าด้วยความศรัทธาแต่ว่าหลังจากที่มีข่าวมีประเด็นที่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของอะไรต่างๆแล้วก็พวกนี้เนี่ยก็พยายามที่จะหาแหล่งในการเอามาฟอกเงินในรูปแบบต่าง
2: ๆ
0: นะครับอย่างที่เรารู้กันเนี่ยจะมารูปของการลงทุนธุรกิจนะครับจะมารูปของการจัดกรุ๊ปทัวร์บริษัทเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะไปโยงกับเนี่ยเรื่องของวัตถุมงคลเรื่องของของขลังมาอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับก่อนหน้านี้อย่างเช่นเคยมีเหตุอย่างเช่นเช่าวัดเลยก็มีอะไรทำนองนี้เช่าแผงค้าเลยก็มีอย่างนี้นะครับอย่าง
1: เช่นเป็นพุทธพาณิชย์เลย
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของพุทธพาณิชย์หรือของขลังต่างๆเนี่ยแบบนี้มันก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่ทุนต่างชาติสีเทาซึ่งพวกนี้ไม่หวังดีแล้วก็ไม่ได้ศรัทธาอะไรแต่ว่าก็ใช้เป็นวิธีการในการฟอกเงินก็มีก็ต้องยอมรับว่าระบบของการซื้อขายวัตถุของขลังต่างๆพวกศิลปะพวกอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นธุรกิจที่เติบโตขึ้นในประเทศไทยหลายที่หลายเจ้าเหมือนกันนะครับครับทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าพวกวัตถุมงคลของขลังตะกรุดกุมารทองกำไรแหวนของมีค่าที่มีการปลุกเสกอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับมันทำไมพวกทุนเทาเขาถึงมาสนใจอย่างแรกเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าของพวกนี้เนี่ยมันประเมินราคายากนะยกตัวอย่างเช่นพระเครื่องนะหรือพวกเหรียญมงคลต่างๆอะไรของพวกเราเนี่ยที่เรานิยมหยุดนิยมกันเนี่ยเอาก็ต้องยอมรับว่าเอาจริงๆมองกันบางคนก็มองเป็นมวลสารหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้อาจจะเป็นดินเป็นของที่เอามาแกะมาแต่งนะครับมูลค่าโดยคุณค่าของตัวสิ่งของมันอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมากแต่ว่าด้วยมูลค่าของความเชื่อเนี่ยอย่างเงี้ยมันทำให้ประเมินราคายากอันนี้เพราะนั้นเราไม่รู้ว่าไอ้ของพวกนี้มันราคาเท่าไหร่มันไม่มีราคากลางนะครับบอยครับมันไม่มีราคากลางที่กำหนดเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับ
2: ความศรัทธา
0: ความนิยมอย่างเงี้ยมันจะมาฝันราคาก็ได้อย่างเงี้ยอย่างที่สองมันตรวจสอบยากตรวจสอบยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาซื้อขายกันของพวกนี้เขาซื้อขายกันเป็นเงินสดหรือใช้เป็นเงินไอ้คริปโตซึ่งบางทีกฎหมายเราอาจจะยังไม่ครอบคลุมในการควบคุมเรื่องพวกนี
2: ้
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบการมาเช็ครายละเอียดต่างๆเนี่ยมันอาจจะอยู่นอกเหนือการควบคุมนะครับอย่างที่3เนี่ยมันปั่นง่ายเช่นปั่นสตอรี่เค้าเรียกเป็นสตอรี่เทลลิ่งต่างๆเฮ้ยเรื่องกำไรชุดนี
2: ้
0: นะมีที่มาที่ไปนะเป็นสืบทอดจากลูกศิษย์อาจารย์คนนั้นคนนี้โอ้ปั่นขึ้นมาอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้การปั่นราคาพวกนี้มันเป็นเฮ้ยน่าสนใจไห
1: ม
0: แล้วก็มันขึ้นลงราคาได้ตามใจชอบนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยคำว่าปั่นเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการเข้ามาใช้เอเจนต์เข้ามาประมูลของก็มีทำให้ราคามันขึ้นมีเหตุในการประมูลราคาขึ้นเนี่ยนะครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยอย่างที่สามแล้วก็อย่างที่สี่ก็คือธุรกิจพวกนี้มันขายง่ายบางอย่างเนี่ยต้องยอมรับว่าบางทีเราเข้าไปไหว้พระที่เราเชื่อถือศรัทธาบางแห่งเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยไปเจอของชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นของเฮ้ยโหดีจังเลยฟังเนี่ยบางทีใจมันหลุดไปเป็นงั้นนะมันก็เท่าไหร่เช่ามาก็เอามาเรียบร้อยนะอยู่ได้สัก 3-4 วันเริ่มรู้สึกตัวเฮ้ยเช่ามาได้ไงวะอย่างงี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมของพวกนี้ถึงได้รับความนิยมแล้วก็เสี่ยงต่อการที่พวกทุนเทาต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะทุนต่างชาติเนี่ยเขาจะมาใช้เรื่องพวกนี้เป็นเครื่องมือ

0: วิธีการมาวิธีการ
1: เ
0: ขาทำยังไงอย่างแรกเลยเนี่ยตอนนี้เขาก็ใช้พวกสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับมีไลฟ์สดมั่งแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของคนต่างชาติที่เข้ามาบ้านเราแล้วก็เข้ามาถึงของขังชิ้นนี้เอาประมูลเลยลงพวกไอ้สื่อต่างๆเนี่ยพวกอะไรเสาเบาโสอินอะไรพวกนี้ฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นไลฟ์แล้วก็มีประมูลกันน
2: ะ
0: ประมูลราคาเนี่ยของชิ้นนี้เล่าที่มาที่มาเป็นสตอรี่เทลลิ่งนะครับเคยมีครั้งหนึ่งถ้าบอยออมจำได้เนี่ยประมาณทั้ง 2-3 ปีที่แล้วก็มีข่าวว่าคนต่างชาติเนี่ยไปนั่งไลฟ์สดที่นครศรีธรรมราชวัดพระธาตุ
2: ที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกมรดกโลกเราวันนี
0: ้ใช่ใช่ข้างหลังเป็นเจดีย์พระมหาธาตุเลยนครศรีธรรมราชอย่างเงี้ยก็มีคนเขาชาวบ้านที่นครเขาก็มันทำอะไรกันวะมาถึงขนาดนี้แล้วเหรอมีการถ่ายฟ้องลงโซเชียลก็มีแล้วก็มีทางสำนักงานพระพุทธศาสนาเข้าไปตรวจสอบอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยลักษณะเงี้ยเขาก็ไลฟ์คราวนี้พอไลฟ์ปุ๊บเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมีสตอรี่เทลลิ่งมีเรื่องราวถึงเวลาปุ๊บก็เข้าไปปรับราคาอ่ะยกตัวอย่างเช่นของถังชิ้นนึงเนี่ยมันอาจจะราคาสักเช่ามาสัก 3-400 หรือ 3-4,000 อะไรก็แล้วแต่ก็จะมีอ้าวเฮ้ยเข้ามาถึงพักพวกเข้ามาปั่นราคาแล้วบอกเฮ้ยอย่างนี้ให้ปุ๊บให้พันหนึ่งลายนี้ให้พันห้าไปขึ้นมาจนถึงละหลักแสนหลักล้านก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยของพวกนี้มันแต่ถามว่าเป็นการประมูลจริงเปล่าไม่ใช่เพราะว่าใช้กระบวนการเป็นรูปของกระบวนการที่เอามาปั่นแล้วก็เอาเงินเข้ามาระบบก็คือเงินของตัวเองอ่ะย้ายจากกระเป๋าซ้ายใส่กระเป๋าขวาปุ๊บเป็นรูปของการประมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นต้น
2: อันนี้คือการฟอกเงินเทาให้มันอยู่กลายเป็นเงินที่มันอยู่ในระบบถูกต้องไหม
0: ใช่ใช่ใช่ฮะอย่างที่สองเนี่ยเข้ามาแล้วแหมไหนๆก็ไหนๆแล้วเข้ามาประเทศไทยวัดนี้เข้าท่าไว้ส่งข้อดีเป็นที่รู้จักจัดการเคลียร์เลยคุยกับมัคทายกอะไรอย่างเงี้ยหรือเคลียร์กับผู้จัดการวัดนะครับบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เช่าวัดหรือช่วยสร้างโบสถ์สร้างวิหารลงทุนทำบุญเป็นร่วมการทำบุญไปด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยจะเห็นได้มีหลายวัดหลายที่อย่างที่ปรากฏเป็นข่าวกันไปแล้วนะครับน
2: ะ
0: มีช่วงหนึ่งที่เรามีการปราบปรามกันขนาดหนักแล้วก็พวกวัดที่ทำพุทธภาณิชย์หนักอย่างเงี้ยก็ลองดับสังเกตดูในรายละเอียดพวกเนี้ยมันจะมีที่มาที่ไปก่อนหน้านี้เยอะก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวทางแถบวัดแถวภาคตะวันออกแถวชลบุรีพวกเนี้ยก็จะมีลักษณะเงี้ยเป็นขึ้นเป็นภาษาจีนหลาเลยแล้วก็ช่วงก่อนสถานการณ์โควิดอ่ะที่มีเรื่องของทัวร์จีนที่เข้ามาเขาเรียกว่าทัวร์สุนเหรียญเนา
1: ะ
0: เขาก็มาลงเนี่ยลงในวัดพวกเนี้ยลงในวัดเนี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ทันได้รู้ในรายละเอียดว่าอ๋อมันมีกระบวนการฟอกเงินที่เอาเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านมันยังไม่รู้เหมือนทั่วสูญเหรียญงานทั่วสูญเหรียญนั่นก็เป็นกระบวนการฟอกเงินอย่างหนึ่งไม่งั้นมันจะสูญเหรียญได้ไงเดาสูญที่ไหนนะครับแต่หรืออย่างลงมาซื้อลงสูญเหรียญลงอะไรต่างๆแอบมาตัดราคาตลาดบ้านเราเนี่ยมันเอาสูญที่ไหนมาหันราคาขนาดนั้นอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะคล้ายๆกันในกระบวนการเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบของสินค้าเท่านั้นเอง
1: จะเข้าไปที่ไหน
0: ใช่
2: เอานะบางทีเราเคยได้ยินนะบอกว่าโอ้มาไปเราไปไหว้พระไปวัดต่างๆบอกโอ้วัดนี้คนชาตินี้ขึ้นเยอะคนไทยบางทีก็พอโอ้คนต่างชาติยังมาศรัทธาก็แห่กันไปศรัทธาอีกแต่ว่าจริงๆบางทีการศรัทธาของต่างชาติบางกลุ่มที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นการฟอกเงินที่อย่างที่ท่านเดชชงลนบอกอย่างนี้ก็ได้ถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ใช่มันก้ำกึ่งระหว่างความศรัทธากับการธุรกิจเทาซึ่งตรงเนี้ยต้องระวังตัวผู้ประกอบการเราบางทีนะเราก็ไม่รู้ตกเป็นเครื่องมือก็มีอย
1: ่
0: างเช่นบางที่บางแห่งเนี่ยอาจจะเป็นวัดก็ดีอาจจะเป็นสำนักของขลังมงคลต่างๆก็ดีเนี่ยมันอาจจะมีคนจีนเข้ามาขอติดต่อบางทีเราไม่รู้นะเราดีใจที่ดีจังเลยมีโอ้ได้รับความสนใจต่างประเทศโกอินเตอร์แล้วบางทีไม่ใช่บางทีเข้ามาสำรวจสินค้าก็เข้ามาจะติดต่อให้ขอเหมาอย
2: ่
0: างเงี้ยขอเหมาเซตเลยทำสัก500-600ชิ้นได้ไห
2: ม
0: มีสตอรี่ขอถ่ายทำหน่อยอย่างเง
2: ี
0: ้ยแล้วเสร็จแล้วก็เราของเราราคาถูกๆเนี่ยไปไลฟ์สดแล้วก็เข้ากระบวนการเขาเรียกว่าปั่นราคาอย่างนี้ก็มีแล้วก็อีกแบบนึง
1: ค
0: อยออมครับแบบนี้เนี่ยไอ้นี่คือเอาของแท้เลยคือติดต่อพวกเซียนพวกอะไรต่างๆบางคนบางที่นะนะพวกเซียนที่พอมีชื่อเสียงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาไปติดต่อบอกเอาแล้วขอเช่าเลยอย่างเช่นเช่าผ้ามาองค์นึงเนี่ยสมมติราคาล้านหนึ่งนะราคาล้านหนึ่งปุ๊บขอทำเป็นสัญญาขอซื้อขอเช่ามาเช่าเสร็จปุ๊บสักพักนึงเคลียร์ขอให้เซียนซื้อกลับคือขายกับเซียน
1: อ่
0: ะ
1: เพื่ออัพราคา
0: ขายตรงว่าล้านสอง
1: ครับ
0: ขายไปล้านสองครับแต่ว่าไอ้

0: งินล้านหนึ่งเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยก็คือเงินของทุนพวกนี้อยู่กับที
1: ่
0: ส่วนสองแสนถือว่าตัดเปอร์เซ็นต์แบ่งให้เซียนคืนให้เซียนไปเป็นค่าจ้างอย่างนี้ก็มีเนี่ยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยซึ่งอย่างเงี้ยเราถามว่าเราตรวจสอบยากค่อนข้างยากนะเพราะว่าเซียนแท้เซียนจริงเขาก็มีเซียนแบบหลือๆแบบนี้ก็มีทำธุรกิจ
1: เซียนหน้าใหม
0: ่ถูก
2: มีประสบการณ์ตรงนะพี่ไตหลงเอ้ยพี่ชาวลนวันก่อนนั่งอยู่ใต้ถุนคอนโดก็จะมีร้านกาแฟก็จะมีคนจีนเข้ามาพูดภาษาไทยได้ชัดนะแต่ว่าก็รู้ว่าจีนเพราะหน้าตาบอกแล้วก็สำเนียงได้มีแฟนเป็นคนไทยแล้วก็คุยโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาแล้วด้วยมารยาทนะผมโต๊ะมันโต๊ะกาแฟมันเล็กมากผมก็นั่งของผมอยู่ฮีก็นั่งตรงข้ามเลยนะปกติถ้าเป็นคนอื่นผมก็ไม่นั่งนะเพราะว่าเราไม่คุ้นกันเราจะไม่ไปนั่งโต๊ะเดียวกับเขาหรอกนึกออกไห
0: ม
2: ฮีก็นั่งเลยปึ๊บแล้วฮีก็คุยเรื่องเนี้ยเรื่องวัตถุมงคลแล้วก็วางแผนการกับปลายสายว่างั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปไลฟ์สดนะที่นี่ที่นี่ให้เขาเห็นว่าเออมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็เราต้องเขียนในเพจด้วยนะว่ามันมีแบบนี้แบบนี้เอาคลิปวิดีโอที่เราจะต้องไปถ่ายทำมานั่งลงเพจด้วยนะผมก็ฟังผมรู้แล้วมันคงรอเป้าให้คนจีนที่เมืองจีนเนี่ยดูเพื่อมาเมืองไทยแล้วก็ไปในสถานที่ที่เขาต้องการชักจูงไปเออเนี่ยตรงกับพี่เชิงรนบอกเลย
0: คร
2: ับแล้วมารยาทก็ตามสไตล์เลยเรานั่งเขาก็นั่งโต๊ะสักนิดหนึ่งแล้วก็คุยเสียงดังดังจึงรู้พฤติการเลยว่าโอ้มันจะทำแบบนี้ในใจผมคิดว่าไงว่าคงจะตุ๋นคนชาติเดียวกันในความรู้สึกผมวาร์ปเลย
0: ด้วยก็เป็นลักษณะมันจะควบคู่กันเป็นสแกมเมอร์ไหนๆก็ทำแล้วกูก็หลักสแกมเมอร์ไปด้วยในตัวด้วยเลยแล้วก็บางชิ้นก็ปั่นราคาไปด้วยอะไรทำนอง
2: นั้นละฮะ
1: ก็นั่นคือได้แหมเขามองเห็นช่องทางธุรกิจทุกมิติอีกทีนึงอ่ะเขาเป็นนะแล้ว
0: พี่ก็เลยเตือนเนี่ยเตือนว่าต้องระมัดระวังให้ดีเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรื่องพวกนี้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะพวกวัตถุโบราณของเก่าแม้กระทั่งร้านของเก่านะครับก็ต้องระมัดระวังอย่าเพิ่งไปดีใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันมีกฎหมายป้องกันปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยปีถ้าจำไม่ผิดเปลี่ยนมาทั้ง142
1: ค่ะ
0: ครับเพราะว่าเขากำหนดไว้ว่าผู้ประกอบการอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีการซื้อขายของพวกนี้เกินราคามูลค่าเกินกว่า5ล้านขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ต้องรายงานปปง.เขา
1: ค
0: ่ะนะครับหรือในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่อันควรสงสัยหมายถึงว่าเขาไม่ได้กำหนดราคาขั้นต่ำไว้เนี่ยพวกนี้ต้องสงสัยหมายถึงอะไรเช่นใช้เงินสดก้อนใหญ่เลยมาที2-3ล้านนะครับหรือโอ้สภาพไม่สนเลยจะเอาอย่างเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยมันผิดปกติเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องรายงานเหมือนกันต้องรายงานเหมือนกันไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดไปจับได้อ่ะสมมุติเกิดไปจับได้บางรายอาจจะไม่สนนะบอกมันจะไปเกี่ยวอะไรล่ะผมจะไปรู้ได้ไงเขามาเช่าในเนื้อมันการตกลงซื้อขายจะไปรู้ได้ไงว่าทุนอะไรแต่ปรากฏว่าเมื่อมีการสืบจับภายหลังแล้วพบว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการอาญากรรมข้ามชาติต้องเข้าใจก่อนนะว่าการฟอกเงินเนี่ยเป็นหนึ่งในความผิดของอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งกำหนดไว้ตามกฎหมายนะครับนะแล้วก็มันมีการเชื่อมโยงคือหมายถึงว่ามีการกระทำในอีกประเทศหนึ่งเช่นก็เป็นสมมติว่าไปกระทำผิดในลักษณะของสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านแต่เอาเงินพวกนั้นมาฟอกเงินในประเทศไทยอย่างนี้ถือเป็นอาชญากรรมข้ามชาตินะครับทีนี้ถ้าโยงมาเส้นเงินเนี่ยมันไปโยงกับของท่านเนี่ยแล้วก็เข้าข่ายลักษณะอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยท่านมีความผิดด้วยนะ
1: ท่านจะโดนยึดทรัพย์โดนอะไรอายัดไปด้วยนะ
0: ถูกเพราะมีโทษยึดทรัพย์โทษจำคุกเนี่ยรู้สึก 1-7 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทเนี่ยอย่างเง
1: ี้
0: ยนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังก็คือต้องดูตามาตาเรือให้ดีเล่าดูที่มาที่ไปให้ดีอย่าเพิ่งไปดีใจว่าเป็นอินโฟมาจากจีนหรือมาจากประเทศอื่นๆเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามาถึงปุ๊บมาโอ้ดีใจแล้วเดี๋ยวของเราขายได้อย
2: ่
0: างนี้ต้องระวังเหมือนกันครับ
1: บางทีเขาก็เป็นอินโฟกำมารอเหมือนกันนะใช่ไหม
0: ใช่มีเยอะมีเยอะ
1: เรามีเคสบ้างยังคะมีเคสตัวอย่างบ้างหรือยังคะ
0: จริงๆเคสพวกนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในกระบวนการของการสืบสวนอยู่แล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีข่าวเรื่องของการกวาดล้างตามวัดหรือตามสำนักสงฆ์ที่มีพระอาจารย์บางต่างๆพวกนี้ก็จะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวโยงกันเพียงแต่ว่าไอ้ของอย่างนี้เนี่ยเวลามันประโคมข่าวออกไปมันจะกระทบกับภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของอะไรศรัทธาโดยภาพรวมของบ้านเรานะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ของพวกนี้พี่ยกตัวอย่างที่เป็นข่าวดังๆเนี่ยอย่างกรณีของพวกตู้ห่าวหรือทำทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยพวกนี้เกี่ยวโยงกันอยู่แล้วอันนี้ใช่ชัดเจนแน่นอนหรือที่มีการกวาดล้างพวกวัดคุณจีนต่างๆเนี่ยนะครับหรือพวกตั้งแต่ช่วงปี66ถึง68เนี่ยที่มีการกวาดล้างที่สำนักสงฆ์สำนักงานพระพุทธศาสนาปปง.กับตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเมื่อปีกุมภา68รู้สึกเข้าไปกวาด

างแล้วก็พบว่ามีการเงินทุนหมุนเวียนกว่า 2,900 ล้านเนี่ยพวกเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วก็ที่ที่ CIB ครับไปจับพวกกระบวนการฟอกเงินก็พบว่าเส้นเงินเนี่ยมันไปโยงกับพวกร้านค้าวัตถุโบราณ

0: าดล้างไปแล้วนะก็ยังมีการเคลื่อนไหวกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็พยายามที่จะเข้ามาประเทศไทยตม.แล้วก็ทำงานหนักกันอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เรียกว่าล้างไม่สะอาดพี่ไม่ตั้งใจกวาดไม่ตั้งใจล้าง
0: ใช่แต่เวลาแถวยาวอย่าฟ้องมากอ่ะคนไทยชอบถ่ายรูปฟ้องอีสานอยู่แน่เลยจริงๆคนไทยเนี่ยเดินเข้าเร็วมากเลยน
2: ะ
0: แต่ต่างชาติในบางทีเนี่ยมันเป็นคอขวดอ่ะบางทีแถวมันเนื่องยาวๆเราก็พยายามกับเจ้าหน้าที่ลงเต็มที่แล้วก็เข้าใจอยู่ว่าคนต่างชาตินักท่องเที่ยวดีๆเขาก็เยอะแต
2: ่
0: ว่าพวกที่ไม่ดีมันก็มีเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราคัดคนเนี่ยเราทำหน้าที่แทนคนไทยทั้งประเทศแต่การไม่ให้คนที่ไม่ดีเข้าก็ขออนุญาตให้เราทำหน้าที่ตรงนี้แต่ว่ามันไม่ได้นานขนาดหลายประเทศนะที่เขาไม่สนใจเลยอ
2: ่ะ
0: นะครับก็ฝากไว้นิดนึง
2: ค่ะพอพูดถึงเรื่องนี้นะเอาเรื่องของสายมูเนี่ยน่าจะเคลียร์ชัดละพอท่านพูดถึงเรื่องนี้จริงๆก็เคยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็จะมีถ่ายภาพว่าโอ้ต่อคิวเข้าไทยยาวมากเลยตม.ตรวจนานมากเลยเพราะมัวแต่สแกนคนที่เหมือนอันเนี้ยมันยาวมันนานแค่ไหนนานที่สุดเนี่ยประมาณชั่วโมงนึงได้ไหมฮะต่อแถว
0: ถึงไหมจริงๆเนี่ยพี่เนี่ยเป็นผู้การตม.สนามบินมาก่อนหน้านี้บอยออมก็ทราบอยู่แล้วนะครับพี่ยังทำมาตรการในเรื่องของการจับเวลานะเพราะพี่อยากรู้ว่าปัญหามันคือการยืนล้อยืนล้อเนี่ยมันนานเท่าไหร่ประการแรกต้องทำดีถือว่าการทำงานวัดใจละหนึ่งเนี่ยการยืนรอแบบนี้มันไม่ได้ยืนรอทั้งวันนะอย
2: ่
0: างนี้มันไม่ได้เป็นตลอด24ชั่วโมงนะมันมาลงเฉพาะบางห่วงเวลาเท่านั้น
2: ที่มันช่วงมันไฟหนาแน่นเนาะ
0: ใช่ซึ่งประมาณทักเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองหรือช่วงตีสี่ตีห้าหรือประมาณทักตั้งแต่บ่ายลงไปจนถึงช่วงเย็นซึ่งมันเป็นพรามไทม์อ่ะที่เที่ยวบินมันลงหนาแน่นนะครับแล้วเข้าใจว่าอุณหภูมิวันนี้อุณหภูมิสร้างมาปี49เนี่ยรับเต็มที่45ล้านคนต่อปีตอนนี้มันโอเวอร์แม็กซิมัมไปเกือบ70ล้านนะ
2: อ
0: าคารเท่าเดิมเด้เลยนะแต่เที่ยวบินเพิ่มขึ้นนะแล้วสร้างอาคารแซตเทอร์ไลท์วันซึ่งก็เป็นหลุมจอดเพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าผู้โดยสารมันยังไงมันโดยกายภาพมันเป็นคอขวดอ่ะพี่บอยพี่ออมถ้าเราไปประเทศอื่นอ่ะมันไม่ใช่เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ให้คอขวดเข้ามาในของตม.มันจะเป็นโถงกว้างใช่ไหมฮ
2: ะ
0: แต่ของเราเนี่ยมันเป็นคอขวดเป็นทางเดินเลื่อนมาเหมือนท่อพีวีซีแล้วก็ไหลเข้ามาตรงกระจกคอขวดที่ยาวๆตรงนั้นน่
2: ะ
0: คราวนี้ประเด็นคือเราตม.นั่งเต็มทุกช่องตรวจนะวันนี้แล้วก็จัดเสริมเวรจัดอะไรต่างๆเนี่ยลงเต็มทุกช่องตรวจคนนึงเนี่ยใช้เวลาตรวจเมื่อได้รับหนังสือเดินทางไม่เกิน45วินาทีเป็นอย่างช้านะทำเจ็ดขั้นตอนในการคัดกรองคนต่างๆเนี่ยคราวนี้คนท้ายเนี่ยเราเคยจับเวลาแบบอยากรู้เนี่ยเต็มที่ยาวๆเลยเนี่ยเท่าไหร่มันใช้เวลาเต็มที่ไม่เกิน45ถึง50นาทีน
2: ะ
0: ถามว่านานไหมมันก็นานแหละ45ถึง50นาทีแต่ว่าจริงๆอ่ะเดิมที่ตั้ง KPI ไว้ไม่เกิน30นาทีหรือ20นาทีนะครับในยุคนั้นแต่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีกระบวนการในเรื่องของความมั่นคงหนักขนาดนี้อ่ะซึ่งเรามันต้องดูหลายเรื่องไงคราวนี้ถามว่าเอ้ยเนื้อเปรียบเทียบประเทศอื่นโอ้มีพี่คนไทยคนนึงอ่ะไปโพสต์แล้วก็บอกว่าโอ้โหประเทศไทยยาวที่สุดในโลกเนี่ยก็อยากจะถามท่านเหมือนกันว่าท่านเคยไปทางยุโรปหรือเปล่า
2: เอาจริง
0: ยุโรปเนี่ยเขานั่งไม่เต็มช่องนะแล้วเคยมีการยืนรอ 3-4 ชั่วโมงนะครับ
1: ครับ
2: เอาออมไปตอนนั้นออมไปอิตาลีนะคะรอชั่วโมงกว่านะคะเขาไม่สนใจด้วยอ่ะก็รอไปเถอะ
0: ใช่แล้วพี่เล่าให้ฟังว่าบางประเทศในแถบยุโรปเนี่ยมีมาแล้วคนไทยกลับมาเล่าให้ฟังว่ารอ3ชั่วโมงแล้วเขาจะต้องไปต่อไฟคนก็อึดอัดแล้วปรากฏว่านั่งกันก็ตรวจเรื่อยเรื่อยเปื่อย
2: ๆ
0: เขาก็โหมีโหใส่ตม.ประเทศนั้น
1: อ
0: ่ะเขาทำยังไงรู้ไหมเขาปิดเคาน์เตอร์นะ
1: หนีเลย
2: งอนไม่ทำแล้ว
1: ไม่แคร์ด้วย
0: เขาปิดเคาน์เตอร์เขาบอกว่ามันคุณถือว่าคุณเป็นตัวเป็นทรีตคือไปทรีตเขาคือมันเป็นท่านเป็นแต่ทรีตเป็นภัยคุกคาม
1: เพราะนั้น
0: เขาปิดเคาน์เตอร์เลยปรากฏว่ากว่าเขาจะกลับมาเปิดเคาน์เตอร์ใหม่กว่านั้นใช้เวลาหลบไปเกือบ5ชั่วโมง
1: จะดัก
0: ถาม
1: หลังสั่งสอน
0: แล้วทำไมคนไทยไม่ไปถ่ายคลิปฟ้องลงโซเชียลมันก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็รับฟังนะครับความที่เห็นคือพี่น้องคนไทยอาจจะเป็นห่วงต่างชาตินะเพราะว่าเห็นมีหลายคนไทยคนต
2: ่
0: างชาติเนี่ยที่เดินทางไปบ่อยเขารู้ว่าเป็นยังไง
2: ค่ะแต่ส่วนใหญ่คนที่ถ่ายก็จะเป็นคนไทยนะด้วยความห่วงใยแหละกลัวประเทศเราจะเสียชื่อแต่ของคนไทยอ่ะไวมากจริงๆแบบเดินไม่ต้องรอเลยค่ะเข้าได้เลยอะไรเงี้ย
0: คนไทยไวครับเพราะว่าเราถือเป็นซิติเซนม
2: ัน
0: เป็นหลักของคนทั่วโลกอยู่แล้วถ้าเป็นคนซิติเซนของประเทศไหนเราก็ต้องไพรออริตี้ก่อนอ่ะไม่ต้องไปรอฟาสต์ส่งฟาสต์แท็กไม่มีอ่ะคนไทยเร็วฟาสต์แท็กทั้งหมดนะครับต้องเร็วครับ
2: ค่ะนะเอาวันนี้ก็ได้หลายเรื่องนะจากเรื่องของเตือนสายมูอ่ะแต่สายมูก็ต้องระวัง

0: นะพี่บอยมีวัตถุมงคลอะไรนะอย่าไปโพสถ่ายนะเดี๋ยวมีทุนเทามาซื้อ
1: พี่บอยมีเยอะไหมฮะ
2: โอ้ไม่มีครับพี่มีแล้วร้อนพี
0: ่นะ
2: พี่ถามเรื่องนี้สิได้ตามข่าวเรื่องไหมวัยรุ่นอิตาลีเนี่ยได้ตามดูไหม
1: อ๋อวัยรุ่นธรรมดาเวลารวมกลุ่มกันเยอะๆอาจจะมัน
2: เหวหน่อย
0: เฮฮานะ
1: แต่ว่าไม่ได้รู้ลิสต์โซเชียลเมืองไทย
2: นั่น
1: แ
2: หละ
1: ผมไม่เป็นอะไรละมั้งเรียกว่าจะยังไงก็ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ง่ายอันนี้เป็นมารยาทนะ
2: มารยาทสังคมมาบ้านเขา
1: แล้วในมองในอีกมุมนึงพี่น้องคนไทยก็ต้องระวังเหมือนกันเวลาไปต่างประเทศเราก็ไม่เบานะบางที
0: เราก็สร้างชื่อไม่น้อยนะ
1: บางทีเราสนุกไงเพราะว่าเฮ้ยสนุกไงมันมีความสุขไงเวลาไปอะไรเงี้ย
0: เราไม่แคร์ใครไม่มีใครรู้จักเราอะไรอย่างนี้นะ
1: ใช่แต่ว่าอิตาลีเขามันไม่น่ารักตรงที่มาโต้ตอบแล้วใช้คำพูดไม่ดีเอ้ยเอาเงินมาให้คุณนะเอ้ยอย่างนี้ฟังไม่ขึ้นเว้ยไม่น่ารักแล้วเอ้ยเอาเงินมาให้ไม่ใช่ดิประเทศไทยไม่อยู่ๆเอาเงินมาให้นี่คุณก็ต้องน่ารักด้วยไม่อยู่ๆจะเอาเงินมาให้แล้วก็จบกันอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้อง
2: คือบางทีเราก็เลือกนะจะใครจะให้อะไรเราเนี่ยเราก็ต้องเลือกถูกไหม
1: โกโก
2: ไม่ใช่ว่าจะรับทุกอย่าง
0: แต่พูดถึงนะก็คือทางสลับบริษัททัวร์ที่เอามานะสถาบันที่เอามาหรือกับแม้แต่ทางสถานทูตอิตาลีต้องออกมาก็ถือว่าเราน่าจะโอเคละเข้าใจละคือก็เขาสำนึกผิดแล้วตัวเขาก็ออกมาขอโทษแล้วด้วยนะกลุ่มน้องๆวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ก็เห็นภาพอยู่ฮะแล้วก็ออกวิดีโอคลิปมาก็คือน่าจะรู้ตัวพอสมควรอ่ะเพราะว่าไม่งั้นตัวไทยเราต้อนรับทั่วประเทศเลย
2: แล้วไม่รู้ตอนนี้กลับไปหรือยังพี่หรือว่าไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เน
1: า
2: ะยัง
1: ไม่ได้ดูในรายละเอียดพวกนี้ครับเพราะว่าอาจจะยังไม่เข้าข่ายเรื่องหนังการเพิ่มขอวีซ่าหรืออะไรพวกน
2: ี้ไม่ขนาดนั้น
0: ไม่ขนาดนั้น
1: ใช่ครับ
2: เป็นเรื่องของมารยาททางสังคมอะเนาะ
1: ใช่
0: มาเจอพลังโซเชียลไทยทีนี้เขารู้แล้วล่ะแม่คนไทยค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ดีนะเป็นอย่างเงี้ยคือจะได้รู้แล้วก็เป็นข้อคิดในการเตือนใจคนต่างชาติที่มาบ้านเราเหมือนกันนะฮะแล้วก็เลิกเคยมีนะไอ้พวกอินโฟที่ไปก่อกวนเนี่ยที่ต่างประเทศอะเป็นน้องผิวสีหรือไงเนี่ยแล้วก็ไปเที่ยวใช้วิธีอะไรทำคอนเทนต์แบบไปแกล้งเขาไปทำหยาบคายใส่เวลาไปประเทศไหนอ่ะไอ้นี่ตอนนี้โดนจับอยู่ที่ญี่ปุ่นนะ
2: มาถึงคนไทยใช่ไหมฮะ
1: ไม่ได้เป็นคนต่างชาติทำคอนเทนต์เดินสายทำคอนเทนต์เขาเรียกไทยวัยรุ่นก็คือคอนเทนต์กากอ่ะกับทั่วประเทศเลยอันนี้ไปไหนก็โดนคนชาตินั้นขยำตลอดเลยตอนนี้ก็โดนดำเนินคดีถึงบอกว่าต้องระวังเหมือนกันแหละเวลาคนไทยเราไปทำคอนเทนต์อื่นๆในบ้านอื่นเขาอะฮะที่เคยมีข่าวก็
0: มีนะใช่ไหมที่ฟูจิอะของคน
2: ยืนเต้น
0: แล้วก็ไปเต้นอยู่แล้ว
1: นั่นแหละพี่ก็เคยเตือนไปทีนึงแล้วอย่างนั้นอะต้องระวังเหมือนกันอย่าไปทำอย่างนี้กับบ้านอื่นเขาด้วย
2: อยู่ในบ้านเราอาจจะพอทำได้ผมไม่บอกทำได้นะอาจจะพอทำได
0: ้พอทน
2: บ้านไปที่อื่นไม่ใช่
0: เลย
2: เดี๋ยวจะไม่ได้กลับประเทศซะนะ
1: ได้คร
0: ับ ค่ะเอาน่ารักทุกครั้งนะคะพี่เชิงรนนะคุยกับเราทุกทีก็มีสาระมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาแชร์กันตลอด
2: เดี๋ยวนี้ดังในโซเชียลแล้วโอ้โหเป็นมุ้งที่มีสาระล้วน
0: ๆนี่ติดตามตลอด
1: เราสู่กันฟังครับเราสู่กันฟัง
2: ค่ะค่ะคืออารมณ์ดีเสมอ
0: ค่ะค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะพี่เชิงรน
2: ขอบคุณครับ
1: คร
2: ับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ สวัสดี
0: ค่ะท่านตำรวจตรีเชิงรนลิมพอดีนะคะท่านเป็นโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะ
2: บอกแล้วมียุคหนึ่งท่านเปลี่ยนคนไปสุดท้ายก็ต้องเอาท่านกลับมาไม่มีใครเป็นดีได้เท่านี
0: ้จริงจริงตำแหน่งท่านเป็นรองผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษาแต่ก็ปฏิบัติราชการที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยแต่ก็ไปเป็นโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคนดีคนมีความสามารถ
2: ค่ะพักสักครู่ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5 กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนาน

0: เป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีสอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4 Who กิตติน B 5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G 1 Jinny นัทนิชา G 2 Jenna Angelina G 3 B Mai จิรัชยา G 4 ฝ้ายพิรยา G 5ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R 1 Jinny Jenna R 2ตีตีบอ R 3ฝ้ายอะตอม R 4นี่พัฒน์เอย่า R 5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N 1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer to ซอโซ่ล่ามที N 2พิษรัก Poisonous Love N 3พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N 4สามีบ้านนอก My Plastic Wife N 5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
4: 17 นาฬิกา 40 นาทีนะครับเวลาเดินไวมากต้องออมช่วงสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังครับ
5: ค่ะนี่ระหว่างที่เราจัดรายการนะก็ตรงข้างที่ห้องจัดรายการเราก็จะเห็นจอทีวีเห็นภาพของพระธาตุเมืองคอนที่วันนี้นะยูเนสโกก็ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกก็เป็นเรื่องน่ายินดี
4: กำลังสัมภาษณ์คุณสบินา
5: คุณสบินาท่านรัฐมนตรีสบินานะคือวันนี้ท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีสุชาติท
4: ่
5: านก็ไปเนาะไปในที่การประชุมเพื่อประกาศผลแหละว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะก็เป็นเรื่องน่ายินดีพี่บอยเคยไปไหม
4: เคยไปสักการะครับ
5: ค่ะออมไปทุกครั้งแล้วก็ชอบ
4: ใช่ไหม
5: แล้วนี่ดูเขาเป็นคนชอบกินนะข้างหน้าวัดก็จะมีขายขนมคุณผู้ฟังถ้าไปนะคือเชื่อว่าช่วงนี้คนจะมีคนไปเที่ยวนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปกราบสักการะพระที่วัดพระธาตุเนี่ยจำนวนมากเลย
4: ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็เข้าพรรษา
5: อันนี้จริงๆสัปดาห์หน้าเนี่ยจะไปลงใต้ยังชวนเพื่อนขับรถกันไปแล้วบอกว่าเนี่ยอยากไปไหว้พระธาตุเมืองคอนก็อาจจะแบบได้แวะไปนี่ถ้าไปนะแนะนำนะข้างหน้าวัดเนี่ยก็จะมีขายขนมคุณฟังขนมลาคุณฟังถ้าคนใต้น่าจะรู้คุณเคยกินขนมลา
4: เคยกินครับเพื่อนคุณโอมอ่ะจำได้ไหมคุณโอมไอเอ็นที่ไอเอ็นเก่าเอามาให้
5: คือเขาจะเป็นเหมือนแป้งก็ทำเป็นเหมือนแบบใหญ่ๆเป็นแผ่นๆนะแล้วก็มันจะมีทั้งแบบกรอบแล้วก็แบบนิ่ม
4: หรือว่าฝอยทองกรอบ
5: ใช่ใช่อู้อร่อยนะคุณฟังหน้าวัดก็มีขายแล้วก็ทานได้เลยถ้าไปอยากให้ทานไปนั่นก็ต้องไปทานมังคุดคัดถ้าไปนครศรีธรรมราชนะ
4: หรือว่ามังคุดแก้วใช่ไหม
5: มังคุดที่แบบมันจะแบบกรุบกรุบกรุบอร่อยนะคุณฟังนะน
4: ี่
5: เราก็ไปใส่ของกินอย่างเดียวเรื่องศิลปวัฒนธรรมอาจจะไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวนะ
4: มีแหล่งข่าวพาไปทานขนมจีนอยู่ร้านหนึ่งในพื้นที่ตรงนั้นก็อร่อยมาก
5: จำไ
4: ม่ได
5: ้อร่อยเยอะแยะ
4: ใช่แล้วก็มีมังคุดคัดนะครับมาขาย
5: จริงๆนี่ที่บอกเพื่อนว่าเนี่ยอยากขับรถกลับใต้รอบนี้อย่าไปกินขนมจีนที่นครอย่าไปแวะแล้วก็ไปไหว้พระอ่ะคุณผู้ฟังนะเป็นเรื่องยินดี
4: จริง
5: ด
4: ี
5: ใช่ใช่โอ้แต่เมื่อก่อนจำได้ไหมยุคนึงที่เขาจะไปไหว้ไอ้ไข่
4: ครับขอพร
5: ก็ที่นครศรีธรรมราชเหมือนกันแต่อยู่คนละอำเภอนะอันนี้ก็คืออยู่ในอำเภอเมืองคอนนะไปมีของดีเยอะแยะนะคะไปท่องเที่ยวกันนะช่วงวันหยุดยาวนะเดินทางปลอดภัยวันนี้ตำรวจนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยโดยท่านพลตำรวจเอก

0: สำราญนวลมา
1: ครับ
0: ท่านเป็นใช้คำว่าว่าที่ผบ.ตร.ได้ไหมไม่อยากใช้คำว่ารองผบ.เลยว่าที่ผบ.ตร.เนี่ยท่านก็ดูศูนย์จราจรนะของสำนักงานแห่งชาติก็ออกมานะบอกว่าวันหยุดยาวคือเขาตีวันหยุดยาวอย่างนี้เลยนะตั้งแต่วันนี้เลยนะพี่บอย
1: เพราะเขาเชื่อฟันหล่อ
0: ฟันหล่อก็จะเป็นหลายหลายท่านก็ถือโอกาสเนี้ยในการแบบหยุดพักผ่อนหยุดยาวนะบางคนเขาบอกว่าไม่หยุดจันทร์ก็หยุดศุกร์แต่ถ้าใจถึงหน่อยก็หยุดทั้งจันทร์ทั้งศุกร
1: ์นั่นน่ะสิ
0: แต่ใครจะใจถึงขนาดนั้นหมายความว่าคุณ9วันเลยนะพี่บอยหยุดงานนะถ้าเกิดใครที่เดินทางนะช่วงนี้เดินทางไกลกันเยอะก็ให้ระมัดระวังนิดนึงตำรวจเขาก็จะเข้มในการบังคับใช้กฎหมายจราจรอาจจะเราอาจจะเห็นจุดตรวจของตำรวจเนี่ยเยอะหน่อยเขาจะกวดขันวินัยจราจรย้ำนั่นคือเมาไม่ขับแน่นอนนะหรือการแบบฝ่าไฟแดงย้อนสอนขับแซงไม่สวมหมวกกันน็อกสำหรับมอเตอร์ไซค์นะหรือไม่คาดเข็มขัดนิรภัยใช้โทรศัพท์ขณะขับรถตำรวจเขาก็จะเข้มงวดหน่อยนะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะนะตะกี้เราคุยกันพี่บอยชื่อ2ช่วงแรกนะคุณผู้ฟังฟังจริงๆมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันนะแต่เป็นคนละเคสที่เกิดขึ้นเคสแรกนี่เกิดแถวๆนี้เองปทุมธานีแถวๆรังสิตอีกเคสนึงที่มหาสารคามแต่เท่าที่ฟังดูนะเป็นเคสของการหลอกเด็กนักเรียนนักศึกษาให้โอนเงินให
1: ้
0: โดยใช้อุบายเราเรียกว่าอะไรพี่บอยอุบายหลักของเขาก็คือเหมือนว่าให้เหมือนตัวเองเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแล้วก็ให้ขู่ให้กลัวว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีแล้วให้ไปขอเงินหลอกขอเงินจากพ่อแม่
1: คือสเต็ปที่เลเวลที่ต้องการเงินมากขึ้น
0: ถ้าต้องการเด็กท่านหนึ่งสามมีเงินตัวเองโอนไปให้มิจฉาชีพก่อนไม่มีหรอเอาเงินพ่อแม
1: ่
0: โดยให้ออกอุบายว่าได้รับทุนการศึกษาเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมแต่เกิดคนละภูมิภาคเลยนะมุกเดียวกันเลยว่า
1: เขาฟังตำรวจเล่ากับน้องเล่าเหมือนกันเลย
0: เหมือนกันเลยเหมือนน้องคนนี้เป็นคนที่ตำรวจไปช่วยแต่ไม่ใช่นะ
1: ค
0: ุณฟัง
1: คือ
0: พอเหมือนหลอกนักเรียนนักศึกษาว่าเนี่ยชื่อของคุณเนี่ยถูกไปใช้เปิดเบอร์เอาเบอร์เนี่ยไปทำสิ่งผิดกฎหมายต่อสายให้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขามากล่าวอ้างมีใครมีเจ้าหน้าที่ปปง.ปปช.ด้วยนะมาได้ไงปปช.เนี่ยแต่เด็กก็เชื่อไงปปช.เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เหมือนบอกว่าให้วิดีโอคอลคุยข่มขู่สารพัดว่าเด็กอ่ะมีความผิดนะเด็กทำผิดทำไม่ดีนะแล้วก็เหมือนให้ไปหลอกผู้ปกครองโดยเอาเงินโดยคิดมุกให้เลยนะถ้าคุณอยากจะหลุดพ้นจากคดีที่คุณเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาทั้งเรื่องเอาชื่อไปเปิดซิมมือถือไปใช้กระทำผิดกฎหมายแถมคุณยังเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินด้วยนะถ้าอยากหลุดจากคดีนี้และไม่อยากให้ตัวเองหมดอนาคตใช้คำนี้นะคีย์เวิร์ดคือขู่ว่าถ้าไม่รีบแก้ไขอ่ะคุณจะหมดอนาคตหรือถ้าคุณแก้ไขไม่แก้ไขเนี่ยไม่ยอมแก้ไขพ่อแม่คุณเนี่ยจะเดือดร้อนระหว่างที่เขาคุยกับเด็กเนี่ยเขาก็พยายามสอบถามข้อมูลพ่อแม่ทำงานอะไรล่ะ บางคนพ่อแม่เป็นข้าราชการก็โอ้นี่ไงเนี่ยคุณเป็นอย่างเงี้ย พ่อแม่คุณเนี่ยจะโดนออกจากราชการนะแล้วเห็นไหมดูสิข้อมูลพอมิจฉาชีพพวกนี้มันทำเป็นขบวนการนะเท่าที่ฟังดูมันพอมันมีข้อมูลใช่ไหมก็มีเอกสารหลักฐานเลยว่านี่ไงเห็นไหมพ่อแม่คุณก็มีความเชื่อมโยงเด็กก็เชื่อไง
1: คือทำหลักฐานปลอมขึ้นมา
0: ตอนนั้นก็กลัวอยู่แล้วกลัวตั้งแต่ตอนแรกละอ่ะแล้วก็จะไปอ้างว่าเอาละไปหลอกพ่อแม่ละกันว่าได้ทุนการศึกษารายแรกที่รังสิตไปไหนนะออสเตรเลีย
1: ไปออสเตรเลียก่อน
0: อีกรายนึงบอกไปอเมริกา
1: ใช
0: ่ส่วนน้องที่มหาสารคามน้องเอที่มาเล่าบอกว่าไปบอกพ่อแม่นะว่าได้ทุนการศึกษาไปจีนจะไปจะได้ทุนการศึกษามันต้องมีเงินในบัญชีทำสเตทเมนต์หน่อยให้พ่อแม่โอนมาให้ 400,000 ถึง 500,000 บ้างอะไรบ้างคือน้องๆก็โดนกันไปนะก็ไปหลอกพ่อแม่สร้างสตอรี่หลอกพ่อแม่อะแค่นั้นยังไม่พอบอกว่าอุ้ยเหมือนมันยังไม่หลุดพ้นอ่ะก็ให้ไปสร้างเรื่องว่าตัวเองโดนเรียกค่าไถ่ใช่ไหมพี่บอยยังไง
1: บางคนถึงจุดนั้น
0: จุดนั้น
1: ไปซื้อหาอุปกรณ์มาแล้วก็
0: ไปเช่าห้อง
1: แต่ถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยวิธีการผูกเงื่อนอ่ะเงื่อนมันอยู่ด้านหน้ามือเพราะน้องผูกเองไม่สามารถจะผูกหลังมือได
0: ้
1: ถ้าสมมติทุกคนมีประสบการณ์หรือว่าฉุกคิดอ่ะก็จะสังเกตจากวงจรปิดหรือภาพได้ขออภัยสังเกตจากคลิปวิดีโอที่ส่งให้คุณพ่อคุณแม่ดูได
0: ้ว่าเหมือนแบบผูกเองมันก็จะดูแปลกๆอ
1: ่
0: ะเอาจริงๆนะคุณฟังแต่คุณพ่อคุณแม่นะถ้าลูกๆของท่านลูกหลานของท่านเนี่ยโทรมาแล้วอ้างว่าได้ทุนอ่ะแต่อันนี้มุกเป็นที่คนร้ายใช้อยู่นะแต่เราเชื่อว่าเดี๋ยวคนร้ายก็จะมีมุกที่มันอัปเดตกว่านี้นะลูกมาบอกว่าแม่เนี่ยได้ทุนแต่ต้อง

0: เอาเงิน
1: มากองไว้ในบ
0: ั
1: ญชีเพื่อเหมือนกับเป็นหลักประกัน
0: เนี่ยแล้วต้องรีบด้วยอ่ะแน่นอนพวกนี้ต้องบอกให้รีบทำนะตอนนั้นนะถ้าไม่มีเงินภายในวันนี้เชื่อดีเทลมันน่าจะเป็นอย่างนั้น
1: ใช่
0: ถ้าไม่มีเงินในวันนี้ลูกจะไม่ได้ทุนนะ
1: แต่ของน้องมอมหาของน้องที่อีสานไม่แน่ใจว่าทำไมถึงมิจฉาชีพยอมพะไปเองพอได้เงินก้อนสุดท้ายของคุณแม่โอนมา15,000แล้วจากนั้นก็เหมือนขายการติดต่อไปเองโดยที่ไม่ให้เกิดพันธนาการตัวเองเนาะมันก็แปลกแต่น้องเล่าเพิ่มเติมนอกรอบนะคุณฟังเหมือนกับว่าม
0: ิ
1: จฉาชีพก็จะเหมือนกับอยากให้น้องเปิดกล้องแล้วให้น้องมีความสัมพันธ์กับเพื่อนซึ่งผมมองว่าน่าจะเก็บไว้แบ็กเมลหร
0: ือ
1: เรียกค่าถ่ายกับน้องอีกทีนึงอะไรเงี้ยไม่ให้ลงโซเชียล
0: ค่ะหลายเคสนะคุณผู้ฟังที่มีการหลอกน้องๆนิสิตนักศึกษาเนี่ยก
1: ็
0: จะมีการมิจฉาชีพนะจะหลอกให้น้องแบบเหมือนให้ปลดเปลื้องเสื้อผ้าแล้วถ
1: ่
0: ายรูปให้ดูด้วยนะอันนี้ในดีเทลหลายๆเคสเป็นแบบนี้นะคือระหว่างที่หลอกคือเรียกว่าใช้ทุกกลอุบาย
1: ใช้
0: ให้หลอกเสื้อผ้าเพื่อไงเพราะว่าเหมือนข่มขู่ให้เอาเงินอีกไง
1: ถูกต้องเพราะว่าจะแบ็คเมลได้แล้วทีนี้บทจะเปลี่ยนไปแล้วสถานการณ์จะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงแล้ว
0: มิจฉาชีพอันหนึ่งเขาประเมินไงเลือกมหาลัยที่ดูแล้วน้องๆ น่าจะครอบครัวมีฐานะ
1: มอเอกชน
0: น้องๆครอบครัวมีฐานะแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องผู้หญิงอะไรเงี้ยหน้าตาดีๆนะก็จะยิ่งถูกหลอกให้ไปแบบว่าคือให้ถ่ายภาพโป๊เปลือยให้ดูเพื่อที่จะเอาไปแบ็คเมลต่างหาก
1: นั่นแหละอันนี้คุณผู้ฟังส่งข้อความน
0: ะ
1: แสดงความเห็นบอกว่าคุณบอยครับสังเกตว่าตอนนี้นักศึกษาโดนเยอะน่าจะเดาได้ว่าฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยถูกแฮกจะได้รายละเอียดแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ชื่อแต่ทางมหาวิทยาลัยไม่เคยออกมาเปิดเผยเลยว่าถูกแฮกข้อมูลถ้ารู้อย่างนี้ก็ต้องเตือนนักศึกษาของตัวเองตอนนี้ถือว่าจะต้องเตือนได้แล้วครับม
0: ัน
1: เยอะแล้วถ้าเราจะรอดักตรงไปทางที่แก้ไปก็น่าจะเป็นปลายเหตุไม่หมดฝากด้วยจริงพี่ผู้ถูกเลยครับพี่ภูริทัศน์เพราะว่าอย่างกรณีของรังสิตปะคอรังสิตเขาโดนบ่อยๆตอนนี้ตำรวจไปอยู่ในกลุ่มไลน์ผู้ปกครองแล้วตำรวจแฝงตัวเข้าไปเรียบร้อยเขาเชิญเข้าไปเลยแหละแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ดีนะที่เปิดวิดีโอสั้นๆให้น้องดูก่อนจะเรียนเพราะว
0: ่
1: ามอเอกชนก็จะมีห้องเรียนรวมถ
0: ู
1: กไหมม
0: ัน
1: ก็จะมีเขาเรียกส่งทัศนศึกษาสามารถจะเผยแพร่หรือให้ข้อมูลน้องๆได
0: ้
1: เพราะน้องๆไม่เคยสัมผัสประสบการณ์แบบนี้มาก่อนที่ตำรวจบอกว่าไม่รู้ว่าขั้นตอนของตำรวจเขาทำงานกันยังไงการที
0: ่
1: ตำรวจโทรมาถือว่าเป็นปกติของน้องเขาแต่เราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยตำรวจจะไม่โทรหาผู้เสียหายแบบนี้มาวิดีโอคอลกัน
0: เพราะเราอาจจะเป็นนักข่าวสายตำรวจไงแต่ชาวบ้านหรือน้องเนี่ยไม่รู้แล้วไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาจะไม่ส่งเอกสารให้ทางไลน์
1: ถูกต้อง
0: ทุกๆไลน์นะคือความน่าสนใจก็คือว่าอ้างว่าเป็นค่ายมือถือ
1: ใช่
0: แล้วคือคิดดูดิจากค่ายมือถือโทรมากลายเป็นแบบว่าไปโอนเป็นเจ้าหน้าที่หลายๆต่อ
1: น้องๆเองก็เคยถูกไหมออมค่ายมือถือบอลก็เคย
0: ออมเนี่ยเจอค่ายมือถือหลายครั้ง
1: ถูกต้อง
0: แต่เราก็รู้ไงว่าอันนี้เป็นมิจฉาชีพแต่น้องๆเนี่ยเด็กๆเนี่ยบางท่านนะครับไม่ใช่น้องๆแล้วค่ะพี่ๆคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้นะโทรมาเป็นค่ายมือถือแล้วบอกว่าเรามีความผิดแล้วจู่ๆบริการพิเศษโอนสายให
1: ้
0: เจ้าหน้าที่อ่ะคือเอาคุณผู้ฟังบางทียอมคุยนะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงถ้ามีการโอนสายอัตโนมัติตัดสายทิ้งเลยนะให้ตัดสายทิ้งไม่ต้องคุยต่อไม่ต้องส่งสายแล้วมิจฉาชีพแน่นอนไม่ต้องยอมไปคุยอย่าคิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวรู้ซะหน่อยว่าไอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยจะเป็นยังไงไม่ต้องไปฟังนะเพราะบางทีเราคิดว่าเรามีภูมิคุ้มกันแต่พวกนี้มันมีจิตวิทยาสูงพอเขาก็จะใช้กลอุบายล่อหลอกเหมือนน้องคนเหมือนที่ท่านรองผู้กับเล่าให้ฟังไงน้องบอกว่าน้องก็เหมือนไม่รู้อะไรแล้วอ่ะ
1: คือน้องเชื่อเพราะว่าข้อมูลที่มิจฉาชีพมีมันตรงม
0: ัน
1: ใช่เลยมันเหมือนกับว่าอ้าวเขารู้ข้อมูลขนาดนี้แสดงว่าต้องเป็นหน่วยงานที่ราชการ
0: เหมือนที่น้องเอบอกไงน้องไม่เอะใจเลยอ่ะเพราะว่าคิดว่าแล้วก
1: ็
0: ช็อกไปตั้งแต่บอกว่ามีความผิดอันแรกแล้วคือตอนนั้นแบบสติไม่มีแล้ว
1: พวกนี้มิจฉาชีพจะไม่เปิดโอกาสให้เราได้มีสติจะใส่ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาทำให้เราต้องคิดตามบางครั้งเราเริ่มเอะใจจากสเต็ปแรกแต่เราไม่สามารถที่จะขยายหรือว่าทำให้ความประมวลความคิดเราได้เลยเพราะว่ามันเอาข้อมูลอื่นมาเติมให้หัวในหัวเราตลอดเวลา
0: เหมือนเอาความแบบเหมือนน้องเอที่เล่าน้องเอที่มหาสารคามนะที่บอกว่าตอนแรกบอกว่าเอาเบอร์ไปทำผิดตอนหลังบอกว่าฟอกเงินโดยมีส่งรูปมาให้ดูด้วยร
1: ู
0: ปเนี่ยเห็นไหมไอ้คดีนี้แหละตามข่าวเนี่ย
1: คุ
0: ณมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วมีเอกสารโยงใยเส้นเงินเรียบร้อยแล้วบอกว่าเนี่ยฉันเห็นเธอนะเอาไปเปิดบัญชีม้าใช่ไหม
1: ไปขายบัญชีกันที่
0: ธนาคารไปขายบัญชีแล้วก็มีไปเปิดห้องนอนกับเพื่อนด้วย
1: ครับ
0: ทั้งที่ไม่
1: จริงเลย
0: แต่น้องก็กลัว
1: ไม่สามารถแต่น้องไม่สามารถจะตอบโต้ว่าเฮ้ยหรือคิดได้ว่ามันไม่ใช่แล้วมึง
0: เพราะน้องบอกว่ายังตกใจกับไอ้เรื่องแรกอยู่เลยอ่ะ
1: ใช่อย่างพี่ท่านนี้บอกว่าคือเรื่องมันเข้าใจไม่ยากเลยในยุ
0: ค
1: ดิจิตอลนะการโอนเงินทางตัวเลขมันไม่สามารถจะตรวจสอบอะไรได้อันนี้ยุคดิจิตอลควรต้องรู้นะ จริงเพราะว่าน้องเองก็บอก

0: ว่าโอนไป 3-4 บัญชีชื่อไม่ตรงกันเลยบัญชีมาทั้งหมดแบบ
1: น้องน้องน้องที่อยู่มหาสารคามเป็นลักษณะโอนเงินไปตรวจสอบแต่อันเนี้ยเป็นการไอ้เคสน้องสองสองท่านแรกที่ทางรองผู้กับไปช่วยอ่ะไม่ใช่เป็นการโอนเงินไปตรวจสอบนะเป็นการโอนเงินเพื่อเติมสเตทเมนต์
0: ใช่ไหมเอามากรอไว้ใช่ไหมหลอกเอามาว่าเป็นสเตทเมนต์เพื่อจะเอาไปคืออ
1: ๋อแต่อันนั้นก็เป็นตรวจสอบเหมือนกันแต่ว่าให้พ่อแม่หลอกไปให้เอาสเตทเมนต
0: ์อันนี้พี่บอกว่าไอ้พวกคอลเซ็นเตอร์เริ่มมาระบาดอีกแล้วเมื่อ2วันโทรมาหาผมถามว่าคุณเคยมอบให้ใครทำเอกสารแทนคุณหรือเปล่าโอ้เนี่ยต้องระวังนะครับมันมาทุกรูปแบบจริง
1: ๆ
0: ผมยังไปเตือนน้องสาวเลยเพราะน้องสาวมีลูกชายกับลูกสาวกำลังจะเรียนมหาวิทยาลัยบอกว่าต้องให้น้องๆรู้ไว้นะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้น
1: ะ
0: อย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดเพราะว่าเนี่ยมันเจาะกลุ่มตลาดคือเด็กปี1ปี2เพราะว่าเด็กพวกนี้เคยอยู่ในระบบปิดอยู่บ้านกับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดเลี้ยงกันดูมาแบบไข่ในหินพอมาต้องมาอยู่หอเพราะมาเรียนไกลจากบ้านเดิมเนี่ยบางครั้งก็ไม่สามารถจะมีภูมิกันแบบนั้นได้อีกแล้วอันนี้สำคัญนะฮะพี่สมการบอกว่าขอบคุณพี่บอยกับพี่ออมค่ะที่ช่วยแก้ความสงสัยของหนูว่าอะไรทำให้น้องเขาเชื่อเรื่องแบบนี้แต่หนูยังสงสัยว่าเด็กสมัยนี้เขาเชื่อว่าเขามีความเฉลียวฉลาดรอบรู้แล้วทำไมเขาไม่รู้เรื่องแบบนี้ทั้งที่มันใกล้ตัวมากๆน่าจะมีการสำรวจวิจัยวันๆนึงเขาทำอะไรกับโซเชียลมีเดียเพื่อหาทางหยิบยื่นข้อมูลข่าวสารให้เขาเข้าถึงมากกว่านี้ก็จริงแต่ว่าถ้าเราวัดจากลูกหลานที่บ้านอะเล่นเกมไม่รับข่าวสารโซเชียลเตือนภัยมาครับปัดทิ้งขอเล่นเกมก่อน
1: เพราะเหมือนที่น้องเอที่มหาสารคามบอกว่าก็ผมเข้ารู้แหละว่ามันมีพวกแก๊งสแกมเมอร์แต่ส่วนใหญ่คนแก่ไงคิดว่าคนแบบพวกเจนแซดเขาไม่โดนเจนซีเขาไม่โดนใช่ไหมเขาคิดว่าพวกเบบี้บูม
0: ใช่
1: พวกเจนเอ็กซ์เจนวายพวกอย่างเราเนี่ยคือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเห็นไหมคือมิจฉาชีพเขาก็มีผลิตภัณฑ์การหลอกลวงที
0: ่
1: มาถึงทุกกลุ่มอ่ะเราบอกว่าเราจะพูดถึงผบ.ตร. อ่ะผบ.ตร.นี่จริงๆการแต่งตั้งผบ.ตร.เนี่ยเมื่อวันที่22วันพุธนะเอาจริงๆนึกว่าจะง่ายแล้วไวนะแต่ก็ไม่ง่ายไม่ไวนะพี่ปอวาระเรื่องผบ.ในชั่วโมงครึ่ง
0: วาระที่4
1: วาระที่ 4.3 วาระการพิจารณาแต่งตั้งผบ.ตร.พอเขาก็พอถึงวาระนี้เขาก็เชิญแคนดิเดต4ท่านนะ
0: ออกจากห้องประชุม
1: คือคิดว่าจะไวเพราะว่าแหมใครๆก็บอกแล้วว่านอนมา
0: ก็ต้องทายมันนานสิอ๋ออ
1: ้าไม่หรอกมันก็มีการพิจารณากันเยอะพี่บอย
0: กระบวนการมันเยอะอยู่ครับ
1: อ่ะก็มีกระบวนการกันเยอะอยู่นะก็มีคนบอกเอ้ยก็เกือบหลับแต่กลับมาได้เหมือนกันนะเกือบหลับแต่กลับมาได
0: ้ครับ
1: แล้วก็ถือว่าก็ทางนายกท่านนายกรัฐมนตรีนะที่ท่านเป็นผู้เสนอเนี่ยคือก็ได้ชี้แจงไปแหละว่าเอาละเอาทุกประเด็นคือการคำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถจนในที่สุดแล้วก็คือเป็นไปตามนั้นก็คือว่าไม่พลิกโผนะก็เป็นท่านพลตำรวจเอกสำราญนนท์มาเป็นผบ.ตร.แล้วก็ล่าสุดในเมื่อคืนนี้ก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งแล้วโดยมีผลวันที่1ตุลาค
0: ม
1: ชัดเจนผบ.ตร.เป็นท่านนี้
0: ท่านตายเห็นคงใจหายเนาะเวลานับถอยหลังจริงๆมันสั้นมากเดือนไวมากคุณผู้ฟัง
1: เอาว่าไปจริงๆแล้วนะท่านพลตำรวจเอกสำราญนนท์มาเนี่ยท่านก็ได้รับมอบหมายงานที่เป็นงานโชว์นะว่าไหมพี่บอยเราอยู่ในสายนี้มา
0: เป็นผู้จัดการตำรวจนครบาลมันก็โชว์แล้วคุมกรุงเทพอ่ะ
1: คือประสบการณ์เนี่ยต้องบอกว่าถ้าถามว่าสิ่งที่ท่านมีเหนือกว่าแคนดิเดตท่านอื่นๆเนี่ยอาจจะด้วยประสบการณ์งานคือท่านอื่นๆทุกคนทุกท่านเลยค่ะขึ้นมาเป็นพลตำรวจเอกเนี่ยมีประสบการณ์ทุกคนแต่วันนึงเนี่ยที่ถ้าเกิดถ้ามองโปรไฟล์นะท่านเคยผ่านโรงพักมองแคนดิเดตแต่ละท่านมีใครผ่านงานโรงพักไหมไม่มีนะสามท่านมีท่านนี่แหละค่ะท่านพลเอกสำราญนนท์มาถ้าตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยงานโรงพักนี่แหละคือหัวใจของงานตำรวจ
0: ถ้า
1: คุณเคยทำงานเป็นผู้กับโรงพักเนี่ยคุณจะเข้าใจงานตำรวจในมิติที่ต้องดูแลประชาชนทั้งงานบริการงานบังคับใช้กฎหมายหรือท่านเคยเป็นผู้กับสน.ดอนเมื
0: อง
1: นะถ้าเป็น
0: เริ่มที่พักขนงแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆไล่ไปใช่
1: ค่ะคือท่านอยู่โรงพักมาเยอะแล้วก็จนมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอยู่หน่วยปฏิบัติเช่นหน่วย191ใช่ไหมเป็นผู้การ191ปฏิบัติการพิเศษอะสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษคือเรียกว่าดูงานสำคัญแล้วก็ขึ้นมาเป็นผบ.ชน.ตอนที่เป็นรองผบ.เป็นผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยก็ได้รับมอบหมายงานสำคัญเรียกว่าถ้าว่าอย่างเงี้ยมันเหมือนล็อกมงไหมพี่บอยเพราะว่าได้งานที่เป็นตอบโจทย์รัฐบาลหมดเลยนะเนาะ
0: แล้วก็วางตัว
1: ก็เป็นการแต่การวางตัวถ้าทำผลงานได้ไม่ดี
0: ก็ไม่ผ่าน
1: ก็ไม่ผ่าน
0: KPI ไม่ได้
1: KPI ไม่ได้แต่นี่คือท่านก็สามารถทำได้รัฐบาล

0: าลปัญหาของรัฐบาลที่ต้องการแก้คือเรื่องโนมินีใช่ไหม
1: ใช่
0: ท่านก็มาทะลึ่งทลายโนมินีทลายโนมินีต่างชาติเรื่องยาเสพติดก็เท่าสำราญอีกที่ดูงานยาเสพติดถือแต่ว่าท่านเองเนี่ยก็ได้รับงานที่เรียกว่าตอบโจทย์รัฐบาลแล้วก็สามารถทำได้ดีเรียกว่าเอาจริงๆนะตำรวจที่มีฝีมือยอดฝีมือในยุคนี้อยู่กับท่านเยอะนะคือทำงานภายใต้ท่านพลเอกสำราญอ่ะเยอะมันก็ทำให้เห็นว่าท่านสามารถขับเคลื่อนอ่ะ
1: ค
0: ุมกำลังแล้วก็ขับเคลื่อน
1: แต่7 ปีก็ดูผมว่าก็วัดกันดูว่าจะมีผลงานอย่างไรปี2 ปีแรกก็รู้แล้วเดี๋ยวตอนให้นโยบายก็รู้แล้วว่าจะทรงไหน
0: จริงๆการที่รุ่นน้องมาคุมรุ่นพี่เนี่ยต้องยอมรับท่านสำราญรุ่น50เป็นการกระโดดข้ามรุ่นเยอะมากนะเพราะว่าท่านตายในรุ่น41นะพี่บอย
1: มาถึงนี่เลย9รุ่น
0: หายไป9รุ่นเลยนะหายไป9รุ่นหมายความว่ารุ่นพี่42 43 45ไม่มี
1: ไม่มีโอกาส
0: ไม่มีโอกาสแล้วคือหรือว่าอาจจะมีก็ได้นะเราก็ไม่รู้นะณวันนี้ถ้าท่านสำราญสามารถ
1: ก็ท่านเปยเองท่านอยู่ไม่ครบหรอก
0: มันอยู่ท่านเปยกับท่านไง
1: ท่านวินัยทองสอง
0: อ๋อเหรอว่าไม่ครบ
1: เพราะว่าท่านวินัยบอกว่าตัวท่านผบ.ใหม่เองเขาก็บอกเหมือนกันแล้วว่า
0: อาจจะอยู่
1: ผมมีคนอยู่ไม่ครบหรอกพี่
0: สัก5 ปี
1: แต่ไม่แน่เขาอาจจะออกตัวไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วก็คงคาดหวังว่าใครก็ต้องคาดหวังให้เราเกษียณอายุราชการถูกไหม
0: แม่ก็อยากเกษียณในตำแหน่งผบ.ตร.นะ
1: อย่างนู้นอย่างนี้ไหมระหว่างทางถ้าก็คือออกตัวไว้ก่อนหรือพูดหล่อๆให้ดูแบบว่าเราก็ถ่อมตนเน
0: า
1: ะ
0: เอาล่ะก็นะเดี๋ยวผบ.ใหม่ใครส่งข้อความอะไรมาฝากอะไรถึงผบ.เราเดี๋ยวมาเมาส์กันนะ
1: วันนี้หมดเวลานะครับเดี๋ยววันเสาร์หน้าเจอกันใหม่น้องออมมาไหม
0: เสาร์หน้าไม่ได้มา
1: เหมือนบอยก็จะไม่ได้มานะคุณผู้ฟัง
0: เดี๋ยวเจอกับเปิ้ลคุณเปิ้ล
1: กับน้องเก
0: ๋
1: วันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
5: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมยกดอก
6: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง

0: Record Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
4: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉิกฉีดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
3: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาที Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
5: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นะคะอยู่ด้วยกัน6โมงจนถึง2ทุ่มนะคะยุรากรสุนทรญาติแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินค่ะสวัสดีอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะ
7: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
6: ค่ะ
7: สวัสดีขออนุญาตหลบกล้องนะครับ
6: ทำไมคะอาจารย
7: ์แสงไม่พออ
6: ๋อค่ะค่ะวันนี้ก็ไม่ได้เปิดเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับ CEO อาเซียน of อาเซียนรุ่นที่3ที่เราเปิดรับสมัครวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบค่ะอาจารย
7: ์
6: สำหรับคนที่สมัครโทรมาแล้วก็สมัครไว้เลยเนี่ยแต่ว่าชำระเงินเดี๋ยวเรานัดกันอีกทีได้นะคะก็จะได้ส่วนลดพิเศษจากราคาเต็ม 65,000 บาทเป็น 59,000 บาทนะคะเรารับจำนวนจำกัดนะคะที่เราจะไปเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านเลยนะคะสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยใครอยากจะทราบว่ามีท่านใดบ้างเดี๋ยวเราส่งตารางให้ดูนะคะเต็มเปี่ยมเลยนะคะแล้วก็ไปวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยส่วนอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะก็จะคุยเรื่องวิกฤตเป็นโอกาสไทยแตกหักกัมพูชานะอาจารย์มันยังมีโอกาสตรงไหนให้อาจารย์เกริ่นๆแล้วเดี๋ยวไปบอกในหลักสูตรค่ะอาจารย
7: ์โอกาสมันอยู่ที่การเมือง
6: ค่ะ
7: ความสัมพันธ์คุณอ้อมคือถ้าการเมืองในกัมพูชาเปลี่ยนนะครับแล้วก็ผู้นำทางการเมืองเปลี่ยนแล้วก็ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ให้เกิดโทษนะครับมันก็ต้องเป็น

0: องกรรมสองฝ่ายนั่นแหละคือโอกาสแต่ถ้ายังคงดำเนินในวิถีที่เป็นอยู่มันก็จะเป็นวิกฤตแต่มันจะไปเป็นโอกาสในด้านอื่นแทน นะฮะก็หนึ่งและเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยทุนต่างประเทศก็เริ่มที่จะกดดัน
1: ค
0: ่ะครับกดดันฮุนเซนแล้วบอกว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเมืองเท่านั้นมันลุกลามไปถึงเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะครับแล้วการที่จะขับเคลื่อนพัฒนาประเทศก็สำคัญก็อยู่ตรงนี้แหละครับว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยจะสร้างโอกาสหรือจะเติมวิกฤตให้มันรุนแรงขึ้นกว่าเดิมแต่เท่าที่ดูการขับเคลื่อนของประเทศผู้มีอิทธิพลต่อกัมพูชานะครับก็เริ่มที่จะมีการกดดันเข้าไปข้างในกัมพูชามากขึ้นในหลายมิติน
1: ะครับ
0: ส่วนจะมีอะไรบ้างก็ค่อยไล่เลี่ยงให้ฟังเมื่อมีโอกาสนะครับ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวไปฟังในหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อัดอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะอาจารย์ปิติคุณกฤตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาอันนี้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังเรายังมีอีกหลายๆท่านที่เป็นนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนค่ะเราจะเริ่มอบรมกันเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569แต่สามารถโทรสมัครได้เลยนะคะเพราะเราต้องสมัครล่วงหน้า1เดือนอยู่แล้วถ้าใครโทรมาสมัครในช่วงนี้จะได้ราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทเรารับจำนวนจำกัดนะคะคุณผู้ฟังจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะ2เบอร์แรกสามารถโทรไปได้เลยเดี๋ยวอีกเบอร์หนึ่งหลัง2ทุ่มเราคุยกันนะคะเบอร์แรกค่ะ0944803034นะคะ0944803034อีกหมายเลขหนึ่งนะคะ0943966649นะคะ0943966649และอีกเบอร์หนึ่งเดี๋ยวเจอกันหลัง2ทุ่มนะคะ0944803076ค่ะ0944803076ตอนนี้ก็โทรเข้ามากันหลายสายแล้วนะคะสอบถามเอาตารางไปเรียบร้อยแล้วบางท่านก็ตัดสินใจสมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นท่านใดที่ฟังอยู่ก็อย่ารอช้านะคะเดี๋ยวจะได้ราคาพิเศษด้วยนะคะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: เชิญครับ
2: M-CUT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 M-CUT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะไปดูเรื่องจีนกับทางกัมพูชานะคะอาจารย์ปรากฏว่าล่าสุดมีข่าวมาว่ากัมพูชาเข้าระงับการซ้อมรบกับจีนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะคะความเคลื่อนไหวมันเป็นการส่งสัญญาณว่าทางกัมพูชากำลังจะปรับแนวทางความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับทางจีนโดยเฉพาะปักกิ่งนะคะหรือเปล่าด้วยปกติเขาจะซ้อมโกลเด้นดราก้อนกันใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่คร
1: ับ ทุกๆ3ปีอ๋ออันนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีนัยยะอะไรคะอาจารย
0: ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปกติเขาจะซ้อมกันถ้าไม่มีวิกฤตหรือว่าไม่มีปัญหา

0: นะครับก็เป็นการซ้อมเป็นประจำทุกปีแล้วก็เริ่มกันมาตั้งแต่ปี2016แต่2017เนี่ยก็งดเพราะว่าในกัมพูชานี่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะ2018ก็ซ้อมเหมือนเดิมส่วน2019ก็ซ้อมนะครับ2020 21 22เนี่ยงดเพราะว่าโควิด19นะครับมันก็เลยแต่ตามข้อตกลงที่ทำกันมาเริ่มกันมาตั้งแต่ปี2016เนี่ยเขาจะซ้อมกันทุกปีปีละครั้งมันก็จะอยู่ในห้วงเดือนพฤษภาปลายพฤษภาถึงต้นมิถุนาก็แล้วแต่จังหวัดและโอกาสนะฮะแต่สาเหตุที่มีการที่แรกบอกว่าเลื่อนที่แรกบอกว่าเลื่อนก็คือผู้เสนอให้เลื่อนเนี่ยก็คือจีนนั่นแหละคุณอ้อมก็เพราะว่ากัมพูชามีปัญหากับประเทศไทยที่ชายแดนมันก็มีปัญหาเรื่องอาวุธสงครามรถถังส่งมาให้อะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่แทนที่มันจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนกับกัมพูชาแต่ว่ามันส่งผลกระทบในความสัมพันธ์ที่มีกับประเทศไทยด้วยนะครับก็เลยทำให้จีนเนี่ยเลื่อนรวมไปถึงการส่งมอบรถถังอะไรจริงๆรถถังเนี่ยเขาทำข้อตกลงกันมาตั้งแต่ปี2016แล้วนะจีนก็เอารถถังเก่านี่แหละครับมาพัฒนาเขาเรียกอะไรนะมาซ่อมบำรุงให
1: ้
0: นะครับแล้วก็ใส่เทคนิคเทคโนโลยีการมองตอนกลางคืนอะไรพวกนี้สมัยใหม่ให้นะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวถังเดิมนะครับที่เรียกว่า T59D นั่นแหละปกติมันมีคำว่า T59 เฉยๆส่วนเอาตัว D เนี่ยมาเติมเนี่ยก็เพราะว่าได้มีการปรับปรุงของเก่าให้เป็นของที่ใช้การได้นะครับจริงๆเขาต้องส่งมอบกันในห่วงนี้แหละนะครับในห่วงตั้งแต่ต้นปี2026เป็นต้นมาแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีการสู้รบกันกับประเทศไทยนะฮะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมรอบแรกธันวาก็รอบที่2 2025ก็เลยทำให้จีนเนี่ยชะลอการส่งมอบเรื่อยมานะฮะแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างความไม่พอใจให้กับฮุนเซนเพราะว่าฮุนเซนก็ต้องการที่จะเอามาใช้แต่จีนก็บอกว่าใช้ไม่ได้ฉันให้อาวุธมาเนี่ยไม่ได้ให้มาเพื่อทำสงครามกับประเทศไทยเห็นไหมครับรัฐมนตรีกลาโหมของจีนซึ่งมาเยือนไทยเนี่ย ก็ได้เน้นย้ำคำนี้จริงๆท่านสีจิ้นผิงก็ได้เน้นย้ำคำนี้นะครับรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงนะครับที่เจอท่านอนุทินที่ปักกิ่ง ก็ได้เน้นย้ำสิ่งเดียวกันนี่แหละนะครับมันก็เลยทำให้ฮุนเซนซึ่งเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยนะครับก็เลยน้อยเนื้อต่ำใจอะไรประมาณนั้นแล้วก็ถ้าคุณอ้อมสังเกตข่าวนี้มันเป็นข่าวที่ตีพิมพ์ที่มะนิลา
1: อืมใช่ค่ะที่สื่อของฟิลิปปินส์
0: ใช่อินควายใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ตีพิมพ์ที่มะนิลาแล้วก็อ้างแหล่งข่าวกัมพูชานั่นแหละซึ่งไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับมันก็คือว่าเอาข่าวนี้ไปให้ฟิลิปปินส์ก็ตีข่าวนี้ออกมามันกลับกลายเป็นว่าจีนเขาขอเลื่อนนะฮะเลื่อนการสมรบแต่กัมพูชาออกมาบอกว่ายกเลิกไปเลย นะครับมันก็เป็นการตอบโต้ในวิถีแสดงออกถึงความไม่พอใจที่กัมพูชามีต่อจีนมันก่อตัวมาตั้งหลายรอบแล้วแหละนะครับ
1: แล้วเขากล้าหือกับจีนเหรออาจารย์กล้างอนกล้าโกรธด้วยเหรอคะ
0: อันนี้เขาก็ไม่ได้หือนะแต่มันเหมือนกับว่าส่งสารให้รู้ว่าฉันไม่พอใจแต่ไม่กล้าพูดโดยตรงเห็นไหมครับก
1: ็
0: ทำไม Fresh News ไม่เขียนข่าวนี้เองล่ะ
1: ค่ะ
0: จริงไหมครับFresh News เป็นของฮุนมานาด้วยซ้ำถ้าไม่พอใจขนาดนั้นนะครับจะไปยืมปากคนอื่นทำไมก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวพอจีนเขาทักท้วงมาก็จะบอกว่าอุ้ยไม่ได้พูดไม่รู้ใครพูดมันก็จะออกมาในไลน์นั้นแต่มันเป็นการส่งสารให้จีนได้ดูว่าฮุนเซน

0: ไม่พอใจก็เลยแทนที่บอกว่าอ้าวจีนขอเลื่อนมาเรื่อยๆคือมันก็คงรู้สึกว่าคุณเลื่อนมาเนี่ยทำไมไม่กำหนดว่าจะซ้ำเมื่อไหร่นะครับมันก็เลยมากี่เดือนแล้วนะปกติพฤษภาหรือมิถุนาอันนี้กรกฎาก็กำลังจะสิ้นเดือนแล้วใช่ไหมครับก็สาเหตุก็อย่างที่เรารู้กันนั่นแหละครับก็คือว่าที่ชายแดนเนี่ยก็ยังมาปลุกปั่นกันอยู่นะครับมายั่วยุมาอะไรกันอยู่สารพัดนะ
1: มีข่าวทุกวันเลยอาจารย์
0: ใช่พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บจีนเขาจะผสมลงด้วยทำไมล่ะจริงไหมครับถ้าให้มองในแง่ของผลประโยชน์นะคุณอ้อมสมมตินะครับถึงสมมติว่ามันถึงขนาดว่าจีนต้องเลือกจริง
1: ๆค่ะ
0: คุณอ้อมคิดว่าจีนจะเลือก17ล้านหรือ70ล้าน
1: ก็ต้องเลือก70สิอาจารย
0: ์ก็นั่นแหละเห็นไหมครับเขาเน้นย้ำมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวที่ออกมาอะไรพวกนี้มันก็ทำให้เขาไม่สบายใจอยู่นั่นแหละส่วนฮุนเซนเนี่ยก็พยายามที่จะตีข่าวออกมาว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือนะฮะอยู่เหนือสยามอยู่เหนือประเทศไทยมาโดยตลอดอะไรพวกนี้แต่ไปปักกิ่งมาทั้งพ่อทั้งลูกใช่ไหมล่
1: ะ
0: ฮุนเซนไปก่อนข้อตกกลับมาก็บอกว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องชายแดนกับสยามด้วยสันติวิธีและกฎหมายนะฮะก็คือนั่นแหละก็คือเหมือนกับว่าจีนปาล์มนั่นแหละว่าสงครามไม่มีนะฉันถึงจะส่งอาวุธให้นะครับต่อมาก็ฮุนมานาทก็ได้รับเชิญไปประชุม World AI Forum ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็มันก็คงน้อยเนื้อต่ำใจอีกแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ายืนถ่ายรูปนะครับนายกอนุทินยืนอยู่ข้างท่านสีส่วนฮุนมานาทเนี่ย
1: ถูกขั้น
0: โดยบุคคลหนึ่งนะครับมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ได้รับการตอบสนองเนี่ยมันไม่ใช่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมแล้วนี่นาอะไรประมาณนี้ในขณะที่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์พัฒนาอย่างรอบด้านนะครับเหมือนบ้านพี่เมืองน้องนะกับแซงขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะคุณอ้อมก็พอหุ้นมานาทกลับมามันก็จะมีอีกฉากทัดหนึ่งเกิดขึ้นก็คือแสดงความไม่พอใจแล้วก็เริ่มตีตัวไปหาอเมริกามากขึ้นนะครับเราจะเห็นการลงนามในระหว่างผู้บัญชาการกองทัพบกของกัมพูชานะครับกับผู้บัญชาการกองทัพภาคแปซิฟิกของอเมริกาลงนามกันหรือฟื้นการซ้อมรบที่เรียกว่าSentinelซึ่งจริงๆ Sentinel เนี่ยมันเป็นการซ้อมรบระหว่างกัมพูชากับอเมริกาที่เกิดขึ้นก่อนมังกรทองก็คือมันเกิดมาตั้งแต่ปี2010แล้วมาถูกฮุนเซนยกเลิกปี2016เพราะว่าฮุนเซนไปดึงจีนมาซ้อมมังกรทองก็ไปยกเลิกไอ้ Sentinel ของอเมริกานั่นแหละอเมริกาก็ไม่พอใจตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็ดีดอเมริกาออกไปทั้งหมดก็เพราะว่าจีนสนับสนุนให้ตัวเองเนี่ยมีอำนาจและบารมีจนสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้แล้วตอนนี้นะฮะสมเด็จอัคคะมหาเสนาธิบดีเตโชอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะยาวๆเนี่ยเอามาใส่ทั้งวงตระกูลเลยมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาได้รับการตอบสนองจากจีนในห้วงนี้มันไม่น่าจะเป็นเยี่ยงนั้นเขาก็เลยไม่พอใจนะครับแต่เชื่อผมเถอะว่าการที่ฮุนเซนกระทำเยี่ยงนี้เพราะว่าคุณก็เคยทำกับอเมริกาแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะไปง้อเขากลับมาใหม่เนี่ยกลับมาใหม่ไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับแล้วถ้าจะไปง้อจีนนะครับในขณะที่คุณกำลังสร้างภาพลักษณ์ในลักษณะแบบนี้ก็คือว่าเดี๋ยวฉันจะดึงอเมริกามาใหญ่กว่าจีนนะฉันจะให้ความสำคัญกับอเมริกามากกว่าจีนแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับนั่นแหละครับก็เข้าดาวได้เลยนับถอยหลังก็คือคุณเป็นจิ้งหรีดตัวหนึ่งแล้วจะไปเล่นกับอะไร
1: คือตอนนี้ถามจริงๆอาจารย์ว่าสอแววจะเป็นอย่างนั้นไหมว่ากัมพูชาจะไปคบกับอเมริกาแทนแล้วอเมริกาจะยอมคบด้วยเหรออาจารย
0: ์อเมริกาจุดมุ่งหมายเขาต้องการเคลียร์ฮุนเซนอยู่แล้วคุณอ้อมแต่ตอนนี้เขาต้องการกลับเข้ามาแล้วฮุนเซนก็เอาใจเขานะตอนนี้เห็นไหมว่าฮุนเซนเนี่ยได้ไปสั่งการให้กษัตริย์นโรดมสีหมุนีให้อภัยโทษแก่เข็มสุขานะครับจากกรณีที่เข็มสุขาเนี่ยถูก

0: ้อหาทรยศประเทศชาติและสมคบคิดกับต่างชาติเพื่อโค่นล้มอำนาจรัฐบาลกัมพูชาและต่างประเทศในที่นี้ก็คืออเมริกาคุณอ้อมอเมริกาถูกคุณเซนกล่าวหาว่าจะโค่นล้มอำนาจตัวเองโดยสมคบกับเข็มสุขานะครับก็แล้วคิดว่าอเมริกาเขาจะโง่ที่จะมาจูบปากกับคุณเซนหรือนะครับในตอนนี้เขาก็ถือโอกาสว่าอ่ะโอเคฉันจะคบกับเธอเหมือนเดิมแต่ต้องทำอันนี้ให้ก่อนแต่ต้องทำอย่างนี้ให้ก่อนแต่ต้องเปิดอันนี้กลับมาก่อนอะไรเงี้ยนะครับอเมริกาเป็นเยี่ยงนั้นก็สเต็ปแรกที่ฮุนเซนตอบสนองแล้วก็คือการอภัยโทษให้กับเข็มสุขาที่ตัวเองทำลายเขาทุกวันนี้ก็เปิดให้เดินทางไปต่างประเทศแล้วเชื่อได้เลยนะครับประเทศแรกที่เข็มสุขาจะไปคืออเมริกาและเข็มสุขาจะไปเจอกับใครจะไปเจอกับสมรังสีเพราะเขาเคยอยู่พรรคเดียวกันและอเมริกาก็จะหนุนให้ทั้งสองคนนี้โค่นฮุนเซนแน่นอนส่วนฮุนเซนขาหักไปแล้วแขนหักแขนขาดไปเนี่ยจะไปซบจีนเช่นเดิมก็คง
1: ไม่ได
0: ้แล้วจีนเขาจะสร้างคนใหม่
1: ตอนนี้นับถอยหลังแล้วไหมอาจารย์ถ้าลักษณะเป็นแบบนี
0: ้ก็เข้าดาวได้เลยฮะตอนนี้นะฮะเข้าดาวเป็นภาษาแขมรได้ไหม
1: ยังไงอาจารย
0: ์ก็นับหนึ่งถึงสิบเนี่ยก็มวยก็คือหนึ่งฮะมวยปี้ใบบวนปลำปลำมวยปลำปี้ปลำใบปลำบวนดอกทีนี้ให้ดอกลงมาเรื่อยเนี่ยจริงๆก็ยังไม่เคยเข้าดาวเป็นภาษาแขมรเนา
1: ะ
0: เอาไว้ให้คล่องกันแล้วจะมาเข้าดาวให้ฟัง
1: เริ่มเข้าดาวได้แล้ว
0: มีแต่นับ forward ไปข้างหน้า
1: ตอนนี้เริ่มเข้าดาวแล้วนะแต่ว่าสถานการณ์ในชายแดนเขาก็ยังยั่วยุแบบนี้อยู่ต่อไปเหรอคะอาจารย์หรือว่าเขาก็จะหยุดกลับไปแล้วก็ไปไม่ใช่ไปทบทวนหรอกก็ไปประเมินสถานการณ์ว่าจะเอายังไงเพราะตอนนี้เขากับจีนก็ไม่ใช่ว่าจะดีกันเหมือนแต่ก่อนนะคะ
0: ไม่หยุดหรอกครับก็จะย่อยุปลุกปั่นอยู่อย่างนี้ต่อไปเพื่อที่จะสร้างคอนเทนต์นะครับสร้างคอนเทนต์เพื่อกบกระแสที่ตัวเองกำลังตกต่ำแล้วก็ถูกจ้องมองแล้วก็ถูกถล่มจากฝ่ายสมรังสีทุกวันเมื่อสองวันที่แล้วสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ผู้อำนวยการของ FBI ก็ไปถึงพนมเปญ
1: ใช่ใ
0: จที่มาประเทศไทย
1: ก็เห็นมาเจอหุ่นมาเน็ตใช่ไหมคะแคชพาเทลค่ะผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐนะคะก็ได้พบกับหุ่นมาเน็ตนะคะก็คุยกันเรื่องความพยายามร่วมกันในการปราบสแกมเมอร์นะอาจารย์
0: ใช
1: ่เพราะสหรัฐเองเขาก็สูญหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีเหมือนกันสูญเงินไป
0: แล้วทุกวันนี้ยังไม่สามารถสกัดกั้นการถูกหลอกได้นะ
1: ค่ะ
0: ในขณะที่จีนเข้ามาปราบนะฮะจีนเขาปราบแล้วเขาจับไอ้พวกหัวโจกที่เป็นจีนทั้งหลายกลับไปเป็นส่วนใหญ่แล้วรวมไปถึงไอ้พวกระดับผู้ปฏิบัติการนะครับและจีนเองเนี่ยเขาก็ได้ใช้ AI ในการสกัดกั้นไม่ให้พวกสแกมจากนอกบ้านจากนอกจีนเนี่ยสแกมเข้าไปในจีนได้อีกต่อไปโดยการตัดสายตัดไอ้การเชื่อมต่ออะไรเนี่ยให้จับเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าในขณะเดียวกันฮุนเซนก็ยังต้องการที่จะใช้เงินจากสแกมเมอร์เพื่อมาเลี้ยงกองกำลังส่วนตัวของตัวเองคุณอ้อม
1: FBI เขารู้ถึงขบวนการนี้ไหมคะหรือว่าเขาเข้ามาเพื่อเตือนว่ารู้นะหรือว่าเข้ามาให้ความร่วมมือจริงๆคะอาจารย์
0: เข้ามากดดันแล้วตอนนี้เพราะว่าจริงๆอเมริกาเนี่ยแบ็คลิสต์กัมพูชาไว้ตั้งแต่ปี2017แล้วคุณอ้อมได
1: ้
0: หลายคนนะครับทั้งกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วก็พวกออกยาทั้งหลายนะครับ2018แล้วรวมไปถึงพวกผบ.เหล่าทัพซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นลิ้วล้อของฮุนเซนทั้งสิ้นเลยนะครับไอ้หนึ่งโหลคนแรกอ่ะ12คนแรกนะครับเป็นทหารคือเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงระดับรองลงมานะฮะแล้วก็รวมไปถึงไอ้พวกที่เป็นออกยาที่เป็นวุฒิสมาชิกนะครับแล้วก็คือคนข้างกายฮุนเซนทั้งนั้นแหละที่เขาเรียกว่าล็อตแรกเนี่ยไอ้นี่ออกมาตั้งแต่ปี2015แล้วนะครับเขาเรียกว่า Dirty Dozen

0: 100ที่สกปรก
1: ค่ะ
0: คือคนที่อยู่ในเครื่องแบบทั้งนั้นและทุกคนคือคนที่อยู่แวดล้อมฮุนเซนนะฮะก็เขาถึงเข้าไปลุกตอนนี้ก็เพราะว่าหนึ่งแหละนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งอเมริกาเจออยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นผลจากที่จีนปราบหนักแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้สแกมเมอร์เนี่ยมันสแกมกลับเข้าไปในจีน

0: ที่จะถูกหลอกมากขึ้นเพราะว่าเมื่อมันหลอกจีนไม่ได้มันก็ต้องหลอกไปประเทศอื่นใช่ไหมล่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละอเมริกาก็ตกเป็นเป้า FBI ถึงต้องมาแล้วมาเนี่ยนะครับก็ต้องจับมือกับประเทศไทยเห็นไหมมาหามาที่เมืองไทยก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราก็จะเห็นผู้อำนวยการของ FBI ก็ไปเข้าพบท่านอนุทินใช่ไหม
1: ใช่ไปคุยกันแล้วเรื่องช่วยกันปราบสแกมเมอร์เนี่ยนะอาจารย์เรื่องค้ามนุษย์เรื่องยาเสพติดด้วยนะคะ
0: นั่นแหละแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็บัญชีรายชื่อมีใครบ้างที่อยู่แวดล้อมตระกูลหุ่นทั้งหลายนะครับแล้วก็ถ้าคุณอ้อมเห็นนะครับหุ่นมาแนทเนี่ยจ้างสำนักบุมข่าวบุมเบิร์กนะมาสัมภาษณ์ตัวเองแล้วมันมีคำถามหนึ่งว่าไอ้ชลสแกมเมอร์ข้างๆกายตระกูลหุ่นเนี่ยจะทำยังไงหุ่นมาแนทตอบว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ในทางกฎหมายนี่คือคำตอบที่ปกป้องคนของตัวเองเพราะฉะนั้นคำตอบเหล่านี้แทนที่มันจะเป็นคุณทั้งที่เสียเงินจ้างเขามาแล้วนะครับเสียเงินนั่นแหละไม่ได้เขามาสัมภาษณ์เฉยๆนะครับเสียเงินจ้างเขามาแล้วก็ประเด็นที่เขาถามตอบไม่ชัดเจนแล้วจะปราบจริงยังไงก็บอกแค่ว่าให้ความสำคัญในการปราบแต่พอเขาบอกว่าแล้วคนใกล้ตัวเองล่ะอย่างคุณตูเนี่ยจะทำยังไงนะไอ้ก๊กแอนทำยังไงตรีเพียบทำยังไงลียงพัฒน์ทำยังไงอันนี้เขาถามชัดเจนมากนะครับเราจะเบรกก่อนใช่ไหม
1: เบรกก่อนค่ะอาจารย์หกโมงครึ่งละเบรกก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยต่อค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย
0: ์ครับคุณ
1: พี่สละชนเขาถามมาว่าได้ข่าวว่าทางยุโรปก็เริ่มจะโดนสแกมโบเดียเล่นงานให้แล้วค่ะอาจารย
0: ์
1: จริงหรือเปล่า
0: จริงครับ
1: ค่ะ
0: คือตอนนี้สแกมเมอร์มันแตกหลังไม่ได้หมายความว่ามันไม่อยู่นะครับแค่ว่ามันไม่ได้อยู่รวมตัวกันเป็นแก๊งขนาดใหญ่เหมือนเดิมคือสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่ในอาณาเขตเดียวกันที่มีเป็นร้อยๆอาคารนะคุณอ้อมแล้วก็แบ่งสัดส่วนแบ่งหน้าที่กันทำอันนี้เป็นสถานีตำรวจของประเทศนั้นประเทศนี้นะครับไอ้นี่เป็นธนาคารอันนี้เป็นการพนันเล่นอะไรสารพัดเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งส่วนกันนะฮะและไอ้นี่ก็จะเป็นเรื่องของโรแมนต์สแกมนะครับมันแบ่งหน้าที่กันทำเสร็จสรรพเหมือนที่เราพาสื่อมวลชนทางการไทยพาสื่อมวลชนไปที่โอซาเมตคุณอ้อมแล้วก็จุดที่โอซาเมตที่กองทัพไทยเรายึดครอง

0: ่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นจุดที่ทำให้โลกได้รู้ว่ากัมพูชาเนี่ยมันคือศูนย์รวมของสแกมเมอร์ของโลกนะใหญ่ที่สุดนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าสแกมโบเดียอันนี้ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยนะที่เราขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้จนเป็นที่ทำให้โลกเนี่ยได้รู้ว่าตระกูลหุ่นทำอะไรอยู่และทีนี้พอจีนเขาเข้าไปปราบหุ่นเซนก็เห็นว่าการที่สแกมไปที่จีนเนี่ยจีนก็จะยังคงกลับมาปราบอยู่เช่นเดิมมันก็เลยมีกฎเหล็กว่าอ้าวงั้นเอาอย่างนี้ป้องกันไม่ให้จีนเนี่ยมาปราบเหมือนที่ผ่านมาก็คือกฎเหล็กไม่ต้องสแกมไปที่จีนแหละถึงจะสแกมเข้าไปก็ยากเพราะว่าจีนมี AI ป้องกันสแกมเมอร์จากนอกบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับสถิติเนี่ยไม่ธรรมดานะคุณอ้อม AI ของจีนเนี่ยสามารถตัดสายโทรศัพท์หรือตัดไอ้พวกอินเทอร์เน็ตที่มันพยายามที่จะคอนเน็กต์เข้าไปในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับเขาตัดได้โดยเฉลี่ยเนี่ยวันหนึ่งมากกว่า 900,000 กรณี ก็ลองนึกดูนะมากกว่า 900,000 กรณีถ้าปีนึงอ่ะมันกี่วันนะคุณน้อง365วันคูณเข้าไปเนี่ยคือมันมหาศาลมากถ้าสมมติว่ามันทำสำเร็จใช่ไหมครับจีนเขาก็เลยใช้ AI นี่แหละตัดสายเลยสแกมมาเลยตัดสแกมมาเลยตัดนะพวกนี้นะครับอธิบายเข้าใจแบบง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือว่า อย่างเช่นคุณอ้อมกับคุณภูเบศโทรศัพท์หากันเป็นประจำ
1: คร
0: ับแต่อยู่มาวันนึงมีผมโทรไปหาคุณอ้อมซึ่งไม่เคยโทรมาก่อนนั่นแหละ AI เขาก็จะจับสังเกตว่าอ้าวคนนี้สายนี้ไม่เคยโทรมาหากันแล้วโทรมาทำไมนั่นแหละครับ AI ก็ตัดให้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่จีนทำตอนนี
1: ้
0: แล้วทีนี้สมมติว่าถึงสมมติว่าผมไม่ใช่สแกมเมอร์นะผมจะต้องโทรหาคุณอ้อมเนี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะผมก็แต่ผมเคยโทรหาคุณภูเบศสมมติน
1: ะ
0: ก็จะโทรบอกคุณภูเบศโทรบอกคุณอ้อมหน่อยว่าผมเบอร์นี้น
1: ะ
0: กำลังจะโทรหาเพราะฉะนั้นเขาตัดให้ก่อนเลยนะครับนี่คือไม่ให้มีปัญหาแต่ถ้าเป็นตัวจริงเสียงจริงมันก็มีทางอื่นที่จะอ้อมไปได้ใช่ไหมล่ะก็อย่างที่อธิบายนะครับเพราะฉะนั้นสแกมเมอร์ในกัมพูชาทุกวันนี้ยังคงอยู่และส่วนที่มันแตกไปตอนนี้ไปกระจุกตัวอยู่ในทั้งพม่าในเขตของกะเหรี่ยงที่ไม่ใช่เขตปาร์กไม่ใช่ชเวโกโกแต่ย้ายพื้นที่ลึกเข้าไปในเขตยึดครองของกะเหรี่ยงพุทธนะครับเรียบร้อยแล้วก็คนเดิมนั่นแหละไอ้มองสิตตูนั่นแหละยังกวงหายกินอยู่นะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่สแกมเมอร์รายใหญ่แล้วมันแตกลังเข้าไปแต่ทุกคนมันมีความชำนาญการพิเศษในเรื่องพวกนี้แล้วใช้เทคโนโลยีเป็นมีเนื้อหามีคอนเทนต์ทำยังไงได้มันเข้าใจกันหมดแล้วและไม่ต้องเป็นกระบวนการใหญ่นะครับหลอกให้ได้ทุกวันวันละ10เคส20เคสมันก็คือเงินนะคุณอ้อมแล้วก็ในลาวทุกวันนี้ก็เยอะขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจับคนไทยด้วยนะฮะแต
1: ่ใช่ใช่เดี๋ยวมีข่าวในลาวด้วย
0: ที่มันจะหลอกได้ต่อไปมันก็เป็นไปตามประเทศด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นการสแกมเข้าไปที่อเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการหลอกให้ลงทุนและการหลอกให้ลงทุนนั้นมันก็จะอยู่นี่แหละฮะไอ้พวกเงินดิจิทัลนี่แหละอะไรบ้างล่ะเงินดิจิทัลมันก็คือคริปโตเคอเรนซี
1: ค่ะ
0: นะครับบางทีก็สวมเป็นเหรียญของโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละโดนัลด์ทรัมป์มันก็มีเหรียญของมันจริงๆนะแล้วก็นั่นแหละครับไอ้พวกนี้มันเนียนถึงขนาดว่านี่นะโดนัลด์ทรัมป์ออกนี่แล้วก็มีโปรไฟล์คือถึง access เข้าไปในเว็บไซต์หรือในเครือข่ายที่เขาลิงก์ไว้ให้นะมันจะเจอนะครับเจอเสมือนว่ามันคือของจริงนะครับมันก็นั่นแหละฮะคนเชื่อว่ามันจริงมันก็เลยโอนเงินเข้าไปลงทุนนะครับวิธีใช้มันก็ใช้แบบที่หุ่นโตทำนั่นแหละอเมริกาตอนนี้นั่นแหละครับถูกหลอกมากขึ้นในสมัยที่จีนถูกหลอกนี่อเมริกานั่งดูนะนั่งดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันไม่สนนะเพราะไม่ได้หลอกอเมริกาแต่ทีนี้พออเมริกาโดน

0: โดนหลอกตั้งแต่ไหนอเมริกาโดนหลอกตั้งแต่ปี2023นะครับโดยเฉลี่ยก็คือตั้งแต่2023โดยเฉลี่ยที่ถูกหลอกเนี่ยให้ลงทุนที่คริปโตเนี่ยโดยเฉลี่ยปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณออมก็ลองนึกดูนะครับมันกี่ปีมาแล้วและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนี่คือสาเหตุว่าทำไม FBI ถึงต้องไปหา
1: คนมาเนี่ย
0: คนมาแนทแล้วก็จริงๆหลังฉากก็บีบคอนั่นแหละ
1: ค่ะเดี๋ยวมาติดตามในลาวด้วยนะคะอาจารย์คะมีแจ้งว่าเสียงลมทางอาจารย์แรงค่ะอาจารย์เปิดพัดลมหรือเปล่าคะ
0: ไม่ได้เปิดนะ
1: ไม่ได้เปิดเนาะโอเควันนี้เสียงลมมาเป็นระยะค่ะอาจารย์เหมือนมีเสียงลมค่ะเอางั้นไปที่สปป.ลาวนะคะอาจารย์โหอันนี้ก็แก๊งสแกมเมอร์นะคะไปจับได้ทั้งหมด67คนแต่ที่มันเจ็บปวดที่สุดคือเป็นคนไทยล้วนๆเลยค่ะอาจารย์เนี่ยค่ะหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาเขารายงานนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่กรมเศรษฐกิจสปป.ลาวส่วนที่กำลังกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ากวาดล้างแก๊งตอบแชทในเว็บพนันออนไลน์2จุดในนครหลวงเวียงจันทน์ได้ผู้ต้องหารวม67รายทั้งหมดเป็นคนไทยนะคะ36คนในนี้เป็นผู้หญิงนะคะอาจารย์แล้วก็ไปบุกจุดที่1จุดที่2ก็เจอหลักฐานเจอคนไทยเจออุปกรณ์นะคะก็ตรวจแล้วก็ยึดไปทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์เนี่ยคนไทยไปอยู่ตรงนั้นเยอะจังเลยอาจารย์นี่ก็อายเขาเหมือนกันเนาะ
0: ก็เหล่าคนไทยนี่ไง
1: ค่ะแต่ไปตั้งฐานอยู่ที่นู่นเฉย
0: ๆก็ทำในเมืองไทยไม่ได้ก็ต้องไปทำนอกบ้าน
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเอ็กซ์เพิร์ทกันทั้งนั้นแหละไม่ได้ถูกหลอกนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ผมพูดได้เลยคือคนเหล่านี้ตั้งใจไปเป็นสแกมเมอร์นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะฮะสถานการณ์นี้ก็คือเมื่อคุณอยู่ที่ปล่อยเป็ดไม่ได้ใช่ไหมล่ะคนไทยสมัยก่อนก็ไปอยู่กับจีนแล้วก็หลอกคนไทยด้วยกันเห็นไหมมันถึงมีบัญชีม้ามันถึงมีการลักลอบไอ้ส่งสายอินเทอร์เน็ตนะขุดลงไปเนี่ยล่าสุดก็ยังจับได้อยู่นะครับ
1: เปิดเป็นเหมือนออฟฟิศเลยนะอาจารย์นั่งกันเป็นโต๊ะมีที่กั้นให้เรียบร้อยเนี่ย
0: ก็นั่นแหละครับเพราะว่าในลาวนี่สามารถที่จะมีคาสิโนออนไลน์ได
1: ้ค่ะ
0: ตามกฎหมายแล้วก็พอไปจดทะเบียนคาสิโนออนไลน์มันก็บอกทางการลาวบอกว่าโอ้ก็ฉันทำคาสิโนจริงไหมครับแต่ทีนี้พอมันไม่ใช่ทำคาสิโนแล้วเขาจะรู้แค่ว่าคาสิโนแบบไหนแล้วถ้ามันไม่ได้หลอกคนลาวทางการลาวก็จะไม่รู้คุณอ้อมเพราะว่าหลอกคนไทยแล้วแต่ดูง่ายๆนะครับเวลาเขาจับเนี่ยมันมีกี่เชื้อชาติที่ถูกจับนั่นแหละก็คือมีกี่เชื้อชาติก็คือนั่นแหละประเทศเป้าหมายที่พวกเขามีก็คือใช้คนที่เป็นเจ้าของภาษานะครับในการหลอกลวงต้มตุ๋นมันก็ทำต่อไปนั่นแหละแล้วก็ยังว่านะฮะก็คือส่วนใหญ่มันก็จะไปข่มขู่คนว่าคุณโดนคดีอย่างนั้นนะครับคุณถือบัญชีม้าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณผิดอะไรเงี้ยคือบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวได้ซ้ำนะว่าถูกเอาชื่อไปทำบัญชีธนาคารนะคุณอ้อมเพราะว่าบางทีมันมีการซื้อนะฮะมันมีการซื้อชื่อของคนนะครับแม้กระทั่งหมายเลขบัตรประชาชน13หลักอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันก็มีขบวนการคนที่อยู่ในธนาคารนะหรืออะไรพวกนี้พอมันอยู่ในกระบวนการนี้เนี่ยแม้ว่าคนที่ถูกหลอกนั้นจะไม่เคยทำเรื่องพวกนี้แต่มันก็ถูกคนอื่นสวมพอถูกคนอื่นสวมนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นเป้าได้เช่นเดียวกันบางทีเนี่ยชัดเจนเลยนะโทรมาผมสารวัตรนั้นสารวัตรนี้คุณโดนข้อหานั้นข้อหานี้ถูกอายัดทรัพย์สินอะไรสารพัดเนี่ยนะครับก็ภาษาใครภาษามันนะครับก็คือจับได้กี่สัญชาติหรือกี่ภาษานั่นแหละครับก็คือการหลอกลวงต้มตุ๋นแล้วถ้าคุณอ้อมสังเกตจับจีนได้น้อยลงนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: เพราะจับจีนได้น้อยลงเนี่ยมันก็คือจับชาติอื่นนั่นแหละก็อย่างที่บอกนะครับก็คือป้องกันไม่ให้จีนมาปราบก็คือไม่สแกมไปที่จีนนะแล้วจีนพอไม่เดือดร้อนเนี่ยผมบอกได้เลย

0: ทางการจีนนะหรือจงอี้ไม่มาอีกแล้วนะเพราะเขาป้องกันตัวเองได้แล้วเราถึงเห็น FBI มาพอ FBI มานั่นแหละครับแล้วมันผสมก็คือว่าในประเทศที่มีกำลังเจ้าหน้าที่หรือว่ามีความสามารถหรือศักยภาพที่จะติดตามเทคโนโลยีรุ่นพวกนี้เนี่ยไม่ทันนะฮะมันก็เป็นเรื่องนั้นนอกจากว่าจะได้รับการร้องขอความร่วมมือจากอีกประเทศหนึ่งบอกได้เลยว่าที่จับกันได้เนี่ยที่เป็นคนไทยส่วนใหญ่ก็คือเป็นการขอความร่วมมือจากทางการไทยไปคุณอ้อมเพราะว่าตรวจเช็คได้และที่สำคัญก็คือว่าถ้าอยากจะปราบให้เกลี้ยงจริงๆเนี่ยอเมริกาก็ต้องมาให้ความร่วมมือกับเราด้วยและทุกๆประเทศในอาเซียนด้วยเพราะตอนนี้โครงข่ายสแกมเมอร์แตกลังเนี่ยมันใช้ Starlink ในการสื่อสารและ Starlink เป็นของใครล่ะมันก็ของอีลอนมัสก็คืออเมริกาแล้วถ้าอีลอนมัสบอกว่าเอ้ามันสัญญาณมันอยู่ตรงนั้นสัญญาณมันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ตามล่าได้เลยคุณอ้อมเหมือนกับที่อีลอนมัสเคยให้ข้อมูลกับทางการจีนแล้วไปถล่มเชเวโกโกแล้วก็เคเคปาร์คโดยให้เครื่องบินของกองทัพอากาศของพม่าไปถล่มอย่างยับเยินนั่นแหละครับมันก็ต้องถ้ามันร่วมมือกันอย่างนี้จริงจังนะฮะไม่ใช่นั่งดูเหมือนที่ผ่านมาก็คือว่าฉันไม่เดือดร้อนฉันก็ไม่สนแต่ทุกวันนี้เดือดร้อนแล้วฉันถึงต้องสน FBI มาเองก็นั่นแหละฮะก็ต้องใช้วิธีนี้ครับแต่บอกได้เลยว่ามีผู้มีอิทธิพลในลาวมีผู้กว้างขวางในลาวที่มีเอี่ยวกับเรื่องนี้แล้วล่าสุดเนี่ยจับได้ล็อตใหญ่มากนะครับที่สวรรณเขตเมืองนครไกรสอนพรหมวิหารนี่แหละแล้วก็เป็นอาคารสถานที่ที่อยู่ในสวรรค์เวกัสและอันนี้แพรมๆให้ฟังนะครับแต่ไม่บอกว่าคือธนาคารอะไรแต่บอกว่าคนที่เป็นเจ้าของคาสิโนที่สวรรค์เขตนั้นก็คือนายธนาคารเจ้าของธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นรายใหญ่ในลาวด้วยและนายธนาคารคนนี้ก็สนิทชิดเชื้อกับเจ้าเว่ยด้วยเช่นเดียวกันแล้วมันจะไปไหนล่ะคุณน้อง
1: ค่ะ ได้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันใหม่ค่ะ
0: เชิญครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: คุยกันต่อเรื่องสแกมเมอร์อีกนิดนึงนะคะอาจารย์สรุปแล้วตอนนี้เนี่ยก็ปราบกันแบบนี้แหละ FBI ก็มาทั้งไทยทั้งกัมพูชาเราก็ปราบเจอทุกวันคนไทยในลาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันจะมีวันหมดไปไหมเพราะจับได้ก็ไม่ใช่น้อยนะ
3: ก็ถ้ามันถูกบีบนะครับและสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ต้องร่วมมือกันนะฮะแล้วก็ตรวจตราว่าคนที่เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นคือตำแหน่งแห่งที่อยู่ที่ไหนซึ่งมันตามไม่ยากนะคุณอ้อมยิ่งถ้าใช้สัญญาณเยอะๆเนี่ยนะครับ

0: มันก็ต้องมีคำถามแล้วใช่ไหมล่
1: ะ
0: ว่าคุณเอาไปทำเพื่อกิจการไหนถึงมีสัญญาณเยอะๆแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยตามไม่ยากเลยอย่างในลาวเนี่ยนะครับในลาวเนี่ยสามารถที่จะจดทะเบียนตั้งบริษัทเพื่อทำคาสิโนออนไลน์ได้คุณอ้อมก็ต้องตรวจสอบเลยว่าคาสิโนออนไลน์ทุกรายที่ไปจดทะเบียนแล้วก็ดำเนินธุรกิจคาสิโนออนไลน์ในลาวนั้นมีตำแหน่งแห่งที่อยู่ที่ไหนก็ต้องมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าการตราบใดที่มันยังมีการหลอกลวงกันอยู่นั่นก็หมายความว่าไอ้บ่อนคาสิโนออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นสแกมเมอร์อยู่เรื่อยมานะฮะพอมันเป็นสแกมเมอร์อยู่เรื่อยมาเนี่ยมันก็ตามง่ายอยู่แล้วสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการให้ข้อมูลและข่าวสารระหว่างกันการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศนะครับรวมไปถึงการส่งลิสต์บัญชีรายชื่ออะไรต่างๆบุคคลต้องห้ามนะครับบุคคลที่ถูกบัญชีดำบุคคลที่ออกหมายจับโดยประเทศต้นทางคือประเทศไทยสมมติอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเวียดนามหรือจีนเนี่ยเขามีอะไรอยู่อเมริกามีใครบ้างที่เขาติดตามอยู่อะไรพวกนี้มันก็ต้องร่วมกันเป็นหูเป็นตานะครับแล้วถ้าเจอความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะฮะมันก็จะสามารถที่จะทำให้พวกที่เป็นสแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ยากพอมันอยู่ยากแล้วเนี่ยมันก็ต้องหลบหนีคุณอ้อมแล้วการที่ต้องหลบหนีอยู่ตลอดเวลามันก็คือการที่ไม่สามารถที่จะนั่งประจำตำแหน่งแห่งที่สำหรับการดำเนินกิจการสแกมเมอร์ได้ต่อไปก็ต้องทำแบบนี้ต้องสแกนทุกพื้นที่ร่วมกันแล้วก็ตรงไหนที่มันมีสัญญาณแบบหนาแน่นมากของ Starlink นะครับFBI ก็ต้องบอกนะฮะก็ต้องบอกไทยนี่แหละนะครับอย่าไปบอกคุณมาแนทเพราะว่าบูมเบิร์กเขาสัมภาษณ์คุณมาแนทอยู่คำถามหนึ่งนะครับบอกว่าคนที่อเมริกาแบ็คลิสต์ไว้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์อะไรต่างๆรวมไปถึงอวัยวะมนุษย์รวมไปถึงการโกงการหลอกให้ลงทุนนะครับและค้ายาเสพติดและฟอกเงินด้วยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีชื่อเสียงในกัมพูชาแล้วบูมเบิร์กเขาถามฮุนมานัทบอกว่าในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไรเขายกตัวอย่างด้วยนะเช่นลียงพัฒน์ก๊กอันนะครับตรีเพียบแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายๆคนที่อเมริกาเข้าแบ็คลิสต์อเมริกาเข้าแบ็คลิสต์เฉพาะในกัมพูชาทุกวันนี้เนี่ย47คนแล้วเป็นตัวรวยๆทั้งทุกตัวคุณอ้อมเขาก็ถามตรงๆฮุนโตด้วยฮุนโตเนี่ยยิ่งใกล้ชิดเลยนะครับอยู่คนอยู่ในตระกูลฮุนฮุนมานัทตอบว่ามันเรื่องของสแกมเมอร์หรือใครจะทำความผิดในฐานพวกนี้เนี่ยฮุนมานัทเขาบอกว่าเป็น personal matter นะครับเป็นเรื่องส่วนตัวของใครของมันไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลกัมพูชานะครับแต่นโยบายของกัมพูชาให้ความสำคัญกับการที่จะปราบสแกมเมอร์ส่วนคนที่ถูกกล่าวหาคนที่ถูกแบล็คลิสต์เขาก็มีสิทธิ์ทางกฎหมายที่เขาจะต่อสู้และทุกคนก็มีทีมเวิร์กทางกฎหมายที่จะต่อสู้ของเขาอยู่ณปัจจุบันตกลงมันจะจับหรือมันจะหาทางที่เขาบริสุทธิ์ก็นั่นแหละนี่คือคำตอบของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็บอกได้เลยนะครับว่าไม่ได้มุ่งมั่นที่จะปราบจริงแต่ทุกชาติต้องกดดันเข้าไปครับพอกดดันเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตระกูลฮุนอยู่ยากนะครับแล้วก็สืบให้รู้เลยจริงๆผมก็ไกด์มานานแล้วนะไอ้ทองคำ54ตันที่อยู่ปักกิ่งผมยุให้จีนยึดได้เลยเพราะว่าแค่ให้เฉินจื้อออกมายืนยันว่ามันคือเงินสแกมเมอร์ที่ฮุนเซนชักส่วนไปแล้วเอาไปซื้อทองคำแล้วก็เก็บทองคำอยู่ในรูปของทองคำสำรอง

0: ของรัฐบาลของประเทศกัมพูชาซึ่งตระกูลฮุนมีอำนาจสูงสุดแต่ทุกวันนี้นะครับถ้ายืนยันไอ้เรื่องพวกนี้ได้จีนสบายเลยไม่ต้องตามจับคุณอ้อมเพราะ54ตันทองคำนั้นมันอยู่ที่ปักกิ่งแล้วฮุนเซนกลัวโดนัลด์ทรัมป์ยึดเอานะก็เลยโยกไปไว้ที่ปักกิ่งต่อไปท่านสีก็ยึดเลยนะครับให้แค่เฉินจื้อออกมายืนยัน
1: เข้าไปไว้ยังไงอาจารย์ไปไว้แบบไหน
0: ก็ไปฝากไว้กับธนาคารกลางของจีนนะ
1: เขามีบัญชีอยู่ใช่ไหมคะ
0: มีครับโยกไปแล้วเรียบร้อยครับก็นั่นแหละเอาแค่เฉินจื้อออกมายืนยันว่าพ่อบุญธรรมคือฮุนเซนเนี่ยได้เอาเงินจากสแกมเมอร์ของเรานี่แหละไปนะครับแล้วก็เอาไปซื้อทองคำ54ตันนี
1: ้เอาไปฟอกแล้วเรียบร้อยเน
0: า
1: ะ
0: ฟอกแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอามาสวมสิทธิ์ว่าเป็นทองคำสำรองของรัฐบาลกัมพูชา
1: อ๋อ
0: นะครับก็ใครมีอำนาจสูงสุดในรัฐบาลล่ะมันเซ็นเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมล่ะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: จะโยกออกมามันจะเซ็นอะไรออกมามันก็คือสิทธิ์ของมันอะไรเซ็นของมันนะครับเพราะนั้นถ้าจีนอยากจะยึดไม่ยากเลยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เฉินจื้อออกมาแถลงว่ามันคือเงินสแกมเมอร์
1: อาจารย์ถ้าพูดกันจริงๆแล้วตอนนี้ทุกฝ่ายรู้ว่าฮุนเซนเนี่ยเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์จริงๆแล้วทำไมไม่มีใครทำอะไรเขาได้หรือว่าหาหลักฐานไม่ได้คะอาจารย
0: ์คือตัวใหญ่อย่างฮุนเซนเนี่ยมันไม่ลงมาคุกวงในเองอยู่แล้วคุณน้อง
1: ค่ะมันยังสาวไม่ถึงว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ก็เพราะว่าคนที่ทำให้ก็อย่างฮุนโตอย่างเงี้ยฮุนโตเนี่ยมีพยานหลักฐานเลย
1: ค่ะ
0: แล้วฮุนโตมันจะซัดทอดฮุนเซนไหมล่ะมันไม่ซัดทอดอยู่แล้วเพราะฮุนโตทุกวันนี้มันก็อยู่ในเซฟเฮาส์นะครับทั้งที่อเมริกาต้องการตัวนะคือคนเหล่านี้นะครับถ้าเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยตำรวจสากลถ้าเจอเนี่ยเขาจับได้เลยนะแต่ทีนี้พวกนี้มันอยู่ในเซฟเฮาส์มันไม่ไปไหนแล้วเพราะว่าถ้ามันไปเนี่ยมันก็ถูกจับหรือมันมีอีกวิธีหนึ่งพวกเนี้ยมันมีเครื่องบินส่วนตัวอยู่แล้วคุณอ้อมแล้วก็มันก็จะไปมีไปซื้อที่ไปมีพื้นที่เช่านะฮะอยู่ในประเทศซึ่งไม่ได้สนใจกับอาชญากรรมของโลกอย่างเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นก็เรียกอะไรล่ะอยู่ในพวกปาปัวนิวกินีนะครับอย่างไอ้วันกัวคอยที่เป็นหัวหน้าใหญ่ของ14เคมก็อยู่แถวนั้นนะทุกวันนี้มันก็ซื้อเกาะของมันนะครับแล้วเป็นเซฟโซนของมันนะครับไม่มีใครสามารถนั่งเครื่องบินไปลงได้หรือไปทางเรือก็ไม่สามารถที่จะไปเทียบเกาะส่วนตัวของมันได้อะไรพวกนี้นะครับแล้วมันอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าพวกนี้มันปรากฏตัวในที่สาธารณะเมื่อไหร่ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าฮุนโตนะครับนั่งเครื่องบินไปลงที่ลอสแองเจลิสสมมตินะครับถูกจับได้เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มันไม่ไปนะสิครับมันก็ยังอยู่ในเซฟเฮาส์พอมันอยู่ในเซฟเฮาส์มันก็ไม่สามารถที่จะมีใครจับมันไปดำเนินคดีได้ยกเว้นเนี่ยถ้า FBI ไปเนี่ยไม่แน่นะ
1: อ
0: าจจะมีหน่วยเฉพาะกิจที่ติดตามว่าเอาเผลอเดินทางไปเดียวๆเมื่อไหร่นะครับขับรถตู้ 3-4 คันไปประกบนะชิงตัวได้เลยอะไรประมาณนี้แล้วเมื่อจับฮุนโตได้นะครับก็ต้องเรียกจากฮุนโตนั่นแหละใครคือบิ๊กที่อยู่เบื้องหลังของฮุนโตฮุนโตถ้ามันไม่อยากติดคุกนานๆก็จะบอกว่าอู้อาฮุนเซนสมเด็จอาสมเด็จอาม
1: ันจะมีวันนั้นไหมล่ะอาจารย
0: ์ไม่มีหรอกครับเพราะพวกนี้อยู่ในเซฟครับยกเว้นมันตกกระป๋องจริงๆตกกระป๋องในที่นี้หมายความว่าไม่มีอำนาจคุ้มหัวแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับแล้วก็หรืออาจจะถูกพวกที่ไม่พอใจการใช้อำนาจของฮุนเซนพวกที่ไม่พอใจที่ฮุนเซนปลดพวกเขาออกจากตำแหน่งไม่ว่าจะทางการเมืองทางการทหารนะครับซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เขารอวันอยู่นะว่าถ้าตระกูลฮุนอ่อนแรงลงเมื่อไหร่นะครับจะถูกเหยียบซ้ำจงปัตภีก็ตรงนั้นแหละครับมันจะไม่มีที่ยืนนะครับมันจะถูกจับมันจะถูกดำเนินคดีทั้งวงตระกูลและถูกยึดทรัพย์ด้วยนะ
1: เพราะถ้าออกมาตอนนี้เขาก็จะไม่รอดใช่ไหมอาจารย์

0: ใช่แล้วก็ความมั่งคั่งทุกวันนี้มันก็หดหายแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไอ้เงินที่มันเอาไปซื้อทรัพย์สินซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือไปลงทุนในอสังหาอย่างอื่นลงทุนในหุ้นในอะไรต่างๆที่อยู่ต่างประเทศคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: มันถูกยึดหมดแล้ว
1: อืม
0: นะครับทุกประเทศเขาประสานเสียงกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญอันนี้บอกได้เลยคนที่บอกตำแหน่งแห่งที่ของเงินว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้แล้วก็ให้ข้อมูลกับจีนไม่ใช่ใครอื่นไกลครับคือฮุนหมาจื้อลูกบุญธรรมของฮุนเซนนั่นแหละเพราะเขาแค้นฮุนเซนที่ส่งตัวเขาให้กับทางการจีนและตอนนี้ทางการจีนก็ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากเฉินจื้อหรือฮุนหมาจื้อนั่นแหละ
1: อ๋อกำลังจะถามว่าคนเดียวกันหรือเปล่า
0: คนเดียวกันนะชื่อเขมรเขาชื่อว่าฮุนหมาจื้อ
1: ค่ะ
0: นะลูกฮุนเซนลูกบุญธรรมนะครับอันนี้มีทางทะเบียนเรียบร้อยแต่พูดเขมรไม่ได้แม้แต่คำเดียวนะครับ
1: ฮุนหมาจื้อ
0: ฮุนหมาจื้อนะคร
1: ับ
0: ตระกูลฮุน
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้หนึ่งทุ่มนะคะเราไปพักกันก่อนอาจารย์ช่วงหน้าเข้าสู่ซีรีส์นะคะหรือว่าอาจารย์จะเอาเรื่องที่มินออนไลน์จะมาประเทศไทยสักนิดก่อนดีไหมคะอาจารย์ว่าจะคุยอะไรบ้างเนาะค
0: ่
1: ะแล้วค่อยเข้าซีรีส์นะคะสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์หลายคนว่าเพลงกำลังเพราะเลยนะแต่เดี๋ยวเนื้อหาเราก็เยอะนะคะเดี๋ยวไม่ทันนะคะอาจารย์ค่ะเอามาที่เรื่องนี้นะคะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วก็บอกว่าทางประธานาธิบดีมินออง

0: ลายค่ะผู้นำพม่าจะพบกับท่านนายกอนุทินของไทยในวันที่6แล้วก็7สิงหาคมนี้ที่กรุงเทพนะคะท่านเสียศักดิ์บอกว่ามีประเด็นทวิภาคีที่เราต้องจัดการทั้งเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติการฉ้อโกงแล้วก็ปัญหายาเสพติดนะคะก็จะมีการคุยกันในเรื่องนี้เป็นหลักด้วยนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าหากรัฐบาลพม่าอนุญาตให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนเข้าถึงองซานซูจีก็ถือเป็นความก้าวหน้าหรือไม่หากมีการลดความรุนแรงลงบ้างสมมุติว่าเป็นตามแนวชายแดนไทยพม่านั่นก็จะถือเป็นความก้าวหน้าหรือไม่นะคะอาจารย์อันนี้เขาก็มี question mark ไว้ทั้งสองคำถามนะคะทั้งเรื่องขององซานซูจีแล้วก็เรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยพม่าค่ะอาจารย
1: ์จริงๆปัญหาในพม่าเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนการเขาเรียกอะไรล่ะเทปม้วนเดิมเล่นกลับไปกลับมานะฮะก็มันพอมันกลับไปจากจุดเดิมมันก็ค่อยๆเพื่อที่จะก้าวมาแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็ย้อนกลับไปที่จุดเดิมนะฮะหรือภาษาคนรุ่นเก่าเขาเรียกว่าแผ่นเสียงตกหล่นคุณอ้อมเกิดมาทันแผ่นเสียงไหม
0: เกิดทันค่ะ
1: โอเคแสดงว่าประมาณหนึ่งนะ แผ่นเสียงตกหล่องนะฮะก็ประมาณว่าไอ้สิ่งที่มินออนไลน์เนี่ยนะครับเขาก็พยายามนะถ้ามองในแง่ของการจัดการเลือกตั้งเพื่อที่จะปูทางให้ตัวเองมาเป็นประธานาธิบดีแต่ว่าความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญเพราะว่ามันไม่มีใครไปสังเกตการมันมีแต่ทหารเป็นคนจัดการเลือกตั้งและทหารเป็นคนสั่งการนับคะแนนกกต.ก็เป็นคนที่ทหารตั้งและที่สำคัญก็คือทหารล้วนๆที่ไปเป็นกกต.ก็แค่ถอดยศออกเฉยๆเหมือนกับมินออนไลน์มาเป็นประธานาธิบดีหลังการเลือกตั้งนะฮะมันก็เสมือนหนึ่งว่าจัดเลือกตั้งเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะสมอ้างได้ว่าตัวเองมาจากการเลือกตั้งแต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อันใดมากนักในแง่ของประเทศที่ไม่ยอมรับการเลือกตั้งนั้นคุณออมแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกประเทศคิดอย่างเดียวกันนะฮะสาเหตุที่มันเป็นเรื่องนั้นก็เพราะว่าอย่างมินออนไลน์พอเขาเป็นประธานาธิบดีประเทศแรกที่เขาเดินทางไปเยือนก็คืออินเดียอินเดียเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคุณออมเพราะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและมีการเลือกตั้งนะครับแล้วทำไมเขาถึงอ้าแขนรับมินออนไลน์ล่ะจริงไหมก็มันก็ในเชิงสัญลักษณ์นั้นแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่จะบอกว่าคุณเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยมันสามารถเลือกปฏิบัติได้เลือกปฏิบัติได้อยู่บนพื้นฐานอะไรอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเป็นมิตรประเทศระหว่างกันหรือไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่นะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างผลประโยชน์ให้มันทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้หรือไม่ตรงนี้ก็สำคัญมินออนไลน์ถึงเลือกไปที่อินเดียโดยสมอ้างได้ว่าขนาดว่าประเทศที่มีการเลือกตั้งมีประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยเขาก็ยังเปิดประเทศต้อนรับฉันเลยแล้วก็จีนก็เป็นประเทศแรกนะครับที่ออกมาประกาศยอมรับผลการเลือกตั้งเมื่อปลายปีที่ผ่านมารวมไปถึงเดือนมกราด้วยเนี่ยนะครับปีนี้เพราะว่าเขาจัดเลือกตั้ง3ขยักพอมันจัด3ขยักเนี่ยมันก็คือเอาพื้นที่นี่ก่อนนะถัดไปพื้นที่ที่2แล้วก็มาพื้นที่ที่3แต่มันก็ยังไม่ครบนะฮะมันยังเหลืออีกประมาณ66เขตคำว่า66เขตก็หมายความว่ายังมีสมาชิกสภาอีก66คนที่ยังสามารถจัดการเลือกตั้งได้อีกแต่เขาก็ให้เหตุผลว่าที่มันจัดไม่ได้เนี่ยมันยังมีไม่สงบในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐยะไข่ที่มีกองกำลังอารากันอาร์มี่เคลื่อนไหวอยู่คุณอ้อมนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะฮะประเทศใหญ่ทั้งสองประเทศอินเดียแล้วก็จีนเนี่ย ก็คือยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับแล้วมีน

0: ก็ไปสามารถที่จะเดินทางไปจีนและจีนเมื่อยอมรับอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันก็ไม่มีปัญหานะครับและต่อไปเนี่ยรัสเซียก็ประกาศต่ออีกว่าผลการเลือกตั้งนั้นเป็นผลการเลือกตั้งที่ยอมรับได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วรัสเซียก็มีการเลือกตั้งนะคุณน้องพอมีการเลือกตั้งเสร็จปุ๊บแต่โลกตะวันตกก็บอกว่าก็เลือกเมื่อไหร่ก็ปูตินก็ชนะก็มันชนะจะให้ทำยังไงนะครับปูตินก็บอกว่าก็เขาเลือกฉันอะไรเงี้ยเป็นต้นมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยการสร้างการยอมรับมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานที่ว่าผลการเลือกตั้งนั้นมันเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่แต่มันอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเมื่อคุณมีการเลือกตั้งแล้วนะมันก็มีความชอบธรรมในระดับหนึ่งและทีนี้ในส่วนที่เขาเป็นสมาชิกของอาเซียนเราก็มีเงื่อนไขมาตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับก็คือว่าคือผู้นำสูงสุดของพม่าถ้าตราบใดที่ยังคงเป็นทหารนะครับไม่สามารถเข้าร่วมประชุมอาเซียนได้แต่อย่าลืมนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าเนี่ยเข้าร่วมการประชุมได้เพราะเขาเป็นพลเรือนทุกวันนี้มินองหลายก็บอกนะว่าฉันก็เป็นพลเรือนแล้วนะฉันถอดยศแล้วทุกวันนี้เขาต้องมีคำนำหน้าว่าเป็นอูมินองหลายนะครับจะไม่มีคำว่าซีเนียร์เจเนอเรลนะครับหรือพลเอกอาวุโสอีกต่อไปก็ถ้าจะใช้หลักการนี้เขาก็สมอ้างได้แต่สาเหตุที่ประเทศไทยเราเปิดต้อนรับเขาเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากจะทำให้อาเซียนนั้นสงบและที่สำคัญก็คือว่าเราอยากจะสร้างความสมัครสมานและการประนีประนอมให้เกิดขึ้นในทางการเมืองของพม่าเพื่อที่จะก้าวไปสู่ อะไรก็ได้ที่มันไม่ยิงกันเหมือนเดิมอันนี้แหละสำคัญนะฮะก็ต้องดูครับแล้วที่สำคัญต้องถือว่าประเทศไทยก้าวย่างครั้งนี้กล้าหาญนะกล้าหาญแต่มันก็สมควรอยู่ในสภาวะที่สมควรคือที่ผมบอกอย่างนี้ก็คือไม่มีประเทศไหนที่จะมาบอกว่าคุณต้อนรับเผด็จการแล้วก็คุณต้อนรับคนที่เป็นอาชญากรเข็นฆ่าประชาชนเอาแล้วโดนัลด์ทรัมป์ไม่เป็นหรือจริงไหม
1: จริงค่ะอาจารย์พักก่อนนะคะช่วงหน้ามาต่ออีกนิดนึงค่ะแล้วค่อยเข้าซีรีส์นะคะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ค่ะกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์ต่อเรื่องพม่าอีกนิดนึงค่ะอาจารย
0: ์ก็ต้องดูนะครับก็คือแต่ผมเชื่อนะว่าท่าทีของมินองหลายเนี่ยมีความประนีประนอมมากขึ้นเพราะว่าเขาสมปรารถนาเขาแล้วคือฉันได้เป็นประธานาธิบดีแล้วก็สเต็ปต่อไปก็คือพยายามที่จะเข้ามามีความเกี่ยวข้องในอาเซียนมากขึ้นในทุกกิจการที่มันควรจะเป็นสิทธิ์ของประเทศเขานะฮะแล้วก็สเต็ปต่อไปก็อย่างที่ถ้าคุณอ้อมสังเกตนะครับก็คือรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของฟิลิปปินส์นะครับนางเทเรซาออกมาบอกว่า อยากให้รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของอาเซียนทั้งกลุ่มเนี่ยได้มีโอกาสไปที่เนปิดอแล้วก็เข้าไปเยี่ยมนางองซานซูจีถ้าสเต็ปนี้มันเกิดขึ้นมันก็ถือว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญนะครับจริงๆมันเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งสมัยรัฐบาลก่อนหน้านู้นของไทยคุณดอนปรมัตถ์วินัยซึ่งเป็นรับรองนายกและควบรัฐมนตรีต่างประเทศเคยเจอนางองซานซูจีแต่ว่าเป็นการเจอแต่เพียงผู้เดียวนะครับแล้วถ้ามี

0: องหลายโอเคก็คือว่าให้ทั้ง11ประเทศก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางไปที่เนปิดอแล้วไปนั่งคุยกับนางองซานซูจีแล้วก็ไปเจรจากันเพื่อที่จะหาทางประนีประนอมในทางอำนาจทางการเมืองเพื่อที่จะมุ่งไปสู่การพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้ดีขึ้นนะครับปากท้องของประชาชนเศรษฐกิจจะทำยังไงแล้วก็ทำให้สถานการณ์มันกลับสู่ความสงบสุขซะนะครับหยุดการลบพุ่งกันให้ได้โดยมีเงื่อนไขแล้วก็อาเซียนเนี่ยเป็นคนที่ผลักดันให้เกิดนะครับให้เกิดสันติภาพขึ้นอย่างแท้จริงแล้วก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกันให้มากขึ้นนะครับอันไหนที่มันเป็นเงื่อนไขหรือว่าที่มันยังไม่สามารถที่จะบรรลุได้เนี่ยก็ชะลอไปก่อนได้นะครับนี่คือวิธีของอาเซียนเขาเรียกว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงอยู่แล้วนะครับในความเป็นอาเซียนก็ต้องว่ากันไปนะฮะแล้วผมเชื่อว่าด้วยการทูตที่มันเปิดมากขึ้นการทูตที่มองไปถึงผลประโยชน์ของกลุ่มมากขึ้นนะครับที่อยู่ร่วมกันเนี่ยนะฮะมันก็จะเดินไปสู่การประนีประนอมซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นนะไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดในพม่าผมยกตัวอย่างเช่นเลือกตั้งปี2010ก็มีแต่ทหารพม่าที่เลือกตั้งที่มาเป็นส.ส.มาเป็นวุฒิสมาชิกนะครับ2012นางซานซูจีก็เข้ามาเลือกตั้งซ้อมเพราะนั้นไม่แปลกนะครับถ้าในสเต็ปนี้มันจะกลับมาก็คือ66เขตนั้นก็สามารถเลือกตั้งได้พอเลือกตั้งได้ปุ๊บนางซานซูจีก็จะกลับมาเหมือนปี2012เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนปีก็อาจจะเป็นสเต็ปนี้อาจจะเป็นปลายปี2026นี้นางซานซูจีกลับเข้ามาซึ่งสามารถจัดได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็นสเต็ปเพื่อที่จะกำหนดเพื่อเลือกตั้งในวาระปกติถัดไปอีก5ปีให้ได้อะไรพวกนี้คุณอ้อมแต่ที่สำคัญอยากจะให้เกิดการประนีประนอมและมุ่งเน้นที่การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มากขึ้นแทนที่จะมางัดกันในเรื่องของอำนาจทางการเมืองฉันต้องเป็นใหญ่ฉันต้องอะไรพวกนี้อย่างเดียวนะครับคือเงื่อนไขในพม่าเนี่ยมันไม่เหมือนประเทศอื่นคุณอ้อมมันมีชาติพันธุ์เยอะแล้วถ้าชาติพันธุ์แต่ละชาติพันธุ์เนี่ยไม่ประนีประนอมไม่เดินไปด้วยกันหรือว่าไม่มีกติการร่วมกันมันก็จะลบกันต่อไปอย่างนี้ไม่มีจุดสิ้นสุดและตราบใดที่ยังลบที่ชายแดนติดกับประเทศไทยนะใครเดือดร้อนที่สุด
1: ต่อนั่นแหละ
0: ก็คือประเทศไทย นั่นแหละไม่แต่ครับที่ประเทศไทยเราเชิญมินออนไลน์มา
1: ค่ะก็คุยกันหลายเรื่องเนาะพี่โจมิเตอร์ถามอินไซต์อาจารย์นิดนึงค่ะได้ข่าวว่าประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยมีบ้านหรูในกรุงเทพใช่ไหมครับแถวๆพระราม9ด้วยอาจารย
0: ์มีครับมีครับ
1: เขาสามารถซื้อไว้ได้หรืออาจารย์หรือว่าเป็นลักษณะแบบไหนคะ
0: ก็ส่วนใหญ่ถ้าคนมีอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเขาก็จะอยู่ในรูปของนิติบุคคลคุณน้
1: อง
0: นะครับก็คือตั้งบริษัทตั้งอะไรแล้วก็ครอบครองในฐานะเป็นนิติบุคคลส่วนเขาจะให้ใครอยู่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะก็ประมาณนั้นคนพม่าก็ซื้อคอนโดในเมืองไทยเยอะที่สุดนะตอนนี
1: ้ใช่แถวห้วยขวางนี่ก็เยอะอาจารย
0: ์ก็ซึ่งคอนโดเขาซื้อได้อยู่แล้วนะครับ
1: แล้วก็ลูกเรียนนานาชาติเนี่ยเต็มเลย
0: ฮะแล้วเขาซื้อได้อยู่แล้วคอนโดนะฮะแล้วก็ได้กรรมสิทธิ์ด้วยแต่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวนะครับเป็นบ้านเดี่ยวหรือว่าเป็นบ้านหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมาในรูปของนิติบุคคล
1: ค่ะ
0: ตั้งบริษัททำมาหากินทำธุรกิจในประเทศไทยนำเข้าส่งออกอะไรสารพัดเขาก็ใช้สิทธินิติบุคคลนั้นซื้อและครอบครองได้แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์นะเขาเรียกว่ามีสิทธิ์ครอบครอง
1: ค่ะจบแล้วนะคะเรื่องข่าววันนี้นะคะเดี๋ยวไปเรื่องของซีรีส์นะคะอารยธรรมลิวสาคเน EP ที่51ค่ะอาจารย
0: ์ครับก็เสาร์ที่แล้วก็จบบริบูรณ์ที่สุโขทัยแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: เสาร์นี้เรามาเริ่มกันที่อยุธยาคุณอ้อ

0: อยุธยาเนี่ยเราเริ่มก่อตั้งกันที่นับเป็นปีของการก่อตั้งก็คือโดยพระเจ้าอู่ทองนะฮะพระเจ้าอู่ทองเนี่ยก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งคือในกษัตริย์ของอยุธยามีทั้งรามาธิบดีแล้วก็ราชาธิบดีนะครับก็แล้วแต่สายใครสายมันแต่ถ้าเป็นรามาธิบดีก็จะเป็นสายอู่ทองนะครับแต่เป็นราชาธิบดีก็จะเป็นสายสุพรรณภูมิอะไรประมาณนั้นคุณอ้อมนะฮะก็พระเจ้าอู่ทองก็มาสร้างนะฮะอยุธยาก็เริ่มต้นศักราชที่พุทธศักราชที่1893เรื่อยมานะครับต่อกันมาก็มีกี่ราชวงศ์นะมี5ราชวงศ์ที่ประกอบและก็ปกครองในยุคของอยุธยารวมระยะเวลาของ5ราชวงศ์ที่ปกครองอยุธยาเนี่ยนะครับ417ปี ก็ถือว่าเป็นราชอาณาจักรที่มีอายุยืนนานอยู่นะครับ417ปีก็ศักราชก็อย่างที่เรียนไปสักครู่นะนะฮะก็คือปีพ.ศ.1893ถือว่าเป็นปีแรกหรือว่าเป็นปีเริ่มต้นของอยุธยานะฮะกษัตริย์พระองค์แรกก็อย่างที่บอกก็คือพระเจ้าอู่ทองพระองค์ที่สองก็คือพระโอรสของพระองค์ก็คือพระราเมศวรนะครับ แต่ว่าก็มาเว้นวรรคมาเว้นวรรคก็เพราะว่าคือพระเจ้าอู่ทองเนี่ยพระองค์มีพระมเหสีซึ่งพระมเหสีของพระองค์เนี่ยเป็นน้องสาวของขุนหลวงพระง่วนขุนหลวงพระง่วนเนี่ยเป็นเจ้าเมืองสุพรรณก็ถ้าจะพูดก็คือว่าเป็นพี่ภรรยาของเป็นพี่ของภรรยาของพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะครับก็เลยมีความเกี่ยวดองกันอยู่แต่ทีนี้พอพระเจ้าอู่ทองครองราชแล้วก็พระองค์เสด็จสวรรคตนะครับก็ต่อราชบัลลังก์ให้กับพระโอรสองค์ใหญ่ก็คือพระราเมศวรแต่ทีนี้ด้วยเหตุที่ว่าพระราเมศวรเนี่ยถ้าจะเทียบความอาวุโสเทียบการเป็นนักรบนะครับเทียบกับความแข็งแกร่งแล้วเนี่ยสู้ลุงไม่ได้คุณอ้อมลุงก็คือขุนหลวงพันมวย
1: ค่ะ
0: ก็คือลุงก็อยากเป็นกษัตริย์ลุงก็อยากเป็นกษัตริย์แต่ทีนี้หลานซึ่งเป็นกษัตริย์อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่อยากสู้รบกับลุงก็เลยสละราชบัลลังก์ให้ลุงนะครับจากพระองค์เป็นกษัตริย์องค์ที่สองเนี่ยนะครับก็ลุงก็มาเป็นกษัตริย์พระองค์ที่สามนะฮะพอเป็นพระองค์ที่สามเสร็จปุ๊บนะเนี่ยพอขุนหลวงพระง่วนเสด็จสวรรคตก็ให้พระโอรสของขุนหลวงพระง่วนเป็นกษัตริย์องค์ที่สี่นะครับนี่คือมีสองราชวงศ์ที่อยู่คู่กันแล้วนะราชวงศ์แรกก็คืออู่ทองนะครับในวงของขุนหลวงพระง่วนเนี่ยเขาเรียกว่าวงสุพรรณภูมิเพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นเจ้าเมืองสุพรรณก็เลยเรียกว่าสุพรรณภูมินะฮะขุนหลวงพระง่วนก็สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีที่หนึ่งเห็นไหมเราก็จะเห็นนะพระเจ้าอู่ทองเป็นรามาธิบดีที่หนึ่งขุนหลวงพระง่วนวงสุพรรณภูมิเนี่ยก็บอกว่าราชาธิบดีที่หนึ่งก็จะคู่ขนานกันมาแบบนี้นะฮะพอคุณหลวงพระง่วนสิ้นพระชนนะครับก็ให้พระโอรสก็พระโอรสของพระองค์ก็เป็นกษัตริย์อยุธยาพระองค์ที่สี่นะครับแต่อยู่ในวงสุพรรณภูมิแต่ทีนี้พระโอรสของคุณหลวงพระง่วนเนี่ยถ้าเทียบความอาวุโสและความแกร่งเนี่ยก็สู้พระราเมศวรไม่ได้คุณอ้อม พระราเมศวรก็ไปภาษาบ้านๆนะก็คือไปบอกว่าจะยอมลงดีๆหรือจะทำศึกสงครามนะเนี่ยเห็นไหมนี่คือจุดเริ่มต้นมันอยุธยาเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่านั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจุดเริ่มต้นของคนที่ก่อร่างสร้างอยุธยา

คือนักรบนะครับเป็นเจ้าเมืองซึ่งเป็นนักรบแล้วก็สร้างความยิ่งใหญ่ขึ้นมาด้วยกองทัพนะฮะพอเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่นั่นแหละครับมันก็เลยเป็นที่มาแล้วก็ปรากฏว่าก็สลับกันมาพระราเมศวรเนี่ยก็กลับมาเป็นกษัตริย์อีกรอบหนึ่งนะครับกลับมาเป็นกษัตริย์อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเรียงตามลำดับก็คือรอบที่สองนะครับก็คือในวงอู่ทองเนี่ยมีกษัตริย์อยู่สามพระองค์ก็คือหมายกษัตริย์พระองค์ที่หนึ่งพระองค์ที่สองแล้วก็พอพระราเมศวรกลับมารอบที่สองเดี๋ยวพอพระองค์สิ้นพระชนนะครับก็บัลลังก์ก็ตกเป็นของพระโอรสของพระองค์เนี่ยก็เป็นองค์ที่ห้าแต่ว่าแค่องค์ที่ห้าเนี่ยก็สิ้นสุดราชวงศ์อู่ทองแล้วคุณน้องหลังจากนั้นก็ไปอยู่กับราชวงศ์สุพรรณภูมิยาวนานมากจะเอาเป็นว่าจะย่นย่อให้นะครับเพราะว่าอยากจะพูดถึงอารยะหรือว่าการที่เราอยุธยาเนี่ยทำไมถึงมีความเจริญรุ่งเรืองใช้ศาสตร์แบบไหนใช้การปกครองแบบไหนนะฮะวิธีคิดในการจัดสรรอำนาจทัพอย่างไรนะฮะเอาเป็นว่าใน417ปีผมเรียงอย่างนี้ราชวงศ์อู่ทองมี3พระองค์นะครับที่เป็นกษัตริย์ก็คือกษัตริย์พระองค์ที่1 2และ5ส่วนราชวงศ์สุพรรณภูมิก็เป็นราชวงศ์ที่2นะครับก็มีกษัตริย์ทั้งหมด13พระองค์นะฮะก็คือองค์ที่3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14และ15รวมไปถึงองค์ที่16นะครับก็รวมแล้วก็คือ13พระองค์แต่ก็พอเสียกรุงคุณอ้อมพอมาเสียกรุงนะครับมันก็เลยเกิดราชวงศ์ที่3เกิดขึ้นนั่นแหละก็คือวงสุโขทัยหรือวงพระร่วงคืออันเดียวกันนะครับก็เริ่มต้นจากพระมหาธรรมราชานั่นแหละการเสียกรุงครั้งที่1ก็คือปี2112ยุคบุเรงหนองยกทัพมาตีนั่นแหละนะครับก็เลยสิ้นสุดราชวงศ์สุพรรณภูมิแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์สุโขทัยหรือวงพระร่วงนะฮะสืบราชบัลลังก์กันมา7พระองค์นะครับก็คือองค์ที่17อันนี้ผมเรียงก็คือลำดับของกษัตริย์ที่ต่อเนื่องกันมาในอยุธยานะครับองค์ที่17 18 19 20 21 22และ23แล้วก็มาสิ้นสุดราชวงศ์ของสุโขทัยนะครับในปีพุทธศักราช2127นะฮะพอสิ้นสุด2127เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยคุณน้องเอาไม่ใช่สิกลับมาที่พระนเรศวรก่อน2021นะฮะก็คือมีความยิ่งใหญ่มากก็คือเป็นอิสระจากพม่านะฮะแต่มาสิ้นสุดจริงๆเนี่ยก็คือในยุคของพระเจ้าปราสาททองนะครับพอพระเจ้าปราสาททองสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยนะครับแต่วงปราสาททองเนี่ยก็คือวงที่4ของอยุธยาแล้ววงปราสาททองแต่ก็มีแค่4พระองค์นะครับที่เป็นกษัตริย์ก็คือองค์ที่24 25 26และองค์สุดท้ายคือ27ที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดซึ่งพระองค์นี้ก็คือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์ครองราชถึง32ปีนะครับวงปราสาททองมีกษัตริย์แค่4พระองค์จนกระทั่งมาถึงวงสุดท้ายก็คือพอพระนารายณ์นะฮะเสด็จสวรรคตก็มีการสถาปนาราชวงศ์ที่5เกิดขึ้นก็คือราชวงศ์บ้านพลูหลวงบ้านภูหลวงนี่อยู่ที่สุพรรณนะครับที่เรียกว่าบ้านภูหลวงก็เพราะว่ากษัตริย์พระองค์แรกของบ้านภูหลวงราชวงศ์บ้านภูหลวงก็คือพระเพทราชาพระองค์ประสูติที่บ้านภูหลวงก็เลยเรียกราชวงศ์นี้ว่าราชวงศ์บ้านภูหลวงพระเพทราชาก็เป็นกษัตริย์องค์ที่28และสืบกันมานะครับรวมพระองค์ด้วยเนี่ยก็คือมีทั้งหมด

กษัตริย์เนี่ยก็คือ6พระองค์สืบกันมาก็คือ28 29 30 31 32และ33นะครับก็

มังมหานรทาเผานะครับแต่คนละราชวงศ์ของพม่าแล้วนะครับราชวงศ์สุดท้ายของพม่าเขาเรียกว่าราชวงศ์ของบองนะฮะก็เลยทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในตลอดระยะเวลา417ปีเนี่ยนอกจากมีราชวงศ์ถึง5ราชวงศ์มันสะท้อนถึงอะไรฮะมันสะท้อนถึงการแย่งชิงอำนาจที่เกิดขึ้นแต่ถึงขนาดว่าแย่งชิงอำนาจที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับด้วยการใช้หลักการปกครองนะครับแล้วก็มีห่วงระยะเวลาที่อยุธยามีใช้หลักทางวิทยาศาสตร์วิทยาการต่างๆมาประกอบกับการใช้อำนาจบริหารและปกครองราชอาณาจักรก็ทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นมากจนเขาเรียกอยุธยาสมัยนั้นว่าเวนิสตะวันออกส่วนอะไรบ้างนะครับไปฟังเพลงที่2แล้วกลับมาครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาก
1: ลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของทั่วไทยอาเซียนสำหรับเสาร์นี้นะคะสวัสดีพี่ไหคำพี่อุดรพี่ทัชชัยพี่โจมิเตอร์

0: และพี่อิสระพี่คนฟังข่าวนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่รับชมอยู่ด้วยนะคะอาจารย์
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เสียกรุงครั้งแรกเนี่ยเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของราชวงศ์ตองอู
0: ค่ะ
1: ของกุเลงหน่องนะครับเป็นเวลาถึง15ปีคุณอ้อมก็ลองนึกอย่างนี้นะฮะก็คือเสียกรุงก็21พ.ศ.นะฮะ2112จนถึงวันที่พระนเรศนะครับพระองค์ประกาศอิสรภาพก็ปีพ.ศ. 2127นะรวม15ปีเต็มและหลังจากนั้นก็ทำสงครามกันหลายรอบมากนะครับแต่ในยุคของพระนเรศเนี่ยถือว่าการศึกสงครามลุกไปถึงขนาดว่าตีหงสาวดีได้ก็ไม่ธรรมดานะครับแต่พระองค์ก็กรรมศึกหนักนะฮะก็สิ้นพระชนม์ในสมรภูมิส่วนโดยรวมแบบนี้นะฮะ417ปีของอยุธยาเนี่ยถ้าเราไล่เรียงตามราชวงศ์ว่าทอดเวลาที่มีอำนาจกี่ปีแยกเป็นอู่ทองเนี่ย59ปีคุณอ้อมสุพรรณภูมินี่ยาวที่สุดแล้วก็เป็นยุคนี่แหละฮะยุคที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองได้เยอะที่สุดก็คือยุคสุพรรณภูมินี่แหละ160ปีนะครับต่อเนื่องกันเลยส่วนวงพระร่วงหรือสุโขทัยเนี่ยนะครับต่อเนื่องกันนะครับในเจ็ดรัชกาลเนี่ยนะครับก็รวมระยะเวลาก็60ปีส่วนวงปราสาททองเนี่ยนะฮะแม้ว่าจะมีแค่สี่พระองค์แต่ว่ามีระยะเวลาที่ปกครองนะฮะ59ปีส่วนวงที่5บ้านภูหลวงเนี่ยนะฮะ6พระองค์ก็รวมระยะเวลาที่ปกครองอยุธยานะครับก็คือ79ปีแต่จริงๆแล้วยังมีอีกรัชกาลหนึ่งแต่ไม่ถือว่าเป็นกษัตริย์นะครับท่านนั้นเนี่ยคือเวลาเราพูดถึงกษัตริย์ในอยุธยาเราจะเรียกว่า33กษัตริย์แต่มี34รัชกาลนะท่านหนึ่งซึ่งไม่ถือว่าเป็นกษัตริย์แต่ว่าก็มีอำนาจเสมือนหนึ่งว่าเป็นกษัตริย์ก็คือขุนวรวงศ์สาธิราชนะฮะถ้านึกไม่ออกก็คือเป็นคนรักของท้าวศรีสุดาจันทร์ร่วมกันก่อกบฏนะครับก็อยู่ในอำนาจ42วันนะครับแต่ว่าในประวัติศาสตร์ของอยุธยาไม่ถือว่าท่านเป็นกษัตริย์แต่เป็นกบฏนะฮะ ก็เลยเป็นที่มานะฮะหรือถ้าอยากจะมองว่าเอ๊ะแล้วพระองค์ไหนที่ครองราชยาวนานที่สุดพระองค์ที่ครองราชยาวนานที่สุดคือพระบรมไตรโลกนาถพระองค์อยู่ในราชวงศ์สุพรรณภูมินะครับเป็นกษัตริย์องค์ที่8อยู่ในพระราชอำนาจถึง40ปียุคนี้แหละเดี๋ยวผมจะไปลงรายละเอียดให้ฟังว่าพระองค์สร้างอะไรบ้างนะครับส่วนกษัตริย์พระองค์ที่ครองราชสั้นที่สุดคือแค่7วันก็คือพระเจ้าทองลันนะครับแต่ถ้าภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกบางที่ก็เรียกพระองค์ว่าพระเจ้าทองจันทร์นะครับครองราชแค่7วันก็ถูกสำเร็จโทษจริงๆก็คือการชิงบัลลังก์นะครับส่วน พระองค์ที่ครองราชด้วย อายุยาวที่สุดก็คือพระรัฐเขาเรียกอะไรพระรัฐาธิราชนะฮะเป็นกษัตริย์พระองค์ที่12ครองราชในวัย5ขวบเท่านั้น นะครับ5ขวบ

แล้วก็อยู่ในอำนาจได้5เดือนนะครับก็ถูกสำเร็จโทษก็คือชิงบัลลังก์นั่นแหละแล้วก็ผู้ที่ชิงบัลลังก์ก็คือพระชัยราชาธิราชซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์ที่13ถ้านึกไม่ออกก็คือว่าพระชัยราชาธิราชก็คือพระเชษฐาของพระเทียนราชาซึ่งพระเทียนราชาต่อมาก็คือกษัตริย์ที่พระนามว่าพระสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระสวามีของพระสุริโยไทยหรือถ้าจะใกล้เข้ามาหน่อยก็คือว่าเป็นพระเจ้าตาและพระเจ้าใหญ่นะครับของพระนเรศวรนั่นแหละนะฮะก็ส่วนที่ครองราชต้นราชกุลสุวรรณภูมิครองราช18ปีแล้วก็เมื่อสูงวัยแล้วเนี่ยนะฮะก็คือคุณหลวงพระงวดนี่แหละครองราชเมื่อพระชนมายุถึง60แล้วถึงได้เป็นกษัตริย์แต่ทั้งคุณหลวงพระงวดและพระราเมศวรคุณหลวงพระงวดก็คือลุงนะพระราเมศวรก็คือหลานซึ่งเป็นกษัตริย์ทั้งคู่แต่อยู่ในราชสกุลคนละราชสกุลนะฮะก็คืออู่ทองกับสุพรรณภูมิทั้งสองพระองค์นี้มีบทบาทสำคัญนะฮะสำคัญตรงไหนสำคัญก็คือว่าได้ร่วมทัพกันไปตีกัมพูชานะครับจริงๆสมัยพระเจ้าอู่ทองเนี่ยพระเจ้าอู่ทองทรงมีพระบัญชาให้พระโอรสของพระองค์ก็คือพระราเมศวรนะหรือพระราเมศเนี่ยนะครับ ไปตีกัมพูชาแต่ตีครั้งนั้นเนี่ยไม่สำเร็จกัมพูชาก็เลยเรียกสมรภูมิตรงนั้นว่าเสียมเรียบนะครับมันมาจากคำว่าสยามราบเป็นหน้าของถ้าแปลแบบภาษาบ้านเราแล้วต่อมาเนี่ยพระเจ้าอู่ทองก็เลยมีพระราชสั่งการนะครับให้พระราเมศวรกับขุนหลวงพระงัวรวมทัพกันแล้วไปตีกัมพูชาเช่นเดิมนี่แหละซึ่งสำเร็จนะครับ พอสำเร็จนั่นแหละคำว่าเสียมเรียบเราก็เลยเรียกเสียมเรียบนั้นว่าเสียมราชนะฮะนี่คือเป็นที่เดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าในสิ่งที่เรามองกับสิ่งที่กัมพูชามองเนี่ยก็จะมองใน คนละเหตุการณ์แต่สมรภูมิพื้นที่เดียวกันนะฮะ นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยอยุธยาแล้วทีนี้ทำไมอยุธยาถึงได้รับการขนานนามว่าเป็นเวนิสตะวันออกลองนึกอย่างนี้นะครับคืออยุธยาเนี่ยเขาเรียกว่าเกาะสามแม่น้ำล้อมรอบนะครับนะทิศเหนือนี่คือลพบุรีแม่น้ำลพบุรีทิศตะวันออกคือแม่น้ำป่าสักนะครับส่วนทิศตะวันตกลงมาถึงทิศใต้คือแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละคือถ้าเรามองแผนที่เนี่ยเป็นเหมือนไข่มุกเลยนะครับก็คืออยุธยานี่แหละก็เลยมีบทบาทนะฮะเป็นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่มากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคนั้นมีการสำรวจสัมมโนประชากรเมื่อปีพุทธศักราช2243คุณอ้อมอยุธยาเนี่ยมีประชากรมากกว่า1ล้านคนถือว่าเยอะมากนะครับถือว่าเยอะมากพอเยอะอย่างนี้นี่แหละมันก็เลยเป็นที่หมายปองของพม่าเพราะพม่าเนี่ยถ้าปล่อยให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปมากกว่านี้เนี่ยนะครับพม่าก็จะตกเป็นประเทศราชของอยุธยาได้นี่คือวิธีคิดในสมัยก่อนแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับด้วยการค้าด้วยอะไรนี่แหละมันทำให้อยุธยาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากจนชาติตะวันตกทั้งหลายเนี่ยขนานนามว่าเป็นเวนิสตะวันออกมีสินค้ามากกว่า40ชนิดนะครับที่มีการซื้อขายกันและขนจากอยุธยาไปในที่ต่างๆทั่วโลกนะครับนี่คือความเจริญรุ่งเรือง
แต่ว่าไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยเจริญได้

ต้องมีกษัตริย์ที่มีพระปีชาสามารถด้วยคือถ้าเรามองถึงการปกครองเนี่ยนะฮะ อยุธยาเนี่ยเขาถือว่าในราชธานีเนี่ยจะมีการจัดระบบอันหนึ่งเขาเรียกว่าจตุสดมในอยุธยามีเวียงวังคังนานี่คือการจัดการปกครองนะครับเวียงวังคังนาส่วนเขตนอกราชธานีนะครับเขาเรียกว่าเมืองด้านหน้าเมืองหน้าด่านซึ่งสมัยนั้นเนี่ยการจัดระบบเมืองหน้าด่านเนี่ยก็จะมีลพบุรีนครนายกไม่ใช่นครนายกนะครับนครนายกที่เรียกว่านครนายกเนี่ยก็เพราะว่าเป็นการยกที่นาให้กับราษฎรเพื่อไปทำนะครับก็เลยเรียกว่านครนายกแล้วก็มีพระประแดงนะครับแล้วก็มีสุพรรณอยู่รวมในนั้นด้วยนี่คือนอกราชธานีส่วนเมืองถัดมาเขาเรียกว่าเมืองชั้นในนะฮะเมืองชั้นในเนี่ยก็จะมีเมืองเขาเรียกว่าเมืองพระยามหานครนะฮะแล้วก็ถัดออกไปที่ไกลที่สุดเขาเรียกว่าเมืองประเทศลาวนี่คือการจัดระบบการปกครองที่เป็นขั้นเป็นตอนมากแล้วในยุครัชสมัยของพระเจ้าบรมไตรโลกนาถเนี่ยซึ่งพระองค์ครองราชถึง40ปีเนี่ยถือว่าเป็นการจัดระบบระเบียบที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็ทำให้มีเขาเรียกอะไรนะก็คือปฏิรูปการปกครองนะฮะระบบการบริหารที่มีความคล่องตัวมากขึ้นในสมัยพระบรมไตรโลกนาถพระองค์ครองราชเมื่อปีพุทธศักราช1991จนถึงปี2031นะครับรวม40ปีเนี่ยคุณอ้อมพระองค์มีการกระชับอำนาจมากขึ้นโดยพระองค์เนี่ยได้ประกาศยกเลิกเมืองหน้าด่านนะครับแล้วก็ได้ผนวกเข้ากับราชธานีสาเหตุที่พระองค์ทำเยี่ยงนี้ก็เพราะว่าในยุคสมัยก่อนหน้านี้มันมีการแข่งแย่งอำนาจกันนะครับระหว่างเชื้อพระวงศ์ระหว่างลูกพระโอรสทั้งหลายของพระองค์เนี่ยของกษัตริย์ก่อนหน้านี้นะครับพระองค์ก็เลยแก้ไขปัญหานี้นะครับก็คือยกเลิกเมืองหน้าด่านแล้วก็ผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับราชธานีเพื่อแก้ปัญหาการชิงอำนาจจากนั้นพระองค์ก็ได้แยกกิจการทหารและกิจการพลเรือนออกจากกันอย่างชัดเจนแล้วก็เราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นทหารใครเป็นพลเรือนเวลาเราเห็นตำแหน่งสมุหานายกนะตำแหน่งหนึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งคือสมุหกลาโหมนี่แหละ เริ่มมีการแยกนะครับสมุหานายกก็จะดูแลเรื่องกิจการพลเรือนไปนะครับส่วนสมุหกลาโหมก็จะดูกิจการกองทัพทหารไปแทนที่คือในอดีตเนี่ยคือรวบอยู่ในบุคคลคนเดียวก็เลยแยกออกเป็นสองนะครับก็คือจริงๆก็คือทำให้มีการทวงดุลกันนอกนั้นนะครับพระองค์ก็ได้มีการเขาเรียกอะไรล่ะจัดลำดับนะฮะจัดลำดับเมืองชั้นเอกชั้นโทและชั้นตรีหมายถึงอะไรฮะหมายความว่าทำในลักษณะนี้เนี่ยจะทำให้เห็นชัดเจนนะครับว่าเมืองสำคัญถ้าชั้นเอกก็ย่อมมีความสำคัญมากกว่าชั้นโทหมายความว่าเจ้าเมืองชั้นเอกก็มีสิทธิอำนาจสูงกว่าชั้นโทชั้นโทก็สูงกว่าชั้นตรีนะครับนั่นแหละเพื่อที่จะจัดเรียงลำดับตำแหน่งแห่งที่และให้ความสำคัญในเชิงของอำนาจนะครับส่วนเมืองที่เป็นประเทศสลาดยังคงให้มีสถานะเช่นเดิมประเทศสลาดนี่หมายความว่ากษัตริย์ของประเทศสลาดก็ยังคงเป็นกษัตริย์ของประเทศนั้นๆแต่ยอมรับพระราชอำนาจของอยุธยานะครับวิธีการยอมรับอำนาจก็เหมือนที่เราเรียนกันสมัยเป็นเด็กนั่นแหละก็คือการส่งเครื่องราชบรรณาการ หรือเวลามีปัญหาการรบพุ่งนะครับเมืองประเทศสลาดเนี่ยก็ต้องส่งกำลังนะครับมาช่วยนะครับอาณาจักร

ในการสู้รบกับอริราชศัตรูไม่ว่าจะมาจากทิศไหนทางไหนนะครับนี่คือในยุคของพระบรมไตรโลกนาถที่พระองค์ได้ให้ความสำคัญนะครับจัดระบบอำนาจก็คือเพื่อป้องกันการแย่งชิงอำนาจซึ่งการแย่งชิงอำนาจนี่แหละคือจุดที่ทำให้เกิดความอ่อนแอแล้วก็เมื่อพระองค์อยู่ในพระราชอำนาจ40ปีเนี่ยก็ได้สร้างลงหลักปักฐานในเรื่องพวกนี้ที่แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับส่วนคนที่ต่อมาเนี่ยในสมัยพระนารายณ์มหาราชนะฮะก็จะมีการสืบทอดแต่สำคัญที่สุดนะฮะมันจะมียุคของการเดินทางมาของชาวต่างประเทศที่เข้ามาในอยุธยามากขึ้นด้วยในยุคสมัยนะครับในยุคถัดมาก็คือเมื่อเปลี่ยนราชวงศ์ในยุคสุดท้ายก็คือบ้านผู้หลวงเนี่ยนะครับก็คือในสมัยพระเพทราชาพระเพทราชานี้ครองราชเมื่อปี2231ถึงปี2246นะครับพระองค์ได้มีการกระจายอำนาจสมุหกลาโหมออกเป็น3ส่วนเห็นไหมก็คือว่าแทนที่จะมีสมุหกลาโหมแต่เพียงท่านเดียวท่านได้กระจายออกเป็น3ส่วนเพื่อให้ดุลอำนาจระหว่างกันนะครับอย่างแรกก็จะเรียกว่าสมุหกลาโหมที่คุมทหารในราชธานีรวมไปถึงทหารและพลเรือนที่หัวเมืองทางใต้อันนี้เขาเรียกว่าสมุหกลาโหมส่วนสมุหนายกเนี่ยคุมพลเรือนในราชธานีรวมไปถึงทหารและพลเรือนในหัวเมืองทางเหนือคือเดิมทั้งเหนือและใต้หรือไปถึงตะวันออกด้วยเนี่ยนะครับจะอยู่ภายใต้สมุหกลาโหมแต่เพียงผู้เดียวแต่ก็คือถึงจะเป็นสมุหนายกที่ดูพลเรือนเนี่ยก็ยกทหารที่อยู่หัวเมืองทางเหนือให้ดูแลและอำนาจที่สามอันนี้เกิดขึ้นมาในยุคของพระเพทราชาซึ่งพระองค์ก็เรียนรู้จากยุคของพระนารายณ์นั่นแหละพระองค์ก็เลยแยกออกมาเป็นพระโกษาธิบดีซึ่งพระโกษาธิบดีนี่แหละคุณอ้อมก็คุมพลเรือนและยังต้องคุมทหารของหัวเมืองทางตะวันออกเห็นไหมนี่คือการจัดสรรอำนาจเพื่อที่จะลดทอนการขัดแย้งหรือลดทอนการแย่งชิงราชบัลลังก์ซึ่งในอยุธยานี้เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับแต่ถ้าสนใจเนี่ยไปสืบค้นได้นะครับแต่อันนี้กำลังจะไล่เรียงถึงอารยะที่เราเกิดขึ้นนะครับว่าเป็นเยี่ยงไรแล้วก็เราจะได้เห็นว่าเมื่อต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เราเสียกรุงครั้งที่2แล้วก็เกิดธนบุรีต่อเนื่องมาจนถึงรัตนโกสินทร์นะครับเราจะได้มาเจอกันในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับส่วนในสมัยของพระมหาธรรมราชาคือพระมหาธรรมราชาเนี่ยนะครับจริงๆก็คือเป็นสเต็ปที่เกิดก่อนพระเพทราชาอยู่แล้วนะครับแต่ก็เนื่องจากว่าเป็นการจัดอำนาจที่อยู่ในยุคที่ทำศึกสงครามเยอะนะครับการจัดการบริหารการปกครองเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีความต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับในสมัยพระมหาธรรมราชาซึ่งพระองค์ก็ครองราชโดยจริงๆก็คือบุเรงนองนะฮะสถาปนาพระองค์ขึ้นมาปีที่อยุธยาแตกนั่นแหละ2112พระองค์ครองราชจนถึงปี2133นะครับพระองค์ก็ได้มีการจัดกำลังป้องกัน3วังออกจากกันนะครับกำลังหนึ่งเขาเรียกว่ากำลังวังหลวงนะฮะวังหลวงเนี่ยก็คือเป็นทิศเหนือของราชธานีถัดมาก็คือวังหน้าก็คือทิศตะวันออกของราชธานีส่วนวังหลังก็คือทิศตะวันตกนะฮะแล้วถัดมาอันนี้สำคัญแล้วก็ถือว่ามีการจัดการอำนาจในยุคที่อยุธยาเริ่มมาถึงยุคที่มีการแย่งชิงอย่างต่อเนื่องแล้วก็อ่อนแอลงเรื่อยๆในสมัยพระบรมโกศคุณอ้อมพระบรมโกศเนี่ยพระองค์ครองราชปี2275นะครับ

0: จนถึงปี2301พระองค์ได้ลดอำนาจของสมุหกัลลานโหมให้ไปเป็นที่ปรึกษาและให้กิจการทางทหารรวมไปถึงพลเรือนของหัวเมืองทางใต้ขึ้นกับพระโกษาธิบดีเห็นไหมก็คือเอาตำแหน่งขุนนางระดับสูงนี่แหละฮะมาถ่วงดุลอำนาจกันแต่ทีนี้ที่สำคัญก็คือว่ามีการแทรกของชาติพันธุ์ที่มาจากอื่นๆเข้ามาเยอะมากนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาขยายความให้ฟังเสาร์นี้หมดเวลาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ต้องขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับฟังพี่คนฟังข่าวก็ส่งข้อความมาเยอะเลยค่ะอาจจะอ่านไม่ทันนะคะก็ได้ยินเป็นภาพจำมาเสมอครับอาจารย์ว่าเมืองที่เป็นเมืองขึ้นต้องส่งเครื่องราชบรรณาการให้ปัจจุบันเปลี่ยนไปครับร้านอาหารสถานบริการที่เปิดจะต้องส่งสวยนะคะ ขอบคุณนะคะพี่แล้วก็หลายๆท่านที่ติดตามไปบอกก็รู้กันนะคะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ส่งท้ายกันที่เพลงนะคะแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์หน้ามาคุยกันใหม่นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานพระตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคาราม8รูปทั้งนี้พระพิธีธรรมมาจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นพลตรีหม่อมเจ้าณวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามรวม8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกใจความของพระพิธีธรรมและการสวดพระพิธรรมในงานพระศพมีใช่เพียงพิธีกรรมแต่เป็นการแสดงพระธรรมเพื่อเตือนใจผู้มีชีวิตให้ดำรงตนอยู่ในความดีและความไม่ประมาทเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุจุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามการสวดของพระพิธีธรรมเป็นการสวดพระพิธรรมซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมตลอดวันนี้คณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางนางอริสราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและบริษัทกรุงสยามจำกัดในการนี้มูลนิธิอาสา

พื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบเมนูอาหารข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดด้วย

0: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเอกนิติปิดจ็อบศึกษาแลนบริดจ์ก่อนครบ90วันชงยุติโครงการเซฟงบประมาณแผ่นดินสร้างบรรทัดฐานใช้ข้อมูลตัดสินใจในเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์เปิดเผยว่าคณะกรรมการได้ข้อสรุปสามารถสรุปผลการศึกษาเพื่อส่งให้นายกรัฐมนตรีได้ก่อนครบระยะเวลา90วันโดยพบว่าสมมติฐานทางเศรษฐกิจเปลี่ยนเนื่องจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกภายหลังจากเกิดภาวะสงครามตะวันออกกลางชะลอตัวลงการขนส่งสินค้าทางเรือบ่ายมากเท่าเดิมทำให้ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่คำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิได้ 637,713 ล้านบาทปรับลดลงเป็นติดลบที่ 1,287 ล้านบาทแสดงให้เห็นว่าโครงการมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและปริมาณสินค้าในระดับที่สูงมากโครงการจึงมีความเปลี่ยนไปได้ทางธุรกิจในระดับต่ำถ้าประเทศไทยฝืนสร้างต่อไปนอกจากโครงการจะไม่คุ้มทุนอาจจะก่อให้เกิดภาระงบประมาณและความเสี่ยงจากหนี้สินของประเทศที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและจากการสอบถามสายการเดินเรือขนาดใหญ่ระดับโลกหากไทยสร้างแลนบริดจ์สำเร็จเรือสินค้าส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เข้ามาใช้บริการอยู่ดีกลายเป็นความเสี่ยงที่ไทยจะขาดทุนจากโครงการนี้สูงการตัดสินใจพับแผนไปกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่บนความถูกต้องทางวิชาการรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมอย่างรอบด้านสามารถช่วยเซฟงบประมาณแผ่นดินสร้างความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้บริหารงานด้วยการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลที่ถูกต้องอย่างรอบด้านเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนคนไทยทุกคนอย่างแท้จริงสุภมาศเปิดตัวอีบุ๊ครถยนต์ครอบคลุมรถ EV และรถมือ2ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าตามที่ได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเดินหน้ามาตรการเชิงรุกขั้นเด็ดขาดเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการใช้รถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดล่าสุดสคบได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถโดยได้ประกาศเปิดตัวคู่มือหรือ e-book ฉลากรถยนต์และรถ EV ครบวงจรทั้งป้ายแดงและรถมือ2เพื่อเป็นแนวทางให้คนซื้อรถตรวจสอบข้อมูลอย่างโปร่งใสและป้องกันการถูกเอาเปรียบจากตลาดรถยนต์ยุคใหม่ทันทีข้อมูลของสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคสะท้อนเสียงร้องเรียนของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศพุ่งสูงกว่า 1,300 รายโดยปัญหาหลักที่สร้างความกังวลใจให้ผู้บริโภคมากที่สุด3ประเด็นได้แก่รถชำรุดบกพร่องถูกลอยแพหลังศูนย์บริการปิดตัวและราคาจำหน่ายที่ผันผวนลดลงอย่างรวดเร็ว SpaceX ปล่อยดาวเทียมจรวด Starship ของบริษัท SpaceX ทะยานขึ้นจากฐานปล่อยในรัฐเท็กซัสสำหรับการทดสอบครั้งที่13โดยสามารถส่งดาวเทียม Starlink รุ่น V3 จำนวน20ดวงเข้าสู่

0: วงโคจรระดับต่ำชั่วคราวตามแผนถือเป็นก้าวสำคัญของอีลอนมัสก์ CEO ของ SpaceX ในการขยายบริการอินเทอร์เน็ตและรองรับภารกิจพาคนไปดวงจันทร์ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA ภายในปี2028ตัวยาน Starship สามารถทนความร้อนขณะกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก่อนจุดเครื่องยนต์พลิกตัวลงจอดในมหาสมุทรอินเดียได้สำเร็จแต่จรวดท่อนแรก Super Heavy เกิดขัดข้องเนื่องจากเครื่องยนต์ที่5ไม่จุดระเบิดซ้ำทำให้พุ่งตกกระแทกผิวน้ำในอ่าวเม็กซิโกทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแหล่งครับ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง M-Cod News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่าย

0: ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
2: ยี่สิบนาฬิกา14 นาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการนะครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกในช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบCelebrityหรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นวิศวกรนักบริหารการไฟฟ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลสู่เชื้อเพลิงหรือสู่พลังงานสะอาดนะครับนะครับเป็นใครเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาทอล์กเรื่องนี้ครับฟุตบอลโลกที่จบไปกับฟุตบอลโลกใหม่ใน4ปีข้างหน้าครับมีเรื่องราวที่เป็นบทสรุปของการแข่งขันฟุตบอลโลกหรือเรียกว่า World Cup เพิ่งจบไปนะครับแล้วก็อีก4ปีข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาพูดมาคุยกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับตอนนี้ทางเพจ MCOT News FM 100.5 เราถ่ายทอดสดแล้วนะครับท่านเข้ามาดูได้เลยนะ MCOT News FM 100.5 ฝากข้อความมาได้ทักทายเข้ามาได้เข้ามาในรายการได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็ทักทายได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทาง LINE นะครับพิมพ์ตัว @sign นะตัว A หางยาวแล้วพิมพ์คำว่า MCOT News MCOT แล้วก็ NEWS ครับนอกจากนั้นแล้วยังมีช่องทางในการรับฟังทางแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อMCOT Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect ก็ CONNECT นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า Radio คือรายการวิทยุเสร็จแล้วก็เลือกโปรแกรมรายการของเรานะครับคือ FM 100.5 ฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่รับกับเซเลบครับ
3: ช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบ
2: เซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงอย่างที่ผมได้เกริ่นแล้วนะครับว่าเป็นวิศวกรนักบริหารการไฟฟ้าแหละครับนี่แหละครับคือผู้เชี่ยวชาญการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับไปสู่พลังงานสะอาดนะครับวันนี้ทำความรู้จักกับคุณสหรัฐบุญโพภักดีสวัสดีครับคุณสหรัฐครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: เรียกคุณสหรัฐตลอดแต่ยังไม่รู้ชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับ
4: อ๋อชื่อตีครับ
2: ตีอ่ะ
4: ตีเล็ก
2: โอ้ยทำไมมัน
4: สุดท้อง
2: มันตรงข้ามกับชื่อเลยชื่อสหรัฐมันดูนะเป็นสหรัฐนะ
5: พี่ติ๋มอยากรู้ว่าทำไมถึงชื่อสหรัฐนี่ตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าคะ
4: อ๋อไม่ครับผมลูกคนจีนเตี๋ยนี่อพยพมาจากเมืองจีนเลย
5: ตอนแรกชื่อจริงชื่ออะไรคะ
4: ชื่อจีนก็ชื่อ
5: จริง
4: จีนถ้าออกเสียงแต้จิ๋วก็ไซบุ้น
2: ไซบุ้นนะ
5: ชื่อไซบ
4: ุ้
5: น
4: แซลี
2: ไซบุ้น
5: แปลว่าอะไร
2: ความหมายของไทยแม่ไซบุ้นเนี่ยฮะ
4: ไส้บุญถ้าภาษาจีนกลางก็ไส้เหวินไส้เหวินถ้า
2: ไส้เหวิน
4: ก็ไส้
2: ในแต้จิ๋วใช่ไหมฮะ
4: ใช่ผมแต้จิ๋ว
2: ปีแต้จิ๋ว
4: ถ้าแปลเป็นคำไทยก็คือว่าไส้นี่ก็คือว่าแปลว่าแมชหรือแข่งขันคอมเพทิชันเหวินนี่ก็คือความรู
2: ้อ๋อแข่งกันรู้นะ
4: แข่งความรู้มีความเป็นอะไรผู้รู้อะไรประมาณนั้นความหมายถ้าจับความหมายรวมกันนะครับ
2: แล้วจากแท้ก็เปลี่ยนมาเป็นนามสกุล
4: นามสกุลก็ตอนนั้นประมาณป.3
2: ป.3
4: ป.3
2: แล้วคุณพ่อแม่มาจากเมืองจีนเลยไหม
4: คุณพ่อมาจากเมืองจีนแม่เป็นลูกครึ่งไทยจีนที่นี
2: ่ที่เมืองไทยที่ไหนครับไปอยู่ที่ไหนตอนนั้นฮะเป็นคนที่ไหน
4: คุณแม่อยู่หนองโพราชบุรี
2: ราชบุรี
4: ราชบุรี
2: ครับ
4: ครับว่าที่บ้านผมก็บ้านโป่งใช่ใช
2: ่บ้านโป่ง
4: ครับ
2: อ๋อก็คนพื้นที่เดียวกันนะฮะ
4: พื้นที่เดียวกันก็เวลาคุณพ่อผมเรียกเตี่ยแล้วกัน
2: เตี่ย
4: มันคุ้นปากมาจากเมืองจีนเขาก็มากันหลายๆคนนะสมัยก่
2: อ
4: นก็จะมาขึ้นบกแถวนี้แหละราชบุรีแล้วก็มานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครแถวๆนี้ครับ
2: ไอ้ตรงราชบุรีเนี่ยมันจะเดี๋ยวนะตรงมันมีหลายจุดนะฮะบ้านโป่งนี่มันคือพื้นที่ที่มันจะไปอยู่ใกล้ไปถึงกาญจนบุรีแล้วนี่ใช่ไหม
4: เป็นทางผ่านไปเมืองกาญ
2: ที่บอกว่ารู้เท่าไปถึงกาญก็คือไปถึงแค่บ้านโป่งนั้นไม่ถึงกาญ
5: ส่วนใหญ่

0: ก็จะเป็นอย่างนั้นถูกไหมก็คือเป็นพื้นที่ที่นะส่วนในอีกด้านหนึ่งมันก็จะเข้ามาทางที่จะลงทางใต้ใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่
1: ก็ไปราชบุรีเพชรบุรีประจวบอะไรเลยไป
0: นะฮะแต่หนองโพนี่ก็ดังนะในเรื่องของนมถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เกิดที่นั่นเลย
1: ครับบ้านโป่ง
0: เกิดที่บ้านโป่งเรียนก็เรียนที่นั่นใช่ไหม
1: เรียนที่นั่นโรงเรียนสารสิทธิ์เป็นโรงเรียนคาทอลิก
0: อ๋อเป็นคาทอลิกครับ
1: ก็อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลที่เป็นข่าวตอนนี
0: ้อ๋อเออใช่
1: ตรงนั้นจะมีโรงเรียนผู้ชายโรงเรียนสารสิทธิ
0: ์ที่บริวารที่เป็นข่าวนี่ก็คือนี่ไงที่ปรากฏว่าสามีเขา
1: ใช่สามี
0: หมอวินิจฉัยนะไปหาว่าภรรยาประสาทนะ
1: ครับ
0: สามีกลับไปเออเลยถึงขนาดเสียชีวิตเนี่ยนะก็ไม่น่าเชื่อนะเรื่องนี้นะฮะ
1: คร
0: ับ นั่นละเดี๋ยวค่อยเอ่ยชื่อก็ได้นะแล้วเดี๋ยวนี่จะมีพี่น้องกี่คนนะ
1: 6คนครับ
0: แต่เราเป็นคนสุดท้ายเหรอถึงได้ไปตีเล็กอ่ะ
1: ใช่แล้วพี่น้องก็คือผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชาย
0: อ๋อสลับกันเลยฮะ
1: ใช่
0: โอ้โหเก่งมากจัด
2: จัดได้จัดสรรได
0: ้แล้วเราเป็นคนสุดท้ายเลยก็เป็นตีเล็กเลยนะ
1: ครับ
0: คนโตก็เป็นอะไรอ่ะเป็น
1: คนโต
2: ตัวเฮีย
0: ตัวเฮียป่ะ
1: ตัวเฮียตัวเจ้
0: ตัวเฮียตัวเจ้อ๋อไล่มาตามลำดับ เราเป็นตีเล็กนะฮะแล้วก็ชื่อสารัตน์นี่ก็มาเปลี่ยนมาเริ่มตั้งตอนไหนนะ
1: ตอนผมอยู่ป .3
0: ป .3 ที่โรงเรียนที่
1: เปลี่ยนชื่อก่อนแล้วก็สักพักหนึ่งก็มาเปลี่ยนนามสกุลเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ย
0: เออทำไมถึงใช้ชื่อสารัตน์
1: คนจีนก็จะแบบจะนิยมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลคราวนี้สหรัฐเนี่ยเข้าใจว่าคนที่อยู่บ้านติดกันเนี่ยรู้จักกันแซ่ลีเหมือนกันแต่ว่าเขาทำงานราชการเขาก็มาดูให้ว่าเกิดวันไหนเขาเปลี่ยนไล่เปลี่ยนหมดเลยพี่น้องทั้งหมด
0: อย่างนั้นให้เลย
1: ก็ผมเกิดวันที่5กรกฎาคมเขาคนนี้เขาแกมองว่า
2: ชาติ
1: ตรงข้า
2: อเมริกัน
1: อเมริกันมันคือ4กรกฎาคม
2: 4กรกฎาคม
1: วันชาติสหรัฐพี่ชายผมชื่อสหชาติทีแรกเขาตั้งเรียงลำดับผมคนสุดท้ายก็เขามาดูวันเกิดไงก็เลยเอาเลยสหรัฐ
0: พี่ชายคนโตชื่อสหชาติ
1: ก่อนผมคนกลางเนี่ย
0: คนกลางสหชาติ
1: ครับ
0: เราก็เลยได้สหรัฐมา
1: ใช่
0: แล้วคนโตสุดเนี่ย
1: คนโตไม่ชื่อตัวเดียวชื่อซับพี่ชายชื่อซับ
0: ซับสหชาติแล้วเราก็ได้สหรัฐมา
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่สหรัฐ
1: เลยไม่เกี่ยวเลยครับแต่คนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเกิดที่นู่น
0: ใช่ใช่ใช่โดยความเข้าใจที่ว่าไปเกิดที่นู่นใช่ไหมเลยตั้งชื่อสหรัฐ
1: ไม่เกี่ยวกันเลยครับ
0: ไม่เกี่ยวเลยนะ
1: ลูกคนจีน
0: แล้วนามสกุลก็ถูกเปลี่ยนตอนนั้นหลังจากนั้นอีกเหมือนกัน
1: ใช่อันนี้ก็ให้ญาติที่ท่านเป็นพระ อยู่ที่วัดโพเนี่ย เขาก็ไปดูให้แล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนจากแซ่เป็นนามสกุลให้ครับ
2: แล้วหลังจากนั้นได้เคยไปสหรัฐไหมคะ
1: มาไปตอนปีอะไรอ่ะ2532หลังจากทำงานแล้ว
0: ก็ได้ไปกันได้แหละนะ
1: ครับ
2: ไปดูงานหรือว่าไปเที่ยว
1: ไปครั้งแรกนั้นไปทำงานเลย
2: อ๋อเหรอ
1: ไปอะไรอ่ะคือตอนนั้นจะทำโรงไฟฟ้าบางปะกงอ่ะ
0: เป็นก๊าซธรรมชาติ
1: ก๊าซธรรมชาติ
0: มาจากอ่าวไทย
1: ครับแล้วก็ผู้บริหารสมัยนั้นผู้ว่ารองผู้ว่าการไฟฟ้าเนี่ยเขาจ้างบริษัทที่ปรึกษา Black and Wish ที่อยู่แคนซัสซิตี้เขาก็มีเงื่อนไขข้อหนึ่งว่าจะต้องทำเทคโนโลยีทรานสเฟอร
0: ์
1: ให้กับวิศวกรของกฟผ
0: เราก็เลยได้สิทธ
1: ิ์ครับ
0: เพราะไปกันหลายคนเลยดิฮะ
1: ไปผมไปรุ่นแรกเลยก็ไปมีทั้งวิศวกรไฟฟ้าเครื่องกลโยธาแล้วก็เขาจะให้ไป6เดือนของผมไป5เดือนก็บอกถ้าทางไม่ไหวแล้ว5เดือนกลับหลายรุ่นต่อมาก็เหลือแค่3 เดือนก็ได้ประโยชน์ครับ
0: เดี๋ยวค่อยคุยกันตอนที่ทำงานไฟฟ้าเดี๋ยวเอาตอนเรียนนิดนึงเราก็จบประถมที่นั่นถูกไหม
1: ฮะ
0: ประถมแล้วมัธยม
1: ต้น
0: มัธยมต้นที่
1: มศ3
0: มศ3
1: รุ่นเรานะ
0: ใช่มศ3รุ่นเรา
1: แล้วก็มาสอบเข้าเตรียมอุดม
0: โอ้เก่งนะเข้ามากรุงเทพเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะว่าทำไมถึงอยากเข้าเตรียมอุดมนะฮะ
1: ก็สมัยนั้นพออยู่ต่างจังหวัดอะครูเขาก็พูดกันแล้วก็รุ่นพี่ก่อนเราเขาก็มาสอบเข้าเรียนในกรุงเทพเข้ามาเตรียมอุดมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเตรียมอุดม
0: ก็แสดงว่าเรียนเก่งนะเนี่ยถึงได้เข้าเตรียมอุดมได
1: ้พอใช้ได้
0: แต่ว่ามาตัดสายวิทยาศาสตร์เลยใช่ไหม
1: วิทยาศาสตร
0: ์
2: เก่งไม่เบา
0: เข้ามาเข้าเตรียมบุ
1: ตรทีแรกพี่

0: ชายก็จะให้มาเข้าสวนกุหลาบตั้งแต่ตอนม.ศ.1อ่ะแต่เรารู้สึกว่าไม่พร้อม
1: ไม่พร้อม
0: ยังเด็กไป
1: น่า
0: ก็เลย
1: แต่ว่าเข้ากรุงเทพแล้วมาอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยกรุงเทพ
0: อยู่หอพักครับ
1: อืม
0: อยู่หอพักตรงสะพานหัวช้างเองราชเทว
1: ีอ๋ออยู่ตรงนี้เองนะฮะ
0: แล้วก็เดินมาโรงเรียน
1: มันใกล้เลยทีนี้นะฮะ
0: ครับเดินมาโรงเรียนเลย
1: ก็เรียนอยู่2ปีตั้งใจใช้ว่าจบเตรียมอุดมจะเข้าวิศวะเลยอ่ะหรือว่าอะไร
0: โดยส่วนตัวตั้งใจตรงนี้แต่พี่ๆที่บ้านก็บอกเฮ้ยสอบหมอเหอะไปเป็นหมอเหอะ
1: เพราะว่าดูน่าจะเรียนเก่งเนี่ยนะก็เป็นความหวัง
0: ใช
1: ่ไหมจะให้พวกพี่ๆเขาเป็นอะไรกันมีอะไรกัน
0: พี่คนโต3คนแรกเนี่ยก็ไม่ได้เรียนเยอะมาก
1: ครับ
0: เพราะช่วย
1: ต้องเสียสละให้น้องนะ
0: ช่วยเตี่ยท
1: ำงาน
0: บ้าน
1: เพราะคนจีนก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ครับแล้วคนถัดขึ้นไปจากเราอะฮะ
0: ก็อันนั้นก็เรียนสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็พี่ชายก็เรียนที่เกษตรเรียนคณะเกษตรศาสตร์เลยครับ
1: แต่ของเรานี่เขาอยากให้เป็นหมอกันนะจริงๆ
0: ใช่ครับแต่เรา
1: แต่ไม่ได้เลือกเลยฮะ
0: ไม่เลือกเลย
1: ไม่ได้บอกนะบ้านเนี่ยนะ
0: ตอนเลือกนี่เราเลือกเองไงแต่ก่อนนั่นไปคุยที่บ้านพี่ชายก็บอกเลือกหมอนะเลือกหม
1: อทุกคนก็จะบอก
2: รับปากเขาหรือเปล่ารับปาก
0: เราเฉยเฉย
2: เฉยเฉยฟังเฉยเฉย
1: เลือกอันดับหนึ่งเลยนี่คือ
0: ก็วิศวะมา
1: วิศวะจุฬา
0: เลย
1: นะ
0: ฮ
1: ะสี่อันดับเลยฮะ
0: ตอนนั้นเลือกได้6เน
1: า
0: ะ
1: ใช่หก
0: ก็มีติดอันดับสุดท้ายก็เลือกเทคนิคการแพทย์ไว้หน่อยหนึ่ง
1: โอ้
0: บอกว่าย
1: ังไงก็ไม่พลาดนะคิดว่านะ
0: ใช่
1: คิดว่าจะได้นะ
0: ครับ
1: แต่ก็ได้อันดับหนึ่งเลยคือวิศวะจุฬา
0: ครับ
1: นะฮะก็ใกล้อีกเพราะเราเรียนตรีบุดมก็เดินต่อไปหน่อยเดียว
0: ใช่ครับ
1: นะฮะก็สะดวกมากเลยทีนี้อันนี้ตอนที่เรียนจุฬาท่านผู้ฟังครับเผอิญคุณสาระกับผมเนี่ยนะฮะเรียนรุ่นเดียวกันหมายความว่
2: า
1: เข้าจุฬาปีเดียวกันนะฮะก็ตอนที่เรียนที่จุฬานี่มีทำกิจกรรมอะไรบ้างไหมที่บันทึกจดจำไว้
0: เข้าไปปีหนึ่งก็ยังไม่ได้ค่อยเท่าไหร่เนาะแล้วเผอิญปีหนึ่งเนี่ยพอเทอมแรกเนาะอันนี้ก็รู้เนาะมันเกิดเหตุการณ
1: ์มันเกิดเหตุการณ์เพราะว่าปีที่เข้า2519เนี่ยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่า6ตุลา
0: 6ตุลา
1: เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะครับเราก็จดจำได้ตอนนั้นนะ
2: ฮะ
0: เข้าสอบวันนั้นอ่ะก็ประกาศยกเลิกการสอบ
1: ใช่ถือว่าคนที่เป็นนิสิตนักศึกษานี่มีผลกระทบเลยครับตอนนั้น
2: เกี่ยวข้องหมดเลย
0: นะครับก็หลังจากเทอม2มาก็เขากิจกรรมไม่ค่อยมีอะไร
1: ไม่ค่อยมีอะไร
0: ก็ชิวๆก็พักพวกกัน
1: พวกกีฬาเราก็ไม่เล่นเลย
0: กีฬาผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็พอปี2เนี่ยก็มาทำงานชุมนุมวิชาการที่ของคณะวิศวะ
1: เอ๊ะมันที่เดียวกับพี่จิตว่าสมชายจิตอ่ะเขาก็บอกเขาอยู่วิชาการเหมือนกัน
0: นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแกก็แวบๆมาแต่ผมมาอยู่ตลอด
1: อ๋อเหรออ
0: ยู่ตลอดถึงปี4
1: อ๋อเหรอต้องเฝ้าอยู่เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: อ๋อ
0: ก็อยู่ชุมนุมวิชาการก็สมัยนั้นก็คือตำราภาษาอังกฤษมันก็แพงก็ที่คณะ
1: ต้องเอามาแปลหรือว่าแบบหรือเอามาก๊อปปี้
0: ก๊อปเลยสมัยนั้นก็ต้อง
1: สมัยก่อนมันยังไม่มีลิขสิทธิ์เลย
0: มันมีแล้วก็จะเล
1: ย
0: ที่อื่นเขาก็ทำเขาทำเยอะกว่าเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเอาชีทที่มีการเฉลยข้อสอบแล้วอะไรมาพิมพ์แล้วก็แจกด้วยนะหรือขาย3 บาท 5 บาทสมัยนั้นครับครับแต่เราคนทำก็สอบวิชานั้นก็ไม่ได้เรื่องครับเพราะไม่ได้ไปนั่งดูอะไรเท่าไหร
1: ่เพราะเมื่อก่อนเท็กซ์บุ๊กมันแพงมากหมายว่าตำราที่เอามาใช้เรียนเนี่ยนะแพงมาก
2: แต่คุณกัญจนารัตน์บอกเก่งที่สุดเนี่ยคุณกัญจนารัตน์โชติวิวัฒกิจเนี่ย
0: โ
2: อเป็นบอกเก่งที่สุด
1: น่าจะรู้จักกันไหม
0: โอเคน่าจะรู้จักนะรู้จักครับเป็นน้องภรรยา
1: ตอนที่อยู่พอวิศวะเนี่ยเราเลือกนะสาขาอะไร
0: เลือกไฟฟ้าปี2ครับ
1: ทำไมถึงไฟฟ้าเหมือนตอนนั้น
0: เนาะก็นึกอยู่เขาบอก
1: เพื่อนเขาชอบเรียนโยธาเรียนอะไรกันส่วนใหญ่ใช่ไหมหรือว่ามันก็ว่าไม่แน่แล้วแต่เรา
0: แล้วแต่ละคน
1: ทำไมถึงเลือกไฟฟ้า
0: ตอนนั้นก็มีคำพูด
1: เหมือนมีความคิดว่าจะทำงานไฟฟ้าเลยเนี่ย
0: ไม่
1: เลย
0: ไม่ก็น่าจะเป็นวิชาที่หนึ่งเราอาจจะชอบอะไรตรงนั้น
1: อ
0: ันหนึ่งก็มีคนพูดกันว่าเฮ้ยไฟฟ้าคนเลือกเรียนไฟฟ้ามันคะแนนมันต้องเกรดดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ย

0: พอไปได้เนาะ
1: พอไปได
0: ้ก็เลือกอันนี้ไป
1: เลือกอันนี้เลย
0: ครับ
1: นะฮะก็เรียนไฟฟ้าความจริงก็ตรงจุดนะทุกวันนี้คนอื่นจะเรียนอะไรเครื่องกลเรียนอะไรสุดท้ายมาที่ไฟฟ้าแหละตอนนี้นะทุกคนตอนนี้ไฟฟ้าเครื่องยนต์อะไรต่างก็มาเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะ
2: รถยนต์ก็แหมรถยนต์ไฟฟ้า
1: ไอ้ตอนที่เรียนเนี่ยไปฝึกงานที่ไหนฮะตอนนั้นฮะ

0: ตอนปี2เนี่ยเขาผมอยู่ชุมนุมวิชาการแล้วในจุฬาเขาจะมีกิจกรรมอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร
1: ์
0: ผมก็ได้รับความมอบหมายว่าเอ้ยไปช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หน่อยดีไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี่กพ
1: อ๋อได้มีโอกาสไปตอนนั้นใช่ไหม
0: ผมนั่งรถเมย์สาย18นะ
1: ไอ้บางก
0: ล
1: ้วย
0: ฮะใช่ไปลงตรงนั้นเลยตีนสะพานพระราม6แล้วก็เดินไปหาพี่ๆเข
1: า
0: พี่ๆเขาก็ต้อนรับอย่างดีโอ้จะเอาข้อมูลเหรอก็มีอะไรก็เอามาให้หมดเลยผมได้กลับมาก็มาให้พรรคพวกหมดหน้าที่แล้วก็ไปทำแล้วก็ไปเขียนบอร์ดโฟลว์ไดอะแกรมของโรงไฟฟ้าเป็นยังไงอะไรยังไง
1: ก็ได้มาจากที่นั่น
0: ใช่พอเขาเอาบอร์ดมาเขียนต่อๆกันเนี่ยปรากฏว่าบอร์ดอื่นๆเนี่ยมันมีการคัดค้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร
1: ์อ้าว
2: ใช่ๆๆเลยฮะ
1: แ
0: ล้วก็พอปี2520 2521เนี่ยปรากฏว่าที่กพ.เนี่ยเขาจะทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อ่าวไผ
1: ่ก็โดน
0: 600เม
1: กะวัตต์เลยแหละใช
0: ่
1: มั้ยฮะ
0: ใช่มันกลายเป็นว่าเราอยู่ตรงนั้นไปอยู่ในส่วนของตรงนั้นโดย
1: ที่เราไม่รู้อ่ะ
0: ผมเองก็ไม่รู้เน
1: า
0: ะ
1: ไม่เข้าใจก็คิดว่าไปเอาข้อมูลมาเฉยๆนะฮะ
0: ใช่ๆแล้วก็มาทำมา
1: แล้วก็เป็นคนเขียนในนี่เองด้วยใช่
0: ไห
1: ม
0: ไม่ผมไม่ได้เขียนไม่เป็นหรอกโปสเตอร์มันมีมือเขียนโปสเตอร์ทำไมนะ
1: โอ้เลยฮะ
0: ครับ
2: เก็บข้อมูลมา
0: ใช่
1: เราก็เลยถูกเข้าไปเหี่ยวอยู่ในนั้นด้วย
0: ก็ไปอยู่ในคือมันเป็นกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันเชื่อมโยงมาจนถึงวันนี
1: ้โอ้เหรอ
0: ครับจะเรียกว่าเวรกรรมก็ได้น้องเดี๋ยวโยงไปถึงตอนอยู่กพผ.นี่แหละ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ครับ
1: ก็พบมันจะส่งให้เราเข้าไปทำงานกพผ.เนี่ยมั้งใส
0: ่หลังจากนั้นเดี๋ยวมันอีกตอนนั้น2520นะอีกประมาณ30ปีต่อ
1: ยังไม่จบไปยังไม่จบยังเรียนอยู่ตอนนั้นกำลังมีอยู่ปี2พอดี
0: ใช
1: ่ก็มีกำลังแอนตี้ไอ้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์พอดีถูกไหมฮะ
0: ก็เป็นข่าวใหญ่ซึ่งเรา
1: น่าจะเป็นไอ้โรงเชอร์โนบิลระเบิดด้วยตรงนั้นจำไม่ได
0: ้ยัง
1: ใช่ไหม
2: แต่พอคำว่านิวเคลียร์ทุกคนก็กลัว
0: กลัวจากเชอร์โนบิล
1: เหมือนเชอร์โนบิลไอ้ที่โรงไฟฟ้าที่สหภาพโซเวียตอ่ะ
0: เชอร์โนบิลมัน40ปี
1: 40ปี
0: ปีนี้พอดี40ปีครับ
1: โอ้ก็นั่นก็เป็นเหตุอันหนึ่งถูกไหมฮะ
0: ใช่ก็ตอนเรียนก็ถามว่าพลังงานหมุนเวียนมีไหมก็มีเรื่องโซลาร์เซลล์นะอาจารย์ที่ภาควิชาเนี่ย
1: พูดถึงตัวนี้แล้ว
0: ใช่เขามีติดโซลาร์เซลล์ที่ดาดฟ้าชั้น5ของภาควิชาไฟฟ้าแล้วมีแล้วครับแต่มันรู้สึกว่าม
2: ัน
0: รู้สึกว่ามันไกลเกินเอื้อมอ่ะ
2: มัน
0: แ
2: พ
0: ง
2: มันก่อนการเลย
0: ครับแล้วก็ตอนทำกิจกรรมมันก็จะมีกลุ่มอะไร ATG Appropriate Technology Group มาดูเรื่องพวกเนี้ย
1: เรื่องพลังงานนี่แล้วนะ
0: ใช่สมัยนั้นมันก็มีแล้วแต่ประเทศไทยอย่างเรื่องไอ้แก๊สโซฮอลอะไรเนี่ยตอนนั้นก็ศึกษาอะไรกันในกลุ่มนิสิตนักศึกษานะแต่ว่ามันยากที่จะเอื้อมถึงตอนนั้น
1: เอ
0: าเราศึกษาตัวอย่างบราซิลอย่างเงี้ยที่เขา
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ไอ้แก๊สโซฮอลเยอะมาก
1: ใช
0: ้ 100% เลยอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่เนี่ยมันก็มีกลิ่นอายของไอ้ความเป็นพลังงานสมัยนี้เรียกพลังงานสะอาดเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นแต่เราก็ไม่ได้ไปมีโอกาสไปทำอะไรลึกซึ้งมากตรงนั้น
1: นี่มันสวนทางกับผมผมเรียนเชื้อเพลิงแล้วไอ้โปรเจกต์ที่ผมทำคือทำน้ำมันจากถ่านหินคือสกัดน้ำมันมาจากถ่านหินหมายความว่าเป็นทางเลือกไว้ก่อนสมมติถ้าเกิดไอ้น้ำมันดิบมันไม่พอเนี่ยต้องไปเอาน้ำมันถ่านหินมาสกัด
0: อันนี้เรียกอะไรออยเชล
1: ไอ้ออยเชลนี่อันนึงนะหินดินดาน
0: อันนี้จากถ่าน
1: เลยจากถ่านหินเลยคือทดลองดูเพราะว่าบ้านเราก็มีพอมีถ่านหินนะถูกไหมตอนนั้นเนี่ย
0: คร
1: ับ แต่ว่าพบว่าโอ้โหต้นทุนสูงมากไม่คุ้มหรอก
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้ก็พูดไปก็ทำไปมันเป็นโปรเจกต์ก็เป็นโปรเจกต
2: ์ไม่ได้เอามาทำจริง
1: ไม่ทำงานตอนที่เรียนเนี่ย
0: ที่
1: เร
0: ีย
1: นเนี่ยก็นี่มันมาเส้นทางคล้ายๆกันนะฮะของผมเรียนทางน้ำมันไงอันนี้ก็เรียนพลังงานก็เรียนไอ้ไฟฟ้าใช่ไหม
2: ครับ
1: อืมอ๋อโซลาร์เซลล์มันเกิดมีความคิดตอนนั้นแล้วใช่ไหมแล้วมันมีเซลล์จริงป่ะหมายถึงว่าได้ไอตัวโซลาร์เซลล์อันนี้เอามารับแสงได้จริงใช่ไหม
0: จริงครับก็อาจารย์เขาก็ทำแล้วก็เป็นอะไรอ่ะใน
1: ช่วงการทดลองจริงด้วยนะ
0: ใช่ใช่อาจารย์สมศักดิ์ปัญญาแก้วอ่ะเจ
1: ้
0: าแก่ได้ดี
2: นี่คุณไม้บอกพี่สหรัฐเจ๋งจริง
0: ครับ
1: ใช่ครับก็จบ4ปี
0: ครับ

0: ช่ไหมฮะจบ4ปี
1: 4ปีพักพวกก็มาชวนมาสมัครที่กอพอนะเพื่อนเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันที่สารสินนี่แหละเขาก็เรียนวิศวะด้วยกันไฟฟ้าด้วยกันปรากฏว่าไอ้คนที่ชวนมาก็ไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเขียนใบสมัครพอเขาประกาศปรากฏว่าผมได้เขาไม่ได
0: ้เอ้าเป็นคนชวนไปไม่ได
2: ้
1: แต่พอได้ผมก็ไม่ได้ไปทำอ่ะผมก็ไปสมัครที่ไอ้โรงงานทำทีวีอ่ะเปิดปุ๊บติดปั๊บเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อโตชิบ้า
1: ฮิตาชิ
0: ฮิตาชิ
1: ที่สำโรง
0: ฮิตาชิ
1: ก็ไปทำไปเลือกไปทำตรงนั้น
0: ใช่ใช่
1: ครับก็ไปทำอยู่2ปี
0: ไปทำอะไรที่นั่นฮะ
1: ก็
0: เป็นวิศวกรโรงงาน
1: วิศวกรเขาบอกให้เป็นวิศวกรออกแบบเพราะผมเรียนไฟฟ้าเนี่ยได
0: ้มันต้องเขียนแผงอะไร
1: สองสาขาคือไฟฟ้ากำลังกับ
0: ไฟฟ
1: ้าอิเล็กทรอนิกส
0: ์อิเล็กทรอนิกส
1: ์เราก็อยากจะลองอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่ความรู้น้อย
0: แต่ก็ทำอยู่สองปีก็น่าสนใจนะนี่นะ
1: ครับ
0: อ๋อฮิตาชิใดๆนั้นทำไมมันถึงได้ติดก่อนคนอื่นได้ท่านผู้ฟังจำเรื่องฮิตาชิได้ไหมฮะ
1: เปิดปุ๊บ
0: เพราะธรรมดาเปิดทีวีเนี่ยมันใช้เวลานานกว่าที่มันจะ
1: ใช
0: ่หลอดมันกว่าจะอะไรก็ไม่รู้แหละนะฮะ
1: สมัยก่อนเป็นหลอดนะทีวีหลอด
0: กว่าจะวอร์มได้กว่าจะปรากฏภาพขึ้นมาเนี่ยแต่ฮิตาชิทำยังไงตอนนั้น
1: ก็ไอตัวหลอดทีวีเนี่ยเขาจะมีตัวคล้ายๆว่าอุ่นไส้หลอดไว้ก่อน
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ครับก็ตอนเสียบปลั๊กเนี่ย
0: มันจะเอาไปถึงแสดงว่าทีวีต้องถูกเสียบปลั๊กเอาไว้ก่อนไฟมันเลี้ยงเอาไว้ก่อนใช่ไหม
1: พอเราเปิดสวิตช์ปุ๊บทีนี้มันจะภาพมันจะมาเร็วกว่ายี่ห้ออื่นซึ่งตอนหลังก็ทุกยี่ห้อ
0: ทุกคนก็ทำได้หมดนะฮะ
2: แต่ฮิตาชิคือจากญี่ปุ่น
1: จากญี่ปุ่นเขามาเจ้าแรก
2: เขาเจ้าแรก
1: ทำแบบนี้เจ้าแรก
0: ธรรมชาติของคนเราในบางทีชักเขาเรียกว่าอะไรพอปิดทีวีก็ชักปลั๊กนะฮะแต่นี่ต้องห้ามชักเพื่อว่าให้มันเลี้ยงหลอดก่อนถูกไหมฮะ
1: ครับประมาณ
0: อ๋อแต่พอเปิดเครื่องปั๊บก็ทำงานได้เลยถูกไหม
1: ใช
0: ่ก็เป็นจุดขาย
2: เป็นปุ๊บติดปั๊บไม่ต้องรอ
1: ติ ดป
2: ั๊
1: บติดปั๊บ
0: ในไทยชีพสมัยหนึ่งเราก็มีปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับฉายาไงก็เรียกปลัดฮิ
1: ชับ
0: นะชื่อพี่สารมูลศาสตร์สาธรนะครับนี่นะมีคนเก่าคงจะจำได้
1: ใช
0: ่รุ่นพี่จุฬาแล้วนี่แหละ
2: ทำไมถึงเรียกฮิตาชิหรอ
0: เปิดปุ๊บติดปั๊บไงนะ
2: เปิดปุ๊บติดป
0: ั๊
2: บ
0: เปรมต้องการอะไรได้ทันท
2: ีก็เลยเป็นฮิตาชิ
0: ใช่ใช่ใช่ก็เลยขึ้นชื่อเลยก็เลยปลัดฮินะพอสุดท้ายไปทำงานที่สองปีใช่ไหมฮะ
1: ปี
0: แล้วยังไงทีนี้มันมีทำไมถึงเปลี่ยนใจมาเข้าไฟฟ้านะฮะ
1: ก็ไปทำวีรกรรมไว้เยอะ
0: หมายถึงที่ฮิตาชิอ่ะ
1: ทุกที่อย่างเมื่อกี้ตอนเรียนก็มีแล้วเนาะวีรกรรม
0: เรื่องลงไฟฟ้านิวเคลียร
1: ์ไปคือตอนนั้นไปปุ๊บปีแรกก็เขาให้ไปมีไปอะไรคณะกรรมการลูกจ้างก
0: ็
1: คือดูสิทธิ์ดูเสียงของ
0: ใช
1: ่ไหมแต่มันยังไม่ถึงขั้นสหภาพ
0: ไ
1: งก็จะไปเจรจาขึ้นเงินเด
0: ือ
1: นขึ้นเงินเดือนโบนัสก็ต้องวิ่งไปสี่แยกคอกวัวไปหาตัวเลขอะไรดัชนีผู้บริโภคอะไรเงี้ย
0: คน
1: ข
0: ึ้
1: นเท่าไหร่แล้วเงินเดือนเขาขึ้นให้คุ้มกับค่าของชีพไหมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันยังเดินได้ไม่ค่อยดีก็เฮ้ยน่าจะตั้งสภาพเลยไหม
0: ผู้บริหารก็เล็งเลยทีเดียว
1: ใช่ครับก็ไปปรึกษาโรงงานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเขาก็
0: เอ้นี่อยู่ตรงไหนตรงสำโรงวะอยู่ตรง
1: สำโรงข้ามสะพานสำโรงไปแล้วหน่อยนึงก็นั่นแหละก็ไปตั้งก็ช่วงนั้นสภาพก็กับทางนายจ้างก็คุ้มกัน
0: มันแน่นอนอยู่แล้วธรรมดาก
1: ันแล้วค่อนข้างรุนแรง
2: เป็นแอคทิวิสต
1: ์ก็ตอนเย็นก็มีจัดประชุมแล้วเราก็พวกแบบเริ่มสมหัวกันเดี๋ยวไปประชุมตอนนู้นบ้างที่นี่บ้างมีครั้งหนึ่งไปประชุมก็ประชุมก็มีคนมาบอกข่าวเอ้ยที่ตรงนู้นมีสภาพนู้นมีคนถูกยิงโอ้โหครับมันก็รู้สึก
0: ไม่ค่อยดีแล้ว
1: ครับก็ไม่เป็นไรเราก็ทำไปเรื่อยๆครับก็พอตั้งสภาพได้อะไรได้ก็ทางนายจ้างเขาก็ไม่ชอบนะตอนนั้นบรรยากาศเป็นอย่างนี
0: ้อืม
1: ครับ
0: สุดท้ายเราไม่อยู่ดีกว่า
1: ไม่อยู่
0: ก็เลยมาสมัครไฟฟ้าแหละฮะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ได้แล
1: ้
0: วม
1: ัน
0: อยู่ไฟฟ้า
1: ต่อก็มาการไฟฟ้าก็มาทำที่
0: อันนี้ไฟฟ้าที่ว่านี่คือไฟฟ้าฝ่ายผลิตเลย
1: ฝ่ายผลิต
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ก
1: ็มาเริ่มที่โครงการโรงไฟฟ้าแม่หมอก
0: โอ้เรื่องต้องมีอยู่ที่แม่หมอกเลยนะฮะ
1: ไม่ผมทำทางด้านวิศวกรรมออกแบบ
0: อ๋อก็อยู่จากสำนักงาน
1: อยู่ที่สำนักงานใหญ
0: ่ไม่ต้องไปที่แม่หมอกใช่ไหมฮะ
1: ไปบ้าง

0: ไปบ้าง
1: อ๋อนี่คือจุดเริ่มต้นของทำโรงไฟฟ้าแม่ม้อเลยฮะ
0: เออแม่ม้อจริงๆมันมีโรง1 2 3ก่อน
1: ใช่ๆๆพ
0: อผมไปเนี่ยมันช่วงโรง
1: ที่4
0: ที่4ที่5ที่6
1: อ๋อโร
0: งละ150เมกะวัตต์ก็ช่วงแรกเนี่ยกพ.ก็จ้างที่ปรึกษาจากสวิตเซอร์แลนด์มาเป็นที่ปรึกษาให้เขาทำหมดเลยแต่วิธีคิดของกพ.เนี่ยผมว่านี่ต้องชื่นช
1: ม
0: ก็คือเราจะมีทำต่อยูนิตที่6ที่7ไปเรื่อยๆเราก็บอกผู้บริหารก็บอกว่าเอ้ยยูนิตที่6 7เนี่ยคุณไม่ต้องทำเต็มตัวเหมือนยูนิตที่4 5นะกพ.จะส่งวิศวกรเนี่ยมานั่งทำแล้วก็ให้เขาส่งผู้เชี่ยวชาญมาอย่างละคน
1: คือเรียนรู้จาก
0: ใช่ครับมานั่งที่เราเลยแล้วเราก็ตามเรียนรู้จากเขา
1: อ
0: ันนี้ผมว่าเป็นเรื่องแนวคิดเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เนี่ยที่แม่หมอ
1: ที่ดีมากเลย
0: ใช่ครับอันนี้เป็นรูปธรรมอย่างยิ่งแล้วเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ฝึกอะไรเยอะ
1: ท่านผู้ฟังอาจจะนึกไม่ออกครับว่าหนึ่งเมืองแม่หมอนี่อยู่ลำปางถูกไหมฮะ
0: ใช
1: ่และที่นั่นคือเหมืองของถ่านหินจริงๆถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ก็หมายความว่าขุดถ่านหินเจอที่นั่น
0: ฮะ
1: แล้วก็ผลิตไฟฟ้าที่นั่นเลยถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ก็เขาเรียกว่าทยอยขุดไปแล้วก็เปิดโรงไฟฟ้าเพิ่มไปเรื่อย
0: ๆส่งถ่านหินมาบดผ่านสายพานมาเข้าที่โรงไฟฟ้า
1: เพลินผมก็เมื่อก่อนนี้ก็มีส่วนเข้าไปอยู่ที่นั่นเพราะว่าไปช่วยเทรนนิ่งเรื่องเกี่ยวกับไอตัวผลิตภัณฑ์นะฮะผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเพราะผมอยู่บริษัทน้ำมันนะบริษัทเอโซก็เลยรู้จักเหมืองแม่ม้อพอสมควรนะพอสมควรนะฮะ
0: อันนี้ก็ฟอสซิลเต็มตัว
1: ฟอสซิลเต็มตัวไอผมทำโปรเจกต์เรื่องถ่านหินด้วยแหวนเที่ยวชาญเชียวก็ไปตรงไอแม่ม้อก็เป็นโรงที่4 5และ6
0: ครับผมก็ทำโรงที่6กับ7
1: 6กับ7
0: ครับ
1: ก
0: ็อันนี้ก็มีอะไรที่พอทำเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปทำเรื่องอุปกรณ์สำคัญนะพวกเจเนเรเตอร์ทรานสฟอร์เมอร์อะไรพวกเนี้ยหรือเทอร์ไบน์เข้าไปก็เพราะว่าคนที่เข้าไปก่อนในนี้เขาทำเรื่องสำคัญหมดละหัวหน้าก็ให้ผมทำเรื่องอะไรรู้ไหมระบบป้องกันฟ้าผ่าของอาคารแล้วก็สายดินอะไรที่คนมองไม่เห็นนะ
1: โอ้
0: แต่มันเป็นป้องกันอาคารไม่ให้เสียหาย
1: กลายเป็นเรื่องพวกนั้นแทนใช่ไหม
0: ใช่ครับเรื่องออกซิลารี่อ่ะ
1: ร
0: ายย่อย
1: รายย่อย
0: ก็มีอันหนึ่งพอตอนลงที่4 5เนี่ยฝรั่งเขาทำไว้ที่ปรึกษ
1: า
0: ลง6 7เราต้องมาออกแบบเองอะไรเองเราก็แบบเขานี่แหละมาดูแล้วก็มาดัดแปลงแล้วก็หัวหน้าก็บอกเฮ้ยสั่งซื
1: ้
0: อทำบิดประกวดราคาสั่งซื้ออุปกรณ์ในนี้เลยก็เอาสเปคของนั้นแหละมาทำปรากฏว่ามีบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทของคนอินเดียมั้ง
1: นะฮะ
0: ก็มาตั้งนี่เขาสามารถหาอุปกรณ์หาสเปคได้ตรงทุกอย่างเขาก็ได้
1: งานไป
0: ได้งานไปพอหลังจากได้งานเสร็จเนี่ยคนที่มาติดต่อประจำเนี่ยคนไทยเนี่ยเขาก็เหมือนจะมาขอบคุณนะครับเขาก็มาพบผมแล้วก็ฝากกล่องเล็กๆบอกว่ากล่องเนี้ยให้หัวหน้านะแล้วอีกอันนึงเป็นดิกชันนารีเล่มนานาสมัยก่อนเนี่ยก็บอกดิกเนี่ยให้ผมผมให้เป็นดิกชันนารีผมก็เฮ้ยดีใจส่วนไอ้กล่องเนี่ยผมก็เดินไปหาหัวหน้า
1: แล้วให้หัวหน้าไปไม่รู้อะไรอันเนี้ย
0: ไม่รู้หัวหน้าบอกเฮ้ยไม่เอาสารัตรีบไปคืนเขาเลยผมก็รีบวิ่งไปคืน
2: แต่ยังไม่ได้เปิดกล่องดู
0: ไม่ได้เปิดอะไรเลยครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าเฮ้ยไอเนี้ยเป็นเรื่องที่หัวหน้าแสดงให้เห็นว่า
1: เ
0: ร
1: ื่อง
0: นี้ไม่ครับผมก็แอบดีใจโอ้ได้เด็กแล้วกูได้ใช้งานแล้วฮะกลับไปบ้านไปเปิดมันมีซองจดหมายอยู
1: ่โอ้เสียบของไว้เสียบ
0: อยู่ข้างใน
1: อยู่ในนั้นเรียบร้อย
0: ไปแกะดูเฮ้ยมีเช็คเงินสด
1: โอ้ดีมากเลย
2: มันให้กัน
0: ตกใจ
1: ไ
0: ม่รู้ทำไงไม่กล้าไปปรึกษาหัวหน้า
2: จะหน่อยคืนหรือไงพี
0: ่แกบอกคืนแล้วของเราไม่ได้
1: เช็คนี่เข้าบัญชีเป็นหลักฐานเลยละเดี๋ยว
0: ครับมันเช็คเงินสด
1: อ๋อเช็คเงินสดนะ
0: ผมก็เฮ้ยพอดีไปอ่านนิตยสารหมอชาวบ้านไปเจอมูลนิธิน่าจะมูลนิธิเด็กหรืออะไรสักอย่างผมก
1: ็บริจาคไปเลย
0: บริจาคแล้วเขียนในนั้นไปว่าให้ออกใบเสร็จในนามบริษัทนี
1: ้
0: แล้วส่งชื่อที่อยู่บริษัทไปให้เขาด้วยใช่แล้วให้เนี่ยแล้วก็ให้คืนแล้วผมอีกเขียนอีกฉบับหนึ่งไปให้บริษัทว่าถ้าข้างหน้าประสงค์จะทำบุญเนี่ยให้บริจาคมูลนิธินะผมก็ส่งไปสองทาง
2: ว้าวเข้าท่า
0: ก็เลยใช้วิธีนี้ครับ
2: ทางออกที่ดี
0: มันก็นั่น
1: ไม่งั้นโมทนานะอันนี้ผมถือว่าสุดยอดมากเลย
2: ดีมากเลย
1: ดีมาก

0: ครับ
1: ก
0: ็ดีมากดี
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็หัวหน้าแสดงให้เราเห็นเราก็ต้องงั้น
2: ก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเผื่อใครเจอแบบนี้นะได้บุญเลยทำบุญด้วย
0: อันนี้คือหลักการแล้วทุกวันนี้ก็รณรงค์ที่จะเรียกว่า no gift policy
2: ไม่มี
0: นโยบายการไม่รับของขวัญนี่นะโอ้โหนี่ทำตั้งแต่ตัวอย่างนั้นเลยนะ
2: นี่กี่ปีมาแล้วเนี่ย
1: ก็ประมาณปี2527มั้ง
0: เนี่ยประมาณ
1: เข้างานได้ 2-3 ปี
0: 40ปี42ปีแล้วอย่างน้อยนะโอ้เนี่ยนี่ไปก็ดีเลยนะพวกนี้เขาจะมาหยอดลักษณะนี้ล่ะ
1: ผมว่าเขาตั้งใจมาขอบคุณมากกว่าเพราะว่างานก็ส่งมอบเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยไม่ได้มีอะไรติดขัด
0: ก็เหมือนกับว่าเป็นค่าน้ำติดน้ำใจอะไรเงี้ยนะ
1: ประมาณนั้นครับ
0: แต่ก็เป็น
2: มีคุณอีกคนนึงบอกว่าพี่สหรัฐช่วยบอกชื่อหัวหน้าหน่อยค่ะ
1: อ๋อเอางั้นเหรอ
0: ก็พูดที่บวกเป็นดีดีไม่เป็นไร
1: ก็หัวหน้าก็
0: คงเกษียณไปแล้วล่ะ
1: หัวหน้าครับด็อกเตอร์สุรชัยสายบัวก็เป็นรุ่นพี่ที่คณะแหละแต่ห่างไปห่างจากผมก่อนผมก็เกือบ10รุ่น
0: อ
1: ่ะครับแต่ก็จบอเมริกานะ
0: ผมว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะอันนี้เป็นตัวอย่าง
2: พูดถึงรุ่นมีคุณคมกริชบอกว่าสวัสดีครับคุณสหรัฐเดี๋ยวนะลงตอนอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมนี่เรียนอยู่ห้อง846อาจารย์พินิจประจำชั้นหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าอยู่ชั้นเดียวกันในห้องเดียวกัน
2: เ
0: ลย
2: ไปเริ่มจำกันได้แล้วเนี่ย
1: คมกริชไม่ได้อยู่ห้อง
0: แล้ว
1: จะไม่ได้อยู่ห้อง846
0: อ๋อฮะตกลงก็อยู่ที่แม่เมาะไม่ใช่ทำโครงการของแม่เมาะอยู่กี่ปีฮะ
1: ทำอยู่ผมเข้าไป25ก็ทำประมาณ 6-7 ปีแหละ
0: โอ้ก็ยาวทีเดียวนะ
1: แล้วก็ตอนทำแม่เมาะเนี่ยก็ทำโรงผลิตไฮโดรเจนด้วยนะครับ
0: โอ้เหรอฮะ
1: ครับคิดสเปคออกสเปคทำไอไฮโดรเจนที่เราบอกว่านี่กรีนไฮโดรเจน
0: ใช่ใช
1: ่พอทำตั้งแต
0: ่เริ่มจากตรงนั้นแล้วนะ
1: ผมก็ทำอุปกรณ์ด้านระบบไฟฟ้าที่ไฮโดรเจนที่แยกน้ำด้วยไฟฟ้า
0: ใช่ใช่ใช่
1: ทำตรงนี้ไป
2: เขาเรียกว่ากรีนเหรอ
1: ก็สมัยนี้เรียกกรีนสมัยนั้นไม่มีคำว่ากรีนนะครับไฮโดรเจนก็คือไฮโดรเจน
0: ก็คือน้ำเนี่ยมันเป็น H2O นะไฮโดรเจน
1: ใส่เข้าไปไฟฟ้า
0: แล้วก็จับแยกออกกันนะพูดง่าย
1: ก็ได้ไฮโดรเจน
0: แล้วก็ออกซิเ
1: จนตัวนึงส่วนไฮโดรเจนที่ได้เนี่ยเขาก็ไปใช้ในระบบระบายความร้อน
0: ในระบายความร้อน
1: เจเนเรเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นแนวคิดที่ดีนะ
1: ครับเพราะว่าตอนนั้นถ้าซื้อไฮโดรเจนแล้วขนไปแม่เมาะเนี่ยผู้บริหารเขามองว่าโอ้มันไม่คุ้มทุนก็เลยลงทุนทำที่นั่น
0: ทำซะเองเลยนะ
1: เราก็สมัยนั้นไม่มีนะอินเทอร์เน็ต
0: ไม่มี
1: ก็ไปห้องสมุด
0: ที่รู้เอาเองนะ
1: ห้องสมุดที่การไฟฟ้าก็ไปนั่งค
2: ้
1: นแล้วก็มานั่งพยายามเขียนสเปคเองอะไรเอง
0: ครับยอดเยี่ยมมากนะแล้วต่อจากนั้นมีย้ายไปที่ไหนฮะทีนี
1: ้จะอยู่ส่วนกลางเพียงแต่ย้ายโครงการเข้ามาทำโครงการลงไฟฟ้าบางปะกงที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
0: อันนี้เนื่องจากเจอก๊าซธรรมชาติแล้วถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: ก็คือลูกไอ้ช่วงชัชวาน
1: สมัยพลเอกเปรม
0: พลเอกเปรม
1: ครับ
0: นะเจอก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยแล้วก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเขาก็ขุดเจาะเสร็จแล้วก็นำส่งมาที่โรงแยกก๊าซก่อนนะฮะ
1: ช่วงนั้นโรงแยกก๊าซยังสร้างไม่เสร็จ
0: ยังสร้างไม่เสร็จส่งมาให้เราใช้ก่อนเลยเหรอ
1: ใช
0: ่
1: คืออันนี้ก็มีประวัติศาสตร์ต้องไปอ่านสมัยผู้ว่าเกษมจติกาวณิช
0: โอเคจำได้ก็เลย KK ซุปเปอร์เค
1: ซุปเปอร์เคซุปเปอร์เคถ้าไปอ่านประวัติก๊าซธรรมชาติอ่าวไทยเนี่ยกผเป็นรายแรกที่นำก๊าซมาใช้
0: เป็นผู้ใช้
1: หลักเลย
0: ก็คือเพื่อผลิตไฟฟ้าเลย
1: ใช่ไม่งั้นถ้าโครงการโรงไฟฟ้าบางประกงไม่เกิดเนี่ยตรงนั้นมันจะไม่มีจุดเริ่มต้นเลยแต่ต่อมาพอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ย
0: ทำไม
1: ลงแยกแก๊ส
0: ทำไมเราถึงเลือกจุดบางประกงในการไปลงไฟฟ้าตอนนั้นทำไมไม่ไปทำทงแถวระยองแถวอะไรที่มันใกล้กว่า
1: ตอนนั้นที่ปรึกษาเขามาศึกษาแล้วว่าบริเวณตรงนี้เหมาะสมกว่า
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็เลยสร้างที่ตรงนี้บางประกงแล้วก็ไอ้ลงไฟฟ้ากังหันแก๊สที่เรียกว่าคอมไบไซเคิลเน
0: ี่
1: ย
0: คอมไบไซเคิล
1: ชุดที่หนึ่งชุดสองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์โลกเรคคอร์ดเลยว่าใหญ่ที่สุดในขณะนั้น
0: ในโลกเลยเหรอฮะ
1: ในโลก
0: โอ้โห
1: ณปีนั้น
0: อ๋อเหรอ
1: 1525ครับ
0: โอ
1: ้แต่ของผมมาทำโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางประกง

0: หลังจากนั้น
1: ก็เป็นการออกแบบอันใหม่เลยถูกไหมเพราะมันเราไม่เคยประเทศไทยไม่เคยใช้ก๊าซธรรมชาติมาก่อนถูกไหม
0: ใช่
1: สำหรับโรงไฟฟ้านะถูกไหมฮะ
0: แต่อันนี้ก็กผ.ก็ต้องให้ที่ปรึกษามาเป็นคนเริ่มต้นเพราะเราไม่มีองค์ความรู
1: ้เราไม่มีองค์ความรู้เรื่องนี้เลยถูกไหม
0: ก็สไตล์เดิมฮะว่าพอมีที่ปรึกษาเราก็ส่งคนของเราไป
1: เข้าไปประกบ
0: อ่ะแล้วก็เรียนรู้แล้วก็อย่างที่บอกว่าไปเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ส่งไปทำงานที่นู่นด้วยกับฝรั่งที่นู่นด้วยอันนี้ก็ได้ประโยชน
1: ์
0: ครับ
1: ไอ้โรงไฟฟ้าอันนี้ถือว่ามันพลังงานมันสะอาดกว่าถ่านหินที่นี่เยอะเลยถูกไหม
0: ใช่ครับเพราะว่าอันหนึ่งเรื่องพอลูชันเนี่ย PM 2.5 อะไรเนี่ยไม่มีน้อยมาก
1: เพราะมันก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันเผาเรียบร้อยหมดเลย
0: ก็เหมือนเราเตาแก๊สที่บ้านคล้าย
1: แบบนั้นเลยนะ
0: อันที่สองปล่อยคาร์บอนน้อยกว่า
1: น้อยกว่ามาก
0: ครับโรงถ่านหินเนี่ยไฟฟ้า1หน่วยที่เรารีดผ้า1ชั่วโมงเนี่ยมันปล่อยแก๊ส CO2 ประมาณเลขกลมๆเลยนะ1กิโล1กิโลกรัม
1: หมายถึงที่ตัวไอ้ลิกไนท์เนี่ยนะ
0: ใช่แต่ถ้าเป็นก๊าซธรรมชาติมันเหลือครึ่งเดียวประมาณ500กรัมหรือ5ขีดอ่ะใช้ไฟ1หน่วย
1: ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานสะอาดแล้วนะ
0: นี่นะครับอันนี้เราก็บริโภคก๊าซธรรมชาติมันเรื่อยๆก็ติดใจก็สร้างมันเรื่อยๆตึกมันนี่ติดดอย
1: แล้วก็ไปสร้างแถวราชบุรีสิใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เพราะราชบุรีก็ได้ก๊าซจากพม่าอีกนะฮะ
0: หลังจากพัฒนาแก๊สจากพม่ามาก็มาสร้างโรงไฟฟ้าราชบุรีที่ราชบุรี
1: เรามีโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติมีที่บางปะกงราชบุรีแล้วพระนครใต้ใช่ไหม
0: พระนครใต้แล้วก็พระนครเหนือเนี่ยเดิมแรกเริ่มเลยเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินนะขนถ่านหินมาจากแม่ม้อลำปาง
1: เอาเหรอฮะครับนี่ผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยนะฮะ
0: แต่ตอนผมเข้าไปทำงานเนี่ยรางรถไฟยังอยู่นะแต่เขาเปลี่ยนเป็นใช้น้ำมันเตาแล้ว
1: โอเค
0: แล้วปัจจุบันเนี่ยพอลงมันหมดอายุก็เป็นใช้โลกแก๊สธรรมชาติที่พระนครเหนือ
1: ก็แยกทำมาจากไหนทำเอาจากทางพม่า
0: เอาไทย
1: อ๋อเอาจากทางเอาไทย
0: แต่ตอนนี้ท่อแก๊สธรรมชาติปตท.เขาสร้างเชื่อมโยงกันหมดแล้วเครือข่ายเชื่อมโยงกันหมดจากแก๊สจากพม่ามาได้แก๊สจากตะวันอ่าวไทยมาได้
1: มันบรรจบมาได้หมดแล้วฮะ
0: ครับ
1: อ๋อโอเคนะฮะ
0: ก็เนี่ยประมาณนี
1: ้โอ้เพราะว่าแสดงว่าเป็นอยู่จุดเริ่มต้นของพวกโรงไฟฟ้าที่มีพลังงานเปลี่ยนแปลงตลอดนะ
0: ฮะ
1: แล้วได้มีโอกาสไปทำให้พวกอะไรโรงไฟฟ้าอื่นไหมเช่นพลังงานหมุนเวียนอะไรพวกนี้
0: ก็พอหลังจากนั้นมาผ่านยุคโรงแก๊สหมายถึงของผมมันก็จะมาทำเรื่องกังหันล
1: ม
0: ที่ลำตะคองตอนนั้นเริ่มต้นที่2ตัว
1: เป็นเรื่องใหม่อีกถูกไหมฮะ
0: ครับเป็นเรื่องใหม่2ตัวตัวละ1เมกไม่ถึงตอนนั้น2ตัวแรก
1: ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าตะกี้นี้บอกว่าแม่เมาะมันก็เผาไหม้ถูกไหมมันต้องมีการเผาไหม้แล้วก็ให้มันเป็นเขาเรียกไอ้น้ำขึ้นมาก่อนนะถูกไหมเป็นสตรีมเทอร์ไบน์นะ
0: ก็
1: ไ
0: ม่น้ำมาหมุนกังหันผลิตไฟฟ้า
1: ไอ้ตัวก๊าซธรรมชาตินี่ก็เผาไหม้เหมือนกันถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: นะแต่พลังงานมันสะอาดกว่าถูกไหมแต่กังหันลมมันไม่เผาไหม้ดิมันมีเผาไหม้ไหม
0: ไม่มีก็คือเอาลมมาพัด
1: เ
0: นอแล้วก็ไปหมุนปั่นไฟ
1: ไปหมุนกังหันเลยนะฮะปั่นไฟเลยถูกไหมครับอันนี้สะอาดจริงๆถูกไหมฮะ
0: สะอาดจริง
1: ๆเพราะมันไม่มีการเผาไหม้เลย
2: ตอนนี้ผ่านไปขอนแก่นก็จะเห็น
1: ไอ้นี่ที่นี่ที่
0: หลังๆไม่มีคนไปทำเยอะเลย
2: ใช่
0: แถวชัยภูมิอะไรพวกเนี้ยเยอะเลยแล้วก็แต่ว่าไอ้โซล่าฟาร์มเนี่ยก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งที่เขาทำ
1: ครับ
0: ครับพี่ที่ก็เป็นผู้ใหญ่นักวิจัยเงี้ยก็พอก็ไปเริ่มทำที่ผาบ่องแม่ฮ่องสอน
1: โอ้ไปทำที่นู่นนะ
0: ครับตัวแรกนี่500กิโลวัตต์เอง
1: อ๋อครับครับ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนเป็นไพลอตเหรอเป็นทดลองเหรอใช
0: ่ก็พอนี่ก็ไพลอต
1: ไพลอต
0: แต่ทำขนาดเล็กๆไว้ก็ปัจจุบันพอผ่านมาปุ๊บพอเริ่มเปิดราคาไอโซล่าเซลล์มันลดลงเนี่ยก็ตอนนี้เอกชนเขาก็เข้ามาทำกันแบบเป็นล่ำเป็นสันเลยครับก็พอก็คือมันได้ข้อคิดอยู่อย่างนึงนะคนที่ทำอะไรเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะครอง
1: มันจะเป็นเจ้าตลาดไม่มีทางไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: อัน
0: นี้ก็หลายๆเรื่องหลายเทคโนโลยีก็พิสูจน์เห็นตรงนี้
2: พอคนมาที่2ที่3นี่เขาก็จะไปเพิ่มเติมแล้วก็เขาก็ถึง

0: แอบดูคนที่หนึ่งทำยังไง
1: ใช่
2: เพราะว่าโซลาเซลล์ชุดแรกนี่ราคาแพงกว่าตอนหลังๆนี่เยอะเลยถูกไหม
0: ครับ
2: อืมอืมครับตอนหลังๆนี่มันราคามันโอ้ถูกมากเลยใช่ไหมไอตอนที่อันนี้เป็นคำถามที่คนก็สงสัยเพราะว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
0: คร
2: ับในเมื่อก่อนนี่เป็นผู้ผลิตเองอ่ะเพราะว่าเหมือนตั้งชื่อมาสำหรับเป็นผู้ผลิตไฟถูกไหมฮะ
0: ครับ
2: ตอนหลังนี่จ้างคนอื่นเขาผลิตถูกไหมฮะ
0: เอออย่าเรียกจ้างเลย เพราะว่าตอนหลังเนี่ยพอโครงสร้างพลังงานเปลี่ยนไปคือตั้งแต่พ.ศ.ประมาณ2535เนี่ยตอนนั้นรัฐบาลนายกอนันต์นะ
2: ครับ
0: ก็มีแนวนโยบายว่าก็พอเป็นรัฐวิสาหกิจเวลาลงทุนเนี่ยต้องกู้เงินและการกู้เงินกพ.เนี่ยเป็นหนี้สาธารณะ
2: ทุกคนรับกันหมดประชาชนก็มีส่วนด้วย
0: เป็นหนี้สาธารณะของประเทศงั้นเพดานหนี้สาธารณะมันก็มีงั้นรัฐบาลก็เลยมีแนวคิดว่าการผลิตไฟฟ้าเนี่ยต้องให้เอกชนเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าอ
2: ัน
0: นี้เป็นที่มาของคำว่าอะไรอ่ะกึ่งๆ privatization กิจการไฟฟ้าส่วนหนึ่งให้เอกชนเข้ามาร่วมทำครับก็จะมี
2: เมื่อก่อนก็จะเรียกว่าแปรรูปอ่ะช่วยง่ายแต่ว่าเราไม่ทำผมเข้าใจจำได้อยู่นะฮะ
0: แปรรูปนี่เป็นอีกสตอรี่นึงหลังจากนั้น
2: เกือบ
0: ก็เริ่มจากอะไรเขาเรียก SPP เนาะ Small Power Producer อะไรเงี้ยที่ใช้ก๊าซธรรมชาติมาผลิตได้ทั้งไฟฟ้าและความร้
2: อ
0: นใช้ในนิคมอุตสาหกรรมและอีกส่วนหนึ่งก็ขายเข้าระบบก็มาขายกลับมาที่กพ.
2: ขายกลับมาที่เราอีกนะฮะ
0: ใช่กพ.ก็ทำสัญญารับซื้อกันก็ทำอย่างนี้มาเรื่อยๆพอจนถึง IPP ด้วยก็เกิดหลังจากนั้นแต่พอมาถึงพอมีRegulator พ.ศ. 2550
2: คำว่า Regulator คืออะไรฮะ
0: คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเขาก็ให้ขอเรียกเป็นกกพ.แล้วกันนะตัวย่อ Regulator ครับก็มาทำหน้าที่พิจารณา
2: คือสมัยก่อนนี่เหมือนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นเองถูกไหมฮะ
0: ใช่ใช่ครับ
2: หมายความว่าผลิตเองแล้วก็คุมเองถูกไหมฮะทุกอย่างหมด
0: ใช่ครับ
2: ทีนี้พอกฎใหม่ก็คือเริ่มมีกกพ.เป็นเรกูเลเตอร
0: ์
2: นะฮะมาควบคุมในเรื่องของพลังงานอีกทีถูกไหม
0: ครับก็คือกพ.ก็จะบทบาทแค่ว่าผลิต
2: เป็นผู้ผลิตเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า
0: แต่ว่าบทบาทนึงก็คือเรื่องระบบส่งแต่ว่าเรกูเลเตอร์เนี่ยเขาก็กำกับหมดแหละ
2: กำกับหมด
0: ทั้งการผลิตไฟฟ้าระบบส่งแล้วระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าภูมิภาค
2: โอเค
1: ไม่มีคำถามจากคุณราเชคุณราเชนถามว่าโรงไฟฟ้าไฮโดรเจนกฟผ.มีไหมครับ
0: โรงไฟฟ้าไฮโดรเจนกพ.มีไหมมีเป็นคล้ายๆโครงการทดลองอยู่ที่ลำตะคองอยู่ที่เขื่อนลำตะคองที่เขื่อนลำตะคองอยู
1: ่สลับ
2: บุรีโคราช
0: โคราชก่อนถึงโคราชมีครับแต่ว่าเป็นขนาดเล็กก็คือผลิตได้ก๊าซไฮโดรเอากังหันลมเนี่ยนะมาแยกน้ำด้วยไฟฟ้าอย่างที่เมื่อกี้ผมทำไอไฮโดรเจนแผนตรงนั้นพอได้ไฮโดรเจนแล้วเนี่ยก็มาเก็บในถังเก็บไว้มันสตอเรจไว้ได้เก็บไว้ได้แล้วจากนั้นไฮโดรเจนเนี่ยไปผ่านเซลล์เชื้อเพลิงหรือฟิวเซล
2: เขาเรียกฟิวเซล
0: แล้วก็ได้ไฟฟ้ามาอีกทีหนึ่งอันนี้คือไฟฟ้าสีเขียว 100% เลย
2: อันนี้มันเกือบจะมีการทำเครื่องยนต์ที่เป็นฟิวเซลแบบนี้ละมีการทดลองเยอะที
0: ครับ
2: แต่
0: ว่าค่าไฟแพงมาก
2: แพงมากต้นทุนมันเยอะ
0: สิบกว่าบาทเพราะว่าเราไฟจากกังหันลมมา
1: ไหลทอด
0: แยกน้ำด้วยไฟฟ
2: ้
0: าใช่มันไหลทอดงั้น efficiency มันก็จะลดลงโดยลำดับพอไปทำไฟฟ้าสีเขียวทีหนึ่งเนี่ยมันสิบกว่าบาทอะหน่วยนึง
2: แต่ที่ลำตะคองนี่เป็นลักษณะของพลังงานน้ำหมุนเวียนนี่ใช่ไหมฮะ
0: ปั๊มสตอเรจ
2: ปั๊มสตอเรจใช่ไหมหมายความว่าน้ำเนี่ยธรรมดาไอ้ที่เขื่อนเนี่ยพอผลิตไฟฟ้าเสร็จก็ปล่อยลง
0: ครับ
2: เข้าระบบเกษตรใช่ไหม
0: เดิมก็มีเขื่อนลำตะคองของทางกรมชลอยู่ข้างล่าง
2: ครับ
0: กพ.ก็มันมีที่ข้างบนเขื่อนเขาใหญ่เที่ยง
2: ครับ
0: ก็ไปสร้างอ่างเก็บน้ำเล็กๆข้างบนไว้ถึงตอนกลางคืนเนี่ยเวลาที่ไฟฟ้าราคาถูกแล้วก็ใช้ไฟฟ้าปั๊ม
2: เดี๋ยวเราจะต้องพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกับนะครับคุณสารัตน์บุญโพภักดีต่อครับช่วงนี้เราพักสักครู่หนึ่งครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเหตุยิงคว้างระเบิดไปบอมใส่จุดตรวจบูเกะซามีออกหมายจับแล้ว1รายเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถาม1รายพร้อมเร่งขยายผลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าทางคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงและคว้างระเบิดแสวงเครื่องไปบอมลอบยิงชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพลานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณจุดตรวจบูเกะซามีบ้านตลาดตันหยงมัดหมู่ที่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้กำลังพลทหารพลานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายล่าสุดศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา1รายคือนายอาซีซันขอสงวนนามสกุลภูมิลำเนาตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีหมายจับคดีความมั่นคงรวม2คดีนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อซักถามเพิ่มเติมอีก1รายคือนายมหามะสรีสงวนนามสกุลภูมิลำเนาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีทางนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมยืนยันว่าจะปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังแสวงดำทีมกกต.ส่วนกลางลุยตรวจความพร้อมเลือกตั้งนายกอบจ.101มั่นใจทุกอย่างเรียบร้อยนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคคยาพรรองเลขาธิการกกต.และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมรวมถึงการฟังบรรยายสรุปภาพรวมการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้นายแสวงกล่าวว่าการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันพรุ่งนี้หลังจากได้รับข้อมูลมั่นใจว่าการดำเนินการมีความเรียบร้อยดีทั้งการแจกอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งซึ่งพรุ่งนี้มั่นใจการเลือกตั้งจะเป็นไปอย่างปกติส่วนฝ่ายอำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้ว่าราชการจังหวัดที่คอยกำกับดูแลอยู่รวมถึงเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื่อว่ารู้หน้าที่ของตัวเองและทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหากมีข้อผิดพลาดคาดว่าจะเป็นสภาพอากาศเช่นฝนฟ้าเป็นต้นแต่มั่นใจว่าคงไม่กระทบกับการเลือกตั้งทหารลุยไฟป่าในสเปนเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินของสเปนลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงทางตอนกลางและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโดยต้องปฏิบัติงานตลอดทั้งคืนในพื้นที่ภูมิประเทศคลุกคละที่หมู่บ้านอูเกวาสเดกานาสพร้อมระดมฉีดน้ำและใช้รถเร่งทำแนวกันไฟในกรุงมาดริดเพื่อป้องกันเปลวเพลิงลุกลามเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตไฟป่ารุนแรงทั่วสเปนโดยเฉพาะทางตะวันตกของกรุงมาดริดที่ส่งผลให้ต้องอพยพประชาชนมากกว่า 19,000 คนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์

0: การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6373เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮาริส B2 Pavel นเรศ B3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
0: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
5: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาแปดนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันยังอยู่ในช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบยังคุยอยู่กับคุณสารัตน์บุญโพภักดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อช่วงนี้เราอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับ
6: ค่ะทางไลน์นะคะคุณมยุรีคุณดร. ชุติมานะคะคุณสุภชัยที่ดินนะคะบอกสวัสดีครับคุณลักษณาคุณเสน่ห์แล้วก็คุณสหรัฐคุณ X plus 2ก็บอกว่าอ๋อชอบฟังเรื่องของผู้ใหญ่สมัยก่อนนู่นมันบ่งบอกอะไรหลายอย่างนะคะคุณดร. สุขผ่องมะก็บอกว่าสวัสดีครับเก่งมากๆนะคุณวิชาญตะลิ่งชันก็ทักทายมาสวัสดีครับพี่ติ๋มลักขณาจันเสน่ห์ศรีสุวรรณคุณสหรัฐบุญโพภักดีคุณสหรั

0: วิศวกรนักบริหารผู้เชี่ยวชาญการเปลี่ยนผ่านพลังงานสวัสดีผู้ติดตามรายการทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็คุณภูนสุขคุณภูนสุขก็บอกว่าชื่นชมที่ท่านเป็นคนดีได้รับบุญอันยิ่งใหญ่ในการบริจาคอย่างชาญฉลาดนับเป็นตัวอย่างที่พึงปฏิบัติฟังท่านเล่าได้รับความรู้เพิ่มเติมลูกน้องต้องเคารพนับถือแน่นอนปรบมือรัวๆเราฟังต่อนะคะนะคะแล้วก็คุณเสือหวานเจี๊ยบ
1: มีกลอนไหมฮะ
0: ค่ะต้องอ่านทางมือถือ
1: ครับ
0: โอเคบอกสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซฮายทุกคุณสมประสงค์ในปารีสครับ
1: วันนี้ไม่เห็นคุณสมประสงค์เข้ามาฮะ
0: สวัสดีครับเฮียตีสหรัฐ บอกว่างานทดลอง2ปีที่ฮิตาชิดำเนินผลิวิศวกรป้อนออกแบบ พ้น2ปีที่ฟ้าสั่งดังฟ้าแลบดึงแฉลบแวบมาไฟฟ้าพลัน36ปีที่ไฟฟ้าที่ท้าทายในจุดหมายร่ายวิทยายุทธสุดสร้างสรรค์ลุยแม่เมาะเคาะพลังงานฐานหินดันใจมุ่งมั่นสรรนานามามากมายผลพลิกปั่นผันพลังงานพลานฟอสซิลเป็นเพลิงนิวชิวสะอาดให้ขาดหายจนนั่งรองผองไฟฟ้ามาเป็นนายงานเฉิดฉายได้ดีกรีตีสหรัฐจากคุณเสือหวานเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา25กรกฎาคม2569
1: เดี๋ยวเรามาดูข้อความจากทางด้าน Facebook นะครับคุณสุภชัยมาเป็นคนแรกส่งสติ๊กเกอร์แล้วก็ทักทายมาด้วยนะครับคุณพงศักดิ์ก็สวัสดีครับมาคุณอรุณก็สวัสดีครับคุณติ๋มอาจารย์เสน่ห์นะครับค
0: ุ
1: ณคนฟังข่าวก็สวัสดีมานะฮะสีสันชีวิตวันเสาร์นี่จากคุณสัชิมานะครับนะฮะคุณสิทธิชัยก็สวัสดีพี่ติ๋มคนสวยมานะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: แล้วก็คุณเสือนอนไม่หลับก็ส่งสติ๊กเกอร์มา คุณอัญชลีนะสวัสดีทั้ง3ท่านนะจาก CU19 นี่นะอัญชลีนะครับคุณแดงสุริโยก็สวัสดีมานะครับคุณกาญจนารัตน์ส่งสติ๊กเกอร์ยกนิ้วมาเยอะเลยนะฮะก็บอกเก่งที่สุดด้วยนะครับคุณมะกอนนี่พี่แกนี่นะพี่สารัตน์นี่เจ๋งจริงนะครับนะฮะกาแฟโบราณนี่สวัสดีค่ะมานะครับคุณคมกริชแบบสวัสดีครับพี่สารัตน์นะอันนี้ตะกี้ที่อ่านไปแล้วนะครับที่บอกอยู่เตียงบุดมอยู่ห้อง846ใช่ไหมฮะ
2: คมกริชแก้ว
1: อ่านไปแล้วนะครับต่อไปนี่บอกชื่อบอกที่หัวหน้านี่อ่านไปแล้วนะครับคุณภูนสุขก็ตะกี้เราพูดถึงแล้วนะครับมาถึงคุณคุณคมกิจบอกอีกทีบอกว่าโชคดีมากที่ได้มีโอกาสได้เป็นลูกน้องของพี่สารัตครับเอาเป็นลูกน้องเนี่ยฮะใช่ไหมฮะ
2: คมกิจก้อนแก้วป่ะ
1: ใช่ฮะ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่นี่คุณลาเชนก
0: ็บอกว่าได้ข่าวว่าเกาหลีสร้างเครื่องแยกไฮโดรเจนต้นทุนต่ำใช้เป็นเชื้อเพลิงต้น
2: ครับ
0: ต้มน้ำปั่นเธอใบผลิตไฟของจริงหรือสแกมครับ
2: ของจริงครับ
1: ของจริงนะที่เกาหลีนะ
2: ครับ
1: โอเค
2: เขาทำขนาดใหญ่มาก
1: คุณดาราก็ส่งสติ๊กเกอร์มานะครับโอเคคุณสมบัติก็สวัสดีมานะโอเคนี่คุณไม่แน่ใจอะไรโอดี
0: โอ้
1: เนี่ยบอกคุณสารัตน์นี่3วัน3คืนก็ไม่หมดนะฮะ
0: เล่า3วัน3คืนก็ไม่หมดเพราะว่าประสบการณ์ยาวนาน
1: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะฮะ
2: ครับ
1: เมื่อกี้พูดถึงพัฒน์จนจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่บอกว่ามันเป็นคนที่ขับเคลื่อนเรื่องของการเปลี่ยนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลถูกไหมฮะไอ้คำว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลนี่คืออะไรที่เราใช้ประกันผลิตของไฟฟ้าเนี่ยฮะ
2: ก็เชื้อเพลิงที่มาจากน้ำมันถ่านหิน
1: ถ่านหินนี่ก็ใช่
2: ก๊าซธรรมชาติ
1: ก๊าซธรรมชาตินี่ก็ถือเป็นฟอสซิลถูกไหมฮะ
2: ก็ฟอสซิลคือซากดึกดำบรรพ์ที่มันทับถมกันม
1: าม
2: ันก็กลายเป็นถ่านหินบ้างกลายเป็นน้ำมันบ้างก๊าซธรรมชาติบ้าง
1: นี่คือเชื้อเพลิงฟอสซิลคือส่วนใหญ่โรงไฟฟ้าก็จะผลิตมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลใน
2: ก็เริ่มมาอย่างนี้พวกชาติตะวันตกอะไรเงี้ยเขาก็ฟอสซิลมานาน
1: เขาก็ฟอสซิลมานาน
2: มาจนประเทศเขาพัฒนาเยอะพอตอนหลังเขาก็บอกเฮ้ยโลกร้อนบ้างอะไรบ้างเขาก็บอกเฮ้ยหยุดฟอสซิลเขาควรหยุดก่อนแต่เขาเรา

0: กำลังโตไงเขาบอกให้ประเทศกำลังโตหยุดด้วยซึ่งอันนี้มันถ้ามองนั้นก็ไม่ค่อยเป็นธรรม
1: สำหรับประเทศเรานะ
0: ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้พอมันมีเรื่องโลกร้อนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยทุกประเทศก็ต้องปรับตัวเข้าไปหาพลังงานสะอาดก็พลังงานสะอาดจริงมันก็มีหลายความหมายเรียกกันหลายความหมายเช่นพลังงานที่ไม่ปล่อย CO2 หรือคาร์บอนต่ำ
1: คือไม่มีคาร์บอนออกมาเลยแล้วคือว่ามีน้อยอย่ามากนะฮะ
0: มันก็รวมถึงพลังงานหมุนเวียนทุกประเภทสายลมแสงแดด
1: พลังงานหมุนเวียนก็คือเนี่ยละสายลมแสงแดดและน้ำด้วยถูกไหมฮะ
0: น้ำด้วยครับสมัยก่อนน้ำ
1: ก็ขนาดใหญ่นั่นแหละ
0: คือขนาดใหญ่เขาไม่นับนะครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ครับสมัยก่อนเขาเคร่งคัดมากไม่นับ
1: อ้าวจริงป่ะฮะ
0: จริงครับและตอนหลังก็คืออย่างประชุมในอาเซียนอย่างเงี้ยผมไปประชุม
1: ในสุดเขายอมใช่ไหมฮะ
0: เขาก็ตอนนี้ก็มารู้ถ้าเป็นน้ำก็นับหมดแล้ว
1: ไม่นับได้ยังไงมันต้องเป็นดินะ
0: ครับอีกตัวหนึ่งก็คือพลังงานนิวเคลียร
1: ์
0: เพราะว่ามันไม่มีการเอาฟอสซิลมาเผาไหม้
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ถือเป็นพลังงานสะอาดใช่ไหมฮะ
0: ตอนนี้เขาเรียกสะอาดหมดแล้ว แต่ถ้าให้เรียกถูกต้องจริงๆคือพลังงานที่ไม่ปล่อยคาร์บอนหรือโลคาร์บอนไฟฟ้าโลคาร์บอน ก็ใช้ไอ้พวกแร่ยูเรเนียมเนี่ยมาทำปฏิกิริยา
1: เป็นปฏิกรปรมาณูนะ
0: ครับตรงเนี้ยก็ช่วงปี2550เนี่ยรัฐบาลยุคนั้นก็ทำ PDP มาแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
1: ไฟฟ้าของประเทศ
0: ก็มีสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ด้วย
1: อ๋ออยู่ในนั้นด้วยใช่ไหม
0: อย
1: ู่
0: ใน
1: นั้
0: นประมาณแรกๆบอกมี4โรงละ 1,000 เมกะวัตต
1: ์ครับ
0: ผมก็เข้าไปอ
1: ยู่ในคณะกรรมการชุดนั้น
0: ก็อยู่ที่กผ.แล้วก็คณะกรรมการชุดใหญ่ไปช่วยเขา
1: ครับ
0: อันนี้มันเหมือนเวรกรรมมีจริง
1: ที่เราไปเริ่มตอนที่ไป
0: ไปประท้วงไว้ไม่น่าเชื่อว่า
1: เออ
0: มานึกดูย้อนหลัง
1: เข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบ
0: ใช่ครับมาขับเคลื่อนดันก
2: ็
0: เขาก็มอบหมายให้ไปทำอะไรคณะทำงานสร้างความเข้าใจและการยอมรับของประชาชนก็ต้องไปให้ความรู้ว่านิวเคลียร์คืออะไรไปในทุกพื้นที่ครับ
1: อย่างนี้ก็โดนต่อต้านอยู่แล้วเนี่ยนะ
0: โดนครับก็ช่วงปี2552เนี่ยคืออันนี้ถ้าคุยแล้วมันยาวจริงก็พยายามย่อๆว่าทางมีกลุ่มองค์กรในประเทศเนี่ยเชิญชาวฝรั่งเศสชื่อไมเคิลชไนเดอร์มาก็บอกเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนิวเคลียร์มาประเทศไทยผมจำได้เลย19 20 21ตุลาคมปี52วันแรกสมาคมชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมมาจัดวันที่สองวุฒิสมาชิกเป็นคนจัดวันที่สามไปจัดที่นครศรีธรรมราชต่างจังหวัด
1: ครับ
0: สองครั้งแรกผมเป็นผู้ฟังไปตามฟังแต่วันที่สามเนี่ยได้รับมอบหมายให้ขึ้นเวที
1: ที่นครศรีธรรมราช
0: ครับแต่ผมไปไม่ได้ไปคนเดียวก็ไปสามคนก็มีท่านคนที่เห็นต่างอ่ะจะเรียกว่า NGO ก็ได
1: ้
0: เขามี 4-5 คนขึ้นเวทีผมไป3เราไป3ก็กติกาก็บอกเฮ้ยคุณมา3คนไม่ได้ว่ะเพราะฉะนั้นคุณมา3คนแต่ให้เวลาเหมือนคุณมาคนเดียวก็คือกพ
1: อ
0: ถ้าพูดคนละ10นาทีสมมติรอบแรกกพก็ได้10นาทีเหมือนคนอื่นๆผมก็โอเคก็แฟร์ก็พูดระหว่างที่เราพูดเนี่ยก็มีชาวบ้านตอนนั้นห้องประชุมมีคนประมาณ300คนโดยประมาณโดยประมาณนะครับก็มีคุณลุงคนหนึ่งท่านก็ยกมือถามเลยว่าทำไมต้องมาสร้างอย่างนี้ไอ้คอวพอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็โอ้โหใส่เป็นชุดก่อนไปผมก็หวั่นใจอยู่แล้วก็เกรงก็กลัวว่าจะนั่นผมก็พยายามชี้แจงว่าเออนี่มันอยู่ในแผนที่กระทรวงพลังงานเขาทำมาก็พอได้รับมอบหมายเราก็ต้องไปทำไปตามนั้นอธิบายไปประมาณเนี้ยสักพักแกก็ยกมือใหม่เอ้ยพวกเราในห้องประชุมไปได้3คนนั้นไม่ได้แล้วนะวันเนี้ยต้องไปที่กระทรวงพลังงาน
1: เอาม
0: ันพลิกเลยแล้วระหว่างนั้นเนี่ยก็ได้รับนโยบายมาร ัฐมนตรีพลังงานสมัยนั้นก็บอกกพ.ผ่านมาตามลำดับว่าห้ามเปิดเผยสถานที่ตั้งว่ามีตรงไหนบ้างเหตุผลคือเกรงว่าม็อบจะไปที
1: ่ไปที่จุดที่จะสร้าง
0: อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็วันนั้นก็ไป

0: ปรากฏว่าก็มีถามอีกชาวบ้านก็ถามสร้างที่ไหนบ้าง
1: ไอ้ตรงนี้โดนคำถามแน่นอน
2: แล้วตอบไหม
0: ตอบครับที่ไม่ตอบที่ต้องตอบเพราะอะไรเพราะว่ามันมีป้ายโปสเตอร
1: ์แผ่นขนาดเล็ก
0: ครับห้อยมาแล้วมีแผนที่ประเทศไทยมีบอกหมดเลย5ที่ที่ไหน
1: เอาใครทำมานั้นอ่ะ
0: ก็กลุ่มคัดค้าน
1: อ
0: ่ะ
1: เขารู้ใช่ไหมฮะ
0: เขารู้
2: เ
0: พราะว่
2: า
0: คือเขาทำงานไวกับงานรัฐเขารู้เนื่องจากว่าทางผู้บริหารกอพอเนี่ยโดนกรรมธิการ
1: ไป
0: ชี้แจงว่าทำอะไรยังไงบ้างหลังจากนั้นไม่กี่วันนะครับ
1: ก็มาเป็น
0: เขาพิมพ์ออกมาเป็นเปเปอร์เลย48หน้าแล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นโปสเตอร์ใหญ่ๆไปขึงไว
1: ้เราก็ปฏิเสธไม่ได้
0: ผมก็บอกใช่ครับ5ที่ตามแผนที่นั่นแหละครับผมถามว่าถ้าพี่เสน่ห์ไปอยู่ตรงนั้น
1: ตายเลย
0: พี่จะทำถ้าบอกว่าไม่ใช่
1: ไม่ได้
0: ยัง
1: ไง
0: ไม่ต้องกลับ
1: ไ
0: ม่ต้องกลับ
1: ก็ต้องบอกนครไหมตอนนั้นมันมีที่
0: ไม่ใช่นครครับ
1: เหรอฮะแต่ทางใต้มีใช่ไหม
0: ครับมี
1: โอ้
0: แล้วก็มันก็ได้เห็นจริงๆได้เห็นหลายๆอย่างในภาคการเมืองสอสอบัญชีรายชื
1: ่อ
0: ก็ท่านสนับสนุนนะอย่างดีเลยขออนุญาตเอ่ยชื่อได้ไหม
1: ได้ไม่เป็น
0: ท่านอานิคอมรนันท
1: ์
0: เขาทำเปเปอร์อะไรโอ้โทรมาหาผมบ่อย3ทุ่ม4ทุ่มยังโทรมาเลยถามนู่นถามนี่เพื่อจะไปทำเปเปอร์ส่วนสอสอเขตจากเลือกตั้งเนี่ยก็อีกแบบหนึ่งผมไปชี้แจงกรรมธิการกินข้าวกลางวันมีนะท่านก็ออกมาโอ้ที่พี่ฟังเนี่ยพี่สนับสนุนนิวเคลียร์มากเลยนะแต่ให้พี่ไปพูดกับชาวบ้านไม่ได้นะพี่สอบตก อันนี้เราเข้าใจ ส่วนสวก็อีกแบบหนึ่งท่านก็สนับสนุนส่วนรัฐบาลเนี่ยตอนนั้นรองนายกไม่บอกชื่ พี่เป็นคนเองก็จะรู้ว่าไหนก็มีข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่มาทำงานด้วยกันท่านก็ไปถามรองนายกตรงนั้นว่าเรื่องนิวเคลียร์ว่าไงท่านก็บอกว่าโอ้ทุกวันนี้เรื่องก็ปวดหัวอยู่แล้ว จะเอาอะไรมาให้อีกล่ะก็รัฐบาล
1: สุดท้ายก็ถอย
0: ก็มันถอยเพราะว่าเกิดฟุกุชิมะ
1: พอดี
0: ปี 54
1: ฟุกุชิมะที่
0: ก็เลยหยุดไป
1: ญี่ปุ่น
0: โดยปริยายแล้วก็ผมไปที่นครสวรรค์ก็ตอนนั้นชาวบ้านเข้ามายื่นหนังสือคัดค้าน
1: ครับ
0: เขาเซ็นชื่อมาหนาประมาณเนี้ยนิ้วหนึ่งกระดาษ A4 ครับ
1: รายชื่อรวบรวมกันมา
0: ครับก็น่าจะร่วมพันคนอ่ะพันรายชื่อ
1: ครับ
0: ผมไปเปิดดูก็มีบางคนลายเซ็นเหมือนกัน 3-4 คนก็มีบ้างทีนี้เราก็ไม่ว่ากันครับ
2: ต้องการปริมาณใช่ไหม
0: ครับครับครับก็ผมไปสังเกตการก็ไปกับน้องๆกอพอ 4-5 คนที่ผมเคยคุยด้วยที่นครสวรรค์เนี่ยชาวพนมล่องเขาเห็นผ
1: ม
0: เขาก็บอกอ้าวจำได้เชิญคุณสหรัฐมากลางเวทีหน่อยเดี๋ยวให้ดูรูป
1: เ
0: ขาบอกช่วยมาพูดอะไรหน่อยเพราะตอนนั้นเขาคัดค้านนะครับเขาก็บอกว่าให้ออกมาพูดเลยว่าจะไม่สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วผมก็อยู่กลางวง
1: เอ๊ะตอนนั้นเราเป็นโฆษกของกปภ.ด้วยป่ะฮะ
0: ยังครับ
1: ยังใช่ไ
0: หมยังครับปี54ยังเป็นกระต้อยกระต้อยอยู
2: ่
0: ครับแล้วระหว่างที่กำลังจะพูดเนี่ยเขาก็ตะโกนไม่เอาไม่สร้างไม่เอาไม่สร้างผมก็ต้องตั้งสติถ้าพูดไม่เอาไม่สร้างไปนี่จบก็ต้องบอกว่าวันนี้ผมมารับฟังข้อคิดเห็นข้อทักท้วงของชาวบ้าน
1: ครับ
0: แล้วก็จะนำตรงเนี้ยกลับไปให้ส่วนกลางทางราชการดูกระทรวงพลังงานดูถ้าเขาตัดสินใจอะไรออกมาผมก็ทำตามนั้นครับ
1: โอ้นี่ก็ผ่านก็ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตช่วงหนึ่งเหมือนกันนะของการทำงานใช่ไหม
0: ครับ
1: ช่วงที่เป็นดิวเคลียร
0: ์
1: นะฮะ
0: อันนี้ก็จริงๆเจอหลายที
1: ่หลายที่นะตอนที่ว่าเป็นโฆษกของกปภ.นี่ตอนไหนนะฮะ
0: ตอนมาเป็นรองผู้ว่าการ
1: ตอนมาเป็นรองผู้ว่าการ
0: 5 58 59 60 61 4ปีสุดท้ายครับอันนั้นก็
1: เจออีกช่วงหนึ่งอีก
0: ก็อันนั้นก็ต้องเจอนักข่าวเยอะก็ต้องคอยมาชี้แจง
1: ตอนนั้นช่วงนั้นมันก็ไอ้ถ่านหินสะอาดนี่ใช่ไหมไอ้โรงงาน
0: ด้วยก็ต้องไปชี้แจง
1: กระบี่อ่ะใช่ไหมฮะ
0: ครับกระบี่แล้วก็ที่เทพาท่าชนะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็มีการคนที่คัดค้านเนี่ย

0: ขาก็ติดต่อรุ่นน้องมารุ่นน้องทำก็กึ่งตอนทำเรียนด้วยกันก็รู้จักกัน
1: ครับ
0: เขาบอกเนี่ยคนที่ทางภาคใต้เนี่ยนักวิชาการขอไม่เอ่ยนามคร
1: ับ
0: เขาบอกเขาอยากคุยกับผมจะคุยเรื่องฐานดินอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ฐานดิน
0: น้องมันก็เซตให้ว่าไปคุยที่ไหนเซฟเพลสกันที่ปลอดภัยจริงๆก็แถวจุฬานั่นแหละครับอาคารวิทยาอะไรตรงนั้นที่จุฬาก็นัดคุยกันน้อง 3-4 คนที่ตั้งกติกาเขาก็ตั้งกติกาไว้ดีนะกล่าวรู้ว่า 1. ให้คุยกันนะห้ามเล็กคอร์ดห้ามถ่ายรูปจดโน้ตได้อย่างเดียว 2. ห้ามซักเหมือนเขาเป็นจำเลยผมไปคนเดียวนะเขามา4คน
1: อ๋อเหรอมาลุงเองนั่นเลยแหละ
0: ใช่ครับแล้วก็น้องที่เรียนด้วยกันรุ่นน้องผมมา 2-3 คนเขาก็ซักถามจนไอ้รุ่นน้องบอกว่านี่คุณสารัตน์เขาไม่ได้จำเลยนะครับถ้าจะให้ถามซักอย่างนั้นไม่ได้นะคือถามจนคนที่เป็นกลางๆเขาฟัง
1: ก็แบบใจนะ
0: ไม่ได้ทำนี้ไม่ได้ก็คุยกันอย่างเงี้ยส่วนคนที่เป็น NGO เนี่ยที่นครสวรรค์เนี่ยพอผมเกษียณแล้วปี62เนี่ยวันหนึ่งก็โทรศัพท์เข้ามาผมก็เมมชื่อไว้ก็เห็นชื่อแล้วแหละเขาบอกว่าเขากำลังจะเคลียร์เบอร์ในโทรศัพท
1: ์
0: เขาเห็นเบอร์นี
1: ้เขาก็โทรมาอยู่แล้ว
0: เขาก็โทรมาเขาบอกเบอร์คุณสารัตน์หรือเปล่าผมบอกใช่ครับบอกเป็นไงล่ะเขาบอกตอนนี้ผมเลิกเป็น NGO แล้วครับผมก็ถามว่าแล้วทำอะไรนะไปช่วยพ่อทำสวนยางแถวชลบุรี
1: อ๋อที่ชลบุรีมีสวนยาง
0: เลยนี่ตอนนี้สวนยางมันทำหลายที่แล้วแล้วก็บอกว่าตอนนี้ผมสนับสนุนกอผอแล้วครับ ต้องการให้กอผอมีส่วนแบ่งกำลังผลิต 51% ในแผนกำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
1: หรือพวกนี้แสดงว่าตามข่าวอยู่นะ
0: ก็ตามข่าวอยู่ครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยนี่ขออนุญาตอ่านนะผมโน้ตไว้ไม่เห็นด้วยที่กอผอไปเซ็นสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากราชบุรี 1,400 เมกะวัตต
2: ์
0: ไม่เห็นด้วยที่ให้เปลี่ยนชื่อเพลิงถ่านหินมาเป็นแก๊สของโครงการ NPS เขาหินซ้อน
1: โอ้คือตามแสดงว่าเขาเก็บข้อมูลตาม
0: ครับคือจากคนที่เป็น NGO ในปี52ที่เจอกันผ่านมา10ปี
2: ก็ยัง
0: ปี62
2: ติดตาม
0: เขาติดตามแต่เขาเปลี่ยนบทบาทแล้ว
2: เป็นอีกแบบนึง
0: เป็นอีกแบบนึงเลยอันนี้คือชีวิตจริง
2: เนี่ยคุณอิซึเกะบอกว่าก็ไปเรียกพลังงานนิวเคลียร์ชาวบ้านมีภาพจำจากฮิโรชิมานางาซากิน่าจะตั้งชื่อเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นพลังสะอาดต่อเนื่องหรือว่าฟิวชั่นนะคะ
1: ไม่ได้หรอกมันโกหกไม่ได้มันก็ต้องพูดตาม
0: ความจริงก็มีคนเสนอให้ตั้งชื่อใหม่เช่นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนยูเรเนียมอะไรเงี้ยมันแต่สุดท้าย
1: มันไม่ได้หรอก
0: มันมาถึงวันนี้แล้วมันไปไม่ได
1: ้
0: คร
1: ับ
0: ก็ต้องไปนิวเคลียร์นี่แหละครับ
1: เพราะว่าไอ้โชโนบิลมันยังหลอนอยู่อ่ะมันยังนั่นทำให้คนยังจดจำได้อยู่นะเปลี่ยนยาก
0: ตอนนี้ก็ในแผน PDP ฉบับ2024
1: มีส่วนร่วมที่แล้วมีส่วนร่วมไหม
0: 2024ไม่มีส่วนร่วมครับก็มีส่วนไปคอมเมนต์นิดหน่อยอันนี้ก็เวรกรรมอีกเพราะ2026ต้องไปทำ
1: ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ฮะ
0: ต้องไปอยู่เป็นอนุกรรมการจะทำPDP 2026ก็คาดว่า
1: เห็นก็บอกพยายามจะให้ PDP ได้สรุปออกมาให้เร็วที่สุดใช่ไหม
0: ครับครับก็น่าจะสิงหาเนี่ย
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามีกระแสบอกว่าเขาจะได้ทำอย่างอื่นได้อะไรต่างๆนี่ฮะ
0: ถูกต้องมันในคณะอนุกรรมการก็คุยกันว่าเรื่อง PDP มันสำคัญต่อของประเทศมันชี้เห็นทิศทางของประเทศ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้ามันประกาศออกมาโอเคมันจะเป็นอะไรก็
1: เดี๋ยว
0: จะเห็น
1: นะ
0: ใช
1: ่แต่ต้องประกาศออกมา
0: การลงทุนหรืออะไรมันจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่แน่นอนแหละว่ามันจะมีพลังงานสะอาดหรือ renewable energy เนี่ยมากขึ
1: ้
0: น
1: แน่นอนใช่ไหม
0: มากขึ้นส่วนจะมากเท่าไหร่เดี๋ยวรอฉบับรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วกัน
1: ต้องรับฟังความคิดเห็นก่อนนี่นะเพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆแล้วในบทบาทของคุณสารัตน์ก็คือไม่ได้เป็นทำงานประจำแล้วถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เกษียณมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้ว
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: เกษียณมา8ปีแล้ว
1: มา8ปีแล้วฮะแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างนะฮะที
0: ่
1: เกี่ยวข้องเน
0: ี่
1: ย
0: ติดตามข่าวแล้วก็เป็นที่

0: ษาอะไรนะชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วก็อันนี้เนี่ยน่าจะพูดได้เนาะ
1: ได
0: ้เป็นที่ปรึกษากปภ.เรื่องนิวเคลียร์ SMR Small Modular Reactor ก็ช่วยกัน
1: อันนี้พอตอนหลังเขาก็สนใจไอ้นี่มันเอาไปทำอย่างอื่นได้ไม่ใช่เฉพาะโรงไฟฟ้าอย่างเดียวนะนิวเคลียร์ถูกไหม
0: ความร้อนได้แต่ก็

0: ันนี้ดูเหมือนว่าในความรู้สึกผมว่าคนจะอะไรอ่ะให้ความเห็นเรื่อง SMR เยอะแล้วค่อนข้างในเชิงบวก
1: บวกขึ้น
0: บวกก็ดีแต่บางครั้งก็บางสื่อบางข่าวก็รู้สึกจะให้บวกมากไปหน่อย
1: เกินไปมันเวอร์ไปหน่อย
0: มันความรู้สึกมันจะเยอะเพราะว่าเดี๋ยวว่าทำจริงแล้วมันอาจจะไม่ถึงขนาดนะแต่ถามว่าปลอดภัยขึ้นไหมก็ที่ผมไปศึกษาข้อมูลทางวิชาการเนี่ยก็ปลอดภัยมากขึ้น
1: ครับ
0: ครับ
1: มีช่วงหนึ่งก็กลับไปช่วยจุฬาใช่ไหมฮะ
0: ไปเป็นนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาน
1: ะฮะ
0: อันนี้ก็เหมือนเวรกรรมอีกเพราะว่าตอนเรียน4ปี
1: ไม่ทำอะไรรู้เลย
0: ไม่เคยไปงานฟุตบอลประเพณี
1: เ
0: ลยครับพอมาเป็นนายกนี่ต้องมาดำงานต้องมาหาประธานจัดงานฟุตบอลประเพณีพอดีในบอร์ดมีจุฬาบอร์ดกอพอมีปี2561เนี่ยเชิญเลขากฤษฎีกาคุณดิษฐัต
1: อ่ะโอ้ตะกี้รุ่นเดียวกับเรานี่
0: รุ่นเดียวกันอยู่ในบอร์ดกอพอผมเป็นรองผู้ว่าไงผมว่าเอาเลยตกปลาในบอร์ดนี่แหละเป็นพอจัดงานคืนสู่เหย้าก็ผู้ว่ากอพอรุ่นพี่รุ่นก่อนผมปีหนึ่งมาเป็นประธานจัดงานคืนเหย้
1: า
0: พอปี62อันนี้ก็ฟุตบอลประเพณีก็ไปเชิญเลขาสภาพัฒน์ดร.ปรเมธีแกเป็นบอร์ดอยู่ด้วยก่อนไปเชิญผมก็ไปค้นชื่อโหประวัตินี่นักฟุตบอลนะคร
1: ับนักฟุตบอลใช่
0: เก่งเลยแหละ
1: ประเพณีใช่
0: แล้วก็เอาทีมของสภาพัฒน์เนี่ยไปแข่งจนอันดับขึ้นเยอะๆครับส่วนงานคืนเย้าก็เอาผู้ว่าคนใหม่เป็นรุ่นน้อง2ปีมาจัดงานก็ปีนั้นก็ฟุตบอลเพนีจุฬาก็ได้ถ้วยชนะมา 2-1 แล้วก็งานฟุตบอลประเพณีก็ปีนั้นสมเด็จพระเทพเสด็จด้วยงานคืนพระเทพก็เดินไปตามบูธต่างๆแล้วก็วันนั้นเราก็จัดเอาถ้วยพระราชทานบอลฟุตบอลประเพณีมาตั้งไว้ด้วยพระเทพท่านเสด็จมาถึงจุดนั้นเนี่ยท่านก็บอกขอจับถ้วยหน่อยได้ไหมท่านก็ยกถ้วยขึ้นมาแล้วก็ชูพวกเราก็นิสิตเก่าอะไรก็ไปขอถ่ายรูป
1: ร่วมด้วยนะ
0: ขอถ่ายรูปพระเทพ
1: พระเทพไทย
0: ก็เป็นที
2: ่
0: ใช่ครับปรับปลื้มอะไรตรงน
1: ี้ยังปรับปลื้มเพราะจริงๆประเทศไม่ค่อยเสด็จเท่าไหร่หรอกนะ
0: ครับ
1: ใช่ก็เสด็จ
0: ก็อันนี้ก็เหมือนมานึกดูแล้วมันเหมือนอะไรที่เราเคยทำไว
1: ้
0: เหมือนจำเวรอ่ะต้องมาชดใช้
1: มาชดใช้นะ
0: โดยเฉพาะเรื่องนิวเคลียร์นี้ยังไม่จบ
1: ก็ยังพัวพันอยู่นะอันนี้นะ
0: ครับ
1: อันนี้มาคุยเรื่องส่วนตัวหน่อยก็แต่งงานแต่งการ
0: แต่งแล้วครับ
1: แล้วก
0: ็แต่งตั้งแต่ตอน
1: ภรรยามาจากไหนนะฮะทีนี
0: ้ฮิตาชิเหรอครับ
1: จริงเหรอจริงเหรอ
0: ครับ
1: โอ้อันนี้เรียกว่าอะไรเจอปุ๊บรักปั๊บเลยงั้นเหรอ
0: ประมาณนั้น
2: เปิดปุ๊บติดปั๊บ
0: เออยัง
2: ยังเหรอ
1: มาแต่งทีหลังใช่ไหมแต่ว่าเจอ
0: ก็คือ
1: เจอกันตั้งแต่ที่ฮิตาชิ
0: ครับ
2: แล้วมีบุตรกี่คนคะ
0: ก็มีลูกสาว2คนโตหมดแล้ว
2: อ๋อบุตรสาวหมดเลย
1: ปัจจุบันก็ทำงานทำการไปแบบอะไร
0: ครับ
1: จนกระทั่งเขามีลูกแล้วมั้งแต่งงานแล้ว
2: เน
1: า
2: ะ
0: ยัง
1: อย่าง
0: คนนึงยังไม่แต่งอีกคนนึงก็แต่งแล้ว
1: แล้วตอนนี้เราทำอะไรนอกจากอันเนี้ยที่เป็นงานอดิเรกอะไรที่เราอยากจะทำออกกำลังกายอะไรไหม
0: ออกกำลังกายก็สมัยก่อนวิ่งวิ่งเดี๋ยวนี้ก็เดิน
1: เป็นหลัก
0: ตอนนี้เริ่มเจ็บเข่าก็เดินช้าแล้วก็มีอันนึงดูแลสุขภาพก็อย่างที่บอกอันนึงก็คือไปบริจาคเลือดบริจาคตอนนี้
1: อายุมากก็บริจาคไม่ได้แล้วนี่ตอนนี
0: ้ก็ให้ถึง70อายุถึง70
1: แต่ว่าต้องบริจาคต่อเดือ
0: นทุก6เดือน
1: ต่อเนื่องต่อเน
0: ื่องอันนี้ก็มีเรื่องตื่นเต้นฮะช่วงปี2535นะ
1: ครับ
0: ช่วงทรง2530มาช่วงนั้นโรคเอดระบาดเนาะ
1: โอ้ใช่
0: ผมไปบริจาคประมาณปี3435เขาตรวจเลือดแล้ววันดีคืนดีเขามีจดหมายมาที
1: ่
0: กระดาษ A4 แผ่นเดียวพับๆมาผมก็เปิดอ่านเขาบอกก็ได้ คุณหมอจากเลือดวันนี้ตรวจเลือดแล้ว

0: แล้วพบอนุพันธ์โปรตีนของไวรัส HIV
1: โอ
0: ้
2: โห
1: ช็อกเลยเหรอ
0: คร
1: ับ
0: จริงครับผมเขาบอกว่าม
1: ันผิดคน
0: ไปตรวจซ้ำไม่ผิดไม่รู้เหมือนกันเขาบอกให้ไปตรวจซ้ำผมก็ไปตรวจ
1: อุ้ยเจออย่างนี้เราโอ้โหตายแล้ว
0: เนี่ยข่าวอ่อนเลยอ่ะก็ไปตรวจอีกครั้งนึง
1: แล้วไม่มีอะไร
0: เขาก็ยังไม่นั่นเขาก็บอกมาตรวจอีก2ครั้งก็คือทุกอีก3เดือนมาตรวจครั้งนึงอีก3เดือน
1: เท่าที่ผมจำได้เลือดที่เราบริจาคเนี่ยเขาจะต้องไปคัดกรองอีกทีใช่ไหม
0: ใช่ครับเขาตรวจทุกคน
1: เออแล้วไปเจอเราเข้าอย่างนั้นนะ
0: ครับ
1: ไอ้ย่า
0: ก็ไปตรวจเว้น3เดือนไปตรวจครั้งที่2เว้น3เดือนไปตรวจครั้งที่3ก็เท่ากับว่า9เดือนเนี่ย
1: เครียดเลยนะ
0: เลือดที่ล็อตแรกก็คงทิ้งแหละคงไม่เอาไว้หรอกปรากฏว่าตรวจแล้วก็ไม่มีอะไร
1: ที
3: ่บริจาคต่อได้
1: โอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้
0: เ
1: ลยฮะ
0: กี่คนในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าอาจจะเป็นผลปลอมโพสิทีฟปลอมอ่ะคือตรวจแล้วมันผิดพลาดอ่ะ
1: อ๋อเกิดจากความผิดพลาดในการตรวจใช่ไหม
0: ไม่รู้กันว่าเขาบอกมัน
1: ผิดพลาดได้เออ
0: ไม่รู้เดี๋ยวต้องถามพวกเป็นหมอ
1: ไม่ใช่ก็รู้เหมือนกันนะ
0: ไม่รู้แต
1: ่เจอตรงนี้แล้วแบบนี้นะโอ้โหช่วงนั้นเอกกำลังดังพอดีเลย
0: ใช่ก็เฮ้ยเราไปทำอะไร
1: ก็เหมือนคนที่ตอนนั้นไงมันมีคนที่ไปอะไรไปรักษาแล้วได้รับเลือดอ่ะแล้วก็ไปได
0: ้
1: HIV มาตอนนั้นน่ะที่เป็นโอ้โหเรื่องสตอรี่ที่เศร้ามากเลย
3: พี่อยากจะบริจาค
1: แต่ไม่ได้เพราะมีทันซิ
3: เพราะว่าเป็นทาลัสซีเมีย
1: ทาลัสซีเมีย
0: อ๋อทาลัสซีเมีย
1: ไม่ได้บริจาคไม่ได้
0: ทาลัสซีเมียต้องรับใช่ต้องรับ
1: ใช่ๆ
0: ก็จะมีวิธีรักษา
1: เดินออกกำลังกายธรรมดาใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วพวกงานอดิเรกมีทำอะไรอื่นไหมอ่
0: านหนังสืออ
1: ่านหนังสือก็ยังเป็นความชอบอยู่นะ
3: อ่านหนังสือประเภทไหนคะ
0: ก็ชอบเรื่องประวัติศาสตร์บ้างไม่รู้ชอบประวัติศาสตร
1: ์
0: น
1: ะ
0: ตอนที่แก่แล้วก็ยิ่งอยากไปย้อนอ่านอะไรพวกเนี้ยคือประวัติศาสตร์ตอนเรียนหนังสือเด็กๆไม่มีใครชอบเนาะผมก็ไม่เคยชอบ
3: เพราะว่าเราจะต้องมานั่งจำปีพ.ศ.นั้นคืออย่าง
0: น
3: ี้อย่างนั้น
0: เป็นการสอนที่ผิดผมว่าผิดก็ตอนเรียนชั้นมัธยมต้นอ่ะก็มีครูคนหนึ่งเข้ามาสอนแล้วเขาเล่าเรื่องอ่ะอันนู้นนี่นั่นมันต่อเนื่องกันอันนี้สนุก
3: เพลินไปเลยแต่ว่าต้องมานั่งจำวันที่นี้เดือนนี้เกิด
0: อะไร
3: แต่เวียนหัว
1: ตอนหลังพอเรื่องเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอ้วิชาประวัติศาสตร์มันถูกกลับเข้ามานะมันทำให้เรานึกโอ้ยนั่นตอนนั้นเราเรียนเนี่ยจำได้ใช่ไหมมีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นความฝันที่เราอยากจะทำอีกไหมใช่ไหม
0: ฝันที่อยากจะทำอ่ะ
1: นี่เป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยเราอยากจะทำอะไร
0: ก็ดูแลสุขภาพ
1: ให้ได
0: ้ให้ดีไม่อยากเป็นภาระใครครับก็ดูแลภรรยาด้วย
1: ดูแลภรรยาด้วยอันนี้ก็ถือว่าสำคัญเพราะไปได้มาฮิตาชินะอย่างว่าเออ
3: นี่คุณกัญจนารัตน์บอกว่าน่ารักมากให้หัวใจมา2ดวง
0: อ๋อโอเคครับ
1: โอเคเอาล่ะท่านผู้ฟังอันนี้วันนี้เราคุยกันเต็มที่นะครับนี่แหละครับคนที่ทำงานอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต36ปีใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: โอ้ถือว่ายาวนานจะเป็นลูกหม้อเรียกว่าผ่านเส้นทางพัฒนาการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเอ๊ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี่กี่ปีนะทั้งหมดประมาณนั้นสัก
0: ตั้งแต่ปี2512
1: ก็น่าจะประมาณ50กว่าปีนะฮะ
0: ปีนี้แหละ69
1: เออปี69ก็57ปีโอ้โหอยู่36นี่ก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะเกือบ2ใน3อ่ะนะของระยะเวลาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็เรียกว่าผ่านเส้นทางและโดยยิ่งเรื่องของทิศทางของเชื้อเพลิงนะฮะที่เปลี่ยนมาจนกระทั่งถึงวันนี้รูปแบบของการผลิตไฟฟ้าก็เปลี่ยนไปเยอะ
0: คือเราก็อย่างผมก็อยู่ในช่วงที่มันเปลี่ยนผ่านแบบธรรมชาติแต่ว่าก็ได้เรียนรู้ได้ศึกษาเรื่องพลังงานสะอาดมาด้วยครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเนื่องจากภาวะโลกร้อนเอ่ยเรื่องเน็ตซีโร่เอ่ยอะไรเงี้ยมันทำให้มันเกิดความเร่งรัดในการเปลี่ยนผ่าน
1: ครับเพียงแต่ว่าเสียดายว่าตอนนี้มันอายุเยอะไปหน่อยไม่งั้นจะได้ทำรถไฟฟ้าต่ออีกเนี่ยจุกไฟฟ้าไปแล้วโอเควันนี้ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับคุณสารัตน์บุญโพภักดีขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เอาละครับท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับนะฮะวันนี้ผมอยากจะคุยเรื่องนี้ครับเพราะว่าหลายท่านคงติดตามเรื่องของฟุตบอลโลกแล้วก็เพิ่งจบไปเมื่อวันที่19กับการเป็นแชมป์ของทีมสเปน

0: นะทีมชาติสเปนก็ถือว่าพลิกโผพอสมควรนะฮะเพราะว่าเดิมทีเดียวคนก็ไปมองไปเล็งกันว่าสงสัยคราวนี้แชมป์บอลโลกเนี่ยครั้งเนี้ยที่ผ่านไปเนี่ยนะครับเป็นครั้งที่23เนี่ยน่าจะเป็นตอนที่แข่งขันเนี่ยบางคนก็มองว่าน่าจะเป็นทีมอาร์เจนตินาหรือเปล่าเพราะว่าฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วเนี่ยอาร์เจนตินาเป็นแชมป์ครั้งนี้คนก็มองไปที่อาร์เจนตินาแต่ผลการแข่งขันก็จบลงที่สเปน แต่บางคนก็ท่านไปดูจากการคาดการณ์เนี่ยนะในตอนที่แข่งฟุตบอลโลกคนก็จะมองว่าคนทีมที่มีฟอร์มการเล่นที่ดีมากเลยก็คือฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าดาวยิงก็อยู่ที่นั่นนะครับดาวซันโวนะพูดง่ายๆนะครับก็คือเอ็มปัปเป้ทำตัวเลขในการยิงประตูได้ดีมากแล้วปรากฏว่าฝรั่งเศสกลับได้อันดับ4ก็ถือว่าพลิกโผพอสมควรทีนี้เรื่องที่จบไปเนี่ยนะครับฟุตบอลโลกที่จบไปมันก็มีเรื่องราวที่เราจะต้องพูดถึงกันอยู่พอสมควรนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องจดจำกันได้เพราะว่า บอลโลกเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้ระยะทางของการเดินทางของฟุตบอลโลกครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี1930หรือ1930นะครับผ่านมาแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับ96ปีครับท่านผู้ฟังฮะปีนี้2026เนี่ยนะครับผ่านมาแล้ว96ปีในอีก4ปีข้างหน้า2030เนี่ยนะครับฟุตบอลโลกจะมีอายุครบ100ปีพอดีเพราะฉะนั้นฟุตบอลโลกใน4ปีข้างหน้าจะมีความเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาคุยรายละเอียดกันว่า4ปีข้างหน้าเนี่ยเขามีแผนที่จะจัดที่ไหนแล้วจัดอย่างไรเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง100ปีฟุตบอลโลกด้วยนะครับฟุตบอลโลกนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเนี่ยนะเพราะว่าแข่งมาอย่างต่อเนื่องทุก4ปีเนี่ยนะครับ ตั้งแต่ปี1930ยกเว้นในช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงปี1942กับ1946นะครับนอกนั้นก็มีแข่งทุกปีแม้กระทั่งในช่วงที่เกิดสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไอ้เชื้อโควิด19นะครับโควิด19เนี่ยฟุตบอลโลกก็ยังมีแข่งจนได้นะครับท่านก็คงจะจดจำได้นะครับ แล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทีมที่เราจดจำได้นะครับเป็นประวัติศาสตร์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยพอพูดถึงหนึ่งเนี่ยนะทีมที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกมากที่สุดจากการแข่งขัน23ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมากที่สุดก็คือทีมบราซิลคนไทยก็จะรู้จักทีมบราซิลอย่างดีนะครับเพราะว่าเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในประวัติศาสตร์ถึง5ครั้งด้วยกันนะครับถึง5ครั้งก็เป็นสถิตินะครับถัดไปเนี่ยนะครับนอกนั้นก็จะมีทีมชาติอื่นๆเช่นอิตาลีและเยอรมนีเนี่ยเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะอาร์เจนตินาเนี่ยได้เป็นแชมป์3ครั้งนะครับอาร์เจนตินานะครับนะนอกจากนั้นก็จะมีอุรุกวัยฝรั่งเศสนี่ได้ไปแล้ว2ครั้งทีมชาติอังกฤษเองเนี่ยนะครับได้แชมป์ฟุตบอลโลกไป1ครั้งและทีมชาติสเปนเนี่ยในอดีตเคยได้1ครั้งแล้วก็ปีนี้เนี่ยครั้งสุดท้ายที่เพิ่งจบไปเนี่ยนะครับสเปนก็เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยก็สรุปก็คือสเปนเป็นชาติที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลก2ครั้งด้วยกันนะครับนะก็จะพบว่าไม่น่าเชื่อนะครับจากการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งหมด23ครั้งมีชาติเพียงแค่8ชาติเท่านั้นที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกก็แสดงว่าไม่เยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะครับการที่จะได้เป็นแชมป์ของฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับทีนี้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้มันมีเรื่องที่เราต้องจดจำนั่นก็คือว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่23เนี่ยนะครับจัดอยู่ที่3ประเทศด้วยกันก็คือที่สหรัฐอเมริกาที่แคนาดาแล้วก็ที่เม็กซิโกร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะแต่ประเทศหลักๆเนี่ยจะเป็นอเมริกานะครับนะนอกจากนั้นก็ไปจัดที่แคนาดาแล้วก็จัดที่เม็กซิโกด้วยเราจะพบว่ามันก็มีความตื่นเต้นดีนะ เพราะแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันด้วยนะครับเพราะในฐานะที่เขาเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนาดาไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกนะครับแล้วก็ผลงานของชาติเขาก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับทีนี้ไอ้สิ่งที่เราจะจดจำได้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ผ่านมานี้ก็คือไอ้ตอนพิธีเปิดเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปแข่งขันรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเลยนะครับเราก็ได้แต่เป็นผู้ชมของฟุตบอลโลกเราไม่เคยเล่นเองนะฮะ เพราะเนื่องจากว่าเราก็ไม่ผ่านการคัดเลือก ขนาดทีมเนี่ยมันเพิ่มนะครับมาเป็นเมื่อก่อนนี้มัน32ทีมครั้งนี้เนี่ยเพิ่มเป็น48ทีมเราเองก็ไม่ติดไปเหมือนเดิมนะครับนะฮะแล้วก็มีข่าวว่าใน4ปีข้างหน้าเขาจะเพิ่มจาก48ทีมเป็น64ทีม
1: โอ้โหยิ่งเยอะ
0: 64ทีม เราก็ยังไม่รู้ว่าจะ

0: ได้มั้ยอีกนะครับแต่ผมคิดว่าก็ดูท่าทางก็น่าจะลำบากเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับอันดับของฟุตบอลโลกอันดับของไทยเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ของโลกนะ
1: เท่าไหร่จ
0: ๊ะเกิน100ฮะ
1: โอ้ยตาย
0: แล้วก็เอาไป64ทีมเนี่ยเราก็คงยังไม่ถึงนะฮะ
1: ไกล
0: ก็ยังเหนื่อยนะฮะยังเหนื่อยทีเดียวยังไม่รู้ว่าสมาคมฟุตบอลจะวางแผนยังไงที่จะส่งให้ทีมของเราไปได้เนี่ยนะครับนะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ควรจะได้ไปบ้างนะครับประเทศไทยไม่งั้นก็นั่งรอกันอยู่นี่แหละเมื่อไหร่บอลไทยจะได้ไปบอลโลกสักทีนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าของเราได้มีอะไรเข้าไปมีส่วนร่วมก็คือลิซ่าไงฮะในช่วงพิธีเปิดเราจะจำได้นะครับลิซ่าก็ไป
1: คนแรก
0: ปรากฏโฉมคนแรก
1: ใน3คนนี่เขาเป็นคนแรก
0: ในชุดของการแสดงเนี่ยนะปรากฏจากการร้องเนี่ยนะครับก็ไปที่ฮือฮาทีเดียวนะฮะน้องลิซ่านี่ก็เป็นความรู้สึกที่ดีของเรานะครับ ทีนี้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจอย่างนี้นะครับสุบจะหลบจบกันตรงที่ว่าแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็คือสเปนรองแชมป์ก็คืออาร์เจนตินานะครับอันดับ3ก็คือประเทศอังกฤษนี่ได้อันดับ3ก็ถือว่าดีที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับอันดับ2อันดับ4ก็คือฝรั่งเศสนะฮะดาวซาวโวก็คือคนที่ยิงประตูมากสุดเลยอันดับ1ก็คือเอ็มปัปเป้ก็เป็นสัญชาติฝรั่งเศสยิงไปได้10ประตูก็ถือว่าเยอะนะ10ประตูนะครับถัดรองลงไปก็นี่ดาราดังเลยลีโอนเมสซี่นะครับนะนี่ได้8ประตูแล้วต่อไปก็ของจูดเบลลิงแฮมนี่ของอังกฤษได้7ประตูนะครับฮาแลนด์นี่ดังมากนอร์เวย์นะได้ทั้งหมด7ประตูคือนอร์เวย์เนี่ยในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่มีความน่ารักอยู่อย่างคือว่าลอกเข้าเข้ารอบลึกกว่าปกติที่เคยเข้านะนอร์เวย์มีสัญลักษณ์อย่างนึงคือพอเขาแข่งเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะนั่งพายเรือเขาทำท่าพายเรืออยู่ในสนามเนี่ยนะคนก็นั่งพร้อมกันโดยนักฟุตบอลเป็นผู้นำอ่ะมีตีกลองแล้วก็ทุกคนก็ทำท่าพายเรือก็เลยเป็นเอกลักษณ์ก็เป็นความน่ารักอีกอย่างนึงนะฮะเพราะว่าอันนี้นอร์เวย์ก็คือตั้งแต่สมัยก่อนนี้แต่รู้ว่าชาติพวกนี้เป็นชาติที่มีเรือไวกิ้งไง
1: ใช่
0: พวกนอร์เวย์สวีเดนพวกนี้นะฮะ
1: สแกนด
0: ิ
1: เนเว
0: ียนเนี่ยนะฮะพวกนี้นะครับนะ
1: ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของเขา
0: เป็นอัตลักษณ์ของเขานะครับนะเฮลิเคนเนี่ยยิงไป6ประตูนะครับนะนี่ของประเทศอังกฤษนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขามีรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็ว่าไปนะครับซึ่งปรากฏว่ามันมีโมเดล48ทีมคือครั้งเนี้ยคนก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าทีมมากเกินไปไหมพี่ติ๋ม48ทีมเนี่ยมันเพื่อก่อนนี้แข่ง32ที
1: ม
0: เขามันก็ทำให้มันมีทีมแปลกๆบางคนไม่เคยได้ยินชื่อประเทศเฮ้ยเข้ามาแข่งด้วยมันจะสนุกไม่สนุกนี้เป็นต้นเนี่ยนะแต่หารู้ไว้ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเกิดโมเดลที่เรียกว่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เกิดขึ้น
1: คนใหม่เก่ง
0: มันเกิดเก่งขึ้นมานะฮะ ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับทุกคนก็จะมองว่าเอ้ยทีมนั้นมันไม่ได้เรื่องทีมนี้มันใครจะรู้จักเอาตัวอย่างเช่นเนี่ยนะผมเอ่ยชื่อประเทศพวกนี้มาพี่ติ๋มก็น่าจะงงๆเหมือนกันอย่างเช่นเคปเวิร์ดนึกออกมาอยู่ที่ไหนเคปเวิร์ด
1: ไม่รู้เลย
0: เคปเวิร์ดนี่เป็นหมู่เกาะเป็นเกาะนะที่อยู่ในแอฟริกา
1: โอ
0: ้นะเคปเวิร์ดนะครับอันนี้เป็นประเทศนะฮะติอาคองโกเคยได้ยินคองโกเคยได้ยินใช่ไหมกูลาเซากูลาเซา
1: แวว
0: เห็นไหมฮะแต่นึกไม่ออกแล้วมันเป็น
1: ไ
0: ง
1: ไหม
0: นี่คือชาติใหม่ที่เข้ามาจากฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้
0: แต่มันเกิดปรากฏการณ์เขาเรียกอะไรแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เพราะว่ามันสามารถจะไปสร้างปัญหาให้กับทีมใหญ่ได
1: ้
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคปเวิร์ดครับพี่ติ๋มเคปเวิร์ดเนี่ยมาแข่งครั้งนี้เนี่ยนะจากแอฟริกาเนี่ยนะเคปเวิร์ดเนี่ยนะครับแข่ง3นัดแรกในรอบแรกเนี่ยมันจะแข่ง3นัดนะก็มันก็แบ่งเป็นกลุ่มๆนะกลุ่มละเป็นกลุ่มละ4ประเทศเนี่ยนะแข่ง3นัดปรากฏว่าเคปเวิร์ดไม่แพ้ใครเลยแต่เข้ารอบต่อมาเข้ารอบที่2แล้วนะ
1: ไอ้คุณทัชชัยสันป่าเป้าบอกว่า เปิดโอกาสประเทศเล็กๆเข้าบอลโลกแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนะม้ามืดตัวจริงสยบบราซิลคือใครอ๋อ
0: ไม่ใช่เดี๋ยวไอ้นั่นนอร์เวย์เดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนเอาตรงนี้ก่อนเอาที่เป็นม้ามืดจริงๆก่อนเนี่ยที่ว่านี่คือเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดนี่คือม้ามืดจริงๆคือเป็นประเทศที่ว่าโนเนไม่เคปเวิร์ดนี่เป็นหมู่เกาะเป็นเกาะนะครับแล้วก็มีประชากรแค่500,000คนไม่มีนักฟุตบอลด้วยพี่

0: ติ๋มหมายความว่าคนที่มาเล่นฟุตบอลก็คือเกณฑ์กันมานะผู้รักษาประตูอายุ40ฮะแต่เหนียวมากคนเนี้ยโอ้โหเสียประตูน้อยมากเพราะว่าไม่แพ้ใครอ่ะคิดดูสิแข่ง3นัดแรกนี่ไม่แพ้ใครเลยนะครับสเปอร์ก็สเปนด้วยสเปนที่เป็นแชมป์โลกนี่ตอนที่เล่นกับเคมบริดจ์นี่เสมอกัน 0-0 นะสเปนก็ยิงประตูเขาไม่ได้นะครับแล้วก็ผู้เล่นบางคนของทีมเคมบริดจ์เนี่ยเป็นนายธนาคารนะทำงานธนาคารแล้วก็ไปตามตัวมาเล่นนะฮะปรากฏว่าโอ้เล่นกันดีแล้วก็นะฮะอะไรต่างนี่เป็นต้นเนี่ยนะครับเข้ารอบต่อไปเนี่ยปรากฏว่าเคมบริดจ์เนี่ยสามารถที่จะต่อสู้กับอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาเกือบเสร็จเคมบริดจ์นะฮะกว่าจะผ่านต้องต่อเวลาพิเศษใน90นาที
1: เคมบริดจ์เขาอยู่ทวีปอะไร
0: แอฟริกาไงที่บอกแอฟริกาอยู่แอฟริกานะฮะมาจากโคต้าแอฟริกานะครับปรากฏว่าอาร์เจนตินาเอาชนะเคมบริดจ์ใน90นาทีไม่ได้ต้องต่อเวลาพิเศษและไปชนะในตอนไอ้120นาทีอ่ะพูดง่ายๆว่านะฮะก็เรียกว่าเป็นที่ฮือฮามากคนยอมรับว่านี่คือการหักปากกาเซียนเลยว่าผู้คนดูแล้วว่าไม่มีทางจะรอดไปมิทางนะที่ไหนได้ไม่ใช่นะครับมาได้นายทวารคนนี้นะครับอายุ40ปีที่บอกเนี่ยนะชื่อโวซินย่านะครับโวซินย่านี่ตอนนี้มีทีมมาจองตัวไปแล้วนะปิดทีมใหญ่เลยนะครับเป็นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ขณะที่เตียคองโกนะครับกับเกอร์ลูเซาก็สู้ได้สบายนะจนถึงว่านัดสุดท้ายก็ทำให้4ทีมไอ้ 3-4 ทีมที่เป็นทีมโนเนมเนี่ยเป็นที่ยอมรับได้เลยถูกไหมครับเสร็จแล้วที่มันเปิดปรากฏการณ์ก็คืออย่างนี้แต่คิดที่พูดถึงบราซิลเนี่ยนะนอร์เวย์เนี่ยซึ่งมีฮาแลนด์อยู่เนี่ยนะฮะนอร์เวย์เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามาเจอกับทีมบราซิลทุกคนเขาก็มองกันว่าบราซิลก็จะชนะนอร์เวย์แน่ๆถูกไหมครับแต่สุดท้ายนอร์เวย์พลิกชนะบราซิลบราซิลตกรอบเพราะนอร์เวย
1: ์
0: มันก็ถือว่า
1: ปราบเซียน
0: ปราบเซียนนะฮะเพราะบราซิลนี่เป็นแชมป์มากที่สุดอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับว่าไอ้ม้ามืดมาฮะอันที่สองสงครามครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าซูเปอร์สตาร์นี่มาสู้กันเต็มที่เลยก็หมายถึงว่าเช่นโรนัลโดคริสเตียโน่โรนัลโดลีโอเมสซี
1: ่ดังๆทั้งนั้น
0: พวกนี้นะครับมาเจอกันนะฮะสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็เป็นครั้งสุดท้ายของซูเปอร์สตาร์ครั้งนี้ก็คือโรนัลโดก็คงจะไม่ไหวแล้วอายุ42ลีโอเมสซี่ก็39แล้วอีก4ปีข้างหน้านี่ก็น่าจะไม่มาแล้วนี่เป็นต้นนะครับหรือว่าโมริชของโครเอเชียเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายนะครับนะแต่ขณะเดียวกันก็มีดาวใหม่เกิดขึ้นมานั่นก็คือลามินยามาลของสเปนเก่งมากจูดเบลลิงแฮมของอังกฤษโอ้โหสุดยอดเลยคนนี้เฮ้ยจูดเนี่ยบางคนก็เรียกนะอย่างนี้เป็นต้นโอดังมากนะครับและก็รวมถึงเนี่ยเอ็มปัปเป้ซึ่งก็แน่นอนฮะเพราะว่าเป็นดาวซันโวของฝรั่งเศสแล้วก็ได้แชคราวนี้ยิงประตูได้มากสุดถูกไหมนี่ก็เกิดดาราขึ้นนะครับขณะในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ย VAR ก็คือเทคโนโลยีไงฮะเขาเรียกวิดีโอแอสซิสแตนต์เรฟเฟอรีเอามาช่วยตัดสินเวลายิงเข้าประตูแล้วก็ต้องมาดูว่าล้ำหน้าไหมล้ำหน้าเนี่ยกลายเป็นสร้างปัญหานะฮะยึดหลายลูกเลยฮะหมายความว่าบางลูกนี่ยิงประตูได้แล้วแต่ VAR มายึดคืนพอไปดูแล้วปรากฏล้ำหน้าไปหน่อยอะไรต่างไปหน่อยนะครับนี่ก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นเหมือนกันว่าหลายคนก็บอกว่าเสียท่าจาก VAR เนี่ยฮะยิงประตูแล้วไม่ได้ประตูนะฮะอันนี้ก็เป็นต้นเนี่ยนะครับต่อมาที่เจอก็คือว่าราคาตั๋วครั้งเนี้ยแพงมากไปแข่งที่อเมริกาเนี่ยนะแต่มีคนก็ยังไปดูอีกนะครับนะฮะและการแข่งขันครั้งนี้มันมีเขาเรียกว่า hydration break hydration break ก็คือเบรกเพื่อที่จะพักไอ้นั่นน่ะมันเหนื่อยกลัวจะน้ำแล้วก็ระหว่างสมมติได้45นาทีเนี่ยพอแข่งไปสัก23นาทีก็พักดื่มน้ำเป็นก่อนปรากฏได้ตอนพักดื่มน้ำเนี่ยกลายเป็นมีการมาตัดแนะกันใหม่ เปลี่ยนเกมฮะเพราะโค้ชมีโอกาสได้มาสอนเกมใหม
1: ่อ๋อได้พูดได้ตื
0: ่นนี่คือสิ่งที่มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันถูกไหมฮะมันกลายเป็นเอ้านี่มัน มันเกิดความได้นะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอีกทันทีนะครับนอกจากนั้นแล้วต้องยอมรับว่า ฟุตบอลโลกครั้งนี้มันมีการเมืองข้ามแดนฮะ ก็คืออิหร่านติดเข้ามาในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วย แล้วโดนกีดกันมากเลยทีเดียวที่พักอิหร่านต้องไปอยู่ในพักอยู่ในเม็กซิโกไม่ให้อยู่ในอเมริกาแข่งเสร็จต้องกลับไปเม็กซิโกแล้วก็ต้องบินกลับมาแข่งในอเมริกาเนี่ยมันแบบโอ้โหสารพัดเลยถูกไหมครับแล้วที่สำคัญเรื่องนี้เป็นที่ฮือฮามากก็คือว่า เขาเรียกว่านะครับปรากฏการณ์ที่ทำให้

0: คนตกใจมากก็คือนะมีการเอาทีมอเมริกาเองเนี่ยเข้ารอบต่อไปเนี่ยนะแล้วมีนักฟุตบอลของอเมริกาเนี่ยถูกใบแดงนะฮะถูกใบแดงทำให้เขาไม่สามารถจะลงแข่งในนัดต่อไปได้แต่อเมริกาต้องแข่งถูกไหมครับสุดท้ายเนี่ยเขาทำไงรู้ไหมฮะมีการต่อสายนะฮะใบแดงนี่ของบาโลกันนะเป็นทีมของกองหน้าทีมชาติอเมริกาปรากฏว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยโทรไปหาประธานฟีฟ่าไปคุยอะไรก็ไม่รู้ประธานฟีฟ่าก็ประชุมกฎกติกาพิเศษแล้วยกเขาเรียกอะไรพักโทษอ่ะพักโทษคนที่โดนใบแดงเขาเรียกว่าอยู่พักโทษไป1ปีเออให้สามารถลงกลับมาเล่นได้เป็นที่ฮือฮากันมาก
1: ตายแล้ว
0: แต่ยังโชคดีว่าอเมริกาแพ้ฮะนะแต่วันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ก็เป็นเรื่อง
1: เนี่ยคุณปันบอกว่าอิหร่านก็ไม่แพ้ใครเลยอเมริกายังแพ้เบลเยียม
0: ใช่ไหมฮะก็นี่ก็เป็นเกมที่ถือว่าก็สนุกนะฮะ
1: นี่คุณอีซี่แคมบอกว่าประเทศไทยเคยเกือบจะได้ไปแข่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกในปี1930นะคะ
0: 19อ๋อใช่ใช่ใช่นั่นกูตั้งแต่ตอนเริ่มด้วยอยู่ตั้งแต่1930นี่คือจุดเริ่มต้นนะฮะแต่ว่าตอนนั้นเอเชียไม่มีเลยฮะตอนนั้น
1: คุณทัพชัยสันป่าเป้าบอกว่าเปิดโอกาสประเทศเล็กๆเข้าบอลโลกนะฮะแล้วก็บอกว่าม้ามืดตัวจริงก็สยบบราซิลที่ว่า
0: เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมาคุยอีก4ปีข้างหน้าน่าสนใจนะเพราะว่าฟุตบอลโลกจะครบ100ปีเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยต่อนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวมีอมยิ้มก่อนนอนหน่อยนะนี่เขาบอกว่าโหนี่มีการสัมมนาของโรงพยาบาลจัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องโรคนอนไม่หลับมีคนลงทะเบียนมาเรียนเยอะแล้วปรากฏว่าเป็นการสัมมนาที่ได้ผลมากเพราะระหว่างสัมมนาในช่วงประมาณสัก3ชั่วโมงเนี่ยผู้ฟังนั่งหลับกันในห้องนี่แหละครับการระเดระดาดหมดเลยนะครับถือว่าเป็นการสัมมนาที่ได้ผลมากนะครับนะ
1: หลับเป็นแถว
0: หลับเป็นแถวหลังจากฟังการพูดของหมอเนี่ยนะครับนะอ้าวเดี๋ยววันพรุ่งนี้แขกรับเชิญเราเป็นใครนะครับ
1: คุณฟูนสุขบอกพลิกล็อกเลยฮ่าพรุ่งนี้นะคะจะเป็นท่านกงสุลกิติมศักดิ์รัฐเอริเทรียประจำประเทศไทยและท่านเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทโอสถสภาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้ผลักดันแบรนด์ชาร์กในตลาดโลกนะฮะ
0: และ
1: เป
0: ็
1: น
0: นิสิตฉลาม
1: เป็นนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬา
0: ดีเด่น
1: นะคะท่านผู้นั้นเนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็นผู้บริหารบริษัทน้ำมันสู่ผู้นำกลุ่มบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะเรียกว่ายักษ์ใหญ่ของไทยท่านผู้นั้นก็คือคุณสุนทรเก่งวิบูล
0: ย์พวกนี้ต้องมาฟังเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าตอนหลังนี้โอสถสภาเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วเป็นบริษัทมหาชนนะฮะเดิมทีเดียวเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นจะเรียกว่าคอน sumer products นะฮะสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่มีทุกอย่างอ่ะนะพูดง่ายว่านะตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยโอสถสภาชื่อก็บอกว่าเริ่มจากการโอสถสภาเต็กเฮงอยู
1: ่
0: ไงก็คือขายยาพูดง่ายนะครับเราคงจะจำได้แต่รุ่นแรกๆเลยเมื่อก่อนนี้อะไรภาษาบอแรดอะไรพวกนี้นะไล่มาตามลำดับเนี่ยครับจนกระทั่งตอนหลังนี้โอ้โหมีสินค้าต่างๆมากมายก็น่าสนใจนะเข้าไปร่วมแล้วก็เคยทำงานอยู่กับบริษัทน้ำมันกับอีกหลายบริษัทแหละนะฮะก็น่าสนใจก็ลองมาพูดมาคุยกันนะครับนะในวันพรุ่งนี้ติดตามฟังนะครับท่านผู้ฟังฮะวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับความคิดความเห็นการแสดงทักทายเข้ามานะครับในรายการของเราต้องขอบคุณทุกท่านนะครับ
1: คุณชัยบอกเอเชียเราก็ไม่น้อยหน้านะครับยกย่องญี่ปุ่น
0: นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาพบกันวันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิม

0: งคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์นะคะหรือว่า Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25กรกฎาคมมีดิฉันวีรวรรณวรรุธรับหน้าที่จะพาคุณฟังไปติดตามข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจในกลุ่มประเทศอาเซียน11ประเทศแล้วก็คู่เจรจาก็รวมทั้งข่าวสำคัญสำคัญพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีค่ะ
3: ครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่ด้วยกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะเปิดวิทยุมาฟังนะครับทาง FM 100.5 ก็พูดคุยทักทายกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @mcotnews นะครับหรือว่าจะมาพบหน้าพบตากันนะครับทางเพจ Facebook mcotnews FM 100.5 ก็ได้
2: เห็นเรา2คน
3: มีทาง TikTok ด้วยนะครับก็รุ่นสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางเลยนะครับ
2: ไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok นะแล้วก็ทาง LINE ด้วยนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะโอ้วันนี้ก็มีข่าวคราวต่างๆเยอะแยะไปหมดเลย
3: โอ้เยอะเลยนะฮะอาจารย์จะเริ่มก่อนไหมครับ
2: เอาละให้ดิฉันเริ่มก่อนอันนี้เกี่ยวกับประเทศไทย
3: ค
2: ุณฟังก็คงจะทราบดีว่าตอนนี้โอ้โหภัยคุกคามจากไซเบอร์เนี่ยมันเยอะมากเลยนะแก๊งสแกมเมอร์อะไรต่างๆไม่อะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะตรงนี้ก็เลยเกิดความร่วมมือกันระหว่างแบงก์ชาติของไทยกับสิงคโปร์นะก็มีการลงนามในบันทึกความตกลงเข้าใจกันเรียกว่า MOU หรือว่า Memorandum of Understanding เนี่ยนะคะโดยธนาคารสิงคโปร์และธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ลงนามอย่างที่บอกก็คือ MOU นะเสริมความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้วก็การปรับปรามการฉ้อโกงทางดิจิทัลผ่านทางแบ่งปันข้อมูลกันพัฒนาศักยภาพแล้วก็ซ้อมรับมือกับวิกฤตเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่มันนับวันก็จะทวีความซับซ้อนยิ่งขึ้นในระบบการเงินของภูมิภาคนี้ของอาเซียนเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวมาจากสำนักข่าวซินโฮที่เขาประจำอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยรายงานวันนี้เองนะว่าองค์กรการเงินสิงคโปร์หรือธนาคารกลางสิงคโปร์นะร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านปลอดภัยทางไซเบอร์แล้วก็ปราบปรามการช่อโกงทางดิจิทัลขณะที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยก็มีความซับซ้อนมากขึ้นในระบบการเงินที่เชื่อมโยงกันถึงทั่วทั้งภูมิภาคโดยเฉพาะยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนี้เองเนี่ยนะข้อตกลงนี้ก็กำหนดกรอบความร่วมมือ3ด้านด้วยกันก็ได้แก่การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้วก็การฉ้อโกงทางดิจิทัลการพัฒนาขีดความสามารถและก็การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะโดยผู้ว่าการแบงค์ชาติของไทยเราอย่างที่เราทราบกันดีอยู่เนี่ยนะคะตามข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่า BO ไทย Governorก็คือคุณวิทย์ไทยรัตนากรนะแล้วก็แมเนเจอร์ไดเรคเตอร์ของแบงก์ชาติสิงคโปร์ก็คือในเชียเดอจุนนะจุนอ่านจุนก็ได้เชียเดอจุนเนี่ยนะก็ได้ลงนามกันเนี่ยนะคะในการประชุมเขาบอกโหเป็นครั้งที่31นะ The 31st Executive Meeting of East Asia Pacific Central Banks Governors Meeting นะที่สิงคโปร์ซึ่งมีการประชุมระหว่างวันที่22ถึง24ที่ผ่านมาก็คือเสร็จสิ้นหมาดๆไปเมื่อวานนี้นี่เองเนี่ยนะคะก็เป็นการประชุมคณะผู้บริหารของแบงก์ชาตินะหรือว่าผู้ว่าการแบงก์ชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเนี่ยนะคะทีนี้อย่างที่บอกความร่วมมือทั้งสองประเทศก็จะกระชับความร่วมมือนะไม่ใช่เฉพาะสองประเทศนี้เองนะแต่มันยังครอบคลุมไปถึงภูมิภาคอาเซียนด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้วยตลอดจนฝึกซ้อมจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้วก็วิกฤตการณ์ข้ามพรมแดนด้วยเนี่ยนะผู้ว่าการแบงก์ชาติของสิงคโปร์ก็ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนนะคะว่าภัยเสี่ยงทางไซเบอร์และก็การฉ้อโกงทางดิจิทัลในขณะนี้เนี่ยเป็นภัยคุกคามข้ามชาติเลยนะที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็จำเป็นจะต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อต่อสู้กับความเสี่ยงเหล่านี้ค่ะ
3: นะครับก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของภัยไซเบอร์นะครับอาจารย์ตอนนี้มีเทรนด์โลกเนาะกระแสการคุมเข้มการใช้งานโซเชียลมีเดียในกลุ่มเยาวชนตอนนี้ก็กำลังกลายเป็นมาตรฐาน

0: ระดับโลกนะครับหลังจากหลายๆประเทศเนี่ยก็เดินหน้าออกมาตรการออกกฎหมายสกัดกั้นการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของเด็กๆนะครับ
1: ตามที่เราเคยเสนอข่าวไปเรื่อยๆ
0: ใช่ก็จุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากออสเตรเลียนะฮะเป็นประเทศแรกๆในโลกเลยที่ออกกฎหมายแบบแบนเด็กอายุต่ำกว่า16ปีไม่ให้ใช้งานแพลตฟอร์มหลักไม่ว่าจะเป็น TikTok Instagram Facebook YouTube แล้วก็ตามมาด้วยฝรั่งเศสที่เพิ่งจะผ่านกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเล่นโซเชียลมีเดียอันนี้ก็เป็นประเทศแรกในสหภาพยุโรปในขณะที่บราซิลนะฮะบังคับใช้กฎหมายกำหนดให้เด็กอายุต่ำกว่า16ปีเนี่ยเชื่อมบัญชีกับผู้ปกครองคือห้ามระบบอัลกอริทึมดึงดูดนะฮะเด็กๆพวกนี้หลบไปนะครับแล้วก็ที่จีนก็ใช้ระบบบังคับคุมหน้าจอแล้วก็คัดกรองเนื้อหาตามช่วงอายุอย่างเข้มงวดด้วยส่วนในอาเซียนเรามีมาเลเซียแล้วก็อินโดนี
1: เซ
0: ีย ที่กำลังผลักดันกฎหมายนี้นะครับการบังคับใช้แบบว่าห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเช่นเดียวกันแล้วก็มีอีกหลายๆประเทศทางฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นแคนาดาสเปนเดนมาร์กสหราชอาณาจักรเนี่ยต่างก็เริ่มยกร่างกฎหมายเพื่อกำหนดอายุขั้นต่ำในการใช้โซเชียลมีเดียหัวใจสำคัญของมาตรการทั่วโลกก็คือการผลักภาระให้บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นผู้พัฒนาระบบยืนยันตัวตนแล้วก็คัดกรองอายุแทนที่จะลงโทษเด็กหรือผู้ปกครองล่าสุดที่เอเชียในอาเซียนเรา
1: เ
0: วียดนามครับอาจารย์เตรียมคุมเข้มโซเชียลมีเดียเหมือนกันยกร่างกฎหมายใหม่จ่อห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์บนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็บังคับค่ายเกมจำกัดเวลาเล่นของเยาวชนไม่เกินวันละ60นาทีต่อค่ายนะครับตามรอยฝรั่งเศสแล้วก็ออสเตรเลียไป
1: อันนี้ดีมากเลย
0: ใช่อันนี้ทางรอยเตอร์นะครับเขาบอกว่าร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ของรัฐบาลเวียดนามนะครับเขาบอกว่ามาตรการในการจัดระเบียบการใช้งานโซเชียลมีเดียของเด็กเยาวชนอย่างเข้มงวดเนี่ยกำหนดให้บัญชีผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า16ปีต้องลงทะเบียนผ่านข้อมูลของผู้ปกครองและก็สั่งห้ามเด็กกลุ่มดังกล่าวโพสต์คอนเทนต์คอมเมนต์หรือว่ากดแสดงความรู้สึกบนแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเด็ดขาด ในขณะเดียวกันแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับต้องใช้เทคโนโลยีช่วยคัดกรองอายุจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นเนื้อหารุนแรง ลามกอนาจารการพนันยาเสพติดโดยนะครับรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีขออภัยครับรองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าจุดประสงค์หลักของกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่การปิดกั้นนะแต่ว่าเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัยและก็เหมาะสมตามวัยแก่เด็กนอกจากโซเชียลมีเดียแล้วนะครับร่างกฎหมายนี้ก็ครอบคลุมไปถึงพวกเกมออนไลน
1: ์
0: กำหนดให้ผู้ให้บริการเกมเนี่ยต้องยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอย่างเข้มงวดและจำกัดเวลาการเล่นของเด็กอายุต่ำกว่า16ปีคือเล่นได้แต่ไม่เกิน60นาทีต่อ1ผู้ให้บริการทั้งนี้ความเคลื่อนไหวของเวียดนามก็สอดคล้องกับแนวโน้มทั่วโลกนะครับที่หันมาควบคุมโซเชียลมีเดียในกลุ่มเยาวชนหลังจากสภาฝรั่งเศสเพิ่งจะอนุมัติสั่งห้ามเด็กต่ำกว่า15ปีเล่นโซเชียลมีเดียเช่นเดียวกันกับออสเตรเลียที่ใช้นโยบายนี้เป็นประเทศแรกๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยร่างกฎหมายฉบับนี้ของเวียดนามยังอยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นอาจจะมีการปรับแก้หรือว่าเพิ่มเติมก่อนจะมีการประกาศใช้จริงๆครับ
1: ค่ะดีมากๆเลยนะจำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเราก็มีการรายงานถึงสิงคโปร์เหมือนกันนะ
0: ใช่ฮะ
1: เขาไม่ได้จำกัดแต่เขาเนี่ยบอกกับทางผู้ที่เป็นเจ้าของโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือ Instagram อะไรพวกนี้บอกว่าจะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลหรืออะไรต่างๆอย่างระมัดระวังนะไม่ให้เด็กเนี่ยเสพติดเลยนะเนี่ยนะคะเดนก็ดูอย่างนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยกำลังรอว่าประเทศไทยอะไรจะมีมาตรการอะไรอย่างนี้ออกมาหรือเปล่าเวลาไปรับประทานอาหารเนี่ยดิฉันจะเห็นผู้ปกครองนะหรืออาจเป็นพ่อแม่ก็ได้นะพาเด็กๆไปเนี่ยบางทีเนี่ยเด็กต่ำกว่าดูแล้วนะช่วงอายุอ่ะยังไม่ถึง10ปีเลยคุณเขาก็นั่งเนี่ย iPad นะคุณลูดเอาดูแล้วก็เล่นเกมส์อย่างเงี้ยนะขณะทานอาหารนะพ่อแม่ก็ดูมือถือนะแล้วก็กำลังมองไปด้วยความนึกคิดในใจว่าเอ๊ะเขามาทานอาหารกันนะเขาไม่พูดจากันเลยเหรอ
0: เนี่ยเขาคุยไลน์กันหรือเปล่าครับ
1: ไม่ทราบอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ตั้งข้อสังเกตนะ
0: คุยกันผ่านไลน์กรุ๊ปของบ้าน
1: อ้าวแล้วคุณสังเกตไหมดิฉันจะเป็นคนที่โดยสาร MRT หรือไม่ก็แอร์พอร์ตเลยหรือเงี้ยนะคะแต่ว่าที่ MRT หรือไม่ก็ไอเนี่ยไอ BTS เนี่ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวก็กวาดสายตามองไปนะคุณเชื่อไหม90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทุกคนเลยหมายถึงคำพูดอย่างนี้90เปอร์เซ็นต์ออกไปอย่างเงี้ยนะนี่อ่านมือถือตลอดเวล
0: า
1: แต่ดิฉันเป็นคนหนึ่งนะเป็นคนหนึ่งที่ดิฉันจะไม่เปิดดูมือถือเด็ดขาดเลยนะ

0: ว่ามีความรู้สึกว่าเราเดินทางเราจะต้องระมัดระวังความปลอดภัยคุณบางทีคุณอาจจะถูกล้วงกระเป๋าหรืออะไรต่างๆด้วยเนี่ยนะหรือว่าแม้กระทั่งเดินคุณเห็นไหมเดินอยู่บนเนี่ยทางเดินยัง
1: ดูมือถือยังเดียวไม่ดูทาง
0: เกือบจะชนเราเข้าไปแล้วอะไรแบบนี้นะอะไรเนี่ยมันเกินไปไหมคุณว่ามันเกินไปไหม
1: อีกมุมนึงมันก็เป็นข้อดีนะครับอาจารย์เวลาที่ต่างชาติเข้ามาเที่ยวประเทศไทยอ่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เขาชื่นชมเลยนะว่าแบบคนไทยอยู่บนรถไฟฟ้าอยู่บน BTS
0: เ
1: งียบทุกคนอยู่กับมือถือของตัวเองไม่มีใครส่งเสียงไปรบกวนคนอื่นถ้าไปเทียบกับในยุโรปในพวกฝรั่งเศสอเมริกาอะไรพวกเนี้ย
0: เขาก็ส่งเสียงกัน
1: ไม่ใช่อเมริกาแถวโซนยุโรปนี่แหละเขาก็จะแบบมีเอะอะโวกเวกโวยวายนู่นนี่นั่น
0: เออ
1: แต่พอมาบ้านเราปุ๊บเนี่ยแบบโอ้โห
0: ไม่แต่คุณไปญี่ปุ่นก็เหมือนกันเขา very discipline นะเขาเวลาใช้รถสาธารณะเขาห้ามพูดคุยส่งเสียงโบกเวกเด็ดขาดไม่มีนะทุกคนก็จะไม่อ่านหนังสือพิมพ์หรืออ่านมือถือเขาก็จะเฉยๆกัน
1: นั่นแหละเวลาต่างชาติมาบ้านเราเขาก็จะโอ้
0: amazing
1: ประเทศไทยคือแบบสุดยอดเลยนะคนเข้าแถวต่อแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เกิดคลิปไวรัลนะอาจารย์โอ้โหว้าวุ่นกันทั้งรถไฟฟ้าเลยนะครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์
0: อะไร MRT หรือ BTS
1: BTS ครับก็คือมีการปะทะคารมเดือดระหว่างหญิงไทยนะครับกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มน้องๆวัยรุ่นชาวอิตาลี
0: อ๋อเหรอ
1: ก็ขึ้นมาบนรถไฟฟ้า BTS เนี่ยนะครับแล้วก็แบบคุยกันโวกเวกโวยวายนะฮะกลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์นะครับมีผู้ใช้ TikTok คนนึงเนี่ยเขาก็เผยแพร่คลิปวิดีโออาจารย
0: ์
1: เป็นเหตุการณ์บนรถไฟฟ้าในคลิปเนี่ยก็มีภาพผู้หญิงไทยเนี่ยกำลังตักเตือนกลุ่มวัยรุ่นชาวอิตาลีก็มากันหลายคนเลยนะครับมีการพูดคุยตะโกนเสียงดังโวกเวกโวยวาย
0: มาเป็นกลุ่มแหละ
1: มาเป็นกลุ่มมาเที่ยวกันนะครับเธอก็เตือนอย่างสุภาพนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยเราจะไม่ตะโกนกันแบบนี้นะขอให้เคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย
0: ว้าวพูดอย่างน
1: ี้คือตอนแรกเนี่ยเธอก็แบบว่าถ่ายคลิปวิดีโอไว้แล้วก็หนึ่งในกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยอยู่ไปถ่ายอย่างนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้ไง
1: น้องเขาก็เลยชี้แจงว่าเอ้ยมันไม่ได้นะในประเทศไทยนะแล้วทางฝ่ายนิ้วก็ตอบกลับมาสวนกลับไม่พอใจด้วยคำหยาบคายเดินเข้าหามีหนึ่งในสมาชิกก็ชูนิ้วกลางใส่ด้วยนะครับ
0: ตายทำอย่างนั้นเลยหยาบคาย
1: รวมถึงบางคนก็พูดประโยคเชิงดูถูกนะขอโทษทีก็แล้วกันเนี่ยพวกฉันน่ะเอาเงินมาให้ประเทศคุณนะ
0: ว้าวโอ้โห
1: โอ้ถึงพอได้ยินอย่างนี้ก็ขึ้นเลยครับเสียอาการเลยก็ตอบกลับไปนะครับก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นจะโห่ร้องแล้วก็ปรบมือให้กันเองแล้วก็ลงจากรถไฟฟ้าไป
0: ทำไมเป็นอย่างนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะโอ้นะเวลาเราจะเดินทางไปประเทศไหน
1: ๆต้องศึกษาวัฒนธรรม
0: เนาะไม่ใช่ว่าคิดว่าโอ้ฉันมาเที่ยวฉันจะทำอะไรตามใจฉันได้อะไรแบบนี้นะแต่ก็ไม่ค่อยเจอนะชาวต่างชาติที่อกโวกเวกโวยวายแต่อันนี้เป็นกลุ่มวัยรุ่น
1: เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะฮะกลุ่มวัยรุ่น
0: กลุ่มวัยรุ่นแหมนำซ้ำหยาบคายเนี่ยจะไปเอาเรียนมาแบบที่ไหนชูนิ้วอะไรนี้ไม่ได้นะคะหยาบคายมากเลยอ่ะนะ
1: นี่มีบางคนนี่ก็เดือดนะอาจารย
0: ์
1: ไปคอมเมนต์ในเพจ Facebook สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยบอกว่าให้ช่วยดูคนของคุณหน่อยเคารพกฎหมายกติกามารยาทสังคมนะฮะ
0: โอ้นะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าใครมาเตือนเราก็เฉยๆไปก็แล้วกันเนาะหลาจะควรถ้าดีที่สุดก็บอกอุ้ยขอโทษนะคะแค่นั้นก็จบไปไหมไม่ต้องแบบสารต่อนะแต่ว่ามีเหมือนกันนะดิฉันเมื่อวานเนี่ยนั่งเครื่องรถใต้ดินอะคุณ
1: MRT
0: ช่วงเย็นอะตอนนั้นประมาณสักห้าโมงกว่าจะเป็นช่วงที่พีคมากเลยโอ้โหเดินลงไปเนี่ยที่ตรงที่จะซื้อตั๋วนะคุณนะมันแถวยาวไปจนทั้งถึงที่จะอีกด้านนึงที่เขาจะตอกบัตรออกเข้ากันแล้วนะคุณมันยาวมากแต่โชคดีดิฉันก็ใช้บัตรแล้วเน
1: า
0: ะก็ไม่ต้องรอยังคิดในใจหูดีนะที่เราใช้บัตรนะไม่ต้องไปรอนานเงี้ยแล้วคุณรู้ไหมลงไปข้างล่างคิวยาวมากเลยอะค่ะขอบอกนะเพราะฉะนั้นรถไฟขบวนแรกมาก็ไม่สามารถจะขึ้นได้ขบวนที่สองเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ในลำดับที่หกถึงเจ็ดนะแต่มีกลุ่มนึงไม่ขอเอ่ยชื่อชาวต่างชาติมาทั้งหมดห้าหกคนเขาทำเนียนๆเขาไม่ต่อคิวเขามาอยู่ตรงข้างหน้าก่อนดิฉันอีกตัดคิวไปแล้วก็ยืนอยู่อีกไลน์นึงไงคุณเพื่อจะแบบพอรถไฟมาก็จะบึ๊บเข้าไปเลยเนี่ยดิฉันก็มองหน้านะแต่ดิฉันพูดเป็นภาษาไทยก็ดิฉันบอกโอ้ทำไมมีการแซงคิวกันด้วยเหรออะไรอย่างนี้นะมันก็แต่ก็เขาก็ฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องกันแล้วก็แล้วไปนะแต่ดิฉันก็เข้าไปเลยไม่ให้เขาคือตัดหน้าเขาไม่ให้เขามาตัดหน้าดิฉันไงคุณนะอะไรอ่ะก็
1: นึกถึงที่จีนเลยครับอาจารย์เหตุการณ์แบบนี้คนจีนอ่ะชอบลัดคิวอ่ะ
0: อย่างนี้ด้วย
1: ไม
0: ่
1: ต่อเลยนะคือถ้าเราเข้าแถว
0: อยู่ในเมืองจีนใช่ไหม
1: อยู่ในเมืองจีนที่ผมไปรอบที่แล้วอาจารย์คือบอกว่าถ้าเราเข้าแถวอยู่เนี่ยเกิดช่องว่างไม่ได้เลยนะ
0: อ๋อ
1: แทรกเลยทันที

0: หิว
1: เราก
0: ็ค่ะ
1: ไอ้เราก็ไอ้อะไรภาษาที่ไม่รู้เรื่อง
0: แต่ก็ไม่ก็ต้องเวลาเข้าก็ต้องไม่ให้เขาแซงเราสิต้องใช้วิธี
1: นี้บอกว่าเป็นเรื่องปกติของเขาเลยนะเวลาแบบว่าเขาแบบอย่าปล่อยให้เกิดแก๊ป
0: ช่องว่างอย่าเกิดช่องว่างที่เขาจะเบียดเข้ามาใช่ไหมแต่เราก็ต้องไม่ให้เขาตัดหน้าเราไปสิอะไรอย่างนี้นะอ่ะนี่ก็คือมารยาทของการใช้รถขนส่งสาธารณะเนี่ยนะคะทีนี้มาดูเรื่องนี้กันไปเกี่ยวกับอาเซียนเลยเนาะเพราะว่าการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนเขาเพิ่งเสร็จสิ้นลงไปเมื่อวานนี้เองนะที่กรุงมะนิลานครหลวงของฟิลิปปินส์เพราะว่าฟิลิปปินส์ปีนี้เขาเป็นประธานของอาเซียนเนาะมันก็มีสัญญาณในทางที่ดีนะคุณฟังคะก็คือเรื่องของโคดออฟคอนดักต์เนี่ยนะที่เกี่ยวกับทะเลจีนใต้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องการอ้างอิงกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปดลี่ที่อยู่ในทะเลจีนใต้เนี่ยซึ่งในประเทศอาเซียน11ประเทศก็จะมีอยู่4ประเทศนะที่มีข้อพิพาทกับจีนแต่ไต้หวันนะ4ประเทศในอาเซียนก็จะมีฟิลิปปินส์นะเวียดนามบรูไนกับมาเลเซียเพราะว่าที่ตั้งเนี่ยนะเขาก็คือตามกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศนะ Law of the Sea เนี่ยชายฝั่งเนี่ยนะในรัศมีชายฝั่ง200ไมล์เนี่ยนะถ้าอันไหนที่มันอยู่ในภายในรัสเซียก็ถือว่าเป็นเจ้าของประเทศนั้นก็เป็นเจ้าของเพราะในหมู่เกาะสแปดลี่เนี่ยมันตั้งอยู่ในทะเลจีนใต้มันเหลื่อมล้ำกันแล้วมันก็อยู่ในเนี่ยในรัศมี200ไมล์เพราะฉะนั้นประเทศ4ประเทศที่เอ่ยไปแล้วในอาเซียนก็อ้างกรรมสิทธิ์เช่นเดียวกันจีนเขาก็อ้างไต้หวันเขาก็อ้างเนี่ยนะคะทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเนี่ยเสร็จสิ้นลงนะก็มีสัญญาณในทางที่อย่างที่ดีฉันบอกเนี่ยนะบอกว่าอาเซียน see progress นะ progress ก็คือคืบหน้า on South China Sea Code นะ target year end conclusion ก็มีการตั้งเป้าหมายว่าภายในสิ้นปีนี้ก็จะสามารถสรุปได้เนี่ยนะคะในข้อตกลงระหว่างผู้ที่ประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์ในเหนือหมู่เกาะสแปรลี่ในทะเลจีนใต้เนี่ยนะคะทีนี้อาเซียนก็ประกาศเลยนะหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเนี่ยนะคะว่าการเจรจาจัดทำประมวลปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือว่า Code of Conduct นะ COC เนี่ยนะมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายที่จะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้นะในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาเนี่ยนะคะอาเซียนนี้ตั้งมาเมื่อปี1967แล้วก็เดือนหน้านี้เองนะคะก็จะครบรอบนะ59ปีของการก่อตั้งอาเซียนปีนี้ก็จะ60ปีแล้วแหละ
1: แล้วนะ
0: ค่ะเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นการประชุมครั้งที่59เนี่ยนะคะนี่ในแถลงการร่วมเนี่ยอาเซียนย้ำความสำคัญของการรักษาสันติภาพเสถียรภาพเสรีภาพในการเดินเรือแล้วก็การบินเหนือทะเลจีนใต้พร้อมแสดงความพอใจต่อความคืบหน้าของการเจรจาแล้วก็ยืนยันว่าประมวลปฏิบัติฉบับใหม่นั้นควรจะสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้วยรวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลที่เรียกว่า United Nations Convention Law of the Sea ที่เราเรียกกันเองสั้นๆอยู่ติดปากเลยว่า Unclos เนี่ยนะคะเมื่อปี1982นางมาเรียเทเลซาลาซาโรซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ขณะนี้ก็เป็นประธานของอาเซียนในที่ประชุมปีนี้เนี่ยนะบอกงี้ว่าเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างฟิลิปปินส์และจีนเนี่ยในบริเวณสันดอนไม่ต้องไปจำชื่อเหมือนกันนะเอาว่าในหมู่เกาะสแปดลี่เนี่ยแล้วก็แนวปะการังสกาโบโรเนี่ยจะถูกนำมาหารือในการเจรจา COC ก็คือ Code of Conduct โดยระบุว่าทุกฝ่ายมีเจตจำนงทางการเมืองที่จะผลักดันให้การเจรจานั้นประสบความสำเร็จเนี่ยนะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ก็มองว่าแม้การเจรจาจะมีความคืบหน้านะแต่สถานการณ์ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ก็ยังคงดำเนินต่อไปก็เลยอาจจะทำให้การบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่นะทีนี้ความมั่นคงทางทะเลและพลังงานนี่ก็ประเด็นสำคัญของการหารือในเวทีอาเซียนในครั้งนี้โดยนายวีเวียนบาลากริชนันซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ระบุว่าความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วก็รวมถึงด้านพลังงานปุ๋ยแล้วก็อาหารของประเทศอาเซียนพร้อมกับย้ำว่าทุกประเทศเห็นพ้องในการยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็การรักษาเสรีภาพในการเดินเรือและก็การบินด้วยนอกจากประเด็นเหล่านี้แล้วเนี่ยในเวทีอาเซียนครั้งนี้ก็ยังมีการหารือถึงปัญหาของเมียนมาประเทศเพื่อนบ้านเราเองก็คืออาเซียนนั้นย้ำว่าให้ใช้ฉันทามติ5ข้อแก้วิกฤตเมียนมาเนี่ยนะคะ

0: 5ข้อที่ว่านี้คุณฟังคงจำกันได้นะ The Peace Plan เนี่ยนะคะ5ข้อก็ให้มีการเรียกร้องให้ Immediate Cessation of Violence ให้มีการยุติเหตุการณ์รุนแรงโดยทันทีทันใดแล้วก็ให้มี Constructive Dialogue Among the All Parties ให้มีการเจรจาอย่างสร้างสรรค์นะสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ The Appointment of a Special Envoy to Mediate Talks แล้วก็ให้มีการตั้งทูตพิเศษที่จะดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วก็ humanitarian assistance ก็คือการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วก็ให้ the envoys เนี่ยนะคะทูตพิเศษเนี่ย access to all party concerns สามารถจะเข้าถึงกับทุกกลุ่มในเมียนมาได้เนี่ยนะคะแล้วก็มีข่าวมาค่ะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์เนี่ยนะตอนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นทูตพิเศษเนี่ยประจำนะทูตพิเศษ Special Envoy to Myanmar เนี่ยบอกว่ากันตอนนี้กำลังจะมีการประชุมด้วยนะใน informal meeting นะการประชุมอย่างไม่เป็นทางการด้วยที่อันเนี้ยสอดเขาเรียกแหละร้อยไปกับการที่มีการประชุมแบบไม่เป็นทางการนะที่จีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองเนี่ยนะคะและอันนี้เนี่ยก็ยังมีการเสนอให้แต่งตั้งผู้แทนพิเศษอาเซียนประจำเมียนมาระยะยาวอันนี้เป็นระยะยาวนะแทนระบบหมุนเวียนปีต่อปีเพื่อให้การดำเนินงานนั้นมีความต่อเนื่องมากขึ้นโดยนางลาซาโรนี่เองก็จะมีกำหนดเดินทางเยือนเมียนมาในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ค่ะ
1: อืมครับ
0: นะเรื่องของเมียนมานะ
1: ครับ
0: เราก็เป็นเจ้าภาพมาก่อนไงนะแต่เป็น informal meeting เม
1: ื
0: ่อวันที่12ที่ผ่านมานี้เองนะคะ
1: ค
0: แล้วก็เอาร้อยไปจากที่ประชุมของเราเนี่ยไปในเวทีการประชุมอาเซียนครั้งนี้ที่มะนิลาด้วยนะคะ
1: ก็ยังอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะอาจารย์ครับผมมีเรื่องเกี่ยวกับสัตว์กระดอง
0: สัตว์กระดองคือเต่าเหรอ
1: มีทั้งเต่าแล้วก็ปูฮะแต่ว่าไปเริ่มที่ปูก่อนนะอาจารย
0: ์อ๋อปูอ่าฮะ
1: ปูก
0: ็แคร
1: บตอนนี้เป็นวิกฤตสัตว์น้ำในฟิลิปปินส์นะครับสหรัฐอเมริกาประกาศแบนการนำเข้าปูม้าจากฟิลิปปินส์อย่างกระทันหันก็อ้างเหตุผลด้านกฎหมายคุ้มครองสัตว์ทะเลนะครับอันนี้ก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเลยนะครับต่อเมืองหลวงปูม้าของจังหวัดโกรสแอออกซิเดนทัลนะครับก็ทำให้ราคาสินค้าเนี่ยตกต่ำดิ่งลงเหวเลยนะครับ อุตสาหกรรมปูม้าของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยตอนนี้ต้องเผชิญกับมรสุมเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยนะครับหลังจากสำนักงานประมงทางทะเลแห่งชาติของสหรัฐนะครับเขาสั่งระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปูม้าจากฟิลิปปินส์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลก็อ้างว่าการทำประมงปูม้าของฟิลิปปินส์เนี่ยมันยังขาดมาตรการป้องกันขยะเครื่องมือประมงที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลอย่างเช่นโลมา
0: อ
1: ธิบายเพิ่มเติมก็คือกฎหมายนี้เนี่ยคุณจะต้องพิสูจน์ว่ากระบวนการจับปูม้าในธรรมชาติไม่ส่งผลกระทบหรือว่าไปทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลได้รับอันตรายหรือว่าได้รับบาดเจ็บจนเสียชีวิตนะฮะก็การสั่งแบนกระทันหันครั้งนี้มาจากการตัดขาดฟิลิปปินส์ออกจากสหรัฐซึ่งก็เป็นตลาดส่งออกหลักสูงถึง 90% เลยน
0: ะ
1: คือการส่งออกปูม้าทั้งหมดของฟิลิปปินส์เนี่ยเอาไปที่สหรัฐก็ได้รับผลกระทบหนักสุดก็คือเมืองอีบีมาก าโลนะครับมากาโลน่านะครับ
0: uh-huh.
1: ก็เมืองนี้เนี่ยเขาพึ่งพาอุตสาหกรรมปูม้าเป็นเส้นเลือดใหญ่ใน9ตำบลชายฝั่ง uh-huh. ผลกระทบนี้ก็ทำให้เกิดภาวะปูม้าล้นตลาดในประเทศ uh-huh. ราคาขายส่งขายปลีกดิ่งลงอย่างหนักครับจากเดิมกิโลกรัมละ350ถึง400เปโซ uh-huh. ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ190ถึง200กว่าบาทนะครับ
0: uh-huh.
1: ดิ่งลงมาเหลือแค่เป็นกิโลละ82บาทถึง109บาทนะครับก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวประมงพื้นบ้านพ่อค้าคนกลางแล้วก็แรงงานแกะเนื้อปูในโรงงานแปรรูปนับร้อยคนก็ต้องตกงานแล้วก็สูญเสียรายได้ทันทีด้านนายกเทศมนตรีเมืองอีบีมากาโลน่าเนี่ยนะครับก็เร่งจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจนะครับในกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมปูม้าประจำเมืองนะครับแล้วก็เข้าประเมินความเสียหายสำรวจทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบและก็เร่งกระจายสินค้าไปยังตลาดใหม่และก็เสนอให้สภาเมืองเนี่ยเร่งออกเทศบัญญัติเว้นภาษีท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวให้แก่ผู้ประกอบการแรงงานในห่วงโซ่อุปทานปูม้านะครับรวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดโปรแกรมฝึกอาชีพทางเลือกและก็อุดหนุนเงินช่วยเหลือเพื่อประคองชีวิตประชาชนจนกว่ารัฐบาลกลางเนี่ยจะไปเจรจาปลดล็อกทางการค้าปลดล็อกแบนจากทางสหรัฐต่อไปนะครับ
0: โอ้ค่ะ
1: อันนี้เรื่องปู
0: เรื่องปูที่อันนี้จำได้ไหมว่ามีข่าวมาที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศขึ้นภาษี

0: สีอ่ะ
1: 60
0: ประเทศไทยก็โดนไปด้วยใช่ 12.5 ฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันเนี่ย US slap Philippines slap Philippines export with new 12.5% tariff เนี่ยนะคะโดนกันหมดเลยทั่วหน้าเนี่ยนะคะ60ประเทศรวมทั้งไทยด้วยเนี่ยอ้างใช้แรงงานบังคับอะไรเงี้ยที่มันไม่ชอบมาพากลอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากรายงานของบลูมเบิร์กเนี่ยบอกว่าสหรัฐจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าระหว่าง 10-12.5% จากคู่ค้าสำคัญส่วนใหญ่แล้วก็นับเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่สุดในการสร้างกำแพงภาษีนะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาใหม่หลังจากที่เคยถูกศาลฎีกาตัดสินให้ยกเลิกที่ทรัมป์เคยบอกว่าคิดภาษี 18% บ้าง 20% ตอนนั้นศาลฎีกาก็ประกาศยกเลิกไปเนี่ยทำก็เลยนี่เอามาใหม่ละเพราะมันหมดอายุไปแล้วก็เริ่มมีผลบังคับตามเวลาในประเทศไทยก็คือเมื่อวานนี้นี่เองเนี่ยนะแล้วก็ประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มที่ถูกเก็บภาษีนำเข้าอัตรา 12.5% ยกเว้นบางรายการในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ถูกเก็บอัตราเท่ากับไทยอันนี้ที่เก็บเท่ากับไทยนะก็จะมีเวียดนามสิงคโปร์ฟิลิปปินส์นะโอ้ส่วนมาเลเซียกัมพูชาอินโดนีเซียถูกเก็บต่ำกว่าอยู่ในอัตราแค่ 10% เท่านั้นเองโอ้คุณคิดดูอันนี้ก็จะมันจะเกิดความอะไรอ่ะล้ำเหลื่อมกันใช่ไหม
1: เออนะ
0: ทางเศรษฐกิจนะแล้วก็อาจจะทำให้สินค้าไทยเนาะแล้วก็ที่ถูกเก็บ 12.5% ทั้งเวียดนามทั้งฟิลิปปินส์ด้วยเนี่ยนะจะแพงกว่ามาเลเซียกัมพูชาแล้วก็อินโดนีเซียที่ถูกเก็บแค่ 10% เท่านั้นเองเนี่ยนะคะทีนี้ฟิลิปปินส์ก็โดนไปแล้วใช่ไหมคะแล้วฟิลิปปินส์ก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของการค้าออกมาคล้ายๆบ่นบอกว่าอะไรอ่ะทำไมสหรัฐทำแบบนี้ฟิลิปปินส์เป็นประเทศพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับสหรัฐนะทำไมไม่มองในประเด็นนี้ด้วยล่ะทำไมอินโดนีเซียมาเลเซียกัมพูชากลับได้แค่ 10% อะไรนี่โวยวายแบบนี้ออกมาเนี่ยนะแล้วก็ทางเวียดนามเองคุณฟังค่ะก็ประกาศว่าเวียดนามนี่เจอ2เด้งเลยนะคือโดนภาษี 12.5% เนี่ยสูงกว่าคู่แข่งอาเซียนบางประเทศเมื่อกี้ที่เอ่ยไปแล้วที่บางประเทศก็แค่ 10% เท่านั้นเองเนี่ยนะทีนี้ไม่แค่นั้นค่ะปรากฏว่ายังมีเรื่องของสิ่งทอด้วยเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามาตรการภาษีใหม่ของสหรัฐก็ทำให้เวียดนามนั้นอยู่ในสถานะเสียเปรียบนะเมื่อถูกเก็บภาษีสูงกว่าประเทศคู่แข่งพร้อมกับพลาดสิทธิในโครงการลดภาษีสิ่งทอนะสิ่งทอเสี่ยงกระทบกับความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานของแบรนด์ระดับโลกนะแบรนด์ระดับโลกไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันนะคุณฟังค่ะพวกเสื้อผ้าอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยปรากฏว่าเขาไปตั้งโรงงานการผลิตเนี่ยอยู่ที่เวียดนามเนาะแล้วก็เวียดนามก็เป็นผู้ส่งออกเสื้อผ้ารายใหญ่ที่สุดเข้าสู่ตลาดสหรัฐแซงหน้าจีนตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นฐานการผลิตสำคัญของแบรนด์ระดับโลกเลยนะดิฉันไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะหลายๆแบรนด์เลยเนี่ยอย่างที่เราทราบกันอยู่ในที่ดังๆเนี่ยนะแล้วก็ขายตามห้างระดับที่เรียกว่าหรูหราเลยเนาะก็จะเป็นราคาสินค้าที่แพงกว่าเนี่ยนะคะและมากกว่าสินค้าท้องถิ่นเนี่ยนะผลก็คือเวียดนามก็ต้องเผชิญกับความเสียเปรียบ2ชั้นก็คือทั้งจากการเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าคู่แข่งแล้วก็การที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่ประเทศคู่แข่งนั้นได้รับซึ่งอาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ทำให้ห่วงโซ่อุปทานของแบรนด์เสื้อผ้าระดับโลกที่พึ่งพาฐานการผลิตในเวียดนามนั้นต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินครับ

0: เราก็จะมาต่อกันอันนี้เป็นอีพิโซดที่7แล้วคืออาเซียนในเวทีสากลจะแตกรังหรือยัง
1: ครับ
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงเรศ
1: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณดิลบันคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคร
0: ับ ค่ะมาต่อกันเลยนะจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ตอนนี้การทูตไทยต้องใช้คำว่ามีความกล้าหาญมากขึ้นนะต้องใช้คำนี
0: ้ค่ะกล้าหาญยังไงคะอาจารย
2: ์เพราะเรากล้าที่จะเชิญมินอองลาที
0: ่
2: เยี่ยมประเทศไทย
0: ใช่ค่ะเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะอาจารย์ค่ะ
2: มินอองลาจะมาวันที่6วันที่7ที่จะถึงนี้นะครับมาเยือนประเทศไทย
0: อ๋อแต่ก่อนนั้นก็ประชุมกันแล้วใช่ไหมที่พี่เจนบอกวันที่12กรกฎาคมใช่ไหมอาจารย
2: ์อันนั้นเป็นอาเซียนไ
0: ปอ๋อ แต่อันนี้เฉพาะเลยที่เราจะเชิญมีออนไลน์จะมาเมืองไทยค่ะอาจารย
2: ์ค่ะต้องถือว่ากล้าหาญครับ
0: ค่ะ
2: เพราะถ้าเป็นแบบเดิมประเทศไทยจะถูกถล่มเละเทะเลยจะถูกบอกว่าเอาทำไมฝักใฝ่ประเด็จการทำไมไม่ส่งเสริมประชาธิปไตยทำไมต้องเชิญประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนฆ่าล้างเผ่าพันธ
0: ุ์
2: ให้เขามาเยือนทำไมอะไรพวกนี้นะ
0: ค่ะ
2: เราก็จะถูกเล่นงานแล้วสื่อกระแสหลักที่จะเล่นงานเราก็ไม่มีใครนะก็จะทั้งอเมริกาสหภาพยุโรปนะฮะก็จะลุมสกัดประเทศไทยแล้วก็จะเคลื่อนขบวนใหญ่โตมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพิจารณาความสำคัญทางการค้าทางเศรษฐกิจการลงทุนไปกันสารพัดสารสี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่สังเกตไหมล่ะว่าเที่ยวนี้ทำไมเงียบงัน
0: จริง
2: ครับแล้วโดยทั่วไปจะใช้ความชอบธรรมตรงไหนมาว่าประเทศไทย
0: จริงค่ะอาจารย์เพราะตัวเองนั่นแหละโอ้โหไปโจมตีอิหร่านก่อนอย่างเงี้ย
2: วันนี้ต้องใช้คำว่ามันไม่มีใครที่มีความชอบธรรมอีกแล้วนะครับในเรื่องของหลักการสิทธิมนุษยชนนะฮะฮิวแมนไรท์เนี่ยมันเป็นทั้งโลกก็คือไม่มีใครมีครบถ้วน
0: ค่ะ
2: มันมีอยู่5อย่างนะครับเวลาเขาพูดถึงสิทธิมนุษยชน
0: อ
2: ันแรกเขาเรียกว่า civil
0: right
2: อันที่สองเขาเรียกว่า economic right อันที่สามเขาเรียก political right อันที่สี่เขาเรียก social right และอันที่ห้าคือ culture right
0: คลุมหมดเลยในทั้งหมดนะ
2: อันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าหลักของคำว่าสิทธิมนุษยชน
0: สิทธิมนุษยชน
2: และขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้นะครับแต่
0: ทุกวันนี้มันขาดหมดค
2: ่
0: ะ
2: ก็ลองดูสิฮะถล่มระเบิดใส่กันทีหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
2: คืออะไรล่ะใช่ไหมครับสิทธิในความเป็นพลเมืองที่อยู่ได้ด้วยความสงบสุขปลอดภัยมันก็ไม่มีนะนะถล่มกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็ระเบิดลงตูมๆแล้วก็ออกมาแถลงข่าวอีกนะนะฮะบอกว่าฉันจะถล่มหนักกว่าเดิม
0: เออจริงค่ะโอ้ฟังดูแล้วสยองเลยค่ะ
2: มันหมดแล้วครับในหลักอันนี้ที่มันเป็นที่ยึดโยงของแต่คนนะฮะนะทีนี้ไอ้สิ่งที่
0: เดี๋ยวก่อนนิดนึงอาจารย์ค่ะแล้วทำไมไอ้องค์การสิทธิมนุษยชนหรือว่าองค์การสหประชาชาติก็ดีทำไมมันเงียบจังคะอาจารย์ค่ะหรือว่าไม่มีน้ำยาม
2: ันไม่มีท่อน้ำเลี้ยงแล้ว
0: อ๋อนี่เองท่อน้ำเลี้ยงค่ะเออสำคัญนะโนมันนี่ก็โนฮันนี่อาจารย์ค่ะ
2: ถ้าเดินทำตัดอะไรบ้างนะครับเป็นแต่เป็นไม่ฮะไม่แปลกใช่ไหมกระทั่งยูเซตก็แทบจะไม่อยู่แล้วนะฮะ
0: คือ
2: ยูเซตก็ถูกปิดตัวไปแล้วนะครับแล้วเงินที่บำรุงให้กับสหประชาชาตินะฮะโดยเฉลี่ยสหรัฐเนี่ยบำรุง

0: ให้ปีละ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้ก็ตัดไปแล้วคือวันนี้สิ่งที่สหรัฐทำก็คือว่ารีดภาษีจากคนอื่น
1: เออใช่อันนี้โอ้โหนี่แหละ
0: นะครับจากมหาอำนาจกลายเป็นมหาอะไรแล้ว
1: แหมเนี่ยอยากจะใช้คำว่ามหาโจรเลยอาจารย์ค่ะ
0: เอาผมไม่ได้พูดนะ
1: ก็บอกนี้ก็บอกไม่อยากจะใช้คำนั้นมหาอำนาจ
0: เห็นไหมครับก็ถล่มแล้วทีนี้มาไปชุดที่อาเซียนเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสงครามไม่มีกระทรวงกลาโหมแล้วนะคร
1: ับไม่มีเขาเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงสงครามไปแล้ว
0: ใช่ก็คือมีไว้เพื่อก่อสงครามอย่างเดียวนะฮะชัดเจนเลย
2: ตามชื่ออ
1: ันนี้เห็นชัดเลยอะค่ะโอ้
0: ก็เอาไว้เพื่อก่อสงครามฮะมันก็เลยแล้วเวลาประชุมสิ่งแรกที่เป็นธงนำของสหรัฐตอนนี้นะครับก็คือไปกดดันให้ทุกประเทศต้องเพิ่มงบประมาณทำสงครามเอามันอะไรแบบนี
1: ้
0: เพื่อที่จะให้คนเอาอาวุธมาห้ามขัด
1: เพื่อจะได้ซื้ออาวุธจากสหรัฐอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ด้วย
0: มันคือจริงๆไออาวุธพวกนี้มันตีเป็นตัวเงินมันไม่เท่าไหร่หรอกครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจโลกนะคือเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นเยอะไอเงินจากสงครามจากไออาวุธสงครามพวกนี้มันเป็นองค์ประกอบเล็กๆแต่มันไปสร้างผลประโยชน์อย่างอื่นแทน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ไม่ออกเช่นหวังดีกับชาวเวเนซุเอลาที่ถูกระบอบเผด็จการครอบงำมาเป็นเวลานานก็เลยส่งกำลังหน่วยเฉพาะกิจพิเศษเนี่ยนะครับไปเฉพาะกิจแล้วไม่พอนะยังพิเศษ
1: ค่ะ
0: ไปจับกลุ่มไปจับกลุ่มประธานาธิบดีเวเนซุเอลาในข้อหาอะไรสารพัด
1: ข้อหายาเสพติดตัวยงอย่างงู้นอย่างนี้
0: แล้วก็รางวัลที่ได้ตอบแทนคือยึดแหล่งน้ำมัน
1: เออนี่แหละ
0: เวเนซุเอลานี่มีปริมาณสำรองน้ำมันมากที่สุดในโลก
1: ใช่ค่ะ
0: อันดับหนึ่งของโลกนะฮะ
2: เขานำเข้าเหรอครับอาจารย์หรือว่า
1: เขามีสำรองเขาผลิตเขาเป็นเขาเองเขามีผลิตน้ำมันสำรองเยอะเลย
0: ในเวเนซุเอลาเนี่ยมันมีอยู่ใต้ดินเยอะมากนะใต้ดินใต้ทะเลอยู่เยอะแล้วก็มาตอบโจทย์แบบเข้าใจง่ายที่สุดก็คือว่าในแต่ละวันนะครับอเมริกาใช้น้ำมันนะฮะ21ล้านบาร์เรล
1: โอ้โหฮ่าฮ่า
0: คุณผู้เรียนเก่งเนี
2: ่ยไม่ครับอาจารย
1: ์รีบออกตัวไม่เลยโอ้โห
2: เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องคิดเลขก่อนนะครับอาจารย์
1: 21ล้านบาร์เรลต่อวันนะอาจารย์มันเยอะมากนะคะค่ะ
0: ลองคูณด้วย150ครับมันก็จะออกมาเป็นลิตร
1: ใช่
0: นะครับก็วันหนึ่งเนี่ยลองนึกดูนะครับ21ล้านแต่ทีนี้อเมริกาเนี่ยจะต้องนะฮะจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อที่จะทำให้เพียงพอกับความต้องการ
1: ค่ะ
0: โดยเฉลี่ยต่อวันนี่คือ8ล้านบาร์เรล
2: ครับ
0: นั่นหมายความว่าอเมริกาเนี่ยมีศักยภาพอยู่13ล้านใช่ไหมครับ13ล้านบาร์เรลซึ่งในอดีตต้องซื้อจากตะวันออกกลาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละครับที่ผูกกันไว้ในปิโตดอลลาร์นั่นแหละครับผูกกันไว้เลยนะครับซาอุดิอาระเบียก็ส่งให้นะฮะแล้วตะวันออกกลางทั้งหลายที่มีน้ำมันก็ส่งไปให
1: ้ใช่ฮะ
0: เพื่อให้อเมริกามีเพียงพ
1: อ
0: แต่อยู่มาวันหนึ่งอเมริกาไปถล่มอิหร่านแล้วนะครับถามว่าอเมริกาถ้าอยู่ในสภาวะเดิมอเมริกาเดือดร้อนไหมเดือดร้อนแน่นอน
1: ค่ะ
0: เรื่องน้ำมันเพราะว่าไปก่อสงครามมันก็ต้องขนน้ำมันลำบากใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทุกวันนี้อเมริกาเนี่ยนั่งดูคนอื่นลำบากเพราะไปยึดแหล่งน้ำมันของเวเนซุเอลาแล้วไม่ต้องซื้อจากตะวันออกกลางแต่ไปบีบคอเอาจากเวเนซุเอลา

0: ก็ก็เอามาใช้ฟรีได้เลยเหรอครับอาจารย
1: ์เสียเงินนี่แหละครับแต่เงินดอลลาร์มันเป็นเงินของใครล่ะคุณผู้ช
0: ม
1: เวเนซุเอลาอยากจะได้ดอลลาร์ก็ต้องส่งน้ำมันมา
2: ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เห็นไหมโดยที่อเมริกาไม่ต้องขายอะไรให้เวเนซุเอลาเลย นะฮะก็นั่นแหละครับคือความสำคัญก็เลยเอาตรงอื่นที่อื่นเนี่ยมันป่วนก็ได้นะแต่ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์กำลังนั่งมองว่าจีนเดือดร้อนแล้วรัสเซียเดือดร้อนแล้วอะไรเนี่ยนะครับประเทศที่ฉันไปบีบคอเอาภาษีเนี่ยเดือดร้อนกันทั่วโลกเลยอะไรพวกนี้นะ
2: ใช
1: ่ แล้วอย่างนี้มันเป็นผู้นำโลกไห
2: ม
1: มันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับ
2: อย่าง
1: ที่ นั่นแหละครับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับต้องถือว่าอเมริกาณปัจจุบันนี้อยู่ในยุคเสื่อมมา
2: ค่ะ
1: นะครับไม่ได้เสื่อมธรรมดานะฮะเสื่อมสามด้วยนะคือเสื่อมแบบสุดๆแล้วก็ถึงขนาดว่าคนอเมริกันเองนะครับผมยังประทับใจผู้ที่นิยมโดนัลด์ทรัมป์เดือดคนหนึ่งนะฮะออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่เธอเลือกโดนัลด์ทรัมป์ทั้งสามครั้งนี่ก่อนไหมฮะ
0: ครั้งแรก
1: โดนัลด์ทรัมป์ชนะฮิลลารีคลินตันครั้งที่สองแพ้โจไบเดนครั้งที่สามก็มาชนะกัมมาลา
2: ใช่ไหม
1: คร
2: ับ
1: ก็นั่นแหละครับผู้หญิงคนนี้ที่ให้สัมภาษณ์เธอบอกว่าฉันไม่น่าเลือกมันทั้งสามครั้งเลยไอ้ขยะอวกาศ
2: โอ้โหใช้คำนี้เลยนะ
1: เรียกไอ้ขยะอวกาศนะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะคนอเมริกันพูดนะครับแล้วก็เลือกโดนัลด์ทรัมป์ทั้งสามครั้งก็คิดดูนะครับว่าจะเจ็บแค้นขนาดไหนในชีวิตเพราะว่า
2: อันนี้สะท้อนได้เลยนะอันนี้สะท้อนความคิดนะได้เลย
1: ใช่เลยครับแล้วเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งเห็นคลิปอันหนึ่ง
2: ค่ะ
1: อันนี้คลิปที่อเมริกานะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งจอดรถอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับคือปั๊มน้ำมันที่อเมริกาเนี่ยต้องเติมเองนะครับ
0: ค่ะ
1: ต้องเติมเองเขาเรียกเซลล์เซอร์วิส
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าก่อนที่จะเติมเนี่ยทุกคนก็ต้องไปเติมเงินก่
2: อ
1: นนะครับหรือไม่งั้นก็ถ้าใครมีบัตรเครดิตก็จะต้องไปสแกนก่อนถึงจะเปิดหัวจ่ายได้นะครับแต่มีผู้หญิงคนนี้เธอออกมาจากประตูรถแล้วก็มายืนอยู่ด้านหน้าแล้วก็ค่อยๆเอาเงินเนี่ยมานับทั้งเหรียญทั้งอะไรสารพัดเนี่ยนะครับเธอใช้เวลานับเนี่ยหลายนาทีอยู่นะครับก็มีกล้องตัวหนึ่งที่แอบถ่ายอยู่ห่างไกลมากแล้วเธอก็มองไม่เห็นแต่ทีนี้มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่อีกคนละฝากของปั๊มของหัวใจนะครับนึกออกไหมมันมีหัวใจทั้งสองด้านใช่ไหมฮะ
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: เธอก็เข้าใจในบริบทของชีวิตแบบนี
2: ้
1: เธอก็เลยแอบเอาบัตรเครดิตเนี่ยมาสแกนให้แล้วก็เติมให้โดยที่ผู้หญิงคนนี้ยังนับตังค์อยู่เลย
2: เพื่อจะไม่ต้องให้คนอื่นต้องมารอเสียเวลาน
1: ะครับก็คือเธอเติมให้ผู้หญิงคนหนึ่งเติมให้แล้ว
2: ใจดีจังค่ะ
1: แล้วเธอนับเงินครบแล้วเธอกำลังจะไปที่หัวใจเธอก็ตกใจว่าเอ๊ะหัวใจมันมาเองได้ยังไงเธอก็เลยถึงบางอ้อเข้าใจแล้วก็ร้องไห้นะแบบนี่แหละฮะนี่คือชีวิตคนอเมริกันตอนนี้ไปเด็กสักครู
2: ่เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของ Good Morning ASEAN นะครับอาจารย์ต่อเลยครับ
3: ผู้หญิงคนนี้ยืนร้องไห้ประมาณ2นาที
4: โอ้โห ลันทดจริงๆค่ะ
3: แล้วก็เงยหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีมนุษย์ที่ใจดีงาม
4: ค่ะ
3: อยู่บนโลกนี้ไม่ได้มีเฉพาะคนดำโดนเอิร์ธซัม
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อันนั้นมันใจอะไรก็ไม่รู
4: ้นั่นน่ะสิเอาแต่ตัวเองนะ ไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยนะอาจารย์ อาจารย์คะที่ฉันก็มีอันนี้ก็เป็นการยืนยันนะเรียนก็มีนักศึกษาจากอเมริกาเขาก็มาเรียนอยู่ในคลาสที่ฉันสอนที่ฉันก็เลยถามเขาอดไม่ได้เหมือนกันบอกเออเป็นยังไงบ้างอ่ะประเทศยูตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็ยังไงล่ะผู้นำยูเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เบือนหน้าทันทีแบบพูดให้เห็นชัดเลยว่าเอื้อมระอามากอะไรอย่างนี้ค่ะ
3: ถ้าสมฉายาขยะอวกาศจริงก็น่าจะขอความอนุเคราะห์จากอีลอนมัสก์หน่อยนะลำมิชชั่นต่อไปเอาตัวนี้ทำ
4: ไปเอาไปเลยนะแล้วไม่ต้องกลับมาเลยนะที่อาจารย์เคยบอก
3: ไปสำรวจแกแล็กซี่เลยนะครับไม่ต้องไปแค่ดวงจันทร์สำรวจแกลเล็กซี่เลยครับก็แบบนั้นเ
4: ลยอาจารย์มีคนเขาบอกว่าอยากให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยป่วยตายไปเลยจริง
3: ๆทำไมมีแต่คนหวังดีเนาะ
4: ค่ะแต่ปีนี้แกก็จะเกือบ80แล้วนะอาจารย์79ย่าง80ค่ะ
3: คนเรา
4: ก็ยังดูแข็งแรงค
3: ่
4: ะ
3: ไม่หรอกครับก็มีหมออยู่ตลอดมีหมออยู่ข้างกายอยู่แล้วคนในวัยนี
4: ้ค่ะ
3: เดินขึ้นดูจากการเดินขึ้นบันดงบันไดได
4: ้ค
3: ่
4: ะ
3: ค่อยๆแต่ช้าๆแต่ตรงนี้นะฮะแต่ทำว่าตัวเองเนี่ยยังแข็งแรง
4: ยังฟิตเปรี้ยอยู
3: ่ถ้าไม่เชื่อลองบอกให้เขาเต้นล็อกแอนด์โหลด
4: โอ้แต่บางทีก็เห็นนะเวลาอะไรเขาก็ทำท่าเหมือนเขาเต้นนะเขาชอบเต้นไงแต่ว่าเขาเต้นแบบช้าๆแบบเบาๆทำท่านะใส่มือสะบัดไปสะบัดมาอะไรอย่างเงี้ย
3: นั่นแหละฮะมันล็อกแต่แฮมเมอร์เนี่ยแหละแต่มันไม่โรลลิ่งนะครับ
4: มันไม่โรลลิ่งมันไม่ร็อกแอนด์โรล
3: แล้วทีนี้เราต้องกลับมาที่อาเซียนแหละ
2: ครับ
3: แล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเทเรซ่าใช่ไหมฮะรัฐมนตรีเทเรซ่าโรสโรใช่ไหมฮะลาสโรแล้วมันตีต่างประเทศ
4: ของฟิลิปปินส์ค่ะ
3: ซึ่งเป็นต้องใช้คำว่าพวกเขาเป็นประธานอาเซียนในตอนนี้
4: ใช่ค่ะ
3: ก็ออกมาพูดเรื่องพม่าในยะที่มีเขาเรียกว่ามีการเปิดประตูมากขึ้นโดยบอกว่าโอกาสที่ผู้นำของพม่าจะได้มาร่วมการประชุมอาเซียนซัมมิตที่ฟิลิปปินส์ในปลายปีนี้นะครับจะมีมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่ที่การตอบสนองของพม่า
2: ครับ
3: ต่อฉันทามติของอาเซียนครับอันดับแรกก็คือหยุดยิงใช่ไหม
4: ค่ะ
3: คือหยุดยิงเนี่ยมันไปบอกกองทัพพม่าฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับแต่ถ้ากองทัพพม่าหยุดยิงแล้วกะเหรี่ยงยันยิงใช่ไหม PDF ที่กระจายไปทั่วเนี่ยนะฮะก็ยันจลยุทธ์แล้วก็โจมตีแล้วก็ยิงข้อนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับข้อนี้หรือถ้าเปิดกว้างมากกว่านั้นก็คืออาจจะมีเงื่อนไขที่อย่าเพิ่งไปพูดถึงไอ้ข้อที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับพูดถึงหนึ่งแหละการให้ความช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรม

0: ่อผู้ที่ถูกกระทำหรือผู้ที่ตกเป็นหรือได้รับผลกระทบจากการสู้รบกันนะฮะอันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเคยทำแล้วแต่มันก็ทำได้เป็นกระจุกเดียวนะครับมันไม่ได้กระจายโดยทั่วไปจริงๆถ้าอาเซียนจับมือกันทั้งหมดเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะกระจายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปัจจัย4นะครับหรือไม่งั้นอุปโภคบริโภคอาหารการกินยารักษาโรคอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะครับคือความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ในพม่าเนี่ยไม่ได้ดีนะครับอยู่แบบอัศคัดยิ่งพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่สีแดงสีแดงนี่หมายความว่าเป็นพื้นที่ที่มีการรบคุ้งกันอยู่ตลอดเวลาหรือว่ามีการพร้อมที่จะยิงกันได้ตลอดเวลาใช่ไหมฮะชีวิตมันก็ต้อง alert อยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน
1: ต้องเป็นตัวตลอด
0: ฉันต้องไปหลบอยู่ที่ไหนฉันต้องไปซ่อนยังไงอะไรสารพัดตัวนี้นะครับจริงๆมันก็ต้องมีการประกาศ safe zoneอันดับแรกเลยถ้าหยุดยิงไม่ได้ก็ต้องประกาศเซฟโซนเซฟโซนในที่นี้หมายถึงอะไรฮะหมายถึงปลอดจากการยิง
1: ครับ
0: นะครับมันถึงจะเป็นที่ปลอดภัยสำหรับผู้คนได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบนะครับมันต้องพิจารณาสเต็ปอย่างนี้มากขึ้น อันถัดมาก็คือว่าเจรจาเจรจาเนี่ยในระหว่างที่ยังไม่หยุดยิง ก็คุยกันไปนะครับก็ส่งไอ้คนที่ถือปืนถ้าอยากยิงก็ยิงกันต่
2: อ
0: นะฮะแต่มีเซฟโซนแล้วก็อย่าไปยิงในพื้นที่เซฟโซนนะครับแล้วเจรจากันต่อก็ต่างฝ่ายต่างส่งผู้แทนมานะครับเพราะว่าอาเซียนเนี่ยพร้อมที่จะเป็นตัวกลางได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยนะครับ เราเนี่ยได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งจากพม่าโดยตรงนะครับไม่อยากจะใช้คำว่ามากที่สุดแต่ตลอดเวลาที่เขายิงกันนะฮะเอาอย่างนี้เลยเพราะว่ายิ่งถ้าอยู่ชายแดนเพราะว่าอะไรฮะพื้นที่ที่มันไม่เซฟโซนเนี่ยนะครับมันก็คือชายแดนที่ติดกับประเทศไทยนี่แหละยิงที่ไรก็หนีกันมาข้ามกันมานะครับแล้วเราก็ต้องเปิดศูนย์รองรับชั่วคราวเพื่อให้พวกเขาอยู่ในเซฟโซนนั้นนะฮะไอ้พวกนี้แหละฮะมันเป็นสิ่งเป็นปัจจัยที่จะต้องพิจารณาก็คือถ้าจะไปยึดติดอยู่กับไอ้ฉันทามติ5ข้อโดยที่ไม่มีการยืดหยุ่นมันไม่ไปถึงไหนล่ะครับมันก็จะยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเหมือนกับว่าข้อแรกทำไม่ได้แล้วอีก4ข้อก็ไม่ต้องพูดถึงจริงไหมครับ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องพูดถึงว่าเอามันมี5ข้อนะอันไหนทำได้ก็ทำนะเราทำข้อ2ข้อ3แล้วนะนะฮะหาเซฟโซนให้เขาแล้วก็เจรจาให้พวกเขาอะไรพวกนี้นะครับแล้วพยายามไกล่เกลี่ยเดินทางไปหากลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วก็เห็นไหมฮะที่เราเปิดการเชิญผู้นำแต่ละกลุ่มมานั่งคุยกันแล้วก็รับประทานซีฟู้ดอเด็ดอร่อยที่เมืองไทยเนี่ยนะมันก็คือสเต็ปที่มีความสำคัญนะครับในการประกาศตัวตนของอาเซียนนะฮะแล้วต้องถือว่าไม่มีแรงเกลียดทานจากอาเซียนด้วยกันในกรณีที่เกี่ยวกับพม่าในขณะนี้เพราะว่าอะไรเราได้เห็นแล้วครับเราได้เห็นแล้วว่าในโลกนี้เนี่ยการเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับร่วมกันแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่แกร่งจริงคุณจะไม่มีทางรอดในโลกยุคที่มันเป็นอยู่คือณตอนนี้นะครับมันกลายเป็นว่าเห็นไหมฮะอย่างยุโรปเนี่ยสารพัดสารเพปัญหาเลยนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ไม่ชอบสเปนนะครับไม่เพิ่มเงินเดี๋ยวเอามาด่าฉันเดี๋ยวอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นเรื่องตัวบุคคลไปแล้วมันไม่เกี่ยวกับประเทศชาติแต่กลับเอากิจการของประเทศชาติมาผูกกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองซึ่งเป็นผู้นำมันตลกตรงนี้แหละนะครับมันก็คือสะท้อนเลยนะครับว่ามันเป็นวุฒิภาวะที่ไม่ควรจะมาเป็นผู้นำมันควรจะไปเป็นอย่างอื่นนะฮะจริงๆโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเหมาะกับเวทีมวยปล้ำที่สุดนะฮะ
2: เขาก็เคยขึ้นเวทีมวยปล้ำ
0: ใช่เป็นโปรโมเตอร์ด้วยจริงๆไม่น่าจะเปลี่ยนอาชีพนะมันเหมาะที่สุดแล้วนะฮะอยากจะกระโดดจากขอบเวทีตรงไหนก็กระโดดคอหักตายก็เรื่องมันอะไรพวกนี้นะแล้วคนอเมริกาก็ไปบ้าเรื่องทั้งสองให้มาเป็นสองครั้งแล้วทีนี้เห็นไหมครับ
2: ก็ตอนแรกเขาชู make American great again อะไรเงี้ยคนอเมริกันก็ชอบไปเสียอะไรเงี้ยเนาะ
0: แล้วมันเกรด
2: แล้วมัน
1: คนละ

0: อทิศทางเลย
1: นั่นมัน
2: กลับเสื่อมถอยลงไปฮะค่ะ
1: มันกูด
2: ค่ะ
1: มันกลายเป็นพูดผีปีศาจไปนะครับนี่แหละครับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้หรือแม้กระทั่งกรณีของอิหร่านเนี่ยเริ่มติดลมแล้วนะติดลมแต่ว่าคือจากที่เคยใช้พลังอำนาจแสนยานุภาพของกองทัพเนี่ยไปบีบก็กดดันคนอื่นได้แต่กลับกลายเป็นว่ามาทำกับอิหร่านเฮ้ยทำไมมันทำยากจังนะครับเห็นไหมฮะตอนถล่มไอ้ถล่มลิเบียก็ไอ้แคดดาฟีก็หนีไปอยู่ในข้อน้ำนู่นนะครับถล่มไอ
2: ้อิรัก
1: เองซัดดัมก็ไปแอบอยู่ในรูแล้วก็ที่สำคัญสาเหตุที่จับไอ้ซัดดัมได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมในวันที่เมียกับลูกของซัดดัมหนีไปถึงเซฟโซนแล้วนะครับ CIA ของอเมริกาหลอกเฟิร์สเลดี้บอกว่าไม่โทรไปบอกท่านซัดดัมหน่อยเลยว่าครอบครัว
2: ปลอดภัยแล้ว
1: สบายแล้วขนเงินไปด้วย 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็โทรหาสามีสิครับ
2: นี่แหละจับสัญญาณได้เลย
1: โอ้ GPS บอกว่าอ๋ออยู่ในรูนี้มีแค่เรียบร้อยนะฮะโอ้ส่วนเราเนี่ยมีเงินเนี่ยไม่ได้ทำให้สลัดนะครับแต่ถ้ายิ่งถ้ามีเงินก้อนโตแล้วได้มาด้วยวิธีของการทุจริตคอร์รัปชันไปบีบเจ้าจากคนอื่นมันไม่งดงามหรอกนะครับและก่อนจะแจกกันไปวันนี้ต้องบอกว่าผมทำนายไว้ล่วงหน้าเลยนะแล้วเวลาผมไม่ชอบทำนายนะแต่ถ้าทำนายแล้วมันจะแม่น ให้ทำนายไหมคุณผู้เบส
2: เอาเลยค่ะอาจารย์คะแล้วจะมาตอบวันนี้เอาเลยค
0: ่
2: ะ
0: ฉันอยากสักหนึ่งนาทีครับอาจารย
2: ์เอาเลยค
1: ่ะบอกได้เลยครับชีวิตโดนเลือดช้ำบั้นปลายชีวิตเนี่ยยิ่งกว่าตกนรก
2: ค
1: ่ะนะครับไม่ได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าแน่นอน
2: แน่นอนเลยนะค่ะอาจารย์
1: ตกนรกนะฮะคือซาตานเนี่ยมาสู่เอาทีละนิดทีละนิดนะ
2: ฮะเอาละค่ะ
1: ต้องไปอยู่ไอเวทีไหนไม่รู้นะ
2: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ให้ข้อคิดเห็นนะคะเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ยินดีครับ
0: สวัสดีครับแล้วเราสองคนก็ลาคุณฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเจอกับ Good Morning ASEAN ได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางสนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รับลงพลางประจำเช้าวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอแจ้งข่าวใหญ่กับการถ่ายฟีดหน่อยได้ไหมไม่ได้เลยเดี๋ยวก็สรุปนิดเดียวเพราะว่าเชื่อเลยนะว่าหลายๆคนต้องตามกับประเด็นข่าวนี้เรื่องของกลุ่มเด็กอิตาลีเนี่ยคือล่าสุดเนี่ยนะจากประสิทธิภาพนักขุดในบ้านเราเนี่ยนะคือรู้โปรแกรมของเด็กนักเรียนพวกนี้ทั้งหมดคือพวกเขาจะอยู่จนถึงวันที่4สิงหาคมรู้แม้กระทั่งโรงแรมที่พักก็จะมีคนไทยบางคนจะไปดักรออยู่ที่นั่นจนตอนนี้เขามีตั้งตำรวจอะตำรวจก็ไปคอยรักษาความปลอดภัยอยู่ที่โรงแรมนั้นอะก็เชื่อแน่ว่าก็คงทำให้บรรดาเด็กๆเนี่ยโอ้ก็คงรู้แล้วล่ะว่ากำลังเกิดผลกระทบอะไรกันขึ้นแล้วประเด็นนี้ตอนนี้เป็นข่าวในอิตาลีแล้วนะแล้วคนอิตาลีเองอ่ะก็ออกมาโพสอ่ะคือแสดงความรู้สึกแบบอับอายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเรื่องเนี่ยมันก็ไปถึงทางสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยก็มีการปิดคอมเมนต์แต่ว่าการปิดคอมเมนต์ไม่ได้ช่วยอะไรเลยคนก็ยังเข้าไปกดแสดงความรู้สึกโกรธก็ไปกดแสดงความรู้สึกโกรธแล้วก็มันจะมีเม้นอยู่บ้างอ่ะคือคุณปิดได้ไม่หมดอ่ะมันปิดได้ไม่หมดปุ๊บมันจะมีโพสต์ไอ้พวกแบบเก่าๆอะไรเงี้ยคนก็ยังเข้าไปเม้นไปไล่ดูดีคืออ่านแล้วก็ขำอ่ะคือความสามารถและความพยายามของคนไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นเลิศจริงๆและในขณะเดียวกันเรื่องนี้นะก็ไปคอมเมนต์ในโพสต์ของนายกรัฐมนตรีอิตาลีด้วยคือเรื่องราวตอนนี้โอ้โหมันไปใหญ่โตขุดจนกระทั่งรู้นะว่าตอนนี้มีดาราคนหนึ่งซึ่งเป็นนางเอกอ่ะเขาเป็นลูกครึ่งไทยอิตาลีก็ออกมาแสดงความรู้สึกเหมือนกันว่าโอ้เขารู้สึกอายมากเลยแล้วเขาบอกว่าพรีมหรือไงเนี่ย
0: ชื่อพรีม
1: ใช่ใช่คือเธอก็บอกเลยบอกว่าเด็กพวกนี้เป็นกลุ่มเด็กในซิซิลี
0: สำเนียงอยู่พวกมาใต้จะมาจากทาง
1: ตอนใต้ซึ่งคนตอนใต้เนี่ยจะมีลักษณะนิสัยโวกเวกโวยวายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเฉพาะแต่ว่าก็จะเป็นกลุ่มคนอ่ะประเภทหนึ่งของคนอิตาลีแล้วพรีมเขาจะมีการแจกแจงแยกแยะให้เห็นเลยว่าคนอิตาลีในแต่ละภูมิภาคเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้คนอิตาลีเองอ่ะรู้ข่าวนี้กันไปทั่วแล้วอ่ะแล้วก็ออกมาแสดงความรู้สึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้รออย่างเดียวนะคะว่ากลุ่มเด็กเหล่านี้จะออกมาขอโทษเมื่อไหร่คือเชื่อแน่ว่าเนี่ยคือมันเป็นการเรียนรู้เหมือนกันนะเด็กเหล่านี้เข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยเพราะนั้นงานนี้คือเขาก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและความเป็นไปของคนไทยแบบลึกซึ้งแล้วล่ะ
0: ใช่คือมุมนึงเราก็เข้าใจนะว่าโดยวัยอะนะโดยวัยของเด็กก็อาจจะแนวนี้แต่ว่าความคิดพื้นฐานอันนึงประโยคที่เขาบอกว่าฉันเอาเงินมาใช้ในประเทศคุณนะแบบเหมือนกับว่าแบบเป็นบุญค
1: ุ
0: ณ
1: การดูถูก
0: ใช่แต่ว่าเราก็
1: ดูถูก
0: ใช่แต่เราก็เข้าใจแหละว่าคุณมาท่องเที่ยวอ่ะคุณก็มาช่วยเศรษฐกิจเราใช่แต่ว่ามันไม่ใช่บริบทของการที่เอามาพูดแบบในลักษณะน
1: ี้นั่นคือความรู้สึกที่มันอยู่ในส่วนลึกไงของคนเหล่านี้กับการดูถูกแล้วก็กดประเทศที่ต่ำกว่าอันนี้คือความรู้สึกในส่วนลึกซึ่งนี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาของความไม่พอใจและเด็กๆเหล่านี้ก็คงจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้บทเรียนกลับไปแหละว่าไอ้การกระทำแบบนี้สิ่งที่คุณจะได้ตอบกลับมามันคืออะไรรอดูว่าเชื่อเหอะวันนี้ต้องขอโทษหนีไม่พ้นหรอกอ่ะมาเลื่อนป้ายของเราดีกว่านี่คุณติ๊กเขาไปอ่านมาบอกว่าอะไรเนี่ยในเพจร่วมด้วยช่วย3จังหวัดชายแดนภาคใต้โพสต์เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก็บอกว่าทหารกับตำรวจได้ทำความเข้าใจและตกลงกันว่าจะตั้งด่านพร้อมกัน7ด่านคือก่อนที่จะถึงด่านทหารที่ถูกโจมตีเนี่ยจะเป็นด่านดารุดของตำรวจก่อนแต่ว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยตำรวจไม่ลงประจำการที่ด่านโดยที่ทหารไม่รู้ก็เลยเป็นเหตุให้ทหารพรานเนี่ยระวังเพียงเลนที่อยู่ใกล้ตัวไม่ได้ดูเลนฝั่งตรงกันข้ามเพราะเข้าใจว่าตำรวจเนี่ยจะลงประจำด่านที่อยู่ห่างไปประมาณ400เมตรตามปกติเนี่ยก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะอันนี้ลงเฉพาะในเพจร่วมด้วยช่วย3จังหวัดชายแดนใต้
0: ใช่ซึ่งเพจนี้เขาตามเรื่องนี้ตลอดแล้วเขาก็จะมีแบบเรื่องอินไซต์มาเล่าอยู่ตลอดแต่ว่าแต่ยังไงก็ตามอ่ะมันก็เราอ่ะไม่อาจไปวางใจได้หรอกคือจริงๆอ่ะเนอะคืออาจจะเป็นเพราะว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะพอมันไม่มีอะไรอ่ะพอเหตุการณ์เหมือนพอเกิดเหตุอ่ะมันก็อาจจะสตริกอยู่แค่ไม่เท่าไหร่แล้วพอมันไม่เกิดเหตุอ่ะมันก็กลับมาอาจจะเรียกว่าไม่ทันระวังใช่ไหมคือทุกคนอ่ะยืนหันหน้าไปทางนู้นหมดเลยใช่ไหมไม่มีใครแบบหันมามองจริงๆเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเนี่ยมันก็จะเป็นการแจ้งเตือนว่าแม้เราจะยืนอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องมองรอบด้านด้วยเช่นกัน
1: แต่ว่าตอนนี้คือสถานการณ์ในจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็คุมเข้มและเพราะมีการ

0: ประกาศใช้กฎอัยการศึกใช่ไหมก็วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อจะควานหาและจับกลุ่มตัวกลุ่มก่อเหตุที่ได้แหละ
1: ใช่แม้ว่าจะเชื่อกันว่าไม่น่าจะอยู่ในพื้นที่แล้วก็ตามแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเซลของพวกกลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยถ้าหนีเนี่ยเขาก็จะหนีเฉพาะผู้ที่ก่อเหตุแต่พวกที่เป็นแนวร่วมอาจจะต้องอยู่เพื่อที่แบบคอยสังเกตคอยแจ้งข่าว
0: คอยรายงานข่าว
1: ใช่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะจับได้แค่แนวร่วมแต่แนวร่วมมันสามารถที่จะสาวไปถึงมันก็โอเคถ้าท่านก็อย่างเสทบได้ประกาศแล้วไงว่าไปอยู่ประเทศไหนก็จะตามล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องอาศัยมาเลเซียด้วยแล้วก็มันก็จะเป็นความการวัดความจริงใจกับมาเลเซียที่มีกับเราด้วย
0: คือตอนนี้ในเมื่อเสนาธิการทหารบกเนี่ยได้ประกาศไว้แล้วว่าคือชีวิตคนเหล่านี้จะอยู่แบบไม่สุขอ่ะคือจะตามล่าจนสุดล่าฟ้าเขียวนี่นะเพราะนั้นเนี่ยงานนี้ถ้าทำไม่ได้เนี่ยเสียนะ
1: ใช่
0: เพราะนั้นคุณต้องทำให้ได้แล้วคุณจะต้องจับให้ได้แม้ว่าน้ำตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ก็ตาม คืองานนี้จะบอกเลยนะว่าน้ำตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเสียมากคือใครเข้าใจนะกับคำพูดของท่านนะแต่มันไม่ใช่เวลาไงมันไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาพูดแบบนี
1: ้คือมุมนึงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าพลโทอดุลจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์ไม่ค่อยเก่งในทำนองว่าคือที่ผ่านมาบิ๊กดุลก็พยายามหลบการให้สัมภาษณ์นะเพราะว่ามีการตั้งทีมโฆษกอะไรแทนแต่พอเป็นรัฐมนตรีนานเข้าก็เริ่มคุ้นชินกับนักข่าวพอเจอนักข่าวปุ๊บก็คือเกรงใจหรือว่าอะไรอ่ะสัมภาษณ์อ่ะคือช่วงหลังอ่ะขอแล้วให้สัมภาษณ์ตลอดแต่ช่วงมาเป็นแรกๆอ่ะยังไม่ค่อยคุ้นกับนักข่าวก็เลยจะไม่ค่อยให้สัมภาษณ์แต่พอต่อมาก็เริ่มให้แล้ววันนั้นน่ะที่บิ๊กดุลให้สัมภาษณ์แบบนั้นน่ะพี่คือแกประชุมทั้งวันแล้วคณะก็เข้าพบวันนั้นประชุมสภากลาโหมเสร็จคุยวงเล็กกับผบ.ทบ.คุยอะไรเสร็จพอลงมานักข่าวรออยู่จะมืดแล้วนะพี่หกโมงกว่าแล้วพอเห็นว่าเฮ้ยพวกเรารอกันอยู่แกก็เลยให้พอมีน้องถามว่าเนี่ยเสทบ.บอกว่าต้องไล่ล่าแกบอกเฮ้ยอย่าไปใช้เลยคำว่าไล่ล่าคือแกพูดไม่จบไงคือพูดว่าคือกลายเป็นว่าไม่อยากให้เหมือนไปเบรกเสทบแต่จริงๆแล้วก็คงหมายถึงทั้งหมดแต่ว่าเวลาไอ้คนจริงๆอ่ะแกพูดที่แกมาอธิบายอ่ะนะบอกว่าไล่ล่าก็คือโจรไอ้คนที่ก่อเหตุนะต้องไล่ล่าแต่คนที่ความเห็นต่างหรือประชาชนเนี่ยมันก็ต้องอีกแบบนึงคือแกพูดสั้นด้วยแหละ
0: ไม่แต่ว่าคือแกก็จะมาพูดเดทมองที่ว่าคืออย่าไปไล่ล่ากับคนไทยที่มีความเห็นต่างเนี่ยต้องพูดคุยกัน
1: ใช่
0: เพราะว่าเรามีคณะพูดคุยสันติสุขอยู่แล้ว
1: ใช่ซึ่งแกพูดสั้นไงถ้าแกบอกว่าไอ้คนทั่วไปอ่ะต้องคุยแต่โจรกลุ่มเนี้ยต้องไล่ล่าอย่างเงี้ย
0: ไม่แต่ว่าท่านถ้าพูดถึงในแง่ของการเจรจามันก็ไม่ใช่เวลาอีกอ่ะที่คุณจะมาพูดในช่วงเวลานี
1: ้
0: ถามว่าความรู้สึกของคนน่ะเฮ้ยเขาฆ่าทหารตายไปตั้ง5คนคุณยังจะมาเจรจาอีกเหรอ
1: ก็นี่แหละมันก็เลยกลายเป็นบทเรียนที่แกบอกว่าแกก็ไม่คิดว่าโอ้โหจะรุนแรงขนาดนี้นะเพราะว่า
0: ความรู้สึกของคนมันไม่ได้เลยนะช่วงเวลาเนี้ย
1: ใช่เพราะว่าอะไรแบบพี่ทุกคนน่ะเวลาดูคลิปอ่ะจริงๆเราไม่อยากคือไม่อยากดูเลยนะดูรอบแรกก็ไม่อยากดูแต่ต้องดูซ้ำเพื่อดูยุทธวิธีของฝั่งก่อเหตุแล้วแน่นอนคนไทยทุกคนดูแล้วย่อมรู้สึกเลยว่าเหมือนเราอะถ้าเราแบบลงไปช่วยได้แบบได้เราจะวิ่งมายิงด้วยเลยประมาณนั้นแต่ว่ามันก็จะมีความรู้สึกพี่ว่าเรียกว่านะครั้งนี้มันเป็นครั้งที่น่าจะแรงที่สุดในแง่ของความรู้สึกประชาชนที่มีส่วนร่วมต่อเรื่องนี้นะตั้งแต่เคยมีเรื่องมานะก่อนหน้านี้มันเคยมีเหตุยิงจุดตรวจมารอบนึงแล้วแต่ภาพอะมันไม่เห็นถึงการมาข้างหลังการยิงข้างหลังอะไรแบบนี้คือแบบยิงแล้วก็ใช้วิธีของการเดิมๆอะใส่ยีบผู้ชายมาใส่ยีบแล้วก็แต่งตัวคล้ายเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือน้ำตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะคือต้องปรับเปลี่ยนอ่ะค
1: ือ
0: ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายอย่างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่ออกมาพูดแล้วก็คือเข้าใจนะว่าต้องการแสดงความรู้สึกผิดอ่ะกับเหตุการณ์ที่ตัวเองได้พูดไปแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยคนมันจะไปเทียบกันทันทีกับพลเอกณัฐพลก่อนหน้านี้ซึ่งพลเอกณัฐพลก่อนหน้านี้โดนโจมตีหนักมากว่าไปหนักกว่าทางพลโทอดุลอีกนะแต่พลเอกณัฐพลไม่เคยออกมาแสดงความรู้สึกแบบต่อหน้าสาธารณชนอ่ะคืออาจจะบ่นกับคนใกล้ชิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยแสดงความรู้สึกต่อสาธารณชนในฐานะที่เป็นน้ำตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคือคุณจะมาก้านก้อนสะอื้นแบบร้องห่มร้องไห้เพื่อ
1: น้ำตาคลอเฉยๆ
0: ก็นั่นแหละทำไปเพื่อแล้วเป็นน้ำตรีกลาโหมไงแล้วในสถานการณ์แบบนี้คือมัน

0: ไม่ใช่อ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐมนตรีมันทำให้หลายคนเนี่ยเชื่อเหอะว่ารู้สึกผิดหวังกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมากกับสถานการณ์ในช่วงแบบนี้
1: เชื่อว่านับจากนี้ไปเนี่ยแกคงจะให้สัมภาษณ์น้อยลงเห็นทีมงานเริ่มบอกแล้วว่าเฮ้ยต่อไปให้ทีมโฆษกพูดนะตัวท่านจะพูดน้อยลงคือบางครั้งอ่ะก็ต้องเข้าใจนะแบบคนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการให้สัมภาษณ
0: ์
1: หรือการออกสื่อเนาะบางทีพูดมันก็เนี่ยแหละมีข้อบกพร่องตรงน
0: ี้ทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของประเด็นการเจรจาคือการเจรจาเนี่ยนะที่ตอนนี้ว่าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่พูดหรอกท่านนายกเองก็พูด
1: ใช
0: ่ว่าเนี่ยเราต้องเจรจาแต่เรากำลังตกอยู่ในกับดักของบรรดากลุ่มผู้ก่อเหตุเพราะตอนนี้เริ่มมีการพูดกันแล้วว่าไอ้การเจรจาเนี่ยดูเหมือนว่าตลอดเวลาที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยนะของบรรดากลุ่มผู้ก่อเหตุเหล่านี้ตอนนี้เขาพุ่งเป้าต้องการที่จะให้เกิดการเจรจาเกิดขึ้นโดยไปดูในเพจนะในเพจเปิดโปง BIN เนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าเรื่องนี้มันคือเก
1: ม
0: มันคือเกมของ BIN โดยให้ RKK เนี่ยสร้างสถานการณ์ก่อเหตุความรุนแรงใหม่ความรุนแรงขึ้นมาเนี่ยนะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ส่งไม้ต่อให้ปีกการเมือง BIN ออกมากดดันเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเร่งพูดคุยสันติสุขให้มันเร็วขึ้นซึ่งเหตุการณ์นี้มันได้ถูกวางแผนมาตั้งแต่ต้นเพื่อเร่งกระบวนการเจรจาให้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยคืออย่าลืมว่าก่อนหน้านี้นอกเหนือไปจากเหตุที่มันก่อแบบรายวันแล้วก็ถี่ๆแล้วเนี่ยมันยังมีความเคลื่อนไหวของภาคการเมืองที่พยายามจะให้เปิดโต๊ะเจรจาเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเหมาะเจาะกันพอดี
1: อ
0: ่ะมันคือการตั้งคำถามขึ้นมาว่าไอ้การก่อเหตุต่างๆเหล่านี้เพื่อเร่งเราไปสู่โต๊ะเจรจาไหมและพวกนี้กำลังต้องการอะไรมีเป้าหมายอะไรที่จะให้เราเนี่ยไปเจรจากับเขาแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปสู่โต๊ะเจรจาเหรอเพราะการเจรจานะอย่าลืมนะเราก็ต้องมานั่งย้อนดูกับการเจรจาต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยนะเพราะว่าการเจรจาที่ผ่านมาเนี่ยเราเจรจาไปเพื่ออะไรคือใช่นะมันเป็นวิธีสากลน่ะที่เขาต้องทำกันเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้หรือไงเราก็ต้องปฏิบัติแต่ถามว่าเป้าหมายอ่ะเราก็รู้อยู่ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาต้องการอะไรกลุ่ม BIN เขาต้องการอะไรเป้าหมายของเขาก็คือการแบ่งแยกดินแดนการปกครองตนเองแล้วไอ้การก่อเหตุต่างๆมันก็เป็นยุทธวิธีที่สำคัญยุทธศาสตร์ที่สำคัญของเขาที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นพอเราไปคุยปุ๊บเราก็เท่ากับการยอมรับในสถานะของโจรกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งกำลังได้รับการยอมรับและรับสถานะเพราะทางการไทยไปพูดคุยและตั้งโต๊ะเจรจาด้วยโดยนะนี่มันจะมีภาพออกมาเลยเป็นภาพที่ถูกเปิดโปงกันออกมาค่ะนี่เมื่อผู้อำนวยความสะดวกการพูดคุยสันติสุขเนี่ยของมาเลเซียพากลุ่ม BRN เนี่ยไปพบกับบริษัทล็อบบี้ยีสต์แล้วก็ไปคุยกับพวกนานาประเทศเขามีสอนชี้มาเลยนะอ่ะเนี่ยโมอะไรเนี่ยโมเหตลาบินบาซีอะไรเขาเนี่ยผู้มีความสะดวกของมาเลเซียค่ะแล้วก็จะมีพวกกลุ่ม BIN นะคือดอแลแมอูมาฝ่ายการศึกษา PR ของ BIN มีฮามัดมูลิสลาเต้ฝ่ายเยาวชน BIN มีนิมะตูลาเสรีโฆษก BIN มีอนัสอับดุลล้อมานผู้แทนพูดคุยฝ่าย BIN คือกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะไปคุยกันกับเนี่ยทางฝ่ายของผอ. HDCเจมส์บีนอะไรเงี้ยแล้วก็มีล็อบบี้ยีสต์เนี่ยพาไปก็จะไปคุยกับพวกนานาประเทศนั่นเป็นการยกระดับให้กลุ่มคนเหล่านี้ไปโดยปริยายไ
1: งถึงบอกว่าปัจจุบันเนี่ยพี่เด้งคือในห่วง20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเมืองนำการทหารใช่ไหมการเจรจาใช้วิธีซอฟต์ไว้วิธีสร้างความเอาชนะด้วยใจด้วยอะไรทำความดีทุกอย่างทำความดีปุ๊บแต่มันกลายเป็นอะไรป่ะกลายเป็นการทำให้มีโอกาสกลุ่มพวกนี้มีโอกาสในการที่จะขยายแพร่พันธุ์แพร่ความคิดแล้วก็ยกระดับการจัดตั้งของตัวเอง
0: มันไปสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ขึ้นมาโดยปริยายไงมันยกระดับอะยกระดับ
1: ใช่คือมันยกระดับทั้งในแง่คือพวกนี้เขามีหัวฝ่ายการเมืองที่เขาก็จะเดินเกมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ในระดับในพื้นที่ระดับกลางระดับในพื้นที่เนี่ย มันยิ่งขยายเซลล์มากขึ้นแล้วมีการฝึกมีการคือเอาเป็นว่าตอน

0: เหมือนเขาจัดตั้งเป็นกองทัพเขาเลยแต่เขากระจายอยู่แต่ในละหมู่บ้านในแต่ละตำบลคือกลายเป็นว่าที่ผ่านมาเราใช้การเมืองนำการทหารเป็นการปล่อยให้เขามีอิสระในการที่จะเติบโตแต่ถามว่าจริงๆอ่ะทหารก็อยากใช้การทหารนำการเมืองแต่โดยสังคม
1: นะ
0: ใช่โดยสังคมบริบทโลกแล้วมันทำไม่ได้มันก็เลยต้องเป็นเอาการเมืองนำการทหารปฏิบัติการทางทหารไอ้แบบนี้ก็ยังคงมีอยู่แต่น้อยมันน้อย
1: ไม่แล้วมันลำบากตรงที่ว่าไปมาเนี่ยเรากลับมีการเมืองอ่ะพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ย
0: หรือนักการเมืองบางคนด้วย
1: เข้าไปร่วมกับแนวร่วมเหล่านี้คือปัญหาที่มันยากแล้วมันลำบากมันซับซ้อนอยู่แล้วนะมันยิ่งซับซ้อนทับทวีเข้าไปอีกเนี่ย
0: อ
1: ันนี้มันคือปัญหาที่มันแก้ยากมากๆอ่ะคือแก้ยากอยู่แล้วอ่ะแต่กลับมีพรรคการเมืองอะไรเงี้ยลงไปเป็นแนวร่วมด้วยเนี่ยและนะถ้าเกิดว่าเราดูนะการเจรจาหรือว่าการพูดคุยกับกลุ่ม BIN ที่ผ่านมาเนี่ยนะคือไทยเนี่ยยอม BIN นะตลอดช่วงเวลาของการเจรจาคือ BIN เนี่ยเขาจะมีข้อเสนอ4ไม่3ลด4ยอม4ไม่คืออะไรคือไม่ปิดล้อมไม่จับกุมไม่ตรวจ DNA ไม่ติดประกาศหมายจับคือเรายอมพวกเขาเนี่ยเยอะมาก
0: ใช่แต่หมายจับก็เอาออกโอ้
1: ใช่
0: ยอมหลายอย่าง
1: และ3ลดคือล่ะลดลาดตระเวนลดพื้นที่พรกเห็นไหมพรมเนี่ยลดพื้นที่พรกไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งแล้วก็ลดจุดตรวจ4ยอมอีกค่ะคือยอมให้ BIN เนี่ยเปิดเผยตัวยอมให้เข้าเมืองยอมให้จัดเวทีประชุมซึ่งเราจะเห็นใช่ไหมมีเวทีประชุมเนี่ยจัดขึ้นอยู่บ่อยครั้งแล้วก็อีกข้อนึงก็คือปล่อยตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแต่ในส่วนการพูดคุยเงื่อนไขของฝ่ายไทยนะถามว่าฝ่าย BIN เขาทำอะไรบ้างไม
0: ่
1: คือไม่ก่อเหตุอย่างเงี้ยไม่ขนย้ายอาวุธปืนกับระเบิดไม่ยุยุปลุกปั่นไม่ทำผิดกฎหมายอาญาคือพวกนี้ทำทั้งหมด
0: ใช่คือแล้วคนที่เจรจาเขาก็อ้างว่าอ๋อมันเป็นกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นไม่ใช่กลุ่มพวกเราแต่ในทางปฏิบัติแล้วคือคนที่เจรจาสั่งไม่ได้คุมฝ่ายทหารไม่ได้นั่นเอง
1: เนี่ยเพราะฉะนั้นไงคือคนที่ออกมาประกาศว่าคุณจะเจรจาเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเลขาสมช.ท่านนายกต้องตอบให้ได้ว่าเนี่ยไอ้เงื่อนไขต่างๆที่ผ่านมาตลอดโต๊ะเจรจาเนี่ยคือเราจะทำยังไงเพื่อที่จะสามารถเอาชนะเขาได้เนี่ยเอาแค่เงื่อนไขหนึ่งเขายังไม่ทำเลยอ่ะ
0: จริงพี่เนี่ยมานั่งคิดย้อนหลังนะโอเคเราเข้าใจว่าการพูดคุยที่เราไปเจรจามาหลายรัฐบาลหลายยุคเนี่ยคือเป็นการทำโดยสัญลักษณ์ให้เห็นว่าเรายึดสันติวิธี
1: ตามหลักธนาชาติเพราะว่า
0: ใช่ทั้งที่เราก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวจริงหรือเคยเป็นอดีตตัวจริงแล้วแต่ไม่สามารถคุมการปฏิบัติของกลุ่มก่อเหตุได้กับอันที่สามมานั่งคิดว่าโอ้โหเราใช้งบไปเท่าไหร่แล้วพี
1: ่
0: ต้องไปประชุมมาเลเซียค่าเดินทางค่าเครื่องบินค่าโรงแรมแล้วไอ้ค่าโรงแรมอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะเชื่อได้ว่าเราออกค่าโรงแรมไอ้ถามว่า BIN จะมาออกเหรอไหมหรือมาเลเซียเขาจะออกเหรอไม่ใช่เราก็ต้องออกในส่วนของเราหรือเผลอคือเรา
1: ต้องออกให้มันด้วย
0: จะใช่จ่ายค่าโรงแรมค่าอาหารน่ะถ้าเราคิดแบบนี้โอ้โหคือ
1: แล้วแถมไปโปรโมทให้มันอีก
0: ยกระดับ
1: คือไปโปรโมทให้โจรน่ะคือพูดง่ายๆคือว่าไปแล้วพวกนี้ไม่อยากจะพูดคำว่า BIN เลยก็พูดว่าพวกโจรน่ะแหละ
0: ใช่ซึ่งบางทีเขาอาจจะตั้งกลุ่มใหม่ซับกลุ่มย่อยอะไรขึ้นมาแล้วก็ได้แต่คืออันนี้ท่าทีจริงๆเรื่องนี้มันเปลี่ยนตอนที่เราชะลอการพูดคุยตั้งแต่ยุคที่บิ๊กอ้วนอ่ะคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมตอนนั้นเนี่ยก็มีแนวคิดเลยว่าจะหยุดการเจรจาไว้ก่อนแล้วปรับเปลี่ยนให้สมช.เนี่ยร่างแผนอะไรใหม่เลยแต่ห่วงนั้นน่ะการเมืองมันแรงแล้วมีปัญหาเรื่องกัมพูชาอะไรมาด้วยก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้มันก็เลยหยุดไปแล้วพอต่อมาเป็นรัฐบาลคุณอนุทิน1แล้วก็มารอบ2เนี่ยก็ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา2ปีก็ยังไม่มีการพูดคุยเลยแต่เขามีระดับเขาเรียกอะไรทีมประสานงานก็ยังคุยกันบ้างนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ดูว่ามันมีความจำเป็นที่เราจะต้องคุยกันไหมแต่อย่าลืมว่าพี่เด้งฝั่งเราเนี่ยตั้งไว้หมดเรียบร้อยแล้วหัวหน้าคณะพูดคุยท่าน
1: ผอ.
0: น
1: ุ้ย
0: ใช่แล้วก็คณะผู้แทนพิเศษก็ตั้งแล้วคือเหมือนพร้อมแล้วอ่ะแต่เพียงแต่ว่าตอนแรกเนี่ยตอนที่นายกไปเยือนมาเลยแล้วก็ไปเจออันวาเนี่ยเขามีการนัดกันแล้วว่าการพูดคุยรอบแรกเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนซึ่งก็เดี๋ยวอาจจะต้องทบทวนว่าจะคุยกันจริงเหรอตามใดที่เรายังยืนยันไม่ได้

0: ว่าไอ้คนที่เราคุยอ่ะแม่งมันสั่งในพื้นที่ไม่ได้เลยแล้วก็อ้างว่า
1: มันไม่ใช่จะคุยไปเพื่ออะไรไง
0: เออจริงอันนี้ก็คือจริงๆอ่ะส่วนตัวเล็กหนุนการพูดคุยนะขุดหนุนในเชิงอะไรป่ะก็ในเชิงสัญลักษณ์ที่เรารู้แต่ถ้าเอาพูดเลยทหารในพื้นที่ภาคใต้ไม่เคยหวังผลกับการเจรจา
1: ใช่เอาคือเอาแค่ทหารนะถามว่าทหารเขาสนับสนุนไห
0: ม
1: เขาไม่เคยสนับสนุนหรอกแต่เขาจำเป็นต้องทำไง
0: ใช่แล้วจำเป็นต้องส่งตัวแทนไปร่วมแค่นั้น
1: เพราะนั้นเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วกัน
0: แป๊บเดียวไปหนึ่งเบรกแล้วอ่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
0: อ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราก็เข้ามาทักทายแล้วก็มีส่วนร่วมแน่นอนนะเพราะว่าเรื่องชายแดนใต้เนี่ยพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกร่วมกัน
1: เราผ่านเหตุการณ์มาไม่รู้เหตุการณ์กี่เหตุการณ์แล้วเนี่ยเนี่ยคุณ N9545 เขาบอกว่าเจรจาไปเนี่ยจะไปเจรจากับใครแล้วมันจะหยุดได้หรือเปล่าจริงๆนะมีความเห็นมากกว่านี้อีกนะอาจจะว่ากันเท่านี้แล้วกันนะคือตอนนี้คือทุกคนต้องมาตอบแล้วล่ะไอ้ที่พูดเรื่องการเจรจาไว้อะไล่มาตั้งแต่นายกเลขาสปช.แล้วก็รัฐ
0: ม
1: นตรีกลาโหมอ่ะช่วยบอกหน่อยสิเจรจาเนี่ยจะไปเจรจากับใครแล้วใช่ตัวจริงไหม
0: และ
1: จะแก้ปัญหาได้ไหม
0: ใช่และตกลงกันก็ไม่เคยได้เพราะเราเนี่ยฝั่งคณะพูดคุยสันติสุขเราเนี่ยผ่านมาไม่รู้กี่ยุคแล้วสิ่งนึงที่พยายามจะทำคือเอาแค่กำหนดพื้นที่ปลอดภัยอ่ะเซฟโซนอ่ะเซฟตี้โซนอ่ะแค่แบบเอาของแค่3อำเภอเนี่ยก่อนมันยังทำไม่ได้เลย
1: ยิ่งกำหนด
0: โซนอ่ะ
1: ยิ่งเป็นจุดล่อเลย
0: ใช่มันยิ่งทำไม่ได้แล้วก็ยังเกิดเหตุอยู่แล้วเขาก็จะมาอ้างว่าอ๋อเป็นกลุ่มอื่นโยนไปกลุ่มอะไรพูโลบ้างกลุ่มโยนไปกลุ่มนู้นกลุ่มนี้บ้างแต่จริงตัวเองไม่ใช่ตัวจริงนั่นไงเนี่ยถึงบอกว่าแล้วเราก็คุยอยู่ทำไมปัญหาที่ยังคุยกับพี่เด้งเลยก็คือมาเลเป็นพ่วงโดยความสะดวกแล้วเอาใครมาเอาใครมาให้คุยกับเราเป็นตัวจริงในอาจจะเป็นตัวจริงในสมัยก่อนซึ่งไม่มีบทบาทหน้าที่อำนาจใดแล้วแล้วก็เอามาหลอกกินข้าวเอาหลอกกินตังกินข้าวพวกเราอยู่เนี่ย
1: และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเจรจาที่ผ่านมาเนี่ยนะในขณะที่ทางกลุ่ม BIN เนี่ยเขาได้ประโยชน์แบบเต็ม 100% อะอาจจะแบบ 80% เลยอะของเราเนี่ยคือ 0% เพราะนั้นเนี่ยตั้งเป้าไว้สิว่าเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ในเมื่อ 0% น่ะตลอดการเจรจาที่ผ่านมามัน 0% หมดไม่ได้อะไรเลยเขาได้อย่างเดียวเต็มๆอ่ะ
0: เพราะว่าคือเป้าหมายของกลุ่ม BIN หรือว่ากลุ่มเหล่านี้คือต้องการปกครองตนเองหรือแบ่งแยกดินแดนซึ่งมันก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญของเราอยู่แล้วแล้วคณะพูดคุยก็ประกาศให้เขารู้อยู่แล้วว่าข้อนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไอการตั้งต้นน่ะมันก็รู้อยู่แล้วว่าในที่สุดมันก็ตกลงกันไม่ได้มันตกลงแค่ในรายละเอียดคือคณะพูดคุยเราเนี่ยขนาดก็ขอแค่ว่าช่วงรอมฎอน
1: อ
0: ่ะขอไม่ให้เกิดเหตุเลยได้ไหมในเมื่อคุณก็อ่านเรื่องศาสนากันเนี่ยก็คุมโอกาสเนี่ยรอมฎอนสันติสุขที่เราเคยได้ยินแต่ก็เกิดเหตุมาทุกครั้ง
1: เออ
0: เนี่ยแหละ
1: เนี่ยนะจริงๆนะมีรายงานออกมานะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครั้งนี้นะเขาระบุเลยว่าเป็นการก่อเหตุของใครคือนายมะซาฟีตีโ
0: ม
1: กับนายอับดุลเลาะมาแซเขาบอกว่าสองคนเนี้ยเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่สี่อำเภอนะคะคือไรเงะจะแนะศรีสาครแล้วก็รือสอซึ่งกลุ่มนี้นะเขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่มักจะมีพฤติกรรมก่อเหตุรุนแรงแล้วก็มีประวัติเชื่อมโยงกันกับคดีสำคัญในอดีตเนี่ยก็คือคดีกลาดยิงใส่สถานีตำรวจสภ.จะแนะที่อำเภอจะแนะเมื่อวันที่28พฤษภาคม68แล้วก็เป็นกลุ่มที่ยิงใส่ฐานปฏิบัติการทหารพลานที่4513ที่ละแงะเมื่อวันที่3มกราคม65กับอีกเหตุการณ์นึงคือยึดสถานีอนามัยเป็นฐานก่อนที่จะบุกถล่มฐานปฏิบัติการชุดคุ้ม

0: ครองตำบลกาลีซาที่อำเภอระแงะเมื่อวันที่28ธันวาคมปี61วันนั้นเนี่ยคือกลุ่มพวกนี้นะคือกลุ่มที่ก่อเหตุมาวันนี้คือพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์เนี่ยผอ.การข่าวเนี่ยของสตพ.เก่าเนี่ยนะบอกเลยบอกว่าข่าวโจรใต้เนี่ยนะคือวิธีปราบเนี่ยก็บอกเลยว่าคือจะต้องจับหัวหน้าโจรคือจะมาจับตัวแบบพวกนี้ไม่ได้แล้วมันต้องจับหัวหน้าโจรเนี่ยบอกว่าถ้าอยากจะปราบโจรจริงๆต้องปราบเจ้าของโจรและข้าราชการชั่วบางคนที่รับสินบนเจ้าของโจรซะก่อนคือต้องยอมรับเลยนะว่าพวกข้าราชการที่ลงไปอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะพวกทวีคูณอะ
1: บอลทวีค
0: ูณพอลงไปปุ๊บคุณได้ประโยชน์ไงที่จะได้อัปเกรดอะในการรับราชการ
1: อ
0: ะแล้วก็ยังมีเรื่องของผลประโยชน์ในพื้นที่
1: อ
0: ีกเพราะนั้นเนี่ยคือเหมือนคนที่ไม่มีใจอะที่จะทำงานอะมันก็เป็นปัญหา
1: ใช่คืออันนี้มันก็ต้องยอมรับว่าพวกที่เป็นแบบหวังผลประโยชน์จากสถานการณ์เนี่ยมันก็มีคือในแง่ที่ว่าบางครั้งเนี่ยคือในเมื่อจำเป็นต้องลงไปอยู่แล้วก็ต้องแบบชดเชยสิฉันต้องเสียสละลงมาอยู่นี่ฉันก็ต้องอันไหนที่มันได้คืออันนี้สำหรับคนที่แบบคนไม่ดีนะที่เราพูดเนี่ยคือบางส่วนแบบนั้นจริงๆซึ่งเราก็ต้องจัดการตรงนี้แล้วก็ต้องจริงๆมันก็คือต้องปลูกจิตสำนึกด้วยนะ
0: แล้วบางคนก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะก็มาอยู่กรุงเทพ
1: ก็ที่เขาบอกว่าผีไงที่บอกว่ามีผี
0: แล้วก็เยอะอ่ะเนี่ยคือมันมีปัญหาหลายปัญหาโอ้โหที่มัน
1: ใช่คือพี่ติ้มอะไรไปก็เจอทุกเรื่องแต่ว่าต้นตอจริงๆของปัญหาเนี่ยมันก็เริ่มจากการเอาประวัติศาสตร์นะมาปลูกฝังแล้วก็มีลักษณะของการเขาเรียกว่าเหมือนคืออาจจะเป็นลักษณะพิเศษของคนในพื้นที่เขาด้วยที่เขาแบบปลูกเอาประวัติศาสตร์มาปลูกฝังแล้วก็มาปลูกใช่ไหมมาปลูกคือพี่ลองคิดดูเด็กอย่างเราอ่ะเราเนี่ยมีประวัติศาสตร์สมัยเราเรียนมาเนี่ยเราโดนพม่าเนี่ยมาโจมตีมาเผาเมือง
0: นี่แหละ
1: ใช่ไหมจนเสียกรุงเนี่ย
0: จะบอกว่าพวกเนี้ยใช้เรื่องของรัฐปัตตานีที่เขาเรียกว่าปาตานีเนี่ยมาปลุกปั่นแต่ทีเนี้ยได้ปราสามสีเนี่ยเขาลงเอาไว้โอ้โหทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยคือคนเหล่านี้คิดว่าปัตตานีเนี่ยเป็นรัฐปกครองตัวเองแต่จริงๆแล้วในประวัติศาสตร์มันไม่ใช่ค่ะเพราะนั่นต่อไปนี้เนี่ยนะคือคุณต้องไปบอกกล่าวให้เด็กๆเนี่ยในพื้นที่ได้รับรู้ว่าปัตตานีมันเป็นเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ในอาณัติของกรุงเทพ
1: ใช่
0: ซึ่งอยู่ในอาณัติของนครศรีธรรมราชและในอาณัติของสงขลา
1: ใช่คือตอนคือกรมน.เนี่ยเขาได้มีการเผยแพร่ข้อมูลอันนี้มาเป็นปีนะเขาบอกว่าไอ้ปัตตานีมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นการอุปโลกเอาชื่อเมืองนึงเนี่ยมาแล้วก็เอามายึดเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของลังกาสุกะคือที่เล่าเนี่ยพี่เด้งแค่จะเปรียบเทียบว่าอย่างเราอ่ะเราโดยความเป็นคนไทยของเราอ่ะเราถามว่าเราเรียนประวัติศาสตร์ไหมว่าเราเสียกรุงเราโดนพม่ามาเผาทองอะไรแต่ถามว่าเรามีคนที่มาคอยปลุกว่าเราต้องไปเอาทองคืนเราต้องตั้งกองกำลังแล้วเราต้องไปลุยทองคืนอย่างนั้นเราไม่มีไงเราคือประวัติศาสตร์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันก็เป็นเรื่องที่เรียนรู้กันไปแต่สำหรับชายแดนใต้มันไม่แบบนั้นเขาก็คิดว่าประวัติศาสตร์แบบนี้โดนทำแบบนี้พวกเราต้องตั้งเป็นกองกำลังแล้วก็ต้องสู้คือเขาเรียกว่าบริบทของเชื้อชาติมันไม่เหมือนกันด้วยพี่ใช่ไหมเนี่ยแหละ
0: คือความเป็นคนไทยไงเราจะมีจิตใจที่แบบ
1: เอาเป็นว่าก็เหมือนเหม็นอ่ะเหมือนกับเขมรอ่ะ
0: เออ
1: ให้มาอยู่ก็อยู่ไปอารามก็รับไปอ่ะโอเควันนึงเราเอาคืน 18,000 กว่าไร่แล้วคิดดูนั่นแหละปล่อยมา40-50ปีอ่ะ
0: เนี่ยแต่ว่านะคือจะให้ท่านผู้ชมได้ไอ้คุณผู้ฟังได้รับรู้ด้วยนะว่าปัตตานีเนี่ยมันไม่ใช่บักไม่ใช่รัฐเอกราชอ่ะแต่ว่าเป็นเมืองปัตตานีที่ถูกประเทศไทยเนี่ยยึดครองคือ BAN เนี่ยเขาพยายามเนี่ยจะเล่าประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่าเมืองปัตตานีเนี่ยเคยเป็นรัฐเอกราชก่อนจะถูกประเทศไทยเนี่ยเข้ามายึดครองแล้วก็ BAN เนี่ยกำลังต่อสู้เพื่อกอบกู้รัฐเดิมเนี่ยกลับคืนมาอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูตามลำดับแล้วเนี่ยเมืองปัตตานีเนี่ยมันเคยมีอยู่จริงก็จริงเคยมีผู้ปกครองมีอำนาจบริหารภายในจริงแต่ว่าสถานะของเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนไปแบบตามแต่ละยุคอ่ะคือบางช่วงก็อยู่ในเครือข่ายอำนาจของนครศรีธรรมราชบางช่วงก็เป็นเมืองประเทศราชของกรุงเทพคือบางช่วงก็อยู่ภายใต้การกำกับของสงขลาโดยเขาก็จะไล่มาเลยนะว่าในช่วงต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยเมืองปัตตานีเนี่ยอยู่ในฐานะเมืองประเทศราชผู้ป

ครองก็ได้รับการแต่งตั้งหลังแพ้สงครามและพอผู้ปกครองคนนั้นน่ะก่อการขึ้นมาติดต่ออำนาจต่างประเทศแล้วก็ยกกำลังโจมตีก็พ่ายแพ้กันไปแต่ว่า VIN เนี่ยมันเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นนะในคริสต์ศตวรรษที่20อ่ะซึ่งมันห่างจากเหตุการณ์เนี่ยเกือบ200ปีอ่ะแล้วการเคยมีเมืองปัตตานีเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ VIN เนี่ยกลายเป็นรัฐบาลเดิมหรือว่าราชสำนักเดิมหรือว่าผู้สื่อ

0: วัติศาสตร์บางช่วงเนี่ยมาต่อกันเป็นเรื่องเล่าว่ารัฐเอกราชถูกประเทศไทยยึดครองโดยเฉพาะเมื่อเรื่องเหล่านั้นถูกนำมาใช้ในการรองรับการต่อสู้ด้วยอาวุธแล้วก็ความรุนแรงของประชาชนเพราะนั้นเมืองประวัติศาสตร์นะคะคือเมืองปัตตานีเนี่ยมีอยู่จริงมีอยู่จริงในประวัติศาสตร์แต่มันไม่ได้มีสถานะเป็นรัฐเอกราชไงในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเมืองปัตตานีเนี่ยแพ้สงครามกับกองทัพสยามมีเรื่องของปืนใหญ่พญาตานีเนี่ยถูกนำเข้ามาในกรุงเทพ
1: อยู่ตรงกระทรวงกลาโหม
0: และเมืองปัตตานีก็ถูกจัดให้อยู่ในฐานะเมืองประเทศราชในระบบบรรณาการภายใต้การกำกับของนครศรีธรรมราชก่อนที่ผู้ปกครองเมืองเนี่ยจะก่อการแล้วก็พ่ายแพ้กันไปแล้วก็ถูกย้ายไปอยู่ภายใต้การกำกับของสงขลาเพราะนั้นเนี่ยไอการนำประวัติศาสตร์เนี่ยมาเล่าคือพวกเนี้ยเอาไปเล่าแค่แบบครึ่งเดียวอะ
1: บิด
0: แล้วก็ตัดเรื่องของระบบประเทศแบบระบบประเทศสลาดอะการส่งบรรณาการสงครามการนำอาวุธของฝ่ายแพ้ไปเป็นทรัพย์แบบจากสงครามการแต่งตั้งผู้ปกครองการก่อการและความพ่ายแพ้นี่คือคุณตัดออกไปจนเหลือแค่เพียงรัฐเอกราชถูกยึดครองนี่แหละแล้วก็เอาไปปั่นเอาไปปลุกกับพวกเด็กๆรุ่นใหม่
1: ใช่ซึ่งก็ต้องยอมรับนะว่าย้อนกลับไปเป็นร้อยปีอ่ะการสู้รบมันก็คือสู้รบแล้วยึดครองดินแดนมันก็เป็นแบบนี้ทั่วโลกใช่ไหมแต่มันก็ต้องดูดีว่าเมื่อมาอยู่ในประเทศเราแล้วเนี่ยก็ปกครองดูแลอย่างดีใช่ไหมแต่ว่าก็มีการเนี่ยแหละปลุกเรื่องนี้แล้วก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าในคือมันมีเชื้อไงพี่เด้งคือในอดีตมันมีเชื้อแล้วก็มันก็มีแรงหนุนจากประเทศข้างบ้านด้วยใช่ไหมมันก็เลยทำให้ทุกวันนี้มันก็ยาวนานมาเนี่ย20 กว่าปีแล้ว
0: ว่าไปเนี่ยอยากรู้เหมือนกันนะว่ารัฐบาลที่ผ่านมาหรือว่าหน่วยความมั่นคงเนี่ยเคยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกับมาเลเซียบ้างไหมแบบตรงๆอ่ะ
1: นั่นน่ะสิ
0: เนาะยังไม่เคยได้ฟังจากปากของผู้นำคนไหนเลยที่จะชี้แจงในประเด็นนี้ว่าเคยไปคุยกับทางมาเลบ้างไหมอ่ะ
1: เ
0: พราะมันเป็นปัญหาที่สั่งสมที่เราก็รู้นะว่ามาจากมาเลนี่แหละ
1: คือเวลาคุยอ่ะก็จะคุยกันแบบการทูตเนี่ยไอ้นั่นก็ตอบแบบการทูตเดี๋ยวเราจะช่วยนะเราเอาแนวทางเอาเศรษฐกิจมานำเพื่อที่แบบอยู่ดีกินดีแล้วแนวคิดเรื่องนี้ก็จะลดน้อยลงไปซึ่งทฤษฎีนี้มันไม่ถูกหรอกแต่มันจะเป็นการคุยแบบอะไรการทูตอ่ะคือมันต้องคุยแบบนอกรอบแล้วก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ประชาชนคนไทยเนี่ยเขากังขามาเลเซียมายาวนานเป็นชาติแล้วว่าคุณ
0: อ
1: ่ะไม่ได้ร่วมมืออย่างเต็มที่กับเราในการที่จะช่วยเราเลยซึ่งมันแตกต่างจากยุคที่บิ๊กจิ๋วเคยช่วยแบบเต็มๆอ่ะโจนจีนคอมมิวนิสต์คือจคม.เนี่ยเราเอาตัวจริงจีนปงจีนเปงเราตัวจริงมาคุยมาคุยเจรจาแล้วที่สุดก็จบจบก็คือทำให้มาเลเซียเขาสงบแต่วันนี้คุณไม่เคยมาทดแทนบุญคุณที่เรามีกับประเทศคุณทำให้ประเทศสงบเลยตรงมันห้ามทำให้ประเทศเรายิ่งเนี่ยมากี่ปีแล้วพี่แดง
0: คือว่าไปมันก็ถึงเวลาเหมือนกันเนาะที่เราจะต้องกดดันเขาบ้างแล้วล่ะ
1: ใช่
0: คือก่อนที่จะไปคุยกับ BIN น่ะ
1: คุยมาเลก่อน
0: คุยกับมาเลก่อน
1: เอาแบบเปิดอกคุยเลย
0: คือสนับสนุนเลยงานเนี้ยอ่ะแต่คุยกับมาเลก่
1: อ
0: นคือตราบใดที่มาเลนะยังไม่เข้าใจยังไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่น่าไหวหลังยังคงน่าไหวหลังหลอกอยู่แบบเนี้ยปัญหามันไม่จบหรอก
1: ใช่แล้วอะไรแบบพี่คำว่าอย่างปัตตานีเนี่ยคือตอนลงไปยึดทำข่าวอยู่ชายแดนใต้นะเขาก็คือเขาห้ามเรียกปัตตานีนะเขาเรียกปาตานีเวลาภาษาเขียนก็ให้มีตัวทีตัวเดียวคืออย่างนี้เลยเขาปลูกฝังกันถึงขั้นนั้นเลยนะคือห้ามเรียกปัตตานีให้เรียกปัตตานีอย่างเดียวคือเขา
0: ก็จะมีพรรคการเมืองบางพรรคนะที่เขามานั่งเรียน
1: แล้วก็เอาประวัติศาสตร์มาอ้างอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆอ่ะปัตตานีเป็นจังหวัดที่สวยนะแล้วก็แบบ
0: ใช่ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเป็นอะไรที่แบบสวยมากอาหารก็อร่อย
1: พี่แล้วอย่างวังยะลิงหรืออะไรคือเข้าใจคือการปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ของเขาด้วยแบบอะไรยังมีมันก็สวยงามคือจริงๆถ้าแบบบ้านเมืองสงบนะโอ้โหสถานที่ท่องเที่ยวเนาะ
0: ใช่ใช่ป่าก็อุดมสมบูรณ์เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ทะเลก็สวยแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีจุดท่องเที่ยวเยอะหอเขาเรียกว่าอะไรนะหอคัมภีร์โบราณหรืออะไรเงี้ยแต่อะไรว่าอยู่ใต้เนี่ยเราต้องไปทำสกู๊ปพวกสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้แต่มันจะอะไรป่ะ
0: ต้องระวังตัวตลอดเวลาม
1: ันจะ
0: ไปก็แบบไม่รู้จะมีอะไรป่ะเนี่ย
1: มันจะเป็นการท่องเที่ยวด้วยใจระทึกคือขับรถเข้าไปเนี่ยทางเปี่ยวมากกว่าจะถึงระหว่างทางถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะ
0: ไม่ต้องอะไร แค่คนในพื้นที่เองเขาก็ระแวดระวังตลอด

0: เวลาคือเขาก็จะไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าเลย
1: จริ ง
0: เพราะนั้นไอ้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเอาแค่คนไทยด้วยกันเองอะที่แปลกหน้าเข้าไปในพื้นที่เนี่ยคือเขาก็เหมือนเราเป็นตัวประหลาดแล้วอะ
1: ใช่แล้วอย่างนึงคือมันจะมีพวกแนวคิดเขาเรียกว่าแนวคิดพวกอนุรักษ์นิยมในส่วนของมาลายูเนี่ยบางทีเขาก็ไม่อยากให้คนต่างชาติต่างภาษาเนี่ยมาในพื้นที่เขา
0: โอ้โหแล้วเวลาเขามองเนี่ยคือเขามองแรงนะคะ ไม่ได้มองธรรมดานะคะขอบอกน่ากลัวมาก
1: ใช่แต่ภาพรวมต้องบอกว่าคนชายแดนใต้อ่ะน่ารักคือโอเคคนที่เขาไม่เอามีความคิดแบบนั้นน่ะมันมีอยู่จริงแต่ว่าคนภาพรวมอ่ะน่ารักไปบางทีอ่ะสมัยก่อนตอนหลังพ้นปืนแล้วก็ลงคือเมื่อก่อนน่ะชายแดนใต้เราก็ลงตั้งแต่ทำข่าวแล้วก็ลงเป็นระยะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอช่วงที่แบบป้นปืนแล้วเราลงไปอยู่อ่ะพี่เด้งคือเราก็มองทุกคนแบบหวาดระแวงไงคือคนนั้นแบบเราถามทางอย่างกลางคืนเนี่ยพี่เด้งเล่าให้ฟังนิดนึงคือเวลาเกิดเหตุระเบิดหรือเกิดเหตุอะไรอ่ะนักข่าวเราฟังวอปุ๊บเราก็เข้าไปกลางคืนใช่ไหมสมัยก่อนมันแรกๆมันยังไม่มี
0: สอน
1: ไม่มีลูกสองพอเข้าไปปุ๊บหาทางไม่เมื่อก่อน GPS ยังไม่มีไงก็มั่วขับไปเรื่อยโหมันก็น่ากลัวนะแล้วพออยู่ๆเฮ้ยเจอลุงคนหนึ่งแบคนหนึ่งใส่หมวกกอปิยอแล้วก็ขับมอไซค์มาเฮ้ยเราจะยังไงดีวะก็ถามทางเสร็จเขาก็ชี้นู่นชี้เสร็จแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยมันงงอ่ะเขาบอกว่านี่เดี๋ยวเขาพาไปเองแล้วในระหว่างทางที่เขาขับมอไซค์ทำเราไปอ่ะโคตรเสียวเลยพี่คิดว่าเฮ้ยพาไปไหนวะแต่พอถึงโอ้ยขอบคุณแม่ขอบคุณมากคือในใจแอบด่าตัวเองว่าไปคิดกับเขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจอหลายมากแต่ช่วงแรกๆมันก็หวาดระแวงไงเออแต่ว่าคนน่ารักเยอะ
0: คือมันเหมือนต่างมีกำแพงซึ่งกันและกัน
1: ใช่เออแล้วแบบแรกๆคือเราไปเราก็จะอยู่ที่นู่นเราก็ต้องไปศึกษานะว่าชีวิตเขายังไงตั้งแต่เด็กยันเกิดเด็กมีมาเติบโตมาคลิปมาเสร็จงานเลี้ยงงานแต่งงานอะไรเงี้ยอุ้ยน่ารักแบบคือคนใต้คนชายแดนใต้น่ารักจริงพูดนะไม่ใช่คือไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือมุสลิมนะแต่ว่าโอเคพวกที่เขาไม่น่ารักก็มีพวกที่เขายังมีแนวคิดแบบนั้นอยู่นะฮะ
0: และอีกเหตุการณ์หนึ่งนะที่ตอนนี้โซเชียลกำลังลงอยู่ก็คือเรื่องของเหตุการณ์เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะมีการมองกันว่ามีบุคคลคนหนึ่งเราไม่เอ่ยชื่อนะจริงๆในโซเชียลเขาลงชื่อแบบเอาไว้ชัดเจนเลยว่าเป็นใครบอกว่าบุคคลคนนี้ได้เดินทางไปที่จาการ์ตาและไปหารือหลักกับกลุ่ม BIN และปรากฏว่าหลังจากที่เดินทางกลับมาเนี่ยเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าพอหลังจากที่เดินทางกลับมาทำไมถึงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบทีๆในพื้นที่และมันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันหรือเปล่า
1: ไปส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่า
0: ซึ่งถ้าจะว่ากันไปแล้วคือบุคคลคนนี้ก็ถูกแบบหยิบโยงในอยู่หลายครั้งนะตั้งแต่ตอนช่วงต้นๆเลยมั้งที่เกิดเหตุ
1: พี่ซึ่งเรามองอีกมุมนึงด้วยนะคือตอนเนี้ยอย่างที่เล็กบอกไง20กว่าปีจริงๆมันก็หลังจากนั้นอีกแหละเพราะว่าขบวนการนี้มันไม่เคยตายแต่ว่ามีการแกล้งตายไปอยู่ช่วงนึงแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่คือเล็กว่าตอนเนี้ยถ้าเขามีแผน7ขั้นน่ะตอนเนี้ยเล็กว่าเขาอยู่ขั้นที่5ขั้นที่6แล้วก็คือเขามีการเมืองมีฝ่ายการเมืองของเขา
0: เข้ามาสนับสนุนด้วยนะแล้วก็มีการเมืองของเราด้วย
1: แล้วอันนึงเราต้องยอมรับอันนี้เป็นสิ่งที่หน่วยข่าวในพื้นที่บอกเลยคือตอนเนี้ยระดับท้องถิ่น
0: อ
1: ่ะเขาก็ได้แล้วประมาณนั้นแล้วก็ระดับแนวร่วมไม่ต้องพูดถึงน้องๆที่เขาเรียกว่าอะไรพวกกลุ่มเปอร์มูดอพวกเยาวชน
0: อ
1: ่ะก็คือเป็นของเขา
0: เป็นแนวร่วมหมด
1: แล้วพวกเนี้ยก็อีกหน่อยเขาก็จะอัพเวลก็คือจากที่เป็นแนวร่วมด้วยใจเสร็จโดนปลูกฝังโดนหล่อหลอมแล้วก็มีเหตุการณ์เช่นอาจจะมีเหตุการณ์ที่แบบคนของเขาโดนอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ยิ่งมีความแค้นพวกเนี้ยก็จะพัฒนาตัวเองจากแนวร่วมมาเริ่มฝึกเนี่ยมาฝึกเนี่ยเหมือนอย่างพี่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันมีเวกอัพคอลมาก่อนนะคือการเผารถที่สถานีนั่นแหละคือ
0: ที่สพเลยที
1: ่นั่นแหละ
0: ที่นราธิวาสนี่แหละ
1: ใช่เพราะฉะนั้นมันก็มีลางบอกสิ่งบอกเหตุมาก่อนแหละแต่เพียงแต
0: ่มีการเตือนบอกหน่วยข่าวเนี่ยเขามีการเตือนอยู่แล้วว่าเนี่ยมีกลุ่มการเคลื่อนไหวเลยนะประมาณ 3-4 คนนะที่เข้ามาในพื้นที
1: ่
0: เพราะนั้นให้เตรียมการแบบรับเอาไว้ว่าอาจจะมีสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในเกิดขึ้นแต่ว่าด้วยความที่แบบคือคนในพื้นที่ก็คงได้รับไอ้ข้อเตรียมการแบบเนี้ยว่าจะมีเหตุเนี่ยอยู่บ่อยๆ
1: ใช่แล้วอย่างหนึ่งที่ทหารตำรวจเราเวลา

0: าลงไปอยู่หรือว่าเป็นคนพื้นที่เองอ่ะมันก็จะมีพวกแนวร่วมอ่ะก็เหมือนคือที่บอกไงว่าความยากของการแก้ปัญหาภาคใต้เพราะเราไม่รู้ว่าคนนี้เป็นโจรคนนี้เป็นแนวร่วมมันไม่ได้มีป้าย BIN หรือกลุ่มบูโรแปะไว้บนหน้าผากไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นตำรวจทหารเราลงไปก็อยากจะสร้างมิตรเขามาคุยด้วยมาคุยทุกวันเนี่ยแบร์อยู่ตรงนี้มอกก้าอยู่ตรงนี้อ่ะคุยไปคุยมาก็รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยฐานเนี่ยเดี๋ยวผมไม่อยู่นะผมได้พักพอดีอ้าวไอ้นี่ก็อยู่ไอ้นี่ก็ไม่อยู่คือบางทีอ่ะคนที่คุยอ่ะเขาอาจจะไม่ได้เป็นโจรหรือเป็นแนวร่วมหรอกแต่ลูกหลานอาจจะคุยเฮ้ยเนี่ยฐานนี้เดี๋ยวเขาลาสามคนนะอะไรเงี้ยคือเขาก็เหมือนเขาก็มีหน่วยหาข่าวเขาไปในตัวด้วยเพราะนั้นการก่อเหตุถึงบอกไงว่าถ้าสมมติมี8คนน่ะนะคืออันนี้ที่เรายืนอยู่ที่อยู่5คนไงพี่ใช่ไหมถ้ามีมากกว่านี้เนี่ยมันก็อาจจะมีการยิงต่อสู้ได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเขาก็ต้องวางแผนมาเช่นกันพี่เด้ง
1: เพราะนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่มันเดินมาถึงวันนี้ลำบากเนอะมันลำบากมากๆเลยอ่ะที่มันจะแก้ที่จะแก้ปัญหาเพราะว่าโหมันยากอ่ะ
0: พี่ต้องบอกนะว่าบางครั้งอ่ะเราอ่ะคือเล็กอ่ะคือรับผิดชอบเรื่องชายแดนใต้ตั้งนานแล้วเพราะเราก็ต้องลงไปอยู่แล้วก็ลงไปเป็นระยะมันมีความเครียดในตัวเราพี่
1: นี่ไงที่มีข่าวออกมาเนี่ยอะไรนะลองอะไรนั่นน่ะที่ยิงตัวเองตายอ่ะ
0: ใช่เมื่อคืนทหารพราน
1: อ่ะพ
0: บร้อยรองพบร้อย
1: รองพบร้อยใช่
0: คือความเครียดมันมีขนาดว่าเราเป็นนักข่าวเรายังคิดเลยว่าคือพอเราคิดปุ๊บเราจะคือลงไปอยู่นั่นน่ะจะไม่คิดล่วงหน้าเยอะพอคิดล่วงหน้าปุ๊บเราจะเครียดว่าเรารู้เลยมันมองไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์อ่ะเราก็เหมือนแบบทำหน้าที่ไปรายวันไงแต่พอเราคิดว่าโอ้โหเมื่อไหร่มันจะสงบเนี่ยคือเราจะเครียดทันทีเลยก็เหมือนเนี่ยพี่แล้วอย่างทหารเนี่ยอยู่ในพื้นที่แล้วเขาเป็นเป้ากันทุกคนทหารตำรวจอ่ะก็มีความเครียด
1: ว่าไปอ่ะตอนนี้นะด้วยสถานการณ์ที่มันยืดเยื้อยาวนานกันมาแบบโอ้โหเป็นร้อยปี200ปีอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเอาแค่ไม่ให้เกิดเหตุแล้วอยู่ร่วมกันได้แค่นั้นจบคืออย่าให้เกิดเหตุความรุนแรงอ่ะ
0: เนี่ยจนบางทีพี่เล็กแอบคิดนะว่าสมมุติเราไม่ได้ให้เขาแบ่งแยกดินแดนไม่ได้ให้เป็นเขตปกครองพิเศษแต่ให้เป็นเขตเหมือนกรุงเทพหรือพัทยาเลือกตั้งกันเองอันนี้กันเองเลยอ่ะดูซิว่าจะได้ไหมแต่พอมีแนวคิดแบบนี้ปุ๊บมันก็จะมีคนมาต่อต้านว่าเฮ้ยไม่ได้จะไปยอมทำไมคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่การแบ่งแยกดินแดนไม่ใช่เขตปกครองพิเศษให้เขาเลือกตั้งกันเองเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งทุกระดับอ่ะบริหารอยู่กันเองแต่ทหารเรายังอยู่แค่นั้นเขาโอเคไห
1: ม
0: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศโอเคไหมว่าให้เขาเหมือนกทม.เหมือนพัทยาอย่างเงี้ยเรายอมได้แค่นี้แต่เรายอมอย่างอื่นไม่ได้แน่นอนนั่นแหละว่าอันเนี้ยยอมไหมซึ่งจำได้ว่าเคยมีแนวคิดนี้พูดออกมาแล้วตอนนั้นใครพูดนะก็โดนทัวลงเหมือนกันพี่แดง
1: ธนาธรเนี่ยพูด
0: คืออันนั้นอะมันแนวแบบคือมันเป็นหนทางเดียวเลยที่มันจะยอมได้แต่อันนั้นคือเชื่อได้ว่ามันจะเป็นทางสุดท้ายถ้ามันยืดเยื้อไปมากกว่านี้ยังไงเนี่ยทางทหารเขาก็ต้องสู้เต็มที่อยู่แล้ว
1: แต่ว่าคือถ้าออกมาในแนวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการ
0: ใช่
1: ยอม
0: ก็คือเป็นไปตามแผนของเขา
1: คือเขาก็เดินไปถึงแผนอะเล็กบอกว่ามาถึงขั้นที่เท่าไหร่นะขั้นที่5
0: คิดว่าน่าจะ5เกือบจะ6แล้ว
1: เอออันนี้ถ้าเกิดว่าไปเนี่ยมันก็คือขั้นที่6จากไป7
0: ไป7ใช่แต่ว่าเพื่อนะมันก็ต้องฟังความเห็นประชาชนด้วยหรอว่าเอออยากให้ลุยต่อไหมคือเชื่อได้ว่านะเวลาเนี้ยคนส่วนใหญ่อ่ะอยากให้ใช้ไม้แข็งใช่ไห
1: ม
0: แต่มันความยากคือเราแยกไม่ออกไงระหว่างโจรกับประชาชน
1: ไม่แล้วเรื่องเนี้ยมันนอกเหนือมันจะมีจากมีพรรคการเมืองลงไปมีเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันมีความละเอียดอ่อนมากมีเรื่องของความต่างในแง่ของวัฒนธรรมมีเรื่องของชาวบ้านเองที่เขาก็กลัวคือเป็นเราอยู่ในพื้นที่เราก็กลัวเน
0: า
1: ะ
0: เขาก็ไม่กล้าลงมือเจ้าหน้าที่
1: เพราะว่าคือไปเข้าข้างทางเจ้าหน้าที่ก็โดนทางฝ่าย
0: ก็โดนไปสอบเนี่ยก็มียิงรายวันเนี่ยมีเหตุตลอดเลยคือ
1: เราก็ต้องเข้าใจได้สำหรับในพื้นที่นะ
0: ใช่พี่แล้วอย่างเนี่ยอย่างเหตุที่เกิดเนี่ยคือมันก็สร้างผลหนึ่งผลอันหนึ่งที่มันเกิดคือสร้างความหวาดกลัวในคนที่เป็นหมู่ประชาชนที่จะไม่กล้าร่วมมือ

0: กับเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมคือยิ่งแล้วอีกอย่างนึงคือการก่อเหตุแบบนี้มันเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนจะเรียกว่าประกาศศักยภาพของตัวเองเพื่อเรียกความเป็นผู้นำเพราะว่าอย่างที่พี่เด้งรายงานไปว่าคือระบบของกลุ่มก่อความไม่สงบในใต้เนี่ยเขาก็จะมีแบบนี้คือเขาจะมีคนคุมแต่ละพื้นที่เซลล์ตั้งแต่เนี่ยเหมือนเซลในหมู่บ้านอ่ะพี่เหมือนเราอยู่ในหมู่บ้านอ่ะเราก็จะเห็นว่าโอ้ไอเด็กคนนี้แม่งหัวโจกเว้ยมันจะเห็นอยู่คือพวกเนี้ยมันก็จะเล็งว่า
1: เขาส่องเลย
0: ใช่ส่องเลยแล้วก
1: ็เนี้ยมีเว
0: แล้วก็คัดเลยคัดแล้วก็เอาไปฝึกทั้งปลูกฝังความคิดทั้งก็ไปฝึกแล้วมันก็จะมีระดับเฮดคือมันจะเป็นเหมือนหมู่บ้านตำบลไอ้นี่กลุ่มอำเภอคือมันจะเป็นแล้วถ้าเมื่อไหร่มันจะมีหวังการก่อเหตุเช่นหน่วยข่าวเขาแจ้งแล้วว่าเฮ้ยตรงนี้หละหลวมตรงนี้มีโอกาสที่จะก่อเหตุได้ปุ๊บไอตัวเฮดระดับอำเภออ่ะมันก็จะมาอันนี้ถึงบอกว่าบางครั้งอ่ะหน่วยข่าวเราจะแจ้งว่าเฮ้ยมีข่าวความเคลื่อนไหวของไอ้นี
1: ่
0: ซึ่งมันเป็นระดับคุมพื้นที่กว้างหน่อยมาก็แสดงว่ามันต้องมาเตรียมบัญชาการอะไรแล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะรู้ไหมว่าจะทำอะไรแค่นั้นเองแล้วสิ่งหนึ่งเราจะเห็นพี่เด้ง
1: ว่า
0: ปัญหาหนึ่งที่มันแก้ไม่ตกคือเวลาโจรเนี่ยมาขุดถนนหรือว่าวางระเบิดอ่ะจริงๆนะมันก็ไม่ไกลบ้านชาวบ้านเท่าไหร่นะแต่ไม่มีใครบอกเจ้าหน้าที
1: ่
0: เพราะเขาก็กลัว
1: เรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยเตรียมจับตาดูได้เลยนะเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยคณะกรรมการชุดของคุณประกรณ์เนี่ยนะคะผลสอบเนี่ยพบความผิดปกตินะเขาบอกว่าไล่มาตั้งแต่ TOR เลยอ่ะจนมาถึงการจัดสอบแล้วก็การประกาศผลสอบอ่ะแล้วก็การบรรจุแต่งตั้งคือคุณประกรณ์บอกเลยนะบอกว่าคือเดิมอ่ะในการบรรจุแต่งตั้งเนี่ยขอบรรจุนะ 8,000 ตำแหน่งอ่ะแต่ว่าตอนบรรจุเนี่ยคือไม่รู้มันบวมมาได้ไงเป็นหมื่นอ่ะ
0: โอ้โห
1: เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่มันผิดปกติมากอ่ะถึงขนาดที่ว่าคือคุณประกรณ์เนี่ยนะเป็นประธานประชุมไปเนี่ยคือบ่นเลยอะเกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี
0: ้คือมันทั้งระบบนะพี่อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มันเป็นการทุจริตที่เลวร้ายมากอะเนี่ยคุยกับอาจารย์วิชามหาคุณเนี่ยแกบอกเลยนะว่าคือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันครั้งประวัติศาสตร์เลยอะคิดดูแกยกให้เป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยอะเพราะมันเป็นการโกงคน 400,000 กว่าคนอะมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วอะถ้าจะว่าไปแล้วอ่ะเหมือนคุณประกรณ์กำลังจะบอกว่าขออภัยนะคือโกงกันแบบหน้าด้านๆอ่ะต้องใช้คำนี้เลยนะ
0: ไม่แล้วส่วนตัวเล็กเชื่อว่ามันน่าจะทำมานานน่าจะเป็น10ปีเป็นนานแล้วอ่ะไม่น่าจะใช่แค่2 3 4ปี
1: ก็เลยแบบเคยตัวแล้วก็คิดว่ามันจะไม่โดนคนจับได้เลยอย่างเงี้ยซึ่งในที่ประชุมนะเนี่ยบอกว่าคุณประกรณ์บอกเลยบอกในที่ประชุมไม่มีใครทนได้เลยคือประชุมไปนะผมก็ถอนหายใจไปคือทำกันแบบนี้ได้ยังไงอ
0: ่
1: ะถึงขนาดที่น้ำตรียุติธรรมเนี่ยแซวรองประกรณ์บอกว่าจะหมดลมแล้วเหรอถอนหายใจแบบคือถอนหายใจแล้วเกินอะไรอย่างเงี้ยคิดดูแล้วกันไอ้คำบรรยายที่แบบคุณประกรณ์พูดมาเนี่ยโหคือมันแบบแสดงว่ามันเลวร้ายแบบสุดๆเกินกว่าจะรับได
0: ้อ
1: ่ะแล้วมันคงเลวร้ายแบบคือโกงกันแบบต้องๆอ่ะเหมือนไม่กลัวใครแบบเหมือนฉันมีอำนาจก็ไม่มีใครจะจัดการฉันได้เลยแบบนั้นน่ะ
0: คือเห็นได้ข่าวว่าในกรมสอถอเนี่ยเขาจะล้างย้ายหมดเลยคือประมาณเรียกว่าคือบางทีข้าราชการระดับล่างหรืออะไรบางทีเขาก็หนึ่งเขาอาจจะไม่รู้สองเขาตามน้ำไปก็มีใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นตัวแบบบึ้มๆหน่อยแหละนะแต่เห็นว่าจะล้างกันใหม่หมดเลย
1: คืองานนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันจบแค่อธิบดีนะตายคือไอ้พวกที่สอบเนี่ยคือตายเพราะยังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้ทุกคนฟันธงว่าต้องมีนักการเมืองอาจารย์วิชาเองก็ฟันธงเลยเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นการทุจริตคลั่งมโหฬารซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่นักการเมืองจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องคือแกเป็นกรรมการปปช.มาเก่าอ่ะทำงานด้านนี้มาไม่รู้นักต่อนักแล้วอ่ะมีเหลือจะมองไม่ออกคือทุกคนก็ฟันธงเหมือนกันหมดว่านักการเมืองต้องเข้ามาเอี่ยวงั้นมันจะทำได้ยังไงไม่มีทางหลอกลอดหูลอดตาไปขนาดนี้แล้วมันโหโกงกันแบบใหญ่แบบโมโหลานมากเนี่ยเห็นว่านะคุณประกรณ์เองเนี่ยนะคะจะได้สรุปรายงานเนี่ยทั้งหมดให้นายกได้ทราบในวันที่4สิงหาคมนี้นะคะซึ่งทางคณะกรรมการชุดนี้ชุดคุณประกรณ์เนี่ยก็เห็นบอกว่าตอนนี้พบว่าคนที่เข้ามามีเอี่ยวกับการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยคือหลักร้อยคนเตรียมสรุ

0: เนี่ยใครเป็นใครก็วันที่4สิงหาเนี่ยวันที่4สิงหาวันไหนก็สัปดาห์ถัดไปอ่ะแล้วก็วันจันทร์นะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะฮะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยเนี่ยก็บอกเอาไว้ว่าวันจันทร์เนี่ยจะชัดเจนค่ะว่าจะดำเนินการกับใครหรือไม่อย่างไรเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยรอติดตามกันดูว่าเออเนี่ยมันเริ่มจะมีความคืบหน้ากันออกมาแต่นะสงสัยเหลือเกินน่ะดูมันจะได้แค่ปลาซิวกับสร้อยไงไม่มีแนวโน้มออกมาเลยเนาะว่าจะได้แบบตัวใหญ่อะตัวเป้งอะไม่มีเลยลำบากอะถ้าเกิดว่าบ้านเรายังทำกันแบบนี้นะไม่มีทางแก้ปัญหาได้เลยอะ
1: ก็เดี๋ยวก็จะเงียบไปสักพักนึงระมัดระวังกันไปสักพักนึงแล้วเดี๋ยวก็วนกลับมาใหม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเรียกว่ามันก็เลยต้องล้างคือเปลี่ยนคนย้ายหมดเลย
0: เมื่อวันก่อนไปสัมภาษณ์พลเอกรังสีพลเอกรังสีแกบอกว่าเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยเชิญแกไปเชิญแกไปที่เมืองจีนแกบอกว่าเนี่ยแกก็ไปเที่ยวเมืองจีนมาเมืองลำลูกแกเล่าให้ฟังอ
1: ่
0: ะแกบอกว่าเพอผมไปที่เมืองจีนมาผมก็กลุ้มเลยนะหนักใจมาก
1: ทำไม
0: คิดถึงบ้านเราคือเอาแค่สารัตเนี่ยคือสารัตก็ตามจีนไม่ทันแล้วอ่ะแล้วบ้านเราอ่ะคือมันจะไปยังไงเนี่ยคือเขาไปล้ำหน้าจนไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วอ่ะแล้วบ้านเราอ่ะก็นั่งคุยกับแกบอกเนาะแล้วคืออยากรู้ตอนช่วงที่มันเปลี่ยนผ่าน
1: อ
0: ะจากหน้ามือเป็นหลังจากเขาเรียกว่าอะไรนะจากหลังมือเป็นหน้ามือ
1: จากหน้ามือเป็นหลังเท้าเหรอ
0: ไม่เมืองจีนไงจากหลังมือเป็นหน้าแต่หน
1: ้
0: าม
1: ือ
0: จากเมื่อก่อนที่จากเมื่อก่อนที่แบบ
1: หลังมือเป็นหน้ามือ
0: คือมันเปลี่ยนแบบไม่น่าเชื่อสำหรับเมืองจีนอะมันเปลี่ยนได้ยังไงไงคือพลเอกรังสีก็จะบอกว่าเขาจะคิดดูแล้วกันอะกว่าเขาจะมาถึงวันนี้เขาต้องจัดการพวกทุจริตคอร์รัปชันไปเท่าไหร
1: ่
0: จ
1: ับ
0: คนเข้าคุกนะเป็นแสนเป็นล้านประหารคนไปเป็นแสนเป็นล้าน
1: อ
0: ่ะจับคนที่เอี่ยวนี้เราอะกล้าไหมล่ะ
1: แล้วคือพอเขาประหารปุ๊บเนี่ยมันก็สร้างความหวาดกลัวให้แล้วมันก็เป็นไม่ให้เป็นเงี้ยงเป็นอย่าง
0: แล้วไอ้พวกที่แบบจีนเทาจีนดำทั้งหลายแหล่ก็ละเหตุออกมานอกประเทศแล้วมาก่อการในบ้านเราเนี่ย
1: นี่แหละ
0: เพราะบ้านเราอ่ะก็ต้องยอมรับนะว่าไอ้การทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันลามไปทั่วทุกหัวละแหงแล้วอ่ะแล้วคนไทยเองก็ยอมรับกับสิ่งนี้ด้วยถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา
1: เพราะว่าบ้านเราก็ค่านิยมก็คือว่าเรื่องเงินไงถ้ามีเงินมีรวยชีวิตสบายแล้วมันก็ทุกอย่างจะตามมาเกียรติยศชื่อเสียงการได้รับการยอมรับนี่แหละ
0: คือเรื่องเงินเรื่องการอวดรวยเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบเนาะในขณะที่ดูสิกลับกันเลยนะที่เมืองจีนน่ะที่เขาห้ามทำละครแนวตั้งอ่ะกับการอวดรวยอ่ะเขาแบนเลยไม่ให้ทำที่ชีวิตอะไรนะจะแต่งงานกับพวกผู้ชายรวย
1: ๆ
0: หรือว่าทำมุ่งเน้นแต่เรื่องของความรวย
1: คือ
0: ไม่ใช่สิ่งที่คนจีนต้องการ
1: คือเขาต้องการจะปลูกฝังว่าทุกคนต้องทำงานต้องแบบมีความพยายามคิดเองไม่ใช่หวังเหมือนแบบมันจะมีอยู่ช่วงนึงเฮ้ยผู้หญิงอ่ะถ้าสวยๆก็รอหาสามีรวยจบไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้
0: นี่เหมือนกับดราม่าของเราในช่วงนี้ที่มันเป็นประเด็นในมั้งที
1: ่
0: ไปออกรายการทีวี
1: หาผู้ชาย
0: แต่ตอนนี้มียิ่งกว่าน้องคุณหนูแอลลี่นะนะค
1: ุ
0: ณหนูแอลลี่นี่เท่าไหร่นะ500,000ใช่ป่ะเดือนละ500,000
1: อ
0: ันนี้ไปถึง10ล้านหรือเท่าไหร่อะไรไงก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยบ้านเราก็จะชอบดราม่าอะไรแบบไร้สาระแบบเนี้ยเนี่ยมันถึงจะเป็นแบบนี้ไง
1: จริงแล้วก็อยู่ดีก็มาเป็นข่าวเป็นกระแสเนาะก็ค
0: ื
1: ออะไรก็ไม่รู
0: ้แล้วถึงได้แบบตายพอนั่งฟังแบบหรือซีผมแบบโอ้ละเหี่ยใจคือบ้านเราจะอีกนานแค่ไหนที่จะตามเขาทันเนี่ย
1: จีนแต่จีนเขาใช้เรื่องของเทคโนโลยีมาช่วยจริงๆอะนะคือเขาคนประชากรเยอะไงคนเก่งก็แบบโหแบบเอ็กเซลเลนต์แบบนี่มากเลยก็ช่วยพัฒนาได้
0: ใช่คุณสราวุฒิบอกว่าแค่พลิกฝ่ามือจริง
1: ๆพลิกฝ่ามือ
0: พลิกฝ่ามือจริงๆคือเขาแบบพลิกฝ่ามือจากเมื่อก่อนน่ะคือคุณลบภาพเก่าๆภาพเดิมๆของจีนไปได้เลยถ้าเกิดว่าคุณเดินทางไปที่จีนวันนี้
1: แล้วอยู่ในยุคของสีจิ้นผิงด้วยนะ
0: ใช่เพราะมีผู้นำที่เป็นสีจิ้นผิงอะ
1: ใช่แล้วสีจิ้นผิงนะเรียกว่าลักษณะเด่นเขาอย่างนึงนะคือหน้าตาเขาเหมือนใจดีนะหน
0: ้
1: าตาเขายิ้มยิ้มอะแต
0: ่
1: ว่าความเด็ดขาด
0: ใช่เนี่ยเราก็หวังว่าเราจะมีนะคนที่แบบ
1: คือแบบประหารคนโกงทุจริตอย่างเงี้ยค
0: ือ
1: ต้องโหดนะ
0: ใช่
1: บ้านเราเนี่ย
0: ก็เหมือนสิงคโปร์เห็นป่ะคือสิงคโปร์เขาเองเขาก็กฎหมายแบบเอาจริงเอาจัง
1: ใช่
0: เนี่ยบ้านเราจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้ไหมอ่ะ
1: แต่บ้านเราก็เริ่มเห็นมากขึ้นตรงที่ว่าอะไรป่ะ

0: คือคนที่โกงอ่ะก็คือถูกลงโทษเป็นคือแต่มันจะเป็นลงโทษในแง่ของการติดคุกการอะไรแบบนี้ไงใช่ไหมมันก็เริ่มมีเยอะนะจากเมื่อก่อนเนี้ยโอ้โหยากมากที่จะจับใครเรื่องทุจริตแต่ปัจจุบันเรื่องเทคโนโลยีมันเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็เรื่องสังคมด้วย
1: มันก่อนที่ดูในโซเชียลมีลูกคนนึงแหละเขาถ่ายคลิปให้ดูว่าแม่เขาว่าได้เงินเนี่ยจากการไลฟ์สดได้มา 5,000 กว่าบาทก็เลยงงคืออยากให้เขาอธิบายให้ละเอียดเลยว่าเขาได้มายังไง
0: ได้จากสติ๊กเกอร์ไอ้นี่บาทคนให้ดอกไม้ให้เพชร
1: ก็ไม่รู้ไงคือไม่รู้ว่าได้มาจาก Facebook ได้มาจาก TikTok ได้มาจากอะไร
0: ต้องดูว่าในแพลตฟอร์มไหนถ้าแพลตฟอร์ม TikTok เนี่ยก็จะเป็นพวกอะไรอย่างให้เพชรให้ปลาอะไรเงี้ยคือเล็กก็ไม่สันทัดเรื่องนี้เพราะว่าไม่เป็นคนไม่ไลฟ์สด
1: นี่ก็เลยแบบอยากรู้ว่าอยากให้น้องอธิบายมันละเอียดมากกว่านี้ว่าแม่เนี่ยให้แม่เนี่ยได้มาจากอะไรอะไรเงี้ยจากอะไรแล้วทำไมถึงได้มา 5,000 กว่าบาทเขาบอกว่าเขาอะยังไม่ได้เลยเงินยังมาไม่ถึงแต่ว่าของแม่เนี่ยได้แล้วแล้วเขาก็แบบจ่ายแม่ไปก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเงินมาค่อย
0: มันมีเรื่องแบบ engagement อะไรด้วยดิคือต้องตอบต้องเนี่ยเหมือนอย่างเพจเล็กอะพี่แดงคือเล็กเป็นคนที่ไม่ตอบเม้นไม่ไลฟ์สดอะไรทั้งสิ้นโพสข่าวแล้วจบยกเว้นบางคอมเมนต์มันขึ้นมาอ่ะตอบได้ก็ตอบเพราะฉะนั้นคือมันต้องมีเนี่ยมีคนแนะนำบอกว่าพี่เล็กต้องไลฟ์ต้องอะไรบ้างเราบอกโอ้โหมันเอาเวลาที่ไหนเป็นไลฟ์ไม่มีเวลาแล้วทำข่าวนู่นนี่นั่นทั้งวันอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับเพราะการไลฟ์มันคือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมไงพี่ก็เลยอาจจะได้มีรายได้
1: คุณนินเคทีก็บอกว่าต้องเปลี่ยนตัวระดับผู้บริหารสอทอทั้งหมดค่ะอาจจะดีขึ้นดูท่าแล้วมันไม่ใช่ใช่แค่สอทอสิ
0: มันอาจจะช่วยอยู่แต่ว่าเบื้องต้นน่ะที่ได้ข่าวมาว่าปลัดอันสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวเขาตอนนี้เขากำลังจะทยอยย้ายล้างในสอทอหมดเลยนะเดี๋ยวจะเอาเขาก็จะไปดึงคนในมหาดไทยที่แบบอยู่ทั่วประเทศอ่ะพี่ที่แบบภาพลักษณ์ดีแล้วก็ประวัติโอเคมาแล้วจะคือตอนนี้เขาต้องเริ่มสร้างความมั่นใจในเรื่องเอาภาพลักษณ์ก่อนพี่เด่นใช่ไหมมันก็ต้องเอาคนที่แบบได้รับการยอมรับมา
1: คือมันลามแบบเหมือนในกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดอ่ะ
0: ใช่
1: ภาพเนี่ย
0: ใช่
1: เพราะครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกไงก่อนหน้านี้ก็จำได้ใช่ไหมที่เคยเกิดอ่ะเรื่องทุจริตไอ้สอบในอำเภออ
0: ่
1: ะและทุกคดีกรมการปกครองโดนติดคุกไปอ่ะแล้วไอ้ที่จับไม่ได้อีกล่ะที่เคยโกงๆกันมาล่ะพอเขาบอกคือหลายคนก็เชื่อเลยอ่ะว่ามันครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยแล้วก็ไม่ได้ครั้งเดียวด้วยนี่คุณคริสนะคุณคริสคิงออฟพาโลเนี่ยบอกว่าที่หมู่บ้านเนี่ยมีคนเป็นวิศวกรที่อบจ.ในต่างจังหวัดแต่ว่าที่บ้านเขาเนี่ยหรูหรามากเลยทั้งที่มีแค่50ตารางวามีรถ4คันระดับรถยุโรปทั้งนั้นไม่นับบิ๊กไบค์แล้วก็รถกอล์ฟไม่รู้ว่าเอาเงินมาจากไหนมาซื้อบ้านเดี่ยวจอดรถล้นออกมาเกือบเต็มซอย
0: ก็เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีนี่ไงเหมือนแบบเซ็นยอมออกนัดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเสร็จคือถ้ามันไม่เกิดเรื่องอ่ะก็ไม่เป็นไรไงใช่ไหมเช่นตึกถล่มอะไรเงี้ยมันก็มีนะพวกเซ็นอนุมัติแบบวิศวะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะขออภัยด้วยที่วันนี้ไม่มีเวลาได้อ่านเท่าไหร่นะแล้วก็เจอกันในวันเสาร์หน้าแล้วก็ในชั่วโมงข่าวเอ็กซ์คลูซีฟ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นเจอกันเล็กกับเด้งนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะก็วันนี้วันเสาร์ค่ะ25กรกฎาคมนะคะ2569เช่นเคยค่ะ2ชั่วโมงเต็มวันนี้นะคะอยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรคุณทองเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีนะคะทักทายคุณติ้งหน่วยทักทายคุณผู้ฟังด้วยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านบ่ายวันนี้อากาศร้อนเลยนะครับคุณเก
3: ๋
4: อุณหภูมิประมาณ 34-35 องศาแต่เหมือน40องศายังไงอย่างนั้นผมขี่มอไซค์มาเมื่อสักครู่นี้เหงื่อแตกพลักเลยครับก็วันนี้เองแม้ช่วงบ่ายอากาศจะร้อนแต่ว่าช่วงเย็นต้องระวังฝนนะครับกทมวันนี้จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยก็ห่วงนี้ก็มีฝนตกลงมาก็เป็นห่วงที่ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของการรับมือนะกับห่วงของภาวะที่เรียกว่าเป็นช่วงของฝนที่ตกหนักบางแห่งแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที
3: ่
4: แถวแถว

0: ภาคตะวันออกด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขากันด้วยนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมีหลายเรื่องให้ติดตามนะคะแล้วก็อยากให้คนไทยได้ชวนร่วมลุ้นไปด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยในส่วนของทางด้านนะคะยูเนสโกเห็นว่าเขาจะมีวาระในเรื่องของการพิจารณาพระบรมธาตุเจดีย์ขึ้นเป็นมรดกโลกวันนี้ด้วยนะคะเห็นทางจังหวัดเองเนี่ยก็บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะอย่างวันนี้เนี่ยบรรยากาศที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคุณผู้ฟังโอ้โหการเตรียมตัวที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะมีการเตรียมพื้นที่สำหรับการที่จะร่วมฉลองนะในพระบรมธาตุเจดีย์เข้าสู่การเป็นมรดกโลกด้วยค่ะโดยช่วงเช้าเนี่ยเขาก็มีจัดนะคะพิธีอุปสมบทภายในพระวิหารหลวงแล้วก็ส่วนภายนอกเนี่ยก็จะมีประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยโอ้โหเข้ามาเดินเที่ยวชมภายในวัดแสดงความดีใจในการจะเข้าสู่เป็นมรดกโลกด้วยนะคะคือหมายความว่าพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเนี่ยจะเป็นหนึ่งในหมุดหมายสถานที่สำคัญระดับโลกเลยนะในฐานะมรดกโลกเลยแล้วก็เป็นพื้นที่สำคัญที่ต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเข้มงวดในมิติต่างๆด้วยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยการประชุมคณะกรรมการยูเนสโกนะคะที่ปูซานที่เกาหลีใต้ค่ะเขามีการแจ้งด่วนมาที่ฝ่ายไทยเลยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งมีทางคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีทางคุณสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยแล้วก็คณะด้วยนะคะก็มีการแจ้งมาว่ามีการเลื่อนวาระการพิจารณาพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชนะคะคือไปมาคือเลื่อนให้เร็วขึ้นนะคะมาเป
0: ็
1: นเวลา 15:00 นของวันนี้นะคะแต่เดิมเนี่ยวาระเนี่ยจะอยู่วันที่26กรกฎาคมนะคะอ่ะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะคะแล้วก็ร่วมฉลองกันด้วยนะคะ
0: ก็เรียกว่าเป็นพระบรมธาตุที่มีความสำคัญนะครับในฐานะปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ประดิษฐานของพระอัฐิของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นความเชื่อของชาวพุทธก็ถือว่าเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองก็เรียกว่าเป็นศูนย์รวมศรัทธาสูงสุดของชาวใต้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับสถานที่ดังกล่าวและก็จากการไปศึกษาก็พบว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาเป็นพันปีเลยโดยเฉพาะเจดีย์ที่เป็นเจดีย์รูปทรงระฆังคว่ำทรงลังกาอันนี้ก็ถือว่าสะท้อนถึงอัจฉริยะสถาปัตยกรรมในยุคสมัยนั้นเลยทีเดียวครับก็เรียกว่างดงามสมคุณค่าควรจะรับการพิจารณาเป็นมรดกโลกครับก็บ่าย3โมงวันนี้ลุ้นไปพร้อมๆกันนะว่ายูเนสโกจะประกาศให้ชาวนครศรีธรรมราชได้ชื่นอกชื่นใจไปพร้อมกันหรือเปล่าครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็รอฟังข่าวดีด้วยนะคะแล้วก็ร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะนับถอยหลังกันนะคะส่วนใครตามเรื่องของเหตุการณ์นักท่องเที่ยวอิตาลีนะคะที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใส่คนไทยนะคะที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถไฟฟ้า BTS เนี่ยวันนี้มีหลายมุมมองเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยทางสถานทูตของอิตาลีเนี่ยก็มีการออกเป็นหนังสือนะคะออกมาขอโทษคนไทยแล้วด้วยนะคะขนาดเดียวกันเนี่ยมีคนถามว่าเอ๊ะกรณีเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะที่ทำใส่คนไทยแบบนี้เนี่ยสามารถจะเอาผิดได้หรือเปล่าวันนี้มีทางโฆษกตำรวจนะคะออกมาให้ข้อมูลสำหรับเรื่องนี้ด้วยค่ะ
0: ครับก็เรียกว่าอันนี้เองเป็นกรณีดราม่าจากเยาวชนชาวอิตาลีที่มาทัศนศึกษาแล้วก็ส่งเสียงดังรบกวนผู้โดยสารบนรถไฟฟ้า BTS สถานีสีลมนะครับแล้วก็เป็นการปะทะคารมกันระหว่างผู้โดยสารชาวไทยที่ถ่ายคลิปไปแล้วก็ตักเตือนนักท่องเที่ยวไปแต่ว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นพูดจาเหยียดหยามพูดจาดูหมิ่นนะครับก็ทางการอิตาลีก็มีการออกแถลงการขออภัยอย่างสูงต่อชาวไทยแล้วนะครับแล้วก็ประณามพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของเยาวชนกลุ่มนี้อย่างถึงที่สุดแล้วก็ยืนยันว่าคนอิตาลีเนี่ยไม่ใช่คนที่เสียงดังวุ่นวายแบบนี้อย่าเหมารวมทั้งหมดนะครับเพราะว่าชาวอิตาลียังคงชื่นชมในวัฒนธรรมความสุภาพและก็การให้เกียรติผู้อื่นในสังคมไทยก็หลังจากนั้นได้เห็นตัวแทนของกลุ่มเยาวชนทั้ง4คนครับอัดคลิปวิดีโอแสดงความเสียใจยกมือไหว้และก็พูดคำว่าสวัสดีขอโทษคนไทยรวมถึงวัฒนธรรมไทยอย่างเป็นทางการเลยนะครับและก็ยอมรับว่าคนที่พูดหนึ่งในกลุ่มนั้นน่ะที่บอกว่าเรามาประเทศคุณเนี่ยเอาเงินมาให้น
1: ะ
0: ขนเงินมาให้นะครับซึ่ง
1: อันนี้เป็นประโยคสำคัญเลยนะ
0: ใช่ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเจ็บใจไม่น้อยนะครับ พราะว่าหนึ่งในกลุ่มนั้นก็ยอมรับว่าเงินไม่สามารถซื้อความเคารพนับถือได
1: ้
0: และ

0: รู้สึกเสียใจที่ล่วงเกินคนไทยก็คงจะหมายถึงคนที่พูดว่าเรามาประเทศยูเนี่ยเอาเงินมาให้ยูนะก็อันนี้เองครับเป็นคำชี้แจงล่าสุดจากเยาวชนที่ตอนนี้เห็นว่าจะถูกส่งตัวกลับประเทศอิตาลีโดยเร็วที่สุดเลยครับคุณเก
1: ๋เดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันนะคะเพราะว่ามีหลายแง่มุมจริงๆนะคะสำหรับเรื่องของการคุยเรื่องนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเยาวชนที่ออกมาขอโทษด้วยที่บอกว่าเป็นตัวแทนของวัยรุ่นของอิตาลีนะคะก็ออกมาขอโทษหลายคนเลยทีเดียวค่ะสำหรับมุมมองสำหรับประเด็นนี้เดี๋ยวกลับมาคุยกันแต่ว่าเรื่องแรกนะคะขอหยิบยกประเด็นเรื่องของภาษีสหรัฐมาคุยหน่อยนะคะ
0: เพรา
1: ะว
0: ่าใช่ไหมคุณเก
1: ๋เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็ทางทรัมป์ก็ต้องบอกว่าใช้มาตรการนะคะภายใต้มาตรา301แล้วก็มีการเรียกเก็บภาษีเนี่ยในประเทศถึง60ประเทศบางประเทศก็ได้ 10% นะคะบางประเทศเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่ม 12.5% แล้วไทย
0: หนึ่งในนั้นเลยครับคุณเก๋
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมเราถึงเจ็บหนักกว่าเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและก็กัมพูชาใช่ไหมเขาไม่โดนนะประเทศไทยครับตอนนี้ถือว่าเจอแจ็คพอตกำแพงภาษีนำเข้าถึง 12.5% อ่วมสุดในภูมิภาคครับก็เรียกว่ามีคำถามตัวโตๆว่าทำไมไทยเราถึงเจ็บหนักกว่าเพื่อนบ้านและทีมเศรษฐกิจของเราเดินเกมพลาดชักช้าหรือเปล่าเรื่องนี้เองก็มีดราม่าสนั่นวงการครับคุณเก๋เพราะว่ากระทรวงการคลังก็ออกมาบอกแบบชิวๆว่าจะเย็นๆนะ GDP ปีหน้ายังโตได้อีก 2.5%ภาษี 12.5% ของทรัมป์ตามมาตรา301ยังไม่กระทบการส่งออกของไทยครับคุณเก๋
1: ค่ะเดี๋ยวไปวิเคราะห์กันนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะว่าในมุมมองนะคะให้นักวิชาการประเมินหน่อยนะคะว่ามีผลกระทบมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันจะมีเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องเร่งทำอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่ามีหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรตินะคะกับทางรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะคะอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์นะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดี
0: ครับ
2: สวัสดีครับคุณหนุ่ยครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะให้อาจารย์ประเมินหน่อยได้ไหมคะสำหรับภาษีในครั้งนี้ค่ะถ้าอาจารย์ประเมินเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันจะมีมากน้อยขนาดไหนอย่างไรคะ
2: อ๋อครับก็เป็นปฏิบัติการของทรัมป์ที่เรียกว่าเล่นไม่เลิก
1: ครับ
2: นะครับที่เล่นไม่เลิกเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อไม่สามารถเก็บภาษีไอ้ reciprocal tarif นะที่เขาเริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษาของปีที่แล้วนะฮ
1: ะ
2: แล้วในสุดศาลสูงก็ตัดสินว่าไม่สามารถเก็บได้ตอนนั้นเราโดนไป 19%
0: ใช่ครับ
2: นะฮะฉะนั้นเมื่อเก็บไม่ได้เป็นไงครับทรัมป์ก็มามุก2ก็คือหันไปหากฎหมายที่มีชื่อว่า Trade Act ปี1974ในมาตรา122นะฮ
1: ะ
2: ว่าสหรัฐอเมริกายังสามารถเก็บภาษีจากทั่วโลกได้ในอัตรา 10% แต่ว่าไม่เกิน150วันหรือว่าประมาณ5เดือนซึ่งมันได้สิ้นสุดไปนะครับเมื่อเที่ยงคืนของเมื่อคืนนี
1: ้ค่ะ
2: ฉะนั้นเมื่อเป็นยี่ปั๊บเองครับทรัมป์ก็ต้องการที่จะเก็บภาษีต
1: ่
2: อเมื่อต้องการเก็บภาษีต่อก็เลยงัดเอามาตรา301ของกฎหมายฉบับเดียวกันนี่แหละนะฮะ
0: ครับ
2: มาเล่นงานประเทศต่างๆว่ามาทั้ง60ประเทศด้วยกันซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วย
1: ค่ะ
2: นะว่าคุณใช้ฟอร์ซเลเบอร์คุณใช้แรงงานที่ไปขู่เข็นเอาเปรียบกำลังแรงงานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกำลังแรงงานที่ผลิตในประเทศของคุณเองหรือว่าที่ผลิตจากสินค้าวัตถุดิบต่างๆที่คุณนำเข้ามา
1: ค่ะ
2: นะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะอันนั้นคือข้อหาของผู้แทนยันช้าหรือว่า USTR
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วก็จะเห็นเลยว่าสิ่งแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยนะฮะถ้าเราลองมาตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นเลยว่านี่คือการเปิดเผยถึงบุคลิกของทรัมป์ที่เด่นชัดในหลายๆเรื่อง
0: ครับ
2: ประการแรกคืออะไรครับคือทรัมป์ชอบกินฟาสต์ฟู้ด
0: โอ้
1: ค่ะ
2: ชอบกินแฮมเบอร์เกอร์ถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกัน
0: ครับ
2: เพราะอะไรครับเพราะว่าการใช้คำว่าฟอร์ซเลเบอร์เนี่ยมันเล่นงานทั้ง60ประเทศเนี่ยฉะนั้นเป็นยังไม่น่าแปลกใจว่าทำไมประเทศต่างๆที่เขาเห็นว่าเขาเองเนี่ยอยู่ในด่านหน้าของการปกป้องสิทธิมนุษยชนปกป้องกำลังแรงงาน
0: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์ก็ดีออสเตรเลียก็ดีแล้วก็ประเทศต่างๆอีกเยอะแยะมากมายก็ออกมาด่าหน้ากันเลยบอกว่าไอ้คุณมาเล่นงานด้วยกฎหมายข้อนี้นะครับนะคือนอกจากทำให้เขาต้องเสียภาษีเพิ่มมากขึ้นเช่นในอัตรา 12.5% หรือบางชาติก็โดน 10% นี่นะ

0: ครับ
1: แล้วคุณยังไปฉีกหน้าเขาอีกฉีกหน้าก็คืออะไรก็คือคุณไปกล่าวหาว่าเขาใช้แรงงานแรงงานบังคับไงฮะ
2: ใช่ใช่
1: นะครับดังนั้นมันเสียหายหลายมิติไม่ใช่มิติเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องภาษีอย่างเดียว
0: ครับ
1: ยังมิติในแง่ของการทูตหรือว่าชื่อเสียงหรือว่ากิจภูมิทางสากลของตัวเองด้วย
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้มันก็เลยบ่มเพาะความไม่พอใจเลยไปอย่างกว้างขวางเลยนะฮะ
2: หลายประเทศไม่พอใจใช่ไหมคะอาจารย์
1: นะครับยังมากมายเลยนะเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้จะถูกต่อต้านอย่างหนักนะฮะแล้วก็ตอนนี้ที่ต่อต้านมันมากกว่าใน2เรื่องที่ผ่านมาโดยอย่างยิ่งไอ้เรื่องแรกนะครับก็คือไอ้ภาษีต่างตอบแทนที่เขาใช้มาตั้งแต่เมษาปีที่แล้วเนี่ย
2: ค่ะ
1: เพราะตอนนั้นเนี่ยมันใช้กับประเทศต่างๆแล้วเนี่ยมันมีอัตราภาษีที่ลดหลั่นกันไปไงฮะบางชาติโดนน้อยบางชาติโดนมากไอ้ชาติโดนน้อยๆก็ค่อนข้างจะเงียบๆอย่างสิงคโปร์เนี่ยงวดนี้ออกมาโวยวายหนักเลยนะงวดที่แล้วเขาโดนแค่ 10%
0: ครับ
1: ชาติอื่นๆโดนยันญี่ปุ่นโดน 15% EU โดน 15% นะครับแล้วก็ไทยโดน 19% บางชาติสูงกว่า 20% นะเป็นไงครับแต่ว่าสิงคโปร์นี่โดนแค่ 10%
0: ใช่
1: เพราะอะไรครับเพราะสิงคโปร์นี่ขาดดูกันช้าแก่อเมริกาต่อเนื่องกันมาไม่รู้สมัยแต่ไหนแต่ไรแล้ว
0: ครับ
1: นะครับเขาไม่ได้เกินดูกันช้าแก่อเมริกาเลยนะฮะแต่งวดนี้เขาโดนไป 12.5% เท่าไหร่เขาก็เลยออกมาโวยวายอย่างหนักเลยนะครับนะว่าเอ๊ะทำไมคุณไปเล่นใหญ่เขาอย่างนั้นทั้งที่เขาต่างหากที่ขาดดุลช้าแก่คุณนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากคุณไม่เก็บคุณไม่เก็บภาษีเขาเพิ่มแล้วคุณจะต้องชดเชยให้เขาที่ทำไปเพราะคุณเกินดุลช้าแก่เขาไง
0: ครับ
1: เพราะว่าอเมริกาไปเล่นงานชาติต่างๆทั่วโลกก็ไปกล่าวหาแล้วว่าชาติต่างๆทั่วโลกเนี่ยเกินดุลช้าแก่ตัวเองมากที่ทำให้อเมริกาเนี่ยขาดดุลช้าถึงปีละ 1.2 ล้านล้านเหรียญเช่นปีที่แล้วนะว่าตัวเองไม่ได้รับความชอบธรรมนะ
0: แล้วทำไมกัมพูชาถึงได้รับการจัดเก็บน้อยกว่าไทยแล้วครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับไทยจีนเวียดนามสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้กับเราเลยครับอาจารย์ครับ
1: อันนี้ก็คง ต้องไปไล่เลียงดูนะครับว่ามีอะไรทรัมป์มีความในใจยังไง
0: นั่นแหละสิครับ
1: นะมันเกิดจากการที่เข้ามาจะพยายามเป็นเท่ามารีราชนะฮะตอนที่ประชุมกันที่กัวลาลัมเปอร์นะฮะประชุมอาเซียนซัมมิตเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: ปีที่แล้วเนี่ยคุณหนุ่ยคุณเก๋คุณจำได้ว่าเข้ามาแล้วก็ต้องการให้ไทยจับมือกับกัมพูชาไงฮะ
0: ใช่
1: ฮะแล้วอุตสาห์เซ็นเซอร์อะไรต่างกันแล้วในสุดแล้วเป็นไงครับจนป่านนี้ทุกอย่างก็ยังไม่ลงตัวใช่ไหมครับนะมันก็เลยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าว่าอาจจะเป็นเรื่องอื่นด้วยนะครับนะ
0: หรือว่าเรื่องที่ท่านอนุทินไปร้องเทียนหมิ่นมี่อันนี้ไม่เกี่ยวหรือเปล่าครับ
1: อ๋อเรื่องเทียนหมิ่นมี่เหรอครับ
0: ครับอาจารย์ว่ามีส่วนไหมหรือไม่เกี่ยว
1: อาจจะเกี่ยวทางอ้อม
0: โอ้ทางอ้อมนะครับ
1: ก็เลยครับเพราะว่าผมบอกได้เลยว่าไอ้การเก็บภาษีแล้วรอบใหม่เนี่ยนอกจากทรัมป์ต้องการแก้เกมนะฮะทั้งต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าตัวเองไม่ได้เป็นฝ่ายแพ้ในเกมภาษีนี
0: ้
1: นะไม่ได้ด้วยเลขคนใช้ก็เอาด้วยกลได้นะครับนะอย่างที่ทำอยู่ขณะนี้นะครับนะแต่ว่าไอ้ข้อหาการใช้แรงงานบังคับเนี่ยนะแม้ว่าบางชาติเนี่ยไม่ได้มีการใช้แรงงานบังคับโดยตรงนะฮ
2: ะ
1: ไม่น่าจะโดนข้อหานี
2: ้
1: แต่เขาก็กล่าวหาคุณเยว่าคุณไปนำเข้าสินค้าบางอย่างมาจากจีนและจีนอาจจะมีการใช้แรงงานบังคับเช่นแถวซินเจียงแถวอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหม
2: ฮะ
1: อย่างที่จีนมักจะถูกกล่าวหามาตลอดใช่ไหมครับนะสำหรับฉะนั้นกล่าวได้เลยว่าไอ้กฎหมายฉบับนี้เป้าหมายหลักๆประการหนึ่งก็คืออะไรครับก็คือการวางสนุกจีนนะฮะก็คือทำให้จีนเนี่ยมีอุปสรรคในการส่งออกไปสู่ชาติต่างๆที่จีนค้าขายด้วยทั่วโลกเนี่ยมากน
2: ะ
1: เพราะในช่วงที่ผ่านมาถ้าคุณเจ๋คุณหนุ่ยคุณคงจำได้นะฮะว่าการค้าระหว่างจีนกับอเมริกามันลดทอนไปอย่างมากนะปีที่แล้วติดลบไปตัวเลขสองหลักเลยแต่ว่าจีนเนี่ยกลับไปขยายการค้ากับทั่วโลกนะอย่าง6เดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยจีนส่งออกไปทั่วโลกเนี่ยขยายตัวต้อง 17% กว่า
2: ค่ะค่ะ
1: และนำเข้าจากทั่วโลกเนี่ยก็เพิ่มถึง
2: 26%
1: แต่ว่าไปค้ากับอเมริกาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยก็คือไม่ไม่ได้กระเตื้องตัวขึ้นเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะฉะนั้นเมื่อไปคิดเองครับอเมริกาก็มองว่าเอ๊ะเนี่ยเป็นเพราะว่าจีนเนี่ยยังสามารถค้าขายกับทั่วโลกได้ทั้งที่ลดทอนการค้าขายกับอเมริกาเพราะอะไรครับเพราะว่าจีนย้ายฐานการผลิตไปสู่ประเทศเหล่านั้นหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: หรือว่าอะไรครับหรือว่ามีการส่งออกเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆส่งออกสินค้าวัตถุดิบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆไปสู่ประเทศเหล่านั้นหรือเปล่าแล้วก็ไอชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้หรือว่าสินค้าออกของจีนที่ส่งออกไปสู่ประเทศเหล่านั้นเนี่ยเจอข้อหา การใช้แรงบังคับหรือเปล่า
2: อาจารย
1: ์เห็นไหมฮะ
2: ค่ะค่ะ
1: พอไอ้ตัวแปรตัวนี้น่าจะเป็นมีน้ำหนักมามากกว่าเพื่อนนะครับ
2: อาจารย์เห็นทิศ

0: แต่ทีนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับมาดูในส่วนของไทยเนี่ยค่ะถ้าประเมินในส่วนของไทยอะนะคะมันจะมีอุตสาหกรรมอะไรที่จะต้องจับตามองแล้วมันจะมีผลกระทบยังไงกับไทยไหมคะไทยจะเสียเปรียบคู่แข่งหรือไม่อย่างไรคะที่มีภาษีอยู่ที่ 12.5% เนี่ยค่ะ
1: อ๋อครับผมว่าความเสียเปรียบได้เปรียบมันคงไม่ได้แตกต่างไปจากไอ้กฎหมายในช่วงที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: แล้ววันนี้อาจจะดีขึ้นนิดหน่อยด้วยซ้ำไป
0: อ๋อค่ะ
1: นะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าชาติที่โดน 12.5% มันไม่ได้มีเฉพาะไทยไงแต่ว่าในอาเซียนเนี่ยและคู่แข่งสำคัญที่สุดของเราก็คือเวียดนามก็เจออาจจะเดียวกันฟิลิปปินส
0: ์
1: ใช่ไหมครับแล้วก็สิงคโปร์ด้วย
2: ใช่ครับ
1: นะแค่นั้นไม่พอครับชาติที่เป็นคู่ค้าของเรานะครับมากๆและเข้ามาลงทุนในไทยมากๆเนี่ยเช่นจีนก็ดีญี่ปุ่นก็ดีเกาหลีใต้ก็ดีโดน 12% 12.5% กันทั่วหน้าเลยนะซึ่งมันเป็นยี่ปั๊บมันคงไม่กระทบต่อซัพพลายเชนมากเพราะว่ามันไม่สร้างความได้เปรียบเสียเปรียบกันในแง่พอว่าไอ้กฎหมายฉบับที่แล้วเนี่ยนะครับจีนเนี่ยโดนเข้าไปสุดเพราะอะไรครับเพราะจีนโดนเข้าไปโหบางช่วงเนี่ยเป็น 100% เลยใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ต่อมาแม้ว่าจะลดลงมาก็ยังสูงถึง
2: 30%
1: ฉะนั้นมันก็เลยทำให้จีนเองเนี่ยเป็นไงครับก็เลยจำเป็นต้องไปอาศัยต้องไปค้าขายกับชาติอื่นเพิ่มมากขึ้นนะครับจำเป็นต้องไปลงทุนในชาติต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเป็นไงครับพอชาติต่างๆเหล่านั้นค้าขายกับจีนเพิ่มมากขึ้นหรือว่ารองรับการลงทุนจากจีนเพิ่มมากขึ้นก็ส่งออกไปที่อเมริกาเพิ่มมากขึ้นใหญ
0: ่
1: ฉะนั้นคุณเจ๋คุณหนุ่ยอยากได้แปลกใจว่าทำไมการค้าของเรากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันพุ่งทะยานเลยตั้งแต่ที่เราเจอไอ้ภาษีตอบโต้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแทนที่จะหดตัวเหมือนที่อเมริกาค้ากับจีนนะฮ
0: ะ
1: ของเราเนี่ยกลับแผลขยายตัวเป็นตัวเลข2หลักและ2หลักในระดับสูงด้วย
0: ค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่ามันมีความลักลั่นของอัตราภาษีอย่างที่ผมกล่าวถึงนี่ไงแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วตอนนี้ทั้งจีนทั้งไทยเจอในอัตราเดียวกันญี่ปุ่นก็เจออัตราเดียวกันเกาหลีคือชาติหลักๆที่เข้ามาลงทุนในที่เซ็นซีบอร์ดเราเนี่ยในEEC ของเราเนี่ยเจอเหมือนกันเลยทั่วหน้ากันเลยนะครับ
0: แล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้านี้ด้วยมั้ยคะอาจารย์ที่มีข้อมูลว่าทางสหรัฐเองเนี่ยเขาก็ยกเว้นสินค้าไทยกว่า 2,120 รายการด้วย
1: อันนี้จะผมว่าเขาคงไม่ได้ยกเว้นเฉพาะเราอย่างเดียว
0: อ๋อค่ะ
1: นะครับเพราะอะไรครับมันจะมีสินค้าอยู่หลายกลุ่ม
0: ค่ะ
1: ที่เขาไม่เก็บภาษีนะฮ
0: ะ
1: เพราะว่าถ้าเก็บแล้วมันจะกระทบต่อสหรัฐอเมริกาตัวอย่างเช่นอะไรครับกลุ่มพลังงานกลุ่ม LNG กลุ่มแก๊สธรรมชาติกลุ่มปุ๋ยนะครับกลุ่มพวกยาเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับหรือแม้แต่กลุ่มอาหารนะกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่มันคงเข้าข่ายอยู่ในเป็นทันรายการที่อเมริกาเขาลดให้เราแต่เขาไม่ได้ลดให้เราชาติเดียวไงเขาลดทั่วไปหมดแล้วเพราะสินค้าเหล่านี้ถ้าเผื่อว่าทรัมป์กับทีมงานไปเก็บภาษีแล้วเนี่ยผู้ที่แบกรับภาระก็คือผู้นำเข้าในสหรัฐอเมริกาและผู้นำเข้าในสหรัฐอเมริกามันก็จะผลักภาระไปให้แก่ผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาไงฐานคะแนนเสียของอเมริกาก็สั่นของทรัมป์ก็สั่นคลอนได้ใช่ไห
0: ม
1: ของรีพับลิกันก็สั่นคลอนได้ใช่ไหมครับน
0: ะ
1: ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่ฉะนั้นมันไม่ได้เฉพาะในกลุ่มที่ผมกล่าวถึงนะอย่างไทยเราก็อาจจะได้บางส่วนที่เป็นอะไรครับเป็นพวกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับนะพวกเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายนี่นะฮะพวกอะไรที่เกี่ยวกับไอทีเนี่ยเพราะไอสินค้าเหล่านี้มันไม่ใช่สินค้าที่ผู้ประกอบการหรือว่านักลงทุนไทยเป็นผู้ลงทุนโดยตรงไงจำนวนมากเนี่ยมันมาจากสหรัฐอเมริกาหรือว่ามาจากชาติที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาที่มาลงทุนในไทยใช่ไหมครับแล้วก็ส่งออกไปที่อเมริกาฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณไปเก็บภาษีกลุ่มนี้มันก็เหมือนกับหยิกและเจ็บเนื้อใช่ไหมครับก็คือไปเก็บภาษีจากพวกเดียวกันเองนะแล้วบางบริษัทมันก็อาจจะมีอะไรครับเป็นฐานเงินเป็นถุงเงินให้แก่พรรคของรัฐบาลด้วยนะครับอยู่เบื้องหลังนี่นะครับมันก็อาจจะมีการเจรจากันมีการพูดคุยกันใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ฉะนั้นมันก็จะมีสินค้ากลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งก็มีจำนวนมากพอสมควรนะฮะที่ไม่เข้าข่ายในการใช้ไอ้ภาษีอัตราใหม่ก็คือ 10% กับ 12.5%
0: ค่ะอาจารย์แต่ว่านักลงทุนเองเนี่ยอย่างผู้ประกอบการเขาเป็นห่วงประเด็นสำคัญอีกหนึ่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกำลังการผลิตส่วนเกินเนี่ยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนกับสหรัฐเขาอยู่ระหว่างในการกำหนดรายละเอียดใช่ไหมคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะกำหนดรายละเอียดเนี่ยออกมาเป็นในลักษณะไหนมันอาจจะนำไปสู่ในเรื่องของมาตรการในการเก็บภาษีเพิ่มเติมตรงนี้อาจารย์มองยังไงอะคะ
1: เพราะว่ากำลังการผลิตส่วนเกินมันก็อาจจะเป็นพูดถึงว่าเราเองเนี่ยมีการไปดั้มตลาดชาวบ้านเขาน
0: ะ
1: หรือว่ารับสินค้าราคาถูกจากประเทศคู่ค้าบางชาติแล้วเราก็มาดั้มตลาดเขาเนี่ยนะครับน
0: ะ
1: ครับอันนี้ก็อาจจะถูกกล่าวหาได
0: ้น่าห่วงไหมคะประเด็นนี้
1: ก็น่าห่วงในระดับหนึ่งแต่ว่า

0: เรื่องหนึ่งที่น่าห่วงคืออะไรครับ
1: ค
0: ือเราติดบัญชีดำว่าด้วยการปลูกปั่นค่าเงินด้วยไงก็หาว่าประเทศไทยเนี่ยทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนตัวเกินจริงตอนนี้มันก็จะกำลังจะวิ่งไปหา 3.5 บาทแล้วใช่ไหมครับน
2: ะ
0: การที่ค่าเงินของเราอ่อนตัวเกินจริงมันก็สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ส่งออกไงทำให้สินค้าออกที่เราส่งออกไปที่อเมริกาเนี่ยมันก็จะมีราคาถูกลงใช่ไหมครับเพราะว่าอเมริกาเดิมใช้เงิน3.8 บาทมาซื้อของเราได้$1ใช่ไหมครับนะใช้$1มาซื้อของเราได้31 บาทแต่ตอนนี้มันใช้$1เท่าเดิมมันซื้อของได้ตั้งเกือบ35 บาทอ่ะใช่ไหมครับของเราถูกลงเนี่ยฉะนั้นแล้วกระทรวงการคลังเขาก็จะมีหน่วยงานตรวจสอบสองเรื่องนี
1: ้
0: แต่เขายังไม่ได้กล่าวหาว่าเราปลูกปั่นค่าเงินโดยตรงนะฮ
1: ะ
0: แต่เขาขึ้นมาชี้ดำเราว่าเราเอง
1: อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
0: อยู่ในข่ายฉะนั้นไอ้เรื่องเนี่ยผมว่าน่าเป็นห่วงไม่น้อยไปกว่าไอ้เรื่องกรณีของไอ้กำลังการผิดส่วนเกินนะฮะนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันถ้ามันโดนเล่นงานในข้อหานี้แล้วเนี่ยเพราะว่ามันจะเห็นได้ชัดใหญ่ว่าหน่วยงานที่ดูแลนโยบายการเงินเนี่ยมีการเข้าไปดูแลค่าเงินบาทยังไงเช่นไปเทคนะครับไปทำให้บาทเนี่ยอ่อนค่าลงด้วยวิธีการไหนก็ตามแม้แต่การดำรงอัตราดอกเบี้ยในประเทศต่ำๆนี่นะฮะนะครับแบบที่มีการดำเนินการอยู่เนี่ยเขาก็กล่าวหาไงว่าอัตราดอกเบี้ยมันต่ำมากมันก็เลยทำให้เงินไหลออกมากใช่ไหมครับต้องเงินบาทมันไหลออกมากมันก็ต้องไปไล่ซื้อดอลลาร์มีการเทขายเงินบาทเงินบาทมันก็อ่อนค่าลงนะฉะนั้นเขาจะกล่าวหาว่าเราว่าเรามีการไปดำเนินการในการใช้นโยบายการเงินซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยไปทำให้ค่าเงินอ่อนค่าเกินจริงหรือเปล่าจะได้ข้อเนี่ยเป็นอีกข้อหนึ่งที่เราต้องระวังนะครับเพราะเราจะเจอเข้าไป2 เด้งไงฮะเด้งแรกก็คือผ่านเรื่องการค้าโดยตรงเช่นกำลังการผิดล้นเกินอย่างที่คุณเก๋ได้ตั้งข้อสังเกตมาสักครู่เนี่ยแล้วยังอาจจะมาเจอปัญหาเรื่องการเงินด้วยเรื่องค่าเงินด้วย
1: สองโจทย์ใหญ่นะอาจารย์ฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการในการแก้ไขรวมไปถึงการเจรจาอุทธรณ์หรือว่าจะต้องยกระดับกับสิ่งที่กำลังกังวลกันอยู่ณขณะนี้2-3 ข้อนะคะอาจารย์ต้องทำยังไงดีคะอาจารย์
0: ผมว่าข้อแรกเลยก็คือว่าเราต้องสร้างพลังรวมหมู่ของอาเซียนให้เข้มแข็ง
1: ค่ะ
0: มันจะมีวิธีเพราะตอนนี้อาเซียนมันแตกกระสานท่านเซนมากมันขัดแย้งกันไปทั่วไปหมดใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: นะครับฉะนั้นถ้าคุณไม่มีพลังรวมหมู่นี้คุณจะไปต่อรองกับใครได้ใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามีการร่วมมือกันอย่างจริงจังพ่อเลยครับเพราะอาเซียนมันเป็นแหล่งยกมันเป็นแหล่งรองรับการย้ายฐานการผิดไง
2: ครับ
0: ไม่ว่าเป็นการย้ายฐานการผิดจากจีนก็ดีจากญี่ปุ่นจากเกาหลีจากไต้หวันเนี่ยมาอาเซียนกันทั้งนั้นอ่ะนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อไปนี้แล้วถ้าคุณยังขัดแย้งกันเองทะเลาะกันเองนะครับต่อสู้ฟาดฟันกันเองนะแน่นอนพลังอำนาจทางอำนาจทางการต่อรองของคุณเนี่ยนะครับมันจะไม่อ่อนแอเฉพาะเรื่องการเมืองเรื่องความมั่นคงอย่างเดียวมันจะอ่อนแอมากในเรื่องของเศรษฐกิจด้วย
2: โอ้ครับ
0: นะครับแล้วตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเขาใช้วิธีการแบ่งแยกระบบปกครองก็คือเขาไปเก็บภาษีบางชาติเนี่ยน้อยกว่าคุณใหญ
2: ่
0: เพื่อแสดงให้เห็นนะว่าคุณเองเนี่ยเป็นไงครับเหมือนกับคุณถูกลงโทษใหญ่ใจอ่ะถึงแม้ว่าชาติอื่นก็โดน 12.5% ด้วยก็เช่นกันใช่ไหมครับ
2: นะ
0: ครับฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นรุ่นแล้วแต่เป็นเรื่องที่เป็นต้องไปขบคิดด้วยกันทั้งสิ้นว่าเราจะแก้เกมยังไง
2: ใช่เราควรจะวิ่งไปจับมือกับใครก่อนดีครับอาจารย์เพราะว่าอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยอาจจะพอต้านไหวหรืออาจจะต้องดึงมหาอำนาจขั้วไหนมาเป็นแบ็กอัพอีกหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: ผมว่าเราต้องบริหารมหาอำนาจทุกชาติเนี่ยให้ลงตัวให้ได้จุดบรุษสมดุลเราต้องเล็งเห็นเลยว่าตอนนี้นโยบายการทูตของเราเนี่ยเราเป็นฝ่ายตั้งรับหรือเราเป็นฝ่ายรุก
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันนี้ตอนต้องไปเมื่อเทียบกับประเทศที่ดูเป็นหนึ่งว่าเป็นคู่ขัดแย้งทางด้านความมั่นคงกับเราเราต้องไปเปรียบเทียบให้ดูเลยว่านโยบายการทูตของเขากับของเราเนี่ยแต่ครับของใครมีความเข้มแข็งกว่าใครเป็นฝ่ายรุกมากกว่าหรือว่าใครเป็นฝ่ายต้องเป็นฝ่ายตั้งรับ
1: ค
0: ่
1: ะค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้นี่เป็นเรื่องแรกที่ต้องไปไขควร
1: อาจารย์อย่างประเด็นเรื่องของแรงงานบังคับเนี่ยเราจะใช้โอกาสนี้ในการยกระดับยังไงดีคะอาจารย
0: ์ผมว่ามันก็คือของเราเองมันไม่ใช่แค่ชาติเดียวที่โดนเรื่องนี
1: ้
0: และข้อต่อมาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องหลักหรอก
1: นะข้อหาข้ออ้างอย่างนี้ใช่ไหม
0: แต่ว่าถามว่ามันมีไหมมันก็คงจะมีอยู่ล่
1: ะ
0: เพราะว่าเราใช้ทั้งแรงงานไทยและแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยไงเราดูดิครับแรงงานประเทศเพื่อนบ้านต้องกี่ล้านคนที่มันทำงานอยู่ในบ้านเรา
1: ค่ะ
0: ถึงแม้บางชาติต้องกลับบ้านไปก็ตามนี่นะฮะนะครับใช่ไหมฮะฉะนั้นไอ้นี่ก็ต้องไปไขควรว่าเรื่องของมาตรฐานแรงงานของเราเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยลองถ้าเขาใช้มาตรการเดียวกันนี้ไปเล่นงาน ทั่วโลก60ประเทศซึ่งก็คือเป็นชาติทั้งหมด

0: ที่ค้าขายกับอเมริกา
1: ค่ะ
0: ก็อเมริกามันเล่นงานแค่60ประเทศก็เลยครับเพราะใช้ดื่นมันค้าขายอเมริกาน้อยมาก
1: อ๋อ
0: 60ประเทศเนี่ยคือ9ผมว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เกินร่วม 100% น่ะที่ค้าขายอเมริกานะครับเขาจึงเล่นงานเฉพาะไอ้60ประเทศนี
1: ้
0: ด้วยเหตุผลด้วยข้อหาเดียวกันซึ่งผมก็เชื่อนะว่าจะต้องถูกฟ้องร้องอย่างหนักรัฐบาลทรัมป์นี่นะฮะนะครับเพราะว่าเขาถูกฟ้องร้องมาตลอดตั้งแต่ไอ้ฉบับแรกแล้ว
1: ใช
0: ่ๆแล้วไอ้เก็บแม้แต่ไอ้150วันที่เพิ่งจะหมดไปผลไปเมื่อคืนเนี่ยผู้นำเข้ากับผู้บริโภคในอเมริกาก็กำลังเตรียมฟ้องร้องอยู่นะฮะว่าไอ้150วันเนี่ยและนี่เองเหมือนเลยทำให้ทรัมป์ก็ยิ่งเป็นครับต้องแก้เกมเลยกันครับต้องหาภาษีจากส่วนอื่นมาชดเชยกับที่ด้วยกันไปเก็บมา 160,000 กว่าล้านเหรียญแล้วกูต้องคืนไง
1: กำลังจะถาม
0: ก็เลยไม่ได้แค่บางส่วนนะ
1: กำลังจะถามอาจารย์แสดงว่าถ้าหากมาตรการใหม่เผชิญเรื่องของการฟ้องร้องอีกก็อาจจะไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะในอนาคตทำก็อาจจะหาแผนอื่นๆตามมาอีกเพื่อที่จะเก็บภาษีเป็นอเมริกันเฟิร์สอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
0: ์แน่นอนเลยนะครับ ไม่ด้วยไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยคนไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องเอาด้วยคาถา นะอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ไม่มีทางเรียกลาเพราะถ้าเราไม่มีทางยอมแพ้ง่าย
1: ๆ
0: แล้วไม่ต้องรู้ว่าเราดูในสงครามมาที่ลบกับอิหร่านอยู่ตอนนี้เห็นไหม
1: ค่ะ
0: มันเหตุผลเดียวกันเลยคือทำเสียหน้าไม่ได้เสียฟอร์มไม่ได้ในฐานะที่เป็นผู้นำของชาติมหาอำนาจอันดับหนึ่งและด้วยพฤติกรรมนิสัยส่วนตัวของทรัมป์เองด้วย
1: แสดงว่าสงครามภาษีก็ไม่น่าจะมีวันจบนะถ้าฟังแบบนี้อาจารย์เปลี่ยนเกมไปเรื่อย
0: แต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยมันไม่กระทบเราโดยตรงเท่าเป็นหลักไงผมว่าผู้ที่ถูกกระทบอย่างมากที่แล้วจะต้องฟ้องทรัมป์ต่อก็คือ1ผู้นำเข้าสองก็คือผู้บริโภคผมว่าครั้งนี้จะฟ้องหนักเลย
2: คร
0: ับ และน่าจะถูกฟ้องได้ง่ายมากขึ้นเพราะไอ้ข้อกล่าวหาว่าคุณไปใช้แรงงานบังคับเนี่ยบางชาติเขาไม่ได้ใช้ไงฉะนั้นไอ้ผู้นำเข้าเช่นชาติที่มันนำเข้าจากชาติพัฒนาแล้วด้วยกันไปนำเข้าจากออสเตรเลียจากนิวซีแลนด์เขาบอกไอ้ชาติเหล่านี้มันไม่ได้ใช้แล้วคุณมาเก็บชั้น 12.5% ได้ยังไงใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ก็เรียกเลยว่าเรียกว่าทรัมป์ก็จะต้องกลายเป็นอะไรเป็นชมรมกระสุนตกมากยิ่งขึ้น
1: ค่ะอาจารย์ขออีกนิดนึงนะคะอย่างล่าสุดเองเนี่ยทางรัฐมนตรีคลังค่ะคุณเอกนิติก็ออกมาบอกว่าประเด็นสำคัญที่สุดในเวลานี้เนี่ยเราจะต้องเร่งเจรจากับสหรัฐให้เร็วที่สุดในประเด็นเรื่องของ IPEF เนี่ยค่ะเพื่อที่จะลดแต้มต่อคู่แข่งเนี่ยค่ะเพราะว่าบางประเทศเนี่ยเหมือนเขาเจรจาจบไปแล้วเขาก็ได้ภาษีที่ 10% แต่ว่าของเราอ่ะอยู่ระหว่างการผลักดันให้ได้ข้อยุติตรงนี้ถ้าเจรจาสำเร็จมันจะเป็นแต้มต่อยังไงไหมคะอาจารย
0: ์มันก็เป็นเรื่องหนึ่งแหละแต่ว่าผมว่าอีกเจตนาลมหนึ่งของทรัมป์ที่ต้องการมากคือเลยครับเขาเองเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดในการเจรจาภาษีรอบแรกคือรอบตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็คือเลยครับก็คือเข้ามาเปิดประเทศคุณได้ไงเขาสามารถส่งสินค้ามาขายบ้านคุณเนี่ยในอัตราภาษี 0% น่
1: ะ
0: เกือบทั้งนั้นเลยรวมทั้งไทยด้วยใช่ไหมครับของเราเนี่ยเราต้องเปิดให้สินค้ามีการนำเข้ามาเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เก็บภาษีเลยคือเก็บอัตราภาษี 10% นะ
1: ฮะ
0: แล้วขณะเดียวกันคุณยังต้องให้เขาเข้ามาลงทุนด้วยนะลงทุนด้วยสิทธิพิเศษต่างๆเยอะแยะมากมายอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งไปขอเรื่องอะไรต่างๆจากกระทรวงการคลังหรือว่าจาก BOI จากอะไรทั้งหลายนี่นะฮ
1: ะ
0: นะครับแล้วอะไรครับแล้วเขายังให้คุณต้องไปซื้อสินค้าจากเขาด้วยไงเช่นคุณจะต้องไปซื้อ LNG จากเขาปีนึงกี่ล้านตันนะครับ แล้วคุณจะต้องไปซื้อโบอิ้งเขาไปซื้อสินค้าเกษตรเขาไปซื้อข้าวโพดถั่วเหลืองเขาไปซื้อเนื้อหมูเขาไปซื้อไอ้ปศุสัตว์ต่างๆนะครับฉะนั้นเมื่อคุณรับปากเขาแล้วเนี่ยคุณจะบิดผิวไม่ได้ไงไอ้นี่ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะหมายถึงว่าประเทศต่างๆที่ไปเจรจากับทรัมป์ทั่วหน้ากันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแล้วผมว่าไอ้นี่เป็นวัตถุประสงค์หลักข้อหนึ่งเลยว่าทำไมเขาจึงเล่นใหญ่คุณด้วยมาตรา301ต่อเพราะเขาต้องการให้คุณไปเจรจากับเขาไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วิ่งไปเจรจาตอนนี้ก็วิ่งกลัวไปทั่วทั้งโลกเลยไหมครับนะไอ้ยุทธยามันมีหน้าที่ข้อขันข้อกาลาลูกเดียวใช่ไหมครับนะมันก็วิ่งกลัวไปทั่วโลกอย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้จากนั้นแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราต้องมองเกมให้มันออกว่าการที่เราต้องวิ่งกุลีกุจอไปเจรจากับเขาอย่างเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับนะแล้วชาติอื่นก็ทำแบบเดียวกับเราหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แล้วอันนี้ต้องดูให้ดีเลยผมคิดว่าไอ้ชาติเดียวโดนแล้วจะไปขอเจรจาขออะไรต่างแล้วเอาไอ้นู่นเอานี่ไปแลกกับเขาเนี่ยมันผมว่ามันไม่น่าจะได้ผลมากมายเลยหรอกเพราะเราไม่ใช่คู่ค้าหลักอันดับต้นๆของอเมริกาไง
2: คร
0: ับ มันมีคู่ค้าหลักมากกว่านั้นเยอะแล้วต้องดูเลยว่าแล้วที่อื่นเนี่ยมันเขาเจรจากันยังไงและเราจะสามารถสร้างพลังรูมูร่วม

0: ร่วมไปกับเขาได้ในขณะเดียวกันไห
1: ม
0: แล้วงวดนี้ผมคิดว่าการร่วมมือกันเนี่ยจะมีพลังมากเป็นพิเศษเพราะไอ้ข้อกล่าวหาเนี่ยมันไม่ชอบทำไง
1: ค
0: ุณจะมากล่าวหาฟอนเลเบอร์กับทุกชาติ60ชาตินี่ทั้งโลกได้ยังไงใช่ไหมครับ
1: ค่ะอาจารย์สุดท้ายค่ะมาตรการในการช่วยเหลือภาคธุรกิจแล้วก็การรับมือของภาคธุรกิจจะต้องรับมือยังไงบ้างไหมคะสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
0: ผมเชื่อเราตั้งรับมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็คงไปถึงขนาดจะต้องไป

0: ีที่ทำให้เราได้เปรียบในการรองรับการลงทุนหรือว่าสามารถซื้อหาวัตถุดิบจากต่างประเทศราคาถูกๆแล้วผิดแล้วเพิ่งส่งออกไปอเมริกาต่อไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันนี้ผมว่ามันจะลดทอนลงไปเยอะเลยนะครับนะ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะมาช่วยถอดรหัสให้ด้วยแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ประเมินในส่วนของไทยด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณครับใจครับ
0: ยินดีครับครับ
2: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาสนทนาธรรมกับพระพระยอมกันครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: อยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด่นนะคะกับติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋ค่ะ
2: ก็ทักทายคุณผู้ฟังนะครับทั้งช่องทาง LINE แล้วก็ทางเพจของเราด้วยนะครับทาง LINE นี่มีพี่สุดสวัสดิ์ครับก็ถามเข้ามาว่าตัวเลขที่ไทยได้ดุลการค้าจากอเมริกาสูงเป็นเพราะว่าไทยเรายอมให้จีนส่งสินค้าไปอเมริกาในนามประเทศไทยหรือเปล่าก็ฟังจากจานนี้ก็พอจะเห็นภาพอยู่พอสมควรนะคุณเก๋นะก็อาจารย์ก็ได้วิเคราะห์ในส่วนนี้ไปแล้วนะครับขอบพระคุณพี่โจมิเตอร์ด้วยนะครับส่งข้อความมาบอกว่าถ้าจำไม่ผิดวัดมหาธาตุนครศรีเราก็ลุ้นมาทุกปีเลยนะครับเมื่อปี2ปีที่แล้วเราก็ลุ้นเหมือนกันก็ยังไม่ได้เป็นมรดกโลกสักทีเที่ยวนี้ก็ขอให้สำเร็จด้วยเถอะก็ลุ้นไปพร้อมๆกันกับชาวนครศรีธรรมราชนะครับคุณเก๋ครับ
1: ใช่ค่ะ
2: และช่วงนี้ครับต้องบอกว่าเวียนมาบรรจบอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวสำคัญของวันพระพุทธศาสนาของเราก็เรียกว่าเวียนมาบรรจบครับกับอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาแล้วครับคุณเก๋ครับก็วันนี้เองจะมาเข้าใจหลักธรรมของวันสำคัญทั้ง2วันนี้ครับกับพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับ
1: นมัสการค่ะ
4: เจริญพรจ้ะ
1: ค่ะหลวงพ่อสัปดาห์หน้านะคะมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาถึง2วันด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นวันอาสาฬหบูชานะคะแล้วก็วันเข้าพรรษาด้วยนะคะหลวงพ่ออยากจะฝากหรืออยากจะมีหลักธรรมคำสอนอะไรเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเหมือนคนไทยเรียกว่าเป็นวันพระใหญ่ด้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อ
4: ใช่เอาทีนี้ชาวพุทธเราเลยนะพอเข้าพรรษาส่วนใหญ่ตั้งแต่ดั้งเดิมมาเขาก็ตั้งใจที่จะลดละเลิกงดเข้าพรรษาให้เป็นพรรษาที่สร้างระเบียบวินัยวัฒนธรรมจารีตประเพณีเอาพรรษาพัฒนาระเบียบวินัยจารีตประเพณีวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นใครที่จะอธิษฐานอะไรเตรียมไว้เลย
2: ครับ
4: ว่าปีนี้อยากลดอะไรอยากละอะไรอยากเลิกอะไรหรือจะเพิ่มเติมอะไรให้ชีวิตอยากจะบอก3อย่างนะ1พยายามพัฒนาระเบียบวินัยชีวิตให้ดีจารีตประเพณีวัฒนธรรมเขามีมายังไงขอให้เก่งครับขอให้ทำได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อไม่กี่วันไปบรรยายกับเด็กอนุบาลโรงเรียนหนึ่งแม่เด็กนักเรียนเป็นพันคนน
1: ะ
4: มีอยู่20คนได้ครูบอกเอายกมือไหว้พระด้วยลูกใส่บาตรแล้วยกมือไหว้พระด้วยลูกเด็กมากระชากมือครูดึงมือว่ากระชากมือกลับบอกไม่ไหวไหวไม่เป็น
1: ค่ะ
4: กว่าจะพัฒนากันได้คงอีกนาน
1: ต้องค่อยๆสอนนะคะ
4: ใช่แต่บางคนง่ายได้พอมาถึงไม่ต้องบอกเขาทำเขาเองเขาคล่องตัวเขาเองเขามีระเบียบวินัยวัฒนธรรมการีตประเพณีเขาเองเนี่ยอย่างเนี้ยต้องพยายามหน่อยใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็พยายามฝึกไปทำไปสอนไปให้ลูกเขาคล่องตัวในการมีจารีตประเพณีวัฒนธรรม
2: ครับ
4: 2พัฒนาจิตใจ
1: ค่ะ
4: การเข้าพรรษาเนี่ยถ้าเราอธิษฐานใจเพื่อจะทำอะไรแล้วเราทำจริงทำจังเนี่ยเท่ากับเราพัฒนาจิตใจของเราให้เข้มแข็งมั่นคงไม่อ่อนแอท้อแท้ใจสอกเปราะบางไม่เป็นคนใจดำอมหิตสาดิสโหดร้ายก่อนจะนอนก็ไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาก็จะทำให้เราใจเย็นใจดีใจงามใจเมตตาใจกรุณาก็จะเกิดขึ้นกับเราเป็นการพัฒนาจิตใจข้อ3สำคัญมาก
2: ครับ
4: พัฒนาปัญญาบางคนเขาเนี่ยเป็นคนสมัยก่อนๆเข้าพรรษาทุกวันพระคนจะเดินทางเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมคนเป็นบ้านไม่ไกลเกินไปเขาก็จะเดินเข้ามาฟังเทศ

0: ตั้งทำสมัยนั้นจึงมีจุดใต้นำทางต่อมาใต้มันพัฒนามาเป็นเทียน
1: ครับ
0: ต่อมาพัฒนาเป็นหลอดอีออนปีนี้เริ่มพัฒนาสูงขึ้นมาใช้โซลาเซลล์วัดก็เลยสบายจริ
2: เปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ
0: ่
2: อ
0: ใช่ใช่เอาโซลาเซลล์ปักทางวัดทางเข้าวัดคนเดินมาก็สบายงูเงี้ยวเขี้ยวขอตะขาบอะไรก็ไม่ขบกัด
2: อัน
0: น
2: ี้
0: เป
2: ็
0: นความฉลาดใช่เป็นความฉลาดเป็นการพัฒนาชีวิตที่งดงามยังไงยังไงพรรษานี้ขอให้สามพัฒนาเนี่ยยอดเยี่ยมเข้มแข็งมั่นคง
2: ค
0: ือเป็นคนที่จัดระเบียบวินัยชีวิตจารีตประเพณีไม่ปกคร่องสองทำจิตใจให้มั่นคงอยู่กับความดีงามสามทำปัญญาให้เฉลียวฉลาดรู้เท่ารู้ทันรู้แก้รู้กันไม่ทำให้เป็นคนที่เรียกถูกเขาด่าถูกเขาว่าป
2: ั
0: ญญาสามปัญญาเสียอะไรก็อย่าได้มีนะในพรรษานี้ฟังเทศฟังธรรมตลอดพรรษาฝึกฝนระเบียบวินัยตลอดพรรษาพรรษานี้ขอเป็นจิตใจที่ดีงามอยู่กับศีลธรรมตลอดไปเจริญพรจ้ะ
3: สาธุสาธุสาธุคร
2: ับ ก็ถือว่าสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งเริ่มสนใจในการปฏิบัติธรรมก็อาจจะใช้ช่วงเวลานี้ในการเริ่มต้นใช่ไหมคะหลวงพ
0: ่
2: อ
0: ใช่ใช่ใช
2: ่หลวงพ่อค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะหลวงพ่อ
0: เอาพรรษาเป็นปฐมมาเลิกแห่งการตั้งใจทำความดีเติมนิสัยที่ดีสร้างนิสัยที่ดีให้ชีวิตเป็นคนมีนิสัยดีงามตลอดไป
2: ซึ่งจริงๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆไม่ต้องที่วัดก็ได้ใช่ไหมคะเอาหลักธรรมมาปรับใช้ที่บ้านที่ทำงานหรือทุกๆที่ที่เราสามารถจะปฏิบัติได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อมีข้อแนะนำไหมคะ
0: พอลืมตาขึ้นมาล้างหน้าล้างตาเสร็จล้างหน้านี่ก็เป็นเหมือนกับระเบียบวินัยอย่างหนึ่งใครตื่นมาไม่ล้างหน้าขี้ตาเคยขาเขาก็เรียกว่าเป็นคนขี้เกียจนั้นต้องล้างหน้าล้างตาแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานวันนี้จะทำอะไรงานมีหน้าที่อะไรทำที่ไหนเวลาเท่าไหร่ไปให้ตรงเวลาอย
2: ่
0: าไปช้าไปสายไปล่าจนคนอื่นเขาไปทำตั้งนานตัวเองเพิ่งไปเนี่ยมันทำให้คนทั้งบริษัททั้งองค์กรจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าเราเท่าไหร
3: ่ครับ
2: ค่ะแต่ว่าอย่างเรื่องของวันเข้าพรรษาเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของพระสงฆ์เท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วในส่วนของคารวะก็มีส่วนร่วมได้ใช่ไหมคะหลวงพ
0: ่
2: อ
0: ใช่จ้ะพระสงฆ์เขาเรียกอธิษฐานพรรษา
2: ค่ะ
0: มีคำสองคำอาวาเสคือหมายอยู่ในอาวาส
3: คร
0: ับ และบางองค์เนี่ยอธิษฐานเคร่งครัดวิหาเล
2: ค่ะ
0: มัสมิวิหาเลหมายถึงว่าอยู่เฉพาะในวิหารไม่ออกไปไหนนอกจากไปถามไปส้วมแล้วก็ต้องรีบกลับเข้าวิหารอธิษฐานใจอยู่ในวิหารอย่างนี้เขาเรียกเข้าพรรษาในวิหารของตัวเอง
2: เ
0: คร่งครัดกว่าคนทั่วไป
2: ค่ะกิจกรรมที่วัดค่ะหลวงพ่ออาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษานะคะหลวงพ่อเชิญชวนได้เลยค่ะจะได้ไปร่วมทำบุญกันนะคะ
0: เช้า8โมงทำบุญใส่บาตรแต่ส่วนอาตมาจะไปนั่งหน้าวัดเอาบาตรไปนั่งวัดหน้าวัดประมาณ6โมงเช้า
3: ครับ
0: 6โมงเช้าจะไปนั่งเอาของแจกเอากระท้อนแจกเอาผลไม้แจกไปแจกที่หน้าวัดส้มโอส้มโอกล้วยอ้อยที่หน้าวัดเสร็จแล้วก็เข้ามาที่วัดชาวบ้านก็จะมาใส่บาตรทำบุญกันเสร็จแล้วก็มีบรรยายธรรมเทศน์สอนธรรมไปตามหน้าที่ของพระให้ชาวบ้านได้รู้ว่าพรรษานี้ต้องทำอะไรบ้างสอนเสร็จก็พระก็ฉันเสร็จให้พรเสร็จก็ชาวบ้านก็กลับบ้านเย็นก็มาเวียนเทียนเย็นก็มาเวียนแต่บางคนนะบางคนไม่อาจจะมาเย็นไม่ได้ทั้งวัดก็จัดไว้แต่เช้าเลย
3: ครับ
0: แล้วเราเวียนเทียนที่วัดแปลกอย่างใช้ดอกไม้แทนธูปเทียนใช้ต้นไม้แทนธูปเทียนเวียนเทียนเสร็จเอาไปปลูกที่บ้านสวยงามได้
2: จริงเหรอคะหลวงพ่อ
0: จริงทำมาหลายปีแล้ว
2: อ๋อเป็นต้นอะไรอะคะ
0: จะมีดาวเรืองบ้างมี
2: บานไม่รู้โรยบ้าง
0: บานไม่รู้โรยบ้างอะไรต่ออะไรหลายๆอย่าง

0: ค่ะค่ะค่ะอ่ะสุดท้ายนะคะหลวงพ่ออยากใช้อยากให้หลวงพ่อฝากข้อคิดนะคะไหนๆก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยจะได้ช่วยกันร่วมทําความดีพัฒนาจิตใจร่วมสร้างสรรค์สังคมนะคะให้มีการทําความดีแล้วก็เป็นคนดีกันค่ะอาจารย
1: ์ต้องทําตามที่เขาทําขึ้นมาอย่าไปทํานอกเลียดนอกรอยเข้าพรรษาก็งดเหล้าเข้าพรรษากันนี่เป็นเรื่องใหญ่สมัยก่อนนี้ลิเกละครเนี่ยนะเขาจะซักผ้าช่วงเข้าพรรษาเครื่องแต่งตัวเนี่ยเพราะพรรษาไม่มีงานคนไม่ไปเที่ยวกลางคืนสมัยนั้นจึงไม่มีไอ้ผับเบียร์เบอร์อะไรไฟไหม
2: ้
1: เพราะเขาไม่เที่ยวกลางคืนไฟไหม้ในพรรษาไม่มีสม
0: ั
1: ยนั้นนะเพราะว่าเขาไม่ไปเที่ยวกลางคืนเพราะว่ามันเป็นอบายมุข
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพรรษานี้ขอให้ออกจากอบายมุขให้ได้ดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนพาลเป็นมิตรขี้เกียจทำงานหกอย่างนี้เป็นทางของความเสื่อม อย
0: ่
1: าได้เดินทางนี้เด็ดขาดเจริญพร
2: สาธุสาธุครับกราบนมัสการลาเลยนะครับนี่คือพระราชธรรมมนิเทศครับหรือพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วก็ให้หลักธรรมรับวันอาสาฬหะและวันเข้าพรรษาไปในคราวเดียวกันเลยนะครับก็จะได้หลักธรรมอันดีมาปฏิบัติตัวแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของคนที่อยากจะลดละเลิกอบายมุขนะครับคุณเก๋ครับ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะคะกับแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ
2: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: ช่วงนี้เองก็มีประเด็นร้อนที่ต้องตามต่อครับคุณเก๋กับสถานการณ์ร้อนใน3จังหวัดชายแดนใต้แน่นอนครับว่าตอนนี้ก็มีแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาทั้งการเจรจาและตาต่อตาฟันต่อฟันด้วยการไล่ล่าก็อันนี้เองครับเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าปะทุเดือดในส่วนของปลายด้ามขวานของเราในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสครับที่เรียกว่าปะทุเดือด2วันติดเลยนะคุณเก๋ก็เริ่มตั้งแต่21กรกฎาคมเหตุคนร้ายเรียกว่าซุกคาบอมถล่มสภ.ตันหยงก็เป็นสภ.ตันหยงหลังเก่านะครับก็เรียกว่าอยู่ใกล้ๆปากทางเข้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศก็เคราะห์ดีไม่มีใครเจ็บแต่ว่าถัดมาเพียงวันเดียว22กรกฎาคมกลุ่มคนร้ายชุดดำพร้อมอาวุธครบมือก็ขับกระบะเย้ยกฎหมายเข้าไปกราดยิงปาไปบอมใส่จุดตรวจบูเกสซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสก็เหตุการณ์นี้ทำให้มีทหารพลานพลีชีพไปถึง5นายแล้วก็มีชาวบ้านรับบาดเจ็บอีกหลายคนเลยนะครับความอุกอาจครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าทำเอาฝ่ายความมั่นคงของเราเสียงแข็งขึ้นมาทันทีนะคุณเก๋หรืออาจจะเสียงแตกหรือเปล่าก็อย่างที่ทราบแล้วครับด้านหนึ่งสายบูอย่างเสทบเสปูด้วงในฐานะเลขากรมน.ก็ประกาศกล้าวถึงเวลาตามล่าไม่ว่าใครประเทศไหนให้พักพิงเราจะเป็นผู้ล่าบ้างก็ทำให้ตอนนี้มีการยกระดับกฎอัยการศึกมีการให้กลไกเจ้าหน้าที่ทำงานเรียกว่าใช้อาวุธได้ทันทีถ้าเกิดพบภัยความมั่นคงที่เรียกว่าคุกคามกับเรานะครับแต่ว่าในระดับบิ๊กอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแม่ทัพภาค4เลขาสมช.ก็บอกว่าอย่าเพิ่งใช้คำว่าไล่ล่าใช่ไหมคุณเก๋เราต้องเน้นเจรจาบังคับใช้กฎหมายใช้สันติวิธีนะครับมุมมองนี้เองครับในส่วนของวุฒิสภาเองก็มีความเห็นออกมาเช่นเดียวกันนะครับก็ออกมาสนับสนุนเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยโดยเฉพาะการประกาศกฎอัยการศึกแต่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้กฎหมายตัวนี้เหมือนกันนะครับแนวทางการดับไฟใต้จะเป็นอย่างไรจะใช้แนวทางไหนเจรจาไล่ล่าดีไปวิเคราะห์กับท่านชัยยงมณีรุ่งสกุลครับสว.สงขลาในฐานะโฆษกคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงแห่งรัฐวุฒิสภาครับสวัสดีครับท่านชัยยงครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับผมชัยยงมณีรุ่งสกุลครับอยู่ในสายแล้วครับ
0: คุณชัยยงคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตอนนี้มันเริ่มเห็นเรื่องของแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะมีการถูกพูดถึงพร้อมๆกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวทางความมั่นคงในเชิงรุกนะคะมีการปรับยุทธวิธีมีการยกระดับมากขึ้นนะคะแต่อีกมุมนึงก็ยังมีการพูดคุยว่าในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันก็ต้องควบคู่ไปกับการพูดคุยสันติภาพด้วยนะคะตรงนี้คุณชัยยงมองมุมมอง

0: สองแนวทางนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ครับคือผมพูดถึงสถานการณ์ในพื้นที่ก่อนนะครับ
2: คร
1: ับ วันนี้ครับสถานการณ์ในพื้นที่ครับมันไม่ใช่สถานการณ์ของการก่อความไม่สงบครับท่านผู้ดำเนินรายการมันเป็นสถานการณ์การก่อการร้ายครับนะครับหรือใครคิดว่าครับการที่ครับคนร้ายครับอุกอาจนะครับมีกองกำลังติดอาวุธมีการฝึกยุทธวิธีอย่างนี้ครับสามารถที่จะมาทำร้ายเจ้าหน้าที่ในจุดตรวจนะครับเสียชีวิตทีละ5คน10คนนะครับเป็นการก่อความไม่สงบไม่ใช่ครับแต่วันนี้ครับสถานการณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้คือการก่อการร้ายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรายังไม่ยอมรับความจริงแล้วยังใช้กฎหมายการก่อความไม่สงบมาใช้ในการที่จะดำเนินการจัดการแก้ปัญหาครับเราก็จะแก้ปัญหาไม่ได้นะครับวันนี้นะครับเราต้องมีเครื่องมือนะครับคือกฎหมายใหม่ที่เรียกว่ากฎหมายนะครับของความมั่นคงหรือกฎหมายการก่อการร้ายแต่เราไปปรับชื่อให้มันดูแล้วมันซอฟต์ๆเสียนะครับเพื่อมาใช้ในการแก้ปัญหานะครับกับในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยครับเพราะว่าวันนี้ครับขบวนการ BIN นะครับคืออาชญากรรมข้ามชาติครับเพราะเรายังไม่มีหลักฐานยังไม่มีพยานในการที่จะไปแจ้งข้อหาว่า BIN นะครับคือขบวนการก่อการร้ายหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังกับการทั้งหมดใน22ปีครับ
2: ครับ
1: เราแต่ชื่อว่ากองกำลังติดอาวุธของ BIN แต่เราไม่สามารถที่จะระบุเลยครับว่า BIN นะครับประกอบด้วยใครเป็นประธานใครเป็นเลขาใครเป็นผบ.กองกำลังติดอาวุธนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปแจ้งความเอาผิดว่า BIN คือผู้อยู่เบื้องหลังของขบวนการที่ทำให้เกิดความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับนะ
2: บ
1: เพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาครับเราต้องใช้กฎหมายพิเศษครับท่านผู้ดำเนินรายการอย
2: ่
1: างการใช้กฎอัยการศึกก็ถือว่าเป็นการประกาศใช้กฎหมายพิเศษโดยฝ่ายทหารนะครับซึ่งจริงๆแล้วครับเราเคยใช้แล้วหลายครั้งครับเหตุการณ์การฆ่าหมู่อย่างนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นครับ เคยเกิดขึ้นนะครับมีการจับเจ้าหน้าที่ของชุดปราบปรามน้ำมันเถื่อนยิงทิ้ง5คนก็เคยเกิดมาแล้วครับ มีการยิงชลบทีเดียวคืนเดียว12คนนะครับ ใน อำเภอเมืองจังหวัดยะลาก็เกิดมาแล้วครับ นะครับ เราก็ใช้กฎอัยการศึกหลายครั้งแล้วนะครับ ในการที่ปล้นร้านทองที่สวยโกลกครับ เราก็ประกาศใช้กฎอัยการศึกมาแล้วนะครับ แต่ปรากฏว่าทั้งการใช้กฎอัยการศึกและการปิดเมืองของชก.นราธิวาสนะครับมันทำให้เหตุการณ์สงบได้แค่1สัปดาห์หรือไม่กี่วันนะครับหลังจากนั้นครับสถานการณ์ก็กลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่ผมบอกว่าผมเห็นด้วยในการใช้ยาแรงนะครับแต่ต้องให้ระมัดระวังครับอย่าทำให้ประชาชนในพื้นที่ครับได้รับผลกระทบกับการประกาศใช้กฎอัยการศึกมากเกินไปเพราะผมเชื่อจากแหล่งข่าวของผมเชื่อจากประสบการณ์ที่ผมอยู่ที่นั่นตั้งแต่อายุ18ปีจนถึงปัจจุบันนะครับว่าสุดท้ายแล้วครับการประกาศกฎอัยการศึกครั้งนี้ครับเราก็ยังไม่สามารถที่จะว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการจับกุมคนร้ายทั้ง13คนมาลงโทษได้ครับสิ่งที่เราควบคุมตัวมาได้4คนจาก2คดีคือคดีการทำคาร์บอมที่สภ.ตันหยงและคดีครับการยิงเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจนะครับที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะครับเราจับได้เฉพาะปลาซิวปลาสร้อยครับ
0: ค
1: ือบุคคลที่ดูต้นทางคือบุคคลที่เป็นสายข่าวนะครับซึ่งเรียกว่าแนวร่วมในพื้นที่
2: คร
1: ับ แต่กลุ่มคนร้ายครับหายไปหมดแล้วนะครับเราต้องรอจังหวะจนกว่าเขาจะเปิดเผยตัวหรือกลับมาที่บ้านภรรยานะครับถึงจะสามารถดำเนินการปิดล้อมและจับกุมได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่นะครับทางเลขาธิการนะครับกองทัพบกและก็ท่านก็เป็นเลขาธิการกรมน.ครับประกาศใช้ยาแรงในการที่จะล่าสุดล่าฟ้าเขียวครับผมถือว่าเป็นวาทกรรมในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่

0: ทหารตำรวจพลเรือนและประชาชนในพื้นที่ครับแต่ยุทธวิธีในการที่จะทำให้เกิดความสำเร็จนะครับยังยากครับยากตรงไหนครับเมื่อเราไม่มีมวลชนเราก็ไม่มีงานการข่าวครับท่านผู้ดำเนินรายการเมื่อไม่มีงานการข่าวครับการไล่ล่าเนี่ยครับก็มืดบอดนะครับเพราะว่าประชาชนนะครับไม่ได้อยู่ฝ่ายเขาหรอกครับแต่ประชาชนนะครับวางตัวเป็นผู้ที่อยู่เฉยๆนะครับไม่ได้อยู่ฝ่ายเรานะครับแต่รู้ว่าอิทธิพลของฝ่ายเขาเขาเนี่ยครับมีปืนบังคับประชาชนอยู่ในหมู่บ้านเข้มแข็งทุกหมู่บ้านนะครับเพราะนั้นนะครับการไล่ล่าอย่างเดียวโดยที่ไม่ไปทำลายเครือข่ายที่เขาวางไว้ในหมู่บ้านเข้มแข็งนะครับไม่สามารถที่จะเอาชนะกองกำลังติดอาวุธที่มีอยู่ไม่มากของ DIN ได้ครับส่วนการพูดคุยนะครับมันเป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะสามารถยุติปัญหาในระยะยาวครับแต่ไม่ใช่ระยะสั้นเพราะหนึ่งนะครับขบวนการที่เราไปพูดคุยครับไม่มีอำนาจในการที่จะสั่งการให้มีการยุติการก่อความรุนแรงในพื้นที่ครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพูดคุยไปก็คือหาทางออกนะครับในการที่จะทำให้มีทางออกหรือไม่ในอนาคตครับแต่ท่านผู้ดำเนินรายการครับเราไปพูดคุยกับฝ่ายที่เป็นศัตรูเราในขณะที่เขาเข้มแข็งเขามีกลยุทธ์เขาเหนือกว่าเราเพราะใน22ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปีนี้ครับเป็นปีที่เขาสร้างความสูญเสียให้กับเรามากที่สุดครับการไปพูดคุยกับฝ่ายตรงกันข้ามในขณะที่เขาได้เปรียบครับไปคิดดูว่าเราจะชนะหรือจะแพ้ครับ
1: อย่างนี้แนวทางที่เหมาะสมที่คุณชัยยงมองคุณชัยยงมองว่าแนวทางที่เหมาะสมมันจะต้องยังไงหรอคะมีข้อเสนอแนะไหมคะ
0: แนวทางที่เหมาะสมที่สุดครับ1ครับ BRN อยู่ได้เพราะมวลชนในพื้นที่ครับ BRN มีแหล่งบ่มเพาะในการสร้างคนเพิ่มขึ้นมาในทุกๆปีทุกๆเดือนนะครับ BRN นะครับมีครับในหมู่บ้านครับ BRN จะมีแนวร่วมเขาอยู่6ฝ่ายทุกหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านจัดตั้งครับตราบใดถ้าเราไม่ไปค้นหานะครับเครือข่ายเหล่านี้และทำลายทิ้งนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาชนะ BRN ครับวันนี้ครับกรมนภาค4ส่วนหน้าครับมุ่งไปในเรื่องของการรักษาความสงบนะครับแต่ไม่ได้ไปทำงานการเมืองในการสร้างมวลชนในการทำลายแหล่งบ่มเพาะนะครับในการทำลายนะครับแนวร่วม6ฝ่ายนะครับที่ BRN วางเครือข่ายเอาไว้ทั้งหมดครับ
2: คร
0: ับเพราะเรามัวแต่เอากำลังทั้งหมดนะครับมาเดินลาดตระเวนมาตั้งจุดตรวจมาปกป้องเพื่อที่จะบอกว่ารักษาความปลอดภัยบนถนนรักษาความปลอดภัยครูรักษาความปลอดภัยพระภิกษุสงฆ์ในการรับบิณฑบาตนะครับแล้วก็ต้องไปเฝ้าสถานที่ราชการต่างๆเพื่อไม่ให้ DIN ก่อการร้ายเราขาดการทำงานทางการเมืองนะครับเราขาดการทำงานเชิงรุกในเรื่องมวลชนและสิ่งที่เราทำไม่ได้เลยครับเรายังไม่สามารถทำลายเครือข่ายของ BIN ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แม้แต่เรื่องเดียวครับผมยกตัวอย่างครับให้เห็นภาพชัดๆนะครับในการปะทะกันในการตอบโต้ในการยิงกันหลายครั้งครับคนของ BIN ก็บาดเจ็บนะครับแต่22ปีที่ผ่านมาท่านเชื่อไหมครับคนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับของขบวนการติดอาวุธ BIN นะครับไปรักษาตัวอยู่ที่ไหนเราไม่เคยรู้ครับเราไม่เคยไปจับกุมได้แม้แต่คนเดียวนะครับนี่คือเรื่องง่ายนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าเราเนี่ยครับเสียเปรียบเราไม่มียุทธวิธีนะครับในการทำลายเครือข่ายที่เขาวางไว้ในพื้นที่ครับถ้าเครือข่ายเขายังเข้มแข็งนะครับเราไม่มีโอกาสที่จะทำให้เขาอ่อนแอลงวิธีการที่ผมเสนอมาตลอดครับเจ้าหน้าที่รัฐครับต้องทำลายเครือข่ายทุกเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของขบวนการเยาวชนเครือข่ายของขบวนการบ่มเพาะเครือข่ายของขบวนการเก็บเงินสนับสนุนเครือข่ายของศาสนาเครือข่ายของการประชาสัมพันธ์และเครือข่ายการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ในการสนับสนุนการก่อการร้ายครับทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ครับอยู่ในหมู่บ้านจัดตั้ง 80% ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเราต้องพูดเรื่องจริงครับ

0: ึงจะแก้ปัญหาได้ครับ
1: อย่างเรื่องของกฎหมายเนี่ยค่ะที่ถ้าหากคุณชัยยงบอกว่าถ้าหากเรานิยามคำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่มันเป็นก่อการร้ายแล้วเราอาจจะต้องมีเรื่องของการยกระดับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอาจจะไม่ใช่แค่กฎอัยการศึกแต่ว่าอาจจะเป็นกฎหมายที่เข้มข้นขึ้นและมากขึ้นเนี่ยค่ะแล้วมันจะต้องดำเนินการยังไงหรอคะคุณชัยยงกระบวนการ
0: เราออกกฎหมายไว้แล้วครับในสมัยของบิ๊กตู่นะครับกฎหมายเนี่ยครับผ่านการขัดเกลาจากกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้วครับแต่รัฐบาลชุดบิ๊กตู่ก็ไม่กล้าเอาเข้าสภานะครับแล้ววันนี้กฎหมายนี้ครับสามารถหยิบมาใช้เพื่อ นำเสนอได้ครับในขณะที่ในพื้นที่ครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้ง NGO และทั้งกลุ่มสิทธิมนุษยชนนะครับออกมาพูดตลอดเวลาว่าไม่ต้องการกฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมายอาญาก็คือวันนี้ครับกฎหมายอาญาเราบังคับใช้กับการก่อการร้ายไม่ได้ครับเราใช้กฎหมายอยู่3ตัวครับ1ครับกฎอัยการศึกเนี่ยสูงสุดที่สุดครับเป็นการตรวจค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายจับตรวจได้ตลอดเวลาใช้อาวุธได้ตั้งด่านตรวจได้สั่งการให้กับหน่วยทุกหน่วยทำตามที่ทหารต้องการได้2กฎหมายที่เราใช้ในการปิดล้อมตรวจค้นหลังจากถ้าเราไม่ใช้กฎอัยการศึกนะครับก็คือพรบฉุกเฉินกับพรบความมั่นคงครับเรามีกฎหมาย3ตัวนี้ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษซึ่ง NGO และประชาNGO และ BIN นะครับปลุกระดมชาวบ้านอยู่ตลอดเวลาว่าให้เรายกเลิกกฎหมาย3ฉบับนี้เพราะหลายประเทศเขาไม่ใช้แล้วครับแต่เรายกเลิกไม่ได้ครับท่านผู้ดำเนินรายการเพราะนี่คือเครื่องมือของเจ้าหน้าที่รัฐในการที่จะควบคุมสถานการณ์และในการที่จะแก้ปัญหาความไม่สงบครับถ้าเราไม่ใช้กฎหมายนี้ครับเท่ากับเรายกดินแดนให้กับขบวนการ BIN ไปนานแล้วครับเพราะนั้นนะครับเมื่อกฎหมายนี้ครับมันถูกต่อต้านจากมวลชนถูกต่อต้านจากนักสิทธิมนุษยชนและ NGO ครับเราก็ต้องทำกฎหมายอาญาฉบับใหม่ให้เกิดขึ้นไม่ใช่กฎหมายพิเศษครับแต่เป็นกฎหมายอาญาที่บังคับใช้ทั้งประเทศไม่ได้บังคับใช้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเพราะมันสามารถที่จะไปใช้กับกลุ่มสแกนเมอร์สามารถที่จะไปดำเนินการกับไปคุกคามในรูปแบบใหม่อะครับที่เข้ามายึดครองที่ดินเข้ามาตั้งโนมินีต่างๆในการทำลายเศรษฐกิจของเราฉบับนี้อะครับกฎหมายนี้อะครับมันครอบคลุมและใช้ได้ทั้งประเทศแล้วก็จะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งครับในการที่จะตรวจสอบดูแลการบังคับใช้กฎหมายนี้ในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับวันนี้ทหารต้องการครับตำรวจต้องการนะครับต้องการกฎหมายนี้อะครับแต่ไม่มีใครกล้าพูดดังๆครับก็พูดทุกครั้งนะครับก็จะมีกระแสความต่อต้านนะครับมาจากกลุ่ม NGO และกลุ่มของสำนักสิทธิมนุษยชนรวมทั้งส.ส.ที่เห็นต่างในพื้นที่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี

0: ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะและเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 3:00 นทางสถานี MCOT News FM 100.5 อสมท.
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับถึงเวลาที่เราจะย้อนรอยถอยหลังสู่อดีตเพื่อเข้าสู่ตำนานแห่งเพลงไทยเดิมนะครับซึ่งรูปลักษณ์ของเพลงไทยเดิมนั้นมีมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วนะครับที่เห็นเด่นชัดก็คือตั้งแต่สมัยสุโขทัยซึ่งเป็นรูปธรรมชัดเจนหน่อยนะครับว่าสมัยก่อนถ้านับจากสมัยทวารวดีศรีวิชัยขึ้นมานี่ก็มีเป็นทำนองเพลงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่มีให้ชัดเจนว่าทำนองเพลงนั้นเป็นอย่างไรเพียงแต่รู้กันว่าเขาโครงมาจนมาทำเป็นเพลงโบราณคดีเกิดขึ้นนะครับแต่ที่มาชัดเจนขึ้นในสมัยสุโขทัยก็อย่างเช่นเพลงเทพทองนี่เป็นเพลงมามีมา

แต่ครั้งสมัยสุโขทัยเป็นเพลงพื้นบ้านก่อนแล้วก็มาเป็นเพลงใช้บรรเลงนะครับแล้วเพลงเทพทองนั่นเองครูมนตรีตราโมทท่านก็นำมาประพันธ์เป็นเข้าโครงเพื่อให้เกิดเพลงระบำโบราณคดีชุดสุโขทัยขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นมาในสมัยอยุธยาก็มีเพลง2ชั้นเกิดขึ้นมากมายเป็นร้อยๆเพลงเลยนะครับแล้วตกทอดมาถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ก็ไม่ใช่น้อยแล้วก็ค่อยๆเลือนหายกันไปด้วยจากหลายๆสาเหตุนะครับซึ่งครูมนตรีตราโมทท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าสาเหตุจริงๆเลยคือ1ไม่ได้มีการจดบันทึกไว้สมัยก่อนมักจะบอกกันด้วยปากเปล่าจดบันทึกกันไว้น้อยมากระดับที่2ก็คือเพลงซึ่งไม่ค่อยนิยมจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าไม่ค่อยนิยมเนี่ยไม่เพราะนะครับแต่เมื่อกันมันมีเพลงที่เพราะกว่าและนิยมมากกว่าคือเพลงเนี่ยมันสมัยก่อนเนี่ยที่มีตอนสมัยต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยอย่างน้อยๆก็มี 3-400 เพลงแต่มันไม่สามารถจะนำมาบรรเลงกันทุกวันจนหมดได้นั่นเพลงไหนที่ถูกหูถูกใจชอบกันมากก็นำมาบรรเลงซ้ำๆกันอยู่ประมาณสัก100กว่าเพลงนี่แหละครับเพราะนั้นเพลงที่ไม่ค่อยได้บรรเลงจะค่อยหาจางหายไปบางเพลงเหลือแต่ชื่อกับข้อมูลเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นบทเพลงไทยเดิมนั้นมาถึงยุคเราเนี่ยตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์มา200กว่าปีนี่ก็ถึงที่หน้าที่พวกเราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่เพื่อให้อีก200ปีข้างหน้านี้ยังยืนยงคงอยู่ยังมีหลักฐานทั้งรูปธรรมนามธรรมเลยครับทั้งในเรื่องแพร่หลายได้ทั้งของรูปของเสียงเลยให้ชัดเจนกันไปเลยนะครับในคืนวันนี้ก็เช่นเดียวกันผมนำบทเพลงเพราะจากหลากหลายคณะแล้วก็หลากหลายสมัยแล้วก็เป็นบทเพลงซึ่งมีลีลาจากหลายสำเนียงด้วยนะครับวันนี้ทั้งสำเนียงมอญสำเนียงเขมรสำเนียงแขกมาเสนอให้ฟังนะครับเรามาเริ่มต้นในชั่วโมงแรกขอเริ่มต้นในโหมโรงก่อนครับเป็นการโปรยขึ้นมาก่อนว่าเราจะแสดงแล้วนะต่อไปนี้เราจะมีดนตรีที่เป็นสมบัติของชาติเรามาเสนอให้ฟังล้วนแต่เป็นเพลงหาฟังยากเพลงใหญ่ๆเพลงที่ครูเพลงได้ประพันธ์กันไว้อย่างสุดฝีมือมาประชันกันในวันนี้นะครับวันนี้ไม่ใช่สองวงมาประชันแต่ทุกเพลงจะประชันกันด้วยความโดดเด่นเอกลักษณ์ของแต่ละเพลงไม่เหมือนกันขอเริ่มต้นในโหมโรงเยี่ยมวิมานนะครับเพลงนี้ชื่อเพราะแล้วก็เป็นโหมโรงซึ่งมีความสง่างามแล้วก็มีลีลาเยอะด้วยนะครับเพลงโหมโรงเพลงนี้ครูแตงปี่คือท่านที่ครูแตงแต่ท่านเป็นคนปี่ที่มีชื่อเสียงก็เลยเรียกว่าครูแตงปี่อย่างเงี้ยท่านได้แต่งขยายมาจากเพลงปฐมดุสิต2ชั้นเพลงนี้มีอยู่3ท่อนนะครับครูแตงนำมาเฉพาะ2ท่อนแรกของปฐมดุสิตโดยท่านได้เพิ่มจังหวะในท่อน2ให้มากขึ้นและยังได้รวมทำนองเพลงน้ำลอดใต้ทรายนะครับโดยผู้แต่งคือครูแตงเนี่ยได้สอดแทรกลูกล้อลูกขัดลูกเหลื่อมแล้วก็ทางกรอไว้อย่างไพเราะเพลงนี้แต่งในสมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นโหมโรงที่มีความงดงามมากเพลงที่คู่ขี้กันมาโหมโรงเยี่ยมวิมานคือโหมโรงจอมสุรางจะรู้สึกว่าจะเข้าคู่กันมักจะนำมาประชันกันเลยขอเชิญรับฟังโหมโรงเยี่ยมวิมานจากวงมโหรีคณะดุริยปาณีครับ

โหมโรงเยี่ยมวิมานก็จบลงไปแล้วนะครับมีความไพเราะมีความสง่างามนะครับเพลงนี้ลำดับต่อไปเพลงที่สองของคืนวันนี้ก็นำเสนอเพลงกล่อมพญาเถานะครับก็เป็นการเริ่มต้นที่จะกล่อมท่านผู้ฟังให้เคลิบเคลิ้มไปกับบทเพลงทั้ง2 ชั่วโมงในคืนวันนี้นะครับบทเพลงกล่อมพญาเถาเป็นเพลงซึ่งขยายมาจากเพลงกล่อมพญา2 ชั้นนะครับซึ่งเดิมทีเดียวนะเป็นเพลงเก่ามี2 ท่อนท่อนละ4 จังหวะเพลงนี้ใช้หน้าทับ2 ไม้ประกอบจังหวะนะครับครูมตรีตราโมทเคยแต่งทำนองชั้นเดียวสำหรับการแสดงละครในปีพ.ศ. 2515นะครับแล้วก็เหลือเอกแสวงวิเศษสุดได้แต่งขยายเป็นอัตรา3 ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาต่อมาจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2518ครูเฉลิมบัวทั่งได้แต่งทางเปลี่ยนเที่ยวกลับทั้งเถานำออกรายการโทรทัศน์รายการสังคีตพิรมของธนาคารกรุงเทพจำกัดครับเพลงนี้ก็เป็นการบรรเลงโดยวงปีภาพไม่นวมคณะเสริมมิตรบรรเลงซึ่งในยุคนั้นเนี่ยครูเฉลิมบัวทั่งท่านก็ร่วมอยู่ในวงนี้ด้วยนะครับครูบุญชูทองเชื้อจะเป็นผู้ขับร้องเพลงกล่อมพญาเถานะครับครูบุญชูนี่ก็เป็นนักร้องเก่าแล้วก็ร้องมากับวงเสริมมิตรมาตลอดเลยนะครับและกล่อมพญาเถาที่จะนําเสนอโดยวงปีภาพไม่นวมคณะเสริมมิตรบรรเลงนี่ไม่ใช่เล่นนะครับตอนท้ายมีการออกเดี่ยวรอบวงโชว์ด้วยนะครับมีโชว์วงขอเชิญรับฟังครับกล่อมพญาเถาครับ

บทเพลงกล่อมพญาเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็เหมาะสำหรับยามดึกๆอย่างนี้นะครับลำดับต่อไปครับขอนำเสนอบทเพลงไทยสำเนียงมอญนะครับเพลงไทยสำเนียงมอญก็ออกมาเป็นวงเดิมครับวงปี่พาทย์ไม้นวมคณะเสริมมิตรบรรเลงวงเดิมวงนี้บรรเลงน่าฟังมากทีเดียวครับฝีมือทั้งวงนี้ครูบาอาจารย์ยุคเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถอธิบายได้เพราะว่าในวงเสริมมิตรบรรเลงมีนักดนตรีนักร้องมากคือท่านมีการบรรเลงทั้งวงเครื่องสายวงมโหรีวงปี่พาทย์ไม้นวมวงเครื่องสายผสมแล้วก็จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของการบรรเลงไปเรื่อยแล้วก็เป็นวงที่สําคัญคือครูเสริมสายเลคุปซึ่งเป็นข้าราชการผู้ใหญ่และท่านชื่นชอบในเรื่องของดนตรีไทยถึงขนาดตั้งห้องอัดเสียงสร้างห้องอัดเสียงเองบันทึกเสียงเองบันทึกเสียงวงเพลงจากรายการของท่านเองจากวงดนตรีท่านเองไม่พอนำวงดนตรีอื่นๆแม้กระทั่งของกรมศิลปากรไปบันทึกเสียงเก็บไว้ด้วยเรียกว่าเป็นวงดนตรีซึ่งทำให้เกิดเพลงดีๆให้เราฟังจนถึงทุกวันนี้นะครับเป็นการทั้งเผยแพร่ทั้งสืบสานทั้งอนุรักษ์วงปี่พาทย์ไม้นวมคณะเสริมมิตรบรรเลงต่อไปนี้ก็นำเสนอเพลงมอญกละนะครับหรือว่ามอญคละเพลงนี้เป็นเพลงตับนะครับเรียกว่าตับมอญกละเพลงต่างๆที่รวมอยู่ในเพลงตับเนี่ยเป็นเพลงที่มีทำนองและสำเนียงเป็นเพลงมอญแท้ๆนอกจากนี้ก็มีเพลงมอญปนไทยผสมอยู่ด้วยซึ่งนักดนตรีไทยแต่งขึ้นใหม่นะครับเริ่มทีเดียวในคณะละครของเจ้าพญามหินทรศักดิ์ธำรงค์เพ็ญเพ็งกุลเนี่ยท่านได้นำมาร้องประกอบการแสดงละครเวลายกทัพมอญก่อนคนอื่นเลยต่อมาก็มีวงปี่พาทย์หลายวงได้รวบรวมแล้วก็เรียบเรียงทำนองใหม่ให้เข้าชุดเป็นตับสำหรับร้องเป็นเพลงลูกบททีนี้ไอ้เรื่องลำดับของเพลงเนี่ยอาจจะผิดแผกแตกต่างกันไปคืออาจจะสลับไม่เหมือนกันแล้วก็บางเพลงก็อาจจะมีการนำเพลงมาประกอบนี่ไม่เหมือนกันนะครับแต่เพลงมอนตับมอนกละหรือว่าตับมอนกละที่นิยมนำมาขับร้องมากที่สุดคือเพลงตับที่ท่านพญาสนอดุริยางค์แช่มสุนทรวาทินเป็นผู้เรียบเรียงขึ้นนะครับก็ขอเชิญรับฟังบทเพลงมอนกละหรือว่าตับมอนกละจากวงปี่พาทย์ไม้นวมคณะเสริมมิตรบรรเลงนะครับขับร้องโดยครูสุรางค์ดุริยพันธ์ครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปนี้คือเพลงมอนกระหรือว่ามอนคละนะครับก็เป็นตับซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับท่านพญาสนอรุยางแช่มสุนทรวทินนะครับท่านพญาสนอรุยางจริงๆแล้วท่านก็แต่งเพลงไม่ได้มากนักนะครับแต่ท่านเป็นผู้ที่มีความจําเป็นเลิศเพลงมาแต่รุ่นไหนสมัยไหนที่อาจจะมากลับกลายมาดัดแปลงบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วทางเพลงของท่านนั้นก็ยอดเยี่ยมท่านเก่งทั้งปี่ทั้งซอทั้งปี่พาดเก่งมากนะครับและได้เก่งเรื่องของทางร้องเรื่องของทางร้องเนี่ยที่เรารู้จักทางร้องในยุคหลังที่มีเอื้อนกันอย่างไพเราะอย่างงดงามเนี่ยเป็นการประดิษฐ์ที่ค้นมาจากท่านพญาสนอรุยางแช่มสุนทรวทินเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับก็เรื่องบอกว่าครูซอครูปี่เนี่ยจะเก่งในเรื่องการร้องเหมือนอย่างครูจำเนียนศรีไทยพันธ์เนี่ยเก่งเรื่องการแข่งกับร้องนะครับแต่นี่มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านจัดทำเพลงชุดมอญกระขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเป็นเพลงชุดซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงที่น่าฟังมากทีเดียวมอญกระจบไปแล้วเพลงไทยสำเนียงมอญคราวนี้ย้ายมาเป็นเพลงไทยสำเนียงเขมรมาครับเพลงนี้เป็นเพลงยอดนิยมเลยนะครับเมื่อคืนก่อนนี้เพิ่งพูดถึงอยู่หยกในเพลงไทยเดิมในเพลงไทยสากลของวงสุนทราภรณ์ที่ชื่อว่าพายเรือปลอดรักนั่นเองนะครับที่นำเพลงเขมรพายเรือเถาในจังหวะสามชั้นไปใช้เพราะนั้นวันนี้ก็เลยนำเขมรพายเรือเถามาเสนอเพลงนี้ขับร้องเพราะมากครับคุณณรงค์รวมบรรเลงขับร้องไว้หวานไพเราะเลยเพลงนี้เพลงนี้เป็นการบรรเลงของวงเครื่องสายของกรมประชาสัมพันธ์ในยุคเก่านะครับบันทึกเสียงไว้ประมาณเกือบ20กว่าปีมาแล้วนะครับบทเพลงเขมรพายเรือเถานี่ก็เป็นบทเพลงที่นิยมกันมากเลยนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยเป็นเพลง2ชั้นสำเนียงเขมรใช้หน้าทับปรบไก่มี2ท่อ

อนนะครับท่อน1มี4จังหวะท่อน2มี3จังหวะเป็นเพลงเก่าเลยทีเดียวเดิมทีเดียวในชื่อเพลงเขมรอมตึกนะครับก็ไม่ทราบว่าแปลอะไรแต่ผมรู้ที่เดียวคือตึกแปลว่าน้ําคงไม่ใช่เขมรอมน้ําหรอกครับคงอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรือนะครับเพลงนี้ใช้เป็นเพลงขับร้องในการแสดงทั้งโขนทั้งละครต่อมาครูเฉลิมบัวท่างได้นํามาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชิ้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเพลงนี้วงปี่พาทย์ไม่แข่งคณะศิษย์ดุริยศัพท์ได้นำออกบรรเลงครั้งแรกที่สังคีตศาลากรมศิลปากรเมื่อปีพ.ศ. 2496นะครับต่อมาครูเอื้อสุนทรสนานหัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์ได้นำทำนอง3ชั้นไปประจุเป็นเนื้อเต็มขับร้องเป็นเพลงไทยสากลเรียกชื่อว่าเพลงพายเรือพลอดรักสำหรับทำนองที่ครูเฉลิมบัวทั้งแต่งครบเป็นเพลงเถาเนี่ยครูมนตรีตราโมทได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่าเพลงเขมรพายเรือครับขอเชิญรับฟังเพลงเขมรพายเรือเถาจากการบรรเลงขับร้องของวงเครื่องสายจากกรมประชาสัมพันธ์ในยุคเก่านะครับขับร้องโดยครูณรงค์รวมบรรเลงเนื้อร้องจากบทละครเรื่องพระร่วงครับก็เชิญรับฟังครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามในคืนวันนี้นะครับลำนำแห่งความเป็นไทยนะครับนั่นคือเพลงไทยเดิมหรือว่าเพลงไทยเรียกง่ายๆว่าเพลงไทยนะเป็นที่รู้กันว่าคือเพลงไทยเดิมนะครับสมบัติของชาติเราที่เราควรจะหวงแหนช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันสืบสานช่วยกันเผยแพร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับร้องหรือการบรรเลงนะครับถึงแม้ว่าท่านเนี่ยร้องเพลงไทยไม่เป็นบรรเลงดนตรีไม่ได้ขอให้ท่านร่วมฟังแค่ฟังนี่ก็ชื่นใจนะครับก็เป็นการสืบสานกันต่อไปนะครับวันนี้เรานำบทเพลงเพราะๆแล้วก็เป็นเพลงหลากหลายเป็นเพลงยอดนิยมทั้งนั้นเลยนะครับในชั่วโมงแรกนี่เริ่มต้นด้วยโหมโรงเยี่ยมวิมานต่อด้วยกล่อมพญาเถามอนกระแล้วก็เขมรพายเรือเถานะครับในชั่วโมงที่2นี่ขอเริ่มต้นในโหมโรงสุดยอดแต่บอกโหมโรงสุดยอดนั่นคือโหมโรงอัยเรศนะครับในภาษาของนักดนตรีไทยก็ถือว่าเป็นเพลงที่เป็นยอดของเพลงโหมโรงเลยนะครับเพลงโหมโรงอัยเรศเนี่ยเป็นโหมโรงซึ่งครูช้อยสุนทรวทินแต่งจากเพลงอัยเรศชูงา2ท่อนและอัยยุราชูงวง2ท่อนรวมกันซึ่งทั้ง2เพลงนี้เป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับอยู่ในตับเรื่องชิงโบราณครูช้อยท่านนำมาขยายเป็นอัตรา3ชั้นในสมัยรัชกาลที่5เพื่อให้เป็นเพลงโหมโรงประจำวงปีภาสของพระยาจีรายุมนตรีเนียมเพลงนี้จัดว่าเป็นยอดของเพลงโหมโรงเสภาเลยนะครับมีอยู่4ท่อนนะครับเพลงนี้ท่อน1มี3จังหวะท่อน2มี4จังหวะท่อน3มี7จังหวะส่วนท่อน4มี6จังหวะก็ผิดแปลกแตกต่างลักหลั่นกันไปนะครับเพลงนี้ใช่หน้าทับกรบไก่ประกอบจังหวะนักดนตรีนิยมไปบรรเลงกันอย่างกว้างขวางเลยครับทั้งวงปีพาดวงเครื่องสายวงมโหรีนะครับขอเชิญรับฟังโหมโรงอัยเรศจากการบรรเลงของวงเครื่องสายผสมเปียโนคณะศิษย์ภูละเมียดทับสุขครับ

โหมโรงไอยเลขก็ผ่านไปแล้วนะครับในเรื่องของดนตรีไทยก็ถือว่าเป็นสุดยอดของเพลงโหมโรงนะครับเป็นโหมโรงที่ดีที่สุดคือมีทางให้นักดนตรีได้พลิกแปลงได้เล่นกันได้เต็มที่ทุกเครื่องมือเลยนะครับลำดับต่อไปครับลำดับที่2ในชั่วโมงที่2นี้ขอนำเสนอเขมรพวงเถานะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงยอดฮิตของเพลงไทยเดิมมาตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2จนถึงหลังสงครามโลกช่วงนั้นไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเพลงเขมรพวงนี่ถูกนำมาขับร้องกันมากที่สุดเลยนะครับว่าจะเป็น2ชั้นหรือว่าเถาบทเพลงเขมรพวงเถาที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงเขมรพวง2ชั้นนะครับเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเพลงเขมรพระประทุมเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับกรบไก่นะครับมี2ท่อนท่อน1มี4จังหวะท่อน2มี6จังหวะท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์ครูสอนศิลปบรรเลงนำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นเมื่อปีพ.ศ. 2459โดยแต่งให้เป็นทำนองทางกลอที่ให้เสียงยาวแล้วก็มีความอ่อนหวานมากขึ้นในเรื่องของทางกลอนี่ถือว่าเป็นทางประจำตัวของท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ท่านแต่งเพลงนี้เป็นทำนองทางกลอสำเนียงเขมรให้เป็นเพลงคู่กับเพลงเขมรเรียบพระนครซึ่งเป็นเพลงแรกของทางกลอเลยส่วนทำนองเช่นเดียวของเขมรพวงนี้ท่านได้แต่งในเวลาต่อมานะครับก็ขอเชิญรับฟังบทเพลงเขมรพวงเถาเป็นเพลงที่2ครับจากวงเครื่องสายคณะสหายวัฒนาขับร้องโดยอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ครับ

เขมรพวงเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงซึ่งท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะเพลงนำมาขยายขึ้นเป็นทางกลอเพื่อให้สำเนียงหวานก็จริงนะครับทำให้เพลงนี้เกิดความอ่อนหวานมากขึ้นทั้งที่อัตราจังหวะสองชั้นของเดิมแล้วก็เป็นเพลงยอดนิยมเป็นเพลงที่ผู้คนชื่นชอบกันอยู่แล้วนะครับลำดับต่อไปขอเสนอบทเพลงไทยสำเนียงแขกมาครับชื่อว่าเพลงแขกขาวเถานะครับแขกขาวเถาก็เป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงแขกขาวสองชั้นนั่นเองนะครับซึ่งเดิมทีเดียวเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปลอกไก่มี2ท่อนท่อนละ4จังหวะท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะเพลงแต่งขึ้นมาปีพ.ศ. 2464เพื่อให้วงปีพาดวางสวนกุหลาบของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิกรมหลวงนครราชสีมาใช้บรรเลงและขับร้องแทนเพลงคิมเล็กในตับนางลอยต่อมาในปีพ.ศ. 2473ท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะเพลงก็ได้นำเพลงนี้มาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาเพลงแขกขาวเถานี่ก็เป็นเพลงไทยสำเนียงแขกที่มีสำนวนคมคายมีอารมณ์รักหวานและก็ไพเราะมากครับเพลงนี้ก็ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลหลายต่อหลายเพลงแขกขาวเถาครับจากวงเครื่องสายคณะสหายวัฒนาครับร้องโดยอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์นะครับตอนท้ายออกหางเครื่องแขกด้วยนะครับขอเชิญรับฟังเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับลำนำสยามในคืนวันนี้นะครับจบเพลงแขกขาวเถาและผมดุษฎีค่ำคืนดีก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่สำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
2: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกัน

0: นะคะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
2: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
1: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น. ถึง 10:00 น. Mcot News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
4: ข้อความนอบน้อมจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อความเจริญในธรรมจงมีกับทุกๆท่านผู้ตั้งใจวางตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยว่าพระตถาคตก่อนที่จะตัดตรัสธรรมหมวดใดบทใดก็สาเหตุเป็นที่ตั้งจึงได้ตรัสเหตุแห่งธรรมนั้นการที่เราท่านทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดคือเวลานี้เป็นเวลา3ชั่วโมงเป็นไปติดต่อกันอาศัยรากฐานที่เราท่านทั้งหลายได้สร้างได้บำเพ็ญได้ประพฤติปฏิบัติมาคือการให้ทานการรักษาศีลการออกมาประพฤติปฏิบัติธรรมการมองเห็นทางดีและทางไม่ดีการมองเห็นโทษแห่งการเสพกามเป็นที่ตั้ง

เป็นบาดฐานสำคัญจนไม่สร้างบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เกิดมีขึ้นกับจิตกับใจของเราแม้ว่าจะเจ็บปวดแม้ว่าจะเหนื่อยเมื่อยล้าสักปานใดแต่ด้วยจิตใจที่แน่วแน่มุ่งต่ออัตต่อธรรมมุ่งต่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์ไม่เคยหวั่นไหวต่อการกระทำของตัวเองเป็นอากาลิโกไม่เลือกการไม่เลือกเวลาพิจารณาตั้งแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นได้สิ่งเหล่านั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาต่อมาก็มาพิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนและก็ดับไปเป็นธรรมดารู้ได้ด้วยสติปัญญาของตัวเองว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเห็นตามเป็นจริงโดยอาศัยรากฐานคือการบำเพ็ญบารมีเบื้องต้นคือการให้ทานการรักษาศีลการออกมาประพฤติปฏิบัติธรรมการมองเห็นทางดีและทางไม่ดีทางอยู่ทางไปที่ดีและโทษแห่งการเสพกามคือการติดอยู่หลงอยู่กับอะไรก็ได้อันมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นได้ชื่อว่าติดอยู่หลงอยู่กับการเสพกามจนที่สุดเราท่านทั้งหลายก็รู้ว่าเรื่องของความทุกข์เรื่องของเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องของการใช้สติปัญญาคิดค้นพิจารณาให้หาทางดับทุกข์และรู้ทางดำเนินชีวิตของตัวเองอันมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนั่นหมายความว่าเราท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในลักษณะไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีทำจิตใจของเราให้ผ่องใสบริสุทธิ์สะอาดด้วยอำนาจสติปัญญาจนเกิดเป็นกายวาจามีศีลจิตใจมีสมาธิและปัญญาทุกขณะลมเข้าลมออกด้วยว่าการเจริญกรรมฐานของเราท่านทั้งหลายก็คือการทำความเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เบื้องต้นอาศัยความสงบเป็นบาดฐานท่ามกลางอาศัยสติปัญญาคิดค้นพิจารณาหาความจริงที่สุดจนจิตใจของเราไม่กำเริบคือไม่มีลักษณะวุ่นวายยุ่งเหยิงเดือดร้อนเศร้าหมองในดวงจิตดวงใจของตัวเองมีแต่ลักษณะผ่องใสบริสุทธิ์สะอาดอยู่ตลอดเวลาด้วยอำนาจแห่งกายวาจาและจิตใจนั้นเป็นมัคคสมังคีคือรวมกันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตใจคิดอย่างไรก็พูดออกมาอย่างนั้นจิตใจคิดอย่างไรก็ทำออกมาอย่างนั้นด้วยเหตุว่ามีสติมีปัญญาควบคุมการพูดการทำของตัวเองอาศัยรากฐานหรือเครื่องสนับสนุนก็คือความสงบก่อให้เกิดสติปัญญาในการที่จะทำความเข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้จนเห็นแจ้งรู้จริงว่าทั้งหมดนั้นเป็นหนึ่งได้อยู่ที่จิตใจเป็นหนึ่งได้อยู่ที่

จิตใจเมื่อจิตใจของเราดีแล้วการที่เราจะพูดอะไรจะทำอะไรออกมานั้นดูเหมือนว่าดีกันหมดดีไปหมดการยินดียินร้ายในกามฉันทะการผูกอาฆาตพยาบาทจองกรรมจองเวรการที่จิตใจหดหู่ห่อเหี่ยวการที่จิตใจรำคาญฟุ้งซ่านเคลิบเคลิ้มที่สุดก็คือการวิตกวิจารณ์ในลักษณะสงสัยอยู่ตลอดเวลาก็หมดไปเรียกว่าสิ่งที่กั้นทำให้จิตใจของเราบรรลุถึงที่สุดก็หมดกันไปเรียกว่าปราบนิวรณ์อันเป็นศัตรูเบอร์แรกออกไปจากจิตจากใจของเราได้เมื่อเราปราบนิวรณ์ได้แล้วเรื่องอื่นต่อไปนั้นเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายแทบจะไม่ต้องพูดถึงการปฏิบัติของเราก็จะก้าวไปได้เรื่อยๆขณะที่จิตของเราเข้าไปสงบวางจากอารมณ์ภายนอกได้การที่จะยกเอากายคือธาตุ4ขันธ์5ดังกล่าวมาค้นมาคิดมาพิจารณาเบื้องต้นที่สุดแห่งความเป็นจริงของเรื่องธาตุ4ขันธ์5แห่งความเป็นจริงแห่งกายนั้นเป็นอย่างไรก็จะเกิดเห็นความจริงขึ้นมาชัดว่าร่างกายของเรานั้นตกอยู่ในลักษณะเป็นรังของโรคเป็นของผุพังบอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังมีลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปมีโรคเต็มตัวแตกดับในที่สุดพิจารณาได้อย่างนี้และในกายนั้นก็พิจารณาได้เข้าไปอีกว่าโกนผมออกดูไว้อีกภาชนะหนึ่งลอกหนังออกดูเอาไว้อีกภาชนะหนึ่งนอกเหนือจากนั้นน้ำเอาไว้เป็นน้ำดินเอาไว้เป็นดินเราแยกออกได้ส่วนไหนคืออะไรส่วนไหนคืออะไรส่วนแข็งๆนั่นเป็นดินส่วนเหลวๆนั่นเป็นน้ำความอบอุ่นความเร่าร้อนนั่นเป็นไฟหายใจเข้าหายใจออกลมทั่วสารพังกายเป็นลมเราคิดได้พิจารณาออกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่าไปยึดมันเพราะว่ามันพึ่งไม่ได้อีกไม่กี่มาน้อยมันก็ต้องมีลักษณะแตกดับมีลักษณะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงและก็สลายไปในที่สุดมันพึ่งไม่ได้เราคิดได้พิจารณาออกอย่างนี้ตลอดเวลาเมื่อจิตของเราเข้าไปสงบน้อมเข้ามาคิดมาค้นให้เป็นอนุโลมปฏิโลมคือถอยกลับไปถอยกลับมาย้อนกลับไปย้อนกลับมาจนเห็นตามเป็นจริงว่ากายของเรามีสภาพอย่างนี้โกนออกพิจารณาออกแยกออกพิจารณาออกดูเราจะนึกว่าเป็นของง่ายๆจะนึกว่าเป็นของไม่จำเป็นที่เราฆ่ากันทุกวันนี้เดือดร้อนกันทุกวันนี้เพราะว่าหลงหนังบางๆถ้ามีแต่กระโหลกศีรษะไม่มีใครหลงไม่มีใครอยากจับเราลองพิจารณาให้มันลึกๆลงไปที่ฆ่ากันทุกวันนี้ที่เดือดร้อนทุกวันก็เพราะตัวนี้แหละที่วุ่นวายทุกวันก็เพราะตัวนี้แหละไม่ใช่ตัวอื่นสิ่งนี้ทำให้เราเดือดร้อนไม่ใช่สิ่งอื่นหนังบางๆหุ้มไว้เนี่ยทำให้เราเดือดร้อนวุ่นวายทุกๆวันไม่ใช่ตัวอื่นพอเรายกตัวนั้นขึ้นมาเข้าใจได้เราก็ยกเรื่องของเวทนาเวทนาคือการวางเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกว่าทุกข์ก็เรียกว่าทุกขเวทนาถ้าเกิดความรู้สึกว่าสุขสบายก็เรียกว่าสุขเวทนาเราหยิบมาคิดมาอ่านดูว่าเรื่องของความทุกข์ตั้งอยู่ได้ไม่นานเรื่องของความสุขก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานพอมีความสุขมาความทุกข์ไปพอมีความทุกข์มาความสุขก็หมดไปแล้วก็สุขดิบๆอยู่แต่ละวันแต่ละวันดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็คิดออกแทนที่จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจเพราะว่ามีความทุกข์ก็ไม่พิจารณาได้ว่ามันทุกข์ได้มันก็หมดได้พิจารณาได้ว่าสุขได้มันก็หมดได้

จิตของเรานั้นมีลักษณะคิดดีคิดร้ายบางทีก็คิดดีดีคิดได้เรื่องในราวบางทีก็คิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาคิดสร้างสรรค์คิดหาความเจริญให้กับตัวเองบางทีคิดออกมาแต่เรื่องเศร้าหมองขุ่นมัวคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้ออกไปเรื่อยๆอันนี้เป็นลักษณะของจิตเรียกว่าคุ้มดีคุ้มร้ายคิดดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็พิจารณาลงไปอีกว่าจิตนั้นมันมีลักษณะอย่างนี้เรียกว่าสังขารจิตจิตคือการปรุงการแต่งตลอดเวลาแทนที่เราจะไปยึดเวลาคิดดีเราก็ไม่ยึดแทนที่เราจะไปยึดเวลาเราคิดไม่ดีเราก็ไม่ยึดคิดดีและคิดไม่ดีเราก็มียึดทั้งสองอย่างเพราะเราเห็นตามเป็นจริงว่าเรื่องของจิตนั้นมีลักษณะเกิดดับเกิดดับธรรมของเราก็เช่นเดียวกันธรรมนั้นมีอยู่สองอย่างอิทธารมคืออารมณ์ที่พอใจอนิทธารมคืออารมณ์ที่ไม่พอใจสองอย่างนี้เกิดขึ้นกับตัวเราได้ทุกวันเช้าจดเย็นเย็นจดสว่างได้อารมณ์ที่มากระทบกระทั่งจิตใจของเราดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างสองอย่างนี้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายพอมีคนพูดดีเราก็ชอบใจพอมีคนพูดไม่ดีเราก็ฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจพอมีคนพูดไม่ดีแล้วเราฟังแล้วไม่ค่อยรื่นหูฟังแล้วเป็นทุกข์เป็นร้อนพอมีคนพูดคำดีคำไพเราะเอาอกเอาใจเราหน่อยเราก็สบายใจเราหยิบสองเรื่องนี้เข้ามาคิดมาอ่านว่าสองอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรียกว่าเกิดดับดับเช่นเดียวกันอารมณ์ดีกับอารมณ์ไม่ดีมีลักษณะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปอยู่เรื่อยๆเราไม่หลงอารมณ์ดีและเราก็ไม่หลงอารมณ์ไม่ดีเมื่อใจเราสบายแล้วน้อมเรื่องเหล่านี้เข้ามาคิดมาอ่านมาพิจารณาทบทวนอยู่ตลอดเวลาจนเห็นตามเป็นจริงว่ากายเวทนาจิตธรรมนี้ตกอยู่ในลักษณะของความเป็นจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นได้ชัดว่ามโนวิญญาณังอนิจจังแม้ความรู้ที่เกิดขึ้นจากจิตจากใจของเราก็ไม่เที่ยงมโนสัมผัสโซดิโตแม้สัมผัสได้ด้วยจิตด้วยใจของเราก็เป็นของร้อนได้นี้แสดงว่าความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นกับจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราขาดสติขาดปัญญาจะเป็นการเผาไหม้หัวใจของเราตลอดเวลาเป็นการทำลายล้างจิตใจของเราได้ตลอดเวลาถ้าเราขาดสติขาดปัญญาด้วยว่าเราท่านทั้งหลายเมื่อใจของเราเข้าไปสงบแล้วอย่าให้ติดในความสงบอย่าให้ติดในความสุขอย่างเดียวพยายามค้นเรื่องที่มีอยู่ของเก่าๆนี้เราจะเพิ่งไปปฏิเสธว่าเป็นของไม่จำเป็นเราท่านทั้งหลายสังเกตได้อยู่ก็อยู่บ้านเก่าเดินทางก็เดินทางสายเก่าทานก็ทานของเก่าอยู่ก็อยู่ที่เก่าไปก็ไปที่เก่าโดยทั่วไปแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้แล้วที่สุดเราก็กลับไปที่เก่ามาที่ไหนเราก็กลับไปที่นั่นเกิดมาเราก็กลับคือตายเอาอะไรมาก็เอาของเก่านั้นกลับไปมีอะไรมาบ้างก็เอาสิ่งเหล่านั้นกลับไปไม่ได้เอาของใหม่มากเนื้อจากของเก่าที่มีอยู่เป็นอยู่กับตัวเรานางนาข้าวขาดไปบ้างเดี๋ยวก็ฟันหลุดไปบ้างผมร่วงไปบ้างเหล่านี้เป็นต้นถ้าเราเผลอแล้วมันก็จะบกพร่องอยู่นั่นแหละเราท่านทั้งหลายเมื่อใจของเราถึงธรรมธรรมถึงใจแล้วการปฏิเสธความจริงไม่เกิดขึ้นยิ่งจิตของเรามีกำลังความสงบแล้วให้เรามัดระวังให้มากๆให้เรามัดระวังให้มากๆถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเราตั้งผิดไปเลยถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ไปได้สุดโต่งอะไรจะเป็นผิดอะไรจะเป็นถูกสิ่งที่คิดแล้วเห็นแล้วเดือดร้อนวุ่นวายนั้นผิดสิ่งที่คิดแล้วเห็นแล้วรู้แล้วนั้นไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายนั้นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิอาศัยการกันกรองมากต่อมากอาศัยการเวลากันกรองตึกตรองมากจนเห็นเหตุเห็นผลความรู้นั้นออกมาก็เย็นสบายสบายด้วยว่าเราท่านทั้งหลายมีเวลาน้อยเพียง3ชั่วโมง

ยังไม่พอกับการปฏิบัติของเราการปฏิบัตินั้นต้องอาศัยการเวลาต้องอาศัยความตั้งใจอันออกมาจากสัจจะบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีเป็นที่ตั้งเพียรเพ่งพยายามอยู่ตลอดเวลาหาที่พึ่งให้กับตัวของตัวเองขณะที่เราเป็นภิกษุสามเณรคฤหัสถ์ญาติโยมให้ได้ว่าที่พึ่งนั้นอย่างอื่นเราจะพึ่งอะไรก็สุดแล้วแต่เราจะพึ่งแต่การไปพึ่งอย่างอื่นยังไม่เป็นการพึ่งที่จะเป็นหลักจริงจังและจริงใจของเราได้การที่เราไปพึ่งอย่างอื่นนั้นยังไม่เป็นที่พึ่งอันอุดมสมบูรณ์ยังไม่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่แน่นอนแม้ว่าเราจะพึ่งได้ก็ชั่วประเดียวประดาวเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราเป็นชาวพุทธเราจงหาที่พึ่งอันเป็นแก่นสารอันเป็นสาระให้ได้โดยอาศัยกำลังกายกำลังวาจาและจิตใจของเราเป็นที่ตั้งประการที่หนึ่งเราท่านทั้งหลายเพียรเพ่งพยายามทำกายทำวาจาของเราให้เป็นปกติคือสำรวมกายสำรวมวาจาเรียกว่ารักษาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ตามฐานะตามภาวะของตัวเองเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมภิกษุสามเณรก็จงทำหน้าที่คือรักษาศีลของตัวเองให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ประการที่สองนั้นอาศัยความตั้งใจฟังเป็นผู้ได้ฟังมามากได้ศึกษามามากขยันฟังขยันศึกษาเราก็จะได้ข้อคิดได้ข้อปรับปรุงตัวของตัวเองแก้ไขตัวของตัวเองประการที่สามเราท่านทั้งหลายต้องเลือกคบเพื่อนฝูงที่ดีก่อนจะคบคนก็ต้องดูให้ละเอียดดูให้ท่องแท้เห็นธาตุแท้งความเป็นจริงของคนศึกษาจริตนิสัยของคนให้ออกศึกษาจริตนิสัยของบุคคลนั้นๆที่เราจะคบหามาสู่ให้ออกเรียกว่าคบบุคคลดีคือคบแต่คนดีคือสัตบุรุษคนดีที่มีธรรมะเป็นเครื่องหมายตัวเองคือรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักหมู่คณะและรู้จักบุคคลที่เราไปคบหามาสู่อันนี้คือคนดีเป็นบุคคลที่ว่านอนสอนง่ายเป็นบุคคลที่ว่านอนสอนง่ายไม่เป็นคนที่มีทิฏฐิมานะไม่เป็นคนดื้อรั้นพูดให้มีเหตุมีผลทำให้มีเหตุมีผลตั้งอยู่ในลักษณะเป็นคนว่านอนสอนง่ายรู้จักฐานะของตัวเองเป็นผู้น้อยก็วางตัวในความเป็นผู้น้อยเป็นผู้ใหญ่ก็วางตัวในความเป็นผู้ใหญ่ให้มีความพอเหมาะพอดีเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในลักษณะว่านอนสอนง่ายเป็นผู้ขยันเอาใจใส่ต่อภาระธุระเพื่อนฝูงเมื่อมีข่าวมีการมีงานเกิดขึ้นเมื่อมีธุระมีอะไรเกิดขึ้นก็ช่วยเป็นภาระธุระซึ่งกันและกันคือเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่นิ่งดูดายไม่เอาหูไปนาไม่เอาตาไปไร่ทำตัวของตัวเองให้เป็นประโยชน์แก่ตนและหมู่คณะอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้ใคร่ในการฟังธรรมเป็นผู้ใคร่ในการสนทนาธรรมเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาธรรมแม้ว่าเราจะอยู่ที่ใดแห่งใดแม้การจะพูดการจะทำอะไรก็ออกมาในลักษณะเป็นธรรมจนเกิดเป็นธรรมชาติกัจฉาเอตมังคารมุตตมังแม้การสนทนาธรรมซึ่งกันและกันก็เป็นมงคลชีวิตกับตัวของตัวเองเป็นผู้มีความเพียรพยายามเพียรละความชั่วเพียรยังความดีให้เกิดขึ้นกับตัวของตัวเองเพียรรักษาคุณความดีที่มีอยู่แม้จะทำอะไรก็เพียรเพ่งพยายามจนถึงที่สุดเพราะเหตุว่าคนเรานั้นจะล่วงทุกข์ได้ก็

เพราะว่ามีความเพียรพยายามเมื่อเรามีความเพียรเพ่งพยายามถึงที่สุดแล้วความทุกข์มันก็จะพ้นไปจากจิตจากใจของเราเป็นผู้สันโดษคือยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่ตามความสามารถที่เราหามาได้มีอยู่เป็นอยู่ยินดีในเครื่องนุ่งห่มยินดีในอาหารการอยู่การกินยินดีในที่อยู่อาศัยและยินดีในยารักษาโรคเราหามาได้น้อยเราก็ยินดีน้อยเราหามาได้มากเราก็ยินดีมากเป็นผู้มีสติคือรู้ตัวของตัวเองรู้ตัวของตัวเองว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนควรทำอะไรอยู่กับใครควรทำอะไรสติมาประมุขามีสติมีสัมปชัญญะตั้งไว้เฉพาะทุกขณะจิตจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินแม้กิริยาบทอย่างอื่นเราก็ตั้งไว้พร้อมอยู่ตลอดเวลาและมีปัญญาในการที่จะคิดค้นหาความจริงในตัวของตัวเองว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรผิดอะไรถูกมีปัญญาในการที่จะไปคิดค้นหาเหตุและผลอยู่ตลอดเวลาธรรมะ10ประการนี่แหละเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์เราท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติเพียรเพ่งพยายามทำให้เกิดมีขึ้นกับจิตกับใจของเราการหาที่พึ่งของเราก็หาที่พึ่งอย่างนี้นะเป็นที่พึ่งอันอุดมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเป็นที่พึ่งทั้งโลกนี้และโลกเบื้องหน้าเราพึ่งได้อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยส่วนที่พึ่งนอกเหนือจากนี้เรายังไม่มั่นใจถึงบอกว่าคนเรานั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นมาแม้อะไรพอจะพึ่งได้ก็พึ่งนิดๆหน่อยๆก็พึ่งแต่สิ่งเหล่านั้นก็ยังไม่เป็นหลักประกันเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแน่นอนอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอันมีศีลเป็นเบื้องต้นและมีปัญญาเป็นที่สุด10ประการนี้แหละทำให้เราได้มีที่พึ่งมีความเชื่อมั่นในตัวของตัวเองอาศัยการเก็บเล็กผสมน้อยสั่งสมอบรมวันละเล็กวันละน้อยจนเกิดมีที่พึ่งในดวงจิตดวงใจของตัวเองการที่เราจะหาความจริงยกออกจากความจริงได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายคือการยกจิตยกใจของเราเหนือจากความเป็นจริงเหนือเหตุเหนือผลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเราก็อาศัยการเวลาอาศัยความตั้งใจเก็บเล็กผสมน้อยวันละเล็กวันละน้อยทุกวันจนเห็นตามเป็นจริงในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ที่พึ่งของเราก็จะเกิดขึ้นถึงบอกว่าเราแม้ว่าจะไม่สงบแม้ว่าจะสงบหรือไม่สงบเราก็ปฏิบัติจะคิดได้หรือไม่คิดได้เราก็ทำมากบ้างน้อยบ้างอาศัยความตั้งใจนี่แหละแม้ว่าเราจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนก็ตามเราท่านทั้งหลายเพียรเพ่งพยายามไม่ขาดไม่ลดละไม่ท้อถอยไม่อ่อนแอเพราะเชื่อมั่นว่าเรื่องของจิตใจนี่แหละเป็นเรื่องที่เราจะเอาตัวรอดได้ถ้าเรื่องอื่นแล้วยังไม่แน่บอกว่าแต่จิตใจของเราไม่ดีแล้วอย่างอื่นก็ดีไปไม่ได้ถ้าจิตใจของเราไม่ดีแล้วอย่างอื่นก็ดีไปไม่ได้สุดอยู่ที่จิตที่ใจของเรานี่เองถ้าจิตใจของเราได้อบรมขัดเกลามาดีการพูดการทำของเราก็ออกมาดีโดยไม่ต้องสงสัยเรื่องของมรรคของผลของนิพพานนั้นไม่นอกเหนือจากจิตจากใจจากกายของเราเราท่านทั้งหลายจะไม่เพ่งออกไปข้างนอกมากกว่าที่เราจะจำเป็นอะไรนอกเหนือจากความจำเป็นอะไรเราจะไม่เพ่งข้างนอกเราท่านทั้งหลายจะเพียรเพ่งพยายามข้างในก็คือกายคือจิตคือใจของเรานี่เองว่ากายของเราวาจาของเราได้ทำอะไรบ้างพูดอะไรบ้างจิตใจของเรานั้นได้คิดอะไรบ้างเช้าจดเย็นเย็นจดสว่างความจริงมันก็จะเกิดขึ้นได้ตรงนี้เองคำว่าหลุดคำว่าพ้นก็หลุดพ้นตรงนี้คำว่าบรรลุก็บรรลุตรงนี้ไม่ได้หลุดไม่ได้พ้นไม่ได้บรรลุที่อื่นนอกเหนือจากจิตจากใจจากกายของเราถึงบอกว่าไม่มีใครที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้ไม่มีใครที่ทำให้เราสวยความสุขได้นอกจากตัวเราสุขทุกข์เป็นเรื่องของตัวเราถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งจะทำให้เราสุขทำให้เราทุกข์ได้ที่เราเข้าใจกันทุกวันนี้เรานึกว่าคนอื่นทำให้เราทุกข์เรานึกว่าคนอื่นทำให้เราสุขแท้ที่จริงแล้วเราท่านทั้งหลายไม่ยอมรับความจริงต่างหากเราเองเป็นคนไปรับเราเองเป็นคนไปยึด
เราพิจ

ารณาง่ายๆอย่างทีวีของเรานี่แหละแม้ว่าจะมีเครื่องส่งถ่ายทอดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่เปิดมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแม้จะมีเสียงมีภาพแต่ก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับพวกเราแม้ว่าจะมีการถ่ายทอดอะไรก็ตามเถอะถ้าวิทยุทีวีของเราไม่เปิดมันก็ไม่มีความหมายอะไรเราไม่ทานมันก็ไม่อิ่มเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดเราไม่พูดมันก็ไม่ยุ่งทั้งหมดนั้นอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นที่บอกว่าสุทธิอสุทธิปัจจัตตังเรื่องของความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัวปัญญายะปริสุทธิ์สติคนเรานั้นบริสุทธิ์ด้วยอำนาจสติปัญญาเราพิจารณาอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเช้าเย็นเย็นเช้าอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ความจริงก็จะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถ้าเราคิดได้อย่างนี้โอกาสที่เราจะไปเพ่งโทษคนอื่นย่อมไม่เกิดขึ้นกับความรู้สึกนึกคิดของเราโอกาสที่เราจะน้อมสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในตัวเรามาคิดมาค้นเห็นเป็นจริงก็มีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราคิดได้พิจารณาออกว่าไม่มีใครทำให้เราดีขึ้นหรือเลวลงได้นอกจากตัวเราเราก็จะได้ไม่ประมาทเราก็จะได้ไม่ลุ่มหลงความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่เพียรเพ่งพยายามอย่างนี้ทุกวันไม่ออกไปนอกเหนือจากจิตจากใจจากกายของเราแม้ว่าเราจะน้อมเรื่องข้างนอกจะเป็นอะไรก็ได้แม้ว่าเราจะน้อมเรื่องข้างนอกจะเป็นอะไรก็ได้เราก็พิจารณาลงอย่างเดียวกันก็คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกับธาตุสี่ขันธ์หน้าของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่อย่างไรเรื่องข้างนอกก็ตกอยู่ในสภาวะอย่างเดียวกันไม่นอกเหนือจากกันเป็นไปในลักษณะอย่างเดียวกันถึงบวชธรรมจริงๆมันเกิดที่จิตใจของเราแม้ว่าเราจะไม่พูดกันแม้ว่าเราจะไม่คุยกันธรรมแท้ก็เกิดขึ้นถึงบอกอาการของความเย็นกายเย็นจิตของเรานั้นต้องอาศัยความเพียรเพ่งพยายามจริงๆอาศัยการเพียรเพ่งพยายามจริงๆกายของเราจิตของเราถึงจะเย็นความสบายถึงจะเกิดขึ้นสติปัญญาของเราถึงจะไพบูลย์อยู่ในตัวของตัวเองถ้าเราจับตรงนี้ไม่ได้อย่างอื่นมันก็ไปไม่รอดเพราะว่าจิตของเราบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ร้ายบางทีมันก็คุ้มดีคุ้มร้ายสุดแล้วแต่มันจะปรุงแต่งเราจงเชื่อธรรมคือความเป็นจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปในที่สุดเราจงอย่าเชื่อจิตจงเชื่อธรรมคือความเป็นจริงอย่างนี้แหละแม้ว่าเราจะคิดค้นเรื่องอะไรก็ตามให้ลงที่นี่อย่าออกไปนอกเหนือจากหลักสามอย่างนี้เป็นที่ตั้งโดยทั่วไปเราท่านทั้งหลายปล่อยให้ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมาครอบงำจิตของเราหรือตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมาครอบงำจิตใจของเราหรืออำนาจตัณหากามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหามาปกปิดจิตใจของเราสิ่งเหล่านี้แหละทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเดือดร้อนวุ่นวายตลอดเวลาไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะตัวโลภตัวโกรธตัวหลงนี่แหละตัวตัณหาคือความอยากอันเกิดจากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาสามอย่างนี่แหละเป็นเหตุทำให้เราต้องมัวเมาลุ่มอยู่ตลอดเวลาเป็นอวิชชาคือความรู้แต่รู้ไม่จริงก่อให้เกิดตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากเมื่อมีความอยากการยึดมั่นถือมั่นก็เกิดขึ้นเมื่อมีการยึดมั่นถือมั่นการก่อภพก่อชาติก็เกิดขึ้นด้วยอำนาจอวิชชาตัณหาอุปทานกรรม4อย่างนี้นะทำให้เราต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลาเราท่านทั้งหลายที่เศร้ามองขุ่นมัวก็เพราะว่ามีสิ่งเหล่านี้นอนเนื่องอยู่ในจิตในใจของเราเราไม่สามารถที่จะทำลายได้ด้วยสติปัญญาเราไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจได้ด้วยกำลังสติปัญญาของตัวเองจริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำลายตัวเราแม้ว่ามีชีวิตอยู่ก็มีด้วยความไม่ราบรื่นแม้ว่าเรามีชีวิตอยู่เราก็อยู่ด้วยถ้าเราปล่อยให้อำนาจกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเหล่านี้มาครอบงำจิตโทษอย่างโน้นโทษอย่างนี้อยู่เรื่อยแทนที่เราจะมองดูความจริงว่ามันทุกข์เพราะอะไรมันสุขเพราะอะไรมันเศร้าหมองเพราะอะไรมันเดือดร้อนเพราะอะไรเราก็ดูไม่ออกเพราะเหตุว่าอำนาจเหล่านี้แหละคืออวิชชาตัณหาอุปทานกรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่ปกปิดหัวใจของเราตลอดเวลาบอกไฟสามอย่างนี้ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะ

ถ้าเราไม่สามารถดับได้ด้วยสติปัญญาของเราถ้าเราไม่สามารถดับได้ด้วยสติปัญญาของเราเราก็อยู่กันได้อย่างมีความกังวลกังวายอยู่กันได้อย่างความเดือดร้อนเศร้าหมองตลอดเวลามันคลอยจะเกิดขึ้นทุกขณะจิตเผลอเป็นอันไม่ได้มันจะเกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราทำลายใบหน้าของเราทำลายการกระทำของเราทำลายคำพูดของเราจนฟังไม่รู้เรื่อง

ใจโมหะนี่แหละของที่มันมีอยู่กับตัวเรามันทำลายตัวเราพอเราเผลอมันก็เกิดขึ้นพอเราขาดสติมันก็เกิดขึ้นถึงเพียรวิ่งพยายามถามดูตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าความโลภความโกรธความหลงไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรามันมีประโยชน์อะไรทำไมมันต้องเกิดเกิดมาเพื่ออะไรทั้งที่เราไม่อยากให้มันเกิดแต่มันก็เกิดทั้งที่เราไม่อยากให้มันโกรธมันก็โกรธสิ่งเหล่านี้แหละทำให้เราได้คิดได้อ่านอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตของเราสงบจงถามตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าโกรธแล้วมันได้อะไรโกรธแล้วมันได้อะไรหลงแล้วมันได้อะไรโลภแล้วมันได้อะไรไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันเกิดขึ้นมันได้อะไรเราจงถามตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเวลานี้เรามีมากหรือว่าน้อยเราว่ามีน้อยหรือว่ามีมากสิ่งเหล่านี้มีมากหรือมีน้อยกับตัวเราเวลานี้ถามตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันครอบงำจิตของเราจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นจึงบอกว่าเราอยู่กับไฟแต่เราไม่รู้ว่าไฟมันร้อนหรือไม่ร้อนบางครั้งเราเพลินจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเรานึกว่าความโกรธมันดีความโลภมันดีความหลงมันดีอยู่กับไฟจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันร้อนขนาดไหนหมกมุ่นขนาดไหนปล่อยมันเกิดอยู่เรื่อยต้องเพียรเพ่งพยายามอยู่ตลอดเวลาดูว่ามันเกิดได้อย่างไรมันมีอะไรทำให้เกิดเพราะอะไรดูให้ออกพิจารณาให้ได้มันเกิดเพราะอะไรทำไมมันต้องเกิดมันเกิดมาหาอะไรแล้วมันได้อะไรจากการเกิดของไฟราคะไฟโทสะเหล่านี้เป็นต้นเราท่านทั้งหลายจงทำความเข้าใจเมื่อจิตของเราเข้าไปสงบว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นโทษสิ่งเหล่านี้มันเป็นโทษกับตัวเรามันฆ่าตัวเองแล้วมันก็ฆ่าบุคคลอื่นด้วยมันทำลายตัวเองแล้วมันก็ทำลายบุคคลอื่นด้วยเรียกว่ายังไม่ตายเนี่ยตกนรกทั้งเป็นไฟเหล่านี้มันครอบงำจิตของเราเมื่อใดแม้ว่าเรายังไม่ตายมันก็ตกนรกเมื่อนั้นเลยบอกว่าเราเกิดมาเพื่อต้องการให้สิ่งเหล่านี้มันครอบงำหรือว่าอะไรหรือว่าเราเกิดมาเพื่อต้องการให้มีไฟราคะโทสะครอบงำจิตหรือว่าเราเกิดมาเพื่อต้องการทำลายล้างสิ่งเหล่านี้ออกถ้าเราคิดได้เราก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีเมื่อเราได้ตัวตนมาเป็นมนุษย์อย่างนี้เราควรทำลายเสียด้วยกำลังสติปัญญาของตัวเองเราควรทำลายด้วยกำลังสติปัญญาของตัวเองโดยอาศัยเมื่อจิตของเราสงบจงน้อมนึกสิ่งเหล่านี้เข้ามาคิดมาค้นพิจารณาเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดจนเห็นความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ของดีเกิดเมื่อไรเป็นทุกข์เมื่อนั้นเกิดเมื่อไรเผาไหม้ตัวเองเมื่อนั้นจนเห็นตามเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ละครั้งแต่ละคราวการเกิดมาของเราก็จะไม่เปล่าประโยชน์การเกิดมาของเราก็จะได้สร้างบารมีให้กับตัวของตัวเองการเกิดมาของเราก็จะได้สร้างบารมีให้กับตัวของตัวเองอาศัยบารมี10อย่างเป็นพื้นฐานทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีปัญญาบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีบารมี10อย่างนี้จะเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายเมื่อเราได้น้อมจิตน้อมใจของเรามาคิดมาค้นมาพิจารณาอยู่สม่ำเสมอว่าคุณความดี10อย่างนี้ควรทำให้เกิดให้มีขึ้นกับตัวเราว่าทานบารมีนั้นเราได้ทำอะไรบ้างอย่างเรานั่งปฏิบัตินี่แหละเราได้สร้างทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีปัญญาบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีพร้อมๆกันในขณะที่เรามาปฏิบัติเป็นไปโดยที่เราคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ถึงบอกว่าด้วยความตั้งใจจริงเพียงแต่เรายก3หลักใหญ่ๆก็คือสัจจะบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาเมตตาบารมีสัจจะบารมีขันติบารมีและเมตตาบารมี3อย่างนี้แหละเป็นหลักใหญ่เมื่อเราบำเพ็ญ3อย่างนี้เกิดได้มีขึ้นเรื่องอื่นย่อมเป็นไปโดยอัตโนมัติ
เป็นไปได้โดยที่เราคาดไม่ถึงคิด

ถึงการเกิดมาของเราก็จะได้รู้ว่าเกิดมาเพื่อสร้างบารมีไม่ได้เกิดมาเพื่อต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดมาเพื่อต้องการเพิ่มพูนคุณความดีของตัวเองแทนที่เราจะรู้ไม่ได้พิจารณาไม่ออกว่าเกิดมาเพื่ออะไรเมื่อใจของเราสงบลงไปจงน้อมเข้ามาคิดมาว่าเรานั้นเกิดมาเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรกินเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรแล้วที่สุดเอาอะไรไปบ้างบารมี10อย่างมีขึ้นในตัวเราหรือยังบารมี10ทัศน์เกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราหรือยังเราจงถามตัวเองให้มันลึกลงไปว่าเวลานี้ถ้าเกิดว่าเราตายลงไปเราได้อะไรบ้างเรามีความดีอะไรบ้างได้สร้างมาเรามีอะไรบ้างเป็นหลักประกันจิตใจของเราถามดูตัวเองบ้างถามดูตัวของตัวเองบ้างว่าทานนั้นเราได้ทำอะไรบ้างศีลเราได้ทำอะไรบ้างเนกขัมมะบารมีเราได้ออกมาประพฤติปฏิบัติอะไรบ้างขันติวิริยะปัญญาเราได้สร้างอะไรเกิดมีขึ้นบ้างสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเราได้ทำอะไรให้เกิดขึ้นบ้างเราพยายามถามดูตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมของเราไม่ได้ปฏิบัตินอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไปคว้ามรรคคว้าผลโดยที่ฐานไม่มีเมื่อฐานมันไม่มีแล้วเราจะไปได้อย่างไรเพียงแต่ฐานเรายังไม่มีศีลเรายังไม่มีเราจะไปได้อย่างไรถึงบอกว่าเหตุมันยังไม่มีก็ไปไม่ได้นั่นแหละบอกว่าฐานมันไม่แน่นมันก็ไปไม่รอดบอกว่าบ้านจะเป็นบ้านทั้งหลังได้ก็อาศัยหลายๆอย่างมันประกอบกันเข้าไม่ใช่ว่ามีปูนอย่างเดียวมีทรายอย่างเดียวก็ต้องมีเหล็กมีน้ำมีไม้ถึงเป็นบ้านทั้งหลังได้ก็อาศัยหลายๆอย่างประกอบกันขึ้นถึงจะเป็นบ้านได้การที่เรามาเพียรเพ่งพยายามทำความดีนี่แหละเราก็อาศัยหลายๆอย่างให้เกิดเป็นบารมีจนเต็มในหัวใจของเราก็คือเต็มด้วยสติเต็มด้วยปัญญาสำรวมกายสำรวมวาจาก็เกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามีอยู่อย่างเดียวมันจะเต็มได้การสร้างบารมีถ้าไม่มีฐานจริงๆแล้วไปไม่รอดการทำความดีก็เช่นเดียวกันเราต้องอาศัยดีหลายๆอย่างดีญาติมิตรดีบริวารดีเพื่อนฝูงดีครูบาอาจารย์ดีบิดามารดาเหล่านี้เป็นต้นถ้าเราจะดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังดีไม่จริงอยู่นั่นแหละยังหาความดีจริงไม่ได้เราท่านทั้งหลายต้องสร้างบารมีหลายๆอย่างไม่ใช่ว่ามีอย่างเดียวมันจะเต็มขึ้นมาได้ต้องอาศัยการเก็บเล็กผสมน้อยบอกว่าเครื่องประดับไม่ใช่ว่ามีอย่างเดียวบ้านของเราไม่ใช่ว่ามีเสาต้นเดียวแม้กระทั่งรถก็ไม่ใช่ว่ามีล้อเดียวก็อาศัยได้หลายอย่างมันถึงจะเป็นไปได้อาศัยปัจจัยมันถึงจะเกิดขึ้นมาได้อย่างการที่เราเจริญฌานก็เหมือนกันเราก็อาศัยการเข้าไปสงบเป็นเบื้องต้นการน้อมนึกน้อมนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาคิดค้นพิจารณาดูจนเห็นเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดองค์ฌานถึงจะเกิดขึ้นได้การที่เราจะรู้แจ้งเห็นจริงได้จริงๆก็ต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างมาประมวลลงเป็นหนึ่งให้เห็นเป็นอันเดียวกันจะออกมาในรูปแบบใดก็ตามลงเป็นหนึ่งคือความไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนและก็ดับไปในที่สุดเราจะไปข้ามเอามรรคผลนิพพานอย่างเดียวบอกว่าหัวใจของเรามันยังไม่สงบเมื่อหัวใจของเรามันยังไม่สงบเราจะเอาอะไรดีกว่านี้ถ้าเราจะไปสร้างบ้านบนอากาศมันก็อย่างนั้นแหละเราถ้าสร้างบ้านบนพื้นดินแล้วมันแน่นมันมั่นคงบอกว่าหัวใจของเรามันยังดีไม่จริงเราจะเอาอะไรดีกว่านี้บอกว่าถามหามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตที่ใจที่กายของเรานั่นแหละนึกบอกว่าเวลาเราคิดค้นให้คิดจริงๆค้นจริงๆพิจารณาจริงๆตีมันแตกแยกมันออกเรียกว่าสำเร็จธาตุเล่นแร่แปรธาตุให้มันได้จนเห็นดำเห็นแดงรู้แจ้งแทงตลอดออกมาได้จริงๆค่อยวางแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเราจะไปพึ่งปฏิเสธก่อนเราจะไปพึ่ง

เดาเองว่านี่เราก็รู้แล้วนี่เราก็เห็นแล้วอันนี้เราก็เคยคิดมาแล้วอย่าพึ่งถ้าจิตใจของเรามันยังวางสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตัวโลภตัวโกรธตัวหลงเหล่านี้มันยังลงไม่ได้อย่าไปหวังเอาความจริงทิฏฐิมานะมันยังดับลงไม่ได้อย่าไปหวังเอาความจริงความจริงมันอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่อื่นมรรคผลนิพพานมันอยู่ตรงนี้มันจะเย็นมันจะสบายได้ก็มันถอดมันถอนสิ่งเหล่านี้ออกได้ถึงบอกว่าจิตกับใจอยู่กับกายแต่มันไม่มีอะไรเหมือนกับน้ำอยู่บนใบบัวนั่นแหละมันไม่ได้แบกกายแต่มันอยู่ด้วยกายแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยกความรู้สึกเหนือจากกายได้นั่นแหละความเป็นอยู่ของเรามันถึงจะไม่มีอะไรได้บอกไม่นอกเหนือจากสิ่งแวดล้อมตัวเองนี่แหละไม่ออกไปไกลนอกเหนือจากจิตจากใจจากกายจะคิดค้นอะไรก็ลงตรงนี้เห็นมรรคเห็นผลเห็นนิพพานอยู่ตรงนี้คำว่าตถาคตก็ชี้ลงที่จิตที่ใจที่กายนี่ไม่ได้ชี้ไปที่อื่นเราจะนึกว่าชี้ไปโน่นชี้ไปตรงนี้ชี้ลงที่จิตที่ใจที่กายของนักปฏิบัติธรรมนี่แหละทำอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นทำอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นเราจะนึกว่าอยู่โน่นอยู่นี่ทำอยู่ในหัวใจของเราถ้าเรามันยังดับไม่ได้พ้นไม่ได้ถ้ามันสงบไม่ได้มันยังหาความจริงไม่ได้มันพ้นไม่ได้จากกองทุกข์ถึงบอกว่าเราอยากจะหนีจากทุกข์ถ้าเราไม่เจอความทุกข์มันก็ไปไม่รอดไม่รู้มันจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรถ้าเราอยากจะหาความจริงแต่เราไม่ยอมรับความจริงเราก็ไม่พ้นถึงบอกว่าไม่นอกเหนือจากจิตจากใจจากกายคำว่าตถาคตก็ตรัสชี้มาที่กายที่จิตที่ใจนี่เองบอกว่าเราปฏิบัติมาตั้งแต่เกิดถึงเวลานี้ก็ลงที่นี่ไม่ลงที่อื่น 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ลงที่นี่ลงที่จิตที่ใจที่กายนี่แหละไม่ลงที่อื่นใครจะพูดตรงไหนลงตรงไหนก็ลงที่นี่นั่นแหละไม่นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แหละถึงบอกว่าเรียนจริงๆเรียนไม่ไกลไม่มากไม่ถ้าออกนอกเหนือจากจิตจากใจแล้วมันไปไม่รอดมันไปไม่พ้นมันจะไปยกเมฆเอาอยู่เรื่อยถ้ามันเห็นตัวนี้ไม่ได้ตัวอื่นมันก็ไม่เห็นอยู่นั่นแหละมันบอกว่าสุขที่นี่ทุกข์ที่นี่เย็นตรงนี้สบายตรงนี้ไม่ที่อื่นที่มันไม่หนักแน่นเพราะว่าเราไม่ยอมปักหลักลึกๆไม่ยอมตั้งจิตให้มันแน่วแน่จริงๆพอจะสงบนิดๆหน่อยๆเราก็ไปคิดไปอ่านซะก่อนมันก็ยังไม่แน่เดี๋ยวมันก็ออกมาในลักษณะฟุ้งซ่านเท่านั้นเองให้เรามาระวังให้มากๆว่าอย่าเพิ่งทิ้งคำบริกรรมพยายามกำหนดไว้ให้มากๆสติปัญญาของเรามันจะได้ไปบูรณ์การถอดการถอนมันก็จะเกิดขึ้นหนึ่งว่าสังขารูเปกขาญาณญาณอย่างรู้อย่างเห็นก็จะเกิดขึ้นในลักษณะรู้ละรู้วางรู้ถอดรู้ถอนทุกขณะจิตความเย็นความสบายก็เกิดขึ้นกับเราผู้เป็นนักปฏิบัติธรรมมันบอกว่าทำมาแทบล้มแทบตายไม่ได้หวังอะไรนะหวังคือความไม่มีอะไรนั่นแหละเราจะไปอยากได้โน่นอยากได้นี่ทำนิดๆหน่อยๆก็อยากได้โน่นอยากได้นี่เหตุมันยังไม่พอผลก็ยังไม่เกิดถึงบอกว่าไม่ต้องซื้อด้วยเงินมรรคผลนิพพานไม่ต้องซื้อด้วยเงินซื้อด้วยการกระทำเอาเองเรื่องสวรรค์นั้นต้องซื้อด้วยเงินด้วยทองส่วนมรรคผลนิพพานทำเอาเองก็เกิดขึ้นเองนั่นแหละอาศัยความตั้งใจจริงๆมันถึงจะเกิดมีขึ้นถ้าเราจริงไม่ได้ความจริงมันก็ไม่เกิดต้องบอกขณะจิตของเราเมื่อเข้าไปสงบจริงๆแล้วมันละเอียดมันจะมองเห็นกายได้ด้วยความละเอียดมองเห็นจิตได้ด้วยความละเอียดการยกอะไรขึ้นมาพิจารณาก็จะเห็นตามเป็นจริงไม่เป็นสิ่งที่เรือบากกว่าแรงบางทีอาจจะช้าบ้างบางทีอาจจะเร็วบ้างแต่เราก็ไม่นึกว่ามันจะช้าหรือเร็วดีบ้างไม่ดีบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าเราตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติถึงแม้ว่าจะสงบหรือไม่สงบจะคิดค้นหรือไม่คิดค้นก็ช่างเถอะขอให้เราลงทุนให้มันมากๆเมื่อเหตุมันดีผลมันก็ย่อมดีเมื่อเหตุดีผลมันก็ย่อมดีอาศัยความตั้งใจจริงจังและก็จริงใจกับตัวของตัวเองนี่นะแม้ชีวิตก็ยอมบางครั้งแม้ชีวิตก็ยอมบางครั้งการที่เราจะปฏิบัติได้ดีก็ต้องอาศัยอย่างนี้อาศัยการทุ่มเทชีวิตจิตใจจริงๆการดำรงชีวิตของเรานั้นเราจะเพิ่งไปกลัวว่ามันจะไม่ทันคนอื่นอย่าไปกลัวว่ามันจะโง่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมขอให้เราทำจริงๆเถอะเรื่องของการเท่ารู้เท่าทันบุคคลอื่นไม่ต้องพูดถึงเมื่อเรารู้ตัวเองได้เรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องที่มาทีหลังเป็นเรื่องที่ไม่เหลือบ่ากว่าแรงเป็นเรื่องที่ไม่

วิสัยถึงบอกว่าเมื่อใจเราสบายแล้วมันมองอะไรออกคิดอะไรออกได้ง่ายขึ้นรู้เท่าทันต่อความเป็นจริงการคิดการอ่านการขุดการค้นความจริงมันก็จะเกิดขึ้นถึงบอกไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้ถ้าเราจะทำไม่มีอะไรที่มนุษย์จะคิดไม่ออกพิจารณาไม่ได้ถ้าเราจะเอาจริงเอาจังยกเว้นแต่ว่ามนุษย์จะไม่ทำเท่านั้นเองถึงบอกว่าการปฏิบัติแม้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเถอะอยู่ที่รถอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่วัดอยู่ในป่าในเขาก็เช่นเดียวกันขอให้เราเอาจริงเอาจังเถอะขอให้เราจริงเอาจังเถอะความจริงมันก็เกิดขึ้นได้ทุกขณะลมเข้าลมออกนั่นแหละไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีผู้น้อยไม่มีเด็กไม่มีผู้สูงอายุขอให้ปฏิบัติความจริงมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนั่นแหละจึงบอกว่าครั้งอดีตการมีอยู่อย่างไรปัจจุบันก็ยังมีอยู่อย่างนั้นแหละขอให้เราลงทุนขอให้เราปฏิบัติจริงเมื่อเราปฏิบัติจริงจังเหตุมันก็มีผลมันก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองถึงบอกว่าอย่ากลัวว่าจะไม่ได้ดีอย่าไปถามหาผลซะก่อนขอให้ลงทุนซะก่อนนะผลมันจะเกิดมาเองเมื่อมีเหตุผลมันก็ย่อมเกิดขึ้นถึงบอกว่าอะไรก็ตามเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆนี่แหละขอให้เราเพียรพยายามสั่งสมอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมากบ้างน้อยบ้างเราทำให้เกิดให้มีขึ้นอย่าทำความชั่วด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่าทำความดีด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจจงทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วแม้เจตนาและไม่เจตนาเราจะไม่ทำเพราะเราเชื่อในกรรมคือการกระทำเป็นที่ตั้งเราจะได้ทำแต่คุณความดีกับตัวเราเช้าจดเย็นเย็นจดสว่างสติปัญญาของเราจะพิจารณาได้คิดออกอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนไปที่ไหนควรทำอย่างไรอยู่ที่ไหนไปที่ไหนควรทำอย่างไรโอกาสจังหวะเวลาสถานที่พยายามดูให้รอบคอบอย่าเป็นทำเมาตัวเองจะเดือดร้อนถ้าเป็นทำเมาตัวเองเดือดร้อนคือไม่รู้เนื้อรู้ตัวทำไปจนตัวเองเดือดร้อนแสดงว่าเป็นทำเมาถ้าเป็นทำโมจริงๆแล้วมันสบายสบายความเดือดร้อนมันไม่เกิดขึ้นเมื่อจิตใจของเราถึงธรรมธรรมถึงใจใจถึงธรรมแล้วเรามองอะไรออกมาในลักษณะสบายสบายรู้อะไรก็รู้ในลักษณะสบายสบายแม้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจจะกระทบกระทั่งบ้างก็ไม่มีอะไรเราเห็นว่าเราถือว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีความสำคัญกับตัวเราเราเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับตัวเราเมื่อใจถึงธรรมธรรมถึงใจแล้วดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานั่นแหละอะไรมันจะเกิดอะไรมันจะตั้งอยู่อะไรมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะดับดูเหมือนว่ามันไม่มีอะไรสำหรับตัวเราเมื่อใจถึงธรรมธรรมถึงใจแล้วได้ยินก็รู้สักแต่ว่าได้ยินได้เห็นก็สักแต่ว่าได้เห็นเท่านั้นเองมันก็ผ่านไปตามท่าตามขันเท่านั้นเองแทนที่เราจะทุกข์แทนที่เราจะร้อนเราก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรถึงบอกว่าขณะที่จิตใจของเรายังไม่ถึงธรรมธรรมยังไม่ถึงจิตใจทุกข์ก็ทุกข์ไม่นานสุขก็สุขไม่นานอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์มันก็มีได้ไม่นานนี่แหละขณะที่ยังไม่ถึงที่สุดก็เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าถึงที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรแม้จะรู้อะไรแม้จะเห็นอะไรแม้จะได้ยินอะไรดูเหมือนว่ามันไม่มีอะไรกับจิตกับใจของเราเพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีความสำคัญอะไรกับตัวเราสักแต่ว่ามีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นเองสักแต่ว่ามีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นเองการปฏิบัติธรรมของเราไม่นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้จะบอกที่สุดตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันก็ไม่เกิดขึ้นตัวอิจฉาริษยามันก็ไม่เกิดขึ้นตัวถือตนมันก็ไม่เกิดขึ้นความอวดดีอวดเด่นมันก็ไม่เกิดขึ้นเรียกว่าทั้งหมดนั้นว่าในเรื่องของความเดือดร้อนความวุ่นวายกับตัวเองมันไม่เกิดขึ้นมีแต่ความเย็นความสบายในจิตในใจของเรานั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขอยู่ที่ไหนก็มีลักษณะไม่มีอะไรสบายสบายอันนี้เรียกว่าใจของเราถึงธรรมธรรมถึงใจก็ไม่มีอะไรอยู่อย่างนี้นะถึงบอกว่าเราใหม่ๆดูเป็นการฝืนความรู้สึกตัวเองบ้างใหม่ๆดูเป็นการทรมานตัวเอง

บ้างทำไปสักครู่ใหญ่หนึ่งก็ดูเหมือนว่าเกิดความเบื่อหน่ายกับการกระทำของตัวเองบ้างเบื่อไม่อยากปฏิบัติธรรมเบื่อต่อการกระทำของตัวเองบ้างสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราทุกรูปทุกนามเราอย่าไปหวั่นไหวเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเมื่อเราตั้งใจจะเดินทางสายเอกอันเป็นหนึ่งจริงๆเราต้องมุกมานะต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมจริงๆถึงบอกว่าตอนที่เราฝึกเราก็ตั้งใจฝึกตอนที่ออกสนามรบเราก็ตั้งใจรบความชนะกิเลสตัณหามานะมันก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งเหลือบ่ากระแรงที่เราจะตัดไม่ได้แก้ไม่ได้เป็นสิ่งที่มาทีหลังเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ถ้าเราพิจารณาได้คิดออกทุกวันเราก็จะได้ถามตัวเองว่าโลภมีมากไหมโกรธมีมากไหมหลงมีมากไหมอิจฉาริษยามีมากไหมไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมีมากไหมในตัวเราเราจะได้ถามตัวเองทุกวันถ้าเราเห็นความจริงแล้วมันก็บอกว่าควรแก้ไขควรปรับปรุงตัวของตัวเองไม่ควรปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันครอบงำจิตใจของเราไม่ควรปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันทรมานตัวเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยอาศัยเหตุอาศัยผลที่เรากำหนดได้พิจารณาออกนี่แหละความจริงมันก็จะเกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราเพราะว่าจิตถึงธรรมธรรมถึงจิตจิตถึงธรรมธรรมถึงใจมันรู้ทันทุกขณะจิตนั่นอะไรมันเกิดขึ้นมันก็รู้ทันอะไรตั้งอยู่มันก็รู้ทันอะไรเกิดอะไรดับอะไรตั้งอยู่มันรู้ทันทุกขณะลมเข้าลมออกไม่เป็นเรื่องหนักใจสำหรับเราไม่เป็นเรื่องเหลือบ่ากระแรงที่เราจะแก้ไม่ได้แม้อะไรจะเกิดขึ้นแม้อะไรจะตั้งอยู่เราก็รู้ทันต่อสิ่งเหล่านี้อันนี้เราว่ารู้ธรรมเห็นธรรมให้เพียรเพ่งพยายามดับด้วยอาการต่างๆด้วยสติด้วยปัญญาของเรานี่แหละเป็นที่ตั้งอะไรมันเกิดขึ้นอะไรมันตั้งอยู่อะไรมันดับไปจงรู้ทันจงรู้ทันจงเข้าใจทันสิ่งที่มันเกิดมันดับอย่าให้สิ่งข้างนอกมันมาครอบงำจิตของเราอย่าให้เรื่องข้างนอกมันมาปกปิดจิตใจของเราเราสว่างมาแล้วก็ขอให้สว่างไปเราอย่าให้สว่างมาแล้วมืดไปเราสว่างมาแล้วจงให้สว่างต่อไปหัวใจของเราจะได้มีความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาอยู่ที่ไหนไปที่ไหนเราจะมีแต่ความเย็นความสบายนั่นแหละคือการปฏิบัติถึงธรรมธรรมถึงใจของเรามันก็อยู่ที่นี่แหละไม่อยู่ที่อื่นแต่ว่าธรรมะเป็นของเก่าถึงพูดแล้วพูดอีกซ้ำๆซักๆถ้าเราได้คิดมันก็ไม่มีอะไรถ้าเราไม่ได้คิดมันก็มีโน่นมีนี่อยู่เรื่อยท่านบอกว่าจิตใจของเรามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนท่านบอกเอาจริงๆแทบไม่ต้องพูดกันขอเราต่างคนต่างปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ได้เมื่อไรที่ไหนก็ได้ขอให้เรามีสติมีสัมปชัญญะสติมาประมุขาตั้งไว้เฉพาะหน้าของตัวเองการกำหนดได้รู้ทันพิจารณาออกก็จะเกิดขึ้นจะบอกแม้ว่าเราไม่ได้อ่านตำรับตำรามามากเหมือนคนอื่นเมื่อเราปฏิบัติก็ออกมาเหมือนกับคนอื่นนั่นเราอย่าปฏิเสธส่วนลึกของหัวใจของเราเมื่อปฏิบัติถึงแล้วมันออกมาอย่างเดียวกันคือความไม่มีอะไรนั่นเองพอคิดไปคิดมามันก็ไม่มีอะไรนั่นจะบอกว่าทั้งหมดนั้นมันไม่มีอะไรในหัวใจของเราถ้าเราคิดได้พิจารณาถ้าเราคิดไม่ได้พิจารณาไม่ออกมันก็มีโน่นมีนี่อยู่เรื่อยเมื่อมันมีโน่นมีรื้อมีนี่อยู่เรื่อยมันก็ทำให้เราเศร้าหมองขุ่นมัวพอนั่งหนักเข้ามันก็คอยจับผิดคนอื่นคอยเพ่งโทษคนอื่นปัญญามันไม่เกิดต้องระมัดระวังให้มากๆแม้เบื้องต้นมันจะแสดงออกคือไม่พอใจเมื่อมันโกรธออกมาไม่รู้สึกตัวมันก็จะน้อยใจเสียใจอันนี้แหละเป็นผลแห่งไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันครอบงำจิตของเราเมื่อขาดสติเมื่อไรมันก็เกิดเมื่อนั้นแหละบอกว่าทำไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นแหละบางครั้งให้ระมัดระวังให้มากๆเวลามันน้อยอย่าทำเล่นให้ทำจริงๆให้เอาจริงเอาจังกับการกระทำของตัวเองอย่าทำพอขอไปทีแม้ว่าเราจะทำน้อยก็ขอให้ทำจริงๆแม้ว่าเราทำมากก็ขอให้ทำจริงๆความจริงมันก็จะเกิดขึ้นได้ตั้งใจจริงทำจริงพูดจริงความจริงมันก็เกิดเท่านั้นเองขอให้เอาจริงๆเถอะปฏิบัติจริงๆเถอะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ยกเว้นเป็นอากาลิโกขอให้เราเอาจริงๆเถอะถ้าเราตั้งลงไปถูกแล้วมันไปได้สุดถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติจนช้าหรือเร็วนั้นเราไม่ต้องถามถึงเมื่อเหตุมันดีเหตุมันพอมันก็เป็นไปเองโดยอัตโนมัติ
จะบอกเรื่องง่ายนิดเดียวบางครั้งเราพิจารณาได้

0: ันง่ายนิดเดียวไม่ใช่เรื่องยากที่เราเศร้ามองขุ่นมัวทุกวันเนี่ยเพราะเราไม่ดูความจริงที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละมันก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เรื่อยถึงบอกว่าแท้ที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรถึงบอกว่ายิ่งคิดยิ่งซึ่งยิ่งคิดยิ่งไม่มีอะไรในหัวใจของเรามันจะได้ไม่แบกมันจะได้ไม่ทนทุกข์ทรมานขอให้ตั้งหน้าตั้งตาเพียรเพ่งพยายามถึงที่สุดหนักเอาเบาสู้ดีหรือไม่ดีก็ขอให้ทำอย่ามานั่งเอาเวลาอย่ามานั่งเอาครูบาอาจารย์อย่ามานั่งเอาชั่วโมงอย่ามานั่งเอาการเจ็บการปวดขอให้นั่งเอาความจริงแล้วความจริงมันก็จะเกิดขึ้นจะบอกว่าเราท่านทั้งหลายถ้ายอมรับความจริงซะมันไม่มีอะไรอันนี้เราไม่ยอมรับความจริงมันปฏิเสธอยู่เรื่อยมันเลยมีโน่นมีนี่เพียงแต่ตัวของตัวเองก็ยังไม่รู้ฐานะภาวะของตัวเองไม่รู้จักความเป็นอยู่ของตัวเองว่าเราได้มาเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเราได้มาบวชเรียนเขียนอ่านไม่ใช่เรื่องง่ายอย่านึกว่าเรื่องเล่นเป็นเรื่องลำบากการปฏิบัติของเรามันจะได้เกิดขึ้นเมื่อเราเห็นความสำคัญแล้วมันจะได้มีความสำคัญในจิตในใจของเราจึงบอกว่าอย่าลดละอย่าท้อถอยเมื่อมีโอกาสเมื่อมีจังหวะขอรีบทำเมื่อเกิดความรู้สึกหิวให้เร่งปฏิบัติเมื่อเกิดความรู้สึกอยากให้รีบปฏิบัติอย่าปล่อยไว้ถึงบอกว่าเราทานเวลาเราหิวมันก็ทานได้ถ้าเวลามันไม่ค่อยหิวมันก็ทานไม่ค่อยได้ถึงบอกว่าจะหิวหรือไม่หิวเราก็ต้องทานจะอยากหรือไม่อยากเราก็ต้องปฏิบัติเพราะเรื่องของจิตของใจนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่ควรประมาทมันสุดอยู่ที่ใจนั่นเองถึงบอกว่าสงบใจได้แล้วมันก็เย็นเท่านั้นเองพอจิตของเราเข้าไปสงบสงัดได้มันกายมันก็เย็นจิตมันก็เย็นปัญญาของเราก็เกิดสติเป็นสติของเราก็ไพบูลย์เท่านั้นเอง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการเจริญธรรมออกอากาศทางสถานีวิทยุภาค FM 100.5 MHz และภาค AM 1494 KHz เป็นประจำทุกวันในเวลา 2:00 น.ถึง 4:00 น.และในลำดับต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังธรรมบรรยายโดยพระครูเกษมวรกิจท่านพระอาจารย์วิชัยเขมิโยวัดถ้ำผาจมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2554เวลา 13:00 น.มาเป็นองค์แสดงธรรมณศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัจเจวะกิจจมาตัปปังโกชัญญามรณังสุเวธัมโมสักกจังโสตโพเตวาระโอกาสต่อไปนี้ก็เป็นเวลาที่พวกเราพุทธศาสนิกชนผู้สนใจใครในธรรมทั้งหลายจะได้ฟังธรรมและก็ถือโอกาสนี้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมไปด้วยจะได้ช่วยเพิ่มสติเพิ่มปัญญาเพิ่มกุศลบุญญาราศีเสริมสร้างบุญบารมีให้กับชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปสู่มรรคสู่ผลสู่พระนิพพานเป็นสิ่งที่พวกเราทุกท่านได้ปรารถนากัน

ไปตั้งใจกันเพราะเราถือว่าความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั้นเป็นยอดแห่งความสุขในชีวิตของพวกเราแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้เราก็ต้องลงทุนกันหน่อยลงทุนรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาให้แก่กล้าจนกว่าจะเกิดวิมุตติคือความหลุดพ้นออกไปสู่มรรคสู่ผลสู่พระนิพพานเพราะนั้นปัจจุบันนี้จึงเป็นถือว่าพวกเรามาลงทุนกันอย่างบางท่านก็มารักษาศีล อุโบสถบ้างรักษาศีล8เนกขัมมะคือเป็นผู้ออกจากกามคุณไม่ยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสถูกต้องอันนี้ว่าเนกขัมมะยอดปดโยคีชีพรามคือเป็นผู้มารอยบาปทิ้งเป็นผู้มีความละอายต่อบาปชีเป็นว่าผู้มีความละอายต่อบาปถ้ายังไม่ละอายต่อบาปก็เป็นอรัชชีอรัชชีคือผู้ไม่มีความละอายต่อบาปก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรามาบวชเนกขัมมะคือเรามาสร้างความละอายต่อบาปกรรมที่จะเกิดขึ้นทางกายทางวาจาและทางจิตใจทางกายทางวาจาเราก็พอที่จะเห็นกันได้ง่ายๆคือสงบกายสงบวาจาคำว่าความสงบอันนี้ก็คือไม่ขนองกายไม่ขนองวาจาก็ถือว่าเป็นศีลของเราแล้วแต่ทางด้านจิตใจของเราเป็นต้นศีลนี่เราก็มีความสำรวมการสำรวมใจคือไม่ให้เกิดความยินดีไม่ให้เกิดความยินร้ายในเวลารูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นกายสัมผัสใจรู้ธรรมอารมณ์อย่างนี้อันนี้พยายามทำยังไงเราจึงจะไม่เกิดความยินดียินร้ายเมื่อในสิ่งเหล่านี้มากระทบเข้าเราจึงต้องเจริญสติต้องเจริญปัญญาความยินดีมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันความยินร้ายก็เป็นทุกข์ทำให้เรากังวลใจใจของเราก็ขุ่นมัวเศร้าหมองเพราะกิเลสเป็นของสกปรกอยู่แล้วถ้าครอบงำใจใครใจของคนนั้นก็เศร้าหมองเหมือนผ้าเราเปื้อนเปื้อนสีหลายๆเนี่ยก็ทำให้ผ้าของเราไม่สวยไม่งามจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้ามันไปเปื้อนรูปเปื้อนเสียงเปื้อนกรรมคุณทั้งห้าน่ะพูดง่ายก็เป็นจิตใจที่ไม่งามอีกหนึ่งกรรมคุณทั้งห้าท่านเปรียบเหมือนเกลียวน้ำวนน้ำวนถ้าเป็นแม่น้ำโขงอย่างนี้มันวนใหญ่เรือใหญ่ๆเข้าไปมันยังจับอยู่เลยจับหงายท้องไล่ล่มได้จมได้ถ้าเราอยากรู้เกลียวนั้นบนแล้วก็เอาน้ำใส่ถังมาเอามือจุ่มลงแล้วก็วนไวๆสิมันจะก็เป็นเกลียวลงก็คือวนนี่ก็ไปไหนไม่ได้จิตของคนเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรายังยินดีอยู่ในกามคุณทั้งห้าเหมือนถูกเกลียวน้ำวนก็ไปสู่มรรคสู่ผลสู่พระนิพพานไม่ได้เพราะฉะนั้นบางท่านก็เลยเสียสละกิจการงานอันมีค่าเวลาอันมีคุณได้มาบำเพ็ญบุญกุศลในกรณีพิเศษคือภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนา
ก็คือมาเจริญ

สติเจริญปัญญาอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนถ้าไม่จำเป็นก็ไม่พูดบางท่านเรียกว่าเก็บวาจาถ้าพูดมากอารมณ์มันก็รั่วไหลใจของเราก็ไม่สงบเราก็เลยต้องหาวิธีบังคับตัวเองถ้าเราเป็นคนคุยมากเราก็ต้องสงบวาจาอย่าจึงได้เอาศีลบังคับเราไว้ถ้าเราจะพูดอะไรมากเราก็ต้องนึกถึงศีลกลัวจะพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเนี่ยว่าสิ่งเหล่านี้จะรั่วไหลมาทำให้ใจของเราคุณมัวเศร้าหมองเราก็เลยต้องสำรวมทีนี้แต่ใครจะสำรวมได้ถ้าสำรวมได้ก็ถือว่าเป็นศีลบริสุทธิ์เมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์จิตของเรามันก็หนักแน่นทีนี้ก็เกิดสมาธิโดยอัตโนมัติท่านจึงเปรียบเทียบว่าศีลนี่เปรียบเหมือนแผ่นดินก็ได้แผ่นดินสามารถที่จะรองรับภูเขาต้นไม้ทั้งหลายทั้งปวงไว้ได้เพราะแผ่นดินนี้จะหนักแน่นเราโกรธกันเอาส้นเท้ากระทืบดินดินก็ไม่ว่าอะไรเราจะถมน้ำลายข้างเสลดใส่ดินก็ไม่ว่าถ้าจะเอาจอบเอาเสียมไปขุดไปฟันแผ่นดินก็ไม่ว่าถ่ายหนักถ่ายเบาใส่แผ่นดินก็เฉยผู้ที่มีศีลนี่ก็คงจะทำจิตเฉยๆไว้ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ถือว่าเป็นทางผ่านสิ่งที่หลายทั้งปวงในโลกนี้เขาก็มีของเขาอยู่เช่นนี้และทำอย่างไรที่เมื่อเราอยู่กับพวกเช่นนี้เราจะไม่ได้เป็นเช่นนี้กับเขาแล้วก็ต้องเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักใจของเราไว้ไม่งอนแง่นคลอนแคลนกับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันของเรา ใช้สติมากๆใช้ปัญญามากๆใช้เมตตามากๆใช้อุเบกขามากๆถ้าเรากลับมาใช้ทำคำสอนของพุทธเจ้ามากๆทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีไปเองทีนี้แต่ส่วนมากวันๆหนึ่งเราลองเช็คดูชีวิตของเราว่าเราอยู่กับพระพุทธเจ้ามากหรืออยู่กับกิเลสตัณหามากถ้าเราอยู่กับกิเลสตัณหามากชีวิตของเราก็ร้อนพอเราอยู่กับสิ่งร้อนมันก็ต้องร้อนแหละราคะขิไฟคือราคะโทสะขิไฟคือโทสะโมหะขิไฟคือโมหะไฟสามกองนี่มันไม่ค่อยดับเท่าไหร่ในใจของคนเราเราหุงข้าวทำอาหารไฟเตาแก๊สของเราหรือไฟอะไรก็แล้วแต่ยังพอยังมีเวลาดับนะแต่เจ้าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะนี่รู้สึกว่ามันจะต้มแกงเราอยู่ทุกวันทุกวันแทบจะไม่มีเวลาว่างเว้นเหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เราพยายามเนี่ยมาบวชมาปฏิบัติธรรมทำจิตของเราให้เป็นหนึ่งกายเดียวใจเดียวอย่าหัดเป็นคนร้ายใจทำใจให้เป็นหนึ่งให้สงบอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่สงบแล้วก็บริกรรมภาวนาแต่ว่าจิตตภาวนานึกเอาพุทโธไว้ตลอดตื่นขึ้นมาเราจะอยู่กับพุทโธนั่งอยู่กับพุทโธหายใจเข้าทุกครั้งแล้วก็พุทโธไว้พุทโธนั้นเป็นน้ำน้ำสำคัญก็มาดับไฟสามกองเหมือนกันในพุทโธนั้นมีทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในนั้นถ้าใจของเราสงบแล้วมีทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์

สงฆ์เลยเปรียบว่าเหมือนน้ำเย็นสามขันเอามาดับไฟสามกองไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะที่มันเผาเราไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่พันชาติมาแล้วเราก็ควรที่จะเข็ดหลาบบ้างเพราะว่าถ้าเราเกิดมากับเขามันก็ร้อนเหมือนเดิมฉะนั้นเราโอกาสดีนาทีทองมาถึงพวกเราแล้วเรามีรูปธรรมก็สมบูรณ์มีนามธรรมจิตใจก็สมบูรณ์เราเข้าใจในศีลในธรรมคำสอนของพุทธเจ้าทุกรูปทุกนามแหละตอนนี้เราก็เอามาปฏิบัติใครปฏิบัติมากก็ได้มากปฏิบัติน้อยก็ได้น้อยเมื่อในครั้งพุทธกาลมีองค์พระราชามากษัตริย์พระเจ้าพรหมทัตที่ครองเมืองกรุงพาราณสีท่านชอบรักษาศีลอุโบสถนี่วันนี้ก็เป็นวันศีลอุโบสถนะเนี่ยถ้าถึงวันอุโบสถท่านก็พาบริวารทั้งหลายไปรักษาศีลอุโบสถเป็นประจำแต่ว่าความดำริของท่านนั้นทำเพื่อจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนู่นไม่ใช่ธรรมดาทีนี้พวกบริวารบางทีก็จะไปแบบภาคบังคับก็มีไปแบบสมัครใจก็มีแต่ท่านปุโรหิตท่านหนึ่งที่นี่ตั้งในท่านเป็นตุลาการผู้ตัดสินในศาลกลางวันท่านก็ไม่ได้ไปเพราะไปทำงานอยู่ที่ศาลแต่ว่าจิตก็อยากจะไปรักษาศีลอุโบสถพอหมดธุระหน้าที่ทางศาลแล้วท่านก็ไปสมาทานอุโบสถศีลเดี๋ยวมาได้คืนหนึ่งแต่องค์พระราชามหากษัตริย์กับบริวารนั้นก็ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งอุโบสถศีลนี่แต่ว่าตัดสินทีนี้จิตไม่มีความเที่ยงธรรมเห็นแก่เงินแก่ทองว่าขูดเลือดขูดเนื้อประชาชนถ้าว่าใครมีเงินมากเอาเงินให้ก็ถึงผิดก็กลับให้เป็นถูกถ้าใครไม่มีเงินถูกก็ให้เป็นผิดได้เรื่องเหล่านี้ก็มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วก็เลยเกิดเป็นบาปเป็นกรรมแต่ส่วนมารักษาศีลอุโบสถนั่นก็เป็นบุญเป็นกุศลของท่านขั้นต่อมาองค์พระราชามหากษัตริย์นี่ก็เลยออกบวชเป็นฤาษีเป็นฤาษีอยู่ในป่าฉันผลหมากรากไม้ไปมีวันหนึ่งฤาษีลงไปล้างปากที่ท่าน้ำล้างหน้าล้างปากผลมะม่วงลอยมาตามน้ำลูกใหญ่เท่ากับหม้อลูกเคืองๆนี่แหละฤาษีนั้นก็เลยเอาผลมะม่วงขึ้นมาฉันก็รู้สึกว่าอร่อยอร่อยผิดปกติที่ฉันไม่หมดมันลูกใหญ่ก็เอาไว้ฉันบันต่อไปต่อไปจนหมดขั้นหมดแล้วฤาษีก็เลยมาติดใจกับรสมะม่วงอีกแหละพอฉันผลมะม่วงแล้วผลลูกผลไม้อย่างอื่นก็ไม่ฉันติดในรสก็เลยไปนั่งตากแดดตากฝนอยู่นั่นนะริมดีแม่น้ำรอให้มะม่วงลอยมาอีกจะเอาอย่างอื่นก็ไม่ฉันจนร่างกายสูบซีดลงเทวดาที่รักษานางเทพพิดาที่รักษาแม่น้ำกฎหมายอยู่แถวนั้นก็เลยมาถามท่านท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าได้ฉันผลไม้คือผลมะม่วงแล้วทีนี้ก็ผลไม้อย่างอื่นก็ไม่อยาก
ถ้าไม่

ฉันมะม่วงก็จะขออดตายอดตายอยู่ตรงนี้ไม่ยอมฉันอย่างอื่นนางเทพธิดาก็เลยว่าโอ้ถ้างั้นไม่ยากหรอกข้าพเจ้าจะพาไปก็เลยเข้าไปป่าอัมพวันป่ามะม่วงมะม่วงเยอะให้ท่านเลือกฉันเอาตามสบายแต่นางเทพธิดาก็เลยตำหนิฤาษีบอกว่าแม้ขนาดออกบวชแล้วยังมาติดอยู่ในรถยังละตัณหาไม่ได้ยังมีความอยากอยู่เทพธิดานั้นก็เลยหนีไปให้ท่านหาฉันเองว่าท่านยังละตัณหาไม่ได้ขนาดออกบวชแล้วต่อมาปุโรหิตท่านนั้นก็เลยเสียชีวิตลงไปเป็นเปรตไปเป็นเปรตกลางวันนี่เปรตนี่จะมีเล็บยาวเหมือนจอบเหมือนเสียมคมมากกลางวันนี่จะมาฉีกเนื้อตัวเองกินฉีกข้างหลังพอกินแล้วก็เจ็บปวดร้องครวญครางอดโอยอยู่นั่นแหละกลางวันนี่จะเป็นทั้งวันจะมาเป็นเปรตโทษเพราะการไปตัดสินมีจิตไม่ยุติธรรมไม่เที่ยงธรรมขูดเลือดเนื้อประชาชนชาวบ้านเขาที่ก็มาเป็นเปรตวันหนึ่งท่านฤาษีเดินชมป่าไปเรื่อยๆเลยไปเห็นเปรตโอ้โหขนาดโลกมนุษย์นี่เขายังไม่มีเลยนะอย่างนี้กันเลยไม่ถามลงเดินไปแล้วกลับมาถามทีหลังที่ถามเนี่ยเพราะว่าเปรตนั้นจำได้ว่านี่เป็นเจ้านายของเราเจ้านายเก่าคือเป็นองค์พระราชาเก่าของเราแต่ที่เรามาเป็นเช่นนี้เพราะว่าเราตัดสินไม่เที่ยงธรรมทำให้ถูกเป็นผิดจะไม่ผิดเป็นถูกฤาษีก็เลยเห็นแล้วสังเวชสลดใจเปรตนั้นจึงได้ไปกราบทูลท่านฤาษีให้ทรงทราบว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปทำกรรมเช่นนี้ท่านฤาษีก็เลยกลัวบาปขั้นต่อมาท่านฤาษีนั้นก็มรณภาพไปก็ไปอยู่พรหมโลกแต่เปรตนี้ก็เสวยกรรมตัวเองอยู่เช่นนั้นแต่ว่ากลางคืนนี่จะเป็นวิมานนิกเปรตนะอยู่ในวิมานสวยมากมีบริวารเป็น 11,000 นะที่บำรุงบำเรออยู่แต่ว่าตอนกลางวันนี่มาเป็นเปรตกลางคืนเป็นเป็นเทพพระบุตรมีบริบาลมาด้วยศีลที่เป็นเทพพระบุตรมาด้วยศีลรักษาครึ่งเดียวนะครึ่งเดียวก็มีอานิสงส์ถึงปานนั้นแต่ส่วนบาปก็อยู่ส่วนบาปทีนี้แต่นางเทพธิดานั้นพอหมดบุญนั้นแล้วกลับมาเกิดเป็นนางอุบลวนเถรีฤาษีนั้นเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานี่แหละฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เรารักษาศีลนั้นมันอยู่ที่ความมั่นใจตั้งใจของพวกเรามากน้อยก็มีบุญอยู่ไม่ใช่ไม่มีบุญส่วนบาปก็คือส่วนบาปส่วนบุญก็คือส่วนบุญถ้าเรารักษาได้ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือบางท่านก็อาจจะ7วันส่วนมากบวชชีพามเนี่ย7วันบ้าง3วันบ้างอยู่ที่วัดธรรมพระจมอาตมาก็เลยให้สมญานามว่าพวกแม่ชีถั่วงอกชีถั่วงอกคือ7วันก็ถอน3วันก็ถอนแต่ก็ยังดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ไปบวชนะอย่างน้อยเขาก็ยังรู้จักเดินจงกรมเดินอย่างไรนั่งสมาธิยะนั่งอย่างไรพอดีบังเอิญที่วัดมีสถานีวิทยุของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเรานี่ก็เอาไปออกเป็นประจำออกทุกวันทุกวันแหละฟังได้ถึงประเทศพม่าเมืองโกเมืองเลนเมืองลาวทางท่าทรายทางโน้นอำเภอเชียงของอำเภอเทิงก็ได้ฟังเสียงธรรมะเข้ากับมาตามเสียง

รียกว่าสายธรรมก็มาตามสายธรรมน่ะเหมือนสายน้ำก็ไหลไปหาสายน้ำก็พากันมาบวชก็ยังดีอยู่สถานีวิทยุเราก็เปิดแต่ธรรมะตั้งแต่ 3:00 ถึง 4:00 ไม่มีรายการอื่นเขาก็เลยอนุญาตให้สร้างเสาสูงหน่อยแล้วก็ได้ใช้เป็นประโยชน์มากทำให้พ่อแม่ลูกหยุดทะเลาะกันทำให้พี่น้องหยุดทะเลาะกันขายของไปก็ฟังธรรมะไปจะทะเลาะกันก็เลยเกิดความละอายใจที่ญาติโยมไปรายงานหลายท่านตามสถานที่โรงพยาบาลบางแห่งเขาก็ฟังกันบางทีนางพยาบาลก็แอบมาบวชมาหั่งลากันอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เสียงธรรมะนี่ทำให้ญาติโยมหยุดทำบาปทำกรรมเยอะเพราะว่าเอาออกทุกครูบาอาจารย์รุ่นเก่ารุ่นใหม่ชั่วโมงละองค์ละองค์องค์สลับกันไปนะอันนี้เป็นรายการที่มีประโยชน์มากเราก็เลยบอกว่าอ้าวญาติโยมไม่ให้ค่าสถานีค่าฟืนค่าไฟไม่เป็นไรแล้วก็พยายามออกไปอยากให้ญาติโยมได้ฟังธรรมะบางคนเขาบอกว่าเหมือนได้เกิดชาติใหม่ชาติแต่ก่อนร้อนมากตอนนี้เย็นลงเยอะนี่แหละอาศัยน้ำสำคัญคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าราดลงไปที่หัวใจของเราครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆท่านก็สอนดีสอนให้ทำสมาธิอย่างหลวงปู่ซิมหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่หลายๆองค์นี่ท่านพูดเย็นๆให้ลูกหลานได้ฟังเพราะนั้นฟังธรรมะนี่บางทีเราต้องฟังบ่อยๆจิตของคนเราบางทีมันกระด้างมานานน่ะเหมือนดินแข็งๆน่ะถ้าเราเทน้ำใส่ที่แรกมันไม่ดูดหรอกมันจะไหลออกไปก่อนดินมันแข็งแต่ถ้าเราเทลงบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆดินมันอ่อนมันกระดูดน้ำไปเองซึมซับน้ำลงไปเองฉันใดจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันต้องฟังธรรมะบ่อยๆให้มันเรียกว่าธรรมะสังเกตโดยจะรู้สึกว่าเหมือนใหม่อยู่เรื่อยๆใหม่อยู่เรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดก็สกัดกั้นกันกิเลสไปเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงไปอย่างนี้นะถ้าเรานึกถึงพุทโธเมื่อไหร่รู้สึกว่าจิตที่กำลังกังวลอยู่มันจะหยุดกึกทันทีเนี่ยหรือว่ามีอารมณ์อะไรอารมณ์ที่เราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างแอบเข้ามาในจิตของเราถ้าเรานึกถึงพุทโธนั่นน่ะอารมณ์เหล่านั้นจะดับทันทีเลยเพราะฉะนั้นพุทโธนี่จึงมีคุณประโยชน์มากต่อจิตใจของพวกเราถ้าเราทำต่อเนื่องกันอยู่ทุกอิริยาบถเราแต่ตื่นขึ้นมาเราไปนึกถึงเหมือนเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยเราเป็นชาวพุทธทำจิตของเราให้แจ่มใสทำใจของเราให้เบิกบานเราเป็นชาวพุทธอย่าให้ใจของเราบูดบึ้งเคร่งเครียดอยู่กับกิเลสตัณหาแล้วก็เคร่งกันมานานแล้วเครียดกันมานานแล้วเราต้องมาพักผ่อนหย่อนใจเราถึงคำว่าพักผ่อนคือร่างกายของเราก็พักผ่อนหย่อนใจถ้าร่างกายของเราพักผ่อนแต่ไม่ได้หย่อนใจใจของเราเครียดเห็นไหมล่ะนอนไม่หลับมือกายหน้าผากบางคนไม่เคยกินเหล้าก็กินเหล้าไม่เคยสูบบุหรี่ก็สูบบุหรี่ไม่เคยเที่ยวก็เที่ยวอยากให้มันหลับเราไปแก้อย่างนั้นมันก็ไม่ถูกที่นี่อยากจะพอมาถึงจุดนี้แล้วก็เลยจะบอกอย่าจมที่ไวทองหน่อยไม่ดื่มกาแฟมันก็นอนไม่หลับนะถ้าผู้หญิงละ50ขึ้นไปผู้ชาย60ขึ้นไปนี่อาตมาก็เป็นเหมือนกันแต่เป็นนี่เราคงไม่ละเครียดอะไรนะไม่หลับแล้วขอบใจด้วยแล้วขอบใจพยามารขอบใจยังไงให้เราได้ปฏิบัตินานๆบางที3วัน3คืนไม่หลับก็มีปีนี้ 4-5 ครั้งแล้วแล้วก็กลัวว่าทางใจไม่เป็นไรแล้วเราไม่แน่ทางสมองมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงพอมาเช็คดูก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ที่นี่

ไปคารวะพระเถระผู้ใหญ่ท่านก็เลยบอกว่าเอ้ยจะไปยากอะไรไม่ต้องไปกินยาคลินิกร้านหมอเขาหรอกโรงพยาบาลหรอกเอายอดขี้เหล็กเนี่ยคุณโยมสักกำมือหนึ่งก็ได้ไม่กำก็ได้มาต้มใส่น้ำสามส่วนให้เหลืออยู่ส่วนเดียวทีเดียวเท่านั้นแหละถ้ามันหลับแล้วก็อย่าไปซ้ำครั้งที่สองถ้าซ้ำครั้งที่สองเนี่ยมันจะหลับมากไปหน่อยมันหลับทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยไปนั่งอยู่ที่ไหนอย่างกับผีเข้านี่ไม่สนใจใครแล้วมันจะหลับมันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็บอกต่อๆกันไปถ้าใครนอนไม่หลับจะลืมยอดขี้เหล็กต้มใส่น้ำสามส่วนให้เหลือส่วนเดียวมันก็อัศจรรย์เหมือนกันนะที่เดียวอยู่เลยฮะฉันแก้วเดียวขนาดหลับปุ๋ยเลยแหละนี่เป็นเข้าไปแก้กันยังไงแล้วก็ไม่ใช่เภสัชกรรมนะเราวิจัยไม่เป็นหรอกพวกนี้แต่ว่าครูบาอาจารย์แนะนำมาแล้วก็ทำเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยท้าเลยที่ว่านอนไม่หลับต้มยอดขี้เหล็กอ่ะใส่น้ำสามส่วนให้เหลือส่วนเดียวเอาที่นี่ไหนๆกับวันใกล้จะถึงวันแม่เรามานี่ที่พระเดชพระคุณพ่อเจ้าคุณท่านได้ทำทุกปีใกล้ๆวันแม่นี่ก็เลยเราทุกคนก็มีพ่อมีแม่อาตมาก็เคยภาวนาแต่เป็นเนนมาโยมคาถาภาวนาทดแทนคุณพ่ออาโชหารนังรูปขันโทถ้าเราเคยทำบาปทำกรรมไว้อะไรกับพ่อนี่ถ้าใครภาวนาบทนี้ก็จะไม่มีบาปมีกรรมกับคุณพ่อนะขีลังทัทธินมตินี่ภาวนาทดแทนค่าขนมค่าน้ำนมขนมป้อนของแม่เราวันหนึ่งถ้าเรานั่งสมาธิเสร็จแล้วแล้วก็ภาวนาในใจเราเจ็ดรอบถ้าใครทำได้3ปีได้2ปีก็แปลกนะถ้าพ่อแม่เราตายไปอยู่ที่ไหนเขาจะบอกทันทีเลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุไรนะนี่ที่อีกคนหนึ่งยังไม่ถึงหรอกแค่เดือนเดียวท่านอยู่ที่สุโขทัยพ่อกับแม่นี่กินเหล้ามากเมาตายทั้งคู่ตายไปแล้วเป็นเปรตฮะลูกทำบุญให้ยังไงก็รับไม่ได้ลูกสาวเชียงใหม่เขาจัดอบรมธรรมะกันนิมนต์อาตมาไปเทศอาตมาก็เลยพูดถึงเรื่องบาเราทุกคนนั่นน่ะก็มีพ่อมีแม่กันเท่านั้นอาจจะล่วงเกินพ่อแม่เราด้วยกายวาจาใจก็อาจจะเป็นบาปเป็นกรรมบ้างบางคนก็มีเจตนาพอโตมาแล้วดุแม่บ้างว่าแม่บ้างทั้งที่แม่เป็นพระอรหันต์ของเราเป็นบรมครูของเราเป็นพรหมเป็นเทวดาของพวกเราเมื่อเราล่วงเกินก็ต้องมีบาปมีกรรมเป็นธรรมดาเพราะนั้นคนโบราณท่านเลยจัดองค์ภาวนาไว้ว่าทดแทนคุณพ่อคุณแม่ถ้าใครได้ภาวนาบทนี้อานิสงส์บอกว่าเราจะสร้างเจดีย์แต่งแต่มนุษย์สาโลกถึงพระวักกพรมสูงสุดที่สุดอานิสงส์ยังไม่เท่าคุณเราภาวนาบทนี้อันนี้เฉพาะส่วนตัวจะมานะตอนที่จะมาเป็นเนนอยู่ภาวนาทุกวันทุกวันเพราะเป็นเนนอยู่3ปีฮะตั้งแต่06ก็วันหนึ่งนิมิตเห็นโยมพ่อที่ตายไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนเนี่ยอยู่ในฝากแม่น้ำมูลนะเกิดเป็นคนธรรมดาเนี้ยอันนี้ที่นี่ก็ย้อนมากล่าวถึงโยมท่านนี้ก็คิดถึงพ่อถึงแม่มากก็เลยมาภาวนาได้เดือนหนึ่งปรากฏว่าพ่อแม่เป็นเทวดามาบอกมาบอกว่าลูกเอ้ยตอนนี้ไม่ต้องทำบุญให้พ่อให้แม่ก็ได้นะพ่อแม่พ้นทุกข์แล้วพ่อแม่ได้เป็นเทวดาว่าอย่างนี้นะอันนี้พูดเขาพูดมากกว่านี้อีกเยอะๆๆแต่เนี่ยพูดพอได้ใจความว่าข้าก็ดีอกดีใจว่าภาวนาให้พ่อให้แม่นี่พ่อแม่ได้พ้นจากความ

ทุกข์ทำบุญให้กระทำอยู่แต่ว่ายังพ้นไม่ได้เหมือนหลวงพ่อจรัญท่านได้เขียนไว้ช่วงหนึ่งภรรยาตายสามีทำบุญให้เท่าไรก็ไม่ได้รับภรรยาไปตกนรกเพราะความโลภมากทีนี้ก็

เราก็ยังไม่พ้นจากนรกจะมาพ้นจากนรกได้ตอนออกบวชบวชเป็นพระแล้วค่อยไปอยู่ป่าช้าไปนั่งภาวนาแผ่เมตตาให้ทุกวันทุกวันความผูกพันกันตอนภาวนาแผ่เมตตาให้นี่แหละทีนี้ภรรยาจึงได้พ้นจากนรกพ้นจากนรกจากนรกมาแล้วพระยมพระบาลนี่ก็ให้มาเกิดอยู่ในโลกมนุษย์ได้14 ปีหรอ14 ปีเกิดมายังมาจำสามีเก่าได้อยู่อำเภอเดียวกันนะนี่อยู่นครสวรรค์เนี่ยเรื่องจริงนี่หลวงพ่อจรัญท่านเขียนขึ้นมาจำชาติได้ก็เลยไปอยู่กับสามีเก่าแต่อยากจะสร้างกุฏิอันนี้รวมแล้วตัดตอนถวายวัดกรรมฐานสักหลังหนึ่งก็รู้สึกว่าจะมาสร้างวัดเนี้ยวัดอัมพวันนี้นะพอสร้างเสร็จอายุ14 ปีพอดีแหละถวายเสร็จก็เลยตายวันนั้นเลยนั่นเพราะท่านให้มาแค่นั้นวะอันนี้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารของคนเรามันก็เป็นเช่นนี้ถ้าเรายังไม่หมดกิเลสตัณหาก็เหมือนข้าวเปลือกข้าวเปลือกมันมีเชื้ออยู่เมื่อมันไปตกลงที่ดินที่ใดที่มันชุ่มชื้นอุณหภูมิพอที่จะเพาะขึ้นได้มันก็งอกขึ้นมาเป็นต้นข้าวเปลือกเองเหมือนกันแหละมาเป็นต้นข้าวแต่ในต้นข้าวมันก็มีเชื้อเมล็ดอยู่นั่นแหละพอต่อมามันก็เกิดเป็นเมล็ดข้าวเหมือนเดิมนี่เพราะมันมีเชื้ออยู่ถ้าเป็นข้าวสารแล้วถึงมันก็ไม่เกิดแล้วเพราะทำลายเชื้อฉะนั้นเชื้อที่จะนำพวกเรามาเกิดอวิชชาตัณหานี่แหละกิเลสพวกนี้ต้องพยายามทำยังไงเราจึงจะไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายในโลกมนุษย์นี้อีกก็ไม่มีทางอื่นท่านทั้งหลายนอกจากเราจะมาภาวนาเจริญจิตตภาวนามากๆแล้วก็ตัดจิตตัดใจให้มากๆว่าไม่อยากมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมารักษาศีลก็เพื่ออยากให้ใจให้กายวาจาบริสุทธิ์เจริญสมาธิก็ตั้งใจอยากให้จิตใจของเราไม่งอนไม่ให้งอนแง่นคลอนแคลนหวั่นไหวตามกระแสของโลกธรรมที่มากระทบเจริญภาวนาแล้วก็ต้องการให้เกิดมีสติปัญญาสติของเรานั้นรักษาจิตปัญญารักษาความคิดหยุดคิดจิตของเราก็สงบเพราะนั้นเราต้องใช้ธรรมะ2 ข้อนี้มาใช้มากๆเราทุกคนก็มีสติปัญญากันทั้งนั้นแหละแต่ว่าใช้น้อยไปหน่อยส่วนมากจะไปทำตามอำนาจของกิเลสตัณหาไปหลงความคิดตัวเองมากไปหน่อยคนเราถ้าคิดมากมันก็ทุกข์มากไม่คิดก็ไม่ทุกข์นิ่งเสียเป็นพระโพธิสัตว์หลวงปู่ทวดท่านเทศไว้สั้นๆคิดมากก็เสียมากคิดน้อยก็เสียน้อยถ้านั่งเสียก็เป็นพระโพธิสัตว์อันนี้เป็นคำพูดของหลวงปู่ทวดท่านฝากไว้พวกเราเป็นข้อคิดเพราะนั้นเวลาใครอยากจะมีความสุขที่สุดทำยังไงในหน้าเขาพรรษานี่ถ้าเราเป็นคนพูดมากแล้วก็หัดสวดมนต์ซะหัดสวดมนต์มากๆถ้าใครเป็นคนพูดมากหัดสวดมนต์ถ้าใครเป็นคนคิดมากตื่นขึ้นมาตั้งใจเลยว่าตั้งใจนึกถึงพุทโธไว้อันนี้ดีที่สุดไม่ว่าเราจะไปไหนเดินไปขึ้นรถเมย์นั่งรถเมย์ลงรถเมย์ไปบ้านไปที่ไหนก็แล้วแต่ทุกสถานและการที่ทุกสถานที่เราจะไม่ทิ้งพุทโธแม้แต่น้ำจะท่วมอะไรจะเป็นยังไงก็ข้าไม่สนใจแล้วอย่าให้น้ำกิเลสตัณหามันท่วมใจแล้วพอละเราจะภาวนาพุทโธพุทโธเตรียมตัวไว้นะเตรียมตัวพร้อมตลอดเวลาพระพุทธเจ้าไม่ให้ประมาทความประมาทนี้อาจจะพลาดโอกาสดีนาทีทองก็ได้เพราะชีวิตของเราต้องให้อยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวันทุกวันและอยู่นานๆด้วย

พออยู่กับพระพุทธเจ้ามีแต่ความเย็นใจมีแต่ความสบายใจถ้าเราอยู่กับกิเลสตัณหาเนี่ยเหมือนอยู่กับโจรเหมือนอยู่กับขโมยมันปล้นเราตลอดเวลาปล้นเอาความสุขเราปล้นเอาศีลธรรมเราหนีถ้าเราอยู่กับพวกโจรพวกขโมยความซื่อสัตย์ไม่มีในหมู่โจรเข้าไปกิเลสตัณหามันก็หลอกเราให้จับเงาในกระจกอันนั้นเป็นของเรานะอันนี้เป็นของเรานะแท้ที่จริงแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นก็ไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างแม้แต่ร่างกายสังขารที่พวกเราทนุถนอมมันอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ยังมีข้าวหลายพันด้วยพันไหนดีซื้อไหมมันกินบำรุงมันก็หนีเราทุกวันนี่เห็นไหมถ้าใคร70ยกแขนขึ้นทำไมเป็นรวงพึ่งน้อยจะให้ตีนู่นนะผู้หญิงเหมือนกันผู้ชายเหมือนกันถ้า80เราเป็นรวงพึ่งใหญ่แล้วทีนี้เตรียมพร้อมแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเราจะรักมันแสนรักขนาดใดก็แล้วแต่มันให้ความรักเราไม่ได้ร่างกายสังขารมันต้องไปตามการตามเวลาของมันเราจะไม่หลงรักมันทำไมนักหนาทีนี้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวของเราเหมือนสายฟ้าแลบแพทเดียวเท่านั้นก็ไปแล้วจากกันไป10ปีมาเจอกันหน้าเหี่ยวหมดแล้วมีมานพท่านหนึ่งท่านกำลังจะแต่งงานอาตมาคิดบอกดีได้เป็นได้ข้อคิดเอามาพูดสู่กันฟังท่านกำลังจะแต่งงานกับสาวสวยคนหนึ่งบังเอิญช่วงนั้นที่นี่มีคนแก่ถือไม้กระเท้าใส่เสื้อคอกระเช้ามั้งเสื้อแบบเก่านะเดินก้มหน้ามาเพราะคนเฒ่านี่จะต้องเดินก้มหน้าหาที่ลงแล้วคนหนุ่มคนสาวเขาจะเดินแงนหน้าหรอสร้างอนาคตไงก้มหน้านี่ก็สร้างอดีตอนาคตเป็นส่วนมากจะหาที่ลงแล้วหาที่ลงพอมานพคนนั้นไปเห็นปุ๊บแขนกับเหี่ยวเนาะอะไรก็เหี่ยวหมดเลยก็เลยได้ข้อคิดขึ้นมาตอนนั้นว่าโอ้โหต่อไปนี่เจ้าหญิงของเรานี่ก็เป็นอย่างนี้แน่นอนเรื่องอะไรเราจะมาอยู่กับคนแก่อย่างนี้วะสุดท้ายแล้วก็บอกว่าโอ้ฉันไม่แต่งงานแล้วไม่แต่งกับเธอแล้วอ้าวทำไมล่ะพี่ต่อไปเธอต้องเหมือนคนแก่นี่แหละเรื่องอะไรฉันจะมานอนอยู่กับคนแก่อย่างนี้ฉันจะไปบวชแล้วอ่ะว่าได้ไปเลยเรียกยังไงก็ไม่กลับบวชแล้วต่อมาเลยเป็นพระอรหันต์เอาความแก่ตัวนั้นมาเป็นอารมณ์ฮะสักวันหนึ่งแล้วต้องแก่อย่างนี้แหละนี้ไม่พ้นหรอกว่าเห็นคนแก่มันลำบากท่านนี้ก็จะลุกจะนั่งจะกินจะอะไรก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยลุกก็โอ้ยเหมือนดอกไม่โรยไม่มีเกสร นั่นแหละอย่างที่พวกเราสวดกันปรงสังขารนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องคิดเรื่องนี้บ่อยๆหน่อยคิดพิจารณาในร่างกายสังขารของเราบ่อยเพื่อมันจะไม่ได้ลุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้ถ้าบางท่านมีสติปัญญาแก่กล้าแล้วก็ถอดออกมาเลยธาตุดินเป็นยังไงธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพิจารณาเห็นร่างกายสังขารของเราเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดไม่ใช่เป็นของบุคคลใดใครคนหนึ่งเลยแม้แต่เราว่าเราจะเป็นเจ้าของเขาเขาก็ไม่ให้เป็นเขาจะหนีเราตลอดช่วงนี้เราแก่ลงทุกวันทุกวันแหละวันพรุ่งนี้ก็แก่กว่าวันนี้แก่กว่าวันนี้เองบางทีก็ถ้าเปรียบเทียบบนแบตเตอรี่เนี่ยโยมที่ใส่นาฬิกามันจะอ่อนลงทุกวันทุกวันเนี่ยผลสุดท้ายแบตเตอรี่ก็หมดเราก็เช่นเดียวกันอย่าไปคิดว่าเราจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดถ้าเรามาคิดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี่มันก็ทำให้เราเห็นทุกข์ได้เหมือนกันไม่อยากมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ไม่ได้ตกอยู่ใต้อำนาจของเราทั้งนั้นตีขันหน้าให้แตกมีขันตีเสียให้แตกมีหัวตีเสียให้แหลกแขกมาบ้านอย่ารับไหว้อย่าพากันตีขันหน้าให้แตกโยมแยกออกอย่าให้เห็นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเพราะขันห้าน่ะที่จริงเขาก็มีลักษณะของเขาอยู่อย่างนั้นนะแต่เรา

หลงหลงไปยึดเอาเป็นของเราเฉยๆมันก็เลยทุกข์สังขิเตนะปัจจุปทานะขันธาทุกขาขันธ์ทั้ง5ที่มีอุปทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเลยมันทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ไปหลงยึดมันก็ไม่ทุกข์หรอกอันนี้อย่างเงี้ยเหมือนความกังวลใจถ้าเราไปหลงว่ามันเป็นของเราแล้วก็ไม่ทุกข์มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็เช่นเดียวกันเหมือนไฟเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันร้อนหรอกไฟแต่มันจะรู้กับเพราะคนเรานี่ไปจับยังไงมันก็ไม่รู้ว่ามันไม่เราเหมือนกันเพราะลักษณะมันเป็นเช่นนั้นความทุกข์ก็เช่นเดียวกันแต่เราหลงไปเอาทุกข์มาเป็นเราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นพรรษานี่ให้เข้มข้นกันขึ้นหน่อยเมื่อเช้านี้ไปจิตนิมนต์บุญนิธิหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์พระมหาเถระวัดบรมนิวาสก็มรณภาพไปองค์หนึ่งแล้วอดีตท่านเป็นมหาอะไรเนี้ยเห็นท่านจะคุณวิมลศิลาจารย์ผู้อยู่เมื่อเช้านี้เนี่ยครูบาอาจารย์ก็ล่วงโรยไปเรื่อยๆถึงความตายเนี่ยมันไม่เลือกใครคุณโยมคุณจะเป็นคนร่ำคนรวยคนสวยคนงามคุณจะเป็นฝรั่งมั่งค่าเป็นคนไทยเป็นอะไรสมมุติกันแต่ที่จริงแล้วอยู่ในเงื้อมือของพญามัจจุราชทั้งนั้นเมื่อเรามาคิดถึงเรื่องนี้แล้วมันก็เลยไม่อยากจะกระตือรือร้นอะไรมากนักหนาแล้วก็จะมีความสันโดษยินดีตามมีตามเกิดของเราแต่ก็ไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจมันหน้าที่ของเราพอทำได้หาได้ก็ทำไปหาไปกินไปทำบุญทำทานไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆของเราแต่ว่าทางจิตใจพยายามให้หนักแน่นมั่นคงอยู่กับศีลสมาธิปัญญาในพรรษานี้เราจะเอาอะไรที่นี่เป็นหลักใจของเรามีพระสามรูปยอมครั้งพุทธกาลพอครั้งพุทธกาลไม่มีวัดวาอารามมากมายเหมือนสมัยนี้ถ้าก็เดินทุดงกันไปเนาะตอนนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติให้เข้าพรรษาได้แล้วหน้าฝนนี่ก็เลยพากันจำพรรษาอยู่ในป่ากำหนดเอาว่าตรงนั้นนะเขตบริเวณที่เราจำพรรษาถ้ายังไม่สว่างห้ามออกจากเขตนั้นถ้าออกเหมือนวัดเหล่านี้วัดทุกวัดนะถ้ายังไม่สว่างออกพรรษาถือว่าพรรษาขาดนะที่พระสามองค์นี่ก็เลยตั้งใจไว้ไม่เหมือนกันอีกองค์หนึ่งตั้งใจไว้ว่าในพรรษานี้จะไม่ให้ใจออกจากบริเวณที่กำหนดไว้อีกองค์หนึ่งว่าผมก็จะอธิษฐานจิตเหมือนกันในพรรษานี้ผมจะอธิษฐานจิตไม่ให้จิตออกจากนอกกุฏิเลยหมายความว่าจะไปที่ไหนบิณฑบาตบิณฑอะไรก็เหมือนทำตัวเองเหมือนอยู่ในกุฏิจะทำอะไรก็แล้วแต่ผู้ที่อธิษฐานไว้ในบริเวณวัดก็เช่นเดียวกันแต่องค์ที่สามที่นี่รู้สึกว่าในพรรษานี้ผมจะไม่ให้จิตออกนอกกายเลยพออธิษฐานกันได้แล้วก็ทำตามนั้นแหละที่นี่ปรากฏว่าออกพรรษาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่เอาจิตไปในกายเป็นพระอรหันต์หมดอาสวะกิเลสจิตองค์ที่เอาจิตไว้กุฏิเป็นพระอนาคามีองค์ที่เอาไว้ในบริเวณที่กำหนดไว้นั้นเป็นพระสกิทาคามีเห็นไหมโยมชีวิตของเรามันต้องเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มงวดกวดขันตัวเองขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ให้หย่อนยานลงไปเรื่อยเหมือนปีนี้เข้าพรรษานี่เราจะเอาอะไรที่นี่เป็นหลักใจของเราจะเอาฐานะบารมีหรือจะเอาศีลบารมีใครจะรักษาศีลอุโบสถทุกวันพระไปก็ได้บำเพ็ญศีลบารมีหรือเนกขัมมะบารมีอย่างบวชชีพราหมณ์เนี่ยหรือจะบำเพ็ญปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานะบารมีสัจจะนี่ก็สำคัญนะอย่าโกหกตัวเองถ้าโกหกตัวเองไม่ต้องนั่งสมาธินะนั่งอย่างไรจิตก็ไม่สงบถ้าเราโกหกตัวเองนะเราถือว่าถ้าเราโกหกตัวเองได้มันก็โกหกคนอื่นได้เหมือนกันตัวนี้นะตัวที่สำคัญมากต้องระมัดระวังอย่าหลอกตัวเองอย่าลวงตัวเองอย่าโกหกตัวเองว่าจะทำยังไงต้องทำคนเห็นไม่เห็นไม่สำคัญมันเป็นเรื่องการที่สร้างบารมีให้กับตัวเองสัจจะบารมี
ราจะเป็นผู้มีวาจา

ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราทำได้นะรักษาสัจจะกับตัวเองสัจจะความจริงใจจริงใจกับตัวเองมากๆจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสักวันใดอย่างที่เราอาจจะอธิษฐานสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันหรือนั่งสมาธิทุกวันถ้าหากว่าเราอายุวัยทองแล้วแต่ก่อนเวลาขอไปกลางคืนไปห้องน้ำจะไปหนักไปเบามากับว่าที่กลัวแต่จะไม่ได้นอนหัวทิ่มตึ้มอย่างหมอนมีแม่เหล็กนี่แต่ตอนนี้เราก็ไม่เอาอย่างนั้นทีถ้ามันตื่นเวลาไหนก่อนเราจะนอนอีกเราต้องนั่งสมาธิก่อนถ้าไม่ง่วงเราไม่หลับอย่างนี้นะบำเพ็ญในเข้มข้นขึ้นพูดง่ายเป็นการเตรียมตัวไว้เราไม่ทำตัวเหมือนก่อนแต่ก่อนมันหย่อนยานไปนิดหน่อยพอไปห้องน้ำมากลางคืนก็กลัวแต่จะไม่ได้นอนบางทียังไม่ถึงที่นอนก็หลับตามมาแล้วอย่างนี้ตอนนี้เราไม่เอาอย่างนั้นเราต้องมาต้องนั่งสมาธิก่อนอยู่นั่งสมาธิตอนกลางคืนมันเงียบๆมันสงบดีจิตใจสบายพี่น้องเพื่อนฝูงก็ไม่สนใจมารบกวนเรารู้สึกว่านั่งแล้วมันใจสบายดีตอนหัวค่ำนี่ใครก็ส่งจิตส่งใจมาหาเรามากมันก็รู้สึกวุ่นวายเหมือนกันนะถ้าใจสงบเนี่ยมันเหมือนกับกระจกเงานะจากกระจกเงาที่ใสสะอาดถ้าอะไรเข้ามามันก็มาเห็นอยู่ในกระจกเงานี่แหละถ้าจิตของเรายังไม่มั่นคงบางทีก็หวั่นไหวงอนแง่คลอนแคลนไปกับเงานั้นเหมือนกันแต่บางครั้งท่านทำให้ทำจิตใจเหมือนเงาเหมือนกันนะเงานี่เราตากแดดมันก็ไม่ร้อนนะตากฝนมันก็ไม่ร้อนเงานี่เราหิวข้าวมันก็ไม่หิวกับเราเราจะเป็นยังไงมันก็ไม่เป็นกับเราเนี่ยเงาเนี่ยบางท่านบางทีบางครั้งท่านยังทำจิตให้เหมือนเงาเนี่ยวะเราทุกข์ยังไงมันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับเราเงานะทำจิตใจของเรามายึดมั่นถือมั่นในสุขในทุกข์ว่าทำจิตเป็นกลางกลางไว้เพราะนั้นในพรรษาแต่ละพรรษาเราจะอธิษฐานอะไรเป็นหลักจิตของเราต้องให้เข้มข้นขึ้นทุกปีทุกปีเพราะว่าพระยามัจจุราชความตายมันต้อนเราไปสู่หลักประหารทุกวันทุกวันแล้วตอนนี้ใกล้เข้ามาทุกวันแล้วเพราะนั้นอย่าพากันลืมพุทโธพุทโธไว้พุทโธจนพุทโธนอกดับเราเห็นพุทโธในสว่างเจิดจ้าอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยถ้าพุทโธในโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยสว่างทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยพระอาทิตย์สว่างเฉพาะกลางวันพระจันทร์สว่างเฉพาะกลางคืนเนี่ยแต่ถ้าพุทโธในโผล่ขึ้นมาแล้วโอ้สว่างทั้งกลางวันกลางคืนเลยเราก็จะเห็นว่าโอ้กำไรชีวิตของเรามันอยู่ตรงนี้เลยมั่นใจเลยทีนี้ท่านทั้งหลายมั่นใจได้เลยเรามีหลักประกันตัวแล้วหรือว่าใครจะมุ่งมั่นเอาจนให้ได้โสดาบันพรรษานี้ก็ยิ่งดีนะขออนุโมทนาด้วยสมมติว่ามันมีสี่มุมเนี่ยมาอย่างที่เนี่ยที่อาตมานั่งอยู่นี่มีอยู่สี่มุมอย่างนี้นะเราจะต้องให้ได้สักมุมหนึ่งโสดาชาตินี้นะสติคาคะสติทาคานาคารหันอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าได้โสดาบันจิตของเราไม่ตกต่ำนี่มีแต่ไหลไปไหลไปท่านทั้งหลายเคยเห็นโสดาบันมาเกิดในโลกมนุษย์อีกไหมในพระไตรปิฎกอ่านมาแล้วหรือเราอ่านยังไม่เจอก็ไม่รู้นะรู้สึกจะไม่มีพระพุทธเจ้าในบัญญัติไว้ส่วนมากที่จะไปเกิดอยู่เทวโลกชีวิตไม่ตกต่ำอีกแล้วไม่เกิดอยู่ในคันมันดาอีกแล้วโสดานะแล้วก็ต่อบำเพ็ญภาวนาต่อจากเทวโลกเข้าสู่พรหมโลกแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานคือโสดาบันในจิตไม่ตกต่ำอีกแล้วถ้าเป็นแม่น้ำคงคาเรียกว่าไหลไปเทไปลุ่มไปลาดไปสู่มหาสมุทรจิตของผู้ได้โสดาบันก็เช่นเดียวถ้าฟังแล้วมันก็ไม่มากเนาะเพียงแค่เรามองเห็นว่าไม่ใช่กายของเราเท่านั้นเองอย่างที่พูดเมื่อกี้ที่ว่าให้พากันพิจารณาสมณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถอดธาตุดินออกมาถอดธาตุน้ำออกมามาพิจารณาดูสิแล้วถามตัวเองว่าตรงไหนมีชื่อเราบ้างตั้งแต่เกศาโลมานาคาทันตาไปมันก็ไม่มีชื่อเราอย่างเลยฮะแต่ทำไมเราจึงไปหลงว่าเป็นตัวเราเป็นของเรากิเลสบังตาตัณหาบังใจ

พวกเดี๋ยวมันหนายิ่งกว่าขี้เมฆอีกก็เลยทำให้เรามองไม่เห็นสัจจะความเป็นจริงฉะนั้นในภาษานี่ก็ทุ่มเทเต็มที่ซะทุ่มเทใจให้ลงสู่หลักความเป็นจริงคนเราถ้าเห็นความเป็นจริงจริงแล้วมันก็ไม่ต้องคิดอะไรไม่มากไม่ต้องถามอะไรมากถ้าเราถามอยู่แสดงว่ามันยังไม่เห็นจริงมันไม่รู้จริงฮะถ้ารู้จริงๆแล้วมันหมดเลยไม่ต้องไปถามใครทีนี้ปัจจตังเวทิตโพวินยูเหอันวินยูชนจะเพิ่งรู้ได้เฉพาะตนเลยเพราะนั้นอาตมาภาพที่ได้ยกเป็นพุทธภาษิตขึ้นไว้ว่าอัจเฉวกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวอันนี้คือชอบว่าความเพียรเป็นจิตที่เราทุกท่านจะต้องทำกันในวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายไม่วันพรุ่งนี้นี่ถ้าหากเราไม่ได้อนาคตังสยานเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนเวลาไหนถ้าเราได้อนาคตังสยานเราจะรู้เลยนะทีเราจะตายวันทิศเสาวันทิศวันจันทร์วันการวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อะไรมันก็รู้ตายเวลาไหนมันก็ดูนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากนะธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยญาติโยมทำได้กันทั้งนั้นเพราะสิ่งที่ผู้ได้ฟังนี่มีผู้ทำได้แล้วท่านทั้งหลายโดยอาศัยการปฏิบัติธรรมจนได้อนาคตังสยานญาณแปลว่าตัวรู้แจ้งแทงตลอดเวลาจะตายก็เรียกลูกมาเลยแต่งตัวเองด้วยขนาดเป็นมะเร็งหนักๆนะอาบน้ำบาปท่าแต่งตัวแล้วลูกก็แม่จะตายเนี้ยบ่ายโมงแม่จะตายแล้ววะพอแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยประชุมลูกหมดแล้วสั่งอะไรทุกอย่างแล้วก็ถึงบ่ายโมงก็นอนไปเลยไปแบบยิ้มนะไม่ได้แบบไปหน้าบูดปึ้งนะอย่าว่ายิ้มแบบผู้ชนะเรามาแบบผู้แพ้มาก็ร้องไห้นะเป็นผู้แพ้แต่ไปกับแบบผู้ชนะเพราะเราไปกับศีลกับธรรมถ้าเราไปกับกิเลสตัณหาก็ไปแบบผู้แพ้นะบางคนบอกโอ้ยแม่ไม่อยากตายแม่ไม่อยากตายเนี่ยพ่อไม่อยากตายเนี่ยมันจะไปเหลือเหรอแต่ถึงเวลาแล้วร้องยังไงมันก็ไม่อยู่มันก็ต้องไปแต่ถ้าผู้ที่มีกระแสญาณแล้วโยมไม่ฟ้องใครเลยไม่เรียกใครเลยเพราะว่ามันเต็มอกเต็มใจแล้วจะไปเราก็ไม่ได้ไปทุกข์เราไปมีสุขยิ่งกว่าที่อยู่ในโลกมนุษย์อีกยิ้มไปเลยคุณผู้ชมไม่ได้หน้าบูดหน้าบึ้งตายเลยเพราะว่าจะไปแล้วก็อย่าไปแบบผู้มีสตินะไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายพวกเป็นโรคมะเร็งก็เหมือนกันพวกที่เคยปฏิบัติเตรียมพร้อมแล้วความทุกขเวทนาเอาชนะมันได้เลยเรียกว่ายิ้มเมื่อเธอไม่รักฉันฉันก็ไม่รักเธอต่างคนต่างไปเธอจะเน่าจะบูดจะอะไรก็เรื่องของเธอละฉันไม่สนใจใช้จะไปกับสติไปกับปัญญานะมั่นใจไปอย่างขนาดนั้นรับรองฉันจะมาอยู่กับเธออีกแน่ละเพราะเธอก็ไม่ได้รักฉันนี่ต่างคนต่างไปนี่ไปแบบผู้มีสติมีปัญญายิ้มไปบอกเลยว่าไปแล้วนะว่าไปกับหมดไปเลยเพราะนั้นคุณธรรมที่เราปฏิบัติเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากคุณโยมขอปฏิบัติให้ถึงไปให้สุดขุดให้ถึงเข้าไปถ้าไปยังไม่สุดทางเลยเราจะหยุดขุดถ้าไม่ได้ถึงยังไม่ถึงน้ำเราก็ไม่หยุดเวลาปฏิบัติธรรมนี่ถ้ายังไม่ถึงสัจจะความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่หยุดจึงว่าความเพียรจึงเป็นกิจที่เราจะต้องรีบทำรีบทำกันอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งเราไม่หัดเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่ว่าตั้งใจจะทำวัดทุกวันโอ้ยวันนี้ทำงานมาเหนื่อยตอนเช้าค่อยเอาเช้าค่อยรีบไปทำงานไม่ทันอีกแล้วกลับมาก็ผัดไปเรื่อยๆกินข้าวผัดไปเรื่อยๆก็เลยไม่ได้ทำเลยอยากทำดีแต่ไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำหน้าขำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่าลีรอแต่ดีดีแต่รอเลยไม่ดีเลยอาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงศีลอันพันน้อยมาสมควรแก่กันแล้วเวลาท้ายที่สุดนี้ขออำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลประทานพระพรชัยท่านทั้งหลายพ้นจากทุกโศกโรคภัยนานาประการให้มีความสุขเกษมสำราญในร่มพระธรรมคำสอนของพระผู้มีภาคเจ้าตลอดไปท่านทั้งหลายประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรม

0: ในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกท่านเทอญเอวัง
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
4: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับข่าวหน้าหนึ่งนะคะประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียค่ะอยู่กับคุณสสิธรสั่งสมธนะและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะ
5: ค่ะเราสองคนก็จะมารายงานนะคะในข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz นะคะแล้วก็มีช่องทางไลฟ์สดนะคะ FM 100.5 แล้วก็ทาง LINE @ก็สามารถส่งข้อความมาทักทายเราสองคนได้ในเช้านี้ค่ะ
4: ค่ะสำหรับหน้าหนึ่งวันนี้นะคะของหนังสือพิมพ์มติชนเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้ค่ะข้อมูลพยานคดีหัวสว.ภาค2ไอติมยิ่งชีพปูดอีกมีหลักฐานไม่พูดลอยๆเปิดคลิปเผยโฉมมงคลพรรคประชาธิปัตย์ค้านใช้ฟ้องปิดปากโปรดเกล้า2ประธานศาลวีรพงษ์ดีกาอุดมรัฐธรรมนูญค่ะ
5: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้รวมถึงเรื่องการเมืองค่ะส่งโน้ตสส.ส้มฉะพิพัฒน์ภูมิใจไทยร้าวสสน้ำเงินอ้างใบสั่งเนวินเป๋ายิ่งชีพโบเปิดข้อมูลใหม่เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.เป๋ายิ่งชีพประกาศเปิดข้อมูลใหม่ลั่นที่พูดว่าตัวเองพูดลอยๆไม่มีหลักฐานจะหมดไปพักส้มเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ชวนเชื่อเป๋าพลีชีพตั้งใจถูกฟ้องเพื่อให้ศาลออกหมายเรียกพยานเรียกหลักฐานที่เคยขอแล้วไม่ได้มาตีแผ่ข้อเท็จจริงค่ะ
4: สำหรับหนังสือพิมพ์มติชนมีภาพข่าวของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นภาพมุมสูงของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะพร้อมกับคำบรรยายภาพว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนำคณะประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48โดยมีมติเอกฉันท์ขึ้นทะเบียนวัดพระมหา

0: หาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีสำหรับพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือวัดพระมหาธาตุมรดกโลกจังหวัดนครศรีแห่งที่9ของไทยยูเนสโกมติเอกฉันท์ชี้โดดเด่นเป็นสากลสุชาติสวีดาสุดปลื้มเมืองคอนฉลองใหญ่ค่ะ
1: ขณะที่เดลินิวนะคะก็มีภาพข่าวและพาดหัวข่าวเช่นกันค่ะผงาดมรดกโลกวัดพระมหาธาตุนครยูเนสโกให้การรับรองที่ปูซานวัฒนธรรมปลื้มได้สืบสานภูมิปัญญาททเชิญชวนหา12ปริศนารำลึกคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมททเปิดแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกชวนร่วมค้นหาความหมายแห่งศรัทธาตลอด12เดือนต้อนรับในโอกาสยูเนสโกประกาศรับรองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนพังงาดแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สืบสานพลังแห่งความศรัทธามายาวนานโดยยูเนสโกรับรองให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยในที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานเกาหลีใต้ให้เป็นมรดกโลกแห่งที่9ในไทยและเป็นมรดกโลกแห่งแรกในภาคใต้โดยททเปิดแคมเปญชวนร่วมค้นหา12ปริศนามหามงคลตลอด12เดือนค่ะ
0: เอกนิติปลุกลงทุนตัวช่วยเศรษฐกิจไทยโตเร่งหางานให้5ล้านคนจนเอกชนขานรับ Missing Link เอกนิติฉายภาพเศรษฐกิจไทยเปรียบเหมือนเครื่องบินเอียงพึ่งส่งออกเพียงอย่างเดียวเร่งดันทับลงทุนรัฐเอกชนกู้วิกฤตเฝ้าระวัง2ไฟแดงเงินเฟ้อขาดดุลบัญชีเดินสะพัดพุ่ง600ล้านเอกชนแห่หนุนเดินหน้า Missing Link ค่ะ
1: Upskill บัตรคนจน5ล้านเอกนิติเพิ่มทักษะแรงงานวัย20ถึง60เอกนิติเล็ง Upskill บัตรคนจนที่อยู่ในวัยแรงงาน20ถึง60ปีหวังเพิ่มทักษะแรงงานสร้างรายได้ช่วยเน้นความยากจนค่ะขออภัยค่ะช่วยพ้นความยากจนค่ะ
0: ค่ะมีภาพของการละหมาดอายัดที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ค่ะบรรยายภาพว่าข้าราชการประชาชนร่วมกันละหมาดอายัดขอพรให้เกิดสันติสุขในพื้นที่หลังเกิดเหตุคนร้ายยิงถล่มจุดตรวจบูเกสามีที่วงเวียนลองกองเทศบาลตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสำหรับพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องคือออกหมายจับปลุกยิงทหารเคยก่อเหตุวางบึ้มป่วนมาแล้วตำรวจเร่งหาตัวคนร้ายบุกยิงทหารพรานเสียชีวิต5นายยันคืบหน้าไปมากออกหมายจับแล้ว1คนส่วนคดีคาร์บอมสภ.ตันยงออกหมายจับแล้ว2คนค่ะ
1: ภาพจากเดลินิวนะคะเป็นภาพพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสทบและคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟใต้กรณีถล่มจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและแวะเยี่ยมเด็กชายฮาบิบฮีนะอายุ10ปีที่ถูกลูกหลงบาดเจ็บที่โรงพยาบาลระแงะค่ะ
0: พาดหัวสุดท้ายของมติชนนะคะมต.2ลุยนอมินีกระบี่พลพีลุยกระบี่ยกระดับสาธารณูปโภคเกาะลันตาพร้อมสแกนนอมินีที่ดินโรงแรมเถื่อนเข้มค่ะ
1: ขณะที่เดลินิวนะคะมีพาดหัว2ข่าวเกี่ยวกับตำรวจค่ะเด้งด่วนเข้ากรุผู้กำกับคลองหลวงพิษหลุดคลิปเสียงรีดสวยอ้างผู้การปทุมสะบัดปากกาเด้งพันตำรวจเอกอธิเมศชัยสรานวิทย์ผู้กำกับโรงพักคลองหลวงเข้ากรุเส้นปมคลิปเสียงหลุดรีดสวยโรงเบียร์และอีกกรอบหนึ่งนะคะสั่งฟ้อง7ตำรวจอารันคดีบังคับลุงเปียกคลุมถุงดำเจอหลายข้อหาอ่วมสอบคำให้การ17สิงหาคมอัยการคดีทุจริตสั่งฟ้อง7ตำรวจอรัญญประเทศกล่าวรูดถูกข้อหาปออาญาพรปปปชและพรบอุ้มหายซ้อมทรมานค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่ข่าวดีก่อนเลยนะคะก็สิ้นสุดการรอคอยสำหรับการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกค่ะก็สำหรับคนนครอย่างดิฉันก็ดีใจมากค่ะคุณสันติธร
1: ยินดีด้วยเลยค่ะก็ต้องเดี๋ยว ต้องแวะไปเที่ยวนะคะ
0: เรียนเชิญคุณผู้ฟังนะคะเรียนเชิญคุณสถิธรไปแวะเยี่ยมบ้านดิฉันนะคะที่นครศรีธรรมราช

0: าตุค่ะว่าแบบไปชมพระธาตุด้วยนะคะถ้าคนนครเนี่ยก็จะเรียกว่าวัดพระธาต
1: ุ
0: เป็นแบบว่าชื่อสั้นๆที่เรียกกันนะคะก็เป็นข่าวดีของคนไทยทั้งประเทศค่ะหลังจากยูเนสโกเนี่ยมีมติขึ้นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการนะคะในที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีทำให้วัดพระมหาธาตุเนี่ยนะคะได้กลายเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยค่ะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั่วประเทศเลยนะคะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะนะคะก็เปิดเผยว่าความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะที่มีการร่วมกันในการจัดทำข้อมูลแล้วก็ผลักดันการเสนอชื่อจนได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมรดกโลกสำหรับสาเหตุสำคัญที่ยูเนสโกให้การขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมกับวัดพระมหาธาตุเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลเป็นศูนย์กลางของศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและมีความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า 1,500 ปีค่ะสะท้อนถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของผู้คนในภูมิภาคและยังเป็นการรักษาประเพณีวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในท้องถิ่นไว้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะทางด้านนางสาวสบิดาไทยเศษค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็บอกว่าสืบเนื่องจากความสำเร็จครั้งนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะมีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารพื้นที่แหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์โบราณสถานและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะอันเนื่องมาโดยมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของยูเนสโกด้วยค่ะ
1: ทางด้านของททนะคะก็เตรียมเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวกับแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกชวนออกเดินทางสายศรัทธาสู่ดินแดนแห่งพระศาสนาและอารยธรรมโบราณภายใต้แนวคิดเที่ยว12เดือนเยือนพระธาตุมรดกโลกถอดรหัส12ปริศนามหามงคลสัมผัสมรดกโลกที่มีชีวิตสัมผัสความยิ่งใหญ่ของมรดกโลกที่มีชีวิตไขรหัสลับแห่งภูมิปัญญาบรรพชนจากความงดงามของสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าระดับโลกไปจนถึงปริศนาธรรมและเรื่องราวแห่งศรัทธาที่ซุกซ่อนอยู่ทั่วอารามหลวงพร้อมเปิดประสบการณ์สัมผัสพลังแห่งศรัทธาและพลังใจอันบริสุทธิ์ณ นครศรีธรรมราชสมดังคำกล่าวที่ชาวนครศรีธรรมราชภาคภูมิใจว่าเกิดมา1ชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครส่วนททและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาณบริเวณลานทรายแก้วด้านหน้าพระวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยจัดพื้นที่กิจกรรมและจุดบันทึกภาพเผยแพร่เรื่องราวสู่สาธารณชนขณะเดียวกันจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมระหว่างวันที่26ถึง27กรกฎาคมแสดงศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติผู้ที่สนใจก็เข้าไปร่วมงานกันได้นะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
0: ค่ะจากกรณีของยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่อีกเรื่องนึงที่ดังในโซเชียลมากเลยคุณสัสิธรก็คือเรื่องที่วัยรุ่นชาวอิตาลีเนี่ยมีการตอบโต้กันแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS คุณสัสิธรได้เห็นคลิปข่าวนี้ไหมคะ
1: เห็นแล้วค่ะก็รู้สึกแบบบอกไม่ถูกเลยว่าทำไมจะต้องมีต่างชาติมาทำอะไรแบบนี้ในประเทศไทยนะคะ
0: ค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องสะท้อนว่าในขณะเดียวกันถ้าเราไปเที่ยวต่างประเทศก็ต้องเคารพในวัฒนธรรมของที่ที่นั้นด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็มีเมื่อวานก็มีสถานทูตอิตาลีเนี่ยก็มีออกแถลงการขอโทษชาวไทยด้วยนะคะก็แล้วก็รวมถึงวัยรุ่นทั้ง4คนเนี่ยก็ออกคลิปอัดคลิปมาขอโทษคนไทยหลังโชว์พฤติกรรมที่ดูหมิ่นแล้วก็ไม่ให้ความเคารพประเทศไทยนะคะจากกรณีที่กลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวอิตาลีเนี่ยส่งเสียงดังรบกวนผู้ใช้รถไฟฟ้า BTS ค่ะแล้วก็เมื่อมีผู้หญิงคนไทยคนนึงเนี่ยเหมือนกับกล่าวตักเตือนว่าให้พูดเสียงเบาๆลงหน่อยแต่ว่านักท่องเที่ยวชาวอิตาลีบางคนในกลุ่มนี้นะคะไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะก็มีการมาเอามือมาปิดกล้องมือถือบ้างที่

0: เขาถ่ายคลิปอยู่บางคนก็มีการด่าว่าตอบโต้หรือการใช้ถ้อยคําที่เหยียดนะคะแล้วก็โชว์นิ้วกลางนะคะก็อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมค่ะเมื่อวานนี้นะคะสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจําประเทศไทยได้ออกแถลงการ3ภาษาเพื่อขอโทษชาวไทยพร้อมประณามพฤติกรรมของวัยรุ่นชาวอิตาลีที่กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมสื่อออนไลน์นะคะโดยแถลงการเนี่ยก็บอกว่าสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจําประเทศไทยขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนนะคะตามที่ปรากฏในวิดีโอที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยทางสถานเอกอัครราชทูตขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนชาวไทยและทุกท่านที่เคยได้รับความไม่สบายใจต่อเรื่องนี้หรือความกังวลใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะพร้อมระบุว่าชาวอิตาลีเนี่ยตระหนักและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งต่อคุณค่าของสังคมไทยที่ยึดถือทั้งเรื่องของการเคารพผู้อื่นความสุภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวนะคะซึ่งคุณค่าที่สาธารณรัฐเกาหลีเนี่ยได้ให้ความสำคัญและก็ยึดมั่นเช่นเดียวกันค่ะแถลงการก็ยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมและไม่อาจถือเป็นตัวแทนของค่านิยมนะคะที่เคารพเรื่องของการเคารพซึ่งกันและกันมิตรภาพความสุภาพอ่อนน้อมซึ่งเป็นฐานรากของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิตาลีค่ะนอกจากนี้นะคะสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยยังมีการแพร่ภาพวิดีโอความยาวประมาณ1นาทีนะคะเป็นคลิปภาพของวัยรุ่นชาวอิตาลี4คนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่พบในคลิปภาพที่เกิดขึ้นบนรถไฟฟ้า BTS ค่ะยืนเรียงแถวแล้วก็ยกมือไหว้กล่าวคำว่าสวัสดีเป็นภาษาไทยนะคะโดยระบุว่าสวัสดีพวกเราเป็นชาวเป็นตัวแทนของกลุ่มชาวอิตาลีที่ตกเป็นกระแสในไวรัลบนอินเทอร์เน็ตเราตั้งใจที่จะทำคลิปวิดีโอคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อกล่าวขอโทษคนไทยและวัฒนธรรมไทยเราตั้งใจที่จะออกมาพูดก่อนหน้านี้แล้วแต่เนื่องจากความกังวลและความกลัวทำให้เราเลื่อนมาชี้แจงเป็นวันนี้ก็คือชี้แจงเมื่อวานนี้นะคะทำให้ได้รู้ว่าการตัดสินใจเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างยิ่งดังนั้นเราจึงขออภัยต่อคนไทยจากสิ่งที่พวกเราทำได้กระทำต่อคนไทยต่อประเทศไทยค่ะคนต่อมาก็บอกว่าตัวฉันเองเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งฉันเข้าใจดีว่าเงินเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อความเคารพได้ฉันรู้สึกเสียใจจริงๆสำหรับทุกคนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงการที่ไม่ได้มีรวมถึงการที่มีการล่วงเกินวัฒนธรรมไทยรวมถึงคนไทยทุกคนด้วยส่วนคนที่3ก็บอกว่าขอโทษคนไทยอย่างยิ่งเนื่องจากสิ่งที่พวกเราทำบนรถไฟฟ้า BTS นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมขอโทษต่อการกระทำของตัวเองและของพวกเราทุกคนด้วยและส่วนคนสุดท้ายนะคะน่าจะเป็นครูที่ควบคุมเด็กหรือว่าดูแลเด็กนักเรียนอิตาลีมาก็บอกว่าพวกเราไม่ได้สนับสนุนพฤติการเหล่านี้ของนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะกับคลิปข่าวเนี่ยก็จะเดินทางกลับอิตาลีโดยเร็วที่สุดแล้วก็พวกเราก็จะอบรมแล้วก็ดูแลนักเรียนชาวอิตาลีให้เคารพวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัดอีกครั้งขอบคุณที่ให้การต้อนรับพวกเราขอบคุณในความกรุณาที่ให้อภัยพวกเราด้วยอันนี้ก็เป็นคลิปที่ทางสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีเนี่ยโพสต์เผยแพร่เมื่อวานนี้ค่ะก็หลายๆคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะ
1: ค่ะก็คงจะเป็นคำขอโทษที่ขอโทษคนไทยทุกคนซึ่งคนไทยทุกคนก็น่าจะเรียกว่ามีความพึงพอใจแล้วในระดับหนึ่งนะคะจากคำขอโทษจากทั้งกลุ่มที่มาเที่ยวแล้วก็จากเพจของสถานทูตด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะจากเรื่องนี้นะคะไปที่ประเด็นร้อนแรงทางการเมืองกันก่อนค่ะซึ่งมีการจับตานะคะว่าภูมิใจไทยเนี่ยเกิดการร้าวฉานอย่างหนักค่ะซึ่งมีการรายงานนะคะเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่อาคารรัฐสภาในช่วงสายนะคะก็มีส.ส.ภาคเหนือชื่อดังสังกัดพรรคภูมิใจไทยค่ะก็ได้เข้าไปยื่นโน้ตที่เขียนด้วยลายมือให้กับส.ส.จากพรรคประชาชนกลางที่ประชุมพร้อมกับกล่าวว่าเอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มือทำงานเบื้องหลังคนสำคัญของนายเนวินชิดชอบฝากมาให้ ต่อมา

0: ภายหลังการประชุมคณะกรรมการเสร็จสิ้นส.ส.พรรคประชาชนรายดังกล่าวก็ได้ลงมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามต่อการทำงานของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์ว่าคว้าน้ำเหลวจึงหันไปทำท่าเรือคลองเตยสานต่อเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทั้งที่ก่อนหน้านี้จะทำเป็นท่าเรืออัจฉริยะก่อนที่ในช่วงเย็นค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะแถลงยุติโครงการแลนด์บริดจ์เพราะผลศึกษาพบไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีรายงานเรื่องความขัดแย้งระหว่างขั้วนายเนวินกับขั้วนายพิพัฒน์ออกมาบ้างก็ทำให้เป็นที่จับตาโยงถึงคดีหัวสว.ทันทีว่าจะมีการโจมตีหรือว่าตัดตอนทางการเมืองในภูมิใจไทยหรือไม่จากการตรวจสอบก็พบว่าส.ส.ที่แถลงข่าวเรื่องแลนด์บริดจ์วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือนายพันธินน่วมเจิมส.ส.กรุงเทพพรรคประชาชนค่ะ
1: ค่ะสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจนะคะมากันที่เรื่องของการดึง5ล้านคนจนต้องมีงานทำค่ะเรื่องนี้นะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้กล่าวว่าสำหรับการขึ้นทะเบียนของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยการสำรวจก็พบว่าผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่ครั้งนี้เนี่ยยังให้เราได้มองเห็นข้อมูลด้วยนะคะว่าที่ได้รับสิทธิ์กว่า9ล้านคนเนี่ยในจำนวนนี้มีคนวัยทำงานอยู่ในช่วงอายุ20ถึง60ปีเนี่ยมากกว่า5ล้านคนจุดนี้ต้องได้รับการแก้ไขค่ะก็คือช่วงจุดนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าพบว่าคนในวัยทำงานช่วงอายุ 20-60 ปีเนี่ยเงินที่ได้รับต่อปีเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทอันนี้เป็นปัญหาแล้วนะคะที่ทางภาครัฐก็มองว่าถ้าได้รับเงินรายได้ไม่เกิน1ปีต่อไปเรื่อยๆเนี่ยคงจะไม่ได้รัฐจะต้องให้ข้อมูลส่วนนี้ออกมาแล้วก็จัดการแก้ไขในเรื่องของการให้มาตรการในการจัดหางานให้มีงานทำหรือเพิ่มทักษะให้กับแรงงานของคนกลุ่มนี้เพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถดูแลเลี้ยงดูตัวเองได้ให้มีรายได้เพิ่มเพื่อไม่ให้เป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ของตัวบัตรคนจนน่ะนะคะหลังจากนี้ก็จะมีการสำรวจลงทะเบียนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในครั้งนี้สิทธิ์ก็จะมีการดูให้ครบสิทธิ์แล้วก็ถ้าจำนวนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาในการจัดสรรงบประมาณซึ่งเราก็ต้องการช่วยคนที่ได้รับความลำบากจริงๆคนที่ไม่มีอะไรเลยให้ได้อยากช่วยให้ตรงจุดตรงกลุ่มจริงๆเพราะหากมีการพิจารณาจากงบประมาณ1ปีเนี่ยเราใช้สำหรับกรณีการดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าการดูแลคนจนจริงๆเนี่ยนะคะกว่า 70,000 ล้านบาทอยู่แล้วใน5ปีที่ผ่านมาก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยแต่นอกจากนั้นในส่วนของคนที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ว่าจะยังไงนะคะทางภาครัฐก็จะมีมาตรการอื่นๆมาดูแลในเรื่องของค่าครองชีพเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะดูแลครอบคลุมไปเรื่องของตัวของบัตรผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการและอื่นๆเพราะรัฐบาลต้องช่วยเหลือคนทุกกลุ่มอยู่แล้วอันนี้เป็นคำกล่าวของคุณเอกนิติธันประภาสค่ะ
0: ทางฝากฝั่งฝ่ายค้านนะคะนายเอกขออภัยค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาแสดงความกังวลต่อการแก้ไขปัญหาพลังงานของรัฐบาลโดยระบุว่านะคะผ่านไปหลายเดือนกระทรวงพลังงานกำลังถอยห่างจากการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเนื่องจากกรณีน้ำมันรัฐมนตรีทำเพียงเจรจากับโรงกลั่นขอลดค่าการกลั่นเหลือ 2.40 บาทต่อลิตรซึ่งก็ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับค่าการกลั่นที่สูงเกินปกติอีกทั้งแนวคิดเรื่องสูตรคำนวณที่ชัดเจนหรือการเก็บภาษีลาภลอยกลับหายไปส่งผลให้กองทุนน้ำมันและประชาชนต้องแบกรับภาระอุ้มราคาถึง 7-8 บาททั้งนี้ทางหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าด้วยนะคะโดยระบุว่าแม้จะเคยมีการอภิปรายให้ปรับเปลี่ยนสูตรคำนวณค่าไฟในช่วงที่ราคาก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นแต่ว่ารัฐบาลก็กลับไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งยังไม่มีความชัดเจนเรื่องแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ช่วยเหลือผู้ใช้น้ำไฟน้อยโดยเบื้องต้นก็มีแนวโน้มว่าจะไปดึงเงินงบประมาณจากการไฟฟ้ามาใช้ซึ่งขัดกับคำอภิปรายของรัฐมนตรีในสภาที่เคยรับปากว่าจะไม่ใช้วิธีการโยกเงินแบบกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาแต่จะมุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานเพื่อสร้างความเป็นธรรมทั้งนี้การกระทำดังกล่าวก็ยังสะท้อนว่ารัฐบาลไม่ได้เข้าไปจัดการหรือ

0: หรือเก็บรายได้จากกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์เกินควรในช่วงราคาพลังงานผันผวนอย่างแท้จริงจึงเรียกร้องให้มีความโปร่งใสและเร่งชี้แจงความคืบหน้าให้ประชาชนได้รับทราบค่ะ
1: ค่ะจากเรื่องนี้ไปที่ความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้บ้างนะคะกับคดีที่เกิดขึ้นนะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนแล้วก็ระเบิดแสวงเครื่องนะคะลอบโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณจุดตรวจปูเกสซามีบ้านตลาดตันหยงมัดนะคะตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะล่าสุดศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว1รายคือนายอาซีซันนะคะเป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอจะแนะอำเภอจะแนะนะคะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีหมายจับอยู่แล้วเป็นของหมายจับของสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกค่ะจำนวน1คดีจากคดีที่ยิงแล้วก็วางระเบิดในพื้นที่เทศบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่8มีนาคม2568นะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องไปซักถามเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนค่ะคือนายมหามัสสารีนะมัสสีนะคะมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีไปสอบถามเพิ่มเติมกันที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46จังหวัดนราธิวาสเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนและก็ขยายผลกระบวนการทางกฎหมายค่ะส่วนในคดีที่คนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันยงนะคะหลังเก่าเนี่ยอำเภอที่จังหวัดนราธิวาสเช่นเดียวกันค่ะศาลก็ได้ออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุแล้วนะคะ2รายค่ะแล้วก็เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยอีก2คนโดยผู้ต้องหาที่ออกหมายจับนะคะก็ประกอบด้วยนายอัสมินค่ะก็เป็นชาวจังหวัดนราธิวาสเป็นชาวอำเภอสุไหงปาดีนะคะมีหมายจับในคดีความมั่นคงติดตัวอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ย2คดีเป็นคดีที่มีการปะทะแล้วก็ลอบยิงในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกและคดีปล้นรถยนต์ลอบวางระเบิดลอบยิงแล้วก็ปล้นร้านทองในพื้นที่เดียวกันค่ะส่วนผู้ต้องหาอีกรายเป็นนายอับดุลราฮูมนะคะเป็นชาวอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นคนที่มีหมายจับเดิมอยู่2คดีในคดีที่เป็นการยิงบุคคลในพื้นที่อำเภอตากใบแล้วก็เป็นการวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์บริเวณบ้านพักในอำเภอตากใบค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง2คนไปที่ศูนย์ซักถามเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็ขยายผลสืบสวนตามกระบวนการกฎหมายด้วยคุณสติธรมีเรื่องของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เมื่อวานนี้ไหมคะ
0: ค่ะใช่ค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยเศรษฐบก็ลงไปที่จุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็แวะไปเยี่ยมผู้ถูกลูกหลงด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางเดลีนิวนะคะก็รายงานว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญและพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกและคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์คนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายค่ะและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายโดยสั่งไล่ล่าคนร้ายให้เร็วที่สุดจากนั้นก็ได้แวะไปเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายฮาบีบหินะอายุ10ขวบที่ถูกลูกหลงบาดเจ็บในเหตุการณ์พร้อมกับให้กำลังใจครอบครัวและกำชับเยียวยาตามสิทธิ์ด้วยค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ที่จังหวัดนราธิวาสชาวตันหยงมัดนะคะก็ร่วมละหมาดอายัดขอให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ค่ะพร้อมผู้นำศาสนาส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะก็ประมาณกว่า200คนเลยค่ะที่ร่วมละหมาดอายัดกันที่วงเวียนลองกองเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสก็อันนี้ก็เป็นการแสดงท่าทีของคนในพื้นที่ที่อยากให้เกิดสันติสุขในพื้นที่นะคะ
0: ค่ะจากเรื่องของใต้นะคะไปที่กรณีมีการเผยแพร่คลิปเสียงและข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะระบุว่ามีตำรวจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งทางพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าได้ให้ พลตำรวจตรีพีรพลโชติกสถียรผู้บังคับการตำรวจภู

0: ธรจังหวัดปทุมธานีเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันทีด้วยความตรงไปตรงมาโปร่งใสและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีก็รายงานว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเสียงที่ปรากฏในคลิปเป็นเสียงของพันตำรวจเอกอาทิเมศชัยสรันวิทย์ผู้กำกับการสภ.คลองหลวงจึงได้มีคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีไว้ก่อนพร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้พันตำรวจเอกวิษณุรักษ์พรหมเมธรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีรักษาราชการแทนค่ะซึ่งคำสั่งดังกล่าวนะคะก็มีขึ้นค่ะหลังจากมีการเผยแพร่คลิปเสียงผู้ประกอบการโรงเบียร์ร้องเรียนว่าถูกผู้กำกับเรียกรับสวย 51,000 บาทเพื่อแลกกับการเปิดเกินเวลาถึงตี 2รวมถึงเรียกเงินเพิ่มอีก 100,000 บาทช่วงจัดคอนเสิร์ตโดยอ้างว่านำไปจัดสรรให้หน่วยงานอื่นเมื่อร้านไม่ยอมจ่ายกลับถูกตำรวจเข้ากวดขันรบกวนจนต้องปิดกิจการชั่วคราวก่อนที่ผลการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบเสียงในคลิปคล้ายกับผู้กำกับสภ.คลองหลวงค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังก็เข้ามาทักทายกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะใน Facebook Live ก็มีคุณกาแฟโบราณกับปาต้องโกหิวเลยนะคะพอเห็นชื่อนี้นะคะคุณสัจจิมาค่ะบอกว่าเมื่อคืนตี2ฝนตกเล็กน้อยตกไม่จริงจังค่ะที่โคราชนะคะ26องศาค่ะคุณเกรียงชัยปะคะขออภัยนะคะขอบอกว่าทางมีการพูดคุยมองเกี่ยวกับข่าวมาด้วยนะคะที่ภาคใต้นะคะอ่ะเอานี้อินเทอร์เน็ตไม่ไปแล้วค่ะคุณสาธิธรเห็นแค่นี
0: ้งั้นขอไปที
1: ่ไลน์ก่อน
0: นะคะก็คือผู้ที่

0: ข้อความมาทักทายเราสองคนทาง LINE @mcotnews นะคะตั้งแต่เช้าเลยมีคุณกรคุณพิบุญชัยคุณสงครามนะคะและคุณสนิทเจนประโคนก็ส่งสติกเกอร์มาทักทายเราสองคนให้กำลังใจกันไปค่ะ
1: ค่ะมีเห็นล่าสุดเนี่ยก็สื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราชก็บอกว่าชาวนครศรีธรรมราชดีใจทั้งจังหวัดที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

0: ก็ยินดีด้วยอีกครั้งนึงค่ะมากันที่ข้อความประชาสัมพันธ์จากช็อปมาเนียนะคะแนะนำหม้อหุงข้าวกันค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรค่ะรุ่น RC1822 ถ้าคุณกำลังหาเครื่องครัวที่ชิ้นเดียวซื้อแล้วจบทำได้หลายเมนูนะคะหลายๆอย่างเลยเนี่ยขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1822 ที่สามารถทำได้ทั้งเมนูนึ่งต้มตุ๋นแล้วก็ทำซุปทำสตูได้นะคะไม่ได้แค่แบบว่าหุงข้าวได้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะความใหญ่ก็สะใจมากนะคะใหญ่5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะพลังความร้อนจากไอ้น้ำเนี่ยก็ช่วยประหยัดไฟได้ด้วยนะคะจากหม้อนี้นะคะก็เวลาในการปรุงก็ลดลงไปได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มเลยนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเลยค่ะเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายหลักพันต้นๆได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ค่ะใครสนใจนะคะโทรไปสอบถามได้ที่021143990 021143990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะ
1: ค่ะและการเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนนะคะตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยค่ะจะมีการอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะพร้อมกับวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนค่ะโดยตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วนะคะ CEO of อาเซียนรุ่นที่3ก็จะพบกับรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉ์ พิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนก็จะมีการเริ่มอบรมตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคม2569ค่ะผู้ที่สนใจนะคะสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้นะคะรับจำนวนจำกัดโทรได้ที่นะคะมาติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือว่าจะสมัครกันได้ที่0944803076 0944803034และอีกหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0943966649ค่ะ
0: ค่ะก็มาต่อกันเลยนะคะสำหรับเรื่องข่าวในวันนี้คดีหัวสวก็ยังเป็นที่พูดถึงกันอยู่นะคะเมื่อวานนี้คุณแสวงบุญมีค่ะเลขาธิการกกต.ก็บอกถึงเรื่องนี้ด้วยบอกว่ากกต.เนี่ยก็รับฟังความคิดเห็นนะคะที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้แต่ก็จะไม่กระทบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วค่ะนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะคะก็มีการเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสว.ค่ะโดยยืนยันนะคะว่ากกต.จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้และคาดว่าจะยังเหลือการประชุมของคณะกรรมการอีกประมาณ4ครั้งก่อนที่จะมีมติว่าจะส่งฟ้องศาลหรือไม่นะคะนายแสวงก็บอกว่าแม้คดีดังกล่าวจะเป็นประเด็นที่สังคมติดตามมาอย่างต่อเนื่องมีการจัดกิจกรรมมีการแสดงความเห็นจากหลายฝ่ายแต่จะไม่ส่งผลต่อข้อเท็จจริงในสำนวนค่ะและไม่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการพิจารณาของกกต.เพราะการดำเนินงานต้องเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดโดยกกต.จะพิจารณาว่ามีความผิดหรือไม่จากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่รวบรวมได้นะคะเลขาธิการกกต.ยังระบุด้วยนะคะว่าความเห็นหรือว่ากระแสสังคมเป็นข้อมูลที่กกต.เนี่ยรับฟังแต่จะไม่มันแต่จะไม่นำมาใช้ตัดสินคดีค่ะเนื่องจากการวินิจฉัยต้องอาศัยตามพยานหลักฐานสำนวนไม่ใช่ความรู้สึกหรือความเห็นของบุคคลหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะส่วนกรณีที่พรรคประชาชนเนี่ยมีการเตรียมเปิดเผยหลักฐานเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับคดีหัวสว.เนี่ยนายแสวงก็บอกว่ากกต.เนี่ยจะตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้วก็จะดูว่าข้อมูลนั้นเนี่ยอยู่ในสำนวนหรือไม่นะคะพร้อมระบุว่าการพิจารณาเนี่ยจะยึดคดียึดพยานหลักฐานแล้วก็รวบรวมตามกระบวนการกฎหมายเนี่ยเป็นหลักเนื่องจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่อยู่ในสังคมออนไลน์ขณะนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อกล่าวหาหรือว่าความคิดเห็นซึ่งต้องนำมาเปรียบเทียบกับข้อเท็จจริงในสำนวนด้วยนะคะเมื่อถูกถามถึงกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยออกมา ฟ้องร้องผู้ที่นำข้อมูลมาเปิดเผยนายแสวงก็บอกว่าเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายของแต่ละบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของกกต.ขณะที่การเผยแพร่คลิปการเลือกสว.นี่นะคะก็ยืนยันว่าสำนักงานกกต.เนี่ยมีการบันทึกภาพทุกขั้นตอนของการลง

0: คะแนนไว้ตามที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดจนถึงระดับประเทศค่ะเลขากกต.ยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ย้ำว่ากกต.เนี่ยจะดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้กรอบของกฎหมายและจะตัดสินจากข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่มีอยู่ในสำนวนโดยไม่เปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงานตามแรงกดดันหรือว่ากระแสความคิดเห็นจากภายนอกค่ะ
1: ไปกันที่คดีขบวนการพ่อไทยทิพย์ค่ะเมื่อวานนี้ทางตำรวจสน.ห้วยขวางก็ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา4รายประกอบไปด้วยผู้ชายไทย2คนนะคะก็คือนายมงคลและนายวรเมธซึ่งเป็นพ่อไทยทิพย์และพ่อแม่ชาวจีนอีก2คนก็คือนางสาวซีและนายหูไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังค่ะซึ่งท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะโดยระหว่างคุมตัวผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามหนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นพ่อไทยทิพย์ว่ารู้จักชาวจีนได้อย่างไรเป็นพ่อของเด็กชาวจีนจริงหรือไม่ได้ค่าจ้างที่จดทะเบียนเป็นพ่อหรือไม่แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ตอบคำถามใดๆส่วนผู้ต้องหาชาวจีนทั้งสองรายก็ก้มหน้าตลอดระหว่างคุมตัวขึ้นรถโดยที่ไม่ได้ตอบคำถามใดๆเช่นกันค่ะทางนี้ก็มีรายงานจากคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดทำคดีระบุนะคะว่าผู้ต้องหาชาวจีนทั้งสองรายเนี่ยให้การรับสารภาพรวมถึงนายมงคลพ่อไทยทิพย์ก็ให้การรับสารภาพเช่นกันส่วนนายวรเมธหนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นพ่อไทยทิพย์ก็ยังคงให้การปฏิเสธค่ะอ้างว่าตัวเองเนี่ยมีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนจริงและอ้างว่าลูกที่เกิดมาเป็นลูกของตัวเองนะคะแต่ว่าแนวทางการสืบสวนสอบสวนและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนจากผลการตรวจ DNA ว่านายวรเมธเนี่ยไม่ใช่พ่อของเด็กชาวจีนเพราะว่า DNA ไม่ตรงกันโดยแนวทางการสืบสวนก็พบว่านายวรเมธเนี่ยมารู้จักครอบครัวคนจีนและมารับรองเป็นพ่อเด็กชาวจีนจากญาติของนายวรเมธที่เป็นภรรยาของคนจีนญาติคนนี้เนี่ยจึงได้ติดต่อประสานงานมาที่นายวรเมธเพื่อให้มารับรองจดทะเบียนเป็นพ่อคนไทยให้และข้อมูลก็ยังพบอีกว่านายวรเมธรับรองเป็นพ่อให้กับเด็กชาวจีน2ครอบครัวโดยครอบครัวแรกก็คือนางสาวซีและนายหูพ่อแม่ชาวจีนที่ถูกจับกุมส่วนอีกครอบครัวชาวจีนส่วนอีกครอบครัวชาวจีนก็ได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วอีกทั้งประวัติของนายวรเมธก็พบว่ายังมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดในหลายคดีด้วยนะคะส่วนการแจ้งเกิดของนางสาวซีและนายหูพ่อแม่ชาวจีนนั้นก็มีการแจ้งเกิดจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพระราม9และไปแจ้งเกิดที่สำนักงานเขตห้วยขวางซึ่งก็จะต้องขยายผลและตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ค่ะ
0: ค่ะจากเรื่องนี้นะคะไปกันที่ความคืบหน้าในการวางแผน Early Retire ค่ะรองนายกปกรณ์นิมประพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนะคะหรือว่า early retirement นะคะก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลา15วันค่ะก็เปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะจนถึงวันที่5สิงหาคมนี้นะคะโดยมีเพียงโดยในช่วง3วันแรกที่เปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะก็ตอนนี้มีคนแสดงความคิดเห็นมาแล้วมากกว่า 8,000 ความคิดเห็นค่ะหลังจากนี้ก็จะมีการรวบรวมข้อเสนอทั้งหมดนะคะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้รับทราบและคาดว่าในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยก็จะมีการนำเสนอข้อมูลจากความคิดเห็นที่มีการรวบรวมมานะคะรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์ก็บอกว่าในช่วงต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางในการควบคุมอัตรากำลังของข้าราชการทั้งระบบให้ครอบคลุมข้าราชการพลเรือนทหารแล้วก็ตำรวจค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีข้าราชการอยู่รวมกว่า3ล้านคนนะคะโดยมีเป้าหมายไม่ให้อัตรากำลังเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมภาระงบประมาณของประเทศพร้อมเสนอแนวทางในการยุบตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุค่ะโดยเฉพาะตำแหน่งที่ไม่มีความจำเป็นขณะที่ตำแหน่งสำคัญก็ให้คงไว้เช่นเดิมนะคะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเป้าหมายของโครงการก็คือการปรับโครงสร้างใหม่ให้ภาครัฐเนี่ยมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นค่ะหากสามารถลดจำนวนของข้าราชการจากกว่า3ล้านคนลงได้เหลือประมาณ2ล้านคนเนี่ยภายใต้งบประมาณเดิมก็จะทำให้สามารถเพิ่มเงินเดือนแล้วก็สวัสดิการของข้าราชการในระบบได้ด้วยนะคะซึ่งจะช่วยจูงใจให้บุคลากรเนี่ยมีศักยภาพเข้ามาในระบบข้าราชการมากขึ้นค่ะนายปกรณ์ก็บอกว่าการปรับอัตรากำลังเดิมเนี่ยกำลังดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปใช้วิธียุบตำแหน่งที่ว่า

0: างจากการเกษียณเพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐนะคะพร้อมย้ำว่าแผนเดิมเนี่ยก็เป็นไปตามเป้าหมายและมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มฐานเงินเดือนของข้าราชการให้ได้ในอนาคตด้วยค่ะส่วนหลักเกณฑ์ของมาตรการเกษียณก่อนกำหนดเนี่ยนายประกรณ์บอกว่ายังอยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นส่วนช่วงอายุของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการหรือว่ารูปแบบของการจ่ายเงินชดเชยเนี่ยทางสำนักงานกพ.สำนักงานกพร.และก็กรมบัญชีกลางรวมถึงสำนักงบประมาณจะร่วมกันพิจารณาทุกมิติค่ะยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อจูงใจให้มีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วก็จะกำหนดรูปแบบการจ่ายบำเหน็จบำนาญให้สอดคล้องกับกรอบงบประมาณของรัฐขณะที่จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการตอนนี้นะคะยังไม่มีการกำหนดเป้าหมายว่าจะกำหนดไว้ที่เท่าไหร่โดยจะพิจารณาจากความสมัครใจและจำนวนของผู้ที่สนใจร่วมโครงการเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไปที่เรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันนะคะทางปตท.ก็ยืนยันนะคะว่าจัดหาน้ำมันไม่ขาดแคลนแต่เตือนเรื่องของราคาพุ่งค่ะซึ่งค่าพรีเมียมก็ขึ้นถึง 400%โดยนายจตุรงค์วรวิทย์สุรวัฒนารองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศบมจ.ปตท.ได้โพสต์ข้อความส่วนตัวนะคะระบุว่าสถานการณ์พลังงานโลกเริ่มกลับมาตึงตัวอีกครั้งและมีแนวโน้มอาจรุนแรงกว่ารอบแรกขณะนี้กลุ่มฮูตีก็เริ่มคุกคามการเดินเรือบริเวณช่องแคบแบบเอลมันแดบนะคะซึ่งก็เป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งน้ำมันจากทะเลแดงส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียที่เดิมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุสโดยส่งออกผ่านท่าเรือยานบุบนทะเลแดงก่อนเดินทางมายังประเทศไทยเส้นทางดังกล่าวขณะนี้ได้รับผลกระทบเช่นกันทางทีมงานกลุ่มปตท.ก็ได้เตรียมแนวทางรองรับไว้แล้วนะคะก็ขอให้มั่นใจว่ายังคงสามารถบริหารความเสี่ยงและดูแลความมั่นคงด้านพลังงานได้อย่างได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลก็คือค่าพรีเมียมของน้ำมันดิบส่วนเพิ่มเหนือราคาตลาดที่ผู้ขายอ้างอิงเช่นราคาอ้างอิงดูไบก็ได้ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 400% ใกล้เคียงกับช่วงวิกฤตสงครามในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก็จะส่งผลต่อต้นทุนพลังงานในภาพรวมในช่วงนี้ในช่วงเวลานี้การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนสามารถช่วยกันได้ปัจจุบันโรงกลั่นในประเทศไทยก็ยังไม่ได้เดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตเนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันภายในประเทศลดลงตามฤดูกาลในช่วงหน้าฝนและการส่งออกผลิตภัณฑ์ก็ยังไม่ได้กลับมาดำเนินการได้เต็มที่ก็ต้องฝากผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนด้วยเพื่อให้โรงกลั่นเดินเต็มกระบวนการผลิตสามารถช่วยปรับเพิ่ม GDP ช่วยทำให้มีเม็ดเงินเข้ามาในประเทศจากการส่งออกและคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์ในวันนี้อาจจะส่งผลต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกได้มากกว่าที่หลายคนคาดไว้ค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมีการเลือกตั้งนายกอบจ.ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะทางด้านนายชัชวาลบุญนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดก็บอกว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยครั้งนี้กว่า1,600,000 คนค่ะทางจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมทางด้านของการรักษาความสงบเรียบร้อยการสนับสนุนกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงฝ่ายปกครองเพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่กับกกต.เนี่ยนะคะก็จำนวนเยอะทีเดียวนะคะก็เป็นนับหมื่นคนค่ะโดยมีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบของกกต.อย่างเคร่งครัดนะคะโดยเชิญประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันค่ะวันนี้ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะส่วนมาตรการในการรับมือกับสภาพอากาศตอนนี้ที่ค่อนข้างจะฝนตกเยอะอยู่นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดก็บอกว่าแม้ว่าช่วงนี้ตอนบ่ายๆเนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยนะคะจะมีฝนตกแต่ว่าทางกกต.ก็ได้มีการเตรียมสถานที่เลือกตั้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ภายในอาคารเป็นหลักเพื่อลดผลกระทบการออกมาใช้สิทธิ์ของประชาชนค่ะทางด้านนางพันวิภาสังคทิพย์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานกกต.จังหวัดร้อยเอ็ดก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในการดูแลความเรียบร้อยประมาณ 22,000 คนค่ะและช่วยดูแลหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดนะคะมีหน่วยเลือกตั้ง 2,539 หน่วยเลือกตั้งทั่วจังหวัดขณะที่หน่วยเลือกตั้งที่ใช้เต็นท์กางอยู่ภายนอกอาคารเนี่ยมีจำนวนเพียงร้อยละ2ของหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะจัดไว้ในพื้นที่อาคารที่มั่นคงแข็งแรงเพื่อ

0: รองรับกับสภาพอากาศในช่วงนี้ค่ะสำหรับเรื่องร้องเรียนตอนนี้นะคะก็มีเพียง1เรื่องซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนไต่สวนตามกฎหมายโดยหลังปิดการลงคะแนนเลือกตั้งนะคะจะมีการรายงานผลจากทุกหน่วยเข้ามาที่อบจ101เนี่ยเน้นความถูกต้องแล้วก็ทุกขั้นตอนของข้อมูลก็จะมีการพิจารณาการขีดคะแนนอย่างรอบคอบก่อนที่คาดว่าจะมีผลอย่างไม่เป็นทางการประมาณช่วง22 นาฬิกาค่ะทางกกต.ก็ย้ำเตือนนะคะสำหรับผู้สมัครทุกคนก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแหละว่าห้ามหาเสียงหรือว่าการโพสต์ข้อมูลผ่านออนไลน์ต่างๆนะคะก็6 โมงเย็นเมื่อวานก็เริ่มแบบเหมือนว่าระฆังลั่นเวลาและไม่ให้หาเสียงใดๆแล้วนะคะส่วนประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ในวันนี้ก็ขอให้เตรียมบัตรประชาชนเอาไว้หรือว่าถ้าหากว่าท่านไม่ได้ติดบัตรประชาชนมาในโทรศัพท์มือถือมีแอปไทย ID ก็สามารถใช้ในการยื่นแสดงตัวตนแล้วก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
1: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
2: สวัสดีค่ะวาสนานานวมนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงสุดท้ายนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณวุฒิพงษ์หนูบรรจงหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
1: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: เช้าวันนี้สภาพอากาศในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะ
3: ครับโดยภาพรวมก็ฝนยังกระจายตัวค่อนข้างดีอยู่นะครับแล้วก็ฝนหนักก็จะมีบางที่นะครับอย่างเช่นทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับภาคตะวันออกแล้วก็บางส่วนของภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
0: เน้นไปที่จังหวัดไหนบ้างคะคุณวุฒิพงษ์คะ
3: ครับถ้าเน้นจริงๆนะครับถ้าเป็นทางภาคออกเฉียงเหนือนะครับก็อยู่ทางตอนบนอย่างเช่นหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีนะครับประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นภาคตะวันออกนะครับเน้นจันทบุรีตราดนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะเน้นแถวระนองพังงานะครับแต่ถ้าเป็นทางภาคเหนือภาคกลางนะครับอันนี้อาจจะไม่ชุกมากนะครับสำหรับฝนตกหนักเนาะก็จะมีแถวแม่งสอนตากนะครับแถวจังหวัดน่านเพชรบูรณ์แล้วก็ทางกาญจนบุรีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเยอะจริงๆก็จะเป็นทางภาคตะวันออกเนาะจันตาดแล้วก็ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้จะมีการเลือกตั้งนายกอบจที่101สภาพอากาศที่101เป็นยังไงบ้างคะ
3: ครับ101นะครับก็จะมีฝนได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คือต้องบอกว่าตัวแนวร่องมรสุมเองนะครับพาดผ่านแถวภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพราะฉะนั้นการกระจายตัวของฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ค่อนข้างจะไปทางมากนะครับดังนั้น101นะครับคาดว่าน่าจะเจอฝนด้วยนะครับ
0: อืมค่ะคุณผู้ฟังถามมาว่าที่จังหวัดพัทลุงสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
3: พัทลุงก็พอจะมีฝนบ้างครับแต่ก็ไม่ใช่ฝนหนักในวันนี้ครับ
0: ค่ะมากันที่ภาคกลางกันบ้างค่ะภาคกลางน่าเป็นห่วงไหมคะวันนี
3: ้ไม่ยังไม่ค่อยมีอะไรมากหนักนะครับถ้าจะพูดถึงฝนหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างนะครับก็คือทางด้านตะวันตกของกาญจนบุรีนะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: อย่างเช่นทองผาภูมิเนาะแล้วก็อาจจะมีบางส่วนของสระบุรีได้นะครับลพบุรีอันนี้พอมีได้บ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ชุกในวันนี้ครับ
0: อืมค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลล่ะคะวันนี้เป็นยังไง
3: ในส่วนของกรุงเทพครับคาด

0: ว่าฝนหนักไม่น่าจะมีนะครับน่าจะเป็นแบบฝนตกเลยผ่านไปนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปริมาณอาจจะไม่ได้มากนักแต่ว่าการกระจายตัวก็ยังทรงๆอยู่ครับ
1: มีถามเฉพาะเจาะจงมากรุงเทพมหานครเขตเหนือเนี่ยฝนจะตกไหมคะเย็นนี้มาตรงเวลาไหมคะ
0: ยังมาอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเป็นฝนเล็กน้อยฝนปานกลางมีได้ครับ
1: ค่ะเช้าวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: ครับโดยภาพรวมเนาะช่วงนี้จะเป็นช่วงของประกาศคำเตือนนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ช่วงนี้วันนี้เป็นต้นไปจนถึงประมาณสิ้นเดือนนะครับเอา30เนาะ
1: ค่ะ
0: ครับก็จะมีฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานกลางตะวันออกใต้นะครับตรงนี้ก็ต้องให้ระมัดระวังกันหน่อยนะครับส่วนตัวคลื่นลมเองนะครับอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับตรงนี้ขอห้ามเรือเล็กไปก่อนนะครับอย่างน้อยๆก็ประมาณถึง 29-30 นะครับงดนั้นไปก่อนเนาะส่วนที่อื่นๆก็เดินเรือได้แต่ว่าใช้ความระมัดระวังครับ
1: ค่ะขอเพิ่มเติมคำถามสุดท้ายค่ะคุณสื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราชถามมาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นยังไงนครจะมีฝนตกไหมตอนนี้เขากำลังจะมีงานฉลองเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกอยู่ค่ะ
0: อ๋อไม่ถึงช่วงวันนี้แหละ
1: ช่วงวันนี้หรือว่า 2-3 วันนี้ที่นครศรีธรรมราชน่าจะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับในเรื่องของฝนนะครับฝนไม่ขาดนะครับหลังจากนี้ฝนก็จะเพิ่มแต่ว่าของนครศรีเองอาจจะไม่ได้ถึงว่าจะตกหนักนะครับแต่ว่าฝนเนี่ยก็จะเข้ามาได้ในบางเวลานะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายๆนะครับมักจะมีการก่อตัวได้ในบางพื้นที่นะครับแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้คลุมทั้งหมดเนา
1: ะ
0: นะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะก็เป็นสภาพอากาศโดยภาพรวมนะคะก็ที่ร้อยเอ็ดเนี่ยเมื่อกี้เห็นคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าเช้านี้ฟ้าก็ครึ้มๆแล้วนะคะท่านไหนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปเลือกตั้งนายกอบจก็ดูเวลาแล้วก็เตรียมตัวกันให้ดีแล้วก็พกร่มไปด้วยก็น่าจะปลอดภัยกว่านะคะ
2: ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าช่วงเย็นนี้ในกรุงเทพก็ยังต้องพกร่มกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีฝนไม่มากค่ะค่ะขอไปอัปเดตความคืบหน้าเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวนะคะซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นรายที่36แล้วค่ะ Facebook วงทศกัณฐ์นะคะได้แจ้งข่าวการสูญเสียเบนซ์หรือนายพานุวัฒน์ทิพมณีอายุ32ปีนะคะซึ่งก็เป็นซาวด์เอนจิเนียร์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวก่อนหน้านี้ก็ได้มีการย้ายนายพานุวัฒน์ไปรักษาต่อที่จังหวัดลพบุรีโดยนายพานุวัฒน์ก็ถูกไฟไหม้ 60% ค่ะแต่ว่ามีอาการไตวายร่วมด้วยนะคะทางนี้นายพานุวัฒน์ก็เป็นผู้เสียชีวิตรายที่36จากเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะจากโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะไปดูกันเรื่องของความช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุที่มีการยิงกันระหว่างไทยกัมพูชาเมื่อตอนปีที่แล้วนะคะที่ศรีสะเกษก็มีปั๊มน้ำมันนะคะที่ได้รับผลกระทบตอนนั้นก็เป็นภาพที่สะเทือนใจมากเลยค่ะเรื่องนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงกรณีที่เจ้าของปั๊มนะคะน้ำมันปตท.เนี่ยสาขาบ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเข้ามาร้องเรียนเพื่อทวงถามเงินเยียวยาจากรัฐบาลจากกรณีเหตุการณ์จรวด BM-21 ตกใส่เมื่อวันที่24กรกฎาคม2568ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นในปั๊มก็คือยังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินของกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องจากว่าความเสียหายเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและใช้ในการและได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยรวมถึงบริษัทต้นสังกัดไปแล้วจึงไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยให้กับความช่วยเหลือเดียวกันซ้ำได้นะคะโดยก่อนหน้านี้นะคะก็มีการรายงานจากปภ.ว่าสถานีน้ำมันเนี่ยได้รับความเสียหายบริเวณร้านสะดวกซื้อมูลค่า3,50,000กว่าบาทค่ะโดยที่มีบริษัททิพยประกันภัยจ่ายค่าสินไหมไปแล้ว1,000,000 บาทบริษัทปตท.จำกัดมหาชนให้ความช่วยเหลืออีก2,50,000กว่าบาทเช่นเดียวกันนะคะก็รวมประมาณ3,50,000กว่าบาทตามความเสียหายค่ะส่วนร้านสะดวกซื้อนะคะก็ได้รับความเสียหายมูลค่าเป็น14,000,000กว่าบาทตอนนี้ CPO ก็ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว9,000,000กว่าบาทตั้งแต่ช่วงวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่าน มานะคะก็ทางภาครัฐก็มองว่าได้รับความช่วยเหลือไปแล้วก็จะไม่ได้ให้ความช่วยเหลือซ้ำซ้อนกับในเหตุการณ์เดียวกันนะคะแต่ว่าทางเจ้าของปั๊มก็บอกว่าที่ให้ความช่วยเหลือมาก็เป็นให้ความช่วยเหลือเรื่องสิ่งของเรื่องของไม่ได้ให้เป็นเงินหรือว่าค่าตอบแทนอื่นๆในการเยียวยานะคะก็เรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันใน

0: รายละเอียดต่อไปค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะดิฉันกบลพรร่วมทองคำและคุณศศิธรสั่งสมธนะลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
4: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
5: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
4: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น. ถึง 18:00 น.ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น. MCOT News FM 100.5ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น. MCOT News FM 100.5
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์หรือว่า Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมคุณฟังค่ะอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนที่7แล้วนะเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วดิฉันวิรันวรรุธขอรายงานตัวมาดำเนินรายการพร้อมกับคุณวิรัตศรีพงษ์ค่ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับก็ต้อนรับเข้าสู่วันอาทิตย
2: ์
3: เรียกว่าสุดท้ายของเดือนแล้วนะครับก่อนที่จะหยุดยาวกัน 2-3 วันนี้นะครับก็หลายท่านน่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับ
2: ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศใช่ไหม
3: ใช่ๆครับต่างประเทศนี่ต้องมีเงินทุนรอนอยู่พอสมควรช่วงนี้ค่าตั๋วแพงครับ
2: ญาติสนิทดิฉันก็ไปอังกฤษอยู่เนี่ยแล้วก็เขาก็บ่นให้ฟังว่าก่อนที่สถานการณ์มันจะยิ่งตึงเครียดขึ้นเนี่ยเนาะตั๋วเครื่องบินจากอังกฤษเนี่ยมันประมาณสัก 30,000 กว่าๆเนาะแต่ตอนนี้พอเขาเดินทางเขาบอกมันเพิ่มเป็นเกือบ 80,000 นะคุณเท่าตัวเลยอ่ะนี่เฉพาะค่าเครื่องบินนะคุณยังไม่ได้คิดไอ้นี่นะค่าที่พักค่าโรงแรมอ
3: ี
2: กเพราะงั้นทริปนึงเนี่ยถ้าไปยุโรปเนี่ยตีได้เลยประมาณ 100,000 ออกไปเลยนะอืม
3: ใช่ๆครับโอ้ยังไงก
2: ็ไม่เป็นไรเราไปเที่ยวเมืองไทยเที่ยวประเทศไทยเราดีกว่า
3: แล้วก็ฟังคุณมอนิ่งอาเซียน
2: คุณมอนิ่งอาเซียนฟังข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจก็เป็นข่าวดีนะก็เนี่ยวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วเนาะนะก็ที่นครศรีธรรมราชก็ไปเที่ยวกันได้อีกนะ
3: โอ้นี่ข่าวดีมากๆเลย
2: ข่าวด
3: ี
2: ข่าวดีเขาจะเป็นก็จะเป็นแหล่งมรดกโลกของไทยเราซึ่งมีอยู่ตอนนี้ก็จะรวบรวมแล้วเป็น9แห่งด้วยกันนะ
3: ครับโอ้น่าสนใจมากๆเลยนะครับคร
2: ับวันหยุดยาวนะตั้งแต่อังคารพุธพฤหัส
3: บดีใครจะลงใต้นะครับ
2: ลงใต้ไปได้นะครับค่ะไปเที่ยวที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ไปกราบสักการะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พุทธรูปที่อยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารนะคะดิฉันก็ตั้งใจเหมือนกันแหละว่าจะไปนะแต่เคยไปแล้วตอนนู้นหลายปีมาแล้วล่ะ10กว่าปีแล้วนครศรีธรรมราชค่ะก็กะว่าจะไปอีกนะหาเวลาไปเที่ยวนะคะมาติดตามข่าวคราวต่างๆยังมีสิ่งที่น่าสนใจ
3: เริ่มต้นกันที่เรื่องของการเลือกผู้ท้าชิงครับผมของเลขาธิการสหประชาชาติครับข่าวนี้มาจาก DW ครับผม
2: ก็กูเตเรสอันโตนิโอกูเตเรสจะหมดวาระแล้วปีนี้ใช่ไหมสิ้นปีนี้ปีนี้ครับ
3: ก็จริงๆแล้วมันมาจากที่มาเนี่ยมาจากเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาเขามีทาวน์ฮอลล์แล้วก็เรียกว่าแคนดิเดตทั้ง6คนเนี่ยนะครับผมก็ได้มาเหมือนกับนำเสนอวิสัยทัศน์ของตัวเองครับทีนี้เนื้อหาของการนำเสนอวิสัยทัศน์เนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยจับตามองเท่าไหร่แต่ก็มีแต่คนจับตามองว่าเอ๊ะแล้วใครจะได้
2: เป
3: ็
2: น
3: ใช่คร
2: ับ
3: เพราะตอนนี้มีผู้สมัครทั้งหมด6คน
2: 6คน
3: แล้วก็4คนเนี่ยเป็นผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรีแล้วก็2คนเนี่ยเป็นผู้สมัครที่เป็นผู้ชายแล้ว
2: อ
3: ันนี้น่าสนใจมากครับอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านข้อข่าวก่อนเขาบอกว่า who could be the next UN Secretary General นะครับผมก็เป็นการสรุปภาพรวมมาก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเทอมของทางคุณอันโตนิโอกูเตเรสเนี่ยชาวโปรตุเกสที่เป็นซ้ายโซเชียลิสต์เนี่ยนะครับผมก็มาถึงปีสุดท้ายของวาระที่2ของเขาแล้วนะครับทีนี้ก็มีผู้สมัครทั้งหมด6ท่านด้วยการเดี๋ยวจะพาไปแนะนำตัวนะครับผมก็มีทางคุณมิเชลบาเชเล่นะครับผมอดีตประธานาธิบดีชิลีแล้วก็อดีตข้าหลวงใหญ่ของสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะครับคุณเรเบคก้ากรีนสแปนนักเศรษฐศาสตร์ชาวคอสตาริกาแล้วก็เลขาธิการของอังทัดนะครับผมแล้วก็คุณมาเรียเฟอร์นันดาเอสปิโนซานะครับผมนักการทูตชาวเอกวาดอร์แล้วก็อดีตประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับแล้วก็มีคุณราฟาเอลกรอซี่นะครับนักการทูตชาวอาร์เจนตินาแล้วก็ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูแห่งชาติหรือ IAEA นะครับแล้วก็มีคุณแคโรลีนโรดริเกสเบอร์เกตนะครับผมผู้แทนถาวรเกียนาประจำสหประชาชาติแล้วก็คุณแมคกิซาลนะครับผมอันนี้เป็นอดีตประธานาธิบดีเซเนกัล

0: ะครับผ
1: ม
0: คือแต่ละท่านเนี่ยก็เรียกว่าโดดเด่นกันทุกคนเลยนะครับผมก็ในส่วนของทิศทางนะครับผมคือหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเรียกว่าโปรไฟล์โดดเด่นมากตอนเนี้ยเขาก็บอกว่า
1: เป็นตัวเก่งนะ
0: เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ตัวเก่งไม่ยังไม่ออกครับผมเพราะตอนนี้คือปกติเนี่ยมันจะเริ่มชัดเจนแล้วว่าใครน่าจะมาแบบเรียกว่านอนมาแน่นอนนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเขาบอกว่ามันจะเป็นรอบของแต่ละภูมิภาคแต่ละโซนใช่ไหมครับคราวนี้เป็นโซนของลาตินอเมริกาซึ่งผู้สมัคร4ท่านที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยนะครับก็มาจากลาตินอเมริกาทั้ง4ท่านอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ไม่มีใครที่เรียกว่าแซงคนอื่นขึ้นมาเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยโดดเด่นกันหมดแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในเวทีระหว่างประเทศนะครับเขาก็จะเริ่มมีการคือเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการเหมือนกับเปิดให้กับทั้ง6ท่านเนี่ยได้แสดงวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็วันที่30กรกฎาคมเนี่ยก็จะเริ่มกระบวนการที่จะให้แต่ละประเทศเนี่ยลงคะแนนนะครับแต่ว่าลักษณะการลงคะแนนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าเหมือนกับสนับสนุนให้ใครไปต่อไม่สนับสนุนผู้สมัครท่านใดบ้างนะครับก็จะค่อยๆตกไปอย่างกรณีของคุณอันโตนิโอกูเทเรสเนี่ยก็เลือกกันถึง6รอบด้วยกันครับอาจารย์คุณผู้ฟังเรียกว่าเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายเลยแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็จะมาสู่ช่วงการตัดสินใจของตัว UNSC นะครับผมหรือว่าUnited Nations Security Council เนี่ยนะครับผมคณะมนตรีความมั่นคงใช่ครับซึ่งจะต้องได้รับการ approve จากประเทศที่เป็นสมาชิกถาวร5ประเทศนั่นก็คือจีนรัสเซียฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าหลายคนเนี่ยก็มองกันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับทีนี้นักข่าวผมก็ไปฟังข่าวของเตเวซักมงมานะครับเขาก็ถามว่าแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ล่ะมีใครอยู่ในใจหรือเปล่าเขาก็บอกว่ามีแต่เป็นประธานฟีฟ่าซึ่งกำลังจะสมัครเป็นประธานฟีฟ่าต่อด้วยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคงไม่ได้มาสนใจสมัครตัวเลยค่ะที่การสหประชาชาติซะเท่าไหร่หรอกก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับแล้วก็ความชัดเจนก็ยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าแต่ละคนเรียกว่าค่อนข้างที่จะมีโปรไฟล์โดดเด่นแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในเวทีระหว่างประเทศพอสมควรเลยนะครับ
1: คร
0: ับก็ต้องมาคอยลุ้นกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: แต่มีผู้สมัครที่เป็นสตรีต้อง4คนเลยนะ
0: อ๋อลืมแถมไปครับเขาบอกว่าความต้องการของเรียกว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะให้เป็นสุภาพสตรีที่ขึ้นมาเพราะว่าจะเป็นคนแรกเลย
1: ก็จะเป็นคนแรกถ้าได้เนาะถ้าได้เน
0: า
1: ะ
0: ที่ผ่านมาเป็นสุภาพบุรุษ
1: ค่ะแล้วก็อันนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของสหประชาชาติด้วยแหละที่เขาต้องการ empowering women
0: ใช่ใช
1: ่ต้องการให้สตรีเนี่ยมีอำนาจขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะ
0: ก็อยากเห็นนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นการเปลี่ยนพลิกโฉมแล้วก
1: ็
0: ทำให้องค์กรแล้วก็เรื่องของการเนื้อหาวาระการดีเบตต่างๆเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนไปพอสมควรเลยครับ
1: ทีนี้เรามาดูข่าวนี้กันเนาะตอนนี้ก็สัปดาห์หน้าก็จะมีช่วงวันหยุดยาวใช่ไหม
0: ครับผม
1: ก็นอกจากจะคนไทยเราจะเที่ยวในประเทศแล้วก็มีบางส่วนที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งจะไปจีนจะไปญี่ปุ่นอันนี้ต้องระวังนะตอนนี้ญี่ปุ่นนี่อากาศร้อนมากเลยนะ
0: โอ
1: ้อุณหภูมิต้อง40องศาไปอย่างนั้นน่ะนะคะแต่มันมีเรื่องน่าตลกนะเขาบอกมีนโยบายอันนี้ดิฉันก็เลยรู้สึกว่ามันก็ขำดีนะนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นเขาบอกว่าอนุญาตให้ผู้ชายอ่ะปกติคนที่ญี่ปุ่นเวลาเขาไปทำงานกันในออฟฟิศนะโอ้โหผู้ชายจะใส่สูทนะหล่อเฟี้ยวเลยนะเรียบร้อยมากแล้วก็กางเกงขายาวนะแต่ตอนนี้เขาบอกอนุญาตให้ผู้ชายใส่ช็อตแพนท์ได้
0: อ๋อเหรอครับใส่กางเกงขาสั้นได
1: ้ใส่กางเกงขาสั้นได้เนาะแล้วก็ไม่ต้องเป็นใส่ทรงใส่สูทแล้วความที่อากาศมันร้อนก็ใส่แบบทีเชิ้ตอ่ะ
0: แปลกดีคร
1: ับไปได้อะไรเงี้ยทีนี้มันก็เกิดดราม่าสิสตรีก็บอกว่าเฮ้ยก็ออกมาโวยวายว่าไม่เอาอ่ะทำไมอ่ะใส่ขาสั้นแล้วก็ไม่อยากเห็นผลหน้าแข้งของผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ปรากฏว่ามีสปาที่ญี่ปุ่นก็ออกมาเปิดเผยแพร่บอกอย่างนี้บอกว่าช่วงนี้นะมีผู้ชายมาทำมาทำสปาขาเนี่ยเยอะขึ้นให้มีคลีนมาเชฟเนี่ยนะแล้วก็ทางผู้หญิงก็ออกมาโวยวายบอกอ้าวแล้วมีแต่ให้ผู้ชายแล้วผู้หญิงล่ะคือผู้หญิงสตรีที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาทำงานเวลาแต่งเสื้อผ้าเขาบอกว่าจะต้องใส่ถุงน่องด้วยนะคุณเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมทีนี้โอ้โหใส่ถุงน่องคุณคิดดูเลยเวลาอากาศร้อนเนี่ยมันจะขนาดไหนนะเนี่ยผู้หญิงก็เลยออกมาบอกว่าเอ้าแล้วไม่มีนโยบายให้ผู้หญิงบ้างเหรออะไรอย่างนี้มาทีนี้มันนี้ข่าวนี้มันเกี่ยวกับเรื่องที่จะไปเที่ยวกันเนี่ยนะคุณฟังค่ะ

0: พายุไต้ฝุ่นนะที่ชื่อว่าโนเอลเนี่ย NOUL เนี่ยนะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าพัดกระหน่ำเข้าฝั่งจีนโอ้คนที่ไปจีนตอนนี้ต้องดูเลยเพราะว่าเขาระมัดเที่ยวบินไว้เยอะแยะเลยเนี่ยนะคะมีการประกาศมาแล้วก็มีการอพยพประชาชนกว่า 20,000 คนแล้วด้วยเนี่ยนะแล้วก็พายุลูกนี้เนี่ยจากรายงานของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนเนี่ยคาดว่าพายุจะขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่ชายฝั่งตั้งแต่ฮ่องกงเนี่ยคนนะส่วนใหญ่เราก็จะไปฮ่องกงกันด้วยนะจะขึ้นชายฝั่งฮ่องกงไปจนกระทั่งถึงมณฑลกวางตุ้งกวางตุ้งนี่ก็จะมีอะไรอ่ะเมืองที่สำคัญสำคัญถ้าจะจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นเมืองอะไรอ่ะในเซินเจิ้นอะไรพวกนี้เนาะก็มันก็อยู่ใกล้ฮ่องกงก็จะตั้งแต่เมื่อวานนะวันที่25ไปจนทั้งถึงวันอาทิตย์นี้นะก็คือวันนี้แล้วก็ทางศูนย์ยังคงประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นระดับเนี่ยตอนนี้เป็นสีส้มเมื่อวันเสาร์แล้วก็อาจจะต้องเพิ่มระดับนะวันนี้เนี่ยคนยังต้องระวังรายงานจาก CCTV ของจีนเนี่ยบอกงี้ค่ะ CCTV ก็คือสถานีโทรทัศน์กลางของจีนเนี่ยนะรายงานว่ามีประชาชนกว่า 20,000 คนเนี่ยอพยพออกจากมณฑลกวางตุ้งนะแล้วก็เรือประมงที่ทำการประมงในทะเลของมณฑลกวางตุ้งนี่ก็มีการเตือนให้รีบกลับเข้าท่าเรือโดยเร็วเลยเพื่อหลบพายุแล้วก็ห้ามออกนะห้ามออกไปทำการจับปลาอีกเนี่ยนะฮะสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานว่ามณฑลกวางตุ้งจะระงับบริการรถไฟด้วยรถไฟบางส่วนนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ระงับบริการรถไฟทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยในมณฑลกวางตุ้งที่ว่าเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปแล้วก็เพื่อจะติดตามสถานการณ์ด้วยแล้วก็โรงเรียนในเมืองเฉาโจวมณฑลกวางตุ้งก็ได้รับคำสั่งให้ระงับกิจกรรมในโรงเรียนนะแล้วก็ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงเนี่ยระบุยืนยันวันนี้เองว่าพายุไต้ฝุ่นเริ่มส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการบินแล้วนะโดยทางสนามบินเนี่ยนะที่ฮ่องกงเนี่ยเขาบอกว่าจะมีเที่ยวบินขาออก29เที่ยวขาเข้า20เที่ยวก็จะถูกยกเลิกด้วยวันนี้เห็นไหมนะคนที่มีแพลนไปฮ่องกงเนี่ยขณะที่เที่ยวบินขาออก126เที่ยวและขาเข้า112เที่ยวก็ถูกเลื่อนออกไปด้วยเนี่ยนะสภาพอากาศสุดขั้วได้สร้างความเสียหายอย่างหนักในภาคใต้และภาคกลางของจีนในเดือนนี้นะเขาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้ว39คนเมื่อพายุไต้ฝุ่นไมซักคงจำได้ก่อนนั้นนั้นนะไมซักก็ทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในมณฑลกวางซีพายุไต้ฝุ่นไมซักก็ยังก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมแรงจัดด้วยฆ่าชีวิตผู้คนไป11รายแล้วก็บาดเจ็บอีก331รายนะนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าความรุนแรงแล้วก็ความถี่ของเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลกเนี่ยนะก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากโลกเรายังคงร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลนะฟอสซิลนี่เองก็คือเป็นพวกถ่านหินเนาะจีนก็ผลิตถ่านหินเยอะแล้วก็บอกว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกแล้วก็แต่ว่าก็เป็นประเทศมหาอำนาจด้านพลังงานหมุนเวียนระดับโลกที่ตั้งเป้าหมายที่จะทำให้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของตนเนี่ยหรือของจีนเนี่ยนะเป็นกลางนะเป็นกลางทางคาร์บอนก็คือนิวทรัลคาร์บอนเนี่ยนะภายในปี2060
1: ค่ะโอ้จริงๆหลายประเทศก็ตั้งเป้าให้ต
0: ั
1: ว
0: เองค่ะเราก็ตั้งเป้านะประเทศไทยเรานะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ2050ก็จะเป็นนิวทรัลคาร์บอนอ่ะแล้วก็ไปถึงซีโร
1: ่
0: ถ้าซีโร่น่าจะเป็นถึง2065
1: ครับ
0: ซีโร่ก็คือการไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเลยใช่ค่ะ
1: โอ้ครับยิ่งอยากเห็นอย่างนั้นมากๆเลยครับ
0: ใช่ก็เราต้องช่วยกันรักษาโลกเรานะ
1: สำ
0: หรับคนรุ่นต่อๆไปด้วยเนี่ยนะคะ
1: ครับมาต่อกันที่ข่าวในเวทีระหว่างประเทศเรื่องของปัญหายูเครนแล้วก็รัสเซียนะครับผมข่าวล่าสุดนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับทางยูเครนก็ได้มีการโจมตีรัสเซียอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการโจมตีทางตอนใต้ของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับผมแล้วก็ทำให้เกิดผู้เสียชีวิต21คนนะครับเป็นการโจมตีไปที่คลังสินค้านะครับผมก็เป็นข่าวจากเทวีสังมูลนะครับพาดหัวข่าวบอกว่า21 morts dans des frappes en Russie et en Ukraine ก็เป็นการโจมตีที่เกิดขึ้นนะครับณตอนนั้นเองเนี่ยมีคนเสียชีวิตทั้งหมด15คนแล้วก็ต่อมาเนี่ยมีเสียชีวิตเพิ่มรวมเป็นทั้งสิ้น21รายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทางประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยก็ได้มีการออกมาให้เหมือนกับออกมาทางโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับเรื่องสถานการณ์การสู้รบในปัจจุบันก็ได้มีการเหมือนกับสรุปคร่าวๆนะครับว่าทางรัสเซียเนี่ยก็ได้รับความสูญเสียไปมากพอสมควรนะครับแล้วก็มีการสูญเสียทหารไป

0: เป็นหลักล้านเลยทีเดียวนะครับอันนี้จากคำพูดของทางประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับว่ารัสเซียนี่ก็เตรียมที่จะเกณฑ์ทหารมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการเกณฑ์กำลังพลไปแล้วทั้งหมด80,000นายด้วยกันนะครับแล้วก็วางแผนที่จะรับทหารเข้ามาอยู่ประจำการเพิ่มเติมอีกนะครับก็แนวโน้มอันนี้เนี่ยทางประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตจากการที่เริ่มมีการเรียกประชากรสุภาพบุรุษนะครับผมเข้าไปตามเขตอำเภอต่างๆนะครับแล้วก็มีการให้ใบที่เรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับใบเรียกตัวสำหรับการเข้าร่วมกองทัพนะครับก็เป็นจุดสังเกตอันหนึ่งแล้วก็มีการเพิ่มเติมว่ามันก็มีสุภาพบุรุษหลายนายนะครับผมที่พยายามที่จะออกมาจากรัสเซียเพราะว่าไม่ได้อยากจะเข้าไปอยู่ในสงครามหรือความขัดแย้งใดๆนะครับก็ความตึงเครียดตรงนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปอยู่แล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะหยุดชะงักงานลงนะครับก็เป็นข่าวสั้นๆเกี่ยวกับความคืบหน้าของสิ่งที่เกิดขึ้นในรัสเซียยูเครนณตอนนี้นะครับจริงๆตะวันออกกลางเราเองก็ยังไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่นะครับอาจารย์ครับก็ตอนนี้เรียกว่ามีหลายจุดในโลกที่เรียกว่ายังร้อนๆ อยู่แล้วก็ยังสร้างความกังวลแล้วก็พวกเราเองก็ได้รับผลกระทบกันต่างๆไปด้วย
1: ใช่ครับค่ะนะตรงนี้นี่ฟังดูแล้วก็นะเรื่องของยูเครนกับรัสเซียนี่มันก็ไม่จบง่ายๆนะจริง
0: ไ
1: หมหลายปีมาแล้วนะถ
0: ึ
1: ง5ปีมานะน่าจะถึงแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไหม
1: น่าจะถึงแล้วนะคะ
0: โ
1: อ้ฮะก็พูดถึงนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเนี่ยนะก็นึกถึงอะไรมันสวยมากเลยแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะวอลต์ดิสนีย์นะก็ได้แรงบันดาลใจนะที่พระราชวังในเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเนี่ยไปสร้างเนี่ยปราสาทของซินเดอเรลล่าอะไรเนี่ยที่อะไรอะที่วอลต์ดิสนีย์ที่นครลอสแอนเจลิสเนี่ยนะคะเออก็น่าสนใจทีเดียวค่ะทีนี้พูดเมื่อกี้พูดถึงรัสเซียใช่ไหมมันก็มีมุมมองนะโดยคงจะจำกันได้ว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐบุกกระหน่ำอิหร่านอย่างหนักเลยนะอย่างหน่วงเหนียวเลยต้องว่าอย่างนั้นอิหร่านก็ตอบโต้ไม่เบาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราคงจำกันได้ว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาที่อิหร่านเนี่ยเขาก็โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบีย
0: ชน
1: ยาสองลำไปแล้วที่แล่นผ่านทะเลแดงเพราะว่าช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยมันปิดไปแล้วก็เหลือแต่อีกทางหนึ่งก็คือช่องแคบอัปดาวเมนเดลเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ตรงทะเลแดงเนี่ยก็หลังจากที่กบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การสนับสนุนเนี่ยก็ฟังจากทางอิหร่านให้ปิดช่องแคบเขาก็เลยปิดช่องแคบตรงนั้นเนี่ยนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องรัสเซียเนี่ยก็ปรากฏว่ามีสำนักข่าวทั้งรอยเตอร์ก็ดีแล้วก็สำนักข่าวตะวันตกอื่นๆเนี่ยเขาก็มีการรายงานนะมันแพร่ๆออกมาว่า ทางสหรัฐเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหน่วยข่าวกรองของสหรัฐเขาก็มาตั้งข้อสงสัยนะว่าอิหร่านเนี่ยโจมตีที่ตั้ง CIA นะหรือว่าสำนักข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐหลายแห่งในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยทำให้ตอนนี้สหรัฐก็เลยมาคิดดูว่าเออความสามารถของอิหร่านจะทำได้มากขนาดนั้นเลยเหรอนะก็เลยข้องใจว่าอันนี้อาจจะได้รับการอุดหนุนหรือสนับสนุนจากรัสเซียเนาะแล้วก็สถานที่ตั้ง CIS อย่างน้อย2แห่งเนี่ยถูกโจมตีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะอันนี้เป็นการรายงานข่าวของรอยเตอร์และสื่ออื่นๆหนึ่งในสถานการณ์เหล่านี้ก็คือสถานีของ CIA ในซาอุดิอาระเบียซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตสถานทูตของสหรัฐประจำกรุงริยาดขณะที่อีกแห่งหนึ่งเนี่ยตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของอิรักนะแต่จริงๆการที่ว่า CIA ตั้งอยู่ทุกประเทศแหละคุณนะ
0: โอ้ครับ
1: เนี่ยก็ที่ตั้งเขาก็จะแบบว่าอยู่ในสถานทูตสหรัฐนั่นแหละนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายตะวันตกในอ่าวเปอร์เซีย2รายเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เปิดเผยชื่อนะคะบอกว่าการโจมตีซึ่งเกิดขึ้นในกรุงริยาดเนี่ยเกี่ยวข้องกับโดรนชาเฮดนะของอิรักซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ผ่านการปรับปรุงยกระดับจากรัสเซียแล้วจำนวน2ลำเนาะโดยที่อากาศยานไร้นักบิน1ใน2ลำนี้เนี่ยปฏิบัติการนำร่องด้วยการระเบิดเจาะทะลุเลยผ่านส่วนที่เปราะบางของด้านนอกของอาคารในสถานทูตของสหรัฐนะจนกระทั่งมันเกิดเป็นช่องขึ้นมาแล้วจากนั้นเนี่ยลำที่2ก็จะบินผ่านช่องเนี่ยที่ว่าเนี่ยนะแหล่งข่าวเหล่านี้เนี่ยบอกว่านี่แหละก็เป็นสิ่งที่ทำให้สหรัฐเนี่ยเคลือบแคลงสงสัยว่าสมรรถภาพของอิหร่านเนี่ยทำได้อย่างนี้นี่เป็นเพราะได้

0: การหนุนหลังจากรัสเซียอย่างแน่นอนเลยเนี่ยนะคะทีนี้ แหล่งข่าวฝ่ายตะวันตกที่ว่านี่นะสองรายบอกนี้ด้วยว่ารัสเซียเนี่ยได้ช่วยเหลืออิหร่านปรับปรุงยกระดับสมรรถนะของโดรนนะชาเฮดเนี่ยให้สามารถไปถึงเป้าหมายแห่งต่างๆที่จะทำการโจมตีแล้วก็บอกด้วยว่าพวกนักวิเคราะห์เนี่ยสงสัยกันว่าอิหร่านก็ได้ใช้เวอร์ชันใหม่เนี่ยนะที่ได้รับการปรับปรุงเนี่ยในการปฏิบัติการโจมตีในกรุงริยาดในครั้งนี้ด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีอีกระบบหนึ่งเนี่ยนะที่เชื่อว่าได้รับการสนับสนุนก็คือปรับปรุงระบบเนี่ยความถูกต้องแม่นยำนะในการปฏิบัติของโดรนชาเฮดเนี่ยเขาบอกเป็นรุ่น136เนี่ยด้วยการจัดคือด้วยการจัดส่งระบบนำทางผ่านดาวเทียมนะเรียกชื่อว่าระบบโคเมต้าเอ็มซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสามารถปฏิบัติการด้วยความถูกต้องแม่นยำเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวนะแล้วก็ยังรบกวนสัญญาณการติดต่อสื่อสารได้ยากขึ้นกว่ารุ่นที่ผลิตในอิหร่านเพราะอันนี้เป็นรุ่นที่ปรับปรุงนะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียเนี่ยนะสื่อ Wall Street Journal เนี่ยเป็นรายแรกค่ะคุณฟังคะที่รายงานข่าวตั้งแต่เดือนมีนาคมในเรื่องที่รัสเซียกำลังจัดหาการจัดส่งระบบโคเมต้าเอ็มให้กับอิหร่านนะแต่ในตอนนั้นเนี่ยเครมลินก็คือรัสเซียก็ได้ออกปฏิเสธข่าวที่ว่านี้เนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยสำนักงานหลักของหน่วยงานนี้ใน CIA เขาบอกก็อยู่ในแต่ละประเทศนะแล้วก็ตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วก็จะตั้งอยู่ภายในสถานทูตของสหรัฐประจำชาตินั้นๆแต่ว่าก็จะเรียกกันว่าสถานีหรือ station นอกจากนั้นแล้วเนี่ย CIA ก็ยังมีที่ตั้งอื่นๆในรูปของสำนักงาน safe house ศูนย์ด้านโลจิสติกสถานที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสอดแนมหรือการปฏิบัติการด้านอื่นๆด้วยเนี่ยนะคะทีนี้แหล่งข่าวเหล่านี้บอกว่าแหล่งข่าวบางรายเตือนอย่างนี้ค่ะว่ามีความเป็นไปได้ที่อิหร่านอาจกำลังมุ่งเข้าโจมตีสถานทูตสหรัฐโดยรวมๆนะไม่เจาะจงแล้วก็จะไปเล่นงานถูกสถานีของ CIA เข้าโดยบังเอิญก็ได้ก็เลยทำให้คิดกันว่าโอ้นี่ตั้งใจจะทำลายไอ้สำนักงานของ CIA อะไรทำนองหรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่เป็นที่เขาบอกไม่น่าจะประหลาดใจหรอกนะสำหรับการที่รัสเซียเนี่ยช่วยเหลืออิหร่านในการกำหนดเป้าหมายมุ่งโจมตีสถานที่ตั้ง CIA เมื่อพิจารณาถึงเป็นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิดระหว่างอิหร่านกับรัสเซียค่ะนี่ก็อีกมุมมองหนึ่งที่กำลังถูกจับตาดูอยู่ค่ะ
1: มีอีกเรื่องนึงที่จะเสริมครับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของ ความไม่สงบในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับผมอันนี้เป็นข่าวของเทเลสนักโมนคือเขาก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมอิหร่านถึงได้โจมตีพวกศูนย์บางทีเป็นศูนย์ของอเมซอนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับในประเทศเดี๋ยวนะฮะมันจะมีบาเรนแล้วก็สักครู่นะครับ
0: บาเรนจอร์
1: แดนคูเว
0: ต
1: นะครับผมคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการโจมตีแหล่งพื้นที่สำคัญที่เป็นบริษัทของสหรัฐเหล่านี้เขาบอกว่าเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเองอ่ะได้มีการตั้งฐานการผลิตของบริษัทสำคัญเหล่านี้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีการแฝงโครงสร้างพื้นฐานทางทหารที่จะใช้เป็นข้อมูลในการโจมตีโดยเฉพาะการส่งโดรนโจมตีอิหร่านได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลว่าทำไมอิหร่านเนี่ยถึงได้ตัดสินใจโจมตีโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เพื่อที่จะตัดกำลังทางด้านข้อมูลข่าวสารของสหรัฐนั่นเองนะครับผมที่จะทำให้อิหร่านเนี่ยได้เรียกว่าปลอดภัยมากขึ้นจากการโจมตีของสหรัฐนะครับเหตุผลสำคัญอย่างนึงที่เขาบอกว่าเหตุกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐแล้วได้มีการร่วมลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนา AI เนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการลดการพึ่งพาน้ำมันนะครับเขาก็เห็นว่าเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเนี่ยมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะประจักษ์มากยิ่งขึ้นว่าโลกกำลังเปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันคือก็ยังใช้พลังงานฟอสซิลกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวของกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเขาจึงได้เริ่มมีการลงทุนร่วมกับบริษัทสำคัญของสหรัฐอย่างเช่น Microsoft Amazon แล้วก็อีกหลายบริษัทนะครับในการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยี AI ในภูมิภาคอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็มีการลงทุนร่วมกับสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่ประเทศเดียวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญทางด้าน AI แล้วก็ตลาดสำคัญทางด้านพลังงานด้วยในเวลาเดียวกันเรื่องค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่ครับ
0: โอ้โหนะ
1: ข่าวมาจากเทเลซักมุมครับผม
0: ค่ะเอาละดูเวลาแล้วเราจะขอพักกันสักครู่นะคะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
4: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุตแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเราทั้ง2คนนะทักทายรายการของเราด้วยขอบคุณมากๆนะเดี๋ยวเราจะทักทายไป
5: ครับ
4: เรามาติดตาม
5: ประชาสัมพันธ์นิดนึงครับผมครับเป็นเรื่องของการเปิดรับสมัคร CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับก็เป็นเรื่องของการเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลอดเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกสินค้าของไทยนะครับแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูด้านอาเซียนนะครับเรียกว่าเป็นมือหนึ่งของไทยทั้งนั้นนะครับพร้อมทั้งการวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแล้วก็จีนนะครับกูรูของเราที่ก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวานิชท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์นะครับผมแล้วก็คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนนะครับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเริ่มอบรมตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม2569นะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะครับด่วนเลยนะครับราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทนะครับรับจำนวนจำกัดสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็สมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ครับ
4: ค่ะก็รีบๆสมัครเข้ามาดีนะไม่ต้องลังเลเลยนะดูรายชื่อของวิทยากรแล้วโอ้โหนะสนใจทั้งนั้นเลยนะเรียกว่าเป็นกูรูเลยแหละ
5: ใช่ๆ
4: กูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ
5: ปกติเราได้ยินแต่ในวิทยุต้องคอยมานั่งรอฟังแต่อันนี้ไม่ต้องเลย
4: อ
5: ัน
4: น
5: ี้
4: ไม่ต้องเลย
5: ใช่ครับ
4: เจอตัวเป็นๆเลยจริงๆเลยถามได้ทันทีเลยยังมีข้อสงสัยถามได้เลยนะนะนี่เปิดแล้วนะไม่ใช่ว่าเปิดบ่อยๆนะนานๆเปิดทีเพราะฉะนั้นนี่รุ่นที่3นะคะ
5: ครับก็ใช่ๆครับเร็วมากเลยครับอาจารย
4: ์
5: เราเคยไปร่วมกันประมาณ2รุ่นแล้วใช่มั้ยครับ
4: หลายปีที่แล้วใช่มั้ยอันนี้ก็เปิดเนาะอีกอันนึงที่ฉันสนใจที่บอกว่าเขาจะมีเรื่องของ generative AI ด้วยอันนี้น่าสนใจ

0: ากเลย
1: มันเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่อาเซียนมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะนะครับ
0: แล้วก็อาจจะ facilitate เรื่องของการค้าด้วยนะนอกจากการสร้าง connection เนี่ยอ
1: ัน
0: นี้ก็สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นโอ้เรียกว่ามาเรียนกันเถอะค่ะแล้วก็จำนวนเงินเนี่ยมันคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกเนี่ยนะคะค่ะทีนี้วันนี้วันที่26นะกรกฎาคมเป็นวันที่องค์การยูเนสโกเนี่ยนะคะองค์การยูเนสโก

0: Officially ก็จะเป็นคำว่า officially the International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem นะก็วันนี้แหละค่ะก็ธีมของวันนี้ก็คือ Healthy Mangrove for Sustainable Blue Economy and Climate Resilience นะอันนี้ก็เป็นธีมของปีนี้ก็คือการส่งเสริมให้ป่าชายเลนนะหรือว่าป่ากงกลางนั่นเองแมนโกรฟเนี่ยนะมีhealthy ก็คือสุขภาพดีก็เหมือนคนเราแต่เปรียบเทียบแล้วก็คือให้มีสภาพที่มันสมบูรณ์นะแล้วก็ยั่งยืนด้วยแล้วก็เน้นเรื่องของ blue economy แล้วก็ climate resilience นะ blue economy คืออะไร blue economy ก็คือจะให้ความสำคัญแก่การปกป้องผืนป่านะแล้วก็การทำประมงของท้องถิ่นรวมครั้งตลอดจนเรื่องของ coastal financial growth ก็คือการเติบโตทางด้านเชิงพาณิชย์นะบริเวณชายฝั่งนะ Climate Resilience ก็คือเน้นเรื่องของการทำให้ป่ากงกลางเนี่ยนะมีสิ่งที่เรียกว่าให้มันแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะคะ for community action ก็คือก็ช่วยกันนะสำหรับการฟื้นฟูนะเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยจะต้องช่วยกันที่จะอย่างเช่นการปลูกป่าชายเลนอะไรอย่างนี้นะอย่าไปทำลายเนี่ยนะคะการนี้แหละก็เป็นสิ่งที่ฝีมือมนุษย์ก็เป็นสิ่งสำคัญเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า Simultaneous Community Planting Drive ก็คือให้มีการปลูกป่าชายเลนช่วยกันด้วยเนี่ยนะฮะทีนี้ป่ากงกลางเนี่ยหรือว่าป่าชายเลนมันมีความสำคัญยังไงเขาบอกกันคลื่นลมได้การกัดเซาะนะด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นบ้านของสัตว์น้ำด้วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่งอาหารเนาะชาวบ้านก็สามารถจะหาปูหาปลาและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเลี้ยงชีพกรองของเสียได้ด้วยนะแล้วก็ป่าชายเลนเนี่ยก็เป็นแหล่งพลังงานและแหล่งวัตถุดิบใช้สอยและก่อสร้างในครัวเรือนได้ด้วยนะโอ้ยังมีประโยชน์อีกเยอะแยะเลยป่าชายเลนก็เป็นแหล่งทั้งพืชผักแล้วก็พืชสมุนไพรด้วยนะแล้วก็ยังเรียกว่าดูดซับอันนี้สำคัญนะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะแล้วก็สัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิดเนี่ยได้ใช้ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัยและอนุบาลตัวอ่อนในบางช่วงของวงจรชีวิตของมันด้วยอย่างเช่นปลากระพงขาวปลานวลจันทะเลปลากระบอกปลาเก๋าปลากุลาดำอะไรพวกนี้ปลาอื่นๆเยอะแยะเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญมันยังมีอีกเยอะของป่าชายเลนนะเดี๋ยวก็มาดูว่าแล้วประเทศไทยเรามีพื้นที่ป่าชายเลนมากน้อยแค่ไหนรวมๆกันแล้วเรามีพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ 1,737,020 ไร่นะคิดเป็นสัดส่วน 1.7% ของพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศซึ่งพื้นที่ป่าของเราคุณฟังคะตอนนี้เรามีอยู่ 101.78 ล้านไร่เนี่ยนะคะแล้วก็พื้นที่ป่าชายเลนของไทยเราก็กระจายอยู่ตามชายฝั่งทะเล23จังหวัดของไทยนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและก็ชายฝั่งทีนี้สัดส่วนมีการเปรียบเทียบนะ5จังหวัดที่มีผืนป่าชายเลนเนี่ยกว้างใหญ่มากที่สุดมีดังนี้นะคุณฟังค่ะฝั่งทะเลอันดามันก็มีจังหวัดพังงานะอันนี้เยอะเลยนะมากที่สุดจังหวัดแล้วก็ตามมาด้วยจังหวัดสตูลกระบี่ตรังแล้วก็ระนองค่ะป
1: ่
0: าชายเลนนะคะวันนี้เป็นวันมาดูแลเรื่องของป่าชายเลนกันวันที่26กรกฎาคมนะคะองค์การสหประชาชาติเขาให้ความสำคัญเลยนะกำหนดว่าเป็น global and national observation of world mangrove mangrove ใช่ไหม
1: ใช่
0: mangrove และ mangrove นะป่าชายเลนหรือป่ากงกลางนั่นเองนะคะ
1: ครับมาต่อกันเรื่องเป็นเกร็ดความรู้นะครับ ผมเกี่ยวกับเรื่องของ Air Force One กันบ้างครับคราวนี้หยิบยกมาจาก The New York Times International นะครับผมพาดหัวข่าวบอกว่า In Travel Presidents Show Off Political Power นะครับผมก็บอกว่าเวลาที่นายกประธานาธิบดีของสหรัฐเดินทางเนี่ยมันก็เป็นจุดที่จะเหมือนกับแสดงภาพของมหาอำนาจทางการเมืองให้ทั่วโลกได้เห็นนะครับเขาก็บอกกันว่าที่มาที่ไปของการเดินทางของประธานาธิบดีสหรัฐข้ามผ่านในห่วงเวลาประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับจากเดิมเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยจะมีม้าประจำตำแหน่งอยู่ตัวนึงนะครับเพื่อที่จะให้สามารถเดินทางไปได้แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นเหมือนกับม้าแล้วก็เป็นรถลากแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรถปัจจุบันนี้ก็มีรถที่เรียกว่าชื่อว่า The Beast ใช่ไหมครับที่เป็นรถหุ้มกระสุนหุ้มกรอกนะครับใช่ครับเพื่อที่จะกันกระสุนทีนี้ที่มาที่

0: ไปของข่าววันนี้เนี่ยก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข่าวว่าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเพิ่งได้รับมอบเครื่องบินใหม่จากทางกาตาร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีการเอาเครื่องบินลำนั้นเนี่ยมาเป็นเครื่องบิน Air Force One ซึ่งก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในเยอะพอสมควรเลยเพราะว่ามันก็ต้องมีการปรับให้เข้ากับมาตรการการรักษาความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของประเด็นทางด้านความมั่นคงของสหรัฐในขณะที่มีการปรับปรุงกันอยู่เนี่ยก็มีการใช้เครื่องบิน Air Force One ลำเดิมไปอยู่นะครับผมก็เป็นการทำให้มีที่มาที่ไปนะครับว่าเอ๊ะแล้วเครื่องบิน Air Force Oneคู่ใหม่เนี่ยคือปกติเวลาเขาผลิตเขาจะผลิตคู่นะครับก็เป็นรุ่น 747-8 เนี่ยจะพร้อมเมื่อไหร่เขาบอกว่าจะพร้อมในช่วงประมาณกลางๆปี2028นะครับนี่ปี2026ก็อีก2ปีข้างหน้านะครับก็จะได้เห็นโฉมของ Air Force One ลำใหม่กับที่จะมาใช้กับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับทีนี้เขาก็มองย้อนกลับไปครับว่า Air Force One เนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักจากใครนะครับเขาก็บอกว่าเริ่มเป็นที่รู้จักตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับเวลาเดินไปที่ไหนเนี่ยเขาก็เลยเดินทางไปที่ไหนเนี่ยก็ใช้เครื่องบิน Air Force One เนี่ยเดินทางไปด้วยเพราะฉะนั้นจุดที่เป็นไอคอนแล้วก็สัญลักษณ์ที่เรียกว่าเตะตาก็จะเป็นสัญลักษณ์สีฟ้าขาวนะครับแล้วก็ภายใต้การเขียนตัวสีน้ำเงินว่า United States of America นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นการแสดงถึงความเป็นสหรัฐอเมริกาที่เวลาไปที่ไหนใครก็จะนึกถึงนะครับทีนี้ในเครื่องบินลำใหม่ของประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยทางโดนัลด์ทรัมป์เขาก็บอกว่า อาจจะไม่ได้เลือกสีฟ้าขาวน้ำเงินตัดกันแล้วทีนี้ก็มีเลือกสีแดงมาตัดบ้างนะครับก็จะเป็นสีกรมท่าเข้มตัดขาวตัดสีแดงออกมาก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเกล็ดย่อยๆครับคือเขาก็บอกว่าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็อาจจะไม่อยากรอเครื่องบินลำใหม่ก็เลยต้องเอาเครื่องบินลำของกาตาร์เนี่ยมาใช้ก่อนแต่ในขณะเดียวกันระหว่างที่มีการปรับปรุงเรื่องของระบบภายในของเครื่องบินที่กาตาร์ส่งมอบมาให้นะครับก็ใช้เครื่องบิน Air Force One ที่ประธานาธิบดีคนก่อนๆยังใช้อยู่นะครับแล้วก็ทีนี้มีเรื่องตลกๆขำขันนิดนึงครับเขาก็บอกว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีแต่ละคนคิดถึงนะครับเขาก็บอกว่าได้มีการสัมภาษณ์2คนมีจอร์จ W. บุชกับทางประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับมาท่านแรกก่อนเขาบอกว่าอะไรบ้างที่คิดถึงสำหรับ Air Force One นะครับเขาบอกว่าอย่างแรกเลยคือกระเป๋าไม่เคยหายก็แง่นะครับคือก็โหลดขึ้นเครื่องไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้ทาง
1: บัตรตามหายก็แย่แล้ว
0: ใช่ใช่ครับทีนี้มาทางบารักโอบามาบ้างนะครับท่านอดีตประธานาธิบดีก็บอกว่าอ๋อสิ่งที่คิดถึงเหรอก็เรื่องการไม่ต้องถอดรองเท้าไม่ต้องผ่านกระบวนการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดนะครับแล้วก็การไม่ต้องเข้าคิวอะไรเลยสามารถขึ้นเครื่องได้เลยนะครับ
1: ก็มันของชัวร์อยู่แล้ว
0: ใช่ใช่ครับอ่ะก็ถือว่าเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Air Force One จากนิวยอร์กไทมส์ครับผม
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มองดูแล้วโอ้โหก็มีเรื่องของ Air Force One ก็คือเป็นเครื่องบินส่วนตัวเลยของประธานาธิบดี
0: ใช่ใช่ครับเขาบอกเป็นฐานระบบการลอยฟ้าได้เลยนะครับ
1: ระบบการป้องกันภัยของเขาก็จะต้องเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้อง 100% อยู่แล้วแหละ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ทีนี้พอคุณพูดถึงเครื่องบินเนี่ยนะ Air Force One ตอนนี้นะโลกกำลังจับตาโปรเจกต์ Sunrise นะหรือของเครื่องบินของออสเตรเลียที่เป็นควอนตัสเนี่ยนะแล้วเขาก็ตอนนี้กำลังทดสอบอยู่ประสบความสำเร็จนะทดสอบเครื่องบิน Airbus บินไกลที่สุดในโลกเลยเกือบ 17,000 กิโลเมตรน่ะก็จะบินจากฝรั่งเศสปารีสนะมายังนครเมลเบิร์นของออสเตรเลียเนี่ยนะคะตอนนี้เขาก็ปรากฏว่าเวลาเขาทำการทดสอบการบินเนี่ยนะก็มีคนให้ความสนใจมากเลยจากผู้รักการบินจากทั่วโลกมากกว่า 67,000 เนี่ยที่67,000 คนเนี่ยเฝ้าติดตามเส้นทางการบินไฟท์อันนี้จาก flightradar24.com นะโดยมีจำนวนการเฝ้าดูมากที่สุดทั่วโลกเลยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะในการทดสอบเครื่องบิน Airbus A350-1000ULR เนี่ยนะเขาบอกว่าบินไกลที่สุดในโลกเลยในระยะทางเกือบ 1,700 กิโลเมตรจากฝรั่งเศสมาเมลเบิร์นเนี่ยแล้วก็ทุบสถิติการบินตรงของสายการบินสิงคโปร์นะของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยที่บินจากนิวยอร์กนะมายังสิงคโปร์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยแค่ 15,332 กิโลเมตรนี่เองเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้ทุบสถิติเลยนะก็คือ 17,000 กิโลเมตรเนี่ยนะ The Guardian ของอังกฤษเนี่ยรายงานอย่างนี้ค่ะว่าเครื่องบินระยะไกลพิเศษ Airbus ที่ว่านี้เนี่ยของสายการบิน Qantas

0: รถลงจอดในออสเตรเลียเป็นครั้งแรกเลยเมื่อวันศุกร์นะหลังจากประสบความสำเร็จในการทดสอบเที่ยวบินไฟลท์โปรเจกต์ซันไรส์นะเดินทาง19ชั่วโมงนะจากยุโรปนะที่ฝรั่งเศสมายังออสเตรเลียซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกได้สำเร็จเนี่ยนะคะก็ถือว่ามีการทดสอบแล้วก็จะมีการออกให้บริการเนี่ยในเดือนตุลาคมปีหน้านี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคะก็เอามาฝากกันว่านี่ก็เป็นล่าสุดเครื่องบิน Airbus ที่แบบว่าเดินทางแค่19ชั่วโมงไกลมากเลยนะ 17,000 กิโลเมตรค่ะ
1: บินยาวเหมือนกัน
0: ยาวมากเลยอันนี้เขาทุบสถิติเขาบอกอย่างนั้นเนาะ
1: คร
0: ับ ใครต้องการจะเดินทางอย่างรวดเร็วนะจากยุโรปมายังนะมายังออสเตรเลียนี่นะได้เลยเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ต่อไปเขาก็ขยายจากลอนดอนมายังออสเตรเลียด้วยค่ะ
1: โอ้โหมันก็ไกลเข้าไปอีกครับ
0: ใช่ไกลไปอีกหน่อย
1: นั่งกันเมื่อยเลยครับ
0: ก็เหมือนกันเนี่ยเราเดินทางจากนี้ไปยังสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรียนจำได้โอ้โหเมื่อไหร่จะถึงสักทีมันนานแล้วก็ถ้าไดเรกไฟลท์จำได้ครั้งหนึ่งที่เขาการบินไทยเราเคยมีเที่ยวบินอ
1: ่
0: ะบินจากกรุงเทพไปยังนิวยอร์กนะโดยที่ไม่แวะเลยนะเป็นไดเรกไฟลท์นะ17ชั่วโมงคุณแต่พอเที่ยวบินเรารู้สึกว่าไม่เขาก็เลิกลาไปแล้วแหละไม่กี่ปีไม่นานหลังจากที่มีการแล้วก็เปิดบริการเนาะจำได้อันนี้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะ
1: ค
0: ือมันอาจจะ1ราคาตั๋วอาจจะแพงด้วยอย่างเงี้ยเพราะระยะทางเนาะอันนั้นก็เรียกว่า17ชั่วโมงโดยตรงเลยแหละจากกรุงเทพไปยังนิวยอร์กค่ะไม่ต้องไปแวะที่ไหนเลยแต่ถ้าแวะนะทรานสิตก็ประมาณ20กว่าชั่วโมง21 22ชั่วโมงค่ะ
1: ครับก็เยอะอยู่นะครับใช่ครับ
0: ครับ
1: มาที่เวียดนามนะครับผมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียนนะครับหรือว่าอาเซียน Foreign Ministers Meeting นะครับผมแล้วก็ได้มีการพบปะกับประเทศที่ร่วมเป็นภาคีของTreaty Friendship and Cooperation หรือที่เรียกว่าTAC นะครับผมก็พาดูข่าวบอกว่าเวียดนาม promotes cooperation and upholds peace and international law นะครับก็เป็นการเดินทางร่วมการประชุมอาเซียนครั้งนี้นะครับผมโดยนายเลอวังจุงนะครับที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามก็ได้พบกับคู่สนทนานะครับของหลายประเทศด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือนายทอมเบรนเซนนะครับที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้มีการพบปะเหมือนกันนะครับก็เป็นช่วงไซด์ไลน์มีติ้งก็ได้มีการของเวียดนามเนี่ยเขาก็ได้มีการหารือในหลายประเด็นด้วยกันนะครับทั้งประเด็นในเรื่องการส่งเสริมการค้าระหว่างกันการส่งเสริมการลงทุนการส่งเสริมเรื่องของการแลกเปลี่ยนทางด้านการพัฒนาบุคลากรเนี่ยนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือพูดถึงเรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าทางเวียดนามเนี่ยก็ได้พูดถึงความสำคัญในการยึดมั่นในสันติภาพการเจรจาแล้วก็ความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นหลักนิติธรรมแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อที่จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับมิตรประเทศต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาในเวทีระหว่างประเทศด้วยนะครับก็คือเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์เพื่อที่จะให้มีภูมิภาคต่างๆที่สงบสุขมั่นคงแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่หยิบยกมาจากทาง vietnam.vn ครับ
0: ค่ะข่าวการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนเพิ่งเสร็จสิ้นไปหมาดๆนี่เองนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่กรุงมะนิลาเนาะก็มีทั้งเมื่อวานเราก็เสนอข่าวไปแล้วนะทีนี้มาเรื่องอินโดนีเซียโอ้โหนะอินโดนีเซียเราก็ทราบกันอยู่ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียนแล้วก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในบรรดาสมาชิกอาเซียน11ประเทศด้วยกันเนี่ยนะประชากรตอนนี้ก็280ล้านคนออกไปแล้วเนาะเนี่ยนะมากที่สุดตอนนี้เขาก็มีข่าวมาคุณฟังเขาว่าอินโดนีเซียนั้นสั่งซื้อเครื่องบินนะเครื่องบินฝึกแล้วก็การโจมตีเนี่ยจากอิตาลี12ลำด้วยกันนะเพื่อจะเสริมศักยภาพของทางกองทัพอากาศของเขาเนี่ยนะฮะเขาก็พาดหัวแบบนี้ที่ฉันได้ข่าวมาจากจาการ์ตาโกลบอินโดนีเซีย buys 12 Italian M346 AF fighterTrainer aircraft นะก็คือเป็นเครื่องบินสำหรับฝึกนักบินโดยเฉพาะเลยเนี่ยนะคุณฟังคะ12ลำด้วยกันนะซื้อจากทางอิตาลีเนี่ยนะทีนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยอินโดนีเซียก็เคยซื้อเครื่องบินเนี่ยนะมีการลงนามจัดหาเครื่องบินขับไล่

0: ไอ KAN อ่านว่าขานนะจากตุรกีจำนวน48ลำแล้วก็เครื่องบินขับไล่ราฟาเอลจากฝรั่งเศสจำนวน42ลำเพื่อเสริมความทันสมัยของกองทัพอากาศของอินโดนีเซียในระยะยาวทีนี้มาดูไอ้เครื่องบิน12ลำที่สั่งจากอิตาลีเนี่ยนะคะก็เขาบอกเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทการบินของทางอิตาลีแล้วก็การบินของทางอินโดนีเซียนะการบินของอิตาลีเขาก็ใช้ชื่ออย่างเงี้ยผู้บริหารของเลโอนาร์โดนะเลโอนาร์โดเป็นบริษัทการบินของทางอิตาลีเนี่ยนะแล้วก็สายการสำนักงานทางด้านการบินของอินโดนีเซียด้วยเนี่ยที่จะร่วมมือกันเนี่ยนะคะก็เรียกว่าจะทำให้ เสริมสมรรถนะของทางด้านกองทัพอากาศของอินโดนีเซียเนี่ยนะคะบริษัทอินโดนีเซียการบินอันนี้เขาเรียกว่า e-system solution Indonesia ชื่อ e-system solution Indonesia ร่วมกับบริษัทเลโอนาร์โดของอิตาลีเนี่ยนะทีนี้ก็ไม่ได้เปิดเผยหรอกว่ามันจำนวนเท่าไหร่เนี่ยนะไม่ต้องคือเปิดเผยว่า12ลำแต่การรับมอบเนี่ยนะเข้าใจว่าจะมาถึงอินโดนีเซียนะก็อีกประมาณ 2-3 ปีข้างหน้านี้เนี่ยนะคะก็ต้องคอยดูกันไปนะว่าอินโดนีเซียตอนนี้เขาก็เสริมศักยภาพทางด้านอากาศของเขากองทัพอากาศเนี่ยโอ้ซื้อเครื่องบินทั้งจากตุรกีแล้วก็จากฝรั่งเศสด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็มาซื้อจากอิตาลีค่ะ
1: โอ้เรียกว่าหลากหลายตระกูลเลยทีเดียวนะครับครับมาต่อกันที่สปป.ลาวกันนะครับข่าวจากเวียนจันทามส์ครับผมพาดหัวข่าวบอกว่าPrime Minister urged community focus solar power development นะครับผมก็เป็นเรื่องของที่นายกรัฐมนตรีสปป.ลาวเร่งรัดการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ที่มุ่งเน้นประโยชน์ต่อชุมชนนะครับก็เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทางนายกรัฐมนตรีสอนไซศรีพันดอนก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มขนาด100เมกะวัตต์ในนครไกลสอนพรหมวิหารนะครับแขวงสวรรณเขตพร้อมให้แนวปฏิบัติแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานทดแทนควบคู่ไปกับความยั่งยืนของชุมชนและเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับก็ที่ตั้งตรงนี้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ158เฮกตาร์หรืออยู่ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่3หมู่บ้านห่างจากใจกลางของนครไกลสอนพรหมวิหารไปนะครับผมประมาณ13กิโลเมตรด้วยกันแล้วก็เป็นระบบเครือข่ายไฟฟ้าที่เรียกว่ามี12โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของรัฐบาลที่เชื่อมต่อกับระบบสายส่ง115กิโลวัตต์นะครับของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าสปป.ลาวหรือว่า EDL เนี่ยเขาบอกว่ามีสายส่งยาว7กิโลเมตรเชื่อมต่อไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยที่ชื่อปากโบนะครับผมก็จุดประสงค์สำคัญก็คือเพื่อที่จะจ่ายไฟฟ้าให้แก่ครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจในพื้นที่นะครับผมแล้วก็ข้อสั่งการของทางนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวเนี่ยก็คือได้มีการกำชับให้หน่วยงานภาครัฐแล้วก็ผู้ปฏิบัติโครงการเนี่ยมีการปกป้องพื้นที่ทำกินของชาวบ้านนะครับไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเรื่องของความมั่นคงทางอาหารแล้วก็แนะนำให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างคุ้มค่าเพื่อที่จะทำการเกษตรร่วมกับการผลิตไฟฟ้าไปด้วยนะครับเช่นการปลูกหญ้าสำหรับการเลี้ยงสัตว์เป็นต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการมีการเรียกร้องให้มีการใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับให้เพิ่มขึ้นในสปป.ลาวเพื่อที่จะกระตุ้นความต้องการสินค้าท้องถิ่นแล้วก็สนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศด้วยนะครับแล้วก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนเพื่อที่จะสร้างการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยรอบจากการเปลี่ยนผ่านมาสู่การใช้โซลาร์เซลล์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงที่เราจะเห็นว่าเพื่อนบ้านเราก็เริ่มมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานไม่เรียกว่าเริ่มมันเป็นผ่านมานานแล้วใช่ครับเพราะเขาก็มีเรื่องของพลังงานลมที่เขาส่งขายไปยังทางเวียดนามด้วยนะครับผมครับ
0: ที่เดี๋ยวนี้หลายๆประเทศก็มุ่งมาที่เรื่อง alternative energy เน
1: า
0: ะ
1: มากขึ้น
0: ก็คือพลังงานทางเลือกเนาะก็มาใช้พลังงานลมพลังงานจากแสงอาทิตย์เนาะ solar cellsบ้านเราก็เดี๋ยวนี้ก็เห็นติดตั้งอยู่ตรงหลังคานะเยอะแยะไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะมันก็จะประหยัดไฟได้อยู่เนาะเหมือนกับการที่ใช่ไหม
1: ครึ่งๆเลยครับหรือบางทีอาจจะเกินด้วยมันแล้วแต่ว่าเราใช้เท่าไหร่
0: ถูกที่บ้านดิฉันยังใช้เลยแต่ดิฉันใช้ไฟที่แบบมาติดตั้งอยู่ตรงหน้าบ้านยังไม่ได้ใช้เปลี่ยนทั้งหมดแต่ก็มีบางบ้านที่เขาก็เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนคือระบบไฟฟ้าใช้โซลาร์เซลล์มันก็ประหยัดไฟได้เยอะเลยนะจากเดือนละประมาณเหมือนเพื่อนเพื่อนเล่าให้ฟังจากราคาเดือนหนึ่งต้อง

0: จ่ายค่าไฟฟ้าประมาณ 2-3 พันอย่างต่ำพอเปลี่ยนเป็นโซลาร์เซลล์เหลือไม่ถึงพันบาทคุณ
1: โอ้
0: เนี่ยน่าสนใจแต่แรกแรกอ่ะแรกๆมันลงทุนมันต้องใช้เงินเยอะเป็นแสนเหมือนกันเนาะค่ะแต่นานๆไปมันก็คุ้มค่า
1: เ
0: น
1: าะ
0: แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีอีรถยนต์ที่เป็นอะไรนะอี
1: อ๋ออีวีใช่ไหมครับอี
0: วี
1: อีเล็กทรอนิกส์เป้าหมายของรัฐบาลเราด้วย
0: ครับนะอาทีนี้มาดูคนที่มีอายุมากที่สุดในสหรัฐอเมริกากันเนี่ยนะคนนี้นะเขาบอกว่าเป็นคนเชื้อสายฟิลิปปินส์แต่ว่าไปอยู่ที่อเมริกาก็เลยได้อเมริกันซิติซันด้วยก็เลยเป็นเชื้อสายฟิลิปปินส์อเมริกันนะได้รับการยกย่องเป็นผู้สูงอายุมากที่สุดนะแล้วอาศัยอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซี110ปีอะคุณคนนี้ก็ชื่อว่าเนนางเอวานเจลีนแวงกี้ปาเรเดสนะเป็นสตรีเชื้อสายฟิลิปปินส์อเมริกันเนี่ยนะ110ปีได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยนะว่าเป็นผู้มีอายุมากที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีโดยเธอเพิ่งจะฉลองวันคล้ายวันเกิด110ปีเนี่ยท่ามกลางการแสดงความยินดีจากชุมชนชาวฟิลิปปินส์ชาวอเมริกันด้วยซึ่งยกย่องเธอในฐานะบุคคลผู้ทุ่มเททำงานรับใช้สาธารณมาตลอดชีวิตเลยเนี่ยนะคะแล้วก็สถานเอกอัครทูตฟิลิปปินส์ประจำกรุงวอชิงตันดีซีก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเธอด้วยเนี่ยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะเขาก็มีประวัตินิดหน่อยว่าสตรีผู้นี้เนี่ยรับใช้ฟิลิปปินส์ด้วยแล้วก็รับใช้สหรัฐด้วยเนี่ยโดยนางปาเรเดสเนี่ยมีประวัติการทำงานที่โดดเด่นยาวนานทั้งในฟิลิปปินส์และสหรัฐช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะแล้วก็หลังสงครามเธอก็ปฏิบัติหน้าที่ในสถานเอกอัครทูตฟิลิปปินส์ณกรุงวอชิงตันดีซีในหลายตำแหน่งก่อนจะเข้ารับราชการพลเรือนที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือเพนทากอนเนี่ยเป็นเวลานานถึง30ปีค่ะเธอเคยเป็นเลขานุการของประธานาธิบดีมานูเอลเอเกซอนนะซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่2ของฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะแล้วก็ในขณะที่ประธานาธิบดีเกซอนเนี่ยไปลี้ภัยอยู่ในสหรัฐอเมริกานะตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยรุกรานฟิลิปปินส์เนี่ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยค่ะ
1: ครับ
0: เราจะทักทายคุณฟัง
1: เดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังกันสักสั้นสั้นครับผมทาง Facebook นะครับมีคุณ CH1 นะครับทักทายเข้ามามีคุณชยุทธครับบอกว่าทางสุราษฎร์24องศานะครับผมคุณพันนิพานะครับทักทายทั้ง2ท่านคุณคณัฐภาครับบอกภูเก็ต27องศาคุณหลานตาเต่าทักทายเข้ามาครับคุณน้ำแม่มคนึงพีทนะครับทักทายทั้งทีมงานคุณยุทธพงศ์พี่หมูนะครับคุณมานิดคุณเดชเดชาคุณจีคุณไห่คามคุณอาพรคุณธีรวัตรคุณอุทานนะครับคุณปูนสุขคุณอีซี่แคมป์นะครับผมคุณชวรีคุณกูเฮียคุณสุขสันคุณอมือรีคุณทูลทองคุณลาล่าจินคุณอมือรีแล้วก็คุณหัวหน้าหล่อน้อยขอบพระคุณทุกท่านครับ
0: ค่ะทางไลน์ก็เอาสั้นๆเนี่ยดูเวลาแล้วนะในหัวในหัวคมวิทย์นะคุณมณีรัตน์ชื่นชอบแล้วก็อีกหลายหลายคนนะคะเอาละค่ะเราจะพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ทนเงินสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมทช่วงนี้จะเป็น